0: ันนี้ต้นนี้ก็สาวใช่ไหมคะแม่
1: ต้นสาวจ้ะ
0: แต่มันยังไม่โตเนาะ
1: มอกลูกเหรอสาวอยู
0: ่ยังสาวอยู
2: ่นี่เป็นต้นสาวที่แม่มาดูเอาไว้นะคะว่าน่าจะได้แล้วก็อยู่ริมน้ำด้วย
1: เดี๋ยวพ่อเดชจะลองบิดลูกสาวนะคะมาดูว่ามันแก่มันอ่อนเกิน

0: เหนียวเนาะ
1: ต้องมิ
0: ดโอ้มาแล้วโอเคโอ้ลูกเขานะคะก้นเขาจะเป็นจุกๆเหมือนลูกชกเหมือนกันนะที่โนเคยไปหาที่ใต้อ่ะคล้ายกันเลยวิธีการดูก็คือต้องเฉาะดูเหมือนกันเนาะโอเค
2: พอดี
0: แก่ไหมแม่
2: บอกแก่พอดีเลย
0: เริ่มขุ่นขุ่นนิดนึงเน
2: า
0: ะ
2: ดีกำลังนี้อยู
0: ่ไม่อ่อนเกินเน
2: า
0: ะ
2: ก็อ่อนเกินบอกแข็งเกินจ้ะเอานี่ดีกว่านะ
0: จับหน่อยเนาะ
2: คันลูก
0: จับแค่นี้ได้เนาะ
2: ได้บังเอิญถูกยัง
0: ตอนนี้พ่อเดชผ่าลูกเต๋ามาให้ดูนะคะเพื่อเช็คว่าเขาแก่เกินไปไหมอันนี้เนื้อของเขาเนี่ยเป็นสีขาวแต่ข้างในเริ่มมีความขาวขุ่นๆหน่อย
2: เกิน
0: ตรงไหนบ้างที่เราห้ามโดนแม
2: ่ยังนี่จ้ะ
0: ขอบเหลืองๆใช่ไหม
2: ยัง
0: เหมือนลูกชกเลย
2: เหมือนเดียวกัน
0: คือหนูเคยไปหาทางใต้เหมือนกันลักษณะลูกก็คล้ายกันนะคะต้นเขาก็จะมีความเป็นต้นสูงๆขึ้นไปแล้วใบก็จะมีความตั้งๆไม่เหมือนมะพร้าวเนาะมันต่างกันชัดเจนเลยเนาะแล้วก็มี3เม็ดเหมือนกันก้นก็จะเป็นแบบมีเป็นแหลมๆ3อันแบบนี้สีแบบเขียวเข้มเลยนะคะนี่แหละคือลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดลูกเต๋าเนี่ยสดๆแบบนี้ก็กินไม่ได้เหมือนกันคันเน
3: า
0: ะ
3: แล้วหลังจากเขาต้มแล้วกินได
0: ้ต้มแล้วกินได้เลยโอเคจุดที่ควรระวังนะคะหลักๆเลยก็คือตัวยางเขาหลังจากผ่าแล้วนี่แหละโดยเฉพาะตรงสีเหลืองๆที่เขาหุ้มเนื้อของตัวลูกเต๋าหรือว่าเมล็ดลูกเต๋าอยู่นะคะนี่แหละตัวนี้ตัวคันเลยหลังจากที่พ่อเดชเช็คแล้วนะคะว่าเนื้อของลูกเต๋าต้นนี้เนี่ยไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่เกินไปถือว่ากำลังดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นทลายนี้นะคะจะเป็นทลายที่เราจะเลือกตัดกันค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะกลับมาดูหน้าตาของเนื้อลูกเต๋าชัดๆกันว่าก่อนที่จะเป็นลูกชิดอย่างที่เราคุ้นเคยนั้นจะมีหน้าตาเป็นยังไงสักครู่เดี๋ยวค่ะอำเภอจาวันนี้นะคะเราเข้าป่ามาหาลูกเต๋ากันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านต้นเต๋าที่เราเลือกจะตัดวันนี้นะคะเป็นต้นที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็อยู่ริมลำธารตอนนี้เราจะแบ่งการทำงานออกเป็น2 ส่วนค่ะพ่อเดชจะเป็นคนตัดนะคะก็จะอยู่ด้านบนส่วนแม่ปทุมกับแม่ทอนั้นจะลงไปรอด้านล่างเพื่อเตรียมขนลูกเต๋าค่ะโอเคไปแล้วนะคะตอนนี้พ่อเดชปีนขึ้นไปแล้วก็คือใช้ไม้ไผ่ที่วางพาดนี่แหละเป็นตัวเชื่อมไปที่ต้นเต๋าเนาะเราตัดแล้วเราปล่อยร่วงเลยไหมพ่อ
4: ปล่อยร่วงเลย
0: ปล่อยร่วงเลยนะโอ้ตัดทั้งทลายเลยใช่ไหมคะไปแล้วทลายเต๋านั้นถูกตัดลงไปด้านล่างแล้วนะคะจริงๆแล้วใน1ต้นจะมีอยู่ด้วยกันหลายทลายค่ะส่วนขนาดทลายนั้นจะใหญ่เล็กหรือว่าลูกจะแน่นขนาดไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับอายุแล้วก็ความสมบูรณ์ของต้นค่ะซึ่งเต๋านั้นนะคะเวลาที่สุกเนี่ยเขาจะไม่ได้สุกพร้อมกันทั้งต้นค่ะแต่จะไล่สุกไปทีละทลายห่างกันประมาณ1ปีค่ะทลายไหนนะคะที่เนื้อด้านในกำลังดีก็จะเริ่มเก็บได้ตั้งแต่เดือนกันยายนเรื่อยไปจนถึงประมาณเดือนมีนาคมค่ะซึ่งถ้าเลยจากช่วงนี้ไปนะคะเต๋านั้นจะเริ่มแก่ซึ่งก็ถือว่าเป็นการหมดฤดูในการเก็บเต๋าแล้วค่ะที่สำคัญนะคะในแต่ละปีเต๋า1ต้นนั้นสามารถที่จะตัดได้ประมาณแค่1ทลายเท่านั้นค่ะต้นเต๋าที่หมดรุ่นหลังจากออกลูกจนหมดแล้วนะคะต้นจะค่อยๆแห้งแล้วก็ตายลงไปค่ะส่วนเต๋าที่แก่จัดนะคะชาวบ้านเขาก็จะไม่ตัดไปค่ะแต่ว่าเลือกที่จะปล่อยให้ร่วงหล่นลงมาเพื่อเป็นอาหารของสัตว์ป่าแล้วก็เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ต้นเต๋าต่อไปค่ะเต๋านั้นเป็นหนึ่งในพืชตระกูลปาล์มที่พบมากในป่าดิบชื้นนะคะทางเหนือจะเรียกว่าต้นเต๋าต้นมะเต๋าส่วนทางภาคใต้ก็จะเรียกว่าต้นหนาวหรือว่าต้นชกค่ะวิธีการที่จะนำเมล็ดด้านในออกมาไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือหรือว่าภาคใต้นั้นก็จะใช้วิธีเดียวกันก็คือต้องนำไปต้มซะก่อนนะคะซึ่งการต้มนี้ก็จะเป็นการช่วยลดความคันและเมื่อสุกแล้วเนี่ยก็จะทำให้การนำเมล็ดด้านในออกมานั้นทำได้ง่ายขึ้นค่ะทำให้ทำเลที่ชาวบ้านจะเลือกเวลาที่มาหาหรือมาต้มเต๋านั้นนะคะก็มักจะเลือกใกล้ๆกับริมลำธารค่ะอันนี้เราโชคดีที่เจอต้นเต๋าที่เขาอยู่ริมน้ำใช่ไหมคะพ่อบอกว่าถ้าเกิดว่าต้นที่มันอยู่ไกลๆลึกๆบนเขาแล้วต้องแบกมาเพื่อมาหาแหล่งน้ำอ่ะมันต้องมีตัวช่วยก็คืออันนี้พ่อทำให้ดูว่ามันจะต้องทำเป็นเหมือนคานแบกตัวช่อของลูกเต๋าค่ะก็ต้องแบบเฉาะให้เขาหักนิดนึงแล้วก็จะได้พาดได้มันจะได้ไม่ลื่นไปลื่นมาเวลาที่เราแบกเนาะหมดทั้งทลายก็คือแบกในคานนี่อันเดียวเลยใช่ไหมพ่อ
3: ใช่อาทิตย์ละน้อย
0: เพราะมันหนักมากนะคะพวงนึงอ่ะพวงนึงเนาะว่ามันมีเป็นโลอ่ะเอาจริงๆนะเป็นกิโลอ่ะเนี่ยพวงนี้น่าจะแบบเกือบ2 โลได้อ่ะ

0: าวแบบโบราณหนูยกเลยนะ
1: เฮ้ยโอเคโหหนักมากนี่หนักมากแล้วก็จะบอกระยะเดินของโนอ่ะประมาณ5เมตรเลยนะหนักมากไปแล้วจ้าคนหาเต๋าโอ้โหหนักมากลงเลยนะแม่
2: เลย
0: เหนื่อยเลยแค่นี้หนักมากเสียหายเลย
3: น
0: ี่
3: หาบไกลๆมากเน
0: า
3: ะ
0: นี่หาบไกลๆจะขนาดไหนเนาะโอ้นี่นะคะคือกว่าจะได้กินนี่มันยากมากนะคะมันยากมากแล้วกว่าจะได้เต๋านี่คือตัดก็สูงเสี่ยงตกลงมาแบกมาก็หนักได้มาแล้วต้องมานั่งตัดต้มนี่ยังไม่ได้รวมเอาเม็ดออกนะเนี่ยทลายเต๋านั้นนะคะจะเห็นว่าใน1ทลายนั้นจะมีลูกเต๋าเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งเราจะปลิดลูกเต๋าออกทีละลูกแบบนี้แล้วก็จะนำไปต้มค่ะการต้มนั้นนะคะแม่บอกว่าจะต้มประมาณอย่างน้อยๆเนี่ย40นาทีหลังจากที่เริ่มเห็นว่าเปลือกของเต๋านั้นเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการนำมาหนีบหรือว่าการรีดเม็ดเต๋าออกมาด้วยไม้หนีบเต๋าค่ะเต๋าที่ต้มถูกแล้วนะคะเขาก็จะตักออกมาแล้วก็จะพักเอาไว้แป๊บนึงให้มันคลายความร้อนนะพอเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ในการที่เราจะนำเมล็ดเต๋าออกมาเป็นอุปกรณ์บ้านๆเลยนะคะก็คือใช้ไม้เป็นแบบเป็นลำอย่างนี้แหละปุ๊บแล้วก็หวายที่พ่อเดชตัดมาเนาะ
4: ใช่
0: มั้ยแล้วก็อันนี้ก็เป็นไม้อันนึงเอามามัดติดกันตรงนี้เราเฉือนไม่ให้มันลื่นเขียงก็บ้านมาก
4: ใช่
0: เขียงก็แบบต้นไม้กิ่งไม้นี่แหละในนี้พอต้มสุกแล้วนะคะฝานออกมาก็จะเห็นว่าเนื้อของเต๋าเขาก็จะเป็นสีใสๆแบบนี้ตัวยางที่เราบอกว่าเยื่อหุ้มที่เราบอกว่ามันคันอ่ะตอนนี้เราจับได้ไหมพ่อ
4: ได้
0: ไม่คันแล้วไม่คันแล้วแต่ว่าควรจะไปล้างก่อนเอามากินเนาะ
4: ถูกต้อง
0: โอเคถ้าเป็นทางใต้เนี่ยเวลาเขาจะเอาออกเขาก็จะใช้ไม้ควักออกมามันก็จะเป็นเม็ดกลมๆหน่อยแต่ที่นี่เขาจะใช้เครื่องรีดออกมามันก็จะเป็นเม็ดลีลีแบบนี้นะคะนี่หน้าตาของลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแต่ว่าอันนี้ยังไม่ผ่านการเชื่อมนะคะเป็นลูกเต๋าที่ต้มแบบสดๆใหม่ๆอยู่อย่างนี้พอเราใช้เครื่องหนีบนะคะเม็ดที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบใกล้เคียงกันหมดเลยขนาดเนาะแล้วก็สีจะเป็นขาวๆขุ่นๆอมเหลืองๆนวลๆหน่อยไอตัวเมือกเขาอะที่หุ้มๆเมล็ดอยู่มันก็หลุดติดไปกับเปลือกด้วยเนาะเหมือนกับที่ออกมาจริงๆก็จะมีแต่ตัวเม็ดเลยปึ๊ดอุ๊ยน่ากินอ่ะหน้าตาคือเป็นลูกชิดที่เราคุ้นเคยมากๆแต่ว่าอันนี้เขายังไม่ได้เชื่อมนะคะแล้วก็ชิมรสชาตินะคะคือจะหวานนิดเดียวหวานน้อยมากไม่ได้หวานมากไม่เหมือนตอนเราเชื่อมเนาะแต่ว่ามันจะมีความหนึบหนึบหยุ่นหยุ่นแล้วก็ออกขมนิดๆแม่บอกว่าอันนี้ด้วยความที่มันเป็นลูกชิดที่ต้มใหม่ๆจะมีรสขมอยู่ซึ่งพอเอาไปเชื่อมปุ๊บรสขมรสอะไรมันก็จะไม่มีลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่ผ่านการต้มแล้วนะคะยังมีรสขมอ่อนๆค่ะซึ่งก็เกิดจากยางของเขาที่อยู่ในเปลือกสีเหลืองที่ห่อหุ้มเมล็ดเอาไว้ในตอนแรกค่ะลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแบบนี้นะคะถือว่ายังเป็นแบบสดค่ะยังไม่ผ่านการเชื่อมจะเก็บไว้ได้ไม่นานนะคะส่วนใหญ่โรงงานเชื่อมลูกชิดจะมารับซื้อกับชาวบ้านเพื่อนำไปเชื่อมขายค่ะลูกเต๋าก่อนที่จะนำไปเชื่อมได้นะคะเขาจะต้องนำมาล้างเพื่อนำเยื่อหุ้มสีเหลืองๆที่ปะปนมาออกให้หมดค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่จะทำให้คันค่ะหลังจากนั้นก็จะแช่น้ำทิ้งเอาไว้1คืนเพื่อลดความคันแล้วก็ยังช่วยให้เมล็ดของลูกเต๋านั้นขยายตัวใหญ่ขึ้นอีกด้วยค่ะเมล็ดเต๋าที่ผ่านการแช่น้ำแล้วจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยค่ะขั้นตอนต่อมานั้นนะคะจะต้องนำมาล้างน้ำเปล่าอีกประมาณ 2-3 น้ำจนกว่าน้ำจะใสและที่สำคัญก็คือต้องบีบส่วนที่เป็นเม็ดเล็กๆสีเหลืองๆนี้ออกแม่จะเรียกกันว่าตาค่ะเม็ดสีเหลืองๆแบบนี้นะคะจะมีในทุกเม็ดเพราะว่าเป็นส่วนของหน่ออ่อนที่พร้อมจะงอกรากทันทีหากเขาแก่จัดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่เราจะนำมาทานเนี่ยถ้าไม่เอาออกนั้นจะทำให้เต๋ายังมีรสขมอยู่แล้วก็อาจจะทำให้หลงเหลือความคันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยต้องนำมาล้างแล้วก็บีบเอาตาออกทุกเม็ดเลยค่ะก่อนที่จะนำไปรวกน้ำร้อนอีกครั้งและนำไปเชื่อมในขั้นตอนต่อไปค่ะ
5: อ
2: กว่าจะได้กินลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่เราคุ้นเคยกันนะคะมีขั้นตอนเยอะมากตั้งแต่การเก็บการล้างไปจนถึงการต้มนะคะซึ่งที่ชุมชนบ้านที่เหนือนั้นจะมีการต้มเต๋าเชื่อมเต๋ากันปีละ1ครั้งตามฤดูกาลค่ะหากคุณผู้ชมดูแล้วสนใจอยากที่จะลองชิมลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดที่ชาวบ้านหากันเองเก็บกันเองนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้กับทางชุมชนบ้านที่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาหาลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดกันที่อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะเต๋านั้นนะคะนอกจากจะนำผลมารับประทานได้แล้วหน่อของต้นเต๋านั้นยังนำมาทำเป็นอาหารได้อีกด้วยค่ะตอนนี้โนตามพ่อไทยมาเพื่อที่จะมาหายอดเต๋ายอดเต๋าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นของที่ชาวบ้านเขากินกันอารมณ์เหมือนยอดหวายแบบนี้ค่ะซึ่งมันไม่ได้เอาจากต้นใหญ่ถูกไหมพ
4: ่
2: อ
4: ไม่
2: มันต้องเป็นต้นเล็กเหรอคะ
4: มันมีต้นพอดีของมัน
2: อ๋อมันมีต้น
4: โตเกินไปมันก็ไม่ได
2: ้มันต้องยังไม่ออกลูกถูกไหมคะ
4: ยัง
2: ต้นเตี้ยมันเยอะนะพ่อเนาะนี่ก็ใช่นะคะเนาะ
4: ใช่
2: นี่ก็ใช่
4: ใช
2: ่ตรงนี้จะมีต้นเต๋ากระจายกันอยู่เยอะนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆเตี้ยๆพ่อบอกนี่แหละพอมันสุกบางทีเขาก็แบบว่านอกจากจะหล่นตามพื้นแล้วบางทีน้ำมาหน้าน้ำฤดูฝนน้ำหลากก็จะพาพวกลูกเต๋าเนี่ยพัดไปด้วยไปติดตรงไหนเนี่ยเขาก็ไปขึ้นตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่หลักๆก็จะอยู่ริมลำธารเยอะหน่อย
4: แล้วถ้าต้นอ้วนจะเป็นอย่างนี้อะ
2: แต่ต้นนี้อ้วนไหมคะ
4: ยังโตไม่ได
2: ้ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์ไหมคะ
4: สมบูรณ์แล้ว
2: ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์นะคะแต่ว่ายังเล็กเกินไปถ้าจะเอาหน่อ
4: ทำไม่ได้
2: ลักษณะต้นของเขานะคะพอเรามาดูกับต้นเตี้ยๆเนี่ยก้านเขาค่อนข้างจะเกลี้ยงเลยไม่มีหนามนะคะแล้วก็ออกแนวกลมๆมนๆนิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็มีกาบแบบนี้เหมือนพวกปาล์มเหมือนพวกมะพร้าวนี่แหละใบก็คล้ายแต่ต้นนี้ยังไม่ได้ต้นนี้เล็กเกินไปต้นนี้นะคะจะใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้อันนี้พ่อบอกกำลังดีเลยอย่างนี้มันสักประมาณกี่ปีได้พ่อประมาณได้ไหม
4: 5ปีน่าจะถึง
2: เนาะต้องเลาะไหมพ่อหรือตัดเลย
4: มันต้องตัดออกมาทีละ
2: ตัดออก
4: กาบ
2: ทีละกาบเอาเลาะโอเคค่ะ
4: จริงๆถ้าต้นสูงกว่านี้เราจะเอาประมาณนี้นะนี่เราต้องเอาประมาณนี้เลย
2: มันเตี้ย
4: มันต้องต่ำถ้างั้นเราไม่ได้นอน
2: ตกตรงไหนก็ไม่พ้นมีดแต่ดูความกรอบมันนะคะมันดูลั่นอะเมื่อกี
4: ้ถ้าเลาะออกหมดนะแล้วก็เอาตรงนี้ทิ้งหน่อยเดียวก็กินได้แล้ว
2: แล้วต้นเขาคันเหมือนลูกมันไหมคะ
4: ต้น
2: มันอะไม่คัน
4: แ
2: ต่ลูกมันคัน
4: แต่ลูกมันคัน
2: ขาวเลยเนาะแต่ก็ต้องไปลอกไปเลาะไปอีก
4: เ
2: น
4: า
2: ะไปลอกอีก
4: เลาะตรงนี้ออกหมดแล้วก็จะเหลือแค่ข้างใน
2: จ้ะ
4: ที่กินได
2: ้โอเค
4: ถ้ามันสมบูรณ์นะขนาดนี้แหละที่พอดีเลย
2: อันนี้คือพอดีต้นนี้จะสูงกว่าต้นแรกที่เราเจอนะคะ
4: เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 7มันอยู่ตรงไหนคนอยู่ตรงไหนมันจะพอดีเลยประมาณนี
2: ้มาโอ้ขาวมากลั่นอีกแล้วโอ้ยเห็นไหมมันแข็งชิมได้ไหมพ่อ
4: ใช่
2: โอ้ยขอชิมหน่อยวางเลยอ่ะนี่อันนี้เป็นหน่อเต๋านะคะหรือว่ายอดเต๋าสดๆเลยขาวๆกรอบๆเลยหวาน
4: ยอดหวาน
2: หวานถ้ากินนะไม่รู้เลยนึกว่ายอดมะพร้าวเหมือนกันเลยกรอบลั่นเลยอะค่ะแล้วมันเย็นด้วยมันเย็นเพราะอากาศมันเย็นด้วยนะเหมือนแจ๊ตัวเย็นเลยอร่อยเราจะทำกินในวันนี้นะคะเป็นอาหารที่เวลาชาวบ้านเข้ามาหาลูกเต๋าเขาก็จะเตรียมของแห้งเข้ามาค่ะแล้วก็มาหาพืชผักในป่าทำกับข้าวกินกันนะคะอย่างวันนี้เราจะหลามหน่อเต๋าแล้วก็จะมีผักป่าบางส่วนด้วยที่แม่เก็บมาแล้วก็มีกุ้งมีปลาที่แม่ผินหามาได้จากลำธารค่ะข้างในนี้มีใส่อะไรไปแล้วบ้างคะแม่ผิน
5: ตะไคร้กระเพาะพริกแล้วก็กะปิ
2: เกลือและไอ้เส้นก้านๆเขียวๆนี่คืออะไรคะเน
5: ี่
2: ย
5: ผักไปโรยไปก่อน
2: ผักที่เราเก็บมาตามทางเนาะ
5: จ้ะจ้ะ
2: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่หน่อเต๋าแล้วนะคะ
5: หน่อเต๋าค่ะ
0: ปกติเวลาคนที่มาหาเต๋าก็จะทำกินกันอย่างนี้แหละเน
5: า
0: ะ
5: ทำอย่างนี้แหละต้องเอาหม้อมาไม่เนี่ยเขาเรียกหม้อปลา
0: อ๋อหม้อปลาก็คือกระบอกไม้ไผ่เป็นหม้อนะคะใช้หม้อจากป่าก็คือกระบอกไม้ไผ่นี่แหละพ่อเดชไปหามานะคะเป็นสมุนไพรป่าหน้าตาเหมือนแบบกิ่งไม้เรียกอะไรนะคะพ่อ
6: จ
0: ะข้านที่มันเผ็ดๆเหรอคะเราใส่ในแกงด้วย
6: ใส่ในแกงด้วยมันจะออกเผ็ดๆหน่อย
0: เผ็ดๆหน่อย

0: อมมากๆแกงหน่อเต๋านะคะกลิ่นนะเหมือนแกงเลียงเลยอ่ะอันเนี้ยอร่อย
1: เผ็ดหน่อย
0: เค็มเค็มเค็มเค็มเผ็ดนิดๆหวานหวานไม่มากค่ะแต่ว่ามันน่าจะหวานหน่อเต๋านะหนูขอชิมหน่อยซอสตอกไปตามไปเลยนะพ่อ
2: เอ้ากินตามหมายก่อน
0: ไม่ใช่ตามพบพี่แม
2: ่เออตามพบพี่ก่อนตามพบพี่อร่อยนะ
0: หน่อเต๋าตอนกินสดๆอ่ะมันกรอบหวานใช่ไหมคะแต่พอมันต้มสุกมันหวานกว่าเดิมนะหนูว่ามันหวานแล้วก็เหมือนน้ำของตัวหน่อเต๋าความหวานของหน่อเต๋าอะค่ะมันออกมาในน้ำอ่ะอร่อยมากอันนี้อร่อยมากคือทำไม่ได้มีอะไรเยอะเลยเนาะไม่ได้มีเครื่องเยอะเลยอร่อยมากค่ะ

0: วันนี้นะคะต้องขอบคุณพ่อแม่ทุกคนเลยเนาะที่พาหนูมาดูวิธีการทำเต๋านะคะแบบดั้งเดิมเลยเนาะแล้วก็ได้กินอาหารอร่อยๆนะคะเป็นอาหารแบบบ้านๆเลยเขาเรียกอาหารเมืองเนาะใช่ไหมคะอาหารเมืองอาหารบ้านๆเนี่ยแหละค่ะที่ทำกินกันในป่าก็ต้องขอบคุณพ่อเดชพ่อไทยนะคะแม่ทอนเนาะแล้วก็แม่ประทุมแล้วก็แม่ผินแล้วขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่พาหนูกับทีมงานมากับข้าวอร่อยมากแล้วก็ทำให้เราได้รู้ว่ากว่าที่เราจะได้ตาออกไปหรือว่าลูกชิดเชื่อมที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้คือมันยากมากจริงๆนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะได้ลูกเต๋าสดๆก็คือหมายถึงว่าต้มล้างอะไรไว้ให้เรียบร้อยเลยยังไม่ได้เชื่อมเนาะหรือว่าอยากได้ลูกเต๋าลูกชิดเชื่อมเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อได้กับชุมชนเลยชาวบ้านหาเองต้มเองแล้วก็ขายเองนะคะอันนี้ก็ติดต่อมาได้ที่บ้านพี่เหนือนะคะอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านนะคะอร่อยน่ารักแล้วก็สนุกมากๆชุมชนนี้นะคะขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะขอบคุณนะคะวันนี้ตาเพื่อจะเอาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปแนะนำติชมรายการได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตาอำเภอจานค่ะวันนี้โนและพ่อแม่บ้านพี่เหนือลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ลำขนาดเดี๋ยวชิมอันนี้ตำหัวปีไม่เคยกินตำหัวปีแบบเอาหัวปีมาเผาอะค่ะนิดเดียวเองเนาะเครื่องแล้วก็พวกหอมกระเทียมที่มันผักที่เราเผานะคะนัว
2: อมรินทร์ทีวีพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะถ้าพี่ฝนพูดถึงดินน้องๆคงทราบกันดีใช่ไหมคะว่าคือส่วนประกอบหนึ่งของแผ่นดินที่เราเหยียบกันอยู่ทุกวันนี้แต่มีใครสงสัยกันบ้างไหมเอ่ยว่ากระบวนการกำเนิดดินและองค์ประกอบของดินนั้นมีอะไรบ้างวันนี้พี่ฝนมีคำตอบให้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้ด้วยกันเลยค่ะ
1: ดินหมายถึงเคหะวัตถุทางธรรมชาติที่เกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆผสมคลุกเคล้ากับอินทรีย์วัตถุซึ่งปกคลุมอยู่บนผิวโลกเป็นชั้นบางๆเป็นวัตถุที่ค้ำจุนการเจริญเติบโตและการทรงตัวของพืชมีการแบ่งชั้นที่สามารถสังเกตเห็นได้จากตอนบนลงไปตอนล่างจะปรากฏลักษณะและเกิดเป็นชั้นดินต่างๆขึ้นประกอบด้วยแร่ธาตุ 45% สารอินทรีย์ 5%อากาศ 25% และน้ำ 25% องค์ประกอบของดินมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ 1. อนินทรีย์วัตถุหรือแร่ธาตุเป็นส่วนประกอบที่มีปริมาณมากที่สุดในดินทั่วไปได้มาจากการผุพังสลายตัวของหินและแร่จากเปลือกโลก 2. อินทรีย์วัตถุในดินในที่นี้มีความหมายครอบคลุมตั้งแต่ส่วนของซากพืชซากสัตว์ที่กำลังสลายตัวเซลล์จุลินทรีย์ทั้งที่มีชีวิตอยู่และในส่วนที่ตายแล้วตลอดจนสารอินทรีย์ที่ได้จากการย่อยสลายหรือส่วนที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่แต่ไม่รวมถึงรากพืชหรือเศษซากพืชหรือสัตว์ที่ยังไม่มีการย่อยสลาย 3. อากาศในดินหมายถึงส่วนของก๊าซต่างๆที่แทรกอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดดินในส่วนที่ไม่มีน้ำอยู่ก๊าซที่พบโดยทั่วไปในดินคือก๊าซไนโตรเจนออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งรากและจุลินทรีย์ดินใช้ในการหายใจและสร้างพลังงานในการดำรงชีวิต 4. น้ำในดินหมายถึงส่วนของน้ำที่พบอยู่ในช่องว่างระหว่างอนุภาคดินหรือเม็ดดินมีความสำคัญมากต่อการปลูกและการเจริญเติบโตของพืชเนื่องจากเป็นตัวช่วยในการละลายธาตุอาหารต่างๆในดินและเป็นส่วนสำคัญในการเคลื่อนย้ายอาหารพืชจากรากไปสู่ส่วนต่างๆของพืชพัฒนาการของดินเกิดจากกระบวนการต่างๆหลายกระบวนการแบ่งได้เป็น2ลักษณะใหญ่ๆคือ 1. กระบวนการทำลายและ 2. กระบวนการสร้างกระบวนการทั้ง2แบบนี้อาจเกิดขึ้นพร้อมๆกันหรือเกิดกระบวนการทำลายก่อนแล้วเกิดกระบวนการสร้างดินตามมาก็ได้ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ soil aggregate SOILA G G R E G A T E soil aggregate แปลว่าเม็ดดิน horizon H O R I Z O N horizon แปลว่าการแบ่งชั้น mineral matter M I N E R A L M A T TER mineral metal แปลว่าแร่ธาตุทีนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าดินมีองค์ประกอบได้แก่แร่ธาตุที่มีสถานะเป็นของแข็งอินทรีย์วัตถุน้ำและอากาศในสัดส่วนที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องในกระบวนการกำเนิดดินอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่66อาสวะตอนที่1
1: เจ็บใจนักเจ้าสองคนนี้รู้ความเกี่ยวเนื่องกันของปฏิจจสมุปบาทแต่ละด่านรู้ว่าทุกอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดผลเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่แต่ถึงอย่างนั้นพวกเจ้าก็ออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทไม่ได้อยู่ดีเพราะยังมีเพื่อนสนิทของข้าเหลืออยู่อีกคน
2: เอ้ยเอ้ยเงาดำๆนั่นอะไรนะน่ากลัวจังหรือว่าจะเป็นผี
3: ใช่ที่ไหนกันเล่า
4: ข้าคืออาสวะ
3: อาสวะ
1: ใช่แล้วนี่คือเพื่อนสนิทของข้าอาสวะเมื่อมีอวิชชาก็ต้องมีอาสวะตามติดกันไปเหมือนเงาตามตัว
3: ข้าไม่กลัวหรอกปีศาจโลภะโทสะโมหะข้ายังขับไล่ไปได้เลยแค่เนี้ยสบายมาก
4: งั้นก็จงรู้ไว้ว่าข้านี่แหละผู้อยู่เบื้องหลังโลภะโทสะโมหะ
2: ว่าไงนะ
3: เฮ้ยฮะ
2: ทำไมเราถึงมีเงาของอาสวะได้ล่ะ
4: ก็อาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานเป็นกิเลสอย่างละเอียดเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอนุสัยคือกิเลสที่นอนจมติดตามไปอยู่เสมอเหมือนเงาตามตัวพวกเจ้าแบบนี้ยังไงล่ะ
3: อาสวะอนุสัยทำไมเจ้าต้องมีสองชื่อด้วยมันไม่เหมือนกันหรือยังไง
4: อาสวะหรืออนุสัยก็มีความหมายเดียวกันนั่นแหละเป็นกิเลสอย่างละเอียดเหมือนกันละเอียดขนาดว่าพวกเจ้ายังไม่รู้เลยว่ามีหรือจะเถียงล่ะว่าไม่จริง
3: ค่ะ
1: นี่ขนาดยังไม่รู้จักกิเลสอย่างยาวกับกิเลสอย่างกลางเลยนะเนี่ยก็สอแววว่าจะแพ้ซะแล้ว
3: กิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางคืออะไรเจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
2: เดี๋ยวนะข้าเริ่มนึกออกแล้วท่านอาจารย์เคยสอนเอาไว้กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลหรือเรียกว่าวีติกกิเลสคือกิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกไปทางไตรทวารจนสำเร็จเป็นกายกรรมวจีกรรม

0: มโนกรรมเพราะเกิดความโลภโกรธหลงอย่างรุนแรงนั่นเอง
1: หมายถึงพวกปีศาจอกุศลกรรมบท10ด้วยสินะ
0: ใช่แล้วศิลาส่วนกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ทำให้ใจขาดความสงบไม่เกิดปัญญาหรือที่เรียกว่าปริยุทธานะคือกิเลสที่บังเกิดขึ้นทำจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ่นวายกระสับกระส่ายเหมือนถูกโจรปล้นจิตใจให้เดือดร้อนแต่ไม่ถึงกับลงมือกระทำอะไรลงไป
1: โอ้โหเจ้าปันนี่เจ้าจำได้ยังไงเนี่ย
0: คนหล่อฉลาดก็เป็นแบบนี้แหละ
2: ถึงเจ้าจะรู้ความหมายก็ไม่มีประโยชน์ตราบใดที่ยังเอาชนะกิเลสที่นอนจมหมักหมมในจิตใจไม่ได้
3: ถูกต้องแล้วอาสวะเจ้าพวกนี้แม้แต่กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลยังกำจัดไม่ได้เลยแล้วจะมาคิดกำจัดอาสวะช่างน่าขำจริง
1: ๆไม่จริงข้านะขับไล่ปีศาจอกุศลมูลและเหล่ามารแห่งอกุศลกรรมบท10ออกจากใจคนที่หมู่บ้านมายาได้ครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นแค่กำจัดเจ้าน่ะนะข้าทำได้แน
3: ่ๆข้า
1: โอ๊ยทำอะไรกันนะ
3: ก็ขำเด็กไม่รู้ประสีประสาอย่างเจ้าน่ะสิอาสวะอธิบายให้ตาสว่างหน่อยสิ
2: คนพวกนี้ใช่ไหมที่เจ้าเคยขับไล่ปีศาจอกุศลกรรมบทออกไปได้
1: ใช่แล้วนี่ลุงโทนอดีตพ่อขาใจโหดชอบทรมานสัตว์เพราะมีเจ้าตะขอจอมโหดครอบงำใจแต่ข้าก็ช่วยขับไล่ออกไปได้ลุงโทนก็เลยกลายเป็นคนมีเมตตาเลิกทรมานสัตว์ยังไงล่ะนี่อาหยิบอดีตโจรพันหน้าชอบขโมยของคนในหมู่บ้านแต่ตอนนี้กลับใจมาขายซาลาเปาทำอาชีพสุจริตแทนเพราะข้าขับไล่ปีศาจหยิบจอมขโมยออกไปจากใจอาหยิบได้แล้วยังไงล่ะนี่ทุกคนในภาพนี้ข้าก็ช่วยขับไล่ปีศาจออกจากใจมาแล้วทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปีศาจจอมลุ่มหลงปีศาจวจีกรรมทั้ง4ปีศาจละโมบปีศาจปองร้ายและปีศาจมิจฉาทิฏฐิไม่มีปีศาจหลงเหลืออยู่ในใจคนพวกนี้อีกแล้ว
2: เจ้านี่ไม่ประสีประสาจริงๆด้วยงั้นข้าจะบอกอะไรให้นะถึงเจ้าจะไล่ปีศาจในใจคนพวกนั้นได้แล้วแต่ใครจะรู้วันข้างหน้าคนพวกนั้นก็อาจจะกลับมายินยอมให้ปีศาจครอบงำใจอีกก็ได้อย่างเจ้าเด็กจอมพยาบาทนี่ถ้าถูกเพื่อนแกล้งอีกเมื่อไหร่รับรองว่าไฟแค้นลุกโชนขึ้นในใจอีกแน่แน
4: ่
2: และคนอื่นๆอีกล่ะเจ้าจะมั่นใจได้ยังไงว่าพวกเขาไม่มีอกุศลมูลไม่มีความโลภโกรธหลงอยู่ในใจเลยใครก็ตามที่ยังไม่หลุดออกไปจากปฏิจจสมุปบาทไม่มีใครหนีกิเลสเหล่านี้ไปได้หรอกแม้แต่เจ้าสองคนก็ตามไม่งั้นคงไม่มาอยู่ที่นี่หรอกจริงไหม
1: เรื่องนั้น
3: เถียงไม่ออกใช่ไหมล่ะเพราะอาสวะพูดถูกทุกข้อ
2: ยังมีกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์อีกเจ้าคงสงสัยมาตลอดสินะว่าทำไมหัดทำสมาธิเท่าไหร่ใจก็ไม่สงบสักที
1: ฮะจะจริงด้วยตอนอยู่ที่หมู่บ้านมายาข้าพยายามหามุมสงบนั่งสมาธิเหมือนกันแต่ทำยังไงก็ไม่สงบเอาซะเลยนั่งไปแป๊บเดียวก็หลับหรือไม่ก็คิดฟุ้งซ่านตลอดเลย
0: ข้าจำได้ข้าเป็นคนบอกให้เจ้าหัดทำสมาธิเองแหละแต่เจ้าก็ทำไม่ได้สักทีเพราะมัวแต่ปล่อยให้กิเลสอย่างนิวรณ์เข้าไปปล้นในจิตใจทำให้ใจวุ่นวายกระสับกระส่ายเดือดร้อนเลยไม่ได้สมาธิไม่เกิดปัญญายังไงล่ะ
1: ที่แท้การที่ข้าทำสมาธิไม่ได้ก็เพราะฝีมือของเจ้านี่เองเหรออาสวะ
2: เพิ่งรู้เหรอกิเลสทั้ง3อย่างทั้งละเอียดกลางหยาบล้วนเป็นฝีมือของข้าทั้งนั้นแหละ
1: เฮ้ย
0: เจ้าอาสวะนี่ไม่ธรรมดาพวกเราเอาชนะไม่ได้ง่ายๆแน
1: ่ยากยังไงก็ต้องมีหนทางล่ะนะไม่งั้นพวกเราได้ติดอยู่ในดินแดนแห่งนี้ตลอดไปแน
5: ่กับเจ้าศิลาคงไม่รู้ละสิว่าท่านอาสวะร้ายกาจแค่ไหนอย่าหวังว่าจะออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทนี้ได้ง่ายๆเลย

0: เลยระบบควบคุมต่างๆในลิฟต์ก็ใช้การได้แล้วเหมือนกัน
1: แบบนี้เราก็ใช้ลิฟต์นี่ไปรับศิลากับเจ้าปันกันได้แล้วนะสิ
0: ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทดสอบดูเหลืออีกแค่สองตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
1: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะนะ
0: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้ากันแล้วกันฮึ
2: กันขอใช้ตัวช่วยฉุกเฉินมาซะแล้ว
3: แบบนี้ก็เหลืออีกแค่ตัวช่วยเดียวเท่านั้นนะสิ
4: เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วทางเดียวที่จะช่วยได้คือช่วยนำทางให้กันไปพบกับศิลาและเจ้าปันให้เร็วที่สุด
5: ตัวช่วยจากท่านอาจารย์อโมหะจะนำทางกันไปช่วยศิลาได้ทันเวลาหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังมีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นไม่หลับละสิ
1: ค่ะ
0: งั้นนอนที่นี่แหละเดี๋ยวปู่เล่านิทานให้ฟังกาลครั้งหนึ่งณดินแดนที่แห้งแล้งทุกคนกำลังอดอยากหิวโหยรอความตายที่กำลังใกล้เข้ามาทุกทีชาวบ้านสวดอ้อนวอนเทวดาฟ้าสวรรค์ขอให้ช่วยพวกเขาด้วยแล้วทันใดนั้นจอบก็ตกลงมาจากฟากฟ้าทุกคนต่างมีความหวังแล้วเริ่มขุดแล้วก็ขุดทุกคนได้แต่ขุดอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรในดินนอกจากเศษดินแห้งๆ

คนเริ่มหมดหวังบางคนก็ท้อแท้จนสุดท้ายทุกคนก็เลิกขุดแต่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ยังคงขุดอยู่เด็กหนุ่มคนนั้นขุดดินไปเรื่อยๆจาก1ไร่เป็น2ไร่จาก2ไร่เป็น4ไร่เขายังขุดต่อไปถึงแม้จะไม่เจออะไรนอกจากดินแห้งๆเด็กหนุ่มคนนั้นท้อแท้อยากเลิกขุดอยู่หลายครั้งแต่เขาก็ไม่เคยล้มเลิกความพยายามของเขาขุดดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่ง

ายฝนวันนั้นเป็นสายฝนที่ชุบชีวิตให้เขาเป็นน้ำทิพย์ที่ต่อลมหายใจให้กับทุกคน

0: คะอย่างนี้ก็แสดงว่าเทวดาเนี่ยให้สมบัติกับทุกคนมาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วลูกเราทุกคนมีทรัพย์สมบัติอยู่กับตัวแค่ต้องใช้ความเพียรพยายามทำให้สมบัติเหล่านั้นกลายเป็นทรัพย์สมบัติมีค่าเหมือนที่เด็กหนุ่มคนนั้นทำ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: วิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ู่ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: หืมอร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอ่ะ
1: คนนั้นแหละครับพ
2: ่อ
1: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9น่ะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: เอ้อกล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: นี่ครับจะหมดแล้วเหรออันนันท์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอันนันท์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไปแล้วครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเ
2: อ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
3: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
3: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
3: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
3: แล้วก็คุณธรรม
1: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
2: โอ้โหมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
5: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมากราบถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
1: คือง่วงนอนจ้าผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
5: อ้าวโอ้ยเหลือบ้างมั้ยเนี่ยอยากกินเหมือนกัน
4: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: คุณลุงครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
0: โอ้โหสุดยอดเลย
2: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
3: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
2: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
3: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
4: ฉันไปด้วย
5: ไปด้วย
4: ไป
5: ด้วย
4: ไปด
5: ้
4: วย
6: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
7: เร่งมือกันหน่อยเร่งมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
8: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
8: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนาะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนาะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
3: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
8: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
3: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
8: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนโอลมานอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่ม

0: แล้วล่ะ
1: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
4: สวัสดีจ้า
5: สวัสดีค่ะ
3: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หู

0: พื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
1: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
2: พายุหมุนเขตร้อน
3: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
2: งวงช้างงวงช้าง
0: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
4: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
2: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
5: ภูเขาไฟระเบิด
2: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุด
5: หิมะถล่ม
2: โอ้โห DLTV ตอบไม่ทันอัดเลยครับ
0: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
2: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
0: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
6: ดีจ้ะ
0: งั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอรยสถาปัตย
1: ์อรยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอรยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยพวกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
5: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ้ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่

0: สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
1: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารคนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีนะ
1: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริง
2: ๆข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที่ DLTV ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
1: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
2: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
3: ค่ะและสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
1: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
4: เย้

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

ีค่ะน้องๆพบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ทะเลใช่แล้วเราจะไปทะเลกันทะเล SEA ทะเลแล้วเราก็จะนั่งรถตู้คันนี้เลยน่ารักไหมล่ะรถตู้ van V-A-N van รถตู้น้องๆรู้ไหมคะว่าไปเที่ยวทะเลต้องเตรียมอะไรไปบ้างใช่แล้วเราต้องเตรียมชุดว่ายน้ำแว่นกันแดดหมวกแล้วก็ที่สำคัญเลยที่น้องๆขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือของเล่นทรายริมชายหาดเดี๋ยวเราขึ้นรถตู้กันเลยดีกว่าจากตรงที่พี่ลิซ่าอยู่ไปทะเลบางแสนใช้เวลา2ชั่วโมงเลยค่ะน้องๆตอนนี้พี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยอยากถึงทะเลไวๆแล้วถึงแล้วโหน้องๆสวยมากเลยและนี่ก็คือทะเลบางแสนเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันดีกว่าน้องๆมาเที่ยวทะเลแต่ละครั้งจะเห็นสิ่งนี้บ่อยมากนี่เลยเตียงชายหาด beach bed b e a c h b e d beach bed เตียงชายหาดว้าวน้องๆดูสิชายหาดสวยมากเลยดูBeach, B-E-A-C-H, beach,

้องๆอยากมีทะเลสวยๆเอาไว้เที่ยวนานๆนะคะน้องๆอย่าทิ้งขยะลงในทะเลหรือว่าริมชายหาดนะคะแบบนี้ไม่ดีเลยขยะ garbage g a r b a g e garbage ขยะแค่ทิ้งกันคนละชิ้นก็ทำให้ทะเลมีแต่ขยะนะคะน้องๆเพราะฉะนั้นเราเอาขยะไปทิ้งกันมีพร้อมให้ที่ทำให้เกิดเสียงนี้คืออะไรใช่แล้วเสียงคลื่นนั่นเองคลื่น wave w a v e wave คลื่นพี่ลิซ่าสนุกมากเลยค่ะน้องๆทะเลมีลมเย็นสบายพัดตลอดเวลาเลยแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าไปโอ้อาหารทะเลมากเลยน้องๆดูสินี่มีปลาหมึกมาด้วยอาหารทะเลซีฟู้ด S E A F O O D ซีฟู้ดอาหารทะเล

0: อร่อยมากเลยและตอนนี้ก็ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะน้องๆไปกันเลย
1: S-E-A C ทะเล Van V-A-N Van รถตู้ Beach bed B-E-A-C-H B-E-D Beach bed เตียงชายหาด Beach B-E-A-C-H Beachชายหาด garbage g a r b a g e garbage ขยะ wave w a v e

0: Wave คลื่น Seafood S-E-A-F-O-O-D Seafood อาหารทะเล
1: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
3: เชื่อหรือไม่น้องๆสามารถท่อง35เอกลักษณ์ตรีโกณมิติได้ภายใน5นาทีด้วยหกเหลี่ยมตรีโกณมิติเริ่มต้นสังเกตครับเรามีรูปหกเหลี่ยมดังนั้นสิ่งแรกนะครับฟังก์ชันตรีโกณมิติที่เราเรียนมี6ฟังก์ชันด้วยกันได้แก่อะไรบ้างครับฟังก์ชันไซน์ใส่ไปครับโคไซน์ฟังก์ชันครับแทนเจนใส่ตรงนี้ครับเซคแคนใส่ตรงนี้ครับโคเซคแคนครับตัวสุดท้ายครับ
4: โคแทนเจน
3: ตรงกลางพวกเราจะงงคืออะไรใส่หมายเลขหนึ่งไว้ครับหกเหลี่ยมนี้เราจะมีทั้งหมด35เอกลักษณ์ตรีโกณอยู่ในนี้สิ่งแรกนะครับให้เราดูตัวฟังก์ชันที่อยู่ตรงข้ามกันคำว่าตรงข้ามคืออะไรไซน์ตรงข้ามกับโคเซกใช่ไหมครับมี1เป็นตัวเชื่อมแปลว่าอะไรครับไซน์ x เท่ากับ1โคเซกแคน x สูตรที่2เช่นเดียวกันครับโคไซน์อยู่ตรงข้ามกับเซกแคนเราจึงได้สูตรโคไซน์ x เท่ากับ1ส่วนเซกแคน xทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆน้องๆก็จะได้ครบทั้ง6สูตรเซตที่2ผลคูณของเพื่อนบ้านแปลว่าอะไรครับฟังก์ชันไซน์อยู่ระหว่างฟังก์ชันแทนเจนต์กับฟังก์ชันโคไซน์แปลว่าไซน์ x เท่ากับเพื่อนบ้านมาคูณกันครับไซน์ x เท่ากับแทนคูณคอสนี่เลยหรือคอสคูณแทนเท่ากันต่อไปครับโคไซน์อยู่ระหว่างอะไรครับไซน์กับโคแทนเจนต์ดังนั้นโคไซน์เลยเท่ากับฟังก์ชันไซน์คูณฟังก์ชันโคแทนเจนต์และน้องๆสามารถทำกับตัวอื่นๆอีก4ตัวได้ก็จะได้สูตรทางด้านซ้ายมือครับสำหรับเซตที่3นะครับเรียกว่าผลหารข้างบ้านคืออะไรล่ะครับเราลองมาดูครับเริ่มต้นจากฟังก์ชันไซน์ครับเราจะไปข้างบ้านครับเริ่มต้นเราจะไปข้างบ้านแบบตามเข็มนาฬิกาไซน์ถัดไปคือคอสไซน์คือคอทไซน์ x เลยเท่ากับคอส x หารด้วยคอท x ครับผมหรือเราจะไปข้างบ้านแบบทวนเข็มนาฬิกาไซน์ x เลยเท่ากับแทนเจนต์ of x หารด้วยเซคแคนต์ of x เลยได้สูตรที่14มาครับโดยอาจารย์มีเทคนิคการจำเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับนั่นก็คือเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กว่าตัวนั้นจะเป็นเศษนะครับและเพื่อนบ้านตัวที่ไกลกว่าจะเป็นตัวส่วนเสมอครับ

0: ต่อไปเรามาถึงชุดที่4ครับ
1: ผมขอเรียกว่าผลคูณตัวเว้นตัวเราลองมาดูความหมายของมันคืออะไรสังเกตนะครับถ้าอาจารย์เริ่มต้นที่ฟังก์ชันไซน์หมุนตามเข็มนาฬิกาไปครับเว้นไป1ตัวครับเว้นไป1ตัวครับเราจะเห็นได้นะครับว่าไซน์ x คูณโคแทนเจนออฟ x คูณเซคแทนออฟ x จะได้ตัวตรงกลางคือ1นี่เลยครับเรียบร้อยนะครับได้หมายเลข25เอกลักษณ์26คืออะไรเราจะเริ่มต้นที่โคแทนเจนออฟ x หมุนไปครับเว้น1ตัวเว้น1ตัวผมจึงได้โคไซน์ x คูณโคเซคแทน x คูณแทนเจนออฟ x ได้ตัวตรงกลางคือ1หวานเจี๊ยบเลยเรามาถึงเซตที่5กันแล้วนะครับเรียกว่าผลบวกกำลัง2ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับในหกเหลี่ยมตรีโกณมิติของเราเนี่ยอาจารย์ได้ระบายสีแดงออกมานะครับทั้งหมด3โซนซึ่งสิ่งที่เราจะได้ก็คือสามเหลี่ยมนะครับสังเกตสามเหลี่ยมดีๆครับในแต่ละสามเหลี่ยมผลบวกกำลัง2ของตัวบนจะได้กำลัง2ของตัวล่างแปลว่าอะไรครับไซน์กำลัง 2x บวกคอสกำลัง 2x ได้1ครับนั่นคือสูตรที่27ทำนองเดียวกันครับถ้าเรามองสามเหลี่ยมรูปนี้ครับผลบวกกำลัง2ของตัวบนแทนกำลัง 2x บวก1กำลัง2จะเท่ากับ secant กำลัง 2xนั่นคือสูตรที่28ครับและสุดท้าย1กำลัง2บวกคอสกำลัง 2x เลยได้โคเซกกำลัง 2x สูตรที่27 28 29เราใช้บ่อยมากดังนั้นมีประโยชน์มากๆเลยครับแล้วในที่สุดนะครับเรามาถึงเซตสุดท้ายเซตที่6ซึ่งก็คือเซตหัวฟังก์ชันเอ้ยโคฟังก์ชันถูกแล้วและนี่คือที่มาของโคฟังก์ชันจากรูปหกเหลี่ยมตรีโกณมิติถ้าฟังก์ชันใดอยู่ในแนวนอนแนวเดียวกัน2ฟังก์ชันนั้นจะเป็นโคฟังก์ชันของกันและกันครับนั่นก็หมายความว่าในที่นี้ของเราไซน์และโคไซน์เป็นโคฟังก์ชันกันเราจึงได้ไซน์ของไพส่วน2ลบ x เท่ากับโคไซน์ x และโคไซน์ของมุมไพส่วน2ลบ x เลยเท่ากับไซน์ x ในทํานองเดียวกันครับเนื่องจากแทนเจนต์x และโคแทนเจนออฟ x อยู่แนวนอนแนวเดียวกันมันจึงเป็นโคฟังก์ชันของกันและกันเราจึงได้สูตร32และ33และสุดท้ายครับ secant x และโค secant x อยู่ในแนวนอนแนวเดียวกันจึงเป็นโคฟังก์ชันของกันและกันและสุดท้ายเราจึงได้สูตร34และ35สมบูรณ์แบบแล้วเย้วู้ก็เสร็จสิ้นกันไปเรียบร้อยนะครับกับ35สูตรเอกลักษณ์ตรีโกณมิติโดยใช้ Trigonometry Hexagon 6เหลี่ยมตรีโกณมิติสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะดาวน์โหลดไฟล์ PDF ก็สามารถดาวน์โหลดในลิงก์ข้างล่างได้นะครับแล้วก็อย่าลืมผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดทุกอย่างกดๆๆๆๆเพราะทุกวันมัน

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนห้องออกอากาศทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูเกียรติศักดิ์แสงทองหรือครูหนุ่มนะครับสำหรับเนื้อที่เราจะเรียนในชั่วโมงนี้นะครับจะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องความคล้ายนะครับสำหรับเนื้อหาที่จะเรียนในชั่วโมงนี้นะครับจะเป็นเรื่องแนะนำความคล้ายนะครับสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับนักเรียนสามารถระบุเงื่อนไขที่ทำให้รูปหลายเหลี่ยม2รูปคล้ายกันและบอกสมบัติของรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันได้นะครับสำหรับเนื้อหาเรื่องความคล้ายนะครับก่อนอื่นครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันพิจารณาภาพพิจารณาภาพ1นะครับนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกันพิจารณาภาพพร้อมกับครูได้นะครับจากภาพนี้นะครับคือภาพของอะไรครับมีใครสามารถบอกครูได้บ้างนี่คือที่ไหนนะมีคนบอกเขาเต่าครับภาพในภาพเนี่ยใช่สถานที่จริงไหมครับไม่ใช่แต่คืออะไรครับคือโมเดลหรือแบบจำลองนะครับนักเรียนรู้จักโมเดลไหมครับว่าโมเดลคืออะไรครับโมเดลคืออะไรเหรอครับอยากให้นักเรียนตอบให้เพื่อนปลายทางได้ยินหน่อยครับ
3: แบบที่ถอดมาจากต้นฉบับค่ะแต่ว่าย่อขนาดให้เล็กลงค่ะ
2: ถูกต้องนะครับอย่างที่เพื่อนบอกไปนะครับว่าโมเดลคือแบบจำลองที่ถอดแบบมาจากต้นฉบับอาจจะมีขนาดเล็กกว่าของจริงนะครับโดยวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้เห็นลักษณะคร่าวๆของสถานที่หรือสิ่งก่อสร้างนั้นนะครับแต่จากโมเดลที่นักเรียนเห็นเนี่ยคือโมเดลของสถานที่ใดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเป็นอ่างเก็บน้ำเขาเต่านะครับซึ่งแบบจำลองนี้นะครับคือแบบจำลองของศาลากลางน้ำทรงจตุรมุขนะครับที่อ่างเก็บน้ำเขาเต่าซึ่งโมเดลที่คุณนำเสนอเนี่ยมีภาพจริงๆก็คือภาพนี้นะครับสังเกตว่าโมเดลของเราเนี่ยอาจจะก่อสร้างก่อนคือสร้างโมเดลก่อนเพื่อไปสร้างสถานที่จริงนะครับก็คือสร้างเพื่อให้เห็นลักษณะคร่าวๆนะครับนักเรียนอันนี้คือเป็นความรู้ทั่วไปนะครับนักเรียนคิดว่าศาลากลางน้ำทรงจตุรมุขเนี่ยที่อ่างเก็บน้ำเขาเต่าครับถอดแบบมาจากสถานที่ใดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับรู้จักพอรู้จักไหมเป็นสัญลักษณ์ถอดแบบมาจากสัญลักษณ์ของป้ายลูกเสือป้ายลูกเสือของเราคือสถานที่ใดครับมีใครรู้ไหมครับไม่ใช่อ่างเก็บน้ำเขาเต่าแต่ที่นั่นที่นั่นคือพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ที่ถ้ำพญานครนะครับนักเรียนปลายทางสามารถลองมาเที่ยวที่ถ้ำพญานครซึ่งเป็นถ้ำที่มีความสำคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้นะครับต่อไปนะครับต่อไปครูอยากจะให้นักเรียนพิจารณาภาพนี้ครับนักเรียนสามารถบอกครูได้ไหมครับว่าภาพเหล่านี้คือภาพของอะไรครับภาพที่1คือภาพของอะไรครับ
4: ทีว
2: ีสังเกตว่าทีวีของเรามีลักษณะเป็นยังไงเล็กกลางใหญ่แล้วก็มีหน้าตาเหมือนกันหรือคล้ายกันไหมคล้ายกันนะครับภาพที่2ล่ะกระถางต้นไม้นะครับลักษณะเป็นไงเอ่ยขนาดแตกต่างกันแต่ว่าลักษณะเป็นยังไงครับลักษณะคล้ายๆกันใช่มั้ยครับแล้วรูปที่3ล่ะอันนี้คือแก้วน้ำนะครับมีขนาดเป็นไงครับ

0: มีขนาดที่แตกกันแต่ว่าลักษณะก็คือคล้ายๆกันภาพที่4ล่ะอันนี้กล่องใส่อาหารนะครับภาพที่5ล่ะหม้อนะครับหม้อทั้ง3ขนาดนะครับซึ่งสิ่งของเหล่านี้นะครับคือจะมีรูปร่างเหมือนกันหรือคล้ายกันแต่ขนาดเป็นยังไงครับขนาดแตกต่างกันนะครับต่อไปครูอยากจะให้นักเรียนปลายทางเนี่ยแล้วก็นักเรียนห้องออกอากาศนะครับลองยกตัวอย่างสิ่งของชนิดอื่นในชีวิตประจำวันที่มีลักษณะคล้ายกันครับมีคนบอกว่าโทรศัพท์มีตัวอย่างอื่นอีกไหมครับโต๊ะโต๊ะได้นะครับมีอย่างอื่นไหมครับเก้าอี้ใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางมีตัวอย่างอื่นสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้นะครับต่อไปนะครับแต่ในวิชาคณิตศาสตร์ของเราเนี่ยเราจะไม่พิจารณาเป็นแบบสิ่งของในชีวิตประจำวันและนะครับครูอยากให้นักเรียนเนี่ยพิจารณาเป็นรูปเรขาคณิตนะครับโดยรูปเรขาคณิตที่ครูจะให้นักเรียนพิจารณาเนี่ยคือรูปเรขาคณิต2มิตินะครับจากรูปนะครับรูปเรขาคณิตที่ครูให้ทั้ง4รูปนะครับมีลักษณะอะไรที่เหมือนกันครับมีมุมก็คือมี5มุมเหมือนกันนะครับแล้วด้านทั้ง5ลักษณะเป็นไงครับขนาดเท่ากันไหมครับภาพทั้งภาพนี้ไม่คล้ายกันนะครับขออภัยนะครับขนาดก็คือไม่เท่ากันแต่รูปร่างของเราคล้ายกันไหมคล้ายกันนะครับถ้าครูเกิดลองอยากจะเอาภาพทั้ง4ภาพเนี่ยมาซ้อนกันนะครับเป็นยังไงครับรูปร่างคล้ายกันไหมครับรูปร่างคล้ายกันแต่มีขนาดเป็นไงครับไม่เท่ากันนะครับเนี่ยดังนั้นรูปหลายเหลี่ยมเหล่านี้นะครับจะเป็นรูปที่คล้ายกันนะครับต่อไปครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยลองพิจารณารูปเรขามิติรูปใดบ้างน่าจะเป็นรูปที่คล้ายกันคิดว่าสีม่วงคล้ายกับสีก็คือสีชมพูนะครับแล้วรูปสีน้ำเงินของครูล่ะคล้ายกับสีอะไรครับสีฟ้านะครับแล้วก็รูปสีเขียวคล้ายกับ
1: ส
0: ีส้มหลักการพิจารณารูปที่คล้ายกันคร่าวๆนะครับก่อนอื่นถ้าเป็นรูปหลายเหลี่ยมเราควรพิจารณาจากอะไรก่อนดีก็คือจำนวนมุมของรูปใช่ไหมครับโอเคนะดังนั้นครูขอจัดกลุ่มใหม่นะครับเป็นดังนี้นะครับครูจัดสีม่วงให้เข้ากับให้อยู่ด้วยกันกับสีชมพูสีน้ำเงินอยู่กับสีฟ้าแล้วก็สีส้มอยู่กับสีเขียวนะครับเนี่ยจากสีม่วงกับสีชมพูนะครับทั้ง2รูปนี้คือมีอะไรที่เหมือนกันครับมีอะไรเหมือนกันมีลักษณะมุมเหมือนกันใช่ไหมครับครูลองเอามาซ้อนกันก่อนนะครับพบว่า2รูปนี้เป็นอย่างไรครับคล้ายกันไหมคล้ายกันแต่มีขนาดที่แตกต่างกันนะครับต่อไปรูปที่2เหมือนเดิมนะครับครูลองนำมาสอนกันนะครับจะได้ลักษณะดังนี้ซึ่งเป็นไงครับคล้ายกันไหมครับคล้ายกันนะครับและรูปที่3ล่ะครูที่3นะครับก็คือนำมาสอนกันก็พบว่าคล้ายกันนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเป็นตัวอย่างของรูปเรขาคณิตที่มีขนาดไม่เท่ากันจะคล้ายกันใช่ไหมครับต่อไปถ้าเกิดว่าเรามีรูปหลายเหลี่ยม2รูปที่มีขนาดเท่ากันมีรูปร่างเหมือนกันนะครับเวลานำมาทับกันสามารถทับกันได้สนิทนะครับในทางคณิตศาสตร์รูป2รูปที่ทับกันสนิทคล้ายกันไหมครับก็คล้ายกันนะครับอันนี้คือเพิ่มเติมสำหรับเนื้อหาที่นักเรียนเคยเรียนมานะครับถ้ารูป2รูปเท่ากันสนิทรูป2รูปนี้จะเป็นยังไงครับจะเท่ากันทุกประการนะครับดังนั้นถ้ารูป2รูปที่เท่ากันทุกประการถือว่าเป็นรูปที่คล้ายกันเลยนะครับดังนั้นนะครับลองเชื่อมโยงกับบทความเท่ากันทุกประการหน่อยนักเรียนคิดว่าความคล้ายกับความเท่ากันทุกประการมีอะไรที่แตกต่างกันไหมครับถ้าความเท่ากันทุกประการ2รูปนั้นต้องทับกันสนิทแต่ถ้าจะคล้ายกันรูปร่างต้องเหมือนกันแต่จะทับกันสนิทหรือทับกันไม่สนิทก็ได้นะครับ

นะครับต่อไปนะครับสรุปนะครับสรุปรูปเลขาคณิต2รูปนะครับจะเป็นรูปที่คล้ายกันนะครับเมื่อรูปเลขาคณิต2รูปนั้นนะครับมีรูปร่างเป็นไงครับมีรูปร่างเหมือนกันแล้วก็รูปเลขาคณิตที่คล้ายกันเนี่ยอาจจะมีขนาดที่เท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้นะครับโอเคนะรูปเลขาคณิต2รูปจะคล้ายกันก็คือรูปร่างต้องเหมือนกันแต่ขนาดจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้นะครับต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าเราอ่ะมีรูปเลขาคณิต2รูปนะครับเป็นรูปเลขาคณิตที่คล้ายกันนะครับครูมีรูปเลขาคณิต A กับรูปเลขาคณิต B นะครับสัญลักษณ์ที่ใช้แทนความคล้ายนะครับจะใช้เป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเนาะอ่านว่ารูปเรขาคณิต A คล้ายกับรูปเรขาคณิต B นะครับโอเคนะสัญลักษณ์แทนความคล้ายจะใช้สัญลักษณ์แบบนี้นะครับก็คือจะคล้ายๆตัวหนอนนะครับต่อไปสมบัติของความคล้ายนะครับณตอนนี้เรารู้จักกับความคล้ายแล้วต่อไปเราจะรู้ว่าถ้าเกิดว่าเรามีรูปเลขาคณิตที่คล้ายกันจะมีสมบัติอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นครูกำหนดให้รูปเลขาคณิต A รูปเลขาคณิต B และรูปเลขาคณิต C นะครับเป็นรูปเลขาคณิตที่คล้ายกันนะครับครูขอใช้รูปสามเหลี่ยมแทนรูปเลขาคณิตเหล่านี้นะครับมาเรามาดูสมบัติข้อที่1กันนะครับสังเกตว่าครูมีรูปเลขาคณิต A ใช่มั้ยครับครูเอารูปเลขาคณิต A เนี่ยมาทับซ้อนกันนะครับเราพบว่าตัวเองเป็นไงครับตัวเองคล้ายกับตัวเองมั้ยครับตัวเองย่อมคล้ายกับตัวเองนะครับจากรูปที่ซ้อนกันตัวเองย่อมคล้ายกับตัวเองสามารถสรุปเป็นสมบัติได้ว่าจากการที่เรามีรูป A ที่ทับซ้อนกันอยู่และรูป A คล้ายกับรูป A นะครับดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าจากการที่รูปเรขาคณิต A คล้ายกับรูปเรขาคณิต A นะครับเราจะเรียกสมบัติเช่นนี้ว่าสมบัติสะท้อนนะครับตัวเองคล้ายกับตัวเองก็คือสมบัติสะท้อนนะครับเหมือนกับการส่องกระจกอะส่องกระจกเห็นเงาของตัวเองก็เลยเรียกว่าเป็นสมบัติสะท้อนนะครับต่อไปนะครับสมบัติที่2นะครับเรามีรูปเรขาคณิต A คล้ายกับรูปเรขาคณิต B นะครับทํานองเดียวกันถ้าเกิดว่าครูวางสลับที่นักเรียนคิดว่าเรขาคณิต B คล้ายกับรูปเรขาคณิต A มั้ยครับรูปเลขาคณิต B ก็ต้องคล้ายกับรูปเลขาคณิต A ด้วยนะครับถ้ารูปเลขาคณิต A คล้ายกับรูปเลขาคณิต B แล้วรูปเลขาคณิต B คล้ายกับรูปเลขาคณิต A นะครับเราจะเรียกสมบัตินี้ว่าสมบัติสมมาตรนะครับก็คือประมาณง่ายๆนะครับถ้าเธอคล้ายกับฉันฉันก็ต้องคล้ายกับเธอด้วยนะครับสมบัติที่1สมบัติสะท้อนตัวเองก็ต้องคล้ายกับตัวเองสมบัติข้อที่2สมบัติสมมาตรเธอคล้ายฉันฉันก็ต้องคล้ายเธอนะครับสมบัติข้อที่3นะครับเรามีรูปเลขาคณิต3รูปที่คล้ายกันนะครับรูปเลขาคณิต A นะครับคล้ายกับรูปเลขาคณิต B นะครับทำนองเดียวกันรูปเลขาคณิต B ก็คล้ายกับรูปเลขาคณิต C จาก A คล้าย B และ B มาคล้าย C นักเรียนคิดว่า A จะมาคล้าย C ไหมครับ A ก็ต้องคล้ายกับ C ด้วยนะครับเราจะเรียกสมบัติเช่นนี้ว่าสมบัติถ่ายทอดนะครับสมบัติถ่ายทอดเธอคล้ายฉันฉันคล้ายเขาเธอก็ต้องคล้ายกับเขาด้วยนะครับสมบัติถ่ายทอดนะครับถ้ารูปเลขาคณิต A คล้ายกับรูปเลขาคณิต B และรูปเลขาคณิต B คล้ายกับรูปเลขาคณิต C จะได้ว่ารูปเลขาคณิต A ก็ต้องคล้ายกับรูปเลขาคณิต C นะครับนักเรียนปลายทางครับลองร่วมกันสรุปสมบัติของ

ความคล้ายนะครับเรามีสมบัติของความคล้ายอยู่กี่สมบัตินะครับ3สมบัติสมบัติแรกคือสมบัติสะท้อนสมบัติสะท้อนคือตัวเองย่อมคล้ายกับตัวเองนะครับสมบัติที่2สมบัติสมมาตรนะครับสมบัติสมมาตรคืออะไรครับถ้าเธอคล้ายฉันฉันก็ต้องคล้ายเธอนะครับและสมบัติข้อที่3สมบัติถ่ายทอดยังไงครับถ้าเธอคล้ายฉันและฉันไปคล้ายกับเขาเธอก็ต้องคล้ายกับเขาด้วยนะครับเป็นสมบัติพื้นฐานของความคล้ายนะครับตรงนี้นะครับมีนักเรียนตรงไหนคนไหนที่ไม่ทันบ้างครับต่อไปนะครับต่อจากสมบัติของความคล้ายนะครับครูอยากจะให้นักเรียนหยิบใบกิจกรรมที่1ขึ้นมานะครับเรื่องสำรวจรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับโดยอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้นะครับประกอบไปด้วยไม้โปรเทคเตอร์หรือครึ่งวงกลมและไม้บรรทัดนะครับณตอนนี้ครูจะมีรูป2รูปที่คล้ายกันและครูอยากจะให้นักเรียนร่วมกันสำรวจว่าถ้าเกิดว่ารูปเลขาคณิต2รูปนะครับจะคล้ายกันจะต้องมีสมบัติใดบ้างนะครับโดยเราจะพิจารณาจากใบกิจกรรมที่เราจะทำร่วมกันนะครับก่อนอื่นนะครับใบกิจกรรมของเราจะมีอยู่ทั้งหมด2หน้านะครับหน้าแรกนะครับจะมีรูปหลายเหลี่ยมก็คือเป็นรูปอะไรครับสี่เหลี่ยมนะครับ2รูปนะครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยวัดขนาดของมุมของรูปสี่เหลี่ยมทั้ง2รูปนะครับและใส่ลงไปในตารางหลังจากวัดขนาดของมุมแล้วนะครับให้ร่วมกันวัดความยาวนะครับและใส่ในตารางครับสำหรับค่าอื่นนะครับจะค่อยพิจารณาร่วมกันทีหลังครับนักเรียนครับเรามาร่วมกันทำข้อ1พร้อมกันนะครับข้อ1คือวัดขนาดของมุมของรูปสี่เหลี่ยมทั้ง2นะครับเริ่มต้นนะครับเราจะวัดขนาดของมุม A ก่อนนะครับเริ่มต้นนะครับนักเรียนปลายทางสังเกตการวัดของเพื่อนนะครับเพื่อนต้องการวัดมุม A เพื่อนให้จุดศูนย์กลางของไม้ครึ่งวงกลมนะครับอยู่ตรงจุด A นะครับและเส้นที่มุม0องศาหรือ180องศานะครับจะให้ตรงกับส่วนของเส้นตรง AB นะครับจากนั้นวัดขนาดของมุม A โดยวัดความโดยวัดเทียบกับส่วนของเส้นตรง AD นะครับสังเกตว่ามุม A ของเราวัดได้กี่องศาครับ45องศานะครับหลังจากวัดนะครับก็เขียนลงไปที่มุม A คือ45องศานะครับองศานะครับต่อไปนะครับวัดขนาดของมุม B ครับแต่เนื่องจากมุม B รอบนี้นะครับเราจะต้องมองครึ่งวงกลมจากฝั่งซ้ายนะครับถ้าวัดฝั่งซ้าย0องศาก็จะอยู่ทางด้านนอกครับตัวเลขด้านนอกซึ่งมุม B มีขนาดกี่องศาครับ80องศานะครับต่อไปวัดขนาดของมุม C นะครับก็เพื่อให้วัดง่ายขึ้นนะครับนักเรียนลองหมุนกระดาษหน่อยนะครับให้มุม C ตรงกับไม้ครึ่งวงกลมนะครับแต่ว่าส่วนของเส้นตรง DC จะต้องตรงกับ0องศานะครับมุม D มีขนาดกี่องศาครับขออภัยครับอันนี้มุม C นะครับมุม C มีขนาดกี่องศาครับ95องศานะครับจากที่เพื่อนวัดนักเรียนปลายทางได้เหมือนกับที่เพื่อนวัดไหมครับมุม C คือ95องศาต่อไปมุม D ครับวัดคล้ายๆกับมุม C นะครับแต่มุมนี้เป็นมุมแหลมหรือมุมป้านนะครับเป็นมุมป้านนะครับ

มุมดีกี่องศาครับเนื่องจากเราวัดจากทางด้านซ้ายมือนะครับเราก็เลยมองวงนอกของไม้ครึ่งวงกลมนะครับมีขนาด140องศานะครับหลังจากที่เราวัดรูปสี่เหลี่ยม ABCD แล้วนำขนาดของมุมที่วัดใส่ลงไปในตารางครับมุม A คือ45องศานะครับมุม B 80องศามุม C 95องศาและมุม D 140องศาครับทำเช่นเดียวกับรูปสี่เหลี่ยม PQRS ครับเริ่มต้นเราวัดขนาดของมุม P ก่อนนะครับเราพบว่ามุม P ก็มีขนาดเท่าไหร่ครับ45องศาเช่นกันนะครับมุม Q ครับนักเรียนพอเดาได้ไหมครับว่ามุม Q จะมีขนาดกี่องศาเอ่ยนักเรียนลองเดาใช่ไหมครับว่าน่าจะมีขนาด80องศาดังนั้นเราลองวัดกันดูครับพบว่ามุม Q ก็มีขนาดเท่าไหร่นะครับ80องศาเหมือนกันนะครับต่อไปเราลองวัดมุม R นักเรียนพอคาดเดาได้ไหมครับว่ามุม R จะมีขนาดกี่องศานักเรียนคิดว่าน่าจะ95องศานะครับเราลองมาวัดกันดูพบว่าเป็นไงครับก็เท่ากับ95องศาจริงๆนะครับนี่เนาะตามที่เพื่อนวัดให้นักเรียนดูนะครับและมุมสุดท้ายคือมุม S นะครับเหมือนเดิมนักเรียนคิดว่ามุม S มีขนาดกี่องศาครับ140องศาซึ่งที่เพื่อนวัดก็พบว่าเป็น140องศาจริงๆครับดังนั้นเราเติมข้อมูลที่เราวัดลงไปในตารางนะครับมุม Q มีขนาด80องศามุม R มีขนาด95องศาและมุม S มีขนาด140องศานะครับหลังจากเสร็จข้อที่1แล้วข้อที่2ทำอะไรต่อครับวัดความยาวนะครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนปลายทางตรวจสอบคำตอบกับนักเรียนในห้องออกอากาศนะครับว่ามุมที่เราวัดมีขนาดเท่ากันหรือเปล่านะครับต่อไปข้อ2ครับข้อ2คือเราต้องการวัดความยาวด้านทุกด้านของรูปสี่เหลี่ยมทั้ง2นะครับเริ่มต้นเราจะวัดความยาวของส่วนของเส้นตรง AB นะครับอันนี้นะครับนักเรียนปลายทางอาจจะได้ขนาดที่ไม่เท่ากับในห้องนะครับเพราะว่าการปริ้นของกระดาษอาจจะไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นนักเรียนปลายทางวัดได้เท่าไหร่ขอให้ใช้ค่าที่นักเรียนปลายทางวัดได้เลยนะครับส่วนของเส้นตรง AB ที่เพื่อนของนักเรียนวัดได้มีความยาวเท่าไหร่เอ่ย4เซนติเมตรนะครับนักเรียนใส่ลงไป4เซนติเมตรนะครับต่อไปวัดความยาวของส่วนของเส้นตรง BC ครับส่วนของเส้นตรง BC ยาวเท่าไหร่ครับยาว2เซนติเมตรนะครับต่อไปวัดความยาวของส่วนของเส้นตรง CD ครับส่วนของเส้นตรง CD ยาวกี่เซนติเมตรครับประมาณ 1.8 ซมใช่ไหมครับประมาณ 1.8 ซมนะครับเนื่องจากไม้บรรทัดของเรานะครับไม่ได้มีความละเอียดสูงขนาดนั้นนักเรียนเอาค่าที่ใกล้ประมาณใกล้สุดได้เลยนะครับต่อไปส่วนของเส้นตรง DA นะครับยาวประมาณเท่าไหร่เอ่ยจากที่เพื่อนวัดยาวประมาณ 2.6 ซมนะครับ

นักเรียนปลายทางสามารถกรอกข้อมูลตามที่นักเรียนวัดได้เลยนะครับส่วนของเส้นตรง AB เท่ากับ4เซนติเมตรนะครับ BC ส่วนของเส้นตรง BC ก็คือ2เซนติเมตรนะครับส่วนของเส้นตรง CD ล่ะ 1.8 เซนติเมตรและส่วนของเส้นตรง DA ก็คือ 2.6 เซนติเมตรนะครับหรือเราจะพิจารณาเป็นความยาวด้านก็ได้นะครับต่อไปเราวัดความยาวด้านของรูปสี่เหลี่ยม PQRS นะครับเราวัดความยาวด้าน PQ ก่อนนะครับความยาวด้าน PQ ด้าน PQ ยาวเท่าไหร่ครับ8เซนติเมตรนะครับ8เซนติเมตรนะครับต่อไปด้าน QR ยาวเท่าไหร่ครับ4เซนติเมตรนะครับ QR ยาว4เซนติเมตรนะครับนักเรียนปลายทางอาจจะวัดขนาดได้ไม่เท่ากับนักเรียนห้องออกอากาศนะครับเพราะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าหน้ากระดาษของการปริ้นนะครับต่อไปด้าน RS นะครับส่วนของเส้นตรง RS ยาวเท่าไหร่ครับวัดความประมาณ 3.6 เซนติเมตรนะครับและด้าน SP ส่วนของเส้นตรง SP ยาวเท่าไหร่ครับประมาณ 5.2 เซนติเมตรนะครับนักเรียนวัดได้เท่าไหร่นำความยาวที่นักเรียนวัดนะครับกรอกลงไปในตารางข้อที่2ครับ

0: ถูกต้องนะครับนักเรียนปลายทางอาจจะได้ข้อที่2นะครับความยาวไม่เหมือนกับเพื่อนในห้องออกอากาศนะครับดังนั้นถ้านักเรียนวัดได้เท่าไหร่ขอให้กรอกข้อมูลไปตามนั้นนะครับต่อไปนะครับเราจะมาทำข้อที่3กันนะครับต่อไปนะครับเราจะมาทำข้อ3พร้อมกันนะครับข้อ3คือหาอัตราส่วนของความยาวของด้านของรูปสี่เหลี่ยมทั้ง2ต่อไปนี้นะครับข้อที่1นะครับเรานำด้าน AB นะครับมาหารด้วยด้าน PQ นะครับคือหัดหาอัตราส่วนของความยาวด้าน AB ต่อด้าน PQ นะครับด้าน AB ที่เพื่อนวัดเมื่อสักครู่นี้นะครับยาว4เซนติเมตรนะครับใส่เป็นเศษ4นะครับใช้ไม้บรรทัดเพื่อความสวยงามนะครับส่วนด้วยและความยาวของด้าน PQ คือ8เซนติเมตรนะครับนักเรียนสามารถทำให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำได้ไหมครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเศษ1ส่วน2นะครับต่อไปนะครับเราลองหาอัตราส่วนของความยาวด้าน BC ต่อด้าน QR นะครับด้าน BC เรายาวเท่าไหร่ครับ2เซนติเมตรนะครับแล้วด้าน QR ล่ะ QR ยาวกี่เซนติเมตรนะครับ4เซนติเมตรถ้าเราทำเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำนะครับก็ได้เศษ1ส่วน2เท่ากันนะครับเฮ้ยเกตว่าเป็นยังไงครับของ2อัตราส่วนนี้เท่ากันไหมครับเท่ากันนักเรียนคิดว่าอีก2อัตราส่วนจะเท่ากันไหมครับ
1: เท่าก
0: ัน คิดว่าเท่ากันครูไม่เชื่อลองทำดูนะครับต่อไปหาอัตราส่วนของความยาวด้าน CD ต่อด้าน RS นะครับด้าน CD เมื่อกี้เราวัดได้1.8เซนติเมตรนะครับแล้วด้าน RS ล่ะ RS เราวัดได้ 3.6 เซนติเมตรนะครับทำเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำได้เศษ1ส่วน2นะครับหุ้ยเท่ากันนักเรียนคิดว่าอัตราส่วนคู่สุดท้ายเป็นไงครับน่าจะเท่ากันไหมครับน่าจะเท่ากันลองใส่ข้อมูลดูนะครับอัตราส่วนของความยาวด้าน DA ต่อความยาวด้าน SP นะครับด้าน DA เราวัดได้ 2.6 นะครับเซนติเมตรและด้าน SP นะครับวัดได้ 5.2 นะครับซึ่งทำเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำได้เศษ1ส่วน2นะครับนะครับนักเรียนครับจากข้อมูลที่เราทำมานะครับเราได้นักเรียนปลายทางอาจจะได้ความยาวไม่เท่ากับนักเรียนห้องออกอากาศนะครับแต่อัตราส่วนของความยาวด้านที่ครูกำหนดเนี่ยครับแต่ละคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันไหมครับเท่ากันนะครับต่อไปนะครับครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยลองทำข้อ4 5และ6ด้วยตนเองและเราจะมาร่วมเฉลยการท้ายคาบนะครับ

0: ต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนออกมานำเสนอข้อ4 5และ6นะครับเริ่มจากข้อ4นะครับให้นักเรียนจับอัตราส่วนของความยาอัตราส่วนของมุมคู่ที่สมในกันนะครับคำว่าสมในก็คือเป็นมุมที่มีความสอดคล้องกันหรือมีความเกี่ยวข้องกันนะครับ
1: ค่ะจากที่หนูได้นะคะข้อ4ก็คือจากรูปสี่เหลี่ยมทั้งสองจงจับคู่จุดยอดที่ทำให้ได้มุมคู่ที่สมในกันมีขนาดเท่ากันเป็นคู่คู่ทุกคู่ค่ะที่หนูได้นะคะก็จะเป็นมุม A เท่ากับมุม P มุม B เท่ากับมุม Q มุม C เท่ากับมุม R และมุม D เท่ากับมุม S ค่ะข้อ5นะคะจากมุมคู่ที่สมในข้อ4จงระบุด้านคู่ที่สมในกันค่ะของหนูก็จะเป็นด้าน AB สมในกับด้าน PQ ด้าน BC สมในกับด้าน QR ด้าน CD สมในกับด้าน RS และด้าน DA สมในกับด้าน SP ค่ะ
0: ครับถูกต้องครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับจากข้อ4และข้อ5เนี่ยเราได้คู่ของมุมที่สมในกันและอัตราส่วนของด้านคู่ที่สมในกันแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจากข้อ4และ5เราจะนำมาสร้างข้อความคาดการณ์ของข้อที่6นะครับมีเพื่อนในห้องออกอากาศนะครับจะนำเสนอข้อความคาดการณ์ที่ได้นะครับ
2: ครับจากที่ผมได้นะครับรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันมี2เงื่อนไขครับคืออัตราส่วนของความยาวของด้านคู่สมในกันเป็นอัตราส่วนเท่ากันครับ
0: จากที่เพื่อนนำเสนอนะครับเพื่อนบอกว่ารูปหลายเหลี่ยม2รูปนะครับจะคล้ายกันก็คืออัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สมในกันจะต้องเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับแต่นอกจากอัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สมในกันเนี่ยเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันแล้วเรามีอีกเงื่อนไขหนึ่งคือเงื่อนไขอะไรครับที่ขาดไม่ได้ครับมุมคู่ที่สมในกันจะต้องมีขนาดเท่ากันทุกคู่นะครับนักเรียนอย่าลืมเติมตรงนี้เพิ่มเข้าไปนะครับจะขอบคุณนักเรียนมากครับจากใบกิจกรรมนะครับสามารถจับคู่จุดยอดที่ทำให้ได้มุมคู่ที่สมในกันมีขนาดเท่ากันเป็นคู่คู่ทุกคู่นะครับแล้วก็อัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สมในกันทุกคู่เนี่ยเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับดังนั้นในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดว่าเรามีรูปหลายเหลี่ยม2รูปที่มีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่คู่ทุกคู่นะครับและข้อ2คืออัตราส่วนของความยาวด้านที่สมในกันทุกคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหมายความว่ารูปหลายเหลี่ยม2รูปนั้นจะคล้ายกันไหมครับจะต้องคล้ายกันนะครับเราเลยสรุปเป็นบทนิยามของรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับรูปหลายเหลี่ยม2รูปจะคล้ายกันก็ต่อเมื่อรูปหลายเหลี่ยม2รูปนั้นมี2เงื่อนไขเงื่อนไขแรกคืออะไรครับเงื่อนไขแรกคือขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่คู่ทุกคู่นะครับและเงื่อนไขที่2ก็คืออะไรนะครับอัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สมในกันจะต้องเป็นอัตราส่วนเดียวกันนะครับหรือเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับนะครับเรามาสรุปบทเรียนที่เราเรียนในวันนี้กันนะครับสำหรับบทเรียนที่เราเรียนในวันนี้นะครับเรื่องแรกนะครับรูปเลขาคณิต2รูปนะครับจะเป็นรูปที่คล้ายกันก็ต่อเมื่ออะไรครับทั้ง2รูปนี้จะต้องมีรูปล่างที่เหมือนกันนะครับสัญลักษณ์ที่ใช้แทนรูปเรขาคณิต A คล้ายกับรูปเรขาคณิต B นะครับจะเขียนดังนี้นะครับอ่านว่ารูปเรขาคณิต A คล้ายกับรูปเรขาคณิต B นะครับต่อไปนะครับถ้ารูปเรามีรูปเรขาคณิตที่คล้ายกันนะครับจะมี3สมบัติก็คือสมบัติสะท้อนสมบัติสมมาตรและสมบัติถ่ายทอดสำหรับสมบัติสะท้อนนะครับตัวเองย่อมคล้ายกับตัวเองสมบัติสมมาตรถ้าเธอคล้ายฉันฉันก็ต้องคล้ายกับเธอนะครับและสมบัติถ่ายทอดคือเธอคล้ายฉันและฉันไปคล้ายกับเขาเธอก็ต้องคล้ายกับเขาด้วยนะครับเป็นสมบัติทั้ง3นะครับและ รูปหลายเหลี่ยม2รูปคล้ายกันก็ต่อเมื่อรูปหลายเหลี่ยม2รูปนั้นมีอะไรครับขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ๆทุกคู่และข้อที่2ก็คืออัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในการทุกคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับจบไปนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับสำหรับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเราจะเรียนเรื่องรูปเลขาคณิตที่คล้ายกันนะครับสำหรับสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมนะครับจะเป็นแบบฝึกหัดที่1เรื่องรูปเลขาคณิตที่คล้ายกัน1และแบบฝึกหัดที่2เรื่องรูปเลขาคณิตที่คล้ายกัน2สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับอยากให้นักเรียนกลับไปทบทวนเรื่องรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับว่ามี2สมบัตินะครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณค่ะ
4: บ๊ายบาย
5: กระป๋องมากมายหลากหลายชนิดหลากหลายไซส์หลากหลายขนาดวันนี้เราจะมาทดสอบว่ากระป๋องชิ้นไหนชนิดใดที่ประหยัดต้นทุนในการผลิตมากที่สุดและวิธีที่เราจะใช้ในการหาคำตอบก็คือแคลคูลเลอร์เอ้ยแคลคูลเลอร์ก่อนอื่นนะครับกระป๋องของเราทั้งหมดอยู่ในรูปแบบของอะไรครับรูปทรงกระบอกดังนั้นผมวาดรูปทรงกระบอกนี้ขึ้นมานะครับกำหนดให้รูปทรงกระบอกนี้มีรัศมี R หน่วยความสูงเป็น H หน่วยและกำหนดให้กระป๋องใบนี้ปริมาตรเท่ากับ V ลูกบาศก์หน่วยความหมายของการประหยัดต้นทุนในการผลิตมากที่สุดคืออะไรครับก็แปลว่ากระป๋องอันนี้ใช้พื้นที่ผิวที่น้อยที่สุดสูตรพื้นที่ผิวของทรงกระบอกคือ S เท่ากับ2พาย RH + 2พาย R ยกกำลัง2จะสังเกตได้ว่าพื้นที่ผิวตอนนี้ประกอบด้วย2ตัวแปร R กับ H อาจารย์จะพยายามทำการลดตัวแปรจาก2ตัวแปรเหลือ1ตัวแปรโดยเราจะใช้ตัวช่วยนั่นก็คือปริมาตรครับปริมาตรของทรงกระบอกพาย r ยกกำลัง 2h ครับลองหา h ด้วยกันครับผมจะได้ว่า h เท่ากับ v ส่วนพาย r ยกกำลัง2เมื่อเราได้ h มาแล้วนำ h ที่ได้ลงมาใส่ในสมการนี้ครับใส่เข้ามาปั๊บปั๊บทำให้รูอยู่ในรูปที่ง่ายขึ้นเห็นไหมครับพายพายตัดกัน r r ตัดกันจะได้อะไรครับจะได้2 v ส่วนด้วย r บวกด้วย2พาย r ยกกำลัง2นี่คือสูตรของพื้นที่ผิว s ในรูปของ r แล้วจำกันได้ไหมครับการที่เราจะหาค่าที่ต่ำที่สุดของ S เราต้องหาค่าวิกฤตซึ่งค่าวิกฤตนั้นมาได้ยังไงครับค่าวิกฤตคือจุดที่ทำให้อนุพันธ์อันดับ1ของ S มีค่าเป็น0ดังนั้นอาจารย์ก็เริ่มต้นด้วยการหา S prime ก่อนครับอย่าลืมนะครับตอนนี้ตัวแปรที่เราใช้คือตัวแปร R นะครับดังนั้นเราต้องหาอนุพันธ์อันดับ1เทียบกับตัวแปร R นั้นคือ DS ส่วน DR สิ่งที่เราจะได้นะครับคือลบ 2V หารด้วย R ยกกำลัง2บวกด้วย4พาย Rการหาจุดวิกฤตเราจะต้องเซต S prime ให้มันเป็น0นั้นผมเซต S prime เท่ากับ0ดังนั้นจากสมการนี้ผมได้อะไรครับผมก็จะได้ความสัมพันธ์ที่ว่า4 pi r เท่ากับ 2v หารด้วย r กำลัง2เมื่อเราได้มาอย่างนี้นะครับผมขอคูณ r กำลัง2ไปทางซ้ายมือนะครับผมจึงได้4 pi r ยกกำลัง3เท่ากับ 2v ดังนั้นตอนนี้ผมได้มาแล้วครับว่าค่า r ก็จะเท่ากับ 2v ส่วน4 pi หรือ v ส่วน2 pi เมื่อผมหารากที่3ทั้ง2ข้างของสมการ r จึงเท่ากับรากที่3ของ v หารด้วย2พายนั่นเองครับหลังจากที่ผมได้ค่า r มาแล้วนะครับค่า r นี้นะครับจะให้ค่าต่ำสุดหรือค่าสูงสุดของ s กันแน่เราจะใช้แบบทดสอบอนุพันธ์อันดับที่2ดังนั้นจากบรรทัดนี้นะครับผมขอหาอนุพันธ์อันดับที่2ของ s ครับคำนวณอนุพันธ์อันดับที่2ไปครับเมื่อคำนวณได้นะครับ 4v หารด้วย r ยกกำลัง3บวกด้วย4พายซึ่งจะสังเกตได้ว่าค่าเหล่านี้เป็นบวกเสมอแบบทดสอบอนุพันธ์อันดับ2กล่าวไว้ว่าอะไรครับถ้ามันเป็นบวกมันจะให้ค่าต่ำสุดครับดังนั้นโดยสรุปแล้วค่า r นี้จะเป็นค่าที่ทำให้ค่า s มีค่าน้อยที่สุดซึ่งจะส่งผลให้กระป๋องของเรามีต้นทุนในการผลิตต่ำที่สุดแต่ยังไม่จบแค่นี้เรายังต้องทำกันต่อครับเพราะตอนนี้เราได้ r เราต้องไปดูความสัมพันธ์ระหว่าง R กับ H กันครับจากที่ผมค้างไว้นะครับว่าเราจะหาความสัมพันธ์ระหว่าง H กับ R ผมขอแทนค่า R ที่เราได้ใส่ลงไปในสมการนี้ครับเราจึงได้ว่า H เท่ากับ V ส่วนด้วย pi ใส่ R ลงไปครับรากที่3ของ V ส่วนด้วย2 pi ยกกำลัง2อาจจะดูซับซ้อนนิดนึงนะครับน้องๆแต่จริงๆอาจารย์มีเทคนิคในการจัดรูปปิ๊งนะผมไม่ได้เปลี่ยนค่าอะไรแค่จัดรูปใหม่เฉยๆสิ่งที่เราได้คืออะไรครับ2คูณด้วยรากที่3ของ V ส่วนด้วย2 pi คุ้นๆมั้ยครับนี่เลยสุดท้ายนะครับสิ่งที่เรารอคอยความสัมพันธ์ระหว่าง H กับ R หลังจากที่เราได้ความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่าง H กับ R มาเรียบร้อยแล้ว H เท่ากับ 2R เราอาจจะเขียนใหม่ได้ว่า H ส่วน 2R เท่ากับ1ดังนั้น H ส่วน 2R มีค่าใกล้เคียง1มากเท่าไหร่กระป๋องนั้นก็จะประหยัดต้นทุนในการผลิตมากเท่านั้นนั่นเองหวานเจี๊ยบเลยและแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือการประกวดกระป๋องที่ประหยัดทุนในการผลิตมากที่สุดในท้องตลาดโดยผมจะให้กระป๋องใบนี้เป็นกระป๋อง A B C D E F ตามลำดับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูผลการทดลองกันเลยและผู้ชนะการประกวดกระป๋องที่ประหยัดต้นทุนในการผลิตมากที่สุดได้แก่กระป๋อง B นั่นเองครับกระป๋อง B นะครับมี H ส่วน 2R เท่ากับ 1.12 จะสังเกตได้ว่าค่านี้มีค่าใกล้เคียงกับหมายเลข1มากที่สุดนี่ผู้ชนะของเราผู้แพ้นี่เลยกระป๋องนี้นะครับเป็นกระป๋องหมายเลข4สังเกตนะครับกระป๋องหมายเลข4มีอัตราส่วน H ส่วน 2R ถึง 1.52 ทีเดียวรูปทรงของมันจะเห็นได้ว่าความสูงนั้นช่างแตกต่างกับเส้นผ่านศูนย์กลางของมันเหลือเกินและนี่นะครับคือการใช้แคลคูลัสในการตรวจสอบว่ากระป๋องไหนในท้องตลาดที่ประหยัดต้นทุนในการผลิตมากที่สุดหวานเจี๊ยบเลยเพราะทุก

0: สวัสดีครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารภายหลังการเสด็จขึ้นครองราช1ปีจากพระราชศรัทธาอันยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามโบราณราชประเพณีครับวัดแห่งนี้มีหลักสีมาเป็นเสาศิลาสลักปักที่กำแพงวัดทั้ง8ทิศประกาศเป็นเขตพัทธสีมาสามารถประกอบพิธีกรรมของสงฆ์ได้ทั้งวัดมีพระมหาเจดีย์ทรงระฆังเป็นประธานของวัดอยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยระเบียงกลมตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบเบญจรงค์ทั้งองค์ยอดพระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุรอบองค์พระเจดีย์มีซุ้มพระพุทธรูปรวม14ซุ้มศิลปกรรมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นงานผสมผสานระหว่างงานศิลปะอย่างไทยประเพณีกับศิลปะตะวันตกกล่าวคืองานศิลปะภายนอกเป็นแบบไทยประเพณีส่วนศิลปกรรมภายในเป็นแบบศิลปะตะวันตกครับพระอุโบสถเป็นอาคารแบบไทยประเพณีหน้าบันของมุกเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑหน้าบันด้านในเป็นรูปช้าง7ช้างเทินพานรองพระเกี้ยวซึ่งเป็นพระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่5ประตูและหน้าต่างเป็นซุ้มทรงยอดปราสาทแบบไทยประเพณีบานประตูและหน้าต่างด้านนอกประดับมุกด้วยฝีมือช่างอันประณีตเป็นลายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถือเป็นลายอย่างใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
1: ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงทำนุบำรุงและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามแทนการสร้างวัดในรัชกาลครับ
0: ในการนั้นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์พระอุโบสถซึ่งถือเป็นการบูรณะครั้งใหญ่โดยตกแต่งภายในพระอุโบสถอย่างตะวันตกแบบศิลปะโกธิกเมื่อเสด็จสวรรคตจึงได้อัญเชิญพระบรมอัฐิมาบรรจุที่ใต้ฐานพระพุทธอังคีรสพระประธานในพระอุโบสถซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิลักษณะพุทธศิลป์เป็นแบบสมจริงวัดนี้ยังเป็นที่ตั้งของสุสานหลวงบรรจุพระราชสรีรังคารพระสรีรังคารพระอังคารและอังคารของพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนผู้สืบสายราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว
1: ัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันพระอารามหลวงที่ผสมผสานศิลปะตะวันออกและศิลปะตะวันตกไว้ได้อย่างประณีตงดงามจากพระราชศรัทธาเป็นดั่งมรดกวิจิตรศิลปกรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์จวบจนทุกวันนี้สวัสดีครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยอยู่กับคุณมณิตาสาเลค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาปฏิบัติกิจกรรมก็คือเราจะประยุกต์ทักษะการเขียนมาสู่การรับการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กันนะคะซึ่งวันนี้แน่นอนว่าเราทราบแล้วนะคะว่าการเขียนจดหมายสมัครงานเป็นอย่างไรการเขียนประวัติย่อเป็นอย่างไรจากนี้ไปค่ะเราจะเข้าสู่กระบวนการรับและส่งซึ่งเมื่อนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้แล้วนักเรียนจะได้ทักษะอะไรมาบ้างและตรงกับจุดประสงค์ใดบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันในที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นะคะหลังจากที่นักเรียนส่งงานครูมาเรียบร้อยนะคะสิ่งที่นักเรียนจะได้คือ1นักเรียนจะสามารถอธิบายมารยาทในการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ว่ามีการส่งอย่างไรถึงจะเป็นลักษณะของการส่งอย่างมีมารยาท2คือการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสมัครงานได้มาดูสิคะวันนี้ใครจะสามารถส่งแล้วก็รับได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะคะต่อไป3คือใช้ถ้อยคำภาษาในการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสุภาพนะคะซึ่ง3ประการนี้จะเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ใช้วัดและประเมินในกิจกรรมสุดท้ายของเราค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
2: ขอทบทวนหน่อยสิว่าเด็กๆมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กันหรือยังค่ะก็อยากจะฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยกำกับดูแลด้วยนะคะเนื่องจากชั่วโมงนี้จำเป็นจะต้องใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรือคุณครูจะนำนักเรียนเข้าไปในห้องคอมพิวเตอร์ของท่านแล้วลองให้เด็กๆได้มีโอกาสส่งอีเมลกันดูนะคะหรือแม้กระทั่งการใช้โทรศัพท์1เครื่องในการส่งอีเมลก็สามารถทำได้เช่นกันหากท่านสะดวกท่านสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนให้เหมาะกับบริบทของท่านได้เลยค่ะและต่อไปค่ะนักเรียนต้นทางคะมาดูกันสิว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องอะไรก่อนที่เราจะมาปฏิบัติกิจกรรมกันนะคะโดยคำถามชวนคิดในวันนี้นะคะขอใช้วิธีการเป็นการสัมภาษณ์ละกันนะคะว่าสมมุติว่านักเรียนมีโอกาสได้สมัครงานที่หนึ่งนักเรียนลองคิดดูสิว่าวันในวันข้างหน้าเนี่ยเรามีโอกาสไปเจอใบประกาศแล้วพบว่ามันมีคุณสมบัติตรงกับเราพอดีแล้วเราจะมีการเตรียมตัวก่อนสมัครงานอย่างไรบ้างนะคะการสมัครงานส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการสมัครงานออนไลน์อ่ะไหนลองดูซิใครอยากจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์บ้างคะลูกมีไหมเอ่ยเชิญค่ะ
3: ค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราก็จะเตรียมประวัติย่อของตัวเองค่ะแล้วก็อาจจะเตรียมใบสมัครงานหรือว่าข้อมูลเล็กๆน้อยๆค่ะอาจจะบีบไฟล์เป็น PDF ค่ะแล้วก็จึงจะส่งอีเมลไปที่ยังบริษัทค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะต่อไปนะคะอีกสักหนึ่งคนค่ะนอกจากการเตรียมไฟล์อ่ะมาค่ะกลุ่ม4นะคะ
4: ตามคุณสมบัติที่บริษัทต้องการครับว่าคุณสมบัติของเราตรงกับที่บริษัทต้องการหรือไม่ครับ
2: ค่ะแล้วยังไงเอ่ย
4: หลังจากนั้นก็จะเตรียมไฟล์เหมือนกันครับจะเป็นไฟล์เรซูเม่แล้วก็จะเป็นไฟล์เกี่ยวกับใบสมัครงานครับ
2: ค่ะก็เตรียมตัวสำหรับรูปแบบออนไลน์ใช่ไหมคะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนทั้งสองหน่อยค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นการเตรียมตัวในขั้นต้นใช่ไหมคะนอกจากนี้ค่ะยังมีจุดเล็กจุดน้อยที่อยากจะเสนอเพิ่มเติมนะคะนักเรียนคะปกติเราจะมีการแนบภาพสมัครงานใช่ไหมลูกมันจะมีรูปขนาด1ครึ่ง1นิ้วครึ่งหรือ2นิ้วแล้วแต่บริษัทกำหนดเด็กๆคิดว่ามีความสำคัญไหมคะรูปเราสำคัญนะคะเหตุผลที่คุณครูนำมาเสนอแนะในช่วงนี้นะคะเพราะว่าคุณครูได้มีโอกาสตรวจงานของนักเรียนนะคะในส่วนของใบสมัครงานพบว่าเด็กๆจะใช้เป็นชุดนักเรียนใช่ไหมคะตรงเนี้ยจะปลอดภัยที่สุดนะคะสำหรับการใช้ภาพสมัครงานแต่อีกส่วนหนึ่งค่ะก็คือภาพประกอบประวัติย่อนะคะนักเรียนคิดว่าต้องเลือกภาพแบบไหนลูกเป็นหน้าตรงได้จริงๆหันข้างได้ไหมได้แต่ต้องบริบทเป็นไงสุภาพนะคะจื้อปากหน่อยได้ไหมไม่เหมาะนะคะหรือกำลังถือเครื่องดนตรีเพื่อบ่งบอกว่าเราเป็นนักดนตรีได้ไหมลูก ได้นะคะได้ดังนั้นภาพเหล่านี้ค่ะแสดงความเป็นตัวตนได้แต่อย่างไรก็แล้วแต่ค่ะเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างจะต้องอยู่ในบริบทที่สุภาพนั่นเองนะคะนี่คืออีกส่วนหนึ่งที่เป็นเกียรติเล็กเกียรติน้อยที่อยากจะให้เด็กๆได้ระมัดระวังกันด้วยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะมาดูกันค่ะว่าเราจะมีอะไรเพิ่มก่อนที่จะไปลงมือทำกันนะคะในช่วงนี้ค่ะมีตัวอย่างให้ก่อนนะคะก็คือส่วนที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่เนื้อหาก็คือเรื่องของเอกสารขออนุญาตนะคะเจ้าของผลงานส่งใบสมัครมาให้คุณครูคุณครูขอใช้ภาพหนูเป็นตัวอย่างตรงนี้ค่ะถ้ามันเป็นกระดาษหนูไม่ได้ใช้ iPad หรือว่าเป็นแท็บเล็ตในการเขียนใช่ไหมคะเขียนด้วยมือหนูต้องสแกนแต่อันนี้เรียกว่าสแกนไหมลูกไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่าถ่ายใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นงานจริงๆจะต้องใช้วิธีการสแกนอาจจะใช้เครื่องสแกนหรือโทรศัพท์ที่มีโหมดการสแกนเอกสารก็จะสมบูรณ์แบบมากขึ้นส่วนอีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะเป็นประวัติย่อซึ่งนักเรียนต้องเซฟเป็นไฟล์อะไรลูก PDF และอย่าลืมค่ะเด็กๆคะวันนี้เราจะมาส่งเอกสารเหล่านี้ไปยังผู้ว่าจ้างใช่ไหมคะอย่าลืมค่ะขอเตือนอีกครั้งหนึ่งคืออย่าลืมเปลี่ยนชื่อชื่อต้องเปลี่ยนเป็นชื่อนามสกุล underscore ใบสมัคร underscore และวันที่ที่หนูส่งใบสมัครส่งวันนี้ก็เขียนเป็นวันนี้นะคะเขานิยมเลขอาหรับิกเพื่อในการสืบค้นได้ง่ายขึ้นนะคะใช้เป็นเลขอาหรับิกนะคะทุกไฟล์เลยนะคะให้เปลี่ยนชื่อให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ใครที่ยังเป็นไฟล์ Word อยู่นักเรียนปรับเป็น PDF นะคะตรงนี้ได้ไหมลูกได้นะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปกันต่อค่ะในช่วงนี้ค่ะช่วงเพิ่มพูนปัญญาอ่ะนะคะนักเรียนเริ่มจากการเข้าไปถึงกล่องข้อความแล้วแล้วก็กดเข้าไปเมื่อกดเข้าไปนะคะก็จะพบกับจดหมายนะคะคุณครูจะแคปเจอร์มาแค่จดหมายของเราสมมุติว่านี่คือผู้สมัครงานใช่ไหมคะคุณครูกดคลิกเข้าไปคลิกเข้าไปปุ๊บเจอกับข้อความหากเราจะตอบกลับนะคะมองลงมาข้างล่างค่ะเราก็จะเจอกับคำว่าตอบกับส่งต่อถ้าของใครเป็นภาษาอังกฤษนะคะตรงนี้จะเป็นการ reply แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็น forward นะคะเราไม่ forward ไปให้ใครนะเราตอบกลับนะคะเมื่อกดคำว่าตอบใช่ไหมลูกเราก็จะเจอกับหน้านี้ค่ะเราจะเจอกับกล่องข้อความที่สามารถพิมพ์ได้การพิมพ์ตอบข้อความควรตอบอย่างสุภาพคำนึงถึงหลักการเขียนนะคะเหมือนกับเราเขียนนี่แหละค่ะแล้วก็แสดงถึงมารยาทในการสื่อสารนะคะเช่นเดียวกับทักษะการเขียนเลยโดยใช้ข้อความสั้นๆซึ่งวันนี้หนูจะต้องตอบด้วยนะตอบผู้ว่าจ้างสมมุติว่าคุณครูตอบรับหนูเข้าทำงานแล้วหนูจะตอบกลับมาว่าอย่างไรเดี๋ยวคุณครูมีโจทย์ให้นะคะใช้ข้อความสั้นๆลักษณะนี้นะคะอย่างคุณครูตอบกลับไปหาผู้สมัครงานครูบอกว่าบริษัทสัญญาณจากฟ้าได้รับเอกสารเรียบร้อยค่ะโปรดติดตามผลการคัดเลือกหน้าเว็บไซต์ DLTV นะคะแบบนี้ได้นะคะเป็นข้อความสั้นๆแล้วหนูกดอะไรลูกไปยังไงต่อกดส่งนั่นเองนะคะกดตรงนี้ก็จะได้เป็นการตอบกลับที่เรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้ค่ะหน้าตาของการตอบจดหมายที่สมบูรณ์เมื่อเราตอบเสร็จปุ๊บมันจะมีเส้นขั้นบางๆนะคะเส้นขั้นบางๆให้เห็นว่าส่วนข้างบนเป็นจดหมายต้นฉบับแล้วส่วนข้างล่างเป็นข้อความที่ครูตอบกลับแบบนี้นักเรียนก็สามารถเข้ามาดูย้อนหลังได้นะคะเพื่อเป็นร่องรอยของการตอบกลับนั่นเองนะคราวนี้ค่ะต่อไปมาดูค่ะว่าถ้าหากว่าหนูใช้โทรศัพท์มือถือในการสมัครงานหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะดูนะนี่ค่ะจุดเริ่มต้นในการเขียนก็จะเป็นเหล่าแบบนี้แต่ข้อควรระวังก็คือเวลาเราเว้นย่อหน้าลูกมันจะแตกต่างจากเวลาเราเขียนในแท็บเล็ตหรือว่าในคอมพิวเตอร์นะคะก็คือย่อหน้าอาจจะมีระยะห่างที่มันแตกต่างกันอย่างตรงนี้คุณครูเขียนในคอมพิวเตอร์นะคะพิมพ์ในคอมพิวเตอร์เว้นไว้8ตัวอักษรมันก็จะได้มาประมาณนี้นะคะซึ่งก็อยู่ในส่วนที่คุณครูพอใจ แต่ว่าในส่วนนี้ค่ะเราไม่สามารถกดแท็บได้เนื่องจากว่าถ้าเรากดแท็บมันจะไปอีกขั้นตอนหนึ่งดังนั้นต้องแท็บมือนะคะต้องเว้นวรรคด้วยมือของเราเองเคาะทีละเคาะเลยนะคะ

จะประมาณ8ตัวอักษรนะแล้วหลังจากนั้นเวลาตอบกลับเป็นยังไงนะคะเมื่อเราส่งไปแล้วมันก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะคะค่ะนี่ก็คือเป็นรูปแบบของการส่งจดหมายในมือถือนั่นเองค่ะอ่ะต่อไปอีกส่วนหนึ่งนะคะที่คุณครูอยากจะให้เด็กๆระมัดระวังนะคะเป็นถือว่าเป็นมารยาทในการสื่อสารแบบออนไลน์เนื่องจากว่าข้อความที่อยู่ในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อะค่ะมันสามารถปรับขนาดตัวอักษรได้หนูคิดว่าตัวมันควรจะใหญ่แค่ไหนใช่ไหมลูกเราไม่ควรจะให้เป็นพิมพ์ใหญ่เกินไปนะคะเพราะเมื่อไหร่ที่มันเป็นพิมพ์ใหญ่อะค่ะในภาษาพิมพ์ความหมายคือการตะโกนการเน้นคนเราไม่จำเป็นต้องตะโกนตลอดเวลาใช่ไหมลูกว่าได้รับเอกสารแล้วค่ะใช่ไหมคะเราใช้เป็นอักษรปกติได้เลยนะคะเราใช้เป็นตัวอักษรปกติพิมพ์ไปแล้วก็ส่งนะคะเห็นไหมเห็นความแตกต่างไหมลูกแบบนี้ข้างบนใช่ไหมคะจะสุภาพกว่าใช่ไหมลูกนะอ่ะนี่คือสิ่งที่ควรระมัดระวังนะคะตรวจสอบก่อนที่จะส่งไปนะคะและต่อมาค่ะในส่วนที่2นะคะก็คือไม่ควรแสดงข้อความที่สื่อถึงอารมณ์เชิงลบนะคะหรือแม้แต่อารมณ์ออดอ้อนก็ไม่ควรเพราะนี่คือกิจธุระการสมัครงานถือว่าเป็นการติดต่อแบบทางการนึกออกใช่ไหมคะดังนั้นแบบนี้เป็นไงงอแงไหมลูกงอแงเนาะโปรดรับหนูเถอะไม่งั้นแย่แน่ๆหรือเห็นเขาไม่ตอบรีพลายของตัวเองกลับไปอีกรอบนึงปลโปรดอ่านด้วยค่ะแล้วก็ใส่อัศเจรีตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งหวังว่าจะให้จดหมายแอคทีฟขึ้นใช่ไหมคะแบบนี้เหมาะสมไหมลูกไม่เหมาะสมดังนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ควรเลี่ยงเลยเลี่ยงนะคะและนักเรียนคะในส่วนของการติดต่อแบบนี้ค่ะอะไรที่มันแสดงถึงความไม่มั่นใจความอ่อนไหวทางอารมณ์หรือประเด็นที่นักเรียนบอกว่ามันคือดราม่าไม่ควรเลยเราควรจะนำเสนอแค่ข้อเท็จจริงเท่านั้นนะคะเพราะการสมัครงานเป็นการพิจารณาทุกอย่างค่ะมันคือการพิจารณาว่าเราเป็นคนอย่างไรดังนั้นระมัดระวังการสื่อสารให้มากที่สุดนะคะต่อไปอีกส่วนหนึ่งนะคะอีก2ข้อที่ควรระวังก็คือควรตอบกลับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยเรียงตามลำดับผู้ที่ส่งมาถามเรานะคะเพื่อไม่ให้ผู้ส่งรู้สึกว่ารอนานจนเกินไปกรณีที่เราต้องการตอบกลับอะค่ะให้ดูดีๆนะปกติบริษัทจะส่งจดหมายตอบรับไปหาเราเนี่ยเขาจะมีเวลากำหนดว่าเราต้องตอบกลับมาภายในกี่วันตรงนี้ถ้าหนูเลยเวลาหนูอ้างว่าลืมได้ไหมลูกหนูไม่ได้เปิดเมลค่ะได้ไหมคะไม่ได้นี่คือกิจของเธอธุระของเธอจำเป็นจะต้องรับผิดชอบด้วยตนเองค่ะต่อไปข้อที่4คือควรใช้ตัวอักษรสีดำที่ไม่ใหญ่นะคะขนาดก็จะอยู่ประมาณเท่าไหร่ลูก12พอยต์เสมอนะคะก็คือให้อยู่ประมาณนี้ถ้าเล็กเกินไปก็จะไม่สะดวกต่อผู้อ่านนั่นเองนะคะอ่ะนี่คือข้อควรระวังทั้งหมดที่คุณครูอยากจะฝากเอาไว้ในช่วงของเพิ่มพูนปัญญาในวันนี้นะคะและหวังว่าเด็กๆจะสามารถนำไปประยุกต์กับในภาคปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมคิดว่าเรามีความรู้พร้อมที่จะปฏิบัติหรือยังลูกพร้อมแล้วนะถ้าอย่างนั้นเราจะไปเข้าสู่กระบวนการต่อไปค่ะในช่วงท้าทายความคิดท้าทายความคิดวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะได้ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กันนะคะโดยมี2 ส่วนด้วยกันที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติได้ก็คือ1นักเรียนจะต้องส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงครูประหนึ่งว่าครูปูเนี่ยเป็นผู้ออกประกาศรับสมัครงานนะคะซึ่งใบสมัครงานของนักเรียนคุณครูได้ตรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่คราวนี้จากออฟไลน์เราจะนำสู่กระบวนการเสมือนจริงเป็นสถานการณ์สมมุตินะคะว่าเด็กๆจะต้องส่งในรูปแบบออนไลน์ต่อไปตอนที่2ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะมีแบบตอบรับนะคะว่าคุณครูรับนักเรียนเข้าทำงานแล้วให้หนูตอบกลับมานะคะโดยนักเรียนต้องตอบยังไงบ้างดูนะ1นักเรียนจะต้องยืนยันสิทธิ์ในการเข้าทำงานตำแหน่งอะไรนะคะแล้วบอกเวลาวันเวลาที่นักเรียนจะเข้าทำงานวันแรกนะคะว่านักเรียนพร้อมจะเข้าทำงานวันแรกในวันไหนนะคะแจ้งเป็นข้อความสั้นๆดูซิเด็กๆจะสามารถตอบกลับครูได้อย่างถูกต้องตามหลักการหรือเปล่านะคะเอาล่ะมาที่ขั้นตอนแรกนะคะนักเรียนปลายทางคะถ้าหากนักเรียนดูถึงกระบวนการนี้อยู่นะคะและอยากจะทำไปพร้อม

ันเด็กๆสามารถนำอุปกรณ์ขึ้นมาแล้วเริ่มลงมือทำในส่วนแรกได้เลยค่ะโดยส่วนแรกนะคะคุณครูปลายทางคะตรงนี้เป็นของนักเรียนต้นทางนะคะดังนั้นอยากให้คุณครูเป็นผู้รับจดหมายของนักเรียนด้วยตัวท่านเองดังนั้นท่านสามารถให้อีเมลกับนักเรียนของท่านได้เลยนะคะส่วนนักเรียนต้นทางลูกหนูใช้เมลของคุณครูนะคะ manipu@gmail.com นะคะนี่มีตัว i 2ตัวนะนะคะแล้วส่งมาให้คุณครูโดยแนบไฟล์เอกสาร2ฉบับ1คือใบสมัครงาน2คือประวัติย่อเอ๊ะไฟล์แนบต้องเป็นตระกูลไหนนะ PDF นะคะอย่าลืมนะคะใครส่งไฟล์เวิร์ดมาผิดนะและตั้งชื่อให้ถูกต้องด้วยพร้อมไหมคะระมัดระวังนะคะในส่วนของการใช้ภาษาและรูปแบบการเขียนชื่อไฟล์การตั้งชื่อไฟล์ให้เหมาะสมนะคะถือว่าเตือนแล้วนะค่ะพร้อมแล้วลงมือทำค่ะ

ตอนนี้นะคะในฐานะที่เป็นประธานบริษัทนะคะได้เปิดอีเมลมาแล้วก็พบว่ามีผู้สมัครเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะคะขออนุญาตเปิดเผยอีเมลให้เด็กๆได้เห็นกันนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการส่งจดหมายสมัครงานถูกต้องกันนะคะโดยมาดูที่จดหมายฉบับแรกนะคะส่งมาจากใครเอ่ยนันพัฒน์นะคะขออนุญาตนะคะนันพัฒน์ใช้หัวข้อว่าสมัครงานตำแหน่งผู้จัดการตรงนี้ได้ไหมลูกถูกต้องค่ะกระชับดีนะคะตรงนี้ผ่านต่อไปคำขึ้นต้น

ียนบริษัทถูกต้องค่ะต่อไปตรงนี้นะคะมีย่อหน้าเดียวก็คือไม่ได้เยื้องย่อหน้าเข้ามาเนาะดิฉันชื่อเด็กหญิงนันพัฒน้อยสำราญได้อ่านประกาศรับสมัครอันนี้เป็นการกล่าวนำใช่ไหมคะจึงมีความประสงค์สมัครงานตำแหน่งผู้จัดการนะคะแล้วก็บอกเหตุผลว่าเนื่องจากตำแหน่งนี้ตรงกับความสามารถและประสบการณ์ของดิฉันดิฉันมีความสามารถด้านการวางแผนการสื่อสารมนุษยสัมพันธ์ดิฉันเชื่อว่าความสามารถนี้จะช่วยให้บริษัทจำกัดมีผู้จัดการที่เข้าใจตัวศิลปินเข้าใจศิลปินนะลูกอย่าไปเรียกขอตัวข้างหน้าบ่ได้ไม่ได้นะคะต่อไปและแก้ไขงานเฉพาะหน้าได้ดีตรงนี้ถ้าเว้นวรรคจะดีมากดิฉันจึงได้แนบใบสมัคร1ฉบับและจดหมายแนะนำตัวเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาพร้อมจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นี้ตรงนี้เหมือนซ้ำความนะคะความซ้ำนิดหน่อยเนาะท่านสามารถติดต่อดิฉันได้ที่เบอร์และอีเมลนะคะจริงๆอีเมลถามว่าถ้าเป็นคนละเมลกับที่หนูส่งมาระบุได้แต่ถ้าเป็นเมลเดียวกันไม่จำเป็นต้องระบุนะคะแล้วก็ขอแสดงความนับถือลงท้ายถูกต้องลงชื่อเรียบร้อยไฟล์ตรงนี้สังเกตถูกต้องไหมเพื่อนถ้ากดเข้าไปก็จะมีคำว่าใบสมัครตรงนี้ให้ผ่านนะคะนันนภัทรอ่ะเรียบร้อยทั้ง2ฝ่ายคนแรกผ่านไปถือว่าใช้ได้นะคะตอบรับเข้าทำงานค่ะมาดูฉบับที่2ค่ะฉบับที่2นะคะก็คือหัวข้อเป็นสมัครงานตำแหน่งนักจิตวิทยาหัวข้อผ่านไหมเพื่อนๆสั้นกระชับและรู้จุดประสงค์เปิดเมลได้นะคะต่อไปเรียนบริษัทถึงเธอจำกัดอันนี้น่าจะตั้งชื่อขึ้นมาเองใช่ไหมดิฉันชื่อมี3 1 2 3 3 4ย่อหน้าใช่ไหมคะชื่ออะไรรับสมัครบนเว็บไซต์นี้จึงมีความประสงค์สมัครตำแหน่งบอกตำแหน่งเรียบร้อยแล้วก็บอกเหตุผลก็คือคำว่าเนื่องจากนะคะตำแหน่งที่ตรงกับความสามารถและประสบการณ์ของดิฉันย่อหน้า2เพื่อนบอกว่าดิฉันมีความสามารถด้านการพูดการให้คำปรึกษาก็ตรงกับสายงานนะคะมีผลงานมีผลงานบอกด้วยนะคะเป็นสุนทรพจน์ต่างๆนะต่อไปดิฉันเชื่อว่าความสามารถที่กล่าวมานี้จะช่วยให้บริษัทถึงเธอมีนักจิตวิทยานี่เป็นการยืนยันดิฉันจึงแนบเอกสาร1ฉบับใบสมัคร1ฉบับและจดหมายแนะนำตัวอีก1ฉบับนะคะตรงนี้ได้นะคะค่ะคล้ายๆกับฉบับแรกนะคะถูกต้องและส่วนของการแนบไฟล์ณัชยาดอนไพกาประวัติย่อพร้อมกับวันที่ถูกต้องฝั่งนี้ก็ถูกต้องรับสมัครนะคะแล้วก็ตอบรับเข้าทำงานค่ะฉบับที่3ค่ะเป็นของวีนาลูกวีนาใช้หัวข้อว่าสมัครงานถูกต้องค่ะและมีส่วนนำนะคะตรงนี้เป็นไงย่อเข้ามาให้ตรงกันนะคะก็จะถูกต้องมากขึ้นนะแล้วก็มีดิฉันมีความสามารถในการทำขนมนักเรียนสังเกตนะลูกถ้าเราจะขึ้นย่อหน้าใหม่เราก็ควรจะมีเนื้อความที่มากพอนะคะตรงนี้เป็นไงเติมอีกหน่อยก็จะมากนะคะห่างด้วนไปนิดนึงนะคะย่อหน้า2ต่อไปย่อหน้า3เป็นไงต้องให้ตรงกันย่อหน้าต้องตรงกันเห็นไหมความยากของการจัดย่อหน้าเนาะต้องระมัดระวังยิ่งการทำในมือถือก็จะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ง่ายดังนั้นตรวจสอบก่อนนะคะตรงนี้ดิฉันจึงแนบเอกสารสมัครงาน1ฉบับตรงนี้ตามแพทเทิร์นเลยถูกต้องค่ะและขอแสดงความนับถือพร้อมลงชื่อเป็นที่เรียบร้อยไฟล์งานนะคะเนื่องจากว่ามันตอนแคปหน้าจอไม่ได้ขึ้นมาแต่แนบไว้ทั้ง2นะคะก็ให้ผ่านค่ะรับเข้าทำงานเอาละค่ะและต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนของการตอบรับจดหมายนะคะและต่อไปนี้ค่ะคุณครูขอส่งจดหมายไปหาผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนะคะซึ่งคุณครูสมมุติว่าเด็กๆได้รับการคัดเลือกทุกคนค่ะยินดีด้วยค่ะเย้
ดีใจนะคะประหนึ่งว่าได้งานแล้วจริงๆแต่คราวนี้ค่ะจะได้ทำงานหรือไม่นั้นจะต้องตอบรับจดหมายให้เป็นนักเรียนทำยังไงมาดูนะคะนักเรียนตอบรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยสมมติว่าเป็นการยืนยันเข้าทำงานดังนั้นข้อความสั้นๆค่ะ1ข้อความบอกว่าดิฉันชื่ออะไรนะคะขอยืนยันการเข้าทำงานในบริษัทจุดๆๆตำแหน่งอะไรยอมรับเงื่อนไขหรือไม่และหนูจะมาทำงานเมื่อไหร่วันเวลานะคะให้เรียบร้อยจากนั้นขอแสดงความนับถือและลงชื่อเรียบร้อยนะคะพร้อมไหมเอ่ยดังนั้นผู้รับสมัครงานคะ

ตอนนี้นะคะเราได้รับการตอบกลับมาจากผู้เข้าสมัครเรียบร้อยแล้วค่ะดีใจจังเลยค่ะจะได้มีสมาชิกมาร่วมงานด้วยกันมาดูสิคะว่าเพื่อนๆตอบกลับอย่างไรบ้างจดหมายฉบับแรกค่ะฉบับแรกนะคะมโนรมชมนานะคะตอบกลับมาแล้วกระผมเด็ก

0: แผนมโนรมชมนาขอยืนยันการเข้าสมัครทำงานในบริษัทสัญญาณจากฟ้าจำกัดมหาชนกระตัวกระผมนักเรียนสามารถปรับคำได้นิดหน่อยนะคะดูนะเราจะไม่บอกว่าตัวดิฉันตัวเพื่อนตัวศิลปินเราไม่ใส่ตัวนำหน้าคำสรรพนามนะคะกระผมยอมรับในเงื่อนไขทั้งหมดของบริษัทสัญญาณจากกัดมหาชนโดยกระผมลูกเราไม่เป็นตัวเราเป็นคนโดยกระผมพร้อมทำงานระบุวันมาแล้วค่ะ2กันยายนพ.ศ. 2568ถูกต้องค่ะนี่ก็จะเป็นข้อความสั้นๆกระชับนะคะและถ้าลงท้ายเป็นขอแสดงความนับถือแล้วก็ลงชื่อมาด้วยก็จะดีมากการลงชื่อในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็เหมือนกับเป็นลายเซ็นนั่นเองนะคะยังไงก็ฝากส่วนนี้เพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะต่อไปค่ะฉบับที่2นะคะส่งมาจากนัชยานะคะบอกว่าดิฉันเด็กหญิงนัชยาดอนไพกาขอยืนยันเข้ารับการทำงานในตำแหน่งระบุตำแหน่งชัดเจนค่ะดิฉันจะขอเข้าทำงานวันแรกในวันอาทิตย์ที่7กันยายน2568บอกเวลาด้วยดีมากเลยนะคะมาให้ตรงเวลานะคะนัชยาขอแสดงความนับถือเรียบร้อยค่ะนี่คือข้อความสั้นๆกระชับจากผู้ตอบกลับนะคะและฉบับสุดท้ายค่ะสั้นกระชับนะคะดิฉันเด็กหญิงนันพัฒน์น้อยสำราญขอยืนยันถูกต้องค่ะต่อไปดิฉันยอมรับในเงื่อนไขทั้งหมดและโดยมาเหมือนกันเลยนะคะเราไม่ตัวนะลูกตัดออกดิฉันพร้อมทำงานในวันที่2มาวันเดียวคนแรกเวลา 9:30 นนะคะมาให้ตรงเวลานะคะลงชื่อด้วยก็จะสมบูรณ์มากขึ้นค่ะเอาละค่ะนี่คือตัวอย่างการรับการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะที่ครูมอบให้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในวันข้างหน้าหวังว่าเด็กๆจะปรับใช้กับงานของตนเองและงานในอนาคตของตัวเองได้ดีขึ้นนะคะเอาละค่ะมาเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเรากันในช่วงนี้ค่ะพินิจทำไทยพินิจทำไทยวันนี้ขอเสนอคำว่าแถลงการแถลงการก็คือการเป็นคำประกาศหรือว่าเป็นคำอธิบายเหตุการณ์อย่างเป็นทางการ1หรือ2ดีคะเด็กๆอะไรดีคะ1หรือ2 1หรือ2เฉลยคือ2ค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะค่ะมาจนถึงตอนนี้นะคะหวังว่าคลังคำของนักเรียนก็คงจะมีมากพอสมควรแล้วนะคะอย่างไรก็แล้วแต่ค่ะการทบทวนก็จะทำให้เราสามารถใช้คำในภาษาไทยได้อย่างถูกต้องมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่ผ่านมานะคะขอบคุณนักเรียนมากๆที่ตั้งใจเรียนแล้วก็พร้อมพัฒนาไปกับคุณครูแม้ว่าบทเรียนจะยากบ้างง่ายบ้างมันก็เป็นแรงฝืดแรงหนึ่งที่จะทำให้เราเติบโตจากสเต็ป1ไปยังสเต็ป2ได้นะคะและภาษาไทยค่ะขอเน้นย้ำนะคะก็คือเรื่องของการอ่านการเขียนการฟังการดูการพูดและสุดท้ายค่ะการวิเคราะห์การรับสารเกี่ยวกับวรรณคดีก็เป็นส่วนหนึ่งที่คนเรียนภาษาไม่ควรละเลยนะคะและหวังว่าเทคนิคทุกอย่างที่คุณครูสอนไปจากความตั้งใจของครูจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนต่อไปนะคะแล้วพบกันใหม่ในภาคเรียนถัดไปสำหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดของความเคารพ

สถาปัตยกรรมหมายถึงผลงานทางศิลปะที่ปรากฏในรูปของสิ่งก่อสร้างซึ่งมาจากการออกแบบของมนุษย์อันหล่อล้อมด้วยศาสตร์ของศิลป์ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติแขนงหนึ่งสถาปัตยกรรมในสมัยสุโขทัยส่วนใหญ่เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานับแต่รัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่1ทรงพระราชนิพนธ์ไตรภูมิพร่วงซึ่งมีอิทธิพลยิ่งต่องานศิลปะสถาปัตยกรรมไทยได้แก่ศาสนสถานในส่วนของสถูปหรือเจดีย์นั้นที่มีลักษณะเด่นและถือเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะสุโขทัยคือเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินในสมัยอยุธยางานด้านสถาปัตยกรรมยังคงเป็นส่วนหนึ่งของวิถีวัฒนธรรมด้วยภูมิปัญญาของช่างผนวกด้วยแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาภายใต้พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามมั่งคั่งของบ้านเมืองสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนต้นมีลักษณะของการผสมผสานระหว่างศิลปะลพบุรีกับศิลปะอู่ทองนิยมสร้างปรางเป็นประธานของศาสนสถานเช่นพระปรางวัดพุทธไทยสวรรค์และวัดราชบูรณะต่อมาอิทธิพลของศิลปะสมัยสุโขทัยได้แพร่มาสู่กรุงศรีอยุธยาเช่นเรื่องคติการสร้างวัดไว้ในเขตพระราชวังการสร้างพระเจดีย์ทรงกลมแบบลังกาซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมย่อเกศและเจดีย์ทรงกลมสูงเพรียวเช่นพระเจดีย์วัดพระศรีสันเพชรและวัดใหญ่ชัยมงคลในสมัยอยุธยาตอนปลายนับเป็นช่วงที่สถาปัตยกรรมแบบอยุธยารุ่งเรืองสูงสุดและศิลปะขอมเข้ามามีอิทธิพลอีกครั้งนิยมสร้างปรางใหญ่เป็นประธานของวัดและมีปรางบริวารทั้ง4ทิศเช่นที่วัดชัยวัฒนารามอีกทั้งสร้างอาคารมีเส้นหลังคาแอ่นโค้งรับกับฐานดุจท้องเรือสำเภาผนวกกับในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นช่วงที่มีการติดต่อเจริญพระราชไมตรีกับชาติตะวันตกจึงมีการนำเทคนิคสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกมาปรับใช้กับศิลปะไทยเช่นการเจาะช่องหน้าต่างแบบโค้งแหลมครั้นถึงกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชส่งสร้างกรุงเทพเป็นราชธานีแห่งใหม่โดยจำลองแบบอย่างมาจากครั้งกรุงเก่าการล่วงมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวงานสถาปัตยกรรมไทยได้รับอิทธิพลจากศิลปะจีนเข้ามาผสมผสานก็เกิดเป็นสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมนับจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมาเป็นช่วงเวลาที่ไทยเปิดความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตกส่งรับวิทยาการสมัยใหม่อย่างยุโรปโปรดให้สร้างอาคารที่มีสถาปัตยกรรมแบบกึ่งตะวันตกและแบบตะวันตกอาทิพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและพระที่นั่งอนันตสมาคมปัจจุบันประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์พระมหากษัตริย์จึงทรงมีบทบาทยิ่งต่อการอนุรักษ์สร้างสรรค์มรดกไทยดังที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานแนวพระราชดำริเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมซึ่งเน้นความเรียบง่ายประโยชน์ใช้สอยประหยัดพลังงานและอนุรักษ์ความเป็นไทยตราบถึงรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงสืบสารแนวพระราชดำริและทรงส่งเสริมงานประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมรวมทั้งสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าในแต่ละยุคสมัยเพื่อสืบทอดเป็นมรดกของชาติสืบไป

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: การเชื่อมโยงกันทั้งทางการทหารและการค้านะคะสงสัยไหมคะว่า2อย่างนี้มาเชื่อมโยงกันได้ยังไงเดี๋ยวเราไปหาคำตอบด้านในพร้อมกันเพราะว่าวันนี้จะมีนักโบราณคดีมาให้ข้อมูลกับเราพร้อมแล้วไปเลยค่ะเอาละค่ะเจอแล้วนะคะสำหรับนักโบราณคดีที่จะมาให้ข้อมูลกับเราอยู่ด้านข้างดิฉันแล้วนะคะคุณชยาดาสุวรัชชุพันธ์นะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณอ้นนะคะ
1: ค
0: ุณอ้นเป็นนักโบราณคดีปฏิบัติการให้คุณอ้นเล่าหน่อยค่ะว่าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะป้อมเพชรเนี่ยมีประวัติความเป็นไปเป็นมายังไงแล้วทำไมถึงมาตั้งอยู่ตรงนี้คะ
1: ก็ในส่วนของป้อมเพชรนะคะที่ตั้งอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยาเพราะว่าจะเห็นได้ว่ามีแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ตรงทางด้านหน้าและในขณะเดียวกันเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันตกก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมแต่ว่าถัดไปทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ำป่าสักเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นจุดที่แม่น้ำสองสายมาเจอกันแล้วก็สามารถเดินทางไปทางด้านทิศใต้ซึ่งเป็นกรุงธนบุรีหรือว่ากรุงรัตนโกสินทร์ได้เพราะฉะนั้นที่เขามาสร้างป้อมตรงนี้ก็เพื่อหนึ่งเหตุผลทางด้านการทหารค่ะ
0: แล้วเห็นบอกว่าถัดจากตรงนี้ไปอีกนิดนึงก็จะมีอีกหนึ่งป้อม
1: ใช่ค่ะ
0: ที่มีความสำคัญเหมือนกัน
1: ใช่พื้นที่ในปัจจุบันที่เห็นนะคะก็คือจะมีทั้งหมด16ป้อมตอนนี้ที่ยังปรากฏชัดเจนก็คือ2ป้อมแต่ว่าในเอกสารเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันออกขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีป้อมที่มันอยู่ตรงมุมของทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกา
0: ะ
1: กรุงศรีอยุธยาทั้งหมด3ป้อมด้วยกันคือก็ป้อมเพชรแล้วก็ป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงแล้วก็ป้อมหอราชคฤห
0: ์แล้วสำหรับป้อมหอราชคฤห์เนี่ยนะคะมีความสำคัญยังไงคะ
1: ก็สำหรับทั้งป้อมหอราชคฤห์กับป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงเนี่ยค่ะปรากฏในเอกสารโบราณก็คือเป็นภาพวาดของชาวฮอลันดารูปทรงเนี่ยเป็นแบบแปดเหลี่ยมส่วนความสำคัญเนี่ยว่าเคยเป็นพื้นที่ที่พระมหาธรรมราชาค่ะทรงใช้บัญชาการในขณะที่รบกับพญาละแวกในขณะที่พญาละแวกเนี่ยยกทัพมาตั้งอยู่ที่ขนอนบางตะนาวศรี
0: ค่ะก็เหมือนเป็นจุดที่ใช้วางแผนการรบว่าอย่าง
1: นั้นใช่ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ย้อนกลับมาตรงนี้ค่ะพี่อ้นจุดนี้ป้อมเพชรอย่างที่เราเกริ่นบอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ตอนต้นว่านอกเหนือจากเรื่องของการทหารแล้วยังเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการค้าด้วยม
1: ัน
0: ไปเกี่ยวกันได้ยังไงคะ
1: ก็อย่างที่เราทราบกันดีว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยเจริญขึ้นเพราะว่ามีความสำคัญเรื่องค้าขายเป็นหลักยุทธศาสตร์ตรงนี้นอกจากเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญทางการทหารแล้วก็ยังเป็นยุทธศาสตร์ที่เวลามีเรือสินค้ามาจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นทั้งในแผ่นดินหรือว่านอกแผ่นดินเนี่ยค่ะทุกที่เนี่ยก็จะมาจอดอยู่ตรงหน้านี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าบางกระจะเพราะฉะนั้นตรงนี้ในอดีตอะค่ะก็เลยจะเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นตลาดน้ำวนบางกระจะก็จะเป็นการถ่ายเทสินค้าหรือว่าแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อที่จะเอาใส่เรือเล็กแล้วก็ค้าขายในกรุงศรีอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายเทจากเรือสำเภาใหญ่ค่ะ
0: แม้จะเป็นจุดเล็กๆนะแต่ว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากทีเดียวเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่จะมาพระนครศรีอยุธยาก็อย่าไปแต่วัดใหญ่ๆนะคะมาจุดเล็กๆแบบนี้บ้างและที่สำคัญคุณอ้นคะจุดนี้อย่างที่บอกยุทธศาสตร์ดีไงโอ้โหร่มรื่นนะคะแล้วก็ริมฝั่งแม่น้ำมองเห็นเวิ้งน้ำได้สวยงามทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณคุณอ้นด้วยค่ะที่มาให้ความรู้กับเราขอบพระคุณนะคะ
1: ดีค่ะสวัสดี
0: ส่วนคุณผู้ชมคะกรมศิลป์อยากเล่าปี3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนอีกรับรองว่าได้ความรู้เหมือนเดิมแน่นอนวันนี้เราทั้ง2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: You guess we have A and B Who think A raise your hand ในเรียนปลายทางใครคิดว่า A ภาพ A เป็น AI ทำ Who think B is AI And let's see So the first one the cat is AI generated andNumber B is real painting อันนี้คือภาพวาดจริงนะส่วน ภาพ A นะครับเป็น AI ที่ generate มานะซึ่งก็มีความใกล้เคียงอยู่มีความเป็นภาพวาดอยู่นิดๆ นะครับ so let's see the next one this one which one is AI generated which one is AI how do you think A or B who think A raise your hand who think B raise your hand why do you BBecause the detail, because what else? The color, the like some gleaming stuff, some coloring, okay? And let's see, the AI is B, okay? And the first one is real painting, okay? นักเรียนปลายทางลองจำแนกความแตกต่างระหว่าง A กับ B นะครับว่า real painting กับ AI generate เป็นอย่างไรนะครับผม And the next one, which one is AI generate?We have two colors. Let's see. Who think A? A is AI generate. Who think it's B? B, okay. So most of you think it's B, right? So why do you think it's B? It's kind of like very, like more beautiful than the first one. okay, and let's see. This is oil painting on canvas. Oil.Paintings on canvas and the first one is real painting and the second one is AI generated so you can see that in this era AI can imitate the pictures the painting the portrait like the real painting นะปัจจุบันนี้ AI สามารถทำได้ใกล้เคียงกับ real painting มากแล้วก็ผลงานจริงมากๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับปัจจุบันนะครับจะเห็นว่า AI มีอิทธิพลหรือว่ามีผลต่อผลงานหรือการเรียนรู้ของเรามากๆเลยนะครับ So everybody have you ever used AI before have you ever used AI who use AI raise your hand What kind of AI do you use ChatGPT What else What else Copilot What else Gemini Okay so we have many AIs right in the current era นักเรียนปลายทางครับ What kind of AI do you use And number twoWhich one do you prefer the most between Copilot, ChatGPT, many things? Which one is the best for you? ChatGPT. I think nowadays you can create a picture and stuff and some video from ChatGPT too. นะ ChatGPT ตอนนี้สามารถสร้างภาพว่าภาพหรือว่าวิดีโอได้ด้วยแล้วนะครับผมต่างๆนานา Okay. So everybody can.You guess what we're going to learn today? Can you guess? AI, technology, about the different kinds of AI. So first of all, everybody, we have to talk about the vocabulary first. I want you all to bring up your notebook and take notes for this new vocabulary. Okay. The first one. Smart technology that makes computers and machines things and learn like people. นะครับผม So.This we call AI. AI is smart technology that makes computers and machines think and learn like people. AI. Do you know AI? So what does AI stand for? Who knows? Ring a bell. Okay, let's try. Group 5, AI. What does AI stand for?
1: AI ย่อมาจาก Artificial Intelligence ค่ะ
0: โอเค Thank you very much Group 5 2 points นะครับผมAll right everybody almost correct Let's see นะครับใกล้เคียงมากๆ 90% นะครับผม AI stands for Artificial Intelligences or Intelligence นะครับ Let's listen to the audio
2: Artificial Intelligence
0: One more time
2: Artificial intelligence.
0: Your turn. Everybody repeat after me. Artificial.
3: Artificial.
0: Intelligence.
3: Intelligence.
0: Artificial intelligence.
3: Artificial.
2: Artificial intelligence.
0: One more time. Artificial.
3: Artificial.
0: Intelligence.
3: Intelligence.
0: Okay. So what is artificial? Art. You can see the word art. เห็นคำว่า art ไหม art หมายถึงสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นคำว่า artificial แปลว่าสิ่งที่ไม่ใช่ความจริงเช่นดอกไม้จะมี real flowers คือดอกไม้จริงๆที่เราไปเก็บมากับ artificial flower ก็คือดอกไม้ประดิษฐ์ใช่ไหมครับ artificial แปลว่าสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นนะครับคำว่า intelligence everybody repeat after me intelligence intelligence แปลว่า your wisdom ก็คือสติปัญญาของเรานะครับภาษาไทยจึงแปลคำว่า artificial intelligence ว่าปัญญาประดิษฐ์นะครับหรือ AI นั่นเองจะเป็นคำยากสักนิดหนึ่ง everybody one more time
2: artificial intelligence
0: your turn one two go so you stress on fi artificialArtificial intelligence. And let's see the example. AI is helping doctors detect diseases more quickly. นะครับผม AI is in every area of study, like in school, in hospitals, in police stations, in malls, in company. So in a hospital, AI can help the doctor to detect the diseases. Who can remember the word diseases? ตั้งแต่บทแรกที่เราบทที่2ที่เราเรียนนะครับคำว่า diseases นะครับแปลว่าอะไรใครจำได้ ring a bell group 5 okay and change the new person please disease ใครจำได้นะครับว่า doctor กับ disease มีความเกี่ยวข้องมีความเกี่ยวข้องอย่างไรนะครับ doctor กับ disease เราจะทวนความรู้เดิมๆที่เราเรียนไปเราห้ามลืมเด็ดขาดนะครับ disease
4: Disease แปลว่าโรคครับ
0: โรคหมายถึงโรคของเราใช่ไหม
4: โรค
0: ภัยไข้เจ็บใช่ไหมครับ Giving hand to group number 5 one point นะครับผมแสดงว่า AI เนี่ยอาจจะมีส่วนช่วยในการตรวจสอบหรือค้นหาโรคของโรงพยาบาลกับคุณหมอนะครับอาจจะช่วยคุณหมอในการวินิจฉัยโรคต่างๆได้ Next one This one Gemini who used Gemini before who has used it okay soA person or an organization who creates something. For example, Google create Gemini. Is the owner of Gemini. We call a person or a company who creates one thing. Like creator. Everybody listen to the audio.
2: Creator.
0: Your turn, creator.
3: Creator.
0: Create an A, you stress on A, creator. Everybody, one more time, creator.
2: Creator.
0: Creator is a person or organization that creates one thing. For example, if Google creates Gemini, we call Google is the creator of Gemini, okay? If you create one website, we call you are a creator of that website, okay?So what does it mean, creator in Thai? ผู้สร้างหรือผู้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมานะครับ So Google DeepMind นะครับ Google DeepMind เนี่ย is the creators of Gemini คนที่สร้าง Gemini ขึ้นมาก็คือ Google DeepMind เขาเป็นเครือของ Google นะครับ Google DeepMind นะครับผมโอเค Everybody one more time creator correct can I pass okay next one this one is ChatGPT who has ever used ChatGPT who love it wow students here loves ChatGPT very much okay something that makes a product different when we talk about AI we always talk about how this AI or that AI can help you for example if you want to write a short story you use the prompts in ChatGPT for example so what can ChatGPT do What can ChatGPT do for you? Ring a bell if you know. What can ChatGPT do for you? Okay, group 3. How can it help you?
4: ค้นหาประมวลผลครับ
0: ค้นหาประมวลผลเกี่ยวกับอะไรดีที่เราชอบทำ
4: Generate picture
0: Generate picture นะครับสร้างรูปภาพ Thank you very much group 3 1 point Anything else that ChatGPT can do for you? Group 4 Group 4 first
5: Answer your question orSolving your problem.
0: Answer your questions and solving the problems. Thank you very much, group. For 2 points, and any groups, group two. What can ChatGPT do for you?
5: Find information.
0: Find new information. Thank you very much, group two. 1 point. Okay, so what do we call those things like

0: generate pictures, help solving the problem, find information, and answer the question. This thing we call feature. Listen to the audio.
1: Feature. Feature. Feature.
0: Your turn, feature.
2: Feature.
0: Feature.
2: Feature.
0: What is feature? Feature is the thing that the AI can do, like generate picture, find information, help you solve the problems, answer your questions, for example. We call features, features or functions, okay? So what is it in Thai? How AI can help you? We call the features, นะครับ ก็คือเป็นเหมือนสิ่งที่เขาทำได้นะครับ เป็นองค์ประกอบของเขานะครับ สิ่งที่เขาทำได้ สิ่งที่ AI นั้นทำได้ For example, ChatGPT's main feature is creating new content. Now, main feature, what does it mean main? The most important thing, important part of ChatGPT is creating new content. Now, new content. What does it mean content? เราเรียนไปแล้ว content ในตอนช่วงหน่วย entertainment content แปลว่าอะไรนะครับคล้ายๆเนื้อหาที่เราทำนั่นเองนะครับผมโอเค everybody one more time feature. Next one this is copilot who used copilot before copilot นะ copilot can help you do many things but one important thing is this one coding นะ so the process of becoming an expert in a particular area so copilot is expert incoding but ChatGPT is not expert in coding and we have like many kinds of AI that is good for other thing but not for coding but Copilot is an expert in coding we call this one very difficult ones okay listen to the audio
1: specialization
0: one more time
1: specialization
0: everybody repeat onrepeat after me, specialization.
2: Specialization.
0: It's come from the word special, and then lization, specialization.
2: Specialization.
0: One more time, specialization.
2: Specialization.
0: Specializations mean the thing that the AI is expert in. คือสิ่งที่ AI นั้น expert in แปลว่าอะไรหมายถึงว่าเน้นย้ำหรือว่าเชี่ยวชาญกว่า AI ตัวอื่นๆเช่น Copilot เนี่ยเขาจะมี specialization in coding เขาจะมีการเขียนโค้ดได้แม่นยำกว่า AI ตัวอื่นๆนะครับถามว่า AI อื่นมีทำได้ไหมก็แต่ผู้พัฒนาหรือ creator เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องนี้มากแต่ของ Copilot เนี่ย creator เขาจะเน้นเรื่อง coding มากๆแสดงว่าคนที่ทำงานด้าน programming นะครับเขียนโปรแกรมต่างๆเนี่ยเขาก็มักจะใช้ Copilot เป็นตัวตั้งส่วน ChatGPT เมื่อกี้เขาบอกว่าเน้นเรื่องอะไรนะCreating new content, ChatGPT ก็จะเป็นการสร้างเนื้อหาใหม่ๆต่างๆนะครับผมโอเค so Copilot specializations in coding tasks นะครับมีใครในห้องเราต้นทางนะครับชอบเกี่ยวกับการโคดดิ้งเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม Java Python ต่างๆมีใครทำไหมนักเรียนปลายทางมีใครชอบหรือเปล่านะครับเขียนโค้ดโปรแกรมต่างๆนะครับลองแชร์ดูแล้วอาจจะลองใช้ Copilot ได้นะครับผมโอเค next one this oneWhat do we call this application or AI? Gemini or Gemini? Don't say it's Gemini, นะครับ it's funny, นะครับ it's ridiculous, นะ Gemini, นะครับ it's one AI, นะครับ So, to deal with something difficult. So, when it help you. For example, one AI can help you do many things. For example, group 3 said, ChatGPT can help you generate picture, right? Generate picture.So, I can say ChatGPT can help you generate picture. What do we call when the thing can help you or can solve the problem? We have one word that means helping or solving. For example, if you have a problem in your life, you ask ChatGPT. So it help you find new information or help you find one answer.So if it help you or solve any problem, we call it handle. Everybody, one more time.
1: Handle.
0: One more time.
1: Handle.
0: Your turn. One to go. Handle.
2: Handle.
0: Handle means to fix the problems or to solve the problem. Because it comes from the word hand. You know hands. Do you have hands? เราทุกคน

0: ี hand ใช่ไหมมีมือเราใช้มือในการทำสิ่งไหนเช่นเวลาเราต้องการจะแก้ปัญหาอะไรบางอย่างเราก็ใช้มือในการแก้ปัญหานั้นซ่อมรถซ่อมอุปกรณ์ใช่ไหมมันจึงมีเป็นรากศัพท์ของคำว่า handle ที่แปลว่า solving หรือ helping something นะครับ so to deal with something difficult ถ้ามีภาระงานอะไรที่ยากๆ AI จะช่วย handle ได้ handle น่าจะแปลว่าอะไรแก้ปัญหานะครับเช่น Gemini can also handle hard questions นะ for example if you have a broken heart if you have a broken heart or you feel heartbroken ถ้าเรารู้สึกอกหัก soYou can use ChatGPT or Gemini to handle your problem นะเราสามารถใช้ AI ในการช่วย handle ปัญหาชีวิตของเราได้นะถาม ChatGPT ว่ารู้สึกเศร้ามากวันนี้จะทำอย่างไรดีนะครับน้องนักเรียนต้นทางนะครับน้องชอบใช้ ChatGPT กับ AI ในการตอบปัญหานี้เสมอนะครับช่วย handle ปัญหาความรักนะครับนะครับนักเรียนประธานมีใครใช้ ChatGPT ในการ handle อะไรลองแชร์ได้นะครับผม Next one this one so we use ChatGPT we use AI we use Copilot we use GeminiTo handle something very important, and in the future, I believe you are going to use it. We call this one the studies of subjects in order to discover a new understanding of it. You find new information. เวลาคุณครูบอกว่าให้เราไปทำรายงานสืบหาข้อมูลต่างๆนะครับเราจะเรียกสิ่งนี้ว่า research. Okay, listen to the audio.
1: Research.
0: One more time.
1: Research.
0: Your turn. One to go. Research.
2: Research.
0: Research แปลว่าอะไรครับ Research Research ตัวนี้นะครับเน้นที่พยางค์แรกเป็นคำนามนะครับก็จะแปลว่าวิจัยหรือรายงานต่างๆที่เราทำเป็นการรวบรวมข้อมูลนะครับในระดับของเราอาจจะยังไม่ได้ทำถึงขั้นวิจัยที่เป็นรายละเอียดมากนะครับเราอาจจะทำแค่รายงานเบื้องต้นนะครับถ้าเราทำ Research เนี่ยเราอาจจะต้องใช้ข้อมูลเยอะมากดังนั้น AI จึงมีส่วนสำคัญในการช่วยเรา Research ต่างๆได้ในปัจจุบันก็จะยิ่งช่วยให้การทำรีเสิร์ชของเราง่ายขึ้นนะครับผมทุกคนอย่าลืมนะครับ where do we put the stress on the first or second syllable we call research or research research or research if it is a noun we set on the first syllable we call research it is a noun ถ้าเรา stress พยางค์แรกจะเป็นคำนามคือ research แต่ถ้าเรา stress พยางค์ที่สองเป็น research จะเป็น verb แปลว่าค้นหานะ researchOkay, present straight ให้ถูกนะครับผม Okay, so Gemini is often used in research. เขาบอกว่า Gemini มักจะถูกใช้เพื่อการอะไรนะครับ in research เพื่อใช้ในการทำพวกวิจัยวิทยานิพนธ์ต่างๆนะครับหรือว่ารายงานต่างๆของเด็กรุ่นเราโอเคเนาะ Everybody one more time research.
2: Research.
0: research
2: research
0: correct okay that's it everybody how many vocabulary do we have?Six, นะครับ what does AI stand for again? Artificial intelligence. Okay, artificial intelligence. So in this handout number two, we have three influential artificial intelligences. I have three AIs for you. นะคุณครูมี3 AI ให้เราในใบความรู้นี้ที่2นะครับผมคุณครูปลายทางสามารถแจกให้กับนักเรียนได้เลยนะครับ So I want everybody to read this AIthree influential artificial intelligences together and then you highlight the word that you don't know and then I will explain what the meaning is okay เดี๋ยวนักเรียนลองดูตามไปด้วยเลยคำไหนที่เป็นคำศัพท์ใหม่ที่เราไม่รู้นะครับให้ดูตามไปด้วยแล้วก็เขียนลงในใบความรู้ของเราได้เลยนะครับผม so three influential artificial intelligences or three influential AIs นะครับ okay what is the first AIWhat is the first AI?
2: ChatGPT.
0: Oh, like everybody chalk.
2: Yeah.
0: Everybody clap. Everybody chalk clap.
2: Yeah.
0: Everybody clap chalk.
2: Yeah.
0: Clap clap. Chalk chalk. Hi hello.
2: Hello hi.
0: Hi hello hi.
2: Hello hi hello.
0: Correct. So the first one, ChatGPT. Let's see. What can ChatGPT help you? ChatGPT made of AI is made by OpenAI. Now.อันนี้คือองค์กรหรือ organization ของเขาชื่อ OpenAI นะครับเป็น the creator is smart computers that can talk with people talk แปลว่าอะไรนะครับ talk คุยกับใครเราได้คุยกับใครได้ people and write text chat answer questions สามารถเขียนแล้วก็ตอบโต้คำว่า chat ก็คือการพูดคุยตอบโต้ writing essays and summarizing information

0: สรุปข้อมูลต่างๆได้นี่คือ AI นะคำว่า summarizing นะครับใครไม่รู้ไฮไลท์ไว้เลยนะครับ summarize แปลว่าการสรุปนะครับสรุปข้อมูลนะครับ information แปลว่าข้อมูลต่างๆนะครับโอเค so who is the creators of ChatGPT ring a bell ครับ group 4 who is the creators of ChatGPT
1: OpenAI
0: OpenAI thank you very much group 4 one point นะฮะOkay, and what's ChatGPT can help you? It's the main features is creating new content, making it useful for many things, for a customer, and knows how to understand what people are saying and gives good answer, so it can chat. So the main feature is creating new content, okay?And you can see it's specialized in customer service to entertainment นะครับผมนะอาจจะมีสิ่งสำคัญคือ customer คือ customer แปลว่าอะไรนะครับ customer เกี่ยวกับการเกี่ยวกับลูกค้านะครับเพราะเกี่ยวกับการทำคอนเทนต์ต่างๆเพื่อสำหรับผู้ประกอบการ influencer ต่างๆในการทำคอนเทนต์ในการสร้างเรื่องราวต่างๆและก็ entertainment What does it mean entertainment Who can remember entertainment YeahLike something that entertain you or make you happy or make you fun. So the creators of ChatGPT is OpenAI, and the feature is creating new contents. The specialization is customer service to entertainment. So I have this one prompt for ChatGPT. คุณครูสามารถใส่ prompt นะ prompt คืออะไร prompt คือข้อมูลที่เราป้อนลงไปนะคุณครูบอกว่า write a short story about a robot.ให้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับโรบอทคืออะไรนะหุ่นยนต์ที่ who wants to become a student in a human school โรบอทตัวนี้อยากจะเป็นนักเรียนกับนักเรียนทั่วไปในโรงเรียน use past tense verb และให้ใช้ past tense ให้ใช้โครงสร้างอดีตในการเขียนเรื่องนี้นะครับดูว่า ChatGPT จะเขียนอะไรมาให้ครูนะครับเขาเขียนเกี่ยวกับเรื่อง robo หุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ใน workshop นะครับ every day he watch student walkเขาเห็นคนเดินผ่านไปผ่านมาเขาก็เลยอยากเป็นมนุษย์ขึ้นมานะครับผมแล้วเขาก็เข้าไปเรียนคลาสกับเพื่อนๆได้แล้วจะเห็นว่า ChatGPT สามารถสร้างเรื่องราวได้และใช้เทนส์ได้ถูกต้องหมดเลยคือ past tense เป็นช่องที่2หมดเลยนะครับผมแสดงว่าถ้าเราอยากจะสร้างเรื่องราวอะไรเรื่องหนึ่งในอนาคตถ้าเราอยากจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ ChatGPT จะมีส่วนช่วยเรามากๆเลยโอเคเนาะ Next one everybody shout everybody clap clap clapClap, clap, clap. Gemini. Who loves Gemini? You haven't used it? Okay, in Gemini, it's made by Google DeepMind. And it's very good at understanding and creating text and can handle hard questions. So it can solve problems, scientific data, and deep information. Focuses on more being exact and giving deep information. So in Gemini, who is the creator of Gemini? Ring a bell. Group one, ครับ. Okay. Who is the creator of Gemini?
2: Google DeepMind.
0: Google DeepMind is the company, right? Thank you very much, group one, ครับ. 2 points, นะครับ. Google DeepMind is the creators of Gemini. And what are the features of, the main features of Gemini? Ring a bell. Group four again, ครับMain features of Gemini. We have many things, you can choose some of them.
1: Create text and handle hard questions.
0: Creating text and handle hard questions. What does it mean handle, can you remember?
1: ในการรับมือหรือว่าแก้ปัญหา
0: Okay, thank you very much group for 2 points. Okay. And what is the specialization of Gemini?Ring a bell. You can guess, นะครับ Ring a bell if you know. Go five. Okay. What is the specializations of Gemini? We have many things you can try.
3: Gemini is good for solving problems and explain in scientific way.
0: Thank you very much. Go five. นะครับผม So Gemini is good for scientific data. นะครับ Gemini เนี่ยจะเน้นเรื่อง scientific science. What does it mean science? วิชาอะไรเอ่ยคุณรู้ไหม scientific data คือข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับเขาจะมีความพิเศษในด้านนี้จะแม่นยำนะครับเพราะเขาจะ AI เขาก็จะไปจับกับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เป็น research ทั่วโลกนะครับผมเช่นGoogleใส่พร้อมว่า find three amazing but little known facts about spaceThat are not usually taught in school and explain them in simple words. ครูบอกว่าให้ขอเรื่องจริงเกี่ยวกับspace เกี่ยวกับอวกาศสัก3เรื่องที่คนไม่ค่อยรู้เจมินายบอกครูมาหลายอันหนึ่งในนั้นเขาบอกว่า the smell of space กลิ่นของอวกาศมีใครรู้ไหมว่าอวกาศมีกลิ่นแบบไหนนี่เจมินายสามารถเล่าให้ครูฟังได้หมดเลยบอกว่าAstronauts who have been on spacewalks say that space has distinct smell described as a mix of hot metal, sear steaks, and welding fumes. นะครับเขาบอกว่าเหมือนกับกลิ่นเหล็กที่มันเป็นแบบไว้กลิ่นเหล็กร้อนๆรวมกับสเต็กที่กำลังเสียอยู่บนกระทะนักดาราศาสตร์บอกแบบนั้นนะครับผมที่เขาเคยขึ้นไปบนอวกาศแล้วกลิ่นของอวกาศเป็นกลิ่นแบบนั้นเลยนะครับมีใครเคยทราบไหมครับแชทเจมินายจะมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เยอะมากเราลองไปถามแชทถ้าไปถามเจมินายได้เลยนะครับผม And the last one co-pilot everybody shout everybody clap okay let's see co-pilot นะ who is the creator of co-pilot go three
1: open AI
0: open AI thank you very muchThank you very much, Group 3, 2 points. นะครับผม So the creators of Copilot is OpenAI with GitHub, okay? And what are the features of Copilot? Ring a bell. Group 2.
1: Write code.
0: Writing code, right? Thank you very much, Group 2, 2 points. Okay. And you said, what is the specializations of Copilot? Ring a bell.Go for นะ Specializations of co-pilot นะครับผม You can say co-pilot is specialized for
1: It can understand different programming language or coding tags
0: Coding tags Thank you very much Go for 2 points นะครับผม Co-pilot จะมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการโคดิ้งนะครับ Let's see So I use the prompt for co-pilot Write a Python program that asks the user for their names and ageThen print hello you will be next year นะครับให้เขียนโค้ดให้นะครับ Copilot ก็จะเขียนโค้ดออกมาเลยเป็นโค้ด Python แบบนี้นะครับผมใครที่เรียนโปรแกรมในอนาคตนะครับก็ Copilot ก็จะมีส่วนช่วยเรามากๆเลยนะครับโอเค everybody in this worksheet number 1 contrast and compare นะครับ so I want you to read this passage again and then identify the characteristics of each AI นะครับคุณครูอยากให้เราจำแนกนะครับเอกลักษณ์ของแต่ละ AI ทั้ง3ตัวที่เราเรียนไปมี feature specialization แล้วก็ creator ไม่ยากนะครับง่ายมากโอเค so I give you some time นะนักเรียนปลายทางคุณครูสามารถแจกใบงานให้กับนักเรียนได้เลยนะครับสำหรับนักเรียนต้นทางนะครับนักเรียนต้นทางนะครับเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนตัวแทนนะครับช่วยแจกเพื่อนนะครับช่วยแจกเพื่อนนะครับ North can you give me your hand okay this one for each okay เก่ง one for each okayนักเรียนปลายทางสามารถเริ่มทำใบงานได้เลยนะครับผมโอเคนะฮะโอเค I give you some time go on

0: All right, everybody, have you finished?
1: Yeah.
0: Everybody clap. Everybody shout.
1: Shout.
0: Clap shout. Okay, so in this worksheet, I want some volunteer here on site to present it to your friend back home. Okay, the first group, welcome. Big round of applause for group number 3. Take the mic, please.
2: The ChatGPT feature is summarizing, and a special section.
0: Specialization
2: is create new contents, and creator is OpenAI. And the Gemini feature is handle hand correction and create text. And specialization is
0: for Gemini
2: is solving problem and
0: scientific
2: data, and creator is Google DeepMind. Copilot feature is fix mistake and voice code, and Copilot specialization is understand different programming
0: languages.
2: And creator is OpenAI with GitHub.
0: Okay, so we have all of the 3 AIs นะครับนักเรียนปลายทางได้เหมือนกับเพื่อนๆปลายทางไหมนะมีการสะกดผิดนิดนึงนะครับคำว่า specialization มีตัว i ด้วยนะมีตัว i ด้วยตรงนี้นะครับ lization นะครับ lization นะ fix mistake เขียนห่างกันนิดนึงนะโอเคอ่ะถือว่าสอดคล้องตรงกันนะครับมีผิดนิดหนึ่ง I give you 4 points นะ4คะแนน giving hand to group number 3 next one is group number 2so other group you can write the numbers นะครับกลุ่มอื่นๆนะครับอย่าลืมเขียนเลขที่ไว้ที่หลังกระดาษของเราด้วยนะครับผมOkay, welcome group number 2. เดี๋ยวเพื่อนๆปลายทางดูนะครับว่าเหมือนกับของเพื่อนๆต้นทางหรือเปล่านะครับ
3: The feature of ChatGPT is talk with people, write, chat, answer question. The specialization is can create new content. The creator of ChatGPT is OpenAI.The feature of Gemini is creating text, handle hard question, and solving problems. The specialization is scientific data. The creator of Gemini is Google DeepMind.
4: Copilot นะคะก็คือ help make text, explain programming, specialize for coding chat.Open AI with GitHub.
0: Okay, so everything looks good. Okay, everybody, thank you very much. นะครับผมนักเรียนปลายทางนะครับลองเช็คดูว่าได้เหมือนกับเพื่อนๆต้นทางหรือเปล่า Group 2, thank you very much. 5 points. Give a big hand, big round of applause. นะครับ Thank you very much. นะครับผม All right, everybody. Now let's see. นะครับ What you learned today.So today you have learned about 3 different AIs. The first one is creator. We have ChatGPT, we have Copilot and Gemini. So we have creator. What does it mean, creator? A person who create. What about specialization? How expert it is, นะครับผม The.Expert thing that an AI can do, นะครับ What about feature? What AI can do? How are they different from specialization? นะครับ Feature กับ specialize ต่างกันยังไงครับ How are they different? Feature คือสิ่งที่ทำได้โดยหลักๆทั่วไปใช่ไหมครับ Specialization คืออะไรสิ่งที่ good at it or expert at it นะครับ What they expert at or what they are expert in and what they are good at นะครับผม okay specialization okay everybody next time we going to continue the lesson on smart living with AI number 2 okay and teachers and student back home you can download worksheet number 2 3 influential artificial AI intelligences from www.drtv.ac.th All right, everybody clap. Everybody chak. Everybody chak clap. Everybody clap chak. Chak chak. Almost missed it. So I have the quotes from Sydney J. Harris, an American journalist for the Chicago Daily News. He said, the real danger is not that computers will begin to think like humans, but that humans will begin to think like humans.computers นะครับซินนี่บอกว่าอะไรนะครับซินนี่บอกว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของ AI หรือของโลกยุคใหม่เนี่ยไม่ใช่ว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยจะคิดได้เหมือนกับมนุษย์แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือมนุษย์เนี่ยจะเริ่มกลายเป็นคิดเหมือนกับคอมพิวเตอร์แทนหมายถึงคอมพิวเตอร์ทุกวันนี้มันกำลังคิดมากกว่าเราส่วนเราคิดน้อยลงแล้วเรากำลังจะกลายเป็นคอมพิวเตอร์ในยุคเก่าไปแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วอย่า AI หรือคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีนะครับต่างๆนะครับมาครอบงำหรือมามีผลกระทบต่อความคิดและก็การทำงานของเรานะครับผมใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็ส่งผลอันดีต่อชีวิตประจำวันของเรานะครับ Alright everybody let's enjoy the rest of the day thank you very much see you again next time
1: Let's thank the teacher.
5: Thank you, teacher.
1: Bye-bye.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ิถีชีวิตของคนไทยมีความเกี่ยวพันสืบสานกิจวัตรและศรัทธากับสายน้ำมาแต่โบราณนับแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันหลักฐานจากศิลาจารึกและเอกสารบ่งบอกว่ากรุงสุโขทัยปรากฏการใช้กระบวนเรือหลวงเพื่อต้อนรับพระภิกษุที่จาริกกับจะเกาะลังกาและมีการประกอบพระราชพิธีบางอย่างที่ใช้เรือหลวงกล่าวได้ว่ามีเรือพระราชพิธีนับตั้งแต่นั้นเรือพระราชพิธีเป็นชื่อที่ใช้เรียกเรือพระที่นั่งและเรือประกอบกระบวนในการเสด็จพระราชดำเนินพยุหายาตราชลมาศในการพระราชพิธีต่างๆของพระมหากษัตริย์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแม้เรือพระราชพิธีถูกระเบิดสงครามทำลายเสียหายไปมากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูสืบสารธรรมเนียมการเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหายาตราชลมาศเพื่อเป็นการเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมของชาติให้คนไทยภาคภูมิใจและชาวโลกได้รู้จักการจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีมีการจัดริ้วกระบวน2อย่างคือกระบวนเรือพยุหายาตราใหญ่ชลมาศและกระบวนเรือพยุหายาตราน้อยชลมาศโดยในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9มีการจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีเนื่องในพระราชพิธีและรัฐพิธีสำคัญทั้งสิ้น17ครั้งอาทิเช่นงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรวิหารเป็นต้นซึ่งกระบวนพระยุหายาตราชลมาศเป็นหนึ่งในโบราณราชประเพณีของไทยที่ยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไป

0: จากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงภายนอกบ้านสามารถเกิดขึ้นได้เสมอทั้งจากภายในชุมชนบริเวณรอบๆบ้านหรือโรงเรียนความรุนแรงมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับภายในครอบครัวเช่นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดจากคำพูดการทำร้ายร่างกายและการล่วงละเมิดทางเพศโดยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในชุมชนเช่นเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนที่รู้จักและไม่รู้จักเด็กมีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเด็กมีความเสี่ยงที่จะต้องอยู่คนเดียวโอกาสการถูกล่วงละเมิดในที่ลับตาคนจะมีสูงมากยิ่งขึ้นความรุนแรงที่เกิดจากโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ความรุนแรงจะเกิดจากครูและเพื่อนครูไม่สามารถที่จะทำโทษเด็กรุนแรงเกินไปและไม่สามารถใช้คำพูดทำร้ายจิตใจเด็กหรือละเมิดสิทธิของเด็กรวมถึงไม่สามารถคุกคามทางเพศต่อเด็กซึ่งบทลงโทษเด็กในโรงเรียนไม่สามารถจะลงโทษให้รุนแรงแบบใดก็ได้ต้องลงโทษด้วยความเหมาะสมตามฐานของความผิดที่ควรจะเป็นตามวัยของเด็กแต่เด็กเองก็จะต้องมีระเบียบวินัยตามเงื่อนไขของโรงเรียนด้วยซึ่งเป็นหน้าที่ของเด็กที่ควรกระทำความรุนแรงที่เกิดจากเพื่อนคือการบูลลี่เป็นการรังแกและการแกล้งกันทั้งการใช้วาจาและการทำร้ายร่างกายเพื่อกดดันยั่วยุเยาะเย้ยนินทาเสียดสีหรือชกต่อยรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเกิดความรุนแรงเด็กต้องตั้งสติและเลือกอยู่ในที่ปลอดภัยเรียกความเชื่อมั่นให้ตัวเองปรึกษากับผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้เพื่อหาวิธีการแก้ไขและหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดถ้าเด็กไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานมูลนิธิและหน่วยงานของรัฐในการให้คำปรึกษาและเข้ามาช่วยเหลือต่อไป

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันเผลอหลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: พายแรง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
1: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ้ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุ depression พายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเดซี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์และเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในช่วงหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
0: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
1: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
0: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
2: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลก กับพายุสุริยะได้เลย
1: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
0: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
1: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
2: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
4: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
0: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
2: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
1: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้มีความสุขยังไงล่ะ
0: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทําของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทําของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกรมศิลป์อยากเล่าปี3วันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาร่วมภาคภูมิใจกับการแสดงอีกหนึ่งแขนงนะคะก็คือหุ่นหลวงที่อยู่ด้านข้างดิฉันนี่เองแล้วก็ต้องบอกนะคะว่าหุ่นหลวงที่คุณผู้ชมเห็นไม่ได้เคลื่อนไหวมาเป็นเวลากว่า100ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหุ่นหลวงมีที่มาที่ไปอย่างไรหาคำตอบด้วยกันค่ะกับท่านดร.ไพโรจน์ทองคำสุขนะคะท่านเป็นนักวิชาการละครและดนตรีชำนาญการสังกัดสำนักงานสังคีตกรมศิลปากรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์คะเดี๋ยวถามถึงที่มาที่ไปของหุ่นหลวงกันก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกคุณผู้ชมเมื่อกี้ไม่ได้เคลื่อนไหวมาเป็นร้อยปีแล้วแต่จริงๆอายุของหุ่นหลวงมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
1: ครับแน่นอนครับมีมากกว่านั้นครับมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเรียกว่าต้นกรุงเลยทีเดียวนะครับเพราะเราพบหลักฐานที่เป็นชื่อของช่างหุ่นก็คือหลวงพยนต์หุ่นหลวงเป็นชื่อนามของท่านเลยปรากฏอยู่นะครับและตัวหุ่นหลวงเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่ามีที่มาที่ไปอย่างน่าอัศจรรย์ใจนะครับนอกจากจะมีความเก่าแก่นะครับคือมีมาตั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาต้นกรุงแล้วต่อมาจนถึงอยุธยาตอนกลางก็ดีตอนปลายก็ดีมีหลักฐานที่ชัดเจนครับจากจดหมายเหตุลาลูแบร
0: ์
1: นะครับที่บันทึกไว้ว่ามีการแสดงหุ่นหลวงเกิดขึ้นแต่ต้องกลับเรียนว่าแต่เดิมเนี่ยถ้าเราศึกษาค้นคว้าแล้วจะพบแต่เฉพาะคำว่าหุ่นอย่างเดียวนะครับคำว่าหุ่นหลวงเนี่ยหมายเรียกทีหลังเมื่อเกิดมีหุ่นหลายๆแบบเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นตัวหุ่นหลวงเนี่ยเป็นตัวหุ่นที่สร้างขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์ใจอย่างที่บอกนะครับมีความสูงเพียง1เมตรนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับมีสายทั้งหมด20กว่าสายนะครับสายต่างๆเหล่านี้นะครับต้องกลับเรียนว่าเชื่อมโยงระหว่างกลไกตัวหุ่นตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้านะครับเป็นอวัยวะต่างๆของร่างกายแล้วก็เคลื่อนไหวได้ทุกส่วนสังเกตว่าหุ่นประเทศอื่นๆเนี่ยจะมีการชักให้ตัวหุ่นอยู่ด้านล่างแล้วสายอยู่ด้านบนแต่หุ่นของประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะสายอยู่ด้านล่างชักเพื่อจะให้ตัวหุ่นเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ด้านบนแล้วตัวหนึ่งเนี่ยจะใช้ผู้ชักเพียงคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความสามารถที่จะเชิดชักหุ่นได้เนี่ยก็ต้องมีความรู้เรื่องของกระบวนท่ารำนาฏศิลป
0: ์
1: รู้จักดนตรีรู้จักเพลงร้องต่างๆ
0: ค่ะและอีกหนึ่งประเด็นนะคะอย่างที่บอกไว้ว่าหุ่นหลวงของบ้านเราไม่เหมือนหุ่นที่ไหนในโลกจะบอกได้ว่าเป็นหนึ่งในโลกเลยก็ถูกต้องใช่ไหมคะอาจารย์
1: เป็นหนึ่งเดียวในโลกเลยครับ
0: ค่ะด้วยเหตุผลที่ว่าเรื่องของการแสดงการเชิดแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เมื่อก่อนการแสดงหุ่นหลวงตั้งแต่สมัยเริ่มต้นเนี่ยค่ะจะถูกนำมาแสดงในงานแบบไหนบ้างคะอาจารย
1: ์ส่วนใหญ่จะเป็นงานพระราชพิธีนะครับเช่นงานบรมราชาภิเษกนะครับหรืองานเสด็จนิวัตรนะฮะกลับจากต่างประเทศ
0: นะ
1: หรือแม้กระทั่งงานที่เฉลิมฉลองวัดวาอารามต่างๆต้องเรียนว่าในอดีตเนี่ยแสดงเนี่ยมีตัวหุ่นเนี่ยกว่าร้อยตัวบนเวทีนะฮะเรียกว่าตระการตาม
0: ค่ะและเมื่อสักครู่นะคะที่ดิฉันบอกคุณผู้ชมไปนะคะว่าหุ่นหลวงเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เคลื่อนไหวมาเป็นร้อยปีแล้วแต่ว่าวันนี้กลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งมีจุดเริ่มต้นของการกลับมาเคลื่อนไหวในครั้งนี้ยังไงคะอาจารย
1: ์ต้องเรียนนะครับว่ากรมศิลปากรเล็งเห็นความสำคัญของหุ่นหลวงตัวหุ่นเนี่ยนะครับถูกจัดสร้างขึ้นใหม่เลยโดยช่างสิบหมู
0: ่
1: นะฮะแล้วสำนักงานสังคีตนั้นก็สร้างเรื่องของเครื่องแต่งกายนะฮะแล้วก็วิธีการเชิดต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องที่เราแสดงในครั้งแรกจัดแสดงในครั้งแรกนะครับเป็นเรื่องรามเกียรตินะครับเป็นงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชงานนั้นก็มีการแสดงหุ่นหลวงนะครับเป็นการแสดงหุ่นหลวงถวายครั้งแรกนะฮะหลังจากที่ได้ปิดตัวไปร้อยกว่าปีนะครับแล้วก็เป็นการแสดงที่ยังความภาคภูมิใจให้กับศิลปินของกรมศิลปากร
0: ฟังน้ำเสียงอาจารย์ก็รู้เลยค่ะว่าภูมิใจแค่ไหนนะคะเราก็ร่วมภาคภูมิใจไปกับอาจารย์ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับกรมศิลป์อยากเล่า

ี3ตอนหน้าเนี่ยเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจเรื่องอะไรติดตามกันได้ค่ะจากช่องทางนี้นะคะส่วนช่วงนี้เราทั้ง2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ประเทศไทยของเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเพื่อให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้โดยสงบรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั้นหัวใจสำคัญคือหลักสิทธิเสรีภาพหน้าที่และสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหลักการสากลที่ทั่วโลกต่างยอมรับและใช้ร่วมกันความหมายของสิทธิเสรีภาพหน้าที่สิทธิมนุษยชนสิทธิหมายถึงประโยชน์หรืออำนาจของบุคคลที่กฎหมายบัญญัติรับรองหรือคุ้มครองให้เช่นสิทธิการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิทธิที่จะได้รับเบี้ยอย่างชีพเป็นต้นหากไม่มีการกำหนดสิทธิไว้ในกฎหมายอาจจะทำให้มีการลิดรอนหรือไม่ได้รับการคุ้มครองได้เสรีภาพหมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทำการใดๆก็ได้แต่ต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นเช่นการประกอบอาชีพการนับถือศาสนาการเดินทางการเลือกที่อยู่อาศัยการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นต้นในบางกรณีรัฐอาจยกระดับเสรีภาพเป็นสิทธิเพื่อประโยชน์ของประชาชนเช่นสิทธิในการรักษาพยาบาลหน้าที่หมายถึงการกระทำด้วยความรับผิดชอบหากไม่ทำหน้าที่อาจมีความผิดตามกฎหมายหรือหลักศีลธรรมเช่นการไปเลือกตั้งการเกณฑ์ทหารการไม่ทุจริตคอร์รัปชันการไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเสียภาษีเป็นต้นบางครั้งสิทธิอาจเปลี่ยนเป็นหน้าที่เช่นการเรียนหนังสือภาคบังคับเป็นต้นสิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มีตามธรรมชาติซึ่งติดตัวเรามาแต่กำเนิดมีความเป็นสากลไม่มีพรมแดนไม่อาจพรากไปได้และยังรวมถึงสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามกฎหมายหรือตามสนธิสัญญาที่มนุษยชนที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามด้วยสิทธิมนุษยชนต้องตรวจสอบได้ตามหลักนิติธรรมรวมถึงการมีส่วนร่วมในสิทธินั้นสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชม

ออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ได้ครั้งนึงในรายการ English is Fun คงกับมหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะแล้ววันนี้พี่ลิซ่าอยากจะมาชวนน้องๆวางมือถือแล้วก็อ่านหนังสือกันข้างหลังพี่ลิซ่าก็คือห้องสมุดนะคะห้องสมุด library L I B R A R Y library ห้องสมุดเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าจะมีอะไรนอกจากหนังสือบ้างตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไปน่ารักกันมากเลยดูสิตรงนู้นก็มีหนังสือเยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าหนังสือ book b o o k book หนังสือมีพี่เจ้าหน้าที่อยู่ตรงนู้นด้วยน้องๆดูไหมคะว่าเจ้าหน้าที่ของห้องสมุดเขาเรียกกันว่าบรรณารักษ์นะคะเดี๋ยวเราไปหาพี่บรรณารักษ์กันดีกว่าตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไป
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ชื่ออะไรเหรอคะ
2: ชื่อพี่วัดค่ะพี่วัดเป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดนะคะ
1: หนูอยากรู้ว่านอกจากอ่านหนังสือแล้วยังมีกิจกรรมอะไรให้ทำอีกไหมคะ
2: มีกิจกรรมวาดภาพระบายสีเพื่อเสริมทักษะนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเกมการศึกษาซึ่งไม่ใช่เป็นเกมการศึกษาที่อยู่ในมือถือนะคะ
1: ดีเลยค่ะแล้วคนนอกสถาบันสามารถมาใช้บริการได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะห้องสมุดเปิดเวลา 8:30 ถึง 4:30 นะคะช่วง 9:00 ถึง 11:30 จะเป็นของงานศูนย์มาใช้บริการช่วงเที่ยงถึงบ่าย 2:30 จะเป็นของคณาจารย์มาอัดคลิปวิดีโอและนักศึกษามาค่ะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมค่ะแล้วก็คนนอกจะมาใช้ได้ตั้งแต่เวลาบ่าย 3:00 ถึง 4:30 ค่ะเชิญชวนน้องลิซ่าอ่านหนังสือนิทานได้ตามสบายเลยนะคะ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: นี่เลยพี่ลิซ่าเลือกหนังสือมาหลายเล่มเลยน้องๆดูสิน่าอ่านทั้งนั้นเลยอ่าน read r e a d read อ่านเฮ้ยนิทานเล่มนี้สนุกมากเลยค่ะน้องๆนิทาน storybook s t o r y b o o k storybook นิทานน้องๆรู้ไหมว่าการอ่านนิทานมีประโยชน์หลายอย่างเลยนะคะได้ทั้งคติสอนใจในแต่ละเรื่องแล้วก็ยังมีประโยชน์ที่สุดนะคะถ้าน้องๆได้อ่านกับพ่อแม่นะคะเพราะเป็นการใช้เวลาอย่างมีคุณภาพกับครอบครัวของเรานั่นเองน้องๆอ่านหนังสือกันเยอะๆนะคะหุยแล้วนอกจากนิทานพี่ลิซ่ามีหนังสือแบบนี้มาด้วยเป็นหนังสือป๊อปอัพนะคะตอนเปิดขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้เลยจะเพิ่มความสนุกในการอ่านเลยนะคะน้องๆดูสิด้านบนก็จะเป็นเรือนะคะและข้างใต้ก็จะเป็นท้องทะเลแล้วมุมนี้นะคะน้องๆเป็นมุมเสริมสร้างจินตนาการนี่พี่ลิซ่ากำลังจัดแต่งบ้านตุ๊กตาของพี่ลิซ่าเลยจินตนาการ

Imagination. I-M-A-G-I-N-A-T-I-O-N. Imagination. จินตนาการส่วนตรงนี้นะคะน้องๆมีกระดาษให้เราเลือกรูปที่เราชอบเพื่อที่จะเอาไประบายสีได้นะคะระบายสี coloring C O L O R I N G coloring ระบายสีเอาไหนดีนะอันนี้แล้วกันนี่เดี๋ยวพี่ลิซ่าขอตัวไประบายสีกันนะคะน้องๆ

0: ซาลาไวเสร็จแล้วค่ะน้องๆนี่แปะไว้รวมกับเพื่อนๆสวยไหมวันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากเลยกับการได้มาทำกิจกรรมในห้องสมุดสนุก FUN Fun สนุกน้องๆอย่าลืมนะคะวางมือถือแล้วก็อ่านหนังสือกันด้วยนะคะหรือว่าจะให้คุณพ่อกับคุณแม่อ่านนิทานให้ฟังก่อนนอนก็ได้แต่ตอนนี้เราไปทวนคำศัพท์กันเลยดีกว่าไปเลย
1: Library L-I-B-R-A-R-Y Library ห้องสมุดBook B O O K Book หนังสือ Read R E A D Read and Storybook S T O R Y B O O K Storybook นิทาน Imagination I M A G I N A T I O NImagination จินตนาการ Coloring C-O-L-O-R-I-N-G Coloring ระบายสี Fun F-U-N Fun สนุก
0: และยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่10กันยายน2519ค่ะอยู่กับคุณวิรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษาเมืองนะคะวันนี้พบกับคุณอัฐกาเที่ยงปิชารักค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเราไปเริ่มดูความคืบหน้ากรณีร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์หรือว่าหมวดโอนะครับรองสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรบางละมุงที่ก่อเหตุบุกยิงครูเปิ้ลซึ่งเป็นภรรยาเสียชีวิตภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีก่อนที่จะขับรถหนีไปยังบ้านพักภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อำเภอบางละมุงครับจนเช้าวันนี้ใช้เวลากว่า20ชั่วโมงทีเดียวนะครับยอมมอบตัวแล้วหลังครอบครัวและเจ้าหน้าที่เกลี้ยกล่อม
2: พ่อโทรหาพ่อคนแรกพ่อเชื่อใจพ่อใช่ไหมพ่อถึงโทรมาหาพ่อคนแรกอ่ะพ่อเชื่อใจหนูใช่ไหมพ่อตอบสิพ่อรักหนูใช่ไหมเราไม่รักกันเหรอพ่อเลี้ยงหนูมาตั้งแต่เล็กๆเลยนะพ่อ
0: ก็ภาพที่

0: ท่านผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นะครับเป็นภาพช่วงเวลาประมาณตีห้าที่10ตำรวจเอกรัชตะหรือว่าโฟกบุตรชายของร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์หรือบวชโอเนี่ยเดินทางเข้ามาบริเวณใกล้กับตัวบ้านนะครับแล้วก็เพื่อเจรจาเกลี้ยกล่อมผู้เป็นพ่ออีกครั้งหลังจากเจ้าหน้าที่ใช้เวลาปิดล้อมนานกว่า18ชั่วโมงครับก่อนจะยอมให้ลูกชายเข้าเจรจาอีกครั้งท่ามกลางความตึงเครียดและความเหน็ดเหนื่อยของทีมชุดปฏิบัติการโดย10ตำรวจเอกรัชตะหรือว่าโฟกบุตรชายเนี่ยนะครับและก็ลูกสะใภ้ที่กำลังตั้งครรภ์และเป็นครรภ์แก่ด้วยก็เจรจาเกลี้ยกล่อมนานกว่า40นาทีครับให้ผู้เป็นพ่อวางอาวุธและยอมมอบตัวแต่ยังคงเก็บตัวเงียบอยู่ภายในบ้านไม่มีสัญญาณการตอบกลับแม้แต่ประโยคเดียวหลังจากนั้นก็พบปฏิกิริยาของร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์ก็ใจอ่อนนะครับได้สติเดินออกจากประตูบ้านเพื่อเข้ามอบตัวกับตำรวจด้วยมือเปล่ายอมวางอาวุธปืนไว้ในบ้านหลังจากลูกชายพยายามเกลี้ยกล่อมอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเวลาประมาณ6นาฬิกา20นาทีร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์จึงยอมมอบตัวโดยดีก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าควบคุมสถานการณ์ซึ่งการมอบตัวในครั้งนี้ถือเป็นการยุติสถานการณ์ปิดล้อมที่ดำเนินมาตั้งแต่หลังช่วงเกิดเหตุคือเมื่อสายของเมื่อวานนี้9กันยายนต่อเนื่องตลอดทั้งคืนจนถึงเช้าวันที่10กันยายนครับโดยเจ้าหน้าที่ใช้การเจรจาเป็นแนวทางหลักก่อนที่ความพยายามของลูกชายจะทำให้บิดานั้นยอมมอบตัวในที่สุดทั้งนี้หลังมอบตัวเจ้าหน้าที่ได้นำตัวไปยังสภ.บางละมุงเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานก็เข้าตรวจค้นในบ้านพักเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมยึดอาวุธปืนที่เชื่อว่าใช้ในการก่อเหตุเพื่อนำไปตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์และประกอบสำนวนคดีคดีการนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเข้าดูแลและเยียวยาสภาพจิตใจของครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงเด็กนักเรียนครูและบุคลากรของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบด้วย
1: กับลูกชายเขาพ่อไปกล่อมก็ใช้เหตุผลคุยกันเรียบร้อยก็จะที่อยู่ระหว่างสอบปากคำแล้ว
2: เมื่อต้นพอได้พูดคุยเรื่องสาเหตุที่ว่าเขาเกิดจากความเครียดเรื่องอะไรบ้าง
1: ไม่เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดไม่เกี่ยวกับอาการทางจิตและจะมีปัญหาภายในครอบครัวครับ
0: ขณะที่บรรยากาศในเช้าวันนี้ครับที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลนั้นก็มีคำสั่งปิดการเรียนการสอนวันที่11 12กันยายน2569นี่ครับ
3: ส่วนเช้าวันนี้เองนะคะก็มีข่าวที่สะเทือนวงการพระสงฆ์เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางตำรวจก็เข้าจับกุมพระราชาคณะเจ้าวัดวัดดังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะฐานความผิดในการฟอกเงินปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหลังจากที่ไปพบพฤติกรรมเบียดบังเงินวัดแล้วก็ปรากฏคลิปเสพเมถุนกับศรีกาคนสนิทค่ะเมื่อช่วงเช้านะคะประมาณ6โมงเช้าค่ะชุดสืบสวนกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบค่ะลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจับกุมพระวชิระญาณหรือที่รู้จักกันในนามพระครูภาวนาพัทรคุณหลวงพ่อโชติซึ่งก็เป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ต้นตำรับเหรียญเหนือดวงองค์พ่อจตุคามเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปควบคุมตัวตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1นะคะในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติละเว้นโดยมิชอบและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินค่ะสืบเนื่องมาจากพฤติกรรมค่ะเบียดบังเงินวัดเป็นของตนนำเงินไปมอบให้กับสีกาแล้วก็มีการแปลงสภาพอำพรางในชื่อของบุคคลอื่นซึ่งก็มีรายงานความเสียหายกว่า92ล้านบาทนอกจากนี้ยังปรากฏคลิปหลักร้องเรียนที่ว่ามีการเสพเมถุนกับสีกาภายในกุฏินะคะขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมและควบคุมตัวสอบปากคำค่ะขณะเดียวกันค่ะตำรวจค่ะก็ได้ไปจับกลุ่มนะสีกาคนสนิทตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตในข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติละเว้นโดยมิชอบและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินหลังจากที่สืบสวนแล้วก็พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินวัดแล้วก็พบเงินในบัญชีของศรีกาเนี่ยแหละค่ะหมุนเวียนสูงถึงหลัก10ล้านบาทต่อปีซึ่งล่าสุดมีรายงานค่ะ

0: เข้ามานะคะว่าณขณะนี้ปัจจุบันได้มีการปิดโบราณสถานของวัดพุทธไทยสวรรค์แล้วค่ะ
1: ส่วนความคืบหน้าการปนเปื้อนของน้ำมันในท่อระบายน้ำพื้นที่เขตคลองเตยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ระบุว่าภารกิจสำคัญในวันนี้ก็คือการขยายผลค้นหาจุดต้นเหตุของการรั่วซึมให้พบนะครับพร้อมกับดำเนินการในการจัดการกับน้ำมันที่ปนเปื้อนจากระบบท่อระบายน้ำเพื่อควบคุมสถานการณ์และลดผลกระทบต่อประชา

0: ของน้ำมันหลังจากที่เมื่อวานนี้ทีมปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ทำงานต่อเนื่องจนถึงเวลา 22:00 นาฬิกาเพื่อค้นหาจุดที่เป็นรอยรั่วแต่ว่ายังไม่พบจุดที่ชัดเจนและเมื่อคืนที่ผ่านมาพบกลิ่นน้ำมันขึ้นมาจากท่อเจ้าหน้าที่ก็ได้ฉีดโฟมเพื่อควบคุมสถานการณ์ซึ่งปัจจุบันยังพบน้ำมันปนเปื้อนภายในท่อระบายน้ำแต่ปริมาณและความเข้มข้นลดลงและก็เจือจางลงมากแล้ว
1: ตอนนี้อยู่ที่คลองเตยนะก็เมื่อคืนก็มีทำกันถึง4 ทุ่มนะเพื่อหาจุดที่รอยรั่วแต่ก็ยังไม่ได้พบจุดที่รอยรั่วชัดเจนอันนี้เป็นท่อระบายน้ำของกทม.ก็ยังมีน้ำมันค้างอยู่ด้านในอยู่นะแต่ตอนนี้ไอไม่ได้แรงมากนะก็เดี๋ยวช้านี้ก็คงพยายามดูต่อไปเดี๋ยวตักมาเอาถังมาดูนี่เฮ้ยน้องหยิบให้หน่อย
2: ช
1: ู
2: ถังขึ้นมา
1: เมื่อคืนมันมีไอขึ้นมานิดนึงก็เลยฉีดโฟมเข้าไปเพื่อยกถังนี่ก็ไม่เดี๋ยวเปิดมือไม่ได้ยกถังเมื่อวานมีการฉีดโฟมเข้าไปหน่อยนึงเพราะว่ามันมีไอขึ้นมาสูงนิดนึงช่วงมา4 ทุ่มนะสีดำๆที่ทั้งหมดนี้คือโฟมที่เราฉีดเมื่อคืนอันนี้คือตัวน้ำมันที่ตักมาอย่างท่อนะแต่ว่าก็จำกัดอยู่แถวนี้แล้วมีบ่อนี้เยอะสุดใช่ไหมครับ
0: ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงโดยมีการตรวจวัดปริมาณไอน้ำมันในพื้นที่ทุก1ชั่วโมงและติดตามสถานการณ์หรือว่ามอนิเตอร์พื้นที่ทุก30นาทีเพื่อประเมินความปลอดภัยภายหลังการติดตามสถานการณ์นั้นนายชาติชาติก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อรับฟังและก็ติดตามผลกระทบที่ประชาชนได้รับโดยพบว่าประชาชนยังได้กลิ่นน้ำมันอยู่เล็กน้อย
1: เป็นไงได้กลิ่นน้ำมันไหม
3: ได้
4: อยู่แต่นิดหน่อยแล้ว
1: บางลงหน่อยนะ
3: บางมาเยอะเลย
1: บางมาเยอะนะ
0: ขณะที่ภารกิจในเช้าวันนี้มีการเจาะผิวถนนแนวยาวประมาณ 10-15 เมตรกว้างประมาณ4เมตรเพื่อหาตำแหน่งและสาเหตุของการรั่วซึมให้ชัดเจนรวมถึงตรวจสอบว่าความเสียหายเกิดขึ้นกับตัวท่อหรือบริเวณโดยรอบหรือไม่แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่พบจุดรั่วที่ชัดเจนขณะเดียวกันนั้นเจ้าหน้าที่ได้วางรั้วเหล็กกั้นโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมกำหนดแนวพื้นที่ฉุกเฉินวิกฤตห้ามบุคคลเข้าภายนอกเข้าใกล้เพื่อป้องกันอันตรายลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการขุดเปิดหน้าดินและการตรวจสอบระบบท่อส่งน้ำมันนอกจากนี้ยังมีการปิดการจราจรถนนเชื้อเพลิงฝั่งขาออกเพื่อเปิดพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและเพื่อความปลอดภัยของประชาชนรวมถึงรถใช้ถนนในบริเวณดังกล่าว
5: ขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุท่อส่งน้ำมันรั่วซึมเมื่อวานนี้โดยบอกนะคะว่าท่อส่งน้ำมันดังกล่าวนั้นเป็นการร่วมทุนของหลายบริษัทส่งจ่ายน้ำมันไปยังดอนเมืองและปลายทางที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบจุดที่1ก็พบว่าระบบการส่งน้ำมันยังคงทำงานอยู่ค่ะแล้วก็มีน้ำมันไหลเวียนในท่อโดยรอยที่พบเนี่ยจะมีลักษณะเป็นการรั่วซึมเท่านั้นไม่ได้เกิดจากการแตกชำรุดเป็นแผลขนาดใหญ่ส่วนจุดที่2ค่ะอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญยืนยันบอกว่าสามารถดำเนินการอุดแล้วก็ปิดจุดรั่วซึมได้อย่างปลอดภัยโดยท่อเส้นนี้ได้รับการตรวจสอบคุณภาพตลอดแนวมาอย่างต่อเนื่องในช่วง2 ปีที่ผ่านมาซึ่งทางวิศวกรผู้เชี่ยวชาญก็จะเร่งตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุของการซึมที่แน่ชัดต่อไปนอกจากนี้นะคะผลการตรวจวัดค่าไอระเหยของสารเคมียังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมากเนื่องจากเป็นการรั่วซึมเพียงเล็กน้อยอย่างไรก็ตามยืนยันบอกนะคะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดเตรียมความพร้อมทั้งรถดับเพลิงรถพยาบาลและอุปกรณ์ระงับเหตุไว้ประจำในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
6: จุดที่1 นะครับก็เห็นแล้วครับว่ามันมีการลีกอยู่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นแผลใหญ่นะครับก็เป็นการลีกก็คือรั่วซึมนะครับส่วนขนาดตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการแจ้งมานะครับว่าในจุดที่2ที่มีการดำเนินการเนี่ยมีพบรอยรั่วหรือไม่แต่แน่นอนก็คือจุดที่1พบรอยรั่วแน่นอนดังนั้นเชื่อว่าในขณะนี้เนี่ยโดยเฉพาะของเจ้าของผู้ที่ส่งน้ำมันผ่านทางท่อนี้ก็คือบริษัทบางจากแต่ใครที่จะไปถือหุ้นในท่อเส้นนี้เนี่ยก็ต้องบอกองค์ประกอบอยู่ด้วยกับหลายบริษัทก็คงไม่กล่าวถึงผู้เชี่ยวชาญเขาก็มั่นใจว่าในส่วนนี้สามารถดำเนินการได้สามารถปิดจุดได
0: ้อยู่ที่เรื่องของ

0: สิ่งแวดล้อมนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เตรียมลงพื้นที่ไปตรวจสอบสุสานที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราในวันพรุ่งนี้ด้านเจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ลงเก็บตัวอย่างน้ำรอบสุสานส่งตรวจครับว่ากระทบกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่ขณะที่ผู้รับเหมาก็ได้เข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วช่วงเย็นวานนี้บริษัทการชาบาดจำกัดได้ส่งผู้รับเหมาเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในสุสานหลังองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้นำคำสั่งและประกาศห้ามใช้อาคารให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในสุสานซึ่งประกอบด้วยเต็นท์ผ้าใบ2หลังภายใน30วันหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกและปรับไม่เกินวันละ 30,000 บาทซึ่งการรื้อถอนครั้งนี้ก็มีเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้เข้ามาสังเกตการโดยขณะทำการรื้อเต็นท์แรกออกยังไม่พบปัญหาเพราะว่าหลุมศพมีการฝังแล้วก็โบกปูนเรียบร้อยแล้วแต่ว่าพอรื้อเต็นท์ที่2ออกพบว่าในหลุมที่4ยังไม่ได้มีการโบกปูนส่งกลิ่นเหม็นและมีน้ำเหลืองไหลออกมาจากหลุมเจ้าหน้าที่จึงพยายามประสานไปยังบริษัทเพื่อให้ดำเนินการหาแนวทางในการป้องกันพื้นดินที่มีศพฝังอยู่เพราะเกรงว่าฝนตกที่ต่อเนื่องอย่างนี้อาจจะทำให้เอ่อล้นจากในหลุมทำให้น้ำเหลืองจากศพนั้นไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและอาจมีสัตว์เข้ามาเขี่ยคุ้ยศพที่อยู่ในหลุมดินที่ไม่ได้โบกปูนขณะเดียวกันนั้นทางอบต.เสม็ดใต้ก็ได้ทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณสุสานเพื่อเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวแล้วก็ดูแลความปลอดภัยหลังชาวบ้านร้องเรียนว่าที่ผ่านมามักมีการแอบขนศพเข้ามาฝังในช่วงกลางดึกนอกจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่สำนักงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำโดยรอบสุสานส่งตรวจที่จังหวัดชลบุรีเพื่อดูว่ามีสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำหรือไม่เพื่อคลายความกังวลให้กับชาวบ้านและคาดว่าจะทราบผลภายใน30วันและวันพรุ่งนี้ครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่สุสานบางคล้าไปติดตามความคืบหน้าการดำเนินการพร้อมหารือในงานที่เกี่ยวข้องทั้งการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างการย้ายร่างผู้เสียชีวิตและการจัดระเบียบพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
1: ทางด้านของนายสนธิลิ้มทองกุลนะคะพร้อมกับเครือข่ายคปท.ก็นำมวลชนรวมตัวที่หน้าสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนะคะเพื่อที่จะยื่นหนังสือไปเรียกร้องให้พลเมืองอิสราเอลเคารพกฎหมายแล้วก็วัฒนธรรมไทยค่ะนายสนธิลิ้มทองกุลพร้อมมวลชนรวมตัวกันที่หน้าอาคารโอเชียนทาวเวอร์2ถนนสุขุมวิทค่ะซึ่งเป็นอาคารที่มีสถานทูตอิสราเอลตั้งอยู่ไปยื่นหนังสือถึงเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยภายใต้แคมเปญทวงคืนประเทศไทยและเอาประเทศไทยของเราคืนมาก็มีการอ่านแถลงการยื่น4เรียกร้องต่อสถานทูตนะโดยขอให้กำชับพลเมืองของตนเองที่เข้ามาในประเทศไทยให้เคารพกฎหมายวัฒนธรรมและประชาชนชาวไทยอย่างเคร่งครัดไม่ปกป้องผู้กระทำผิดและห้ามใช้สิทธิ์หรือความสัมพันธ์ทางการทูตแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมโดยต้องปล่อยให้ประเทศไทยดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเต็มที่รวมทั้งให้ความร่วมมือและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชาบัดและสุสานอย่างตรงไปตรงมารวมถึงจุดยืนต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางค่ะที่เรียกร้องให้ปฏิบัติตามหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศในท้ายของแถลงการเนี่ยกล่าวย้ำนะคะว่าประเทศไทยพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทุกชาติแต่ว่าทุกคนก็ต้องเคารพกฎหมายและประชาชนไทยพร้อมกับเรียกร้องให้สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลมีมาตรการที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่เพียงการรับทราบหรือว่าการตอบกลับตามพิธีการทางนี้ระหว่างการชุมนุมนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่อย่างเคร่งครัดในเบื้องต้นค่ะสถานการณ์ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
0: ทางด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็กล่าวถึงกรณีที่นายสนธิลิ้มทองกุลระดมมวลชนเคลื่อนไหวชุมนุมประท้วงการทำงานของรัฐบาลโดยระบุว่าการชุมนุมถือเป็นสิทธิตามกฎหมายหากปักหลักอยู่ในที่ตั้งและไม่กระทบต่อการเดินทางของประชาชนแต่หากมีการลงถนนก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนจึงต้องมีการขออนุญาตให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมย้ำรัฐบาลไม่ได้ละเลยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับทุกมิติแต่จะให้น้ำหนักมากน้อยเพียงใดต้องพิจารณาจากเหตุและผลกระทบเป็นหลักพร้อมเชื่อว่าการเคลื่อนไหวอาจเกิดขึ้นได้แต่ผลลัพธ์อาจไม่ได้ตามที่คิดหรือพูดไว้ ส่วนประเด็นการรวมตัวชุมนุมที่หน้าสถานทูตอิสราเอลเพื่อคัดค้านกรณีที่ชาวอิสราเอลเข้ามาท่องเที่ยวและรวมกลุ่มตั้งชุมชนในไทยนั้นนายพิพัฒน์มองว่าไม่ได้มีเพียงชาวอิสราเอลเท่านั้นเพราะไทยเป็นหมุดหมายที่ชาวต่างชาติต่างอยากเข้ามาอาศัยแต่การที่นักท่องเที่ยวได้รับสิทธิ์พำนัก1เดือนและมีการรวมกลุ่มกันถือเป็นสิทธิ์ของนักท่องเที่ยวแต่ต้องไม่ทำเกินกว่าสิทธิ์ที่ได้รับหากพบมีการกระทำผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดซึ่งที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีไม่เคยละเลยและได้มีการผลักดันผู้กระทำผิดออกนอกประเทศไปแล้ว
2: เพราะฉะนั้นน้ำหนักของเขามีเท่าไหร่ก็ต้องอยู่ที่ว่าเหตุผลในการลงถนนเขามีเหตุผลมากพอหรือไม่ถ้ามีเหตุผลไม่มากพอผมเชื่อว่าเขาเชิญชวนก็อาจจะมีบ้างแต่ก็คงไม่ได้อย่างที่เขาอยากได้หรืออย่างที่เขาคิดหรืออย่างที่เขาไปพูดในแต่ละวันแต่ละวันนะครับตรงส่วนนั้นก็เดี๋ยวเราได้เห็นภาพเองนะครับซึ่งวันนี้เหรอครับออกไปที่สถานทูตอิสราเอลก็คงจะเป็นการที่ไปประท้วงในสถานทูตอิสราเอลในเรื่องของมีเพื่อนๆชาวอิสราเอลเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วอาจจะมีการมาตั้งชุมชนซึ่งจริงๆการตั้งชุมชนผมก็คิดว่าไม่ใช่เฉพาะอิสราเอลในประเทศไทยอย่าลืมนะครับประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ใครก็อยากจะมาอยู่เพราะฉะนั้นคุณได้สิทธิ์1เดือนในการที่คุณมาท่องเที่ยวในประเทศไทยใน1เดือนตรงนั้นเป็นสิทธิของนักท่องเที่ยวเมื่อคุณเดินทางก้าวสู่เข้าประตูประเทศไทยคุณสแตมป์พาสปอร์ต1เดือนนี้คุณได้สิทธิ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณจะไปรวมตัวกันตรงไหนเป็นโรงแรมหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่าตรงนั้นเป็นสิทธิของผู้ที่เป็นนักท่องเที่ยวแต่คุณอย่าทำเลยสิทธิที่คุณได้รับแต่ถ้าคุณไปทำในเรื่องของผิดกฎหมายของประเทศไทยทางราชการก็คงจะต้องดำเนินคดีเขาตามกฎหมายพอท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการ อะไรครับผลักดันออกไปหนึ่งท่าน
1: ส่วนเหตุไฟไหม้เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะเพลิงไหม้โรงงานผลิตหมอนแล้วก็ที่นอนยางพาราในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องระดมรถดับเพลิงเร่งฉีดน้ำสกัดไม่ให้เพลิงนั้นลุกลามไปยังพื้นที่ชุมชนที่อยู่ด้านหลังของโรงงานซึ่งล่าสุดนะคะก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วจุดเกิดเหตุค่ะเป็นโกดังขนาดใหญ่ภายในโรงงานผลิตหมอนและที่นอนยางพาราของบริษัทอีโคเลเทคจำกัดตั้งอยู่ที่ตำบลบางไทรอำเภอบางไทรเป็นโกดังใช้ผลิตแล้วก็เก็บวัสดุยางพาราโฟมและผ้าค่ะจึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้เปลวเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ต้องระดมฉีดน้ำสกัดโดยเฉพาะด้านหลังโรงงานที่อยู่ติดกับชุมชนซึ่งก็มีบ้านเรือนประชาชนหลายหลังคาเรือนเพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามค่ะหลังจากที่ใช้เวลากว่า3ชั่วโมงนะคะก็สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้เหลือเพียงบริเวณกลางโกดังค่ะเป็นจุดเก็บสารเคมี ก็ต้องใช้โฟมดับเบื้องต้นเนี่ยพบว่าโกดังขนาดใหญ่ถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหลังจนโครงสร้างเนี่ยยุบตัวลงมารวมถึงโกดังขนาดเล็กที่อยู่ด้านข้างรถบรรทุก4คันวัตถุดิบยางพาราอุปกรณ์ประกอบที่นอนและหมอนรวมถึงเครื่องจักรก็ถูกเพลิงเผาไปทั้งหมดซึ่งจากการให้การของรปภ.นะคะเล่าให้ฟังว่าขณะที่เกิดเหตุไม่มีคนงานเนี่ยอยู่ด้านในตนเองเนี่ยอยู่ในป้อมยามนะเห็นเปลวเพลิงจากด้านหลังของโรงงานซึ่งเป็นจุดที่นำเศษโฟมแล้วก็เศษวัสดุเหลือใช้มากองรวมกันจากนั้นค่ะไฟก็ลุกลามไปยังจุดเก็บสินค้าที่เป็นโฟมอัดก้อนทำให้เพลิงเนี่ยลุกลามอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถควบคุมได้จึงไปรีบแจ้งเจ้าของโรงงานแล้วก็เจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือนางปวีณาทองสกุลพันธ์หัวหน้าสำนักงานปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บอกว่าแม้ว่าจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วแต่ว่ายังต้องฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเพื่อป้องกันไฟปะทุซ้ำส่วนจุดที่เก็บสารเคมีก็ต้องใช้โฟมฉีดควบคุมค่ะรวมถึงใช้รถแบ็คโฮเข้าเกลี่ยกองวัสดุในจุดที่มีไฟคุกกรุ่นที่อยู่ข้างใต้แล้วก็ฉีดน้ำดับไฟจนกระทั่งช่วงเวลาประมาณ 2:40 นาทีก็สามารถควบคุมเพลิงไหม้ให้สงบได้ในทุกจุดความเสียหายอยู่ระหว่างการประเมิน นายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสั่งการให้ในอำเภอบางไทรร่วมกับเทศบาลเมืองบางไทรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์พร้อมประสานหน่วยงานสาธารณสุขเข้าตรวจสุขอนามัยของประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบและขอให้ประชาชนมั่นใจนะคะว่าณขณะนี้ควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้แล้ว

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: คนนั้นแหละครับพ
2: ่อ
1: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงเหรอคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: โอ้กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: รีบครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย

0: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
1: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไหมล่ะครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเ
0: อ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
1: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
0: อะไรนะเฮีย
2: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนะครับ
3: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
2: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
1: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
2: ห่วงที่สองมีเหตุผล
1: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
2: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
1: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
2: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
1: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
2: แล้วก็คุณธรรม
4: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
1: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
0: อ้อหอมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
5: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
3: คือง่วงนอนจ้ะผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
5: อ้าวโอ้ยเหลือบ้างมั้ยเนี่ยอยากกินเหมือน
3: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีด้วยใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายวิชาศิลปะสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์กับครูปันรัตนภักดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะสร้างสรรค์ผลงาน

0: านต่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วครูตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้อยละเท่าไหร่เอ่ยร้อยละเท่าไหร่ร้อยละ50นะครับก็คือการลงเบสโค้ดเนาะลงรายลงถมเต็มทั้งหมดนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยจะเป็นส่วนของการเก็บรายละเอียดนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องสีโปสเตอร์ครั้งที่4นะครับสำหรับครั้งนี้ก็จะเป็นการลงต่อจากเบสโค้ดหรือการถมให้เต็มเนี่ยไปสู่ส่วนของการเก็บรายละเอียดนะครับไปยังเป้าหมายใหม่เดี๋ยวดูว่าวันนี้เราจะต้องการเป้าหมายที่ร้อยละเท่าไหร่นะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับในด้านแรกด้านความรู้ความเข้าใจนะครับก็คือสามารถอธิบายเรื่องการระบายสีได้นะครับแล้วก็รวมถึงการผสมสีด้วยซึ่งวันนี้เฉดสีที่จะเกิดขึ้นในตัวผลงานเนี่ยจะแตกต่างออกไปจากครั้งที่แล้วเพราะว่าวันนี้จะเป็นส่วนของการเก็บรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นทั้งสีที่เป็นส่วนของแสงและสีที่เป็นส่วนของเงาก็จะมีเฉดที่ต่างจากเดิมมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ข้อต่อมาคือการอธิบายเรื่องขั้นตอนของการระบายสีฉากรับเบื้องหลังได้นะครับก็คือการระบายแบบถมเต็มนะครับแล้วก็การเก็บรายละเอียดซึ่งวันนี้เนี่ยจะเป็นส่วนของการเก็บรายละเอียดแล้วนะครับต่อมานะครับในด้านทักษะกระบวนการนะครับข้อแรกเลยก็คือสามารถระบายสีโปสเตอร์ได้ถูกต้องนะครับตามขั้นตอนของการระบายสีฉากรับเบื้องหลังนะครับแล้วก็สามารถเก็บรายละเอียดผลงานได้ด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะต้องเก็บรายละเอียดในส่วนย่อยๆจากที่เราถมทั้งหมดไปแล้วนะครับก็จะต้องเก็บรายละเอียดโดยใช้เทคนิคสีโปสเตอร์งานชิ้นนี้เราจะไม่ตัดเส้นหรือเก็บรายละเอียดด้วยการใช้สีเมจิกเลยนะครับทั้งผลงานจะต้องเป็นสีโปสเตอร์ทั้งชิ้นเลยและสุดท้ายนะครับในด้านคุณลักษณะนะครับก็คือเห็นความสำคัญนะครับแล้วก็เห็นคุณค่าของการสร้างสรรค์ผลงานโดยการทำฉากรับเบื้องหลังซึ่งเราสามารถเอาไปต่อยอดในชีวิตประจำวันได้นะครับจากการที่มีภาพต้นฉบับเล็กๆเนี่ยก็สามารถขยายออกมาเป็นภาพใหญ่ๆได้โดยใช้เทคนิคของการขยายอัตราส่วนของภาพนะครับก็สามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับกิจกรรมวันนี้นะครับที่เราจะทำกันจะเป็นกิจกรรมที่ทดสอบการรับรู้สีของพวกเรานะครับซึ่งมีชื่อกิจกรรมว่ามองสีให้ดีอ่านสีให้ไวกิจกรรมนี้มีชื่อได้อีกอย่างนึงว่าสตูปเทสนะครับเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของสมองในการรับรู้นะครับในการรับรู้โจทย์ก็คือครูจะมีคำมาให้แต่ไม่ให้เราอ่านคำแต่ให้เป็นการบอกสีของคำนั้นแทนนะครับอันนี้เป็นการทดสอบประสิทธิภาพของสมองในการรับรู้แล้วก็การรับรู้นั้นก็จะมีสิ่งมารบกวนด้วยนะครับซึ่งเราจะต้องยับยั้งการอ่านแต่ต้องตอบสีที่เกิดจากการรับรู้ผ่านการมองเห็นให้ได้นะครับตอนนี้ทุกคนวางอุปกรณ์ก่อนนะครับมาดูกันนะครับตอบให้เร็วที่สุดนะครับครูจะผ่านไปให้เร็วที่สุดตอบเลยเห็นปุ๊บตอบปั๊บโอเคไหมถ้าเห็นปั๊บ
1: ตอบถูก
0: โอเคดีมากคำแรก
1: ดำ
0: มีดำมีเทานะครับขอเร็วกว่านี้ขอเร็วกว่านี้นะอันนี้ต้องตอบว่า
1: เทา
0: เ
1: ขียว
0: มีคนเขียวเราต้องยับยั้งการรบกวนให้ได้นะครับสิ่งที่เราจะพูดคือสีไม่ใช่คำนะครับอันนี้คือฟ้าไปใหม่ขอให้เร็วและแม่นยำกว่านี้นะครับ
1: ชมพู
0: มีฝึกชมพูมานะครับชมพูนะครับต่อไป
1: ส้ม
0: ยังมีดำอยู่ส้มนะครับต่อไป
1: เขียว
0: แม่นยำขึ้น
1: อ
0: ย่ายั้งพูดออกมาเลยต่อไป
1: น้ำตาล
0: อ่ะบอดสีหรือเปล่าต่อไป
1: เหลือง
0: พวกเรายั้งอ่ะ
1: ม่วง
0: สีอะไร
1: น
0: ้ำเงินต่อไป
1: ม่วง
0: อันนี้เป็นการทดสอบการรับรู้สีนะครับซึ่งจริงๆแล้วเขาใช้อันนี้ในการทดสอบประสิทธิภาพของสมองด้วยแต่วันนี้ที่ให้ทำกิจกรรมนี้เพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยได้มองค่าสีที่มันแตกต่างกันนะครับจะได้เอาไปเป็นความละเอียดในการพิจารณาสีที่อยู่ในภาพต้นฉบับก่อนที่จะมาระบายเก็บรายละเอียดลงไปในตัวผลงานของเราเองนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะระบายสีในขั้นตอนขั้นที่2เนาะต่อเนื่องจากการถมให้เต็มหรือว่าเบสโค้ดวันนี้จะเป็น finished painting นะครับก็คือการเก็บรายละเอียดในตัวผลงานทั้งหมดนะครับซึ่งการเก็บรายละเอียดเนี่ยก็แบ่งออกเป็น2ขั้นตอนย่อยๆอีกเหมือนกันนะครับก็คือการเก็บรายละเอียดเส้น lining นะครับรายละเอียดเส้นที่อยู่ภายในภาพนะครับแล้วก็รายละเอียดของพื้นผิวหรือ texturing นะครับตัวนี้ texturing เนี่ยเป็นการเก็บรายละเอียดพื้นผิวอย่างเช่นพื้นผิวของท้องฟ้าท้องฟ้าจริงๆแล้วถ้าเราดูจากสภาพจริงมันคือเรียบๆเนาะแต่ในภาพวาดเนี่ยเขาจะมีพื้นผิวของเขาอยู่นะครับแล้วก็ก้อนเมฆก็จะมีพื้นผิวเป็นลักษณะเฉพาะของตัวเองเพราะฉะนั้นหนูจะต้องเก็บรายละเอียดให้ครบตามภาพต้นฉบับที่เราเอามานะครับตรงไหนครุขระตรงไหนมีน้ำหนักแสงน้ำหนักเงายังไงก็สามารถทำให้เหมือนกับต้นฉบับได้เลยแล้วก็อย่างที่บอกว่าจะต้องเน้นไปในส่วนของการเก็บรายละเอียดแสงและเงาให้เยอะเพราะฉะนั้นเฉดสีจะต้องพิจารณาให้ดีแนะนำว่าเวลาผสมสีหนูสามารถผสมแล้วเอามาสกิดแตะลงบนผลงานต้นฉบับก่อนนิดนึงได้เพื่อจะดูว่าสีที่เราผสมได้เนี่ยตรงกันหรือยังก่อนจะลงไปในนะครับจากภาพร่างที่เราได้กันมาแล้วนะครับก็ได้ถมเต็มหรือว่าเบสโค้ดกันไปแล้ววันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเก็บรายละเอียดในตัวผลงานนะครับเพราะฉะนั้นให้เก็บรายละเอียดแสงที่เป็นไฮไลท์คือส่วนที่แสงลงเยอะที่สุดนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นเงาให้เก็บให้ชัดเจนจะทำให้ผลงานของเราเนี่ยมีมิติมากขึ้นเนาะเวลาไปใช้เป็นฉากประกอบการแสดงเนี่ยก็จะทำให้นักแสดงเนี่ยกลมกลืนไปกับเหตุการณ์ด้วยนะครับเก็บรายละเอียดให้หมดนะครับอันนี้ให้นักเรียนสังเกตพื้นผิวที่เกิดขึ้นเนาะแม้กระทั่งไฟนะครับเขาก็เก็บในส่วนของรายละเอียดของแสงแล้วก็เงาทำให้เราเห็นมิตินะครับของตัวไฟแล้วก็ในส่วนของกลุ่มควันอันนี้ของใครที่มีก้อนเมฆนะครับภาพใครมีก้อนเมฆมีกลุ่มควันใช้เทคนิคคล้ายๆกันนะครับลงให้เกิดมิติคราวนี้เมฆของแต่ละคนอ่ะมันอาจจะเข้มอ่อนไม่เท่ากันเนาะก็ให้เป็นไปตามภาพต้นแบบของตัวเองนะครับวัตถุที่อยู่ใกล้รายละเอียดจะค่อนข้างชัดเพราะฉะนั้นให้หนูเก็บรายละเอียดแสงเงาให้ดีเนาะยิ่งใกล้เท่าไหร่จะต้องยิ่งเก็บให้ละเอียดมากขึ้นเท่านั้นนะครับเก็บให้ครบทุกส่วนนะครับนี่คือจากลำดับการสร้างสรรค์ผลงานของเรานะครับเป็นผลงานเสร็จสมบูรณ์ในลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับวันนี้นะครับให้ทุกคนสร้างสรรค์ผลงานฉากรับเบื้องหลังนะครับต่อโดยผลงานก็จะมีขนาด A3 ตามที่เราสร้างสรรค์กันไว้นะครับเป้าหมายวันนี้อยู่ที่ร้อยละ100ก็คือให้ผลงานเสร็จสมบูรณ์พร้อมที่จะใช้เป็นฉากรับเบื้องหลังได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะต้องอาศัยการใช้ผู้กันขนาดที่เล็กมากๆเพื่อที่จะได้เก็บรายละเอียดนะครับหรือว่าถ้าใครมีผู้กันเบอร์ใหญ่แต่คิดว่าตัวเองสามารถควบคุมปลายผู้กันได้ก็ใช้เก็บรายละเอียดได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ทุกคนลงมือสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองได้เลยแนะนำว่าให้ดูภาพต้นฉบับเยอะๆและดูบ่อยๆนะครับผลงานของตัวเองทำไปแล้วลองยื่นออกไปไกลๆนะครับตอนนี้ทุกคนน่ะลองหยิบงานของตัวเองออกมาแล้วยื่นออกไปไกลๆดูครับลองดูหยิบงานขึ้นมาแล้วยื่นออกไปไกลๆบางครั้งนะครับเราเพ่งงานนานเกินไปจะทำให้เราเห็นเฉดสีที่มันเพี้ยนได้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยโฟกัสเขาเยอะพอเรายื่นออกไปไกลๆจะทำให้เราเห็นภาพรวมของงานแล้วก็จะรู้ว่ามีส่วนไหนจุดไหนที่เราจะต้องปรับแก้เพิ่มเติมตอนนี้ทุกคนลงมือสร้างสรรค์ผลงานต่อได้เลยครับ

นักเรียนปลายทางครับในส่วนของการเก็บรายละเอียดที่เป็นรายละเอียดของพื้นผิวที่เป็นพุ่มหญ้าหรือว่าพื้นผิวที่มันดูค่อนข้างจะขรุขระนะครับนักเรียนสามารถใช้ผู้กันนะครับแล้วก็ใช้ปลายผู้กันแบบแห้งเนาะสีจะต้องมีความหนืดประมาณนึงนะครับไม่ใช้สีที่เหลวจนเกินไปนะครับในการจุ่มสีขึ้นมาใช้ผู้กันเนี่ยจุ่มสีขึ้นมาหลังจากนั้นก็ค่อยๆจิ้มลงไปบนตัวงานนะครับพอปลายผู้กันเนี่ยถูกจิ้มลงไปบนตัวงานก็จะทำให้เกิดพื้นผิวที่แตกต่างกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นหนูสามารถใช้สีแห้งก็คือสีที่มีส่วนผสมของน้ำน้อยๆนะครับมาเป็นตัวช่วยในการทำให้เกิดพื้นผิวหรือเกิดเท็กเจอร์ในตัวงานได้ไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวที่เป็นดินนะครับพื้นผิวที่เป็นพุ่มหญ้าพุ่มไม้ต้นไม้หรือว่าพื้นผิวของก้อนเมฆก็สามารถใช้เทคนิคนี้ได้ก็คือการจุ่มสีแล้วก็แตะจิ้มไปเรื่อยๆนะครับจะทำให้เกิดพื้นผิวที่ใกล้เคียงกับภาพต้นฉบับมากขึ้นครับ

0: นักเรียนปลายทางครับสำหรับวันนี้นะครับในผลงานเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการเก็บรายละเอียดนะครับหลังจากเราลงสีแบบถมเต็มไปแล้ววันนี้เป็นส่วนของการลงรายละเอียดของพื้นผิวนะครับแล้วก็รายละเอียดของเส้นที่ปรากฏอยู่ในภาพต้นฉบับเราก็จะมาลงในส่วนของตัวงานฉากหลังของเราเนี่ยให้เหมือนกับต้นฉบับเลยนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนอาจจะต้องละเอียดในการผสมสีให้ได้เฉดสีที่หลากหลายนิดนึงนะครับเพื่อที่จะได้เกิดแสงเงาแล้วก็เกิดมิติในตัวงานรวมถึงเกิดพื้นผิวตามที่เราต้องการด้วยซึ่งวันนี้ถ้าจากที่นักเรียนได้ชมภาพของเพื่อนๆในห้องต้นทางไปก็จะเห็นว่ามีตัวอย่างผลงานที่น่าสนใจหลายชิ้นมากๆนะครับที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราได้เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันหน่อยดีกว่าครับว่าจากที่ได้ลงมือสร้างสรรค์ผลงานไปนะครับมีใครเจอปัญหาหรือเจออุปสรรคอะไรบ้างแล้วก็ได้แนวทางแก้ไขไหมถ้าไม่ได้แนวทางแก้ไขเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันว่าจะแก้ไขหรือจะปรับยังไงดีนะครับอ่ะตอนนี้ใครเจออุปสรรคอะไรในการสร้างสรรค์ผลงานบ้างอ่ะเชิญครับเดี๋ยวมาฟังนะครับว่าเพื่อนพบเจออุปสรรคอะไรแล้วก็เขาได้แนวทางแก้ไขแล้วหรือเปล่าบางคนอาจจะเจอปัญหาเดียวกันนะครับจะได้มีวิธีแก้ไปเหมือนกันนะครับ
1: ครับผมมีปัญหาเรื่องการใช้เฉดสีครับแล้วก็ภาพอาจจะยังไม่สมจริงเท่าที่ควรครับวิธีแก้นะครับก็คือถมเต็มใช้สีขาวเนี่ยถมเต็มให้หมดเลยครับแล้วก็เก็บรายละเอียดใหม่
0: โอเคขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับของเพื่อนนะครับก็คือมีการลงสีที่ผิดเพี้ยนไปจากเดิมนะครับแล้วก็ของเขาเนี่ยเป็นป่าทึบเพราะฉะนั้นการลงรายละเอียดสีเนี่ยก็จะค่อนข้างเน้นแสงแล้วก็เงาเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องละเอียดนิดนึงในการเลือกเฉดสีให้มีความชัดเจนนะครับเพื่อนก็แก้ปัญหาด้วยการถมใหม่เลยนะครับแล้วก็ค่อยไปเก็บรายละเอียดของแสงและเงาที่ปรากฏอยู่บนต้นไม้ในภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับลักษณะงานของเพื่อนเนี่ยจะเป็นแบบภาพย้อนแสงเนาะก็คือมองไปในป่าแล้วจะเห็นว่าด้านหลังสุดของป่าเนี่ยมีแสงส่องผ่านเข้ามาเพราะฉะนั้นก็เป็นผลงานของเขาที่ค่อนข้างท้าทายด้วยนะครับก็ปรับแก้ได้ถูกต้องแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปเพิ่มเติมรายละเอียดอีกนิดนึงก็จะให้ได้งานที่สมบูรณ์นะครับมีผลงานชิ้นนึงที่ครูสนใจนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเขามีวิธีในการสร้างสรรค์ยังไงบ้างมีเทคนิคอะไรมาเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราได้บ้างนะครับแล้วก็เขาวางแผนจะทำอะไรต่อเดี๋ยวเชิญขนมผิงออกมานำเสนอให้เพื่อนๆฟังหน่อยครับขอเสียงปรบมือให้ขนมผิงหน่อยอธิบายผลงานก่อนเลยว่าภาพของหนูเนี่ยเป็นภาพเหตุการณ์ไหนจากบรรยากาศในเนื้อเรื่องเป็นแบบไหนนะครับ
2: ค่ะฉากนี้นะคะหนูเลือกมาเป็นฉากในเรื่องคิดถึงวิทยาค่ะก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนเรือนแ
0: พร
2: ฉากนี้นะคะจะเป็นฉากที่ครูสองเนี่ยเขาพาเด็กๆมาเล่นน้ำแต่ว่าจะเห็นนะคะว่าตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้หนูยังไม่ได้ถมค่ะเพราะว่าสีที่ยังไม่ได้ถมเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นสีที่ค่อนข้างเข้มค่ะแล้วหนูก็กลัวว่าจะเลอะก็เลยคิดว่าจะเอาไว้ลงหลังสุดค่ะวันนี้นะคะหนูได้ลงรายละเอียดตรงประตูตรงหน้าต่างบางส่วนแล้วก็ตรงระแนงไม้บางส่วนค่ะแล้วก็มีการลงพื้นหลังลงภาพรวมให้มันค่อนข้างดูครบแล้วค่ะตอนนี้ก็น่าจะประมาณ 70% แล้วค่ะ
0: โอเคแสดงว่าโอ้แสดงว่าขนมผิงยังประมาณในส่วนของการเก็บรายละเอียดอีกตั้ง 30% เลยแสดงว่าผลงานของขนมผิงเนี่ยจะมีมิติของแสงและเงาที่ชัดขึ้นกว่านี้ตอนนี้เนี่ยจากที่ครูดูเนี่ยเรือนแพของเราก็ดูเหมือนลอยน้ำอยู่จริงๆแล้วเนาะอันนี้เป็นเทคนิคของการมองเฉดสีที่ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับแล้วเพื่อนก็สามารถเก็บรายละเอียดในส่วนของแสงและเงาได้ดีมากๆด้วยขอเสียงปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งนึงครับขอบคุณครับวิธีการของเพื่อนนะครับเราก็สามารถเอาไปปรับใช้กับผลงานของเราได้นะครับสังเกตดูว่าเขามองเฉดสีได้หลากหลายมากแล้วก็มีการเกลี่ยเรียบในผลงานหลายๆส่วนด้วยนะครับถ้าทุกคนใช้วิธีการแบบนี้ผลงานของเราก็จะมีมิตินะครับแล้วก็มีความสมบูรณ์ใกล้เคียงกับภาพต้นฉบับมากขึ้นด้วยนะครับก็ลองเอาเทคนิคจากเพื่อนๆในห้องต้นทางหลายๆคนไปใช้ดูอาจจะเป็นเทคนิคที่เราเห็นจากในช่วงที่เพื่อนปฏิบัติงานนะครับหรือว่าเทคนิคที่ออกมาแบ่งปันกันหน้าชั้นนี้ก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนอกจากงานนี้แล้วก็สามารถปรับใช้ในงานอื่นๆได้อีกเหมือนกันนะครับจะทำให้ผลงานของเราเนี่ยมีมิติมีความกว้างความยาวความลึกในภาพนะครับแล้วก็อาจจะทำให้เห็นมุมมองที่เป็นเพอร์สเปกทีฟหรือเป็นภาพในลักษณะของภาพทัศนียภาพด้วยนะครับนี้นะครับเราก็ได้พูดคุยนะครับถึงข้อสังเกตต่างๆแล้วก็ข้อจำกัดที่เกิดในงานไปแล้วนะครับก็ทำให้เห็นข้อค้นพบว่าของแต่ละคนเนี่ยมีปัญหาที่แตกต่างกันนะครับก็สามารถเอาไปปรับใช้กันได้บางคนมีเทคนิคที่น่าสนใจนะครับก็สามารถเอาไป ร้างสรรค์เพิ่มเติมคราวนี้นักเรียนสามารถดัดแปลงได้เพิ่มครับดัดแปลงได้เพิ่มเติมจากผลงานที่เขาเป็นต้นฉบับมานะครับเราอาจจะเพิ่มพื้นผิวหรือเพิ่มเส้นในบางส่วนเพิ่มเติมเข้าไปนะครับอันนี้ก็คือการแบ่งปันเทคนิควิธีการจากเพื่อนๆในห้องต้นทางนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนที่ดูและดูอยู่ปลายทางด้วยนะครับสำหรับครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องประติมากรรมผนึกกระดาษนะครับครั้งที่1นะครับซึ่งจะเป็นในส่วนของการสร้างสรรค์ใน อุปกรณ์ประกอบฉากนั่นเองนะครับวันนี้เราได้ทำฉากรับเบื้องหลังไปแล้วเดี๋ยวมาดูว่าในส่วนของวิธีการสร้างสรรค์อุปกรณ์ประกอบฉากในส่วนทฤษฎีเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีขั้นตอนมีวิธีการยังไงบ้างนะครับสำหรับสิ่งที่ต้องจัดเตรียมนะครับก็คือใบงานที่2นะครับเรื่องประติมากรรมผนึกกระดาษนะครับซึ่งจะให้ข้อมูลเราเกี่ยวกับงานประติมากรรมด้วยแล้วก็วิธีการผนึกกระดาษที่จะประกอบออกมาแล้วสามารถสร้างสรรค์เป็นอุปกรณ์ประกอบฉากได้ด้วยนะครับซึ่งเราก็สามารถไปประยุกต์ใช้นะครับในชีวิตประจำวันสร้างสรรค์เป็นงานประกอบการแสดงหรือว่าเป็นอุปกรณ์เป็นของเล่นก็ยังได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆในห้องต้นทางก็ได้ถ่ายทอดฉากรับเบื้องหลังจากภาพยนตร์นะครับหรือว่าสื่อที่เป็นแรงบันดาลใจความชื่นชอบของพวกเขาให้พวกเราได้ชมกันก็ทำออกมาได้ดีมากๆเลยหลายๆคนก็เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับก็ขอให้ทำให้ได้เป้าหมาย100%ตามที่เราตั้งกันไว้นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูปันรัตนภักดีและเพื่อนๆในห้องต้นทางก็ขอแบ่งปันเนื้อหาสาระดีๆไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560หลักประกันสิทธิและเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองบุคคลมีสิทธิและเสรีภาพนอกจากที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองแล้วการใดที่ไม่ห้ามหรือจำกัดโดยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายย่อมทำได้บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพสามารถอ้างกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐเช่นการเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2559การใช้สิทธิและเสรีภาพการใช้สิทธิและเสรีภาพต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพโดยรัฐการจำกัดสิทธิและเสรีภาพต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมต้องคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพจนเกินไปเช่นการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีจำกัดเสรีภาพในการเดินทางของประชาชนในช่วงการเกิดโรคระบาดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและสวัสดิภาพของประชาชนสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองประชาชนต้องไม่ถูกเกณฑ์แรงงานไม่ถูกเนรเทศหรือถูกห้ามเข้าในราชอาณาจักรมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการได้รับบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐานสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายบุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายห้ามจับกุมและคุมขังบุคคลใดหากไม่มีคำสั่งหรือหมายของศาลห้ามทรมานทารุณกรรมหรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมเสรีภาพบุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถานเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนำเสนอข่าวสารการติดต่อสื่อสารการนับถือศาสนาการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่เสรีภาพในการประกอบอาชีพเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขป้องกันประเทศรักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดินปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเข้ารับการศึกษาภาคบังคับรับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติเคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นไม่สร้างความเกลียดชังในสังคมใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรมเสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบสิทธิและเสรีภาพนับว่าเป็นหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยเจตนารมณ์เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเสมอภาคของบุคคลอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติซึ่งจะนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา

0: 8:30 น.ถึงเวลา14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนห้องออกอากาศทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูเกียรติศักดิ์แสงทองหรือครูหนุ่มนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในชั่วโมงนี้นะครับจะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องความคล้ายนะครับสำหรับเนื้อหาที่จะเรียนในครับจะเป็นเรื่องแนะนำความคล้ายนะครับสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับนักเรียนสามารถระบุเงื่อนไขที่ทำให้รูปหลายเหลี่ยม2รูปคล้ายกันและบอกสมบัติของรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันได้นะครับสำหรับเนื้อหาเรื่องความคล้ายนะครับก่อนอื่นครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันพิจารณาภาพพิจารณาภาพ1นะครับนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกันพิจารณาภาพพร้อมกับครูได้นะครับจากภาพนี้นะครับคือภาพของอะไรครับมีใครสามารถบอกครูได้บ้างนี่คือที่ไหนนะมีคนบอกเขาเต่าครับภาพในภาพเนี่ยใช่สถานที่จริงไหมครับไม่ใช่แต่คืออะไรครับคือโมเดลหรือแบบจำลองนะครับนักเรียนรู้จักโมเดลไหมครับว่าโมเดลคืออะไรครับโมเดลคืออะไรเหรอครับอยากให้นักเรียนตอบให้เพื่อนปลายทางได้ยินหน่อยครับ
3: แบบที่ถอดมาจากต้นฉบับค่ะแต่ว่าย่อขนาดให้เล็กลงค่ะ
2: ถูกต้องนะครับอย่างที่เพื่อนบอกไปนะครับว่าโมเดลคือแบบจำลองที่ถอดแบบมาจากต้นฉบับอาจจะมีขนาดเล็กกว่าของจริงนะครับโดยวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้เห็นลักษณะคร่าวๆของสถานที่หรือสิ่งก่อสร้างนั้นนะครับแต่จากโมเดลที่นักเรียนเห็นเนี่ยคือโมเดลของสถานที่ใดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเป็นอ่างเก็บน้ำเขาเต่านะครับซึ่งแบบจำลองนี้นะครับคือ

0: แบบจำลองของศาลากลางน้ำทรงจตุรมุขนะครับที่อ่างเก็บน้ำเขาเต่าซึ่งโมเดลที่คุณนำเสนอเนี่ยมีภาพจริงๆก็คือภาพนี้นะครับสังเกตว่าโมเดลของเราเนี่ยอาจจะก่อสร้างก่อนคือสร้างโมเดลก่อนเพื่อไปสร้างสถานที่จริงนะครับก็คือสร้างเพื่อให้เห็นลักษณะคร่าวๆนะครับนักเรียนอ่ะอันนี้คือเป็นความรู้ทั่วไปนะครับนักเรียนคิดว่าศาลากลางน้ำทรงจตุรมุขเนี่ยที่อ่างเก็บน้ำเขาเต่าครับถอดแบบมาจากสถานที่ใดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับรู้จักพอรู้จักไหมเป็นสัญลักษณ์ถอดแบบมาจากสัญลักษณ์ของป้ายลูกเสือป้ายลูกเสือของเราคือสถานที่ใดครับมีใครรู้ไหมครับไม่ใช่อ่างเก็บน้ำเขาเต่าแต่ที่นั่นที่นั่นคือพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ที่ถ้ำพญานครนะครับนักเรียนปลายทางสามารถลองมาเที่ยวที่ถ้ำพญานครซึ่งเป็นถ้ำที่มีความสำคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้นะครับต่อไปนะครับต่อไปครูอยากจะให้นักเรียนพิจารณาภาพนี้ครับนักเรียนสามารถบอกครูได้ไหมครับว่าภาพเหล่านี้คือภาพของอะไรครับภาพที่1คือภาพของอะไรครับ
1: ทีว
0: ีสังเกตว่าทีวีของเรามีลักษณะเป็นยังไงอะเล็กกลางใหญ่แล้วก็มีหน้าตาเหมือนกันหรือคล้ายกันไหมคล้ายกันนะครับภาพที่2ล่ะกระถางต้นไม้นะครับลักษณะเป็นไงเอ่ยขนาดแตกต่างกันแต่ว่าลักษณะเป็นยังไงครับลักษณะคล้ายๆกันใช่ไหมครับแล้วรูปที่3ล่ะอันนี้คือแก้วน้ำนะครับมีขนาดเป็นไงครับมีขนาดที่แตกต่างกันแต่ว่าลักษณะก็คือคล้ายๆกันภาพที่4ล่ะอันนี้กล่องใส่อาหารนะครับภาพที่5ล่ะหม้อนะครับหม้อทั้ง3ขนาดนะครับซึ่งสิ่งของเหล่านี้นะครับคือจะมีรูปร่างเหมือนกันหรือคล้ายกันแต่ขนาดเป็นยังไงครับขนาดแตกต่างกันนะครับต่อไปครูอยากจะให้นักเรียนปลายทางเนี่ยแล้วก็นักเรียนห้องออกอากาศนะครับลองยกตัวอย่างสิ่งของชนิดอื่นในชีวิตประจำวันที่มีลักษณะคล้ายกันครับมีคนบอกว่าโทรศัพท์มีตัวอย่างอื่นอีกไหมครับโต๊ะโต๊ะได้นะครับมีอย่างอื่นไหมครับเก้าอี้ใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางมีตัวอย่างอื่นสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้นะครับต่อไปนะครับแต่ในวิชาคณิตศาสตร์ของเราเนี่ยเราจะไม่พิจารณาเป็นแบบสิ่งของในชีวิตประจำวันและนะครับครูอยากให้นักเรียนเนี่ยพิจารณาเป็นรูปเรขาคณิตนะครับโดยรูปเรขาคณิตที่ครูจะให้นักเรียนพิจารณาเนี่ยคือรูปเรขาคณิต2มิตินะครับจากรูปนะครับรูปเรขาคณิตที่ครูให้ทั้ง4รูปนะครับมีลักษณะอะไรที่เหมือนกันครับมีมุมก็คือมี5มุมเหมือนกันนะครับแล้วด้านทั้ง5ลักษณะเป็นไงครับขนาดเท่ากันไหมครับภาพทั้งภาพนี้ไม่คล้ายกันนะครับขออภัยนะครับขนาดก็คือไม่เท่ากันแต่รูปร่างของเราคล้ายกันไหมคล้ายกันนะครับถ้าครูเกิดลองอยากจะเอาภาพทั้ง4ภาพเนี่ยมาซ้อนกันนะครับเป็นยังไงครับรูปร่างคล้ายกันไหมครับรูปร่างคล้ายกันแต่มีขนาดเป็นไงครับไม่เท่ากันนะครับเนี่ยดังนั้นรูปหลายเหลี่ยมเหล่านี้นะครับจะเป็นรูปที่คล้ายกันนะครับต่อไปครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยลองพิจารณารูปเรขามิติรูปใดบ้างน่าจะเป็นรูปที่คล้ายกันคิดว่าสีม่วงคล้ายกับสีก็คือสีชมพูนะครับแล้วรูปสีน้ำเงินของครูล่ะคล้ายกับสีอะไรครับสีฟ้านะครับแล้วก็รูปสีเขียวคล้ายกับ
1: ส
0: ีส้มหลักการพิจารณารูปที่คล้ายกันคร่าวๆนะครับก่อนอื่นถ้าเป็นรูปหลายเหลี่ยมเราควรพิจารณาจากอะไรก่อนดีก็คือจำนวนมุมของรูปใช่ไหมครับโอเคนะดังนั้นครูขอจัดกลุ่มใหม่นะครับเป็นดังนี้นะครับครูจัดสีม่วงให้เข้ากับให้อยู่ด้วยกันกับสีชมพูสีน้ำเงินอยู่กับสี

อ่ะแล้วก็สีส้มอยู่กับสีเขียวนะครับเนี่ยจากสีม่วงกับสีชมพูนะครับทั้ง2รูปนี้คือมีอะไรที่เหมือนกันครับมีอะไรเหมือนกันมีลักษณะมุมเหมือนกันใช่ไหมครับอ่ะครูลองเอามาซ้อนกันก่อนนะครับพบว่า2รูปนี้เป็นอย่างไรครับคล้ายกันไหมคล้ายกันแต่มีขนาดที่แตกต่างกันนะครับต่อไปรูปที่2เหมือนเดิมนะครับครูลองนำมาซ้อนกันนะครับจะได้ลักษณะดังนี้ซึ่งเป็นไงครับคล้ายกันไหมครับคล้ายกันนะครับและรูปที่3ล่ะไอ้ครูที่3นะครับก็คือนำมาซ้อนกันก็พบว่าคล้ายกันนะครับอ่ะเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเป็นตัวอย่างของรูปเรขาคณิตที่มีขนาดไม่เท่ากันจะคล้ายกันใช่ไหมครับต่อไปถ้าเกิดว่าเรามีรูปหลายเหลี่ยม2รูปที่มีขนาดเท่ากันมีรูปร่างเหมือนกันนะครับเวลานำมาทับกันสามารถทับกันได้สนิทนะครับในทางคณิตศาสตร์รูป2รูปที่ทับกันสนิทคล้ายกันไหมครับคล้ายกันนะครับอันนี้คือเพิ่มเติมสำหรับเนื้อหาที่นักเรียนเคยเรียนมานะครับถ้ารูป2รูปเท่ากันสนิทรูป2รูปนี้จะเป็นยังไงครับจะเท่ากันทุกประการนะครับดังนั้นถ้ารูป2รูปที่เท่ากันทุกประการถือว่าเป็นรูปที่คล้ายกันเลยนะครับอ่ะดังนั้นนะครับลองเชื่อมโยงกับบทความเท่ากันทุกประการหน่อยนักเรียนคิดว่าความคล้ายกับความเท่ากันทุกประการมีอะไรที่แตกต่างกันไหมครับถ้าความเท่ากันทุกประการ2รูปนั้นต้องทับกันสนิทแต่ถ้าจักคล้ายกันรูปร่างต้องเหมือนกันแต่จะทับกันสนิทหรือทับกันไม่สนิทก็ได้นะครับนะครับต่อไปนะครับสรุปนะครับสรุปรูปเลขาคณิต2รูปนะครับจะเป็นรูปที่คล้ายกันนะครับเมื่อรูปเรขาคณิต2รูปนั้นนะครับมีรูปร่างเป็นไงครับมีรูปร่างเหมือนกันแล้วก็รูปเรขาคณิตที่คล้ายกันเนี่ยอาจจะมีขนาดที่เท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้นะครับโอเคนะรูปเรขาคณิต2รูปจะคล้ายกันก็คือรูปร่างต้องเหมือนกันแต่ขนาดจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้นะครับต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าเราอ่ะมีรูปเรขาคณิต2รูปนะครับเป็นรูปเรขาคณิตที่คล้ายกันนะครับครูมีรูปเรขาคณิต A กับรูปเรขาคณิต B นะครับสัญลักษณ์ที่ใช้แทนความคล้ายนะครับจะใช้เป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเนาะอ่านว่ารูปเรขาคณิต A คล้ายกับรูปเรขาคณิต B นะครับโอเคนะสัญลักษณ์แทนความคล้ายจะใช้สัญลักษณ์แบบนี้นะครับก็คือจะคล้ายๆตัวหนอนนะครับต่อไปสมบัติของความคล้ายนะครับณตอนนี้เรารู้จักกับความคล้ายแล้วต่อไปเราจะรู้ว่าถ้าเกิดว่าเรามีรูปเรขาคณิตที่คล้ายกันจะมีสมบัติอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นครูกำหนดให้รูปเรขาคณิต A รูปเรขาคณิต B และรูปเรขาคณิต C นะครับเป็นรูปเรขาคณิตที่คล้ายกันนะครับครูขอใช้รูปสามเหลี่ยมแทนรูปเรขาคณิตเหล่านี้นะครับมาเรามาดูสมบัติข้อที่1กันนะครับสังเกตว่าครูมีรูปเรขาคณิต A ใช่ไหมครับครูเอารูปเรขาคณิต A เนี่ยมาทับซ้อนกันนะครับเราพบว่าตัวเองเป็นไงครับตัวเองคล้ายกับตัวเองไหมครับตัวเองย่อมคล้ายกับตัวเองนะครับจากรูปที่ซ้อนกันตัวเองย่อมคล้ายกับตัวเองสามารถสรุปเป็นสมบัติได้ว่าจากการที่เรามีรูป A ที่ทับซ้อนกันอยู่และรูป A คล้ายกับรูป A นะครับดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าจากการที่รูปเรขาคณิต A คล้ายกับรูปเรขาคณิต A นะครับเราจะเรียกสมบัติเช่นนี้ว่าสมบัติสะท้อนนะครับตัวเองคล้ายกับตัวเองก็คือสมบัติสะท้อนนะครับเหมือนกับการส่องกระจกอะส่องกระจกเห็นเงาของตัวเองก็เลยเรียกว่าเป็นสมบัติสะท้อนนะครับต่อไปนะครับสมบัติที่2นะครับ
เรามีรูปเลขาคณิต A

A คล้ายกับรูปเรขาคณิต B นะครับทำนองเดียวกันถ้าเกิดว่าครูวางสลับที่นักเรียนคิดว่ารูปเรขาคณิต B คล้ายกับรูปเรขาคณิต A มั้ยครับรูปคณิต B ก็ต้องคล้ายกับรูปเรขาคณิต A ด้วยนะครับถ้ารูปเรขาคณิต A คล้ายกับรูปเรขาคณิต B แล้วรูปเรขาคณิต B คล้ายกับรูปเรขาคณิต A นะครับเราจะเรียกสมบัตินี้ว่าสมบัติสมมาตรนะครับก็คือประมาณง่ายๆนะครับถ้าเธอคล้ายกับฉันฉันก็ต้องคล้ายกับเธอด้วยนะครับสมบัติที่1สมบัติสะท้อนตัวเองก็ต้องคล้ายกับตัวเองสมบัติข้อที่2สมบัติสมมาตรเธอคล้ายฉันฉันก็ต้องคล้ายเธอนะครับสมบัติข้อที่3นะครับเรามีรูปเรขาคณิต3รูปที่คล้ายกันนะครับรูปเรขาคณิต A นะครับคล้ายกับรูปเรขาคณิต B นะครับทำนองเดียวกันรูปเรขาคณิต B ก็คล้ายกับรูปเรขาคณิต C จาก A คล้าย B และ B มาคล้าย C นักเรียนคิดว่า A จะมาคล้าย C ไหมครับ A ก็ต้องคล้ายกับ C ด้วยนะครับเราจะเรียกสมบัติเช่นนี้ว่าสมบัติถ่ายทอดนะครับสมบัติถ่ายทอดเธอคล้ายฉันฉันคล้ายเขาเธอก็ต้องคล้ายกับเขาด้วยนะครับสมบัติถ่ายทอดนะครับถ้ารูปเรขาคณิต A คล้ายกับรูปเรขาคณิต B และรูปเรขาคณิต B คล้ายกับรูปเรขาคณิต C จะได้ว่ารูปเรขาคณิต A ก็ต้องคล้ายกับรูปเรขาคณิต C นะครับนักเรียนปลายทางครับลองร่วมกันสรุปสมบัติของความคล้ายนะครับเรามีสมบัติของความคล้ายอยู่กี่สมบัตินะครับ3สมบัติสมบัติแรกคือสมบัติสะท้อนสมบัติสะท้อนคือตัวเองย่อมคล้ายกับตัวเองนะครับสมบัติที่2สมบัติสมมาตรนะครับสมบัติสมมาตรคืออะไรครับถ้าเธอคล้ายฉันฉันก็ต้องคล้ายเธอนะครับและสมบัติข้อที่3สมบัติถ่ายทอดยังไงครับถ้าเธอคล้ายฉันและฉันไปคล้ายกับเขาเธอก็ต้องคล้ายกับเขาด้วยนะครับเป็นสมบัติพื้นฐานของความคล้ายนะครับตรงนี้นะครับมีนักเรียนตรงไหนคนไหนที่ไม่ทันบ้างครับต่อไปนะครับต่อจากสมบัติของความคล้ายนะครับครูอยากจะให้นักเรียนหยิบใบกิจกรรมที่1ขึ้นมานะครับเรื่องสำรวจรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับโดยอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้นะครับประกอบไปด้วยไม้โปรเทคเตอร์หรือครึ่งวงกลมและไม้บรรทัดนะครับณตอนนี้ครูจะมีรูป2รูปที่คล้ายกันและครูอยากจะให้นักเรียนร่วมกันสำรวจว่าถ้าเกิดว่ารูปเรขาคณิต2รูปนะครับจะคล้ายกันจะต้องมีสมบัติใดบ้างนะครับโดยเราจะพิจารณาจากใบกิจกรรมที่เราจะทำร่วมกันนะครับก่อนอื่นนะครับใบกิจกรรมของเราจะมีอยู่ทั้งหมด2หน้านะครับหน้าแรกนะครับจะมีรูปหลายเหลี่ยมก็คือเป็นรูปอะไรครับสี่เหลี่ยมนะครับ2รูปนะครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยวัดขนาดของมุมของรูปสี่เหลี่ยมทั้ง2รูปนะครับและใส่ลงไปในตารางหลังจากวัดขนาดของมุมแล้วนะครับให้ร่วมกันวัดความยาวนะครับและใส่ในตารางครับสำหรับค่าอื่นนะครับเราจะค่อยพิจารณาร่วมกันทีหลังครับนักเรียนครับเรามาร่วมกันทำข้อ1พร้อมกันนะครับข้อ1คือวัดขนาดของมุมของรูปสี่เหลี่ยมทั้ง2นะครับเริ่มต้นนะครับเราจะวัดขนาดของมุม A ก่อนนะครับเริ่มต้นนะครับนักเรียนปลายทางสังเกตการวัดของเพื่อนนะครับเพื่อนต้องการวัดมุม A เพื่อนให้จุดศูนย์กลางของไม้ครึ่งวงกลมนะครับอยู่ตรงจุด A นะครับและเส้นที่มุม0องศาหรือ180องศานะครับจะให้ตรงกับส่วนของเส้นตรง AB นะครับจากนั้นวัดขนาดของมุม A โดยวัดความโดยวัดเทียบกับส่วนของเส้นตรง AD นะครับสังเกตว่ามุม A ของเราวัดได้กี่องศาครับ

45องศานะครับหลังจากวัดนะครับก็เขียนลงไปที่มุม A คือ45องศานะครับอ่า45องศานะครับอ่ะต่อไปนะครับวัดขนาดของมุม B ครับแต่เนื่องจากมุม B รอบนี้นะครับเราจะต้องมองครึ่งวงกลมจากฝั่งซ้ายนะครับถ้าวัดฝั่งซ้าย0องศาก็จะอยู่ทางด้านนอกครับตัวเลขด้านนอกซึ่งมุม B มีขนาดกี่องศาครับ80องศานะครับต่อไปวัดขนาดของมุม C นะครับก็เพื่อให้วัดง่ายขึ้นนะครับนักเรียนลองหมุนกระดาษหน่อยนะครับให้มุม C ตรงกับไม้ครึ่งวงกลมนะครับแต่ว่าส่วนของเส้นตรง DC จะต้องตรงกับ0องศานะครับมุม D มีขนาดกี่องศาครับขออภัยครับอันนี้มุม C นะครับมุม C มีขนาดกี่องศาครับ95องศานะครับจากที่เพื่อนวัดนักเรียนปลายทางได้เหมือนกับที่เพื่อนวัดไหมครับมุม C คือ95องศาต่อไปมุม D ครับวัดคล้ายๆกับมุม C นะครับแต่มุมนี้เป็นมุมแหลมหรือมุมป้านนะครับเป็นมุมป้านนะครับมุม D กี่องศาครับเนื่องจากเราวัดจากทางด้านซ้ายมือนะครับเราก็เลยมองวงนอกของไม้ครึ่งวงกลมนะครับมีขนาด140องศานะครับหลังจากที่เราวัดรูปสี่เหลี่ยม ABCD แล้วนำขนาดของมุมที่วัดใส่ลงไปในตารางครับมุม A คือ45องศานะครับมุม B 80องศามุม C 95องศาและมุม D 140องศาครับทำเช่นเดียวกับรูปสี่เหลี่ยม PQRS ครับเริ่มต้นเราวัดขนาดของมุม P ก่อนนะครับเราพบว่ามุม P ก็มีขนาดเท่าไหร่ครับ45องศาเช่นกันนะครับมุม Q ครับนักเรียนพอเดาได้ไหมครับว่ามุม Q จะมีขนาดกี่องศาเอ่ยนักเรียนลองเดาใช่ไหมครับว่าน่าจะมีขนาด80องศาดังนั้นเราลองวัดกันดูครับพบว่ามุม Q ก็มีขนาดเท่าไหร่นะครับ80องศาเหมือนกันนะครับต่อไปเราลองวัดมุม R นักเรียนพอคาดเดาได้ไหมครับว่ามุม R จะมีขนาดกี่องศานักเรียนคิดว่าน่าจะ95องศานะครับเราลองมาวัดกันดูพบว่าเป็นไงครับก็เท่ากับ95องศาจริงๆนะครับนี่เนาะตามที่เพื่อนวัดให้นักเรียนดูนะครับและมุมสุดท้ายคือมุม S นะครับเหมือนเดิมนักเรียนคิดว่ามุม S มีขนาดกี่องศาครับ140องศาซึ่งที่เพื่อนวัดก็พบว่าเป็น140องศาจริงๆครับดังนั้นเราเติมข้อมูลที่เราวัดลงไปในตารางนะครับมุม Q มีขนาด80องศามุม R มีขนาด95องศาและมุม S มีขนาด140องศานะครับหลังจากเสร็จข้อที่1แล้วข้อที่2ทำอะไรต่อครับ
วัดความยาวนะครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนปลายทางตรวจสอบคำตอบกับนักเรียนในห้องออกอากาศนะครับว่ามุมที่เราวัดมีขนาดเท่ากันหรือเปล่านะครับต่อไปข้อ2ครับข้อ2คือเราต้องการวัดความยาวด้านทุกด้านของรูปสี่เหลี่ยมทั้ง2นะครับเริ่มต้นเราจะวัดความยาวของส่วนของเส้นตรง AB นะครับอันนี้นะครับนักเรียนปลายทางอาจจะได้ขนาดที่ไม่เท่ากับในห้องนะครับเพราะว่าการปริ้นของกระดาษอาจจะไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นนักเรียนปลายทางวัดได้เท่าไหร่ขอให้ใช้ค่าที่นักเรียนปลายทางวัดได้เลยนะครับส่วนของเส้นตรง AB ที่เพื่อนของนักเรียนวัดได้มีความยาวเท่าไหร่เอ่ย4เซนติเมตรนะครับนักเรียนใส่ลงไป4เซนติเมตรนะครับต่อไปวัดความยาวของส่วนของเส้นตรง BC ครับส่วนของเส้นตรง BC ยาวเท่าไหร่ครับยาว2เซนติเมตรนะครับต่อไปวัดความยาวของส่วนของเส้นตรง CD ครับส่วนของเส้นตรง CD ยาวกี่เซนติเมตรครับประมาณ 1.8 เซนติเมตรใช่ไหมครับประมาณ 1.8 เซนติเมตรนะครับเนื่องจากไม้บรรทัดของเรานะครับไม่ได้มีความละเอียดสูงขนาดนั้นนักเรียนเอาค่าที่ใกล้ประมาณใกล้สุดได้เลยนะครับต่อไปส่วนของเส้นตรง DA นะครับยาวประมาณเท่าไหร่เอ่ยจากที่เพื่อนวัดยาวประมาณ 2.6 เซนติเมตรนะครับนักเรียนปลายทางสามารถกรอกข้อมูลตามที่นักเรียนวัดได้เลยนะครับส่วนของเส้นตรง AB เท่ากับ4เซนติเมตรนะครับ BC ส่วนของเส้นตรง BC ก็คือ2เซนติเมตรนะครับส่วนของเส้นตรง CD ล่ะ 1.8 เซนติเมตรและส่วนของ DA ก็คือ 2.6 เซนติเมตรนะครับหรือเราจะพิจารณาเป็นความยาวด้านก็ได้นะครับต่อไปเราวัดความยาวด้านของรูปสี่เหลี่ยม PQRS นะครับเราวัดความยาวด้าน PQ ก่อนนะครับความยาวด้าน PQ ด้าน PQ ยาวเท่าไหร่ครับ8เซนติเมตรนะครับ8เซนติเมตรนะครับต่อไปด้าน QR ยาวเท่าไหร่ครับ4เซนติเมตรนะครับ QR ยาว4เซนติเมตรนะครับนักเรียนปลายทางอาจจะวัดขนาดได้ไม่เท่ากับนักเรียนห้องออกอากาศนะครับเพราะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าหน้ากระดาษของการปริ้นนะครับต่อไปด้าน RS นะครับส่วนของเส้นตรง RS ยาวเท่าไหร่ครับวัดครับประมาณ 3.6 เซนติเมตรนะครับและด้าน SP ส่วนของเส้นตรง SP ยาวเท่าไหร่ครับประมาณ 5.2 เซนติเมตรนะครับนักเรียนวัดได้เท่าไหร่นำความยาวที่นักเรียนวัดนะครับกรอกลงไปในตารางข้อที่2ครับ

ถูกต้องนะครับนักเรียนปลายทางอาจจะได้ข้อที่2นะครับความยาวไม่เหมือนกับเพื่อนในห้องออกอากาศนะครับดังนั้นถ้านักเรียนวัดได้เท่าไหร่ขอให้กรอกข้อมูลไปตามนั้นนะครับต่อไปนะครับเราจะมาทำข้อที่3กันนะครับต่อไปนะครับเราจะมาทำข้อ3พร้อมกันนะครับข้อ3คือหาอัตราส่วนของความยาวของด้านของรูปสี่เหลี่ยมทั้ง2ต่อไปนี้นะครับข้อที่1นะครับเรานำด้าน AB นะครับมาหารด้วยด้าน PQ นะครับคือหัดหาอัตราส่วนของความยาวด้าน AB

0: ต่อด้าน PQ นะครับด้าน AB ที่เพื่อนวัดเมื่อสักครู่นี้นะครับยาว4เซนติเมตรนะครับใส่เป็นเศษ4นะครับใช้ไม้บรรทัดเพื่อความสวยงามนะครับส่วนด้วยและความยาวของด้าน PQ คือ8เซนติเมตรนะครับนักเรียนสามารถทำให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำได้ไหมครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 1ส
0: ่
1: วน
0: 2เศษ1ส่วน2นะครับต่อไปนะครับเราลองหาอัตราส่วนของความยาวด้าน BC ต่อด้าน QR นะครับด้าน BC เรายาวเท่าไหร่ครับ2เซนติเมตรนะครับแล้วด้าน QR ล่ะ QR ยาวกี่เซนติเมตรนะครับ4เซนติเมตรถ้าเราทำเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำนะครับก็ได้เศษ1ส่วน2เท่ากันนะครับหุยสังเกตว่าเป็นยังไงครับของ2อัตราส่วนนี้เท่ากันไหมครับเท่ากันนักเรียนคิดว่าอีก2อัตราส่วนจะเท่าครับคิดว่าเท่ากันครูไม่เชื่อลองทำดูนะครับต่อไปหาอัตราส่วนของความยาวด้าน CD ต่อด้าน RS นะครับด้าน CD เมื่อกี้เราวัดได้ 1.8 เซนติเมตรนะครับแล้วด้าน RS ล่ะ RS เราวัดได้ 3.6 เซนติเมตรนะครับทำเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำได้เศษ1ส่วน2นะครับหุยเท่ากันนักเรียนคิดว่าอัตราส่วนคู่สุดท้ายเป็นไงครับน่าจะเท่ากันไหมครับน่าจะเท่ากันลองใส่ข้อมูลดูนะครับอัตราส่วนของความยาวด้าน DA ต่อความยาวด้าน SP นะครับด้าน DA เราวัดได้2.6 นะครับเซนติเมตรและด้าน SP นะครับวัดได้ 5.2 นะครับซึ่งทำเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำได้เศษ1ส่วน2นะครับนะครับนักเรียนครับจากข้อมูลที่เราทำมานะครับเราได้นักเรียนปลายทางอาจจะได้ความยาวไม่เท่ากับนักเรียนห้องออกอากาศนะครับแต่อัตราส่วนของความยาวด้านที่ครูกำหนดเนี่ยครับแต่ละคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันไหมครับเท่ากันนะครับต่อไปนะครับครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยลองทำข้อ4 5และ6ด้วยตนเองและเราจะมาร่วมเฉลยกันท้ายคาบนะครับ

0: ต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนออกมานำเสนอข้อ4 5และ6นะครับเริ่มจากข้อ4นะครับให้นักเรียนจับอัตราส่วนของความยาวอัตราส่วนของมุมคู่ที่สมในกันนะครับคำว่าสมในก็คือเป็นมุมที่มีความสอดคล้องกันหรือมีความเกี่ยวข้องกันนะครับ
1: ค่ะจากที่หนูได้นะคะข้อ4ก็คือจากรูปสี่เหลี่ยมทั้งสองจงจับคู่จุดยอดที่ทำให้ได้มุมคู่ที่สมในกันมีขนาดเท่ากันเป็นคู่คู่ทุกคู่ค่ะที่หนูได้นะคะก็จะเป็นมุม A เท่ากับมุม P มุม B เท่ากับมุม Q มุม C เท่ากับมุม R และมุม D เท่ากับมุม S ค่ะข้อ5นะคะจากมุมคู่ที่สมในข้อ4จงระบุด้านคู่ที่สมในกันค่ะของหนูก็จะเป็นด้าน AB สมในกับด้าน PQ ด้าน BC สมในกับด้าน QR ด้าน CD สมในกับด้าน RS และด้าน DA สมในกับด้าน SP ค่ะ

0: ครับ
1: ถูกต้องครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับจากข้อ4และข้อ5เนี่ยเราได้คู่ของมุมที่สมในกันและอัตราส่วนของด้านคู่ที่สมในกันแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจากข้อ4และ5เราจะนำมาสร้างข้อความคาดการณ์ของข้อที่6นะครับมีเพื่อนในห้องออกอากาศนะครับจะนำเสนอข้อความคาดการณ์ที่ได้นะครับ
2: ครับจากที่ผมได้นะครับรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันมี2เงื่อนไขครับคืออัตราส่วนของความยาวของด้านคู่สมในกันเป็นอัตราส่วนเท่ากันครับ
1: จากที่เพื่อนนำเสนอนะครับเพื่อนบอกว่ารูปหลายเหลี่ยม2รูปนะครับจะคล้ายกันก็คืออัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สมในกันจะต้องเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับแต่นอกจากอัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สมในกันเนี่ยเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันแล้วเรามีอีกเงื่อนไขหนึ่งคือเงื่อนไขอะไรครับที่ขาดไม่ได้ครับมุมคู่ที่สมในกันจะต้องมีขนาดเท่ากันทุกคู่นะครับนักเรียนอย่าลืมเติมตรงนี้เพิ่มเข้าไปนะครับจะขอบคุณนักเรียนมากครับจากใบกิจกรรมนะครับสามารถจับคู่จุดยอดที่ทำให้ได้มุมคู่ที่สมในกันมีขนาดเท่ากันเป็นคู่คู่ทุกคู่นะครับแล้วก็อัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สมในกันทุกคู่เนี่ยเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับดังนั้นในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดว่าเรามีรูปหลายเหลี่ยม2รูปที่มีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่คู่ทุกคู่นะครับและข้อ2คืออัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สมในกันทุกคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหมายความว่ารูปหลายเหลี่ยม2รูปนั้นจะคล้ายกันไหมครับต้องคล้ายกันนะครับเราเลยสรุปเป็นบทนิยามของรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับรูปหลายเหลี่ยม2รูปจะคล้ายกันก็ต่อเมื่อรูปหลายเหลี่ยม2รูปนั้นมี2เงื่อนไขเงื่อนไขแรกคืออะไรครับเงื่อนไขแรกคือขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่คู่ทุกคู่นะครับและเงื่อนไขที่2ก็คืออะไรนะครับอัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สมในกันจะต้องเป็นอัตราส่วนเดียวกันนะครับหรือเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับนะครับเรามาสรุปบทเรียนที่เราเรียนในวันนี้กันนะครับสำหรับบทเรียนที่เราเรียนในวันนี้นะครับเรื่องแรกนะครับรูปเลขาคณิต2รูปนะครับจะเป็นรูปที่คล้ายกันก็ต่อเมื่ออะไรครับทั้ง2รูปนี้จะต้องมีรูปล่างที่เหมือนกันนะครับสัญลักษณ์ที่ใช้แทนรูปเรขาคณิต A คล้ายกับรูปเรขาคณิต B นะครับจะเขียนดังนี้นะครับอ่านว่ารูปเรขาคณิต A คล้ายกับรูปเรขาคณิต B นะครับต่อไปนะครับถ้ารูปเรามีรูปเรขาคณิตที่คล้ายกันนะครับจะมี3สมบัติก็คือสมบัติสะท้อนสมบัติสมมาตรและสมบัติถ่ายทอดสำหรับสมบัติสะท้อนนะครับตัวเองย่อมคล้ายกับตัวเองสมบัติสมมาตรถ้าเธอคล้ายฉันฉันก็ต้องคล้ายกับเธอนะครับและสมบัติถ่ายทอดคือเธอคล้ายฉันและฉันไปคล้ายกับเขาเธอก็ต้องคล้ายกับเขาด้วยนะครับเป็นสมบัติทั้ง3นะครับและรูปหลายเหลี่ยม2รูปคล้ายกันก็ต่อเมื่อรูปหลายเหลี่ยม2รูปนั้นมีอะไรครับขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่คู่ทุกคู่และข้อที่2ก็คืออัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันทุกคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับจบไปนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับสำหรับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเราจะเรียนเรื่องรูปเรขาคณิตที่คล้ายกันนะครับสำหรับสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมนะครับจะเป็นแบบฝึกหัดที่1เรื่องรูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน1และแบบฝึกหัดที่2เรื่องรูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน2สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับอยากให้นักเรียนกลับไปทบทวนเรื่องรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับว่ามี2สมบัตินะครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ที่ลิซ่าครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีแล้ววันนี้พี่ลิซ่าก็จะพาน้องๆไปดูสัตว์ในสวนสัตว์ด้วยนะคะสัตว์ animal A N I M A L animal สัตว์แต่ว่าพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์ที่มีขนาดใหญ่มากเลยนะคะแต่พี่ลิซ่ารับรองเลยว่าถึงแม้จะตัวใหญ่แต่ถ้าน้องๆได้ไปเจอน้องๆก็จะหลงรักในความน่ารักของมันแน่นอนน่ารัก cute c u t e cute น่ารักไหนน้องๆลองเดาซิว่าพี่ลิซ่าน้องๆไปดูสัตว์ตัวไหนบ้างนะใช่แล้วพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูช้างว่ายน้ำแล้วก็น้องหมูเด้งด้วยถ้าน้องๆอยากไปเจอแล้ว

น้องได้ยินเสียงอะไรบ้างไหมโอ้น้องๆรู้ไหมว่าตัวอะไรทำเสียงนี้ใช่แล้วเสียงช้างนี่ไงช้างโอ้ช้าง elephant e l e p h a n t elephant ช้างว้าวช้างตัวใหญ่มากเลยค่ะน้องๆใหญ่ big b i g big ใหญ่น้องๆพี่ลิซ่ามีเพลงมาฝากน้องๆด้วยนะคะถ้าใครร้องเป็นร้องตามพี่ลิซ่ากันเลยไปเลยช้างช้างช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวงมีเขียวตายงวง

เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูช้างว่ายน้ำกันนะคะว่ายน้ำ swim swim swim ว่ายน้ำน้องๆรู้ไหมว่าช้างสามารถลอยตัวในน้ำได้ด้วยนะคะแล้วก็จะหายใจผ่านงวงแล้วก็ว่ายน้ำได้ไกลอีกด้วยการลงอาบน้ำของช้างนะคะนอกจากจะกำจัดสิ่งสกปรกแล้วยังกำจัดแมลงเองด้วยนะคะทำให้ผิวของช้างสะอาดสุขภาพดี

0: และนี่ก็คือฮิปโปโปเตมัสฮิปโปเป็นยักษ์ใหญ่แห่งแอฟริกาใต้เลยนะคะน้องๆฮิปโปโปเตมัส H I P P O P O T A M U S ฮิปโปโปเตมัสฮิปโปฮิปโปจะมีขนาดใหญ่มากเลยนะคะน้องๆแล้วก็มีน้ำหนักได้ถึง 3-4,000 กิโลกรัมเลยดูสิตัวใหญ่มากน้ำหนัก weightW E I G H T weight น้ำหนักแต่ว่าสำหรับน้องหมูเด้งนะคะเป็นฮิปโปแคะก็เลยจะมีขนาดที่เล็กลงมานิดนึงนะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปหาน้องหมูเด้งกันดีกว่าไปกันเลยนี่ไงน้องหมูเด้งยังน่ารักเหมือนเดิมเลยแต่ตอนนี้เราไปคุยกับพี่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลหมูเด้งกันดีกว่าไปกันสวัสดีครับชื่ออะไรคะ
1: พี่เบนครับคนดูแลหมูเด้งครับผม

0: ่เบนนะคะน้องๆตอนนี้ต้องดูแลหมูเด้งยังไงบ้างหรอคะ
1: ทำความสะอาดคอกอาบน้ำให้อาหารแล้วก็สังเกตพฤติกรรมแล้วก็แบบว่าเล่นเขานิดหน่อยอะไรประมาณนี
0: ้แล้วหมูเด้งโตขึ้นยังซนเหมือนเดิมไหมคะ
1: ก็ซนนะครับแต่ว่าน้อยลงกว่าเดิมนิดนึงแต่ว่าซนของเขาตอนเนี้ยเขาจะมีพละกำลังที่เพิ่มขึ้นเพราะเขาตัวใหญ่ครับ
0: แล้วหมูเด้งต้องแยกกับแม่ตอนอายุเท่าไหร่หรอคะ
1: ถ้าเราอยากจะผสมพันธุ์แม่เขาหรือผสมพันธุ์หมูเด้งเนี่ยก็แยกได้ครับแต่สามารถอยู่ได้กันไปตลอดได้เลย
0: สุดท้ายอยากให้ฝากถึงน้องๆในการมาเที่ยวสวนสัตว์หน่อยได้ไหมคะ
1: ฝากน้องๆ นะครับที่จะมาเที่ยวสวนสัตว์ก็ปฏิบัติตามกฎของสวนสัตว์นะครับแล้วก็มีห้ามส่งเสียงดังห้ามจับสัตว์ห้ามให้อาหารห้ามปาขว้างปาสัตว์ห้ามโยนของเข้าไปในสวนแสดงสัตว์ครับแล้วก็จะมีกฎบอกไว้ตามจุดต่างๆครับผม
0: โอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะน้องๆถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะไปกันเลย
2: Animal A N I M A L Animal สัตว์ Cute C U T E Cute น่ารัก Elephant E L E P H A N T Elephant ช้าง Big B I G Big ใหญ่swim s w i m swim ว่ายน้ำ hippopotamus h i p p o p o t a m u s hippopotamus hippopotamus wait w e i g h t wait น้ำหนัก
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
6: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
7: นายคือใครเนี่ย
6: ฉันชื่อ DLTV
7: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
6: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
7: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
5: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:10 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV

นี่เราแอบเห็นข้างหน้าแล้วดูมีแบบแสงไฟนิดนิดหน่อยหน่อยโอเคเราเริ่มเข้าเขตที่มีแสงไฟแล้วนะอุ่นใจขึ้นมานิดนึงหิมะตกน้อยลงกว่านี้ก็ได้นะโหดมากนี่ไงมีแสงไฟแล้วเดี๋ยวมีแสงไฟอยู่ตึงนึงแล้วก็กลับสู่ความมืดอีกรอบ

0: มาถึงอีกหนึ่งเมืองหลังจากที่เมื่อวานฝ่าพายุหิมะเข้ามาถึงเมืองนี้ตอนดึกมากแล้วค่ะประมาณ5 ทุ่มได้มั้งก็มีจุดประสงค์ปกติเนี่ยเราชอบอยู่ป่าอยู่เขากันใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เนี่ยเข้ามาเมืองเลยเมืองจริงๆเมืองใหญ่ด้วยชื่อว่าเอ็ดมอนตันนะคะมาเพื่อการนี้เลย Silver Skate Festival ดูข้างล่างเนี่ยหลังจากพายุหิมะถล่มเมื่อวานนะคะพื้นนี่เละมากเดี๋ยวอันนี้รถเขาจะเข้าหรือเปล่าคะขอหลบข้างๆนิดนึงการเคลื่อนไหวร่างกายวันนี้ค่อนข้างลำบากดูชุดที่ใส่เนี่ยจะบอกว่าใส่มาเพื่อกิจกรรมบางอย่างในงานนี้เลยนะดูไม่ค่อยเข้ากับชาวบ้านเขาซะเท่าไหร่ เด็กน่ารักนั่นแหละจะบอกว่าเทศกาลวันนี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับหิมะความเป็นท้องถิ่นแล้วก็มีกิจกรรมเจ๋งๆเยอะมากจัดตั้งแต่วันที่10ถึง20กุมภาในแต่ละปีเนี่ยเขาจะเปลี่ยนวันนะเราต้องคอยเช็คดูว่าปีนี้เขาจะจัดขึ้นวันที่เท่าไหร่เรามาในช่วงปลายท้ายของเทศกาลแล้วพอคิดว่าเอ้ยมันจะอาจจะมีบางอย่างเป็นฟินาเล่แบบเนี้ยซึ่งมันมีจริงๆถ้าถามไปแล้วนะฮะเดี๋ยวรอดูเย็นนี้คืนนี้ว่ามีอะไรบ้างงานเนี่ยจัดตั้งแต่เช้ายันเย็นยันดึกเลยแต่ว่าคือประเภทของกิจกรรมก็จะต่างกันไปข้อมูลมาคร่าวๆแล้วจากเมืองไทยแต่ว่าพอเขามาเจอของจริงปั๊บงงไปทางไหนบ้างจนเมื่อกี้ไปถามวอลันเทียร์มาเขาก็ให้แผนที่มา
1: They have lights and actors they interact
0: Oh like a parade
1: kind of they come and interact with the kids There is bannock making so they cook the bread over a fire at the heritage village you can see the teepees across the field there
0: ก็บอกว่าโอ้ยทางนี้มีนี่โน่นนี่โอ้โหเดี๋ยวเราค่อยๆไล่เก็บแล้วกันนี่เลยข้างหน้าคือพื้นที่ในการจัด Fire Sculpture ของเราในคืนนี้1ทุ่ม

45ตรงเดี๋ยวเราจะมาดูตอนนี้เขากำลังก่อสร้างกันอยู่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสร้างเป็นรูปอะไรบ้างอะนะแต่ว่าจริงๆอยากเข้าไปคุยกับเขาว่าแต่มันกั้นเขตแดนไว้อะเราอาจจะต้องอ้อมไปทางนู้นมาแพทเห็นเด็กไตเดี๋ยวเราอ้อมไปดูทางนู้นนี่ก่อนนะ

0: าเลื่อนได้เลยอ่ะ
1: เป็นการละเล่นอย่างหนึ่งนะคะของคนที่นี่อีกหนึ่งการละเล่นคือด้านนี้เด็กเล่นฮอกกี้ใหญ่เลยผู้ใหญ่ก็เล่นได้เหมือนเป็นกิจกรรมของครอบครัวนะเออน่ารักดีเมื่อกี้ไปถามพี่เขามาแล้วค่ะเรื่อง sculpture ว่าคืออยากจะไปคุยกับเขาว่าเอ้ยปีนี้มีคอนเซปต์อะไรยังไงไอเดียอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่เขาบอกว่าโอ้พอก่อนตอนนี้ยุ่งมากเลย busy I'm busy เดี๋ยวรอบเย็นนี้แล้วกันเดี๋ยวค่อยไปคุยเดี๋ยวแพทอาจจะแวะกลับเข้าไปตรงโซนก่อสร้างนั้นอีกทีนึงแต่ว่าระหว่างนี้เนี่ยก็เดินดูอย่างอื่นไปก่อนอยากเผาบ้างอ่ะต้องทำยังไงอ่ะนี่เหมือนปิ้งเผือกปิ้งมันบ้านเราเลยเราถามใครได้บ้างเนี่ยโอ้ยนั่นไงเจอแล้วไ
2: ฮ it's bannock so it's like a bread and then you just cook it under the fire for like 5 to 7 minutes it's brown and crispy and then you just twist it off
1: okay อะไรนะYou think it's okay?
3: That's good. Yeah.
1: Okay, แล้วนะคะได้เวลาชิมมันแล้วนะ
3: Try a little piece. It's good. Okay, you want to put mine back too?
1: เฮ้ยกลิ่นมันคุ้นมากเลยมันเหมือนกลิ่นมันคุ้นมากแต่แพ้นึงไม่ออกอ่ะ
3: Better than it looks, right?
1: Yeah. เขาบอกว่าเนี่ยดูรูปร่างข้างนอกมันไม่ค่อยน่ากินนะแต่ว่าข้างในอร่อยดีกลิ่นมันคุ้นมากเลยเดี๋ยวแพทให้ตากล้องช่วยชิมดีกว่าแต่นึกไม่ออกว่ามันคืออะไรอ่ะแต่มันโอเคนะกรอบนอกนุ่มในเดี๋ยวไปชิมก่อนชิมต่อก่อนเดี๋ยวนึกออกจะมาบอกเราลุกให้เซตใหม่ได้ปิ้งบ้างเมื่อกี้ชิมแล้วตอนนี้ก็ยังนึกไม่ออกอยู่ดีว่ามันรสชาติเหมือนอะไรแต่เพราะว่าบรรยายคร่าวๆนะอุ๊ยขอโทษมันคือขนมปังที่ข้างนอกก็กรอบๆแข็งๆอ่ะข้างในนุ่มๆมีกลิ่นซินนามอนเล็กๆแต่แพ้ว่ากลิ่นมันคล้ายไข่ต้มอ่ะหรืออะไรสักอย่างไม่รู้แต่ว่าแพ้ควรจะเข้าไปถามเขาดีกว่านะว่ามันมีส่วนผสมอะไรบ้างว่าไปตรงนี้เหรอนี่ไงเห็นเขาปั้นอยู่แล้วก็เทน้ำมันอะไรลงไปด้วยเราควรจะต้องเด็ดออกก่อนไหมกินให้หมดไหม Excuse me. Oh, can I ask you something about this?
2: Oh, for sure. Yeah.
1: What does it made from?
2: It's flour, baking powder, water, a little bit of salt, and then we mix in some cinnamon sugar as well.
4: สูตรนี้อาจเปลี่ยนไปจากแบบดั้งเดิมในอดีตชนพื้นเมืองแคนาดาไม่ได้ใช้แป้งสาลีแต่ใช้แป้งที่ทำจากส่วนผสมของพืชป่าและพวกเขายังได้เผยแพร่ความรู้นี้ไปให้นักสำรวจยุคแรกและผู้ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในแคนาดาตะวันตกด้วยแต่ในทางกลับกันข้อมูลบางแหล่งระบุว่าพ่อค้าขนสัตว์ชาวสกอตแลนด์ต่างหากล่ะที่เป็นผู้นำแบนน็อกเข้ามายังทวีปอเมริกาเหนือก่อนที่จะไปแนะนำให้ชนพื้นเมืองรู้จักตกลงใครเป็นผู้ริเริ่มการทำแบนน็อกกันแน่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู
1: ่และกินไข่ต้มแพนมาจากไหนมั่วสุดๆไปเลยแล้วเดินไปฟังเพลงกันไหมอยู่ตรงนี้เอง

0: ออกมาจากซุ้มดนตรีเราไปซุ้มต่อไปอุ้ยมีอะไรให้ดูเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเราจะเริ่มจากไหนดีล่ะนี่ไหมคืออะไรอะไ
1: ฮ How are you
0: Good and you
2: นี่คือเต็นท์ที่จัดแสดงและจำหน่ายเครื่องแต่งกายของชาวเผ่าเมทิมีทั้งผ้าคาดเอวหมวกผู้ห้อยและกระเป๋ารูปแบบต่างๆซึ่งของแต่ละชิ้นจะถูกถักทอด้วยลวดลายแบบดั้งเดิมโดยเฉพาะลายหัวลูกศรและลายสายฟ้าอย่างผ้าชิ้นนี้มีชื่อว่าเมทิแซชซึ่งได้ยินมาว่ามีวิธีการใช้ที่เป็นเอกลักษณ์เราเลยขอให้ผู้รู้ชาวเมทิช่วยแนะนำและสาธิตการใช้ให้ดูสักหน่อย
3: Are you married?
0: No.
3: Okay, this is the right side. You wear it on the...
0: Oh. Yeah. Married and non-married yeah, people is different?
3: Yeah, you're left if you're not married and you're right
0: oh,
3: if you are.
0: Oh, okay.
3: That's how I learned it.
0: Yeah. ข้างซ้ายคนยังไม่แต่งงานนะคะ Oh, มีการแบ่งด้วย
3: So, the way I tie it, just mm-hmm. to keep it, like, stable,
0: yeah.
3: is, so long over short. Wait, no, it's... Sorry. Long over short.Around,
0: mm.
3: up, and then through the hole there to make a knot like a necktie.
0: Mm.
3: Yeah, so those are, but it's usually just the men who wear it around the waist.
0: Yeah.
3: And then I'll show you how women usually wear it.
0: Mm. อันนี้เป็นแบบผู้ชายผู้หญิงก็แตกต่างกันไปทำเองไม่ได้แน่นอน
3: So for women,
0: Yeah?
3: It's like so.
0: Oh, สะพายข้างเหมือนนางสาวไทย Mm.
3: And then a nice loop around here.
0: Yes.
3: Like so.
0: Oh, it's easier. เรียบร้อยแล้วนะคะผู้หญิงเป็นแบบนี้ผู้ชายเป็นอีกแบบนึงเขาจะใช้เป็นเหมือนสายรัดคล้ายๆผ้าขาวม้าบ้านเราแต่ว่ามีแตกต่างกันคือถ้าผู้ชายแต่งงานแล้วจะไว้ข้างขวาไม่แต่งงานไว้ข้างซ้าย And what about a woman married and married is this different
3: no, it's always for women
0: over there oh yes always this position
3: yeah.
0: right
3: always yeah so it should be on your left shoulder because oh. it should go over your heart
0: mm-hmm. oh อยู่ทางด้านซ้ายเสมอเพราะอยู่ตรงหัวใจเออดีอ่ะเขามีโปรดักต์ขายเป็นแบบว่าของท้องถิ่นนะถึงแม้ว่าจะไม่ท้องถิ่นสุดๆเพราะว่าถ้าเป็นแฮนด์เมดจริงๆเนี่ยราคามันสูงมากอันนี้เนี่ยของท้องถิ่นแฮนด์เมดแต่อันนี้เนี่ยของเครื่องจักรทำราคาต่างกันมากผืนนี้เพิ่งเท่าไหร่เอง20แต่อันนี้เนี่ย
3: would be about $1,500
0: $1,500
3: yeah.
0: for this oh so different
3: that's why we sell these ones
0: รู้สึกว่าตอนนี้เครื่องนุ่งห่มบนตัวเยอะมากนะฮะเมื่อกี้เขาอธิบายนี่ให้ฟังด้วย infinity สัญลักษณ์นี้มีความหมายด้วยถึง2ชนเผ่าไม่ใช่2ชนเผ่าสิเป็นบรรพบุรุษของ2เชื้อชาติฝั่งนี้จะเป็นของชนเผ่าที่เป็นชาวออริจินดั้งเดิมในพื้นที่ส่วนอีกฝั่งนึงคือเป็นบรรพบุรุษที่อพยพมาจากฝั่งยุโรปสองชาตินี้มีวัฒนธรรมที่มาเมิร์จรวมกันก็กลายเป็นแบบนี้นะคะมีความหมายมากกว่านั้น
2: สองชนชาติที่ว่านี้คือกลุ่มวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองแคนาดาและชาวยุโรปซึ่งเดินทางเข้ามาเพื่อค้าขนสัตว์ในทวีปอเมริกาเหนือตั้งแต่ช่วงปีคศ1650และต่อมาพวกเขาก็ได้แต่งงานกับชาวพื้นเมืองเกิดเป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมจนกลายเป็นกลุ่มชนเผ่าที่ชื่อว่าเมทิ
0: ไปเข้าต่อตรงนี้คือ Hunter's Camp เป็นค่ายของนักล่า
4: Manitoba that build cabins for the home
0: ข้างในมีเก้าอี้3ตัวมีเตาไฟอยู่ตรงกลางแล้วก็มีคนนั่งอยู่3คนนั่งคุยกันปาฐกถาออกมาดีกว่าเพราะว่าพื้นที่จำกัดแพทไม่รู้ว่าแพทจะไปอยู่ตรงไหนในเต็นท์นี้นะเดินทางออกมาจากโซน Heritage Village แล้วนะคะมาอีกโซนหนึ่งตรงนี้เขียนว่า Kick Slate มีอุปกรณ์การเล่นให้ด้วยไม่รู้เล่นฟรีหรือเปล่าคิกเตะนั่นเลยเห็นวิธีการเล่น เหมือนใช้ขาเนี่ยฟุดๆๆนะคะเตะหิมะออกไปข้างหลังแต่แบบแปลกมากเลยนะมันคล้ายๆกับสเลทผสมเก้าอี้อ่ะคือถ้าเกิดมีคนนั่งข้างหน้าก็สามารถแบบเป็นที่นั่งได้ปกติเคยเจอแต่ด็อกสเลทอันนี้เป็นคิกสเลทแปลกมาก Can you teach me?
1: Yeah, sure. So you make a pretty sound on one side like one foot and then you push with your other
0: this one
1: Yeah, whichever one
0: Oh, okay Oh, okay Thank youนี่สนุกมากเลยแต่ติดอะไรรู้ไหมกระโปรงชนเผ่าเดี๋ยวขอถกได้ไหมถกก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นไหมขาหนึ่งเหยียบไว้ตรงนี้ที่มันจะมีที่เหยียบเฉพาะแล้วก็ขาหนึ่งคิกค่ะคิกคิกวู้นี่ไงถ้าเกิดว่าให้คนข้างหน้ามานั่งเนี่ยคนข้างหน้าน่าจะสนุกเรามากันสองคนนะสนใจไหมฮะตากล้องนั่งไหมนั่งไหมเดี๋ยวเข็นให้เดี๋ยวคลิกสเลตให้ตัวจะหนักไปเนี้ยโอเคถือกล้องดีๆค่ะไปนะวู้โอ้ยหน่วงมากหน่วงโอ้ยออกน้องเลยแล้วนี่ไปตรงนี้ไปตรงนี้สับที่กันบ้างนี่เดี๋ยวถือกล้องให้ฮึบมาไปเข็นไปเข็นโอ้ยนั่งเห็นไหมอ่ะโอเคส่องไปข้างหน้าไปเร็วโอ้ยทำไมช้าจังเลยทำไมช้า

0: แข่งอกแข่งอกอีกแล้ว
1: แต่ว่านี่เขาปิดกั้นทางไว้ไม่ให้คนลงไปเดินมันอาจจะไม่แข็งแบบสมบูรณ์แบบเฮ้ยมีเตาผิงด้วยอุ่นมีคนนี้ใส่เสียยนต์ขยะเข้าไปข้างในด้วยอ่ะแย่มากดูสิเขาเอาถุงมือไปโปะไว้เหมือนอังไฟโอเคไปตรงนู้นดีกว่า
2: ฟ้ามืดลงอย่างไม่ทันตั้งตัวแสงอาทิตย์ลับหายไปความมืดกำลังพาเราเข้าสู่อีกดินแดนหนึ่ง
3: Welcome to the land of golden apples, and I will bring youTo the beginning of Dead Story. Once upon a time, in a far, far away land, lived a king and his queen peacefully. But one day, everything has changed.
2: ดินแดนแสนสงบได้เปลี่ยนไปนับตั้งแต่วันที่พระราชินีสิ้นพระชนจากการให้กำเนิดเจ้าหญิงซัมเมอร์ความทุกข์เศร้าเปลี่ยนหัวใจพระราชาให้กลายเป็นน้ำแข็งพระองค์สั่งขังเจ้าหญิงซัมเมอร์ไว้ในปราสาทส่วนประชาชนในอาณาจักรถูกสาปให้เป็นมนุษย์หมาป่าเจ้าชายจากอาณาจักรเพื่อนบ้านได้ยินข่าวจึงพาเจ้าหญิงหลบหนีไปอยู่ในถ้ำน้ำแข็งทั้งคู่ตกหลุมรักกันและทันใดนั้นถ้ำน้ำแข็งก็เริ่มละลายพระราชาติดตามมาจนเจอเหตุการณ์จึงได้รู้ว่าสิ่งที่จะสามารถทำลายคำสาปและความเย็นชาในหัวใจได้คือพลังแห่งรักแท้น้ำตาของเขาร่วงหล่นและต้นแอปเปิลทองคำเริ่มเติบโตขึ้นณจุดนั้นมนุษย์หมา

0: ่ากลับคืนสู่ร่างเดิมอาณาจักรฟื้นคืนสู่ความรุ่งเรืองและตั้งแต่นั้นมาพระราชาจึงประกาศให้จัดพิธีนี้ขึ้นทุกปี
1: บีเวทCelebrate! We will go down to the Great Fire Sculpture and we will light it on fire!
2: Hooray! Hooray!
1: We call for summer!
3: เขากำลังจะเดินกันไปที่จุดที่จะเผาและ Burn for Summer ค่ะเผาเพื่อที่จะเอาฤดูร้อนของเรากลับคืนมาเพื่อความอบอุ่น
1: Tonight, we come together to burn away the winter. Please join me in my royal decree. Let's burn this thing. Burn it.Children, burn it!
4: Burn it! Burn it!
1: Burn it! I love the children of this kingdom. They form an angry mob very well.
3: ตามที่กำหนดเอาไว้ตอนแรกที่แพทบอกว่าแพทอยากจะเข้ามาคุยกับศิลปินคนที่สร้างงานนี้ขึ้นมาเนี่ยตอนนี้อยู่กับเขาแล้วนะคะชื่อสตีฟทูซันเป็นอาร์ติสต์ที่สร้างนี้ขึ้นมานะคะสตีฟ Can I ask you about the inspiration of this creation?
5: There's a story that goes with the festival and it's about a country that is encased in ice and snow and there's a magic tree in the story
3: ต้นไม้วิเศษมีผลเป็นแอปเปิลนะคะภายในผลแอปเปิลนี้เนี่ยที่เขาจำลองมาห่อหุ้มความเศร้าความเสียใจความรู้สึกที่แย่ๆที่เราอยากจะทิ้งมันไปแล้วสุดท้ายเนี่ยต้นไม้ทั้งต้นนี้ก็จะถูกเผาทิ้งไป
5: As well we asked people to write their regrets and we put them in some of these apples So when we light the tree we will burn their regrets
3: นี่คือคอนเซ็ปต์ของงานศิลปะชิ้นนี้ที่เขามีทุกๆปีเลยก็คือว่าเขาจะสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาความเศร้าความเสียใจเนี่ยแล้วก็เผาทิ้งเหมือนกับจะสื่อความหน้าหนาวที่มันเยือกเย็นแห้งแล้งมันทำให้เรารู้สึกไม่ดีเนี่ยมันกำลังจะหมดไปแล้วนะเรากำลังจะเข้าสู่ฤดูที่อบอุ่นมากขึ้นความอบอุ่นกำลังจะเข้ามาเนี่ยแหละเป็นความหมายของต้นไม้แล้วก็เทศกาลนี้

ิ้ลแห่งความเศร้าโดนเผาไปแล้วแพทว่าประมาณ 80% นะเหลืออีกประมาณ 2-3 ลูกห้อยอยู่ตรงนั้นได้ความสุดขลังดีนะถึงแม้จะไม่ใช่คนท้องถิ่นของที่นี่แต่ว่ามันก็เป็นประเพณีเป็นอะไรที่สืบต่อกันมาแบบแพทว่ามันมีเสน่ห์มากอะแล้วทำให้คนในท้องถิ่นหรือว่านักท่องเที่ยวคนอื่นๆนะได้เข้ามารวมตัวกันอยู่ที่นี่กลับเข้าสู่โปรแกรมการเดินทางป่าเขาของเรานะคะหลังจากเมื่อวานสนุกสนานกับกิจกรรมรอบกองไฟไป

พอหอมปากหอมคอเนี่ยสองข้างทางกลับมาเป็นต้นไม้อีกครั้งรู้สึกดีมากเลยค่ะสถานที่ที่เรากำลังจะไปวันนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่เขาบอกว่าเราจะได้เห็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือไปพร้อมๆกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เล็กที่สุดมันอยู่ที่เดียวกันเป็นบ้านของสัตว์ป่านอกจากนี้ก็ยังมีสัตว์ป่าให้เห็นอีกหลายชนิดติดอันดับโลกเลยนะว่าเป็นสถานที่ที่สามารถดูสัตว์ป่าได้เยอะก็ไม่รู้วันนี้จะดวงดีหรือเปล่า

สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560หลักประกันสิทธิและเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองบุคคลมีสิทธิและเสรีภาพนอกจากที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองแล้วการใดที่ไม่ห้ามหรือจำกัดโดยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายย่อมทำได้บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพสามารถอ้างกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐเช่นการเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2559การใช้สิทธิและเสรีภาพการใช้สิทธิและเสรีภาพต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพโดยรัฐการจำกัดสิทธิและเสรีภาพต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมต้องคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยไม่เพิ่มภาระหรือสิทธิหรือเสรีภาพจนเกินไปเช่นการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีจำกัดเสรีภาพในการเดินทางของประชาชนในช่วงการเกิดโรคระบาดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและสวัสดิภาพของประชาชนสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองประชาชนต้องไม่ถูกเกณฑ์แรงงานไม่ถูกเนรเทศหรือถูกห้ามเข้าในราชอาณาจักรมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการได้รับบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐานสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายบุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายห้ามจับกุมและคุมขังบุคคลใดหากไม่มีคำสั่งหรือหมายของศาลห้ามทรมานทารุณกรรมหรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมเสรีภาพบุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถานเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนำเสนอข่าวสารการติดต่อสื่อสารการนับถือศาสนาการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่เสรีภาพในการประกอบอาชีพเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขป้องกันประเทศรักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดินปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเข้ารับการศึกษาภาคบังคับรับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติเคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นไม่สร้างความเกลียดชังในสังคมใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรมเสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบสิทธิและเสรีภาพนับว่าเป็นหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยเจตนารมณ์เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเสมอภาคของบุคคลอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติซึ่งจะนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: แก้ปั๊บคุณรู้จักขยะในมือคุณมากแค่ไหนครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าที่แยกๆขยะกันอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังตอนนี้นะครับมีเพจอยู่เพจนึงทางนะครับเขานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแยกขยะได้น่าสนใจมากๆจนมีผู้ติดตามจำนวนหลายหมื่นคนเลยนะครับตอนนี้ซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้นัดคุยกับเขานะครับเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันว่าวิธีการแยกขยะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยมันควรทำยังไงเขาคือเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปและตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ที่ร้านรับซื้อขยะแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อที่จะมาเจอกับเจ้าของเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปนะครับเขาอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับผมคุณเปรมสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ตอนแรกผมนึกว่าจะต้องเป็นคุณลุงมีอายุหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ก็เป็นความตั้งใจว่าเราอยากจะให้คนนึกภาพเวลาเราพูดถึงคนรับซื้อของเก่าอะก็จะมองภาพเป็นคุณลุงก็มีรถซาเล้งก็ปั่นมามีของเก่ามาแลกอะไรนี้เหมือนเป็นตัวแทนมากกว่าตัวแทนของคนทำอาชีพนี้จริงๆก็ทำธุรกิจรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นของที่บ้านนะครับก็ทำมานานแล้วครับตั้งแต่เกิดผมก็อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้วแล้ววันนึงเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนถึงไม่ค่อยเข้าใจการแยกขยะรู้สึกว่าคนทั่วไปมองการแยกขยะมันเหมือนทิ้งให้ถูกถังเฉย
0: ๆครับ
1: เราก็ลองเปิดเพจดูให้ความรู้ซิแต่เราก็ต้องให้แบบง่ายๆให้แบบดูเข้าถึงถ้าจะแยกขยะให้มันถูกอ่ะมันต้องมีมูลค่าอย่างน้อยๆต้องมีมูลค่าขายได้อย่างที่2คือทัศนคติต่อขยะของบ้านเราเรายังเรียกขยะว่าขยะอยู่แต่ถ้าเราเปิดดูมันดีๆของแต่ละอย่างอ่ะมันจะมีชื่อเรียกของมันจะมีวัสดุของมันซึ่งถ้าเราเข้าใจมันอ่ะเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือพลาสติกนะนี่คือกระดาษนะอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้มีราคาไหมอันนี้เป็นโลหะอะไรเงี้ยครับ
0: มาถึงร้านรับซื้อขยะนะครับเขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้เห็นไหมฮะอันนี้ขวดน้ำดื่มนะครับที่เราดื่มกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับหลายๆคนก็ต้องทราบอยู่แล้วว่าเป็นขวด PET ที่เรียกว่าเพชรนะครับ
1: ใช่ครับพลาสติกนะครับให้แยกเป็น2ชนิด
0: ครับ
1: ชิ้นแรกคือถ้ามันใสมันต้องเป็นขวดน้ำเท่านั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นถึงจะรีไซเคิลได้ถึงจะมีตลาดรองรับถ้ามันไม่ใช่ขวดใสแล้วมันเป็นสีทึบสีทึบหรือสีขุ่นมากๆจะต้องเหนียวคือมันบีบได้ครับบีบไม่แตกอย่างเงี้ยบีบไม่แตกใช่ไหมครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าพลาสติกประเภทอะไรนะครับ
1: อันนี้เป็นไฮเดนพีอีครับ HDPE คร
0: ับ HDPE
1: เลข2
0: ครับผม
1: ก็จะมีแบบหนึ่งเป็น PP
0: ครับอันนี้ก็รีไซเคิลได้เหมือนกัน
1: ก็ได้ก็คือขุ่นๆสีขุ่นๆ
0: สีขุ่นๆแบบนี
1: ้เหนียว
0: ๆอ๋อครับผม
1: ขวดนมก็เป็น HDPE เหมือนกันก็คือมันขุ่น
0: ครับผม
1: ขุ่นแล้วเหนียว
0: อันนี้ก็มีปริมาณมากเหมือนกันก
1: ็
0: รีไซเคิลได้
1: รวมกันเลย
0: แล้วอะไรที่รีไซเคิลไม่ได้ครับ
1: ที่รีไซเคิลไม่ได้คือ1พลาสติกที่มันเป็นมัลติเลเยอร์หรือเป็นพลาสติกหลายๆชนิดรวมกันเช่นถุงขนมที่มันมีชั้นฟอยล์ด้วยมีชั้นพลาสติกด้วยพอมันเป็นหลายชนิดรวมกันมันรีไซเคิลไม่ได้ละมันต้องแยกออกจากกัน
0: ซองขนมกรุบกรอบอันนี้รีไซเคิลไม่ได้
1: แต่ถ้าพูดถึงเฉพาะเนื้อพลาสติกจริงๆเลยเนี่ยตัวที่รีไซเคิลไม่ได้คือพวกเทอร์โมเซตติ้งพลาสติกพวกเมลานีนอะไรพวกนี้ครับคือมันโดนความร้อนแล้วมันไม่หลอมอ่ะ
0: แล้วขวดแบบไหนที่แบบว่าขายไม่ได
1: ้ก็มันจะมีขวดที่เป็นแบบนี้แต่ว่ามันมีสีก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับมันใสแต่ว่าเขาใส่สีไปหน่อยเวลาการรีไซเคิลมันต้องแยกสีเขาเลยไม่เอาดีกว่า
0: เรียกได้ง่ายว่าโรงงานเขาไม่รับซื้อนะครับแล้วเขาแก้ปัญหาไงครับปลายทางเขาไปอยู่ตรงไหน
1: บ่อขยะ
0: บ่อขยะ
1: ใช
0: ่ อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีคำถามมากมายนะครับ ถุงพลาสติกต้องแยกยังไง
1: คนชอบคิดว่าถุงพลาสติกรีไซเคิลไม่ได้แต่จริงมันรีไซเคิลได้นะเพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยถ้ามันเหนียวได้เหนียวยังไง
0: ครับ
1: ให้คุณลองแบบดึงดูครับถ้ามันอย่างเงี้ยยืดผมพูดในเหตุว่าถ้ามันกดไลค์ได้เนี่ยมันกดไลค์ได้เติมเนี่ยรีไซเคิลได้แล้วมีคนซื้อ
0: มีคนซื้อขออนุญาตดูถุงก๊อบแก๊บหน่อยฮะกดไลค์ได้ไหมครับอันนี
1: ้ได้ครับได้แต่มันจะได้อ
0: ันนี้ก็คือรีไซเคิลได้นะครับถุงตามซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทได้หมดต่อให้มีสกรีนมีโลโก้ได้เหมือนกันนี่ก็คือหมวดหมู่วิชาถุงพลาสติกนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับวันนี้กระจ่างแจ้งเลยนะครับคราวนี้มาถึงหมวดหมู่วิชากระป๋องบ้างนะครับผมมีอะไรบ้างและต้องจัดการยังไงบ้างครับเป็น
1: ถ้ากระป๋องโลหะนะครับม
0: ี
1: แค่2อย่างก็คือจะมีกระป๋องเหล็กกับกระป๋องอลูมิเนียม
0: ให้ดูก่อนดีกว่าว่าอันไหนเหล็กอันไหนอลูมิเนียม
1: ให้สังเกตที่ก้นมัน
0: ครับผม
1: ครับพลิกก้นขึ้นมาดูนะครับ
0: นี่ครับ
1: ตัวอลูมิเนียมเนี่ยก้นมันจะเว้า
0: ครับ
1: แล้วก็ตัวเหล็กก้นมันจะแบน
0: ครับ
1: แล้วก็ดูบริเวณรอยต่อครับ ถ้ามีรอยต่อเนี่ยแปลว่าเหล็กถ้าไม่มีแปลว่าอลูมิเนียม
0: นี่ไงรอยต่ออย่างนี้ใช่ไหมฮะ
1: ม
0: ัน
1: จะมีรอยต่อเป็น2ชิ้นนะคร
0: ับ ระหว่างก้นกับตัวนะครับจะมี2ชิ้นส่วนถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะแบบว่าสมูทเรียบเป็นชิ้นเดียวกันเลย
1: แค่นี้เอง
0: ก็แบ่งให้คนละถุงนะครับเหล็กถุงหนึ่งอลูมิเนียมถุงหนึ่งนะครับชีวิตก็จะง่ายขึ้นมาดูวิธีการคัดแยกกระป๋องอลูมิเนียมนะครับที่เขาบอกว่าจะต้องแกะไอ้ฝานี้ไปแยกออกมาเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นไหมฮะ
1: ถ้าเป็นอลูมิเนียมไม่จำเป็นครับเพราะว่าอันนี้ก็อลูมิเนียมถูกไหมฮะ
0: ครับผม
1: อันนี้ก็อลูมิเนียมมันเป็นชนิดเดียวกันครับ
0: ครับผม
1: แต่ถ้าเป็นเหล็กถ้าเป็นกระป๋องเหล็กครับตัวเนี้ยมันเป็นเหล็กใช่มั้ยครับ
0: ครับ
1: แต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมครับ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดเราเอาไปรีไซเคิลเพื่อเอาเนื้อเหล็กใช่มั้ยฮะ
0: ครับ
1: ไอ้ส่วนอลูมิเนียมเนี่ยจะกลายเป็นขยะในโรงงาน
0: ครับผม
1: มันก็เอาไปทิ้งเพราะนั้นถ้าเราอยากประหยัดมันเราก็แกะออกมันออกมาสักหน่อย
0: ครับผม
1: ก็เอามันลงกับอลูมิเนียม
0: ครับผม
1: อันนี้ก็เหล็ก
0: นี่อันนี้ก็เป็นฝาพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับ
1: นี่เป็นอลูมิเนียมคร
0: ับ เป็นอลูมิเนียม
1: แต่ว่าก่อนการเอาไปหลอมทำอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องแกะออก
0: ครับผม
1: แต่บางอย่างมันก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาถ้ามันแกะได้นะก็เอาเป็นเข็มหรือช้อนก็ได้ครับงัดออก
0: ครับผมแงะเลยวันละฝาก็ไม่เสียเวลามากนะครับคราวนี้มาดูกระดาษกันบ้างนะครับกระดาษเราต้องมีวิธีการจัดการหรือว่าแบ่งประเภทยังไงบ้างครับพี่เปรม
1: กระดาษแล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องแบ่งก็ได้นะรวมไปเลยก็ได้ขอให้มันเป็นกระดาษให้มันฉีกได้ก็รวมกันได้เลยเพียงแต่ถ้าเราอยากได้ราคามากขึ้นเราก็แยกเกรดมาสักหน่อยซึ่งกระดาษจริงๆแล้วมีแค่3เกรด
0: ครับ
1: ครับผมก็คือ1คือกระดาษกล่องกระดาษลัง
0: ครับ
1: คนเราจะเรียกว่ากระดาษกล่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อของมันให้ดูที่เนื้อเร
0: ีย
1: กว่ากระดาษคราฟเป็นกระดาษไม่ฟอกสีเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยครับ
0: ที่เขาเรียกกระดาษลูกฟูกก็
1: ครับใช่ครับเกรดที่2ก็คือกระดาษ A4
0: ครับ
1: เป็นกระดาษฟอกสีนะฮะกลายเป็นสีขาวไปเลย
0: คำว่าฟอกสีก็คือฟอกเป็นสีขาว
1: ใช
0: ่ครับ
1: แต่ว่าพอดีมันมีเขาเรียกว่ามันมีปิ้นมีเขียนสีดำมากเขาเลยเรียกว่าขาวดำ
0: กระดาษขาวดำ
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ต้องเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้นนะฮะสีอื่นไม่ได
0: ้หมายถึงหมึกที่พิมพ์ลงไปนี่แหละครับ
1: เพราะว่ากระบวนการรีไซเคิลอ่ะเขาจะดีอิงเอาหมึกออก
0: ครับ
1: ซึ่งวิธีการเอาหมึกออกเอาออกได้เฉพาะสีดำกับสีเงินเท่านั้น
0: ครับ
1: สีอื่นๆมันจะออกยากหน่อยต้องใช้สารเคมีหลายชนิด
0: รวมถึงหมึกปากกาด้วยไหมครับ
1: ปากกานี่ได้สีเงินได
0: ้แล้วถ้าปากกาแดง
1: ปากกาแดงไฮไลท์ไงไม่ได้หรอก
0: ปิ้นสีอื่นสีแดงสีเหลืองอะไรก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับ
0: คำว่าไม่ได้ก็คือจะไม่ถูกจัดอยู่ในกระดาษขาวดำ
1: ใช่ครับแต่ว่าก็จะไปอยู่ในกระดาษหมดสุดท้ายคือกระดาษเศษคืออะไรก็ได้ที่เหลือขอให้เป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้คือผมบอกว่าฉีกได้ก็เป็นกระดาษถ้ามันฉีกเงี้ยกระดาษละ
0: โบชัวแผ่นพับ
1: อะไรฉีกได้ได้หมดครับ
0: อะไรที่ฉีกได้ได้หมดอันนี้คืออีกกลุ่มนึงแยกไว้อีกถุงนึง
1: ใช่
0: นะครับ
1: ซึ่งราคาจะถูกสุด
2: ขอยกตัวอย่างเทคนิคเล็กๆของการแยกขยะอย่างถูกวิธีและเมื่อนำไปขายยังได้ราคาดีขึ้นอีกด้วยนะครับกระดาษ A4 ราคาขายอยู่ที่1บาทต่อกิโลกรัมครับแต่ถ้าเราแยกกระดาษสีและกระดาษขาวดำออกจากกันกระดาษสีจะขายได้ประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัมส่วนกระดาษขาวดำจะขายได้ 6-8 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับต่างกันเยอะนะเห็นมั้ยล่ะส่วนขวดแก้วที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับจะขายได้เพียง1บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเมื่อเราแยกขวดแก้วและฝาออกจากกันแต่ต้องแงะโฟมที่อยู่ในฝาออกด้วยนะครับขวดแก้วจะขายได้ประมาณ

1บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาจะขายได้ประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับนี่แยกแค่นิดเดียวราคาต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนกระป๋องเหล็กที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 3-4 บาทแต่ถ้าเราแยกตัวกระป๋องและฝาอลูมิเนียมออกจากกันกระป๋องจะขายได้ประมาณ 3-4 บาท

0: เร็วดีต่อเราดีต่อโลกด้วยดีไหมล่ะ
1: อยากจะให้พี่เปรมช่วยฝากอะไรหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนและสำคัญต่อใครบ้าง
2: เรื่องขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกทุกคนมีส่วนรับผิดชอบไม่มากก็น้อยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือผมอยากให้ทุกคนแบบมีความรับผิดชอบมีสำนึกและคิดว่าขยะเนี่ยมันเป็นของเราก่อนให้ความรับผิดชอบกับมันก่อนว่าขยะเป็นของเราแล้วเราก็ต้องจัดการมันให้ดีที่สุดก
1: ่
2: อนที่เราจะทิ้งออกปล่อยออกไปเอาส่งต่อให้ใครให้ใครครับมันไม่ใช่หน้าที่ของใครไม่ของเราเลยเราทำอะไรได้ก็ช่วยทำ
1: ครับบางทีมันอยู่ผ่านมือเราเนี่ยแค่วันละชิ้นมันสามารถใช้เวลาแป๊บเดียวในการคัดแยกตรงนั้นได้เลย
2: ใช่ครับ
1: แต่ถ้ามันรวบรวมมาเป็นปริมาณมหาศาลมาอยู่ที่โรงรับซื้อขยะเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาในการจัดการมากขนาดนั้นบางทีมันอาจจะต้องปล่อยปะละเลยออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยคาดหวังว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจริง 100% อย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเรามันก็จะดีที่สุดใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: แหมวันนี้มาเที่ยวกองขยะกับคุณลุงซาเล้งนะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้มากเลยนะครับรู้ทั้งหมดนี้แล้วก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับส่งต่อบอกต่อแชร์ต่อกันด้วยนะครับโลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ The Green Diary วันนี้ครับพาขึ้นมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยฮะเพราะว่าเราจะมาดูกับกลุ่มคนเก็บขยะรูปแบบใหม่ครับเขาเป็นกลุ่มคนที่คอยไปรับขยะในเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ของเหลือใช้ที่คนไม่ต้องการแล้วนะครับนำไปขายนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งหรือว่าของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เนี่ยก็นำไปแบ่งปันต่อให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสนะครับกลุ่มคนนี้เรียกกันว่า EMD Recycle ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเจ๋งขนาดไหนฮะพี่โดมสวัสดีครับโอ้ไม่เจอนาน
3: ครับต้อง
1: พี่โดมครับ EMD Recycle ครับผม
3: ครับผม
1: ถือว่าผมมาเจอพี่โดมในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ EMD เนี่ยผ่านมาประมาณสักเกือบปี
3: นะเดือนนี้1ปีละ
1: ถือว่ามีการเติบโตขึ้นอะไรประมาณไหนครับพ
3: ี่เราเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการที่คนเห็นรถคันเหลืองก็คือรถเก็บขยะแต่พอทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ยครับปริมาณคนที่เขาใช้บริการมันเยอะขึ้น
1: ครับ
3: ก็เลยรถคันนั้นอาจจะไม่พอละประกอบกับเราใช้มาได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็รถก็มีการสึกหรอไปบ้างแต่คันนั้นก็ยังใช้อยู่นะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคันนี้ปุ๊บมันใส่ของได้เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีทีมงานเข้ามาช่วย
1: มีทีมเมื่อก่อนมีคนขับรถให้ด้วย
3: ใช่ครับมีคนขับรถ
1: วันนี้คำจำกัดความสั้นๆของคำว่าเอี่ยมดีรีไซเคิลนี่มันคืออะไร
3: เอี่ยมดีวันนี้คือมันเป็นธุรกิจจัดการขยะถึงบ้านถึงโรงรถเขาถึงร้านค้าเข
1: า
3: โดยที่เริ่มต้นจากการที่ให้ความรู้เขาก่อน
1: ต้องให้ความรู้ด้วย
3: ต้องให้ความรู้เขาให้เขาแยกขยะได้ถูกโดยที่ 30% เนี่ยของรายได
1: ้
3: ที่เป็นกำไรแล้วเนี่ยเราเอาไปดูแลสังคมเราเริ่มเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีของเหลือใช
1: ้
3: กับกลุ่มคนที่เขายังมีความขาดแคลนไปถึงคนด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ1ปีที่ผ่านมาเราทำเรื่องนี้ทุกวัน
1: วันนี้มีนัดไหม
3: วันนี้มีนัด
1: ผมไปด้วยนะ
3: ได้เลยต้องไปด้วยกัน
1: รถมีที่ว่างไหม
3: โอเคไปด้วยกัน
1: ไม่ใช่นั่งกระบะนะ
3: ไปด้วยข้างใน
1: ข้างในเลยสวัสดีครับผมนี่ทีมงานฮะ
4: ที่คิดว่าให้เอี่ยมดีเนี่ยต่อให้มันเป็นธุรกิจเล็กๆเล็กมากในเมืองเชียงใหม่นะครับแต่มันควรจะเป็นธุรกิจที่มันสามารถที่จะช่วยคนอื่นหรือว่าสามารถที่จะเป็นความหวังของคนบางกลุ่มได้บ้างเพราะเขาไม่มีทางออกธุรกิจเราเป็นธุรกิจจัดการปัญหานะก
1: ็ครับ
4: มันเป็นธุรกิจจัดการปัญหาเราเลยคิดว่าถ้าเรายึดโยงอยู่กับแนวคิดแบบนี
1: ้ครับ
4: พี่คิดว่าเราก็ปันเงินส่วนนี้มาดูแลกันวันนี้
1: ซึ่งทำได้อยู่ได
4: ้อยู่ได
1: ้สวัสดีครับอาจารย์ไม่อยากออกกล้อง
3: อันนี้ยังใช้ได้นะแต่แกให้ไปเช็คไอ้ตัวไอ้สายไฟมันอาจจะรั่ว
1: ครับอ๋อแต่ว่าแกให
3: ้ให้เลย
1: ให้เลย
3: อันนี้
1: ให้เลย
3: อาจารย์นี่ดีมากคือให้จะหมดบ้านแล้วเขาเนี่ยคืออะไรที่ให้ได้ที่ให้หมด
1: วันนี้ให้เนี่ยฮะเครื่องซักผ้าแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะต้องมีไปเช็คอะไรนิดหน่อย

0: ม่าเหล็กไฟฟ้า
1: อ
0: ัน
1: นี้ยังใช้ได้คร
0: ับปรินเตอร์อันนี้ใช้ได้เหรอพี่อัน
1: ใช้ได้ทุกอย่างเลย
0: โ
1: อ้
0: น
1: ี่
0: ก
1: ็
0: ให้โอ้โหอ๋อหลอดไฟ
1: หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แล้วก็มีรางด้วย
0: อ๋อ
1: เอาไปต่อใช้ได้เลยครับ
0: หลอดไฟพร้อมติดตั้งเลย
2: เป็นที่นอนได
0: ้ที่ของเนี่ยมีคนใช้แน่นอน
2: ใช่ใช่
3: ได้ขอบคุณมากนะครับอาจารย์คร
0: ับ
3: ขอบคุณนะครับโอเคพี่จินขอบคุณมากนะพี่นะ
2: ขอบคุณมาก
3: ได้ประโยชน์เยอะเลยมีทั้งเสื้อผ้าตุ๊กตา
0: คือจะบอกว่าเอ็มดีเนี่ยจะไปรับเนี่ยต้องนัด
3: ต้องนัดคิว
0: ต้องนัดคิว
3: นั
0: ดมาทางไลน์ใช่ไหมพี่
3: นัดมาทางไลน์
0: แล้วก็ส่งโลเคชันมา
3: ส่งโลเคชันถ่ายรูปตัวอย่างสินค้า
0: ครับ
4: อ
0: ๋อครับ
3: แล้วก็แจ้งบ้านเลขที่มาหน่อย
0: อ๋อครับ
3: พร้อมเบอร์ติดต่ออะไรไว้หน่อย
0: วันวันหนึ่งไปรับสักกี่เจ้าดิพ
3: ี่ประมาณ6เจ้า
0: 6เจ้าเฉลี่ย
3: เจ้า
0: ว
3: ัน
0: นักศึกษานะครับถือขวดลงมาขายที่เอ็มดีนะครับ
3: เนี่ยน้องเขาก็มีวิธีการนะกล้องนะ
0: อ๋อนี่ไง
3: คือเบื้องต้นบีบไว้ลดการใช้การจัดเก็บพื้นที่ในหอได
0: ้
3: นะครับแล้วก็สิ่งถ้าทำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็จะเรียกว่าครบกระบวนการเลยก
0: ็
3: คือพี่อันต้องทำยังไง
1: ก็คือจะ
3: สอนน้องไปด้วยเลยก็ได้นะ
1: เออนี่เขาจริงๆเขารู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาทำเขาทำติ๊กเกอร์ออก
0: กระดาษออก
1: อันนี้ก็ทิ้งเป็นขยะทั่วไป
0: ครับ
1: อันนี้เป็นพลาสติกสีเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเพชรพลาสติกเพชร PET ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง
3: ช่างรวมแบบนี
0: ้
3: มี2อย่างนี้ติดไปเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่6บาท
1: น่าจะ6บาท7บาทประมาณน
3: ี้แต่ถ้าเราแกะอย่างเงี้ยอาจจะได้ถึง9บาท
0: รู้จักกับพี่ได้ไงครับ
5: หนูเซิร์ชในเน็ตอะค่ะว่าแบบรับซื้อขยะแบบเพื่อนพี่อะค่ะเพราะว่าพวกหนูก็อยู่หอในแล้วไม่มีรถ
0: ครับ
5: ก็ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยก็เลยเซิร์ชดูแล้วก็เจออันนี
6: ้การแยกขยะนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะปัญหาของการไม่แยกขยะที่เรากำลังเจออยู่นี่ไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับดูได้จากเมื่อปี2561ที่ผ่านมาประเทศไทยมีขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตันเป็นขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตันกำจัดอย่างถูกวิธีได้เพียง 10.88 ล้านตันที่เหลือกำจัดแบบไม่ถูกวิธีถึง 7.36 ล้านตันและยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นขยะตกค้างต่อไปเพราะไม่สามารถแยกไปกำจัดได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้างมาจนถึงปัจจุบันและกองขยะเหล่านี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะครับเช่นของเหลวจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเป็นแหล่งพาหะนำโรคและเกิดการหมักหมมจนเกิดเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลต่ออากาศโดยตรงเราช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยเริ่มต้นจากการแยกขยะให้ถูกต้องก่อนนำไปทิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้แล้วล่ะครับ
0: ศูนย์บัญชาการเอี่ยมดีครับบุกมาถึงบ้านเลยโอ
3: ้คือโซนนี้จะเป็นโซนแรกรับนะคือของมาก็จะถูกเอามาคัดแยกเบื้องต้นที่นี
0: ่ครับผม
3: ของที่เราได้มาเนี่ยม
0: ัน
3: จะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะก้องนะหนึ่งก็คือถ้าเป็นขยะทั่วไปขวดแก้วพลาสติกกระดาษเราจะไปขายเลยเราจะขายระหว่างวันไปเลยนะครับ
0: ขยะรีไซเคิลก็
3: ขยะรีไซเคิลเคลียร์ไปเลย
0: ครับผม
3: สองก็คือถ้าเป็นขยะที่เป็นของเหลือใช้แล้วอันนี้นะครับของเหลือใช้ถ้ายังสภาพดีอยู่เราจะมาเก็บไว้โซนนี้จะเป็นพวกกระเป๋านะคร
0: ับ
3: เป็นพวกกระเป๋าซึ่ง
0: ครับ
3: กระเป๋าก็มีตั้งแต่สภาพดีกับสภาพที่อาจจะต้องซ่อมแซมหน่อย
0: อ่ะ
3: อย่างเงี้ยนะครับ
0: แล้วอย่างเงี้ยผมสงสัยมากเลยว่ามันต้องสภาพแบบไหนโยม
3: ครับ
0: เราถึงควรจะบริจาคต่อ
3: คืออยู่ในสภาพที่เอาไปใช้ต่อได้
0: ใช้งานได้อยู่
3: ใช้งานได้แต่ถ้าดูแล้วเนี่ยบางทีมันไม่มีอะไรแล
0: ้
3: วบางทีไม่รู้จะไปเย็บอะไรยังไงไอ้อย่างเงี้ยเราก็เสียดายตรงที่ว่าเราส่งต่อไม่ได
0: ้
3: แต่ถ้าอยู่ในสภาพที่พอส่งต่อได้แบบเนี้ย
0: ครับ
3: เราส่งต่อไม่ส่งต่อแล้วก็ไปขายแปลงเป็นไงกลับมา
0: ครับ
3: นะครับเอาไปดูแลคนอื่นต่อถ้าบางอย่างถ้ามันไม่ได้จริงเราก็ขออนุญาตที่จะตีเป็นของใช้การไม่ได้ไปอะไรเงี้ยครับแต่อันไหนใช้ได้เนี่ยเราพยายามจะทำให้ของทุกชิ้นมันกลับมามีชีวิตให้ได
0: ้ครับ

0: ันกลับไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นให้ได
1: ้ครับ
0: อันเนี้ยอันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจไว้เลยกับน้องกับทีมงานว่าเฮ้ยเราจะไม่ทิ้งของนะ
1: ครับ
0: ถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มมาเนี่ยก็จะไม่ทิ้งด้วยนะก็นะครับคือทำให้มันซีโร่เวสต์ที่สุด
1: โอ้โห
0: นะ
1: ครับ
2: ลู่วิ่งไฟฟ้าคล้องใส่ปลานะครับก็อุปกรณ์กีฬานี่อันนี้รู้เลยนะฮะไปที่ไหนนะครับโรงเรียนนะครับ

0: เอาละอันพ
1: อเอาขยะมาขายกันครับ
2: มีขวดน้ำพลาสติกนะครับแล้วก็
0: เครื่องซักผ้าแต่เดี๋ยวเราเอาไปซ่อม
1: อัน
0: น
1: ั้
0: นเราไปซ่อมแล้วก็บริจาคต
1: ่อ
0: ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจที่
1: สวัสดีครับพี่
0: ทุกครั้งก็จะได้เจนี่แหละที่คอยคิดเงินให
1: ้ครับผมนี่ได้กี่บาทครับจัดสรรปันส่วนเงินที่ได้มายังไงพ
0: ี่ครับเงินที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นต้นทุนในการไปซื้อของมา
1: ครับ
0: วันนี้สมมติเราได้200นะครับเราได้200เงิน200บาทเนี่ยส่วนแรกเลยเนี่ยเราหักต้นทุนซึ่งเป็นค่าน้ำมันออกไปก่อนค่าซื้อของออกไปก่อนส่วนที่2ก็คือ 30% นะครับได้กำไรมาเนี่ยนะครับเราจะหักออกมาเพื่อที่จะเอาไปดูแลคนด้อยโอกาสที่เราดูแลอยู
1: ่ครับผม
0: เด็กกำพร้าคนพิการคนไร้บ้านพวกเก็บขยะรายย่อย
1: ครับผม
0: เนี่ยเราจะเอาเงินก้อนเนี้ยเอาไปดูแลผ่านวิธีการต่าง
1: ๆครับผม
0: นะครับ
1: ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ
0: ่
1: าย
0: ใช
1: ่ของทีม
0: ใช่ครับของทีมไปเป็นค่ากินค่าอยู่เพราะเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
1: ครับผม
0: ครับ
1: แล้วมันคุ้มเหรอพี
0: ่พี่ทำมาถึงวันนี้พี่ตอบกับตัวเองได้ว่านี่คือความคุ้มของพี
1: ่
0: นะครับมันคุ้มด้วยอะไรหนึ่งก็คือว่าพี่ได้ทำหน้าที่ในการขนย้ายจัดสรรขยะคัดแยกขยะให้กับเมืองนี
1: ้
0: ให้กับคนตามหมู่บ้านชุมชนต่าง
1: ๆ
0: ให้เขามีทางออกกับเรื่องของการจัดการขยะในบ้านเขาในร้านค้าเขาในออฟฟิศเขา
1: ครับ
0: อันนี้คือความคุ้มที่หนึ่งและเงินกำไรนี่แหละที่พี่คิดว่าเป็นความคุ้มตรงที่ว่านอกจากเราจะได้กำไรแล้วจะมากน้อยก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่กำไรเนี้ยมันปันไปถึงคนอื่น
1: ครับ
0: พี่คิดว่าเนี่ยคือความคุ้ม
1: นี่คือความคุ้ม
0: อาจจะไม่มากแต่มันก็เพียงพอที่จะดูแลพวกเรากันเอง
1: ครับผม
0: แล้วก็ดูแลคนด้วยโอกาส
1: คำว่าธุรกิจจัดการขยะของเอี่ยมดีรีไซเคิลนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาไม่ได้จัดการเพียงแค่ซื้อขยะมาแล้วก็ขายไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีความใส่ใจในการจัดการในทุกๆขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นใส่ใจในเรื่องของอยากจะไปรับขยะของทุกๆคนที่ติดต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะครับหรือว่าใส่ใจในเรื่องของการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะครับกับทุกคนใส่ใจในเรื่องของการนำขยะหรือว่าของเหลือใช้เนี่ยมาจัดการมาแยกหมวดหมู่มาทำความสะอาดมาซ่อมแซมนะครับแล้วก็ใส่ใจไปจนถึงคัดเลือกของผู้ที่เหมาะสมที่ต้องการของเหล่านั้นจริงๆนะครับทำให้ทุกอย่างทั้งกระบวนการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันเป็นจริงเห็นผลจริงมากนะครับซึ่งตอนนี้เอี่ยมดีรีไซเคิลก็ยังคงต้องการจิตอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันอยู่นะครับถ้าคุณมีความสามารถนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเย็บปักถักร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะร่วมช่วยให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เอี่ยมดีรีไซเคิลได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าโลกนี้ไม่ยากที่จะรักนะครับกับ The Green Diary นะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็ Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4มีพระราชประสงค์ให้สถาปนาขึ้นสำหรับพระสงฆ์คณะธรรมยุติกนิกายที่ทรงจัดตั้งขึ้นครับ
1: วัดราชประดิษฐ์สร้างขึ้นตามธรรมเนียมโบราณที่ในราชธานีต้องมีวัดสำคัญ3วัดคือวัดมหาธาตุวัดราชบูรณะและวัดราชประดิษฐ์วัดแห่งนี้เป็นวัดแรกในประเทศไทยที่มีมหาสีมาสามารถประกอบพิธีกรรมของสงฆ์ได้ทั้งวัดเป็นที่มาของชื่อวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม
0: มีบันทึกว่าเมื่อครั้งเริ่มสร้างวัดรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศแผ่พระราชกุศลบอกเข้าบินไหกระเทียมถมพื้นวัดโดยมีราษฎรสนใจนำไหกระเทียมมาบริจาคแลกกับการดูละครตามที่มีการประกาศไว้กันเอิกกระเริกทีเดียวครับ
1: อาคารหลักของวัดในเขตพุทธาวาสได้แก่พระวิหารหลวงและพระเจดีย์สร้างขึ้นอยู่บนฐานไทยทีเดียวกันที่ยกพื้นสูงทำให้เกิดความสง่างามและเป็นประธานของวัดพระปราสาทเจดีย์เป็นเจดีย์แบบพระราชนิยมในรัชกาลที่4สร้างด้วยหินอ่อนทรงระฆังภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระวิหารหลวงปลูกผนังด้วยหินอ่อนเช่นเดียวกับพระปราสาทเจดีย์หน้าบรรประดับตราพระราชลัญญากรประจำพระองค์รัชกาลที่4เพื่อสื่อว่าเป็นวัดที่พระองค์ทรงสถาปนาขึ้นซุ้มประตูหน้าต่างทรงยอดมงกุฎลงรักปิดทองบานประตูและหน้าต่างด้านนอกเป็นงานไม้แกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกด้านในเป็นงานเครื่องรักประดับมุกศิลปะและฝีมือช่างญี่ปุ่นภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธสิหังคปฏิมากรพระพุทธรูปปางสมาธิจำลองมาจากพระพุทธสิหิงใต้ฐานบรรจุพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารของรัชกาลที่4จิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพบันทึกเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่4คือภาพทรงทอดพระเนตรสุริยุปราคาประจักษ์พยานแห่งพระอัจฉริยภาพด้านดาราศาสตร์รวมทั้งภาพพระราชพิธี12เดือนแสดงให้เห็นพระราชกรณียกิจสำคัญของพระองค์ที่ทรงปรับปรุงแปลงการพระราชพิธีของบ้านเมืองให้เหมาะสมกับยุคสมัย
0: วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหารสถาปนาขึ้นด้วยพระราชศรัทธาของรัชกาลที่4ร่วมกับราษฎรในสมัยนั้นซึ่งถือเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่และเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่แผ่มายังราษฎรของพระองค์โดยแท้สวัสดีครับ

โซนหลังบ้านข้างบ้านตรงเนี้ยค่ะมันค่อนข้างแบบรกมากคือมันเหมือนปลูกหญ้าแล้วก็ไม่ขึ้นสักทีแล้วมันก็แบบมีหญ้าตายมีต้นไม้ตายตลอดเราก็เลยรู้สึกว่าเออมุมเนี้ยมันไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราทำเป็นเหมือนโรงเรือนที่สามารถคือแฟนเขาก็ชอบเลี้ยงพวกไม้ใบด้วยถ้าเป็นวันหยุดก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจะอยู่ในสวนคือแฟนก็จะชอบอยู่ในสวนเหมือนกันก็จะช่วยกันขุดดินทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตั้งใจว่าจะทำเป็นโรงเรือนแล้วก็เหมือนเพาะพันธุ์ไม้ใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นพวกไม้ด่างอะไรที่ชอบด้วยเงี้ยแล้วก็มาประดับบ้านค่ะ

0: น่าจะเป็นทางนี้นะ
1: ต้นไม้เยอะจริงด้วยอ่ะนี่มีหมักปุ๋ยด้วยโอ้โห
0: เป็นบ้านที่รักต้นไม้
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: คุณหมีสวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: เรานัดเจ้าของบ้านไปแล้ว
0: ครับ
1: นะฮะนี่คือคุณหมีฮะ
0: ครับ
1: นะครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคร
0: ับแล้วก็เราเดินเข้ามาเนี่ยเราเห็นเลยว่าเป็นคนที่รักต้นไม้มากเป็นบ้านที่รักต้นไม้มาก
1: อันนี้ปลูกเองหมดเลยเหรอฮะ
2: อันนี้ก็คือเป็นต้นไม้ที่ซื้อมาด้วยค่ะแล้วก็เหมือนขยายพันธุ์แบบเพาะพันธุ์กันเองอะไรเงี้ยใช
1: ่ก็คือเป็นบ้านทำสวนเลยแหละ
2: ใช่ก็คือส่วนตัวก็คือชอบต้นไม้อยู่แล้วแล้วก็เหมือนแฟนเขาก็ชอบด้วย
0: ครับ
1: ไม้ใบกับไม้ดอกนี่ลักษณะของการเลี้ยงหรือว่าพื้นที่แตกต่างกันเยอะไหม
2: ถ้าอย่างไม้ใบที่แฟนเขาชอบเลี้ยงค่ะก็จะชอบอยู่ในที่แบบแดดลำไรหน่อยก็เลยจะไว้เป็นข้างบ้านเป็นหลักเพราะว่ามันจะมีเนี่ยรอบบ้านก็จะมีที่เดียวที่แบบเออใช่มีร่มเงาบังเนี่ยค่ะแต่ว่าสวนกุหลาบเนี่ยเขาต้องการแดดแบบอย่างน้อยสักครึ่งวันได้เลยใช่ก็คือก็เลยให้น้องอยู่กลางแดดไปเลย
1: แบบเลย
2: ใช่หลังบ้านก็คือจะโดนแดดเต็ม
0: ๆถ้าเป็นคนก็คนละนิสัยกันเลย
1: ใช่ใช่อ
0: ยู่ไม่เหมือนกัน
2: ใช่
1: วันนี้นี่เห็นส่งเรื่องมาที่ช่างประจำบ้านให้เรามานี่อยากให้เรามาทำอะไร
2: พอดีก็จะมีส่วนพื้นที่ที่แบบไม่ได้ใช้งานนะคะแบบค่อนข้างรกเลยก็จะเป็นมุมตรงนี
1: ้
2: เนาะก็คือมุมตรงนี้ก็เหมือนแทนกันไว้ว่าจะทำเป็นเหมือนโรงเรือนนะคะเพื่อขอชำต้นไม้พวกไม้ใบ
1: เป็นเรือนชำ
2: ใช่เป็นเรือนขอชำ
1: อนุบาล
0: น่าจะมีไอเดียแล้วล่ะว่าอยากจะทำแบบไหน
2: ก็มีในใจก็อยากได้เป็นคล้ายๆการ์ดเฮาส์ที่แบบเป็นโครงไม้แล้วก็มีตะข่ายล้อมรอบตรงส่วนของไอโครงการ์ดเฮาส์เนี่ยค่ะใช่แล้วก็จะได้เหมือนมีอากาศถ่ายเทระบายได้ทำให้ปลูกต้นไม้ในไทยได
0: ้หลังคาต้องกันฝนได้ไหมครับ
2: หลังคาก็จะให้กันฝนได้แต่มีความแบบเหมือนมีความโปร่งแสงหน่อยค่ะเหมือนกรองแสงระดับนึง
1: จะคงให้แสงลงมาได้แต่ว่าป้องกันฝน
2: ใช่ให้มีอากาศแบบถ่ายเทได้หน่อย
1: ได้เลยรับโจทย
0: ์นะวันนี้เราท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรามาถึงว่าแบบมาดูพื้นที่ก่อนแล้วมาเดี๋ยวจะสร้างอะไรที่มันใหญ่โตขึ้นเราจะบอกว่าเราเล่นใหญ่ขึ้น
1: รูปแบบใหม่ของเรานี่คือเราจะมาเนรมิตมุมใหม่ให้กับบ้านของคุณ
0: คือเราอาจจะไม่ได้ทำได้ด้วยตัวเองทั้งหมดแต่ว่าเรามานำเสนอไอเดีย
1: เอาจริงทั้งประจำบ้านเราก็ไม่ได้ทำได้ด้วยเองมาสักพักแล้วนะครับ เราก็มีช่างผู้เชี่ยวชาญมาที่หมายว่ามาช่วยเราใช่ไหมคือเราไม่ได้บอกคุณผู้ชมว่าผู้ชมครับมาทำเองทั้งหมด 100% เถอะครับนะแต่ว่าเราพูดแค่ว่าวิธีการเทคนิคไอเดียต่างๆมันเกิดขึ้นได้โดยตัวเราแต่ว่าวิธีการจัดการกับงานช่างสกิลช่างเนี่ยใช้ช่างก็ได้
0: คือในการปฏิบัติเราต้องยกให้ช่างนะที่เป็นผู้ชำนาญทั้งการติดตั้งทั้งวัสดุแต่ว่าตัวเราเนี่ยในฐานะเจ้าของเนี่ยเราเสนอไอเดียได้
1: ถูกต้อง
0: และเราบอกช่างได้ว่าอยากได้แบบนั้นแบบนี
1: ้ถูกต้องรวมถึงดีเทลต่างๆเราสามารถบอกช่างได้ว่าเราอยากดีเทลแบบนี้คือถ้าเราเป็นช่างเป็นเจ้าของบ้านที่ใส่ใจในรายละเอียดซะหน่อยนึงมันจะทำให้งานออกมาได้ตรงใจเรามาก
0: ใช่แล้วอย่างวันนี้คิดว่าโรงเรือนอ่ะผมเดานะ

0: ้องการประตูด้วยเปิดปิดเข้าออก
1: ใช่ใช่ค่ะก็ประตู
0: เป็นไงเป็นไงรู้ใจ
2: เก่งเก่ง
0: มันต้องมีมันต้องมีถ้าเกิดเราทำการเท้าแล้วต้องแบบเขาออกได้กันพวกสัตว์เลื้อยคานอะไรได้นะรู้ใจ
2: เก่ง
0: เออ
3: สวัสดีครับพี่ครับ
2: นี่เอาไปตรงนู้นหน่อยดิตัวไม่กายเหรอ
0: ตัวเจ๋ง
2: เฮ้ย
0: คืออะไรครับเนี่ย
2: ถัง
0: ร้อนซะด้วย
4: พี่โกนี่พี่โกครับพี่โกมาช่วยเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาช่วยเราในการทำโรงเรียนเอาต้องไว้นำทุกครั้งเลยเผื่อคนดูเป็นเทปแรกไง
0: ครับ
4: เออฮะโอเคตอนนี้เราอยู่ตรงพื้นที่เราจะทำเป็นโรงเรือนตัวโจทย์ที่เราได้รับมาพี่คือเราอยากเขาอยากได้โรงเรือนที่แบบว่าเป็นโคมไม
5: ้ครับ
4: แล้วก็ป้องกัน
5: แมลง
4: ป้องกันแมลงแล้วก็ระบายอากาศได้ดีด้วย
5: คร
4: ับอันนี้เราแนะนำเขาได้ไหม
5: ได้ครับเราก็เลือกเป็นใช้ไม้เนื้อแข็ง
4: เ
5: ป็นกลุ่มไม้เนื้อแข็งทั้งหมดเลย
4: เพราะว่ามันอยู่ข้างนอก
5: ใช่ครับแล้วเราก็เรื่องของการป้องกันแมลงเราก็ใช้เป็นมุ้งแทน
4: ครับ
5: นะถ้าเป็นก๊าซเฮาส์เราจะใช้กระจกใช่ไหม
4: ใช่ใช่
5: อันนี้เราจะปลูกต้นไม้เป็นไม้ใบเนี่ยเราควรใช้แค่มุ้ง
4: ให้มันระบายอากาศได้เนาะ
5: ให้ระบายอากาศ
4: ไม่อย่างนั้นเราก็อบอบแล้วเฉาหมด
0: แต่มันมีโจทย์อีกข้อนึงคือหลังคาต้องป้องกันฝนได
5: ้
0: นี่พี่เลือกใช้อะไรครับ
5: เลือกใช้เป็นหลังคาไวนิลสีขาวกรองแสง
4: ไวนิลเป็นลอนไหม
5: เป็นลอน
4: อ๋อเป็นลอน
5: เป็นลอน
4: โอเค
5: เป็นสีขาวเพื่อจะกรองแสงไม่ให้แสงมันลง 100%
4: รูปแบบหน้าตาของมันเนี่ยมันจะเป็นยังไงพี
5: ่มันก็เป็นทรงบ้านนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็น3ด้านเราก็จะเป็นระบายอากาศหมดเลย
4: ก็คือจั่วนะเป็นบ้านจั่ว
5: เป็นจั่ว
4: เห็นด้านหน้าเป็นสามเหลี่ยมเงี้ยนะ
5: ใช่ครับแล้วก็มีประตูขนาดที่เราใช้สถานที่นี้เราใช้เมตร50
4: เออ2
5: ครับแล้วลึกเข้าไป2เมตรแล้วความสูงที่2เมตร
4: สามารถที่เขา
5: สามารถที่จะเดินเข้าไป
4: จัดการโอเปเรตต้นไม้ข้างในได
5: ้หมดเรียงต้นไม้จัดต้นไม้ได้เลยนะครับ
4: โอเคครับทางเราไปลุยอะไรดีกว่าเริ่มโครงสร้างก่อนเลย
0: มาวาง
4: ปึ๊บคือเป็นอันนี้คือเป็น
5: ผนัง
4: โอเคนี่มีการ
0: อันนี้คือบากไว้แล้ว
5: ใช่
0: ครับสวมพอดีอย่างเงี้ยครับ
5: ใช่
0: นี่คือผนังของโรงเรือน
5: ใช่ครับเดี๋ยวเราตีโครงก่อนใช่ไหมฮะตีให้เป็นรูปตามแบบก่อนแล้วเราก็จะปิดด้วยมุ้งลวด
0: อันนี้คือหน้า
5: อันนี้คือข้าง
0: ข้าง
4: อันนี้ข้าง
0: เห็นไหม
4: เพราะว่าหน้าต้องมีประตูเหมือนไม่ได้มาด้วยกันนะ
0: ผิดเลย
4: โอเคแล้วนี้เรายึดด้วยอะไรพี
5: ่เราจะเริ่มยึดด้วยลูกแม็กก่อน
4: อ๋อยิงเหมือนต่อกรอบแคนวาสนี้เลย
5: ใช่ครับ
4: เหมือนยิงเฟรมเลย
5: ใช่ครับ
0: แล้วต้องช่วยไหมผมต้องช่วยไหมครับเนี
5: ่
0: ย
5: อ๋อไม่ต้องก็ได้ครับ
0: โอ้โหไม่มีประโยชน์เลย
4: ฟังเหมือนมีคำว่าเกะกะอยู่ข้างในนิดนึงอันนี้คือไม้อะไรพี่ไม่ใช่ไม้ยางไม่ใช่ไม้เฟอร์นิเจอร์ภายในอ่ะ
5: ใช่ครับ
4: เพราะว่ามันอยู่ภายนอกเลยนะ
5: ใช่เป็นไม้เต็งฮะ
0: ไม้เต็ง
4: โอ้โหแข็งเลย
5: ใช่ครับ
0: ขั้นต่อไป
5: ยิง
4: ตัว
0: ยิงหัวมัน
4: ยิงหัว

0: ห็นไหมผมต้องเหยียบเนี่ยต้องช่วยนะ
1: ครับ
2: ครับ
0: นะต่อ
2: ก็เสร็จ
1: เอาความดีความชอบตลอดแปลกๆมาก
2: จะทาสีจบ
1: นี่คือเราจะไป
0: ยิงมุ้ง
1: แล้วติดมุ้งลวดนี่คือเราใช้อะไรยิงดิก
2: ็คือใช้แม็ก
1: น
2: ี่แหละ
1: เลย
2: ใช้แม็ก
1: เอาล่ะตอนนี้เราจะมาประกอบร่างแล้ว

0: ันนี้คือเราจะเอาไป
1: ยิงมุ้ง
0: แล้วติดมุ้งรั่วนี่คือเราใช้อะไรยิงดิ
2: ใช้แมสนี่แหละ
0: เดิมเลย
2: ใช้แมส
0: ไม่ผิด
1: ที่ผิดด้านเลยตรงนั้น
0: ไนลอน
2: มุ้งไนลอน
0: ไนลอน
1: มุ้งไนลอน
0: ใช่
2: ครับ
1: อันนี้เราติดให้เกินออกไปก่อนใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับเดี๋ยวมุมด้านที่ไม่สวยเนี่ยเดี๋ยวเราจะพับกลับเข้าไปตรงด้านนี
1: ้ครับ
2: ใช่ไหม
0: แล้วก็เอาโครงงาน

0: ครับ
1: แล้วแล้วเดี๋ยวมันจะ
0: เก็บไปเก
2: ็บโอ้ยิ่งถี่เลยนี
1: ่ครับ
2: เสร็จแล้ว
3: ครบ4ด้าน
2: โอเค
3: ด้านนี้ก็ยิงแล้ว
2: ยิงแล้วยิงหมดแล้วตึงแล้ว
3: ทำไมไม่ใช้มุ้งลวด
1: โดนน้ำไง
2: โดนน้ำไงเออหลายคนว่าทำไมไม่ทำให้มันแข็งแรงไปเลยล่ะ
3: คือมัน
2: ผ
3: ู
2: กขึ้น
3: ผูก
2: เออ
3: เรียกว่าผูกก็ได้
1: ใช่
2: ขึ้นสนิมอ่ะเออขึ้นสนิมนะแล้วก็ไม่สวยด้วยเวลาระยะเวลามันยาวๆผ่านไป
1: ใช่ครับ
2: อันนี้มันจะแบบทนกว่า
3: ตัดต้องสวยเนี๊ยบไหมครับ
1: อันนี้เดี๋ยวเวลาพอเราไปยึดกับโรงเรือนหลักเราอ่ะมันจะมองไม่เห็นครับเพราะมันจะถูกบังอยู
3: ่นั่นก็หมายความว่าแค่ตัดให้พอดี
1: ใช่ครับ
2: โอเคจากนี้เราก็คือทำอีก3 ด้าน
1: ใช่ครับ
2: ทำด้านที่เหลือ ไปเคลียร์พื้นที่กันครับ
4: เดี๋ยวเรา

0: เอาล่ะตอนนี้ก็เราจะมาประกอบร่างแล้วก
1: ็
0: คือพื้นที่ตรงนี้โดนเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วครับ
2: ครับ
0: โดยทีมคนสวนของเราโอ้แบบว่ามากันยกใหญ่เลยเมื่อกี้
2: เตรียมพื้นที่ไว้แล้วเรียบร้อย
1: ครับ
2: นะครับงานที่เหลือคือประกอบหน้างานตรงน
0: ี้เอามาเลยดีกว่า
2: ป้าไป
0: เข้ามาเลยดีกว่า
1: อย่านะอย่าหมุนก่อนแล้วเด
0: ี๋
1: ยวไปถึงปั๊บมันจะเข้าที่เลย
0: ครับ
1: เอา
2: โอเคโอเคอย่างงี้อย่างงี
0: ้อ๋อ
2: ด้านมุ้งคือด้านใน
0: มุ้งอยู่ด้านใน
1: มุ้งอยู่ด้านในโชว์ไม้ดิโชว์ไม
0: ้โอ้ด้านใน
2: ใช่
1: ไหมเราจะได้เก็บความไม่เรียบร้อยของไอ้ตัวนี
0: ้อันนี้คือแผ่นหลังนะครับ
1: ใช่น่ะเราจะพิงไว้ก่อนเลยครับ
0: พิงไว้ก่อนเลย
2: ชิ้นที่2นะครับชิ้นที่2คือชิ้นด้านข้าง
0: ด้านข้าง
2: เอาตรงไหนครับ
1: เอาด้านนี้เลยฮะ
2: อ๋อด้านนี้
1: ใช่นะครับ
2: โอ้โหแล้วเหลือชิ้นหน้าไว้ให้เราอินเสิร์ตภาพแบบ
0: เอามาที
2: ่อะไรมาดิ
0: เอามาที
2: ่โอ้ยชิ้นหนักสุดอะ
0: โอ้โหนี่คืองานใหญ่เลยอะ
2: เ
0: ออครับโอเค
2: ตั้ง
0: อ่ะเดี๋ยวเราประกอบกันยังไงพี่
1: เราจะเริ่มประกอบให้เป็นตัว U ก่อน
0: ครับ
1: แผงข้าง2แผงแล้วก็แผงอันนี้1แผงแล้วเราค่อยเอาด้าน
0: หน้ามาประกบ
1: มาประกบ
2: ครับ
0: ก็คือว่าเราจะเอาตัวมุ้งเนี่ยไว้ตรงรอยต่อ
1: ใช่ครับ
0: จะได้ปิดเรียบร้อยพอดี
1: นี
0: ่
2: พี่โกเรายึดไปก่อนเดี๋ยวเราขยับได้ใช่ม
1: ั้ยถูกต้องเดี๋ยวเรามาตั้งระดับเพราะน้ำหนักมันไม่มากยึดไว้คร่าวๆ
0: okay.
1: เพื่อเราอยากจะตั้งแผงข้างหน้าให้
0: มันได
1: ้4ชิ้น
0: 4ด้านก่อน
2: คงเตยกมา
0: พี่อยู่นั้นไปเลยพี
2: ่ประกบสวยแล
0: ้
2: ว
0: เซฟก็คืออยู่นั้นเลยได้
2: มาหาใครครับ

0: ็คือเราได
1: ้เป็นสี่เหลี่ยม
0: แล้วภาพรวมแล้วใหญ่นะเนี่ยใหญ่มากเลยนะ
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะติดชั้น2ฝั่ง
0: ครับ
1: เพื่อให้ยึดให้มันแข็งแรงก่อน
0: อ
1: แล้วขั้นตอนสุดท้ายคือใส่
0: หลังคา
1: หลังคาแล้วก็ถูหลังคา
0: ต้องมีโครงหลังคาก่อนด้วย
1: มี
0: คือชั้นเนี่ย นอกจากจะเป็นตัวที่วางของแล้วยังเป็นตัวที่ดาม
1: ใช่ครับ
0: ดามเหมือนเป็น
1: ริ
0: ฟเหม
1: ือ
0: นเป็นคงเหมือนเป็นซี่โครงให้กับตัวบ้านนี้ด้วย
2: ชั้นจะชั้นเข้าใจละ
0: ก็คือ
2: เข้าใจละ
0: ใช่ครับ
2: ชั้นเข้าใจละ
0: ต้องการแค่นี
2: ้เราเอาชั้นมาได้
0: จ้ะ

0: ปแล้วเมื่อกี
1: ้โอเค
2: อย่านะอย่านะ
1: เฮ้ยได้ป่ะฮะ
2: เดี๋ยวก่อนเรื่อยๆ
1: ทำไง
2: อ่ะค่อยๆ
1: โอเคอยู่

0: ตอนนี้เราก็ติดชั้นเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าชั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นฟังก์ชันของการวางของแล้วยังคงเป็นโครงสร้าง
1: เพิ่มความแข็งแรง
2: แต่ตอนนี้ชั้นเนี้ยไม่ค่อยได้ทำอะไร
0: ครับ
2: ชั้นว่าง
0: ครับผม
2: ต่อเลยอันนี้มันเป็นแผ่นสำเร็จขนาดนี้หรือพี่ตัดมาครับ
1: ปกติจะเป็นความยาวที่2เมตร20
2: แต่ว่านี่คือตัดมาให้พอดี
1: ให้พอดีแล้ว
0: หน้ากว้างเท่านี้
1: หน้ากว้าง
0: มาตรฐาน
1: ใช่หน้ากว้างมาตรฐานเอาเลยต่ออีกสักตัวนึง

0: ที่ดูไว้ก็จะเป็นพวกไม้ใบที่เลี้ยงอยู่อะค่ะก็อาจจะเน้นเป็นพวกใบด่างด้วยแล้วก็พยายามสะสมพวกใบด่างสวยๆที่เราชอบอยู่ในช่วงนี้ค่ะ
1: เรียบร้อยนะฮะสำหรับโรงเรือนเรียกว่าคือเรียกว่าก๊าซเฮ้าส์โรงเรือนเพาะทำอะไรก็แล้วแต
2: ่วันนี้พี่โกก็เหนื่อยตั้งแต่เช้าน
1: ะครับ
2: ทั้งวันเลย
1: ใช่
2: คร
1: ับ
2: วันนี้ก็ถือว่าทำให้ช่างประจำบ้านในวันนี้ เป็นช่างประจำบ้านเนรมิต
1: เนรมิตและอย่าลืมนะครับใครที่มีมุมที่แบบว่าอยากจะมุมที่บ้านที่อยากจะให้เราไปเนรมิตก็ส่งเรื่องเข้ามาในแชทส่งเข้ามาในเพจช่างประจำบ้านได้เลยรับรองว่าเดี๋ยวทีมงานแอดมินเราก็จะดูแล้วก็เอ้ยอันไหนหน้าไปเนรมิตเราก็จะไปกันนะฮะ
2: ทั้งในบ้านก็ได้นอกบ้านก็ได
1: ้
2: มุมไหนของบ้านก็ได้นะครับส
1: ่
2: งรูปปัจจุบันมาแล้วก็รูปที่เป็นตัวอย่างที่อยากจะได้เข้ามา
1: ใช่ๆเรฟเฟอเรนซ์ที่อยากได้อะไรอย่างงี้ส่งเข้ามานะครับขอบคุณพี่โกครับ
2: ขอบคุณนะครับเชิญครับคุณหมิวเสร็จแล้วนะ
1: เสร็จแล้ว
2: มาเชิญมาดูเชิญมาดูครับ
1: ครับผมนี่ครับนี่ครับ
2: นี่เราดูก่อน
1: เปิดประตูนี่ให้เปิดนี่
2: เราก็ไปดูก่อนได้ครับ
1: แล้วก็ขังคุณหมีไว
0: ้โอ้น่ารักมากเลยค่ะ
1: ตรงตามดีไหมดีไหม
0: ตรงตามเล็บเลย
1: นี่ตรงตามเล็บเลยนี่ข้างในเราโรยกรวดไว้ด้วย
2: ใช่ใช่ใช่ให้ดูหน่อยให้ดูหน่อยเ
0: น
2: ี่ยนะ
0: ดีเลยค่ะเหมือนเข้ากับสวนในสวนเลย
1: ยอดเลย
2: คือนี่ประโยชน์ที่เขาบอกก็คือว่ามันทำให้ปลวกเนี่ยกับไม้เนี่ย
1: มัน
2: ไม่เจอกันมันก็ไม่รอบปลวกมา
1: ใช่ใช่
2: ใช่ใช่โรยหินเข้าไป
0: ตรงตามที่แบบอยากได้เลย
1: เราต้องต้นไม้มาใส
0: ่
1: เดินไปชี้นะฮะเดินไปชี้เดี๋ยวช่วยยกมา
2: ไอ้คลีปวานเนี่ยใช่ไหม
0: ได้นะคะคลีปวาน
1: ไหนนะฮะ
2: ดูไม่ออก
1: อ๋อคลีปวานนี่อ๋อ
2: คลีปเล็กอ่ะคลีปเล็ก
0: คลีปเล็กนิดนึง
1: อันนี้เป็นคลีปอันนี้เป็นคลีปประวาน
2: นี่นะ
1: แล้วก็กวาดไหม
0: ได
1: ้กวาดนี่กวาดนี่อยู่ข้างนอกนี่โดนใบไหม้หมดแล้วเนี่ยแดดแรงเน
2: ี่
1: ยอยู่นั้นจะดีขึ้น
0: หล่อมแหลมนิดนึง
2: นั่นแหละครับเหมาะแล้วเพราะว่าเราต้องให้เขาไปโตในโรงเรือนของเรา

0: ไว้ตรงนี้
1: ก่อนวัชพืชด้วย
0: ครับโอเคแบบนี
1: ้เรียบร้อยเรียบร้อยสวยงาม
2: สวยงามเลยค่ะ
0: สวยงามครับ
1: ชอบไหมฮะชอบไหมฮะ
2: ชอบมากเลยค่ะขอบคุณมาก
1: โอเคโอเคส่งมอบงานเรียบร้อย
0: วันนี้ถือว่าคุณหมิวก็พอใจนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งใจไว้แล้วว่าจะอยู่ตรงนี
2: ้
0: นะครับที่เหลือก็คือว่าก็ฝากด้วยว่าพาน้องๆต้นไม้นะครับเข้ามาอยู่ในนี้อย่างมีความสุขให้เติบโตนะครับ
1: ถึงอยากจะย้ายก็ย้ายไม่ได้นะอยู่กับที่ไปแล้วเรียบร้อยขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณมากนะคะถูกใจมากสวยมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรายการช่างประจำบ้านก็คือตอนจากที่แบบเหมือนเคยส่งเรฟเฟอเรนซ์ให้ไปอะไรเงี้ยก็คือแบบทำมาได้แบบถูกใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันใช้งานได้จริงค่ะแล้วก็ดูแบบฟังก์ชันการใช้งานมันมีประโยชน์กับเหมือนต้นไม้ที่เราแพลนว่าจะเอาเข้าไปใส่เงี้ยค่ะ

วันนี้เราจะมาแก้ปัญหาฝาชักโครกเหลืองกันครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับแล็บแปรงไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 12% ครับถุงมือครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทำการรื้อฝาชักโครกก่อนถอดสลักด้านนี้ออกแยกชิ้นครับนี่นะครับน้ำยาไฮโดรเจนตัวนี้นะครับเราทาให้ทั่วเลยนะครับทั้งด้านบนนี้แล้วก็ด้านล่างนะครับใช้ตัวแล็บตัวนี้ปิดทับนะครับแล้วก็รีดอากาศออกนะครับ

เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นนะครับไปพึ่งแดดนะฮะ 3-5 ชั่วโมงนะครับแล้วมาทำความสะอาดดู

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์ค่ะ

สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Lush Book School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจราชพฤกษ์สคูลนะคะน้องๆคะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่สายจะมาชวนน้องๆไปทำสบู่กวนเย็นกันค่ะถ้าพร้อมกันแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

องสบู่กวนเย็นที่เราทำกันเสร็จแล้วน้องๆหลายคนอาจจะคิดว่าสบู่กวนเย็นทำกันยากใช่ไหมคะจริงๆแล้วไม่ยากเลยน้องๆสามารถนำสบู่ไปเป็นของฝากหรือว่าของขวัญก็ได้นะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ทรายด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ุ้นมะพร้าวว
1: ุ้นมะพร้าวไหมคะ
0: วุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
2: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
2: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมาๆป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู
3: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู
3: ่

0: วัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปบุกฟาร์มปลากระพงขนาดใหญ่ยังฟาร์มราชาวดีด้วยเนื้อที่กว่า150ไร่มีอยู่45บ่อที่ดูแลโดยพี่เจี๊ยบเกษตรกรหนุ่มวัย24ปีที่มุ่งมั่นตั้งใจสานต่องานของครอบครัวจนพัฒนาให้ราชาวดีฟาร์มเป็นฟาร์มที่มีชื่อเสียงโด่งดังและที่สำคัญรายได้ที่ขอบอกเลยล่ะครับว่ามหาศาลอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าพี่เจี๊ยบของเราเขาจะวางแผนการตลาดแบบเกษตรกรรุ่นใหม่แบบไหนและพัฒนาผลผลิตไปยังไงบ้างติดตามชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับ
1: ไม่ใครแถวนี้เลยแล้วฉันจะมาตามหาเจ้ากระพงเจอได้ยังไงเนี่ยแล้วนี่มันน้ำเจอเนี่ยใครบอกจะได้มาแถวนี้วะเนี่ยฮะไม่เจอคนเลยว้าว
2: เดี๋ยว
1: เจอหน้ากันขนาดนี้สงสัยต้องแนะนำตัวเท่ๆหน่อยแล้วเด้ฉันคือ
3: เจ้าคือใครอ
1: ะควาแมน
4: เป็นไง
3: โอ้ตกใจมากเลยครับอลังการงานสร้าง
1: เดี๋ยวคนแถวนี้ก็ตกใจหน้านี้หน้านิ่งเหลือเกินฉันมาตามหาพวกลูกน้องเกิดที่ทะเลกับฉันแต่เดี๋ยวนี้มันไม่รู้ไปโตกันตรงไหนทำไมไม่เจอตอนโตเลยเจอแต่ตอนเกิด
3: จริงเหรอครับ
1: ใช่ลูกน้องฉันชื่อ
3: อะไร
1: กระพง
3: อ๋อเจ้ากระพงใช่ไหมอันนั้นลูกน้องผม
1: อะไรวังท่านตรงนี้เป็นน้ำจืดหมดเลยท่านจะมาเป็นลูกน้องมีกระพงเป็นลูกน้องได้ไงกระพงต้องอยู่ในทะเลกระพงต้องอยู่ในน้ำเค็ม
3: ไม่ใช่ปลากระพงเนี่ยอยู่ในน้ำจืด
1: เนี่ยนะกระพงอยู่แถวเนี้ยนะ
3: ใช่ปลากระพงนี่แหละอยู่ในน้ำจืดอย่างนี้นี่แหละ
1: แสดงว่าท่านคือนายใหญ่แห่งวังที่นี
3: ่ถูกต้องครับ
1: อย่างนี้ค่อยน่าคุยหน่อยข้าเขาอยากจะรู้ว่าท่านมีอะไรดีทำไมเจ้ากระพงถึงไม่ยอมเติบโตในทะเลอะข้าหนีมาโตน้ำจืดผิดวิสัยมนุษย์มนาไหนขอพาไปดูใกล้ๆหน่อยได้ไหม
3: ได้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมปลากระพงน้ำเค็มที่อยู่ในน้ำจืด
1: โอ้โหพูดเป็นปลากระป๋อง อยู่ในซอสมะเขือเทศได้ไหนฮะที่บอกว่ามันซ่อนตัวแถวนี้จะไปไม่ได้ยังไงนี่มันไม่ใช่ทะเล
3: นี่ไงน้ำที่บ่อนี่แหละมันมาซ่อนตัวอยู่ได
1: ้เฮ้ยน้ำจืด
2: โกหกทำไม
3: ไม่ได้โกหกไม่ได้โกหกแต่ปลาชนิดนี้สามารถอยู่ในน้ำจืดได
1: ้มันจะไปอยู่น้ำจืดได้ยังไงปลากระพงใครๆก็รู้ว่าต้องเป็นปลากระพงที่อยู่ในน้ำทะเล
2: พูดความจริงมาเดี๋ยวนี้พูดความจริงมาเดี๋ยวนี้ยังไง
3: ความจริงก็คือปลาชนิดนี้สามารถปรับตัวอยู่น้ำได้ถึง3ประเภทน้ำเค็มน้ำก่อยและน้ำจืด
1: ปลากระพงอยู่ใน3น้ำได้
3: ใช่
1: คือเขาอยู่น้ำเค็มก็ได้
3: ใช
1: ่น้ำก่อยก็ได้
3: ใช่
1: น้ำจืดก็ได้
3: ใช่ครับคือปลากระพงเนี่ยด้วยพันธุ์มันเนี่ยเป็นปลาน้ำเค็มคือปลาทะเลอย่างที่ว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าซีเบสใช่ไหมครับ
1: ซีนี่ไงแบบชื่ออย่างซีเลย
3: ใช่ใช่แต่มันสามารถปรับตัวได้ให้อยู่ในน้ำก่อยและน้ำจืดได้นี่เป็นความสามารถเฉพาะตัวของปลากระพง
2: มีปลาชนิดอื่นที่เขาเปลี่ยนน้ำได้อีกไหม
3: เท่าที่ผมทราบเนี่ยอาจจะ

0: มีนะแต่ว่าผมอาจจะไม่แน่ใจว่าเป็นปลาอะไรแต่ผมว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยสัตว์น้ำมีความสามารถในการปรับตัวได้
1: เรื่องไอ้ก็ต้องถามก่อนนะทำไมถึงคิดมาเลี้ยงเจ้าปลากระพงสามน้ำนี
0: ่เริ่มแรกเนี่ยเป็นอาชีพของคุณพ่อคุณแม่แต่ก่อนเนี่ยเราทำเกษตรจริงๆแต่เราไม่ทำปลากระพงอย่างเดียว
1: หมายถึงว่ารุ่นพ่อแม่ทำการเกษตร
0: ใช่ครับเลี้ยงกุ้งกุลากุ้งก้ามกามเลี้ยงปลานิลปลาดุกปลาช่อนจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นปลากระพงครับ
1: เลี้ยงมาเยอะ
0: เลี้ยงมาเยอะเลี้ยงมาเยอะเลี้ยงมาทั้งหมด26ปีครับ
1: เดี๋ยว
0: ครับ
1: เลี้ยงกุ้งก็ดีอยู่แล้วกุ้งก็รวยกันรวยเอารวยเอาไม่จะเปลี่ยนทำไมอ่ะ
0: เราอาจจะไม่ถนัดมากกว่ากับการเลี้ยงกุ้งด้วยการที่ใช้พื้นที่เท่ากันใช่ไหมครับใช้รอบสั้นกว่าแต่ว่าวิธีการเลี้ยงอาจจะจุกติดกว่าแล้วกุ้งเนี่ยที่สำคัญป่วยง่ายแล้วคือตายหมดบ่อตายโดยที่เรามองไม่เห็นครับถ้าปลาเนี่ยตายปุ๊บมันลอยขึ้นมาเรานับแล้ว1ตัวแต่ถ้ากุ้งเนี่ยไม่เห็นเลยตายอยู่ก้นบ่อ
1: นะครับตายก้นบ่อแล้วกินกันเองแล้วก็ไปกันใหญ่
0: หมดบ่อทีเดียวก็เจ๊งเลยครับใช่ครับ
1: อ๋อแต่ถ้าปลาเนี่ยมันตายลอยทุกป่องขึ้นมาถ้าตัว2ตัวเรารู้แล้วว่าข้างล่างก็มีอะไรแน่นอนก็เอาปลาไปดูได
0: ้
1: อ
0: ัน
1: นี้คือแรงบันดาลใจจากการเปลี่ยนกุ้งมาเป็นปลา
0: ใช่ครับ
1: แต่การเปลี่ยนกุ้งมาเป็นปลามันก็ต้องมีที่มาก่อนสิไอเลี้ยงในน้ำก็มีตั้งหลายอย่างที่เขาเลี้ยงกันนึกออกป่ะ
0: ครับ
1: ในน้ำจืดอ่ะถ้าเลี้ยงกันซื่อๆเขาก็เลี้ยงปลานิล
0: ครับ
1: แมนบอ
0: แมน
1: ทำไมต้องเป็นกระพง
0: แต่อย่างปลากระพงเนี่ยที่เราลองเลี้ยงเนี่ยมันเป็นปลาที่ราคาค่อนข้างดี
1: มี
0: สามารถทำให้สร้างรายได้ให้เราได้เป็นกอบเป็นกำ
1: ก็คือง่ายๆว่าเราไปร้านไหนก็ต้องมีแต่เมนูปลากระพง
0: ใช่ครับ
1: เป็นหลักเนาะ
0: ใช่ครับ
1: บางร้านไม่มีเมนูปลานิลบางร้านไม่มีเมนูปลาทับทิมแต่ร้านส่วนใหญ่ข้าวต้มร้านเล็กๆก็ต้องมีปลากระพง
0: มีปลากระพงเป็นหลัก
1: อันนี้คิดอย่างนี
0: ้ครับ
1: เออ
0: คือมีความต้องการทางตลาดมากกว่า
1: แล้วหลังจากนั้นไปเอาความรู้ด้านกระพงมาจากไหน
0: ความรู้ด้านปลากระพงเนี่ยเราใช้วิธีการลองผิดลองถูกจากคุณพ่อคุณแม่นี่แหละ คือเราเริ่มจากศูนย์ครับเรามีความรู้เลยเราไม่ได้จบประมงมาไม่ได้จบเกษตรมาครับแต่ทางบ้านเนี่ยลองผิดลองถูกเลี้ยงอย่างนี้ถูกไหมเลี้ยงนี้ผิดไหมนี่ครับลองมาเรื่อยใช้เวลาไป10ปีกว่าจะอยู่ตัวใช่ครับแต่เรามีแค่พื้นฐานการเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดอื่น
1: งั้นย้อนกลับไปสมัยวัยรุ่นแล้วท่านเจี๊ยบไปไหนมาทำไมมาอยู่กับปลากระพงได
0: ้เริ่มแรกเนี่ยเลี้ยงสัตว์น้ำมาตั้งแต่เกิดมาคือคุณพ่อแม่เลี้ยงใช่ไหมครับเราเกิดมาเราคุกคีกับบ่อกับธรรมชาติอย่างนี้อยู่แล้วแต่ผมเนี่ยด้วยความชอบส่วนตัวชอบด้านอื่น อยากรับราชการผมเลยไปเรียนที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1: ์เรียนรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร
0: ์ครับสาขาการเมืองการปกครองจบมาเมื่อปี57
1: แล้วไม่ไปปกครอง
0: ใช่ไหมดูแตกต่างใช่ไหมแต่พอเราเรียนเนี่ยเรารู้มากขึ้นเราเรียนมากขึ้นเราเห็นอะไรมากขึ้นทำให้เราเนี่ยเห็นปัญหาของที่บ้านว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเกษตรที่บ้านเรามีเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะแล้วยิ่งที่ผมเรียนมาเนี่ยมันมีความรู้ที่เราเอามาประยุกต์กับบ่อใช้ได้เยอะแยะเลยเช่นเรื่องนึงเกี่ยวกับความได้เปรียบทางการแข่งขันครับซึ่งก็คือหมายถึงว่าเรามีอะไรเราถนัดอะไรเราทำมันนั้นเราก็จะไม่ต้องไปเริ่มจากศูนย
1: ์
0: ครับแล้วก็มากลับมาพัฒนาตรงนี้ได
1: ้เพราะว่าถ้าอย่างคนที่จะเริ่มเลี้ยงอ่ะถ้าไม่รู้อะไรเลยแม้แต่แรกเหมือนเราเนาะต้องมานั่งเริ่มตั้งแต่ขุดบ่อขุดบ่อไม่ถูก
0: โอ้โหแค่ขุดก็แพงแล้ว
1: กว่าจะวางระบบไฟระบบน้ำมาได้ขนาดนี้เนาะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าไอ้นี่เราเลี้ยงอยู่แล้วนะ
0: เลี้ยงอยู่แล้ว
1: มาถึงก็จัดโจ๊ะเขาเลย
0: ใช่คร
1: ับ แค่เอาปลากระพงมาเลี้ยงแค่นั้นเอง
0: ใช่แล้วก็เมื่อตอนที่เรียนจบครับตอนแรกก็มีความฝันว่าจะไปเรียนต
1: ่อ
0: ครับก็ไปสอบภาษาอังกฤษสอบไอเอลสอบโทอีกสอบได้แล้วก็ไปสมัครมหาลัยต่างชาตินะครับได้มหาวิทยาลัยค่อนข้างดีได้มหาวิทยาลัยเซนแอนดูมหาวิทยาลัยกาสโกมหาวิทยาลัยลีดทำไมข้างหน้า
1: ข้านี่ตัวเล็กไปเลยนะ
0: ไม่หรอกครับ
1: ท่านได้แต่ละมหาลัยนี่นะถ้าไม่ธรรมดานะ
0: โอ้ยก็เหมือนกับเราก็อยากไปเรียนนะเนาะแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยเราคิดไปคิดมาเราต้องกลับมาพัฒนาที่บ้านก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเรียนใหม่ตอนที่เราพร้อมจริงๆตอนที่เราเก่งกว่านี้ครับตอนที่มีประสบการณ์มากกว่านี้ดีกว่าครับ
1: ไม่ธรรมดาถ้าอย่างนั้นก็อยากจะรู้ว่าเจ้าปลากระพงในวังของท่านเนี่ยพื้นที่ของท่านเนี่ย
0: ครับ
1: มันมีจุดเด่นกว่าของที่อื่นเพราะยังไงนอกจากเรื่องสามน้ำ
0: ครับจุดเด่นนะครับเริ่มแรกเลยเราต้องพูดถึงจุดเด่นของฟาร์มก่อนคือฟาร์มเราเนี่ยไม่เล็กคือเราไม่กล้าเคลมว่าเราใหญ่เพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะเลี้ยงบนพื้นที่150ไร่ก็ตามแต่เราก็มั่นใจว่ามีคนใหญ่กว่าแล้วเราก็ไม่มีอะไรยืนยันว่าความใหญ่ที่แท้จริงคืออะไรแต่เราก็ไม่เล็กที่จะเลี้ยงแค่บ่อ2บ่อเพราะนั้นเนี่ย
1: ถ้าเทียบจากเกษตรกรทั่วไปเราถือว่าเป็นแฟาร์มขนาดใหญ
0: ่
1: แต่เราก็ไม่ได้บอกว่าเราใหญ่ที่สุดแหละ
0: ใช
1: ่แต่ว่าจำนวนพื้นที่จำนวนบ่อที่เรามีอยู
0: ่
1: จำนวนกำลังเลี้ยงกำลังผลิตเนี่ยถือว่าเป็นฟาร์มขนาดใหญ่แล้ว
0: ครับเราสามารถผลิตปลากระพงได้ปีละประมาณตันนะครับก็คือจะมีปลาไซส์200ตันปลายักษ์200ตันครับเราเลี้ยงอัตราส่วน

0: อนนี้ยังเป็นครึ่งๆอยู
1: ่
0: คร
1: ับทีนี้ไม่มีอยากรู้ไปอีกว่าในเมื่อบอกว่าจุดเด่นของตัวเองเป็นฟาร์มขนาดใหญ
0: ่ครับ
1: แล้วฟาร์มขนาดใหญ่มันจะเด่นกว่าที่อื่นไงถ้าปลูกเน้นบ่อ2บ่อแล้วเลี้ยงดีๆ
0: ก็จุดเด่นอีกอย่างนึงของเราก็คือเวลาที่เราทำอะไร

0: ไม่คุ้มแต่ถ้าเราเดินเข้ามา10บ่อ20บ่อเกิดความคุ้มค่าต้นทุนต่อบ่อถูกลงต้นทุนต่อ1ตัวถูกลงรวมถึงการซื้ออาหารค่าอาหารเราซื้อจํานวนแค่1ตันต่อปีค่าอาหารก็ราคาเต็มแต่ถ้าซื้อราคา600ตันต่อปีก็อีกราคานึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้ความสามารถในการที่จะลดค่าใช้จ่ายและบริหารจัดการให้ง่ายขึ้นเราใช้เวลาเท่าเดิม6เดือนเท่าเดิม1ปีเท่าเดิมแต่เราได้จํานวนสินค้าที่มากขึ้นส่วนอีกจุดเด่นอีกอย่างนึงของฟาร์มก็คือทำเลของเราครับทำเลที่เนี่ยอยู่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับทำให้ตรงเนี้ยน้ำไม่ท่ว
1: ม
0: และน้ำไม่แห้งทำให้เราเนี่ยสามารถมีน้ำในการหมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายปลาได้ทุกๆเดือนทำให้ปลาเราเนี่ยไม่ขาวปกติเนี่ยปลาน้ำจืดเนี่ยจะขาวไม่ได้ขาวที่ปลานะครับขาวที่ขี้เหร่ใต้ดินพอถึงเวลาปุ๊บขึ้นปลาเสร็จตักบ่อแล้วก็ดันปรับหน้าดินใหม่ใส่น้ำเข้าไปใหม่นี่ครับทำให้ปลาเราไม่เหม็นนี่คือเป็นจุดเด่นอีกอย่างนึง
1: อ้าวงี้น่าสนใจเลยถ้าอย่างนั้นแล้วก็วันนี้ขอเจาะลึกเลย
0: ครับ
1: ไหนๆท่านก็เอาลูกน้องข้ามาเลี้ยงน้ำจืด เสียสถาบันปลาน้ำเค็มหมดเลย
0: ครับ
1: ดูซิว่าพอมันเป็นปลาน้ำจืดแล้วมันส่งประโยชน์ต่อคนต่อพวกมวลมนุษยชาติไงบ้าง
0: ได้ครับ
1: นะวิธีกงวิธีการเป็นยังไงถ้าเกิดแบบเลี้ยงแล้วไปบังคับขืนใจปลาให้มันอยู่แบบนี้เอากลับหมดเลยนะ
0: ครับ
1: ขอดูหน่อยว่าอยู่สบายไหม
0: ได
1: ้พาไปดูหน่อยพาไปดูหน่อยไป
0: ครับเชิญเลยครับ
2: พี่เจี๊ยบนี่ก็ถือได้ว่าเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงที่นำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับอาชีพได้อย่างเหมาะสมจึงทำให้ปลากระพงขาวของที่นี่เป็นที่ต้องการของตลาดครับเพราะนอกจากปลาจะสดอร่อยไร้กลิ่นดินแล้วปลาของที่นี่เนี่ยก็มีให้เลือกครบทุกไซส์เลยช่วงหน้านะครับเราจะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าราชวดีฟาร์มเขาจะมีการประคบประหงมดูแลปลาของเขากันยังไงให้ได้มาตรฐานแบบนี้ห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่ทำไมปลากระพงถึงสามารถอยู่ได้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม

0: รู้หรือไม่ทำไมปลากระพงถึงสามารถดูดได้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มโดยธรรมชาติแล้วปลากระพงขาวจะเป็นปลาที่อพยพไปมาระหว่างทะเลกับน้ำจืดอยู่แล้วโดยพ่อปลาแม่ปลาจะว่ายน้ำจากฝั่งเข้ามาวางไข่ในป่าชายเลนหรือตามปากแม่น้ำครับจนกระทั่งลูกปลาฟักและเติบโตแข็งแรงดีแล้วจึงจะว่ายกลับเข้าสู่ทะเลและในบางครั้งครับเราจะสามารถพบปลากระพงขาวอยู่ไกลจากทะเลนับเป็นร้อยๆกิโลเมตรเลยเช่นที่แม่น้ำโขงของเรานั่นเองแหละครับ
1: โอ้โหเพิ่งรู้ว่าบนดินนี่มันก็บรรยากาศดีเหมือนกันอยู่ในทะเลจะไปมีโอกาสขึ้นมารับลมอย่างนี้หรอกทำไมไม่มาตามหาเจ้าภูกระพงมันอ่ะ
2: ครับ
1: เฮ้อว่าแต่ไอ้เกณฑ์เจ้าปลากระพงพวกนี้ไปเอาพงเอาพันมาจากไหนล่ะฮะ
2: พันของปลาพงเนี่ยจริงๆอย่างที่ผมบอกว่าเป็นปลาทะเลนะครับเราก็จะเอามาจากแหล่งหมู่บ้านที่เขาอยู่ติดชายทะเลคือชุมชนสองคลอง
1: สองกอง
2: สองคลองอยู่จังหวัดฉะเชิงเทราเราจะไปรับมาตั้งแต่ตัวเท่าเลยหรือว่าที่เขาเรียกว่าปลาใบมะขาม
1: ปลาใบมะขาม
2: ใช่ขนาดเท่าใบมะขามแล้วเราก็ค่อยเลี้ยงขึ้นมาจนตัวถึง12โลครับผม
1: มันมีชื่อพันธุ์ของมันไหมกระพง
2: เป็นปลากระพงขาวครับ
1: กระพงขาว
2: ใช่ครับ
1: ก็คือกระพงขาวที่มันอยู่ในทะเลนี่แหละ
2: ใช่
1: แต่ว่าเราเอามาตอนเบบี
2: ใช่
1: เวลามันย้ายถิ่นย้ายฐานจะได้ไม่ตกใจมาก
2: มันก็จะไม่รู้ครับวิธีค่อยๆหลอกมันค่อยๆปรับเปลี่ยนน้ำไปจากน้ำเค็มมาเป็นน้ำกร่อยแล้วค่อยเป็นน้ำจืด
1: อ๋อ
2: ครับ
1: วิธีการก็คือต้นกำเนิดเกิดที่น้ำเค็ม
2: ใช
1: ่เอามาถึงก็ต้องน้ำก่อยก่อนอย่างนี้ที่นี่มีบ่อน้ำก่อยหรือว่าต้องมีที่อื่น
2: เราจะใช้บ่อน้ำจืดนี่แหละแต่เราเอาน้ำทะเลเนี่ยมาใส่คือน้ำเค็มครับเอามาลงให้เกิดการผสมกันแล้วเป็นน้ำก่อยปลาเนี่ยมันก็จะยังคิดว่าเหมือนกับน้ำเค็มอยู
1: ่ต้องวัดค่าต้องอะไรอย่างนี้ไหม
2: เราจะใช้อัตราส่วนต่อบ่อหนึ่งไร่ต่อรถหนึ่งคันน้ำเนี่ยสูงประมาณเข่า
1: น้ำทะเลเลยสูบมาจากทะเลเลย
2: ใช่ครับเป็นรถน้ำเค็มใช่เขาก็จะมาสูบแล้วก็มาเทใส่บ่อเราเลยครับ
1: แล้วก็ตึงเติมน้ำจืดลงไป
2: พอโตไปได้สักระยะนึงเริ่มโตแล้วเริ่มรู้เรื่องนี้ค่อยให้น้ำจืดไป
1: เข้าใจแล้วคือตอนที่เอามาตอนแรกเนี่ยก้อยเขาอยู่แต่ว่าน้ำยังไม่เต็มบ่อขนาดน
2: ี้ใช่ครับแค่เข่า
1: น้ำเค็มล้วน
2: น้ำจืดผสมน้ำเค็ม
1: อ๋อแต่แค่เข่าก่อนเมื่อตัวเล็กอยู
2: ่ใช่ครับ
1: พอเริ่มโตขึ้นก็เติมน้ำไปเรื่อยเติมน้ำไปเรื่อยจากนั้นก็จะกลายเป็นน้ำเกือบจืด 100% แต่ว่าจริงๆอันนี้ก็ยังไม่จืด 100%
2: ใช่ครับ
1: เพราะมีของเก่าปนอยู่ด้วย
2: ใช่แต่พอโตเรื่อยเราเปลี่ยนน้ำไปเรื่อยสุดท้ายแล้วจะกลายเป็นน้ำจืดอย่างเดียว
1: อ๋อ

0: พัฒนาให้ปลากระพงขาวเลี้ยงในน้ำจืดได้ก็คือต้องค่อยๆปรับน้ำไปเรื่อยๆครับเพื่อให้ปลาชินกับการอยู่ในน้ำจืดโดยระยะแรกในขณะที่ยังเป็นลูกปลาอยู่นั้นเราจะให้อยู่ในน้ำกร่อยก่อนโดยการผสมน้ำเค็มเข้ากับน้ำจืดเพื่อให้ปลาค่อยๆปรับตัวหลังจากนั้นสักระยะเราก็ค่อยๆเติมน้ำจืดผสมลงไปเรื่อยๆและในที่สุดมันก็จะกลายเป็นน้ำจืด 100% นั่นเองเลยครับ
1: ตั้งแต่ครั้งแรกเข้ามาเท่าใบมะขาม
2: ใช
1: ่จนเอามาลงตอนแรกเนี่ย
2: ครับ
1: นานเท่าไหร่เขาถึงจะเติบโตและอยู่ในน้ำจืดได้ 100%
2: นานเท่าไหร่เนี่ยประมาณ1เดือนคือให้โตเป็นปลานิ้วก่อนครับพอมีการเติบโตแล้วเนี่ยเราจะค่อยๆเติมน้ำเข้าไปเติมน้ำเข้าไปจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเกือบเจ็บสนิทแล้วพอหลังนั้นเนี่ยเราค่อยเอามาย้ายถ่ายบ่อเพราะว่าบ่อมันจะแน่นขึ้นหมายถึงว่าบ่อเท่าเดิมจำนวนปลาเท่าเดิมแต่ปลามันใหญ่ขึ้นแล้วค่อยลากแล้วไปถ่ายบ่ออื่นจริงๆคราวนี้เป็นน้ำจืด 100% แล้วครับ
1: ตอนนี้นี่มีพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยในวังของท่านเนี่ย
2: ทั้งหมดตอนนี้นะครับมีอยู่150ไร่
1: 150ไร
2: ่ใช่ครับ
1: เป็นพื้นที่เลี้ยงทั้งหมดเลย
2: เป็นพื้นที่เลี้ยงจริงประมาณ120ไร่ที่เหลือเป็นจะเป็นคันบ่อถนนครับเลี้ยงจริงอยู่ประมาณ120ไร่ถ้าเทียบเป็นจำนวนบ่อประมาณ46บ่อ
1: ไม่มีบ่อไหนว่างเลย
2: ไม่ว่างครับแน่นทั้งปี
1: ทุกบ่อ
2: ใช่อาจจะมีแค่บ่อพักน้ำที่เป็นบ่อว่างครับซึ่งมีความจำเป็นที่เราต้องการพื้นที่ส่วนหนึ่งประมาณ 10% ของฟาร์มในการทำบ่อพักน้ำครับผม
1: เรื่องนี้มีการแบ่งยังไงคือหมายถึงว่ามันจะมีชุดเซตบ่อชุดนี้เป็นอายุกี่ปีถึงกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยแบ
2: ่งอ๋อจริงๆครับแล้วก็จะมีบ่อหลักๆเนี่ยจะแบ่งประมาณอยู่3ไซส์คือตอนแรกคือลูกปลาอย่างที่ว่าคือปลาใบมะขามนะครับบ่อพวกเนี้ยจะจุปลาได้เยอะเพราะปลาตัวเล็กเต็มที่เนี่ยบ่อใหญ่เลย 3-4 ไร่เนี่ยได้ถึง 200,000 ตัวลูกปลานะครับหลังจากที่มันเริ่มโตแล้วเนี่ยเราค่อยเริ่มถ่ายบ่อเป็นปลานิ้วปลานิ้วก็ถูกถ่ายมาจะอยู่หลักหมื่นละ 20,000 ตัวแล้วจากเดิมบ่อเดียวเนี่ย 200,000 ตัวมาขยายได้เป็น 5-10 บ่อที่เป็นปลานิ้วพอมันเริ่มโตขึ้นไปเข้าระดับ3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วเนี่ยแล้วก็ขยายถ่ายอีกคือสุดท้ายแล้วเนี่ยปลาจะอยู่ในความหนาแน่นที่มันอยู่ได้ถ้ามันแน่นเกินไปมันจะไม่โตครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเข้าสู่ช่วงปลาไซส์ปลาไซส์คือปลา700กรัมนะครับมันก็จะโตมาตั้งแต่ปลา3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วจนถึงปลา700กรัมหลังจากนั้นเนี่ยเวลาผ่านไป7เดือนผ่านไปปลาเริ่มโตเป็นปลาไซส์แล้วเนี่ยเราก็จะคัดว่าปลาตัวไหนที่รุ่นเดียวกันแต่โตเร็วกลายเป็นปลาโลก่อนเพื่อนเราก็จะคัดปลาพวกนั้นเนี่ยเอาไปเป็นปลายักษ์เพราะถือว่าพวกนี้เป็นปลาที่มีความแข็งแรงม
1: ี
2: การ
1: เติบโตเร็ว
2: ใช่เราก็เลยคัดพวกนี้เราเรียกว่าหัวปลาเอาไปปล่อยบ่อปลายักษ์เพื่อทำปลายักษ์ตัวละ3โลขึ้นไปอีกทีนึงครับ
1: แบบนี้เองเนี่ยอัตราการรอดล่ะ
2: อัตราการรอดเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยอัตราการรอดจะอยู่ที่ประมาณ40-60% ถือว่ารอดน้อยมากแต่ทุกวันเนี่ยเราสามารถทำอัตราการรอดถึง 80% หมายถึงว่าปลา 10,000 ตัวเรารอดได้ 8,000 เพราะปกติเนี่ยปลามันจะมีช่วงที่มันตายอยู่อาจจะช่วง1เดือนเค้าเรียกว่าตายเดือนนี้ครับก็มีช่วงนึงที่มันตายมันจะเป็นโรคของมันซึ่งตอนนี้ยังหาวิธีแก้ไม่ได้แต่เราสามารถทำให้มันเป็นน้อยที่สุดได
1: ้
2: ครับ
1: แสดงว่าทุกบ่อที่เลี้ยงจะต้องมีอัตราการตายแบบนี
2: ้ใช่ครับ
1: อาหารล่ะ
2: อาหารที่เราใช้เนี่ยเริ่มแรกเลยถ้าเป็นลูกปลาใช่ไหมครับต้องใช้ปลาสดก็คือเป็นปลาทะเลนี่แหละจะเป็นปลาทูหรือว่าปลากุเลเอามาโม่เอามาปั่นให้มันละเอียดมาก
1: เนื้อละเอียดเลย
2: เนื้อละเอียดเลยเหลวอะไรเป็นน้ำเป็นโจ๊กเลย
1: โอ้โห
2: ใช่เพราะปลาพวกนี้มีกลิ่นคาวมากมันสามารถดึงดูดให้ปลากระพงที่เป็นปลากินเนื้อเนี่ยเข้ามากินได
1: ้
2: ฝึกไปเรื่อยๆจนถึงประมาณ20วันเราค่อยเริ่มใช้อาหารเบอร์เล็กสุดเลยเป็นอาหารเม็ดเบอร์เล็กสุดค่อยๆฝึกมันอาจจะมีการผสมกันก่อนในช่วงแรกแล้วพอหลังๆก็จะเป็นอาหารเม็ดเพียวๆตั้งแต่เบอร์เล็กสุดจนถึงเบอร์9ก
1: ็
2: คือไล่ลงมาเรื่อยๆครับ
1: แหล่งน้ำที่เอามาใช้ทำน้ำนี่เห็นบอกแต่ตอนแรกว่าเราใช้น้ำจากธรรมชาติ
2: ครับ
1: จริงๆแล้วน้ำธรรมชาตินี่มาจากไหนตรงไหน
2: น้ำธรรมชาติเนี่ยคือคลองเนี่ยเป็นคลองที่เขาใช้ผ่านน้ำกันตั้งแต่สมัยโบราณนะครับก็คือมาจากคลองพระเจ้าชัยนุชิตคือคลองใหญ่ที่อยู่ในละแวกนี้นะครับแล้วก็จะผ่านไปถึงคลองบางบ่อของสำโรงออกคลองด่านเพราะนั้นเนี่ยน้ำตรงนี้จะเป็นน้ำที่ไม่นิ่งเพราะน้ำไม่นิ่งเนี่ยเกิดการหมุนเวียนของน้ำทำให้น้ำเนี่ยมีความสะอาดมากกว่าน้ำที่นิ่งครับเราก็ใช้น้ำตรงนี้ออกมาแล้วเราก็จะถ่ายออกไปเราจะมีทางเข้าหนึ่งทางทางออกหนึ่งทาง
1: นี่คือสิ่งที่ได้เปรียบด้วยไหม
2: ใช่ครับถือว่าเป็นข้อได้เปรียบในเรื่องของทำเลที่ตั้งครับ
1: แสดงว่าบ่อที่เลี้ยงเนี่ยภาพรวมก็จะเป็นประมาณนี้
2: ประมาณนี้ครับ
1: จะต้องมีอันนั้นเขาเรียก
2: ใบตีน้ำ
1: ใบตีน้ำ
2: ใช่
1: ไอ้นี่มันสำเร็จรูปไปอยู่แล้วหรือไง
2: เราต้องมาประกอบเองครับมันจะมีใบเป็นใบมาจะมีท่อแป๊บใช่ไหมครับแล้วจะมีทุ่นแล้วก็ไม้

0: มีสี่ส่วนประกอบแล้วมาประกอบกันให้เป็นชุดๆอย่างนี้เป็นชุดของเล่นอ่ะประกอบกันแล้วก็ตั้งตรง
1: แน่ประกอบเป็นชุดของเล่นเลย
0: ใช่ครับ
1: ในเซตมันก็คือมีเจ้าใบมีประกอบมีฐานลอยน้ำ
0: ครับ
1: ชุดลอยน้ำ
0: ใช่
1: และอย่างมอเตอร์เอง
0: มอเตอร์เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเป็นตัวขับเคลื่อนทั้งหมดใช่ไหมครับมอเตอร์เราใช้มอเตอร์สามแรงถ้าเป็นไปได้เราใช้มอเตอร์ที่มาจากญี่ปุ่น
1: เปิดทั้งวันเลยไหม
0: เปิดเวลาประมาณ15ชั่วโมงครับ
1: 15ชั่วโมงเขาต้องรับพาร์ล15ชั่วโมงนอกจากมีส่วนของใบตีน้ำไอ้นี่อะไรนี่เป็นบ่อว่ายน้ำคือแบบชิวๆมาว่ายกันดูกันขอบบ่ออะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนี้เป็นแค่มุ้งกักอาหารไม่ให้อาหารออกไปคือเห็นที่เห็นอย่างเงี้ยลึกลงน้ำไปแค่ประมาณครึ่งเดียวเท่านั้นแค่การไม่ให้อาหารลอยออกผิวน้ำออกไปข้างนอก
1: เพราะว่าปกติอาหารเม็ดนี่มันลอยน้ำ
0: ใช
1: ่
0: ถ้ากระจายออกไปเนี่ยดูแลลำบากอันนี้ถ้าเหลือเรายังช้อนเก็บไว้ได้เพื่อไม่เกิดอาหารตกค้างในน้ำทำให้น้ำเสีย
1: มันน้ำเสีย
0: ใช่ครับ
1: แถวบ้านนี่เรียกโรงอาหาร
0: อ
1: ันนี้โรงอาหารปลา
0: ใช่ครับโรงอาหารปลา
1: อะไรก็ได้นะ
0: ครับ
1: ช่วยพัฒนาสะพานหน่อยเมื่อกี้ลงไป
0: พอดีสะพานเนี่ยเพิ่งจะหักเมื่อวานวันนี้เราก็เลยทำไม่ทันพอดีเมื่อวานมีนักท่องเที่ยวชาวฮอลแลนด์มาเที่ยวแล้วตัวใหญ
1: ่
0: ก็เลยหักเพราะน้ำหนักกับคนไทยนะครับพอหักก็เลยวันนี้ยังไม่มีเวลาซ่อมก็เลยแค่เอามาประกอบไว้เฉย
1: ละ
0: พอใช้ได
1: ้และที่สำคัญที่เห็นพวกเราไม่ให้อาหารบ่อนี
0: ้
1: เป็นเพราะว่ามันยังอิ่มจากนักท่องเที่ยวฮอลแลนด์เมื่อวานที่ตกมาในนี้อยู่มันได้อิ่มอยู
0: ่ใช่คร
1: ับ ผมบอกอาหารมีหลายไซส์อย่างที่นี่มีกี่ไซส์อะไรแบ่งกันยังไงให้ปีไหนอะไร
0: ถ้าเป็นอาหารเม็ดเนี่ย10ไซส์มีทั้งหมด10ไซส์ครับ
1: 10ไซส์แล้วแบ่งให้ยังไง
0: ก็คือตั้งแต่เราจะคำนวณจากน้ำหนักปลาเช่นถ้าน้ำหนักเป็นปลานิ้วเล่นเนี่ยครับแล้วก็เริ่มใช้เบอร์เล็กแล้วคือจากเดิมที่เป็นปลาป่นก็คือปลาสดใช่ไหมเอามาทำเป็นโจ๊กเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นหันเบอร์เล็กสุดแล้วก็จนใหญ่สุดเนี่ยคือปลาตัวละ2โลครึ่งขึ้นไปจะกินหันในเบอร์9คือเบอร์ใหญ่สุดโลครึ่งถึง2โลครึ่งก็จะเป็นเบอร์8ก็จะลดหลั่นลงมาเป็นอย่างเงี้ยครับ
1: อันนี้เป็นบ่อปลาใหญ
0: ่ใช่
1: เราจึงให้อาหารเป็นนักท่องเที่ยวชาวฮอลแลนด์นะ
0: ไม่ใช่ครับเป็นหันเบอร์ใหญ่เท่านั้นครับผม
2: โอ้ยไม่ง่ายเหมือนกันนะครับกับการเลี้ยงปลากระพงเราต้องอาศัยความเข้าใจและละเอียดอ่อนพอสมควรเลยถ้าเกษตรกรท่านไหนสนใจแล้วก็เอาเป็นว่าแนะนำให้มาศึกษาดีกันก่อนนะครับช่วงหน้าครับเราจะได้ทราบกันสักทีว่าการเลือกทำเลในการทำฟาร์มและการจัดการฟาร์มที่ดีนั้นควรจะต้องเป็นอย่างไรตามแบบฉบับของฟาร์มราชาวดีห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่ปลากระพงชนิดใดมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

0: รู้หรือไม่ปลากระพงชนิดใดมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกปลากระพงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกก็คือปลากระพงแม่น้ำนายครับซึ่งเป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่มีรูปร่างคล้ายปลากระพงขาวอยู่ในวงเดียวกันสกุลเดียวกันต่างกันที่ปลากระพงแม่น้ำนายนั้นจะมีครีบหลังที่ยกสูงกว่าและมีขนาดตัวเมื่อโตเต็มที่ได้ใหญ่มากกว่ามากโดยปลากระพงแม่น้ำนายนั้นมันจะยาวได้ถึง2เมตรและหนักได้ถึง200กิโลกรัมจัดได้ว่าเป็นปลาที่มีความใหญ่ที่สุดในวงนี้เลยก็ว่าได้
1: พื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลแบบนี้โอ้โหวังของท่านนี่ไม่ธรรมดาจริงเลย
2: ครับ
1: นี่แถมนี่บรรยากาศดีลมเย็นเย็นนี่ชอบลมมากี่ตัวนี่เย็นขนาดนี
2: ้ลมธรรมชาติครับ
1: ลมธรรมชาติเลย
2: ครับผม
1: ลมธรรมชาติพัดพาความรู้มาให้คนรุ่นใหม่อย่างท่านเนี่ยเอามาใช้ในการเกษตร
2: ครับ
1: แต่ความรู้เหล่านี้นอกจากพัดมาเองตามธรรมชาติแล้วมันจะมาทางไหนอีก
2: มาจากการศึกษาเอง
1: เออ
2: ครับศึกษาเองโดยการที่เราคนเขาด้วยตัวเองและการที่เราเห็นคนอื่นเขาทำมาเราก็มาประยุกต์ใช้กับของเราครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร
1: ์
2: การดูตลาดการดูดีมานด์ซัพพลายนะครับการที่เราจะดูว่าเอ๊ะทำไมปลาช่วงนี้ราคาถูกเอ๊ะทำไมช่วงนี้ราคาแพงเกิดอะไรขึ้น
1: มีด้วยเหรอปลาช่วงราคาถูก
2: มีครับช่วงราคาถูกก็คือช่วงที่มีความต้องการทางตลาดน้อยหมายถึงว่าช่วงที่ตลาดกินปลาน้อยใช้ปลาน้อยอาจจะเป็นช่วงกินเจ
1: อ
2: ๋
1: อ
2: ใช่ครับช่วงกินเจในทุกๆปีเนี่ยจะเป็นช่วงที่ปลาราคาถูกแล้วช่วงไหนล่ะที่ปลาราคาแพงใช่ไหมครับก็เป็นช่วงที
1: ่เนี่ยเป็นช่วงที่คนอื่นปลายังไม่โตแล้วเราโตแล้ว
2: ถูกต้องครับ
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอ
2: จริงครับ
1: มีช่วงที่คนอื่นปลาไม่โตด้วยเหรอ
2: มีครับ
1: ยังไงอ่ะ
2: มันจะเป็นช่วงที่คนเนี่ยเลี้ยงยากมันจะมีช่วงหนึ่งก็คือช่วงหน้าแล้งหน้าแล้งเนี่ย

0: ความต้องความ
1: ต้องการจริงๆเท่าเดิม
0: แต่ผู้เลี้ยงเนี่ย
1: ผลผลิต
0: ได้น้อยลงเช่นบางแหล่งที่เขาเนี่ยขาดแคลนน้ำบางที่เนี่ยจะขาดแคลนน้ำครึ่งปีถ้าเป็นแถวชายเชิงเทาขึ้นไปเนี่ยเขาต้องกักตุนน้ำกันไว้ถึง6เดือนเลยทีเดียวแต่เองเราเนี่ยมีน้ำเลี้ยงได้ทั้งปีเพราะนั้นเนี่ยจะมีช่วงนึงที่ผู้เลี้ยงเนี่ยน้อยลงแต่ความต้องการเท่าเดิมเพราะนั้นเนี่ยทำให้ความต้องการมันสวนทางกับจำนวนที่เรามีทำให้ราคาปลาเนี่ยสูงขึ้น
1: อย่างสูงสุดที่เคยเจอมาเลยเนี่ยในชีวิตเนี่ยประมาณโลเท่าไหร
0: ่โลละ200ถ้าจะไม่ผิดได้220นะครับ
1: โล220นี่คือปลาสด
0: ใช่ครับแต่เป็นตัวใหญ่นะ
1: ตัวใหญ
0: ่
1: ปลาเนื้อ
0: ใช่
1: อ๋อ220
0: ใช่แต่ถ้าช่วงที่ต่ำสุดก็มีเหมือนกันที่เคยเจอมาก็60 70 75
1: มันคุ้มค่าไฟค่าอาหารแล้วเหรอ
0: ไม่คุ้มสิครับขาดทุน
1: เอาตายแล้ว
0: แต่ก่อนเราเลี้ยงโดยเราไม่รู้ไงตอนไหนเลี้ยงได้เราเลี้ยงเลี้ยงไม่ได้เราก็ไม่เลี้ยงนี่ครับสุดท้ายเราก็ไปเจอกันเองไปเจอกับคู่แข่งในตลาดไปเจอกันสุดท้ายพอเรามาวิเคราะห์เกิดอะไรขึ้นกลไกการตลาดทำไมถึงเป็นอย่างนี้เราก็เลยรู้ว่าอ๋อเราควรจะเลี้ยงช่วงไหน
1: ปรับ
0: การ
1: เลี้ยง
0: ตอบสนองตลาดให้ได
1: ้ครับอย่างเรื่องฟาร์มเราเองเนี่ยตอนนี้150ไร่เป็นพื้นที่เลี้ยงสัก120ไร่
0: ใช่
1: ใช้คนทั้งหมดกี่คนกำลัง
0: ใช้คนทั้งหมดประมาณ 5-6 คนครับโดยปกติแล้วเนี่ยพื้นที่เราจะแบ่งเป็น4ส่วนส่วนแรกที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ย90ไร่แค่แปลงนี้นะครับแล้วมีส่วนข้างหลังนู้นอีก30ไร่แล้วก็มีส่วนนาข้าวขับรถไปสักประมาณกิโลนึงอีก30ไร่แล้วก็มีข้ามคลองไปอีก10ไร
1: ่
0: ครับรวมๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ150ไร
1: ่ทั้งหมดนี้5คน
0: ประมาณแค่นั้นเองครับ
1: hey.
0: คนหนึ่งก็ประมาณแถบหนึ่งคนละประมาณ3ไร่30ไร่40ไร
1: ่แล้วก็ขับรถมาให้อาหารให้อาหารเสร็จก็ว่ากันไ
0: ป
1: ตรวจดูเรื่องมอต้องมอเตอร์อะไรถ้ามันวิ่งปกติดีก็ไม่มีปัญหา
0: ใช่ครับเราใช้ระบบการแบ่งงานกันทำแต่เราแบ่งกันโดยเป็นแอเรียแบ่งตามพื้นที
1: ่
0: ใช่อย่างคนนี้รับผิดชอบปลาขนาดเท่านี้ถึงเท่านี
1: ้
0: ก็จะตั้งแต่6โมงครึ่งถึง9โมงก็จะเลี้ยงปลาคนนี้ไปอีกคนนึงอีกขนาดนึงก็รับผิดชอบแต่6โมงครึ่งถึง9โมงก็เลี้ยงไปอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญที่ต่างกันแต่ทั้งนี้นั้นเนี่ยเราจะพยายามฝึกให้เขาเนี่ยเลี้ยงได้ทุกชนิดวันใดวันหนึ่งที่เขาขาดหรือมีคนใหม่เข้ามาเขาจะสอนให้ได้เป็นการถ่ายทอดความรู้การเก็บความรู้ครับ
1: ก็แสดงว่าทุกคนก็จะทำได
0: ้ทุกอย่าง
1: หน้าที่แหละ
0: ใช่ครับแต่จะถนัดเนี่ยหนึ่งอย่างครับเป็นเหมือนกับความสามารถพิเศษแล้วกันใช่อ
1: ย่างนี้เองเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับผู้เลี้ยงปลากระพง
0: ครับ
1: ต้องดูเรื่องอะไรเป็นพิเศษ
0: ผมว่าสำหรับผมคือเรื่องน้ำเพราะน้ำเนี่ยมันจะมาซึ่งความเจริญเติบโตและโรคภัยไข้เจ็บ
1: ยังไง
0: ของปลาถ้าน้ำดีใช่ไหมครับปลาจะมีอัตราการเจริญเติบโตที่เร็วเพราะว่าน้ำถ้าเป็นคนเนี่ยก็เปรียบเสมือนอากาศปลาต้องอยู่ต้องกินอยู่ในน้ำตลอดเพราะนี้น้ำที่สะอาดน้ำที่ใสดีไหลแรงทำให้ปลาได้ออกกำลังกายทำให้ปลาได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีปลาแข็งแรงปลาแข็งแรงปุ๊บปลาโตเร็วขายได้เร็วลดต้นทุนเรื่องเวลาได้ถ้าเราลดต้นทุนเรื่องเวลาได้เราก็จะลดต้นทุนทุกอย่างได้ไม่เป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอาหาร
2: จากที่ประสบการณ์ที่ทางกรมประมงได้มีการเพาะเลี้ยงกันมานะจริงๆแล้วปลากระพงขาวเป็นปลาที่ทนนะฮะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องโรคมากโรคของปลากระพงขาวจะเกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีเป็นหลักนะฮะมีอย่างเช่นคุณภาพน้ำไม่ดีน้ำมีสารพิษของเสียเจือปนอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกระทันหันทำให้ปลามีความเครียดอะไรพวกนี้เมื่อเครียดแล้วก็โรคก็จึงจะมารุมเร้านะฮะปัญหาสำคัญที่มักจะเจอก็คือเหมือนพอสภาพแวดล้อมไม่ดีก็จะมีพวกปรสิตนะฮะพวกเห็บปลาพวกอะไรพวกนี้ที่มาทำความระคายเคืองก็ทำให้ปลาเนี่ยมันคล้ายๆคันนะฮะระคายเคืองก็เอาตัวไปถูกับบ่อบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยทีหลังพอเป็นแผลพอเกล็ดถลอกเมื่อถลอกไปก็อาจจะมีพวกเชื้อโรคอะฮะเชื้อแบคทีเรียเข้ามาอีกทีนึงส่วนใหญ่ที่จะเจอก็คือมาจากเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีซะมากกว่านะฮะ
1: ตั้งแต่เลี้ยงกันมาเนี่ยจนวันนี้เนี่ยฟาร์มเรานี่มีปลากระพงเป็นหลักของฟาร์มเนี่ยนานแค่ไหนแล้ว
0: 15ปีได้แล้วครับ
1: 15ปีเคยเจอวิกฤตหนักๆของฟาร์มเราไหม
0: เคยครับ
1: เป็นยังไง
0: วิกฤตอย่างแรกก็คือภัยที่มาจากธรรมชาตินะครับก็คือภัยที่มาจากน้ำแล้งเพราะนั้นเนี่ยเราจะเลี้ยงไม่ค่อยได้เลยครับแต่หมายถึงว่าเรายังมีปลาที่คงอยู่ในบ่ออยู
1: ่
0: แต่ปลาเราเนี่ยจะอยู่ในน้ำที่ไม่ค่อยดีน้ำที่สกปรก
1: แล้วทำยังไงอ
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ครับคือวิกฤตทำให้ปลาเราโตช้า
1: เรียกว่าทำใจ
0: แล้วป้องกันปีหน้าต่อให้น้ำแล้งเราจะตุนน้ำไว้ก่อนเราจะมีการเก็บกักตุนน้ำเหมือนที่ตอนคนที่เขาอยู่ในพื้นที่น้ำแล้งแต่เขายังเลี้ยงได้เพราะเขาก็ต้องใช้วิธีการป้องกันตุนน้ำไว
1: ้ต้องมีเว้นพื้นที่ไว้สำหรับเก็บกักเก็บน้ำด้วย
0: ถูกต้องครับ
1: เรื่องน้ำแล้งผ่านไปหนึ่งวิกฤตหนึ่ง
0: ต่อไปเป็นภัยตามตลาดอย่างที่ว่าคือช่วงไหนเนี่ย คือถ้าปลาราคาดีมากๆเนี่ยเกษตรกรก็จะแห่มาเลี้ยงคนไทยแล้วก็จะแห่มาเลี้ยงปลาพงจนสุดท้ายแล้วเนี่ยราคาก็จะตกพวบเลยเพราะว่าคนเลี้ยงเยอะขึ้นอ่ะครับมันก็ทำให้ปลาราคาตกแล้วอย่างสมมติเนี่ยถ้าเราเลี้ยงแล้วขาดทุนแค่โลละ20บาทสมมติถ้าเราเลี้ยงแค่โลเดียวเนี่ยไม่ใช่ปัญหา20บาทแต่ถ้าเราเลี้ยง400ตันล่ะครับ 400,000 กิโลเงี้ยก็เอา20เข้าไปคูณอันนี้คือสิ่งที่เราเนี่ยเสีย
3: อ
0: ันนี้คือเป็นภัยที่เราเนี่ยต้องป้องกันหลังจากนั้นผมก็เลยมีการป้องกันว่าเราจะเลี้ยงไงให้ราคาไม่ถูกแล้วอย่างที่3คือภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุอุบัติเหตุในที่นี้คือไฟดับการที่ไฟดับเนี่ยชั่วขนาดหนึ่งก็ตามไม่ว่า3ชั่วโมง4ชั่วโมงถ้าบ่อไหนที่มีจำนวนปลาแน่นๆและปลาตัวใหญ่มากเนี่ยจะขาดออกซิเจนทันทีแล้วถ้าไฟมาไม่ทันให้ออกซิเจนไม่ทันปลาจะตายทั้งบ
3: ่อ
0: ที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยเคยเกิดขึ้นแล้วครับหลายครั้งด้วยบ่อหนึ่งขาดทุนก็ที่2ล้าน3ล้านนี่ครับก็เกิดขึ้นได
3: ้
0: วิธีแก้ไขของเราคือต้องมีเครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นไฟเนี่ยเราลงทุนเลยซื้อปั่นไฟใหม่ Mitsubishi 800,000 บาทซื้อเอามาตั้งปีนึงเนี่ยใช้ได้แค่ครั้งเดียวก็คุ้มแล้วหรือไม่ใช้เลยก็ยังดีกว่าที่เราจะใช้แล้วมันไม่
3: ม
0: ีหรือตรงไหนที่ไม่มีเราก็ต้องมีการเช่าเครื่องปั่นไฟมีการเอาเครื่องไปวางเทียบกับมอเตอร์เผื่อฉุกเฉินก็ใช้ระบบแมนนวลไปก่อนได
3: ้
0: ครับต้องมีปัญหาก่อนเราถึงจะมาแก้ไขอันนี้คือวิธีการที่เราได้เรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตของเราครับ
1: วันนี้ได้วิธีการแก้ไขแล้ว
0: ครับ
1: นะสิ่งที่สำคัญเลยเท่าที่ฟังมาคือเรื่องของออกซิเจนในน้ำนี่แหละ
0: ถูกต้องครับ
1: ยิ่งกว่าเรื่องอาหารอีก
0: ครับ
1: คือของไม่ให้อาหารนี่ไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าไม่มีออกซิเจนนี
0: ่
1: ตายเลย
0: ใช่ครับอาหารแค่ทำให้ไม่โตช้า
4: สิ่งสำคัญที่สุดในการทำฟาร์มปลากระพงก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของน้ำครับเราควรจะเลือกทำเลที่ตั้งที่มีน้ำพอเพียงทั้งปีและควรมีการเก็บกักตุนน้ำไว้เอาไว้ใช้ในหน้าแล้งเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับปลาของเรานั่นเองแหละครับช่วงหน้าครับเราจะกลับมาถามพี่เจี๊ยบกันต่อให้พี่เจี๊ยบของเราเผยเคล็ดลับแห่งความสำเร็จและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับโปรดักต์ของเราคุณผู้ชมอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับสักครู่เดียวรู้หรือไม่ปลาไทยชนิดใดมีโอเมก้า3สูง

0: รู้หรือไม่ปลาไทยชนิดใดมีโอเมก้า3สูงปกติแล้วเมื่อเราได้ยินคำว่าโอเมก้า3เราก็มักจะนึกถึงกรดไขมันดีที่มีอยู่ในปลาทะเลที่มีราคาแพงๆอย่างเช่นปลาแซลมอนปลาเท้าปลาทูน่าซึ่งก็เป็นปลาที่นำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดเลยครับแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าเมืองไทยของเราก็มีปลาที่มีประโยชน์อยู่เหมือนกันโดยเฉพาะกับปลาที่เราไม่ค่อยจะนึกถึงอย่างปลากระพงขาวนั่นเองแหละครับรู้ไหมว่าปลากระพงขาวที่เราเห็นกันทั่วไปเนี่ยเขามีโอเมก้า3ประมาณ310มิลลิกรัมต่อน้ำหนัก100กรัมเลยทีเดียวและแถมยังมีไขมันต่ำอีกด้วยแหละครับเฮ้ยดีจริง
1: ๆนี่บรรยากาศดีเพราะว่าจริงๆแล้วนี่คืออีกที่หนึ่งที่บอกว่าสำคัญต่อฟาร์มเรามาก
2: สำคัญมากครับ
1: ก็คือน้ำเขาเรียกว่าระบบน้ำตามธรรมชาติ
2: ใช่ครับ
1: อันนี้เป็นคลองชลประทาน
2: อันนี้เป็นคลองครับไม่ใช่คลองชลประทานคลองตามธรรมชาติ
1: คลองธรรมชาติเลย
2: ใช่ครับชื่อคลองบัลลังก์
1: อ
2: ๋
1: อ
2: ครับ
1: แล้วเจ้าตัวคลองนี้เองก็พาเอาน้ำธรรมชาติมา
2: ใช่มีน้ำทั้งปีไม่แห้งไม่ท่วมครับ
1: มาถึงตรงนี้คงจะต้องถามท่านนิดนึงว่าณวันนี้เองฟาร์มของเราเนี่ยลูกค้าที่ซื้อส่วนใหญ่เป็นลูกค้าแบบไหน
2: ลูกค้าที่ซื้อใช่ไหมครับคือสำหรับผมเนี่ยผมมองงี้ครับว่าลูกค้าเราเนี่ยมี2กลุ่มกลุ่มแรกคือลูกค้าทางตรงกับลูกค้าทางอ้อมลูกค้าทางอ้อมคือคนทั่วไปนี่แหละที่กินปลากระพงพวกนี้ผมถือว่าเป็นลูกค้าเราหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงจะมีใจมีพลังในการที่จะทำปลาที่ดีทำปลาที่สะอาดให้กับเขาส่วนลูกค้าทางตรงเนี่ยก็คือคนที่มาซื้อปลาจากหน้าบ่อเรานี่แหละ อันนี้คือเราถือเป็นลูกค้าทางตรงซึ่งเราต้องดูแลเขาดูว่าเขาต้องการปลาขนาดไหนไซส์อะไรแล้วสเปคเขาเป็นยังไงเราก็จะจัดตามนั้นให้เขาเนี่ยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยผู้บริโภคปลากระพงเราถือว่าเป็นลูกค้าเราครับ
1: ทุกคนที่กินปลาเรากันเป็นลูกค้าเราหมดแหละ
2: ใช่เพราะปลานี้ได้ส่งไปหลายที่บางที่เชียงใหม่เงี้ยก็เป็นปลาที่บ้านเราก็มีครับ
1: แล้ววันนี้ลูกค้าแบบไหนเยอะกว่ากันระหว่างลูกค้าที่มาซื้อแบบเล็กๆน้อยๆไปขายตามตลาดหรือว่าจริงๆแล้วขายล็อตใหญ่ๆมาก
2: ส่วน 100% จะเป็นลูกค้าที่มาซื้อทีล็อตใหญ่ๆซื้อทีละ3ตันถึง10ตันเงี้ยครับก็คือเขาจะซื้อแล้วก็จะไปกระจายกันอีกทีนึงจะเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือลูกค้าปลาไซส์

0: ลาไซส์ใช่ไหมครับก็จะซื้อปลาตัวละ5-800 กรัมในการที่จะไปทำร้านอาหารเข้าร้านอาหารขนาดเท่าจาน อันนี้ครับเขาก็จะเอารถมาคันรถกระบะ4ล้อเอาใส่ถังน้ำมาแล้วก็เอาปลาเนี่ยหยอดใส่ถังน้ำแล้วก็ไปเป็นส่งไปถึงร้านอาหารเลยอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็จะเป็นคนที่ซื้อปลายักษ์หรือว่าปลาตัวขนาด3โลขึ้นไปอันนี้เขาก็จะซื้อเอาไปแล่เนื้อครับเพราะปลาชนิดนี้จะมีเนื้อเยอะแล้วจะไปแล่ส่งทางภาคใต้หรือส่งทางชลบุรีแล้วหรือว่าส่งออกต่างประเทศนี่ครับจะเป็นปลาตัวใหญ่ยิ่งใหญ่ลูกค้ายิ่งชอบเพราะเนื้อเยอะ
1: เอาแล้วในระหว่างอายุที่มันยังไม่ถึงเกณฑ์ปลาเนื
0: ้
1: อแล้วก็มันเลยเกณฑ์ปลาจานอ่ะปลาไซส์อ่ะ
0: อันนี้เขาเรียกว่าปลาโลก็คือน้ำหนักตั้งแต่9ขีดขึ้นไปอันนี้แหละที่จะเป็นช่วงที่ราคาตกต่ำของปลาจะเป็นช่วงที่เป็นปลาที่มีความต้องการทางตลาดน้อยที่สุดเพราะว่ามันขนาดมันเกินจานเอาไปแล่เนื้อก็เนื้อไม่เยอะเพราะนั้นเนี่ยเราช่วงนี้แหละเราก็จะปลาตัวนี้มาเลี้ยงเป็นปลายักษ์คือเหมือนกับเป็นปลาวัยรุ่นใหม่ที่เราจะพร้อมที่เติบใหญ่เป็นปลา3โลขึ้นไป
1: ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าไม่ได้ตามน้ำหนักที่ต้องการหรือไม่ได้ตามไซส์ที่ต้องการเราจะต้องเลี้ยง
0: เลี้ยงอีก
1: ให้จบ
0: ใช่ให้ถึงรอบมันที่จะไปได
2: ้สำหรับปลากระพงขาวเนี่ยปัจจุบันนะฮะตอนนี้ก็มีเป็นที่น่ายินดีว่าเรามีตลาดที่เป็นตลาดระดับสูงนะระดับไฮเอนด์ขึ้นมาอีกอย่างนึงก็คืออย่างเช่นล่าสุดเนี่ยก็สมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาพงขาวนะฮะก็มีการจำหน่ายปลาพงขาวเนี่ยขึ้นสู่ครัวการบินไทยนะฮะล่าสุดก็กรมประมงก็ได้ประสานช่วยเหลือในเรื่องนี้นะฮะทำให้ในที่สุดเนี่ยผลผลิตของปลาพงขาวจากเกษตรกรของไทยเราเนี่ยก็สามารถที่จะขึ้นสู่ครัวระดับโลกอ่ะนะคะคือการบินไทยก็ไปทั่วโลกอ่ะนะฮะแล้วก็เริ่มมีการที่จะใช้เนื้อปลาพงขาวในการทำอาหารในภัตตาคารในโรงแรมหรูๆมากขึ้นนะคะเพราะนั้นก็มีตลาดที่สำคัญเพิ่มขึ้นมาอีกแต่ว่าตลาดปลากระพงขนาดนี้จะเป็นปลากระพงขนาดใหญ่นะคะไม่ใช่ปลาจานที่เราทานกันตามภัตตาคารนะคะก็จะเป็นปลาที่เลี้ยงให้มีอายุแบบ 2-3 ปีขึ้นไปเพื่อจะได้ขนาดแบบไม่ต่ำกว่า3กิโลเพื่อที่จะแล่เนื้อเป็นปลาที่เรียกว่าเขาเรียกฟิลเล่นะคะเนื้อปลาเป็นก้อนๆเพื่อที่จะไปทำอาหารได้หลายอย่างอันนี้ก็เป็นตลาดสำคัญอันหนึ่งซึ่งพัฒนามาทดแทนปลากระพงแดงที่เคยใช้อยู่เดิม
1: และนอกจากขายเป็นปลาสดแล้วที่เขาเอาถังน้ำเอาปลาสดไปวันนี้เองมีแบบอื่นไหม
0: มีครับ
1: ขายเป็นตัว
0: มีมันเกิดจากว่าเราเห็นปัญหาอย่างที่พี่ถามผมว่าปลาที่มันอยู่ระหว่างเกินปลาไซส์ไปแล้วแต่ยังไม่ถึงปลาเนื้อเนี่ยจะไปทำไรราคามันถูกใช่ไหมผมก็เกิดว่าเอ้ยแล้วเราจะทำอะไรดีทำให้เราอยู่ได้โดยที่อยู่ในราคาเท่าเดิ
1: ม
0: เราก็เลยเกิดการเอาไปแปรรูปณวันนี้เนี่ยเราทำเป็นปลากระพงหอมแดดเดียว
1: ปลากระพงหอมแดดเดียว
0: ใช่ปลากระพงหอมแดดเดียวเนี่ยจะต่างจากปลาพงแดดเด
1: ีย
0: ว
1: เคยได้ยินแต่ปลาทูหอม
0: ใช่เราด้วยความที่เราเป็นคนบางบ่อใช่ไหมครับเราจะชินกับปลาสลิดหอม
1: ปลาสลิดหอม
0: แต่เราเนี่ยลองเอาวิธีสูตรปลาสลิดนี่แหละมาอะแดปกับปลากระพงดูด้วยมันจะเป็นยังไงผลที่ได้คือยังไงรู้ไหมครับรสชาติดีกว่ากินง่ายกว่าเพราะไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ก
1: ้
0: างก้างน้อยเราล้อก้างออกราคาใกล้เคียงกันแถมทำง่ายกว่านี่แหละครับเราก็เลยมาแปรรูปแล้วพอหลังนั้นเนี่ยเราก็เห็นช่องทางโอกาสต่างๆว่าเฮ้ยเนื้อปลากระพงหอมแดดเดียวเนี่ยเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกไม่ว่าจะทำเป็นลุยสวนต้มตำเอาปลากระพงหอมเนี่ยมาทอดแทนปลากระพงสด
1: อย่างแผนการพัฒนามาตรฐานของฟาร์มเราในระดับต่อไป
0: ครับ
1: ทำอะไรต่อ
0: โหหลายด้านมากเลยครับเอาอย่างเช่นเอาพื้นฐานเลยก็คือเป็นฟาร์มเราเนี่ยณวันเนี้ยณคุณพ่อคุณแม่ผมเลี้ยงมาเนี่ยยังไม่เคยมีการได้รับการรับรองมาตรฐานจากภาครัฐบาลหรือจากทางภาครัฐทีเนี้ย
1: พวกอะไรนะ
0: GAP
1: GAP อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามาตรฐานแบบ
0: มาหาฟาร์ม
1: ใ
0: ช่ณตอนนี้เราได้ทำการจดทะเบียนฟาร์มที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการยื่นขอ GAP เรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าณตอนนี้ผมว่าสิ่งที่เราจะสู้คนอื่นได้เนี่ยคือเราต้องทำให้ดีกว่
1: า
0: คือตอนนี้ปลากระพงที่ไหนก็เหมือนกันแต่คุณภาพเนี่ยมันจะต่างกันตรงนี้นี่แหละคือคนเราใส่ใจกับสุขภาพกันมากขึ้นครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าฟาร์มเราทำมาตรฐานต่างๆเราก็จะสามารถขยายตัวได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตลาดการโฆษณาต่างๆนะครับรวมถึงปลาแปรรูปที่เราทำเนี่ยณตอนเนี้ย เรามีการทำพัฒนามาตรฐานของรสชาติมาแล้วเนี่ยผมทำอยู่7 เดือนแล้วมีการ

0: พัฒนามาเรื่อยๆจนณทุกวันนี้ผมว่าเรื่องรสชาติเนี่ยผมโอเคละ
1: อยู่ตัวละ
0: แต่ที่ผมจะต้องทำต่อคือการพัฒนาคุณภาพ
1: ผลิตภัณฑ์
0: โดยการม
1: ี
0: การรับรองใช่
1: ครับ
0: ซึ่งตอนนี้สิ่งที่ผมทำก็คือการขอทุนวิจัยจากภาครัฐบาลของสวทช. iTAB เป็นหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัยกับผู้ที่ทำการเกษตรแต่ต้องการองค์ความรู้ของภาครัฐบาลเนี่ยในการช่วยพัฒนาสินค้าตัวนี
1: ้
0: ผมก็จะทำให้ปลาเราเนี่ยต่อไปปลาแดดเดียวเราเนี่ยจากที่เราใช้สายตาดูว่าแค่เนี่ยพอแล้วต่อไปเราจะจิ้มหรือว่าความชื้นเท่านี้ถึงจะพ
1: อ
0: ควบคุมแสงแดดว่าแสงแดดเท่านี้ถึงจะพอจะทำตู้อบขึ้นมาครับ
1: ท่านเจี๊ยบถ้าท่านทำสำเร็จเนี่ย
0: ครับ
1: ท่านจะหักปากกาบรรดาบรรพบุรุษแห่งบางบ่อเพราะใครใครมาบางบ่อก็ถามหาปลาสลิด
0: ครับ
1: หลังจากนี้ใครมาบางบ่อถามหาปลากระพงหอมแดดเดียว
0: ครับ
1: พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เคยถามหาปลาสลิดกันมาถึงกับซับน้ำตากันได้ไม่ทัน
0: คือจริงๆอันนั้นก็คือเป็นเป้าหมายแรกที่เราอยากจะทำในระดับท้องถิ่นคือในระดับอำเภ
1: อ
0: แต่ต่อไปเนี่ยเรามั่นใจว่าเราจะต้องเป็นระดับจังหวัดให้ได้หมายถึงว่าในจังหวัดเนี้ยถ้าจะมากินปลากระพงเมนูปลากระพงเนี้ยต้องมาที่นี่มาตกไปเลยตกแล้วก็ให้พ่อครัวเราทำได้เลย
1: นั่นนะ
0: ใช่ครับ
1: แสดงว่าต่อไปฟาร์มเรานี่น่าจะพัฒนาให้มีร้านอาหาร
0: ถูกต้องครับ
1: อาจารย์มีร้านอาหารได้พอยังมีขายเอาติดไม้ติดมือกลับบ้านได้ด้วย
0: ใช่ครับในการที่ให้มันตกเอาไปเลยตกมาแล้วเลือกทำเลยคืออย่างทั่วไปเราไปร้านอาหารเนี่ยเราจะเห็นในตู้ปลาใช่ไหมชี้ปลาตัวนี้แต่เราไม่เล้าใจเวลาเราเห็นบางอย่างเราไม่เห็นเราจะเล้าใจกว่า
1: ชอบตรงที่เล้าใจ
0: แล้วเวียงเบ็ดไปเลยตัวได้ตัวเท่าไหร่ก็เอาอย่างน
1: ี้ถ้าไม่ได้ก็กลับบ้านไปไม่ต้องกิน
0: ถ้าไม่ได้ก็บอกให้พนักงานเราทำก็ได้ใช่
1: ได้หมด
0: เพราะเราจะทำให้ร้านนี้เป็นร้านเกี่ยวกับเมนูปลาเกี๊ยวครับ
1: แผนการในอนาคตของฟาร์มจะขยายตลาดเติบโตไปยังไงวันนี้เห็นแล้วล่ะว่าหน่วยเล็กๆของเราเนี่ยในแง่ของการทำฟาร์มเราเนี่ยให้กลายเป็นร้านอาหารให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กลายเป็นแต่ว่ามองถึงตัวว่าตลาดส่งออกหรืออะไรอย่างนี้มา
0: ณตอนนี้ครับเราได้มองช็อตเนี้ยไว้นานแล้วเราได้มองตลาดส่งออกไว้นานแล้วทางฟาร์มเราเนี่ยด้วยตัวผมเองได้มีการเขาเรียกว่าพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่างๆมากขึ้นคือปกติถ้าเราทำแต่ฟาร์มเนี่ยเราอยู่ในฟาร์มเนี่ยข้อจำกัดเราเยอะมากเราไม่รู้จะส่งออกยังไงแต่ทุกวันนี้เรามีการทำความร่วมมือกับบริษัทใหญ่ๆเช่นบริษัทที่เขาส่งออกบริษัทที่เขาแปรรูปอาหารทะเลเนี่ยในการที่จะช่วยหาลูกค้าช่วยแปรรูปในการส่งออกอย่างที่ผมได้ติดต่อไปเนี่ยมีทั้งยุโรปรัสเซียไต้หวันรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียงซึ่งผมเพิ่งกลับจากลาวมาแล้วต่อไปนี้ผมก็จะไปแถวๆนี้ต่อจะเป็นพม่าหรืออะไรพวกนี้ครับซึ่งเป็นการเปิดตลาดใหม่ตลาดใกล้บ้านตลาดอาเซียนที่เราจะทำเพราะผมเชื่อว่าปลากระพงนี่แหละอาหารเนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัย4ของคนทั้งโลกครับ
1: วันนี้เองหลายคนดูเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวในฐานะที่เราเป็นกูรูผู้รู้มีประสบการณ์มาก่อนอยากจะแนะนำหรือว่าฝากอะไรกับใครที่สนใจอยากจะเป็นเกษตรกรหน้าใหม่หรือหน้าเก่าก็ได้แต่อยากเปลี่ยนหน้าใหม่มาเป็นการเลี้ยงปลากระพง
0: ในเบื้องต้นเนี่ยผมขอพูดถึงภาพรวมก่อนแล้วกันว่าการทำเกษตรยุคนี้มันทำได้มันไปรอดแต่ที่เนี่ยครับเราจะทำยังไงให้มันแตกต่างและเราทำยังไงให้มันเกิดนวัตกรรมกับสินค้าที่เราต้องทำไงก็ได้ให้สินค้าเราคือความแตกต่างเรื่องอะไรที่มันง่ายๆแต่เราไม่เคยคิดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีขุมทรัพย์รออยู่ครับโดยเฉพาะการที่เรานำความรู้สมัยใหม่มาใช้การตลาดโซเชียลออนไลน์นะครับหรือว่าความสามารถต่างๆที่เรามีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเช่นการวางแผนการตลาดหรือว่าการนำความรู้อย่างอื่นมาใช้ทั้งด้านเศรษฐศาสตร์หรือด้านบริหารธุรกิจเนี่ยมันเอามาใช้ได้หมดอย่างผมจบรัฐศาสตร์มาผมยังคิดว่าความรู้ที่ผมมีณตอนนี้เอามาใช้กับปลาพงยังได้ไม่เต็มร้อยด้วยซ้ำยังมีอีกหลายอย่างที่ผมยังอยากจะทำแล้วยังทำไม่ทันขอแค่ให้เราเนี่ยตั้งใจจริงๆรักกับมันสนใจมันจริงๆแล้วเราจะรู้ว่าเกษตรยังมีอะไรที่ต้องการพัฒนาเยอะเดินทางให้เยอะท่องเที่ยวให้เยอะครับแล้วเราจะเห็นว่าโลกนี้มันใหญ่กว่าที่เราคิด
1: วันนี้ขอบคุณมากๆเลย
0: ครับผม
1: ข้อมูลความรู้ดีเยี่ยมมาก
0: ครับ
1: แล้วก็เชื่อแล้วว่าปลาสาวกของฉันมันเคยอยู่ในทะเลแต่มันอยู่ในน้ำจืดได้จริง
0: ครับเราดูแลอย่างดี
1: เรามีความรู
0: ้ครับ
1: นะดีมากข้าก็ขอมอบสิ่งนี้ไว้ท่านนี่คือเครื่องหมายสัญลักษณ์แห่งผู้นำท่านสามารถนำปลาทั้งหมดไปสู่ความเจริญได้มากกว่านี้ใช้นี้สั่งไปด้วยมันจะเชื่อฟังได้เป็นอย่างดีส่วนข้านั้นจะกลับไปบ้านถอดชุดแล้วไปเลี้ยงปลากระพง
0: ขอบคุณมากครับ
1: ไปแล้วพี่เจี๊ยบนี่ถือได้ว่า

ด้านเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนแล้วก็ในด้านเรื่องของการทำงานแต่สิ่งที่ได้มานั้นคงไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่ยังได้แต่ว่าคงเป็นเพราะความตั้งใจแล้วก็การวางแผนที่ดีเพราะในการเลี้ยงปลากระพงนั้นการจัดการและการวางแผนที่ดีถือเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยแหละครับเพราะการพลาดเพียงแค่ครั้งเดียวอาจหมายความว่าเราอาจต้องสูญเสียเงินเป็นหลักล้านเลยล่ะครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนจะพาเราไปพบกับความรู้ด้านการเกษตรในแขนงไหนอีกห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะว่าธาตุอาหารนั้นมีความจำเป็นสำหรับพืชในการเจริญเติบโตเพราะธาตุอาหารเป็นองค์ประกอบหลักสำหรับโครงสร้างพืชนั่นเองแต่มีใครสงสัยไหมนะว่าพืชเขาลำเลียงธาตุอาหารไปอย่างไรวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะโครงสร้างหลักที่ใช้ในการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุคือรากทำหน้าที่ในการดูดน้ำและแร่ธาตุลำเลียงผ่านส่วนของรากขึ้นไปสู่ลำต้นและใบรากพืชทำหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุที่ละลายปนอยู่ในน้ำโดยจะมีขนรากลักษณะเป็นเส้นเล็กๆจำนวนมากอยู่รอบๆรากทำหน้าที่ดูดน้ำขนรากคือเซลล์พืชที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างไปทำหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุเข้าสู่รากพืชพบบริเวณเหนือปลายหมวกรากขึ้นมาเล็กน้อยมีลักษณะยาวและบางเหมือนขนเส้นเล็กๆหรือเป็นฝอยบางๆจำนวนมากอยู่รอบปลายรากการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์แบบนี้ทำให้ขนรากมีพื้นที่ผิวสัมผัสกับน้ำและแร่ธาตุในดินได้มากขึ้นจึงดูดน้ำและแร่ธาตุเข้าสู่รากพืชได้ดีขึ้นด้วยต่อจากนั้นก็จะเกิดการลำเลียงภายในพืชซึ่งระบบเนื้อเยื่อท่อลำเลียงของพืชประกอบด้วย2ส่วนใหญ่ๆคือท่อลำเลียงน้ำและแร่ธาตุกับท่อลำเลียงอาหารการลำเลียงในพืชแบ่งเป็น2ประเภทคือ 1. ลำเลียงในไซเลมเป็นการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุที่รากดูดจากภายนอกขึ้นไปสู่ส่วนบนของลำต้นเท่านั้นและการลำเลียงน้ำจะเกิดขึ้นได้ดีในตอนกลางวันเพราะเมื่อพืชได้รับแสงในตอนกลางวันและเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 2. การลำเลียงในโฟเอมเป็นการลำเลียงสารอินทรีย์ได้แก่น้ำตาลกรดอินทรีย์กรดอะมิโนและฮอร์โมนพืชที่ได้ผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วจะถูกลำเลียงจากใบสู่รากเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตการจัดเรียงไซเลมและโฟเอมในรากและลำต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่จะมีความแตกต่างกันโดยลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่จะมีท่อลำเลียงไซเลมและโฟเอมเรียงกันเป็นวงรอบลำต้นส่วนลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะมีท่อเลี้ยงไซเลมและโฟเอมกระจัดกระจายทั่วลำต้นค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant transplantation plant transportation plant transportation แปลว่าการลำเลียงในพืช xylem xylem xylem แปลว่าท่อลำเลียงน้ำ phloem phloem phloem แปลว่าท่อลำเลียงอาหารพืชจะใช้รากในการดูดซึมน้ำและธาตุอาหารแล้วลำเลียงผ่านไซเลมเพื่อขึ้นสู่ส่วนบนของพืชส่วนอาหารที่พืชสร้างขึ้นมานั้นใบจะลำเลียงผ่านโฟเอมเพื่อไปเลี้ยงยังส่วนต่างๆของต้นพืชค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการ

0: ต่อระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านผมบัณฑิตเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตรเองนะครับทุกท่านคงจะเคยประสบปัญหาต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมครับภัยแล้งฝนไม่ตกตามฤดูไม่มีน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูกดินไม่ดีปัญหาโรคและศัตรูพืชต่างๆในพืชที่ปลูกผลผลิตล้นตลาดราคาผลผลิตตกต่ำและปัญหาอื่นๆอีกมากมายปัญหาที่ผมกล่าวมานี้หลายปัญหาตัวเกษตรกรเองไม่สามารถที่จะควบคุมได้ทั้งหมดเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบจากปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกของเราโดยทำการเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยลดผลกระทบจากปัญหาเหล่านี้แต่ยังช่วยทำให้พี่น้องเกษตรกรอยู่ดีกินดีและพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยนะครับการทำเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนั้นคืออะไรและมีข้อดีอย่างไรบ้างนั้นตามผมมาเลยครับเศรษฐกิจพอเพียงระดับเกษตรกรเป็นการทำการเกษตรที่เน้นการพึ่งพาตนเองใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการที่ดินแหล่งน้ำและกิจกรรมการเกษตรมีความหลากหลายในไร่นามีกิจกรรมที่เกื้อกูลกันตลอดจนการผสมผสานกิจกรรมการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และประมงในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเสริมรายได้และลดต้นทุนการผลิตการทำการเกษตรในรูปแบบนี้เมื่อเกิดสภาวะแห้งแล้งขาดแคลนน้ำพืชหลักเสียหายพืชชนิดอื่นทนแล้งในสวนก็ยังสามารถเก็บเกี่ยวได้สร้างรายได้ทดแทนพืชหลักที่เสียหายไปหรือบางครั้งมีผลผลิตออกมาเป็นจำนวนมากๆพร้อมกันก็ส่งผลให้ราคาผลผลิตตกต่ำแต่ก็ยังมีพืชชนิดอื่นที่ปลูกแซมไว้สามารถขายสร้างรายได้ทดแทนช่วยเพิ่มรายได้และกระจายรายได้อย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปีโดยนั่งรอแต่รายได้จากพืชหลักเพียงอย่างเดียวและยิ่งกว่านั้นการเลือกปลูกพืชที่มีความเกื้อกูลกันในแปลงยังเป็นทางเลือกที่ดีในการประหยัดต้นทุนการเพาะปลูกและเพิ่มคุณภาพให้กับผลผลิตได้อีกด้วยรูปแบบระบบเกษตรกรรมยั่งยืนมีรูปแบบหลักๆที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจทั่วไปได้แก่เกษตรผสมผสานเน้นกิจกรรมการผลิตมากกว่า2กิจกรรมขึ้นไปในเวลาเดียวกันและกิจกรรมเหล่านี้เกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้มากขึ้นจากการใช้ประโยชน์ของที่ดินที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเกษตรอินทรีย์เน้นการผลิตที่ไม่ใช้สารเคมีหรือสารสังเคราะห์มีการผลิตสารชีวภาพไว้ใช้เองมีความปลอดภัยทั้งกับตัวเกษตรกรเองและผู้บริโภคและสามารถลดต้นทุน

ทุนในการผลิตได้อีกด้วยเกษตรธรรมชาติเน้นการทำการเกษตรที่ไม่รบกวนธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีใช้พืชคลุมดินใช้ปุ๋ยพืชสดเกษตรทฤษฎีใหม่เน้นการจัดการทรัพยากรน้ำในไร่นาให้เพียงพอเพื่อผลิตพืชอาหารเพื่อบริโภคและจำหน่ายส่วนที่เหลือเพื่อสร้างรายได้วนาเกษตรหรือไร่นาป่าผสมเน้นการมีต้นไม้ใหญ่และพืชเศรษฐกิจหลายระดับที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์เป็นการคงอยู่ร่วมกันของป่าและการเกษตรทั้งยังเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพอีกด้วยจ่าสิบเอกไพฑูรย์พ้นทาสเกษตรกรตำบลเขา30อำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วเป็นเกษตรกรที่นำเอาหลักเกษตรยั่งยืนนี้ไปปรับใช้จนประสบความสำเร็จโดยเกษตรกรท่านนี้แบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆเพื่อปลูกพืชและทำกิจกรรมทางการเกษตรที่หลากหลายมีความเกื้อกูลกันในพื้นที่พื้นที่ส่วนหนึ่งใช้ปลูกข้าวผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคและจัดเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์แล้วจะนำไปจำหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกรรายอื่นๆรวมทั้งนำไปสีและบรรจุถุงจำหน่ายแบ่งพื้นที่อีกส่วนปลูกผักปลอดสารพิษเช่นถั่วฝักยาวบวบน้ำเต้าฟักแฝงมะนาวมะเขือชะอมคะน้าเป็นต้นโดยผักเหล่านี้สามารถเก็บขายสร้างรายได้ทั้งรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนโดยมีคนมารับซื้อถึงสวนปลูกไผ่ชนิดต่างๆไว้รอบขอบบ่อเพื่อใช้รากยึดหน้าดินป้องกันการกัดเซาะและยังใช้ประโยชน์ได้อีกหลายอย่างเช่นตัดขายลำต้นและหน่อใช้ใบไผ่เป็นส่วนประกอบในการทำปุ๋ยหมักมีการปลูกพริกไทยสามารถใช้ประโยชน์เป็นสารไล่แมลงและเก็บผลผลิตจำหน่ายได้สัปดาห์ละ2ครั้งปลูกต้นกล้วยซึ่งสามารถให้ผลผลิตหลายอย่างทั้งผลกล้วยหัวปลีใบตองและยังสามารถนำลำต้นมาสับทำเป็นอาหารสัตว์พื้นที่อีกส่วนขุดสระน้ำเลี้ยงปลาและยังสามารถนำน้ำไปใช้ปลูกพืชได้อีกด้วยพื้นที่อีกส่วนปลูกพืชไร่ต่างๆเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันเทศถั่วมันสำปะหลังโดยปลูกหมุนเวียนผลผลิตส่วนหนึ่งใช้ในการเลี้ยงสัตว์และอีกส่วนจำหน่ายเป็นรายได้มีการเลี้ยงหมูโดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวได้เป็นอาหารมูลของหมูก็สามารถนำกลับเป็นปุ๋ยใช้กับพืชต่างๆเมื่อหมูโตก็นำมาเป็นอาหารหรือจำหน่ายสร้างรายได้ต่อไปจะเห็นได้ว่าการทำเกษตรแบบยั่งยืนของเกษตรกรท่านนี้เป็นการผสมผสานมีความเกื้อกูลกันของกิจกรรมทางการเกษตรหลายๆอย่างทำให้เพิ่มรายได้จากผลผลิตที่มีหมุนเวียนต่อเนื่องทั้งรายวันรายสัปดาห์รายเดือนจนถึงรายปีและลดรายจ่ายจากการใช้ผลผลิตจากกิจกรรมการเกษตรต่างๆมาเกื้อหนุนกันเริ่มสนใจกันแล้วใช่ไหมครับงั้นเรามาเริ่มปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรแบบยั่งยืนกันเถอะครับเริ่มต้นง่ายๆเพียงแค่ขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่มีอยู่ทุกตำบลทั่วประเทศได้เลยครับ

0: ชุมชนทุ่งประดู่อำเภอทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นชุมชนประมงพื้นบ้านที่เคยประสบปัญหาเรื่องทรัพยากรสัตว์น้ำ
1: อุปกรณ์คลองทะเลเยอะออกไปแค่ฟังนี่ก็เยอะแล้ว
2: มันเป็นฤดูกาลเดือนนี้ปลาถูเข้าเดือนหน้าเป็นปลาหลังเขียวเข้าเป็นประมงชายฝั่งจะเป็นเหลือเล็กๆแบบนี้จะออกกันได้2คน3คน
1: เมื่อก่อนมันดีสมัยก่อนน่ะเหลือมันน้อยไม่กี่หลามพออยู่ๆมาเหลือมันเยอะทีนี้มันก็แบ่งๆกันไป
2: บ้านเราเนี่ยเขาเรียกทะเลเปิดเวลาน้ําไหลเนี่ยไม่มีเกาะที่จะต้านน้ําถ้าปีไหนนะครับน้ําเสียมายึดตรงกันหน้าบ้านเราเนี่ยปีนั้นเกือบทั้งปีจะไม่ได้อะไรกันเลยนะ
0: อีกด้านหนึ่งเป็นชุมชนการเกษตร
3: ชุมชนทุ่งกระดูเนี่ยเป็นชุมชนที่มีเขตพื้นที่ตะวันออกก็คือติดกับทะเลเลยพอเข้ามาประมาณสัก100เมตรเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของการทำการเกษตรแล้ว
0: แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็มีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้น
3: เดิมทีปกติเนี่ยครับต่างคนต่างทำ
2: ต่างคนก็ต่างอาชีพ
1: ต่างคนต่างทำขายสาวได้สาวเอาแหละ
4: ตัวใครตัวมัน
3: พอทุกคนทำได้นะครับก็ต่างคนต่างขายพอเมื่อต่างคนต่างขายปุ๊บเนี่ยครับปัญหาก็จะเกิดขึ้นมา
1: บางวันก็ได้น้อยได้น้อยจนไม่พอค่าของชีพของครอบครัว
0: ทั้งสองชุมชนจึงร่วมกันเพื่อหาทางออก
3: ฤดูกาลไม่สามารถทำการเกษตรได้ตลอดไม่สามารถออกเรือได้ตลอดเลยนี่คือปัญหาตั้งแต่ตอนต้นเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาที่เราไม่สามารถทำอาหารกินได้นี่ครับเราก็เลยเอาช่วงระยะเวลานี้ทำการสร้างรายได้เสริมโดยการเชื่อมโยงเอากิจกรรมเรื่องการท่องเที่ยวเข้ามาจับเราก็เลยมีการพูดคุยในกลุ่มของแกนนำในแต่ละกลุ่มก่อนว่าถ้าเราสามารถเชื่อมโยงกันได้นี่ครับกิจกรรมเรื่องการท่องเที่ยวจะเกิด
0: เริ่มจากการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำด้วยศาสตร์พระราชา
2: ช้างเชือกนี่เราก็ได้มาจากศาสตร์พระราชานะครับเขาได้วิจัยได้สำรวจเรื่องการทำช้างเชือกบ้านปลาให้ปลาอยู่อาศัยเนี่ยไปเรียนมาแล้วก็มาทำ
4: เราไปเรียนรู้มาจากจันทบุรีได้ศาสตร์พระราชามาแล้วมาทำครั้งแรกได้ผลเลยครับ
0: ช้างเชือกก่อเกิดระบบนิเวศที่สมบูรณ์ทางท้องทะเล
2: เราจะทิ้งเป็นกอหนึ่งจะทิ้ง10ลูกเป็นวงกลมช้างจะอยู่ใต้น้ำจะห่างจากหน้าน้ำเม็ดปลาฟ้าปลาหมึกนี่ได้ผลมากที่สุดมากกว่าเพื่อนเลยปลาหมึกทุกประเภทเพราะไข่ก็จะไข่เกาะที่เชือกเวลาแตกตัวออกมาลูกอ่อนจะกินแผ่นต้นที่เกาะกับเชือกที่ว่าเราทำเอาไว้นั่นแหละ
4: ผลลัพธ์ออกมาครับเรือลำหนึ่งปันใดได้ประมาณ200กิโล300กิโลครับช่วงระยะ3เดือนที่ผมไปปล่อยซะ
0: แต่การอนุรักษ์สัตว์น้ำก็ต้องทำควบคู่กันไปด้วยอย่างเช่นการทำธนาคารปูม้า
1: ผมเอาแม่ปูมาใต้กระถางเนี่ยแม่ปูไข่ปล่อยไว้สัก3วันถึง5วันมันก็ปล่อยไข่ไปแม่ปูตัวนึงก็ได้ลูกปูประมาณ 5-6 แสนตัวเลยสมาชิกในกรมเนี่ยหามาแล้วก็เอามาเข้าธนาคารขายได้ก็เอามาตายมาตายเพราะว่ามันปล่อยใครแล้วผมก็เอาไปคืนเขาเขียนชื่อคืนกระดานดำไว้คืนเข้าไปครับ
0: การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลผสานกับวิถีการเกษตรกำลังเปลี่ยนแปลงชุมชนเล็กๆแห่งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัส
3: การท่องเที่ยวจะทำยังไงให้บ้านเราเนี่ยสามารถอยู่ได้นะครับพ่อแม่สามารถเจอลูกตอนเช้าได้ลูกเรียนจบไหมครับว่ากลับมาพัฒนาบ้านเราได้มีงานทำ
2: เราไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงการทำกินของเราเราไม่ต้องไปแต่งหน้าทาปากเอาเดิมๆของเรานี่แหละที่ว่าจะขาย
4: มาก่อนๆนี้รถบัสรถทัวร์ไม่เคยเข้าหมู่บ้าน
2: พอเวลาผ่านไป
4: เดี๋ยวมีรถบัสเข้ามาเดี๋ยวมีรถทัวร์เข้ามาเดี๋ยวมีรถตู้
2: มันได้ผลเกินคาดครับ
1: ไม่เคยคิดว่าจะมีแบบนี้

0: อำเภอทับสะแกขึ้นชื่อเรื่องมะพร้าวแกงมีการเพิ่มมูลค่าของมะพร้าวด้วยการทำเป็นมะพร้าวกะทิ
1: โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยครับมะพร้าวธรรมดาทั่วไปนะครับ 7,500 ลูกจะเกิดฟังเป็นมะพร้าวกะทิ1ลูกมะพร้าวกะทิเนี่ยครับคือลักษณะของการกลายพันธุ์แบบลักษณะของยีนด้อยมะพร้าวโดยทั่วไปเนี่ยครับก่อนที่เขาจะงอกขึ้นมาได้เนี่ยจะต้องมีการสร้างเจ้าภายในให้ได้ก่อนในขณะเดียวกันเนี่ยมะพร้าวกะทิเนี่ยไม่สามารถสร้างเจ้าได้จึงทำให้ลักษณะของเนื้อมะพร้าวเนี่ยฟูน้ำและหนืดถ้าทุกวันนี้นะครับมะพร้าวธรรมดาจะขายกันอยู่ที่ลูกละ7บาทเป็นมะพร้าวแกงทั่วไปที่อยู่ในราคาของท้องตลาดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นมะพร้าวกะทิ1ลูกนะครับด้วยมาตรฐานของธรรมดาชาวสวนเลยก็คือลูกละ150บาท
2: มีแหล่งเดียวในประเทศไทยที่ทํามะพร้าวให้เป็นมะพร้าวกะทิได
0: ้อย่างแรกต้องทําความรู้จักกับที่มาของการเกิดลูกมะพร้าวเสียก่อน
1: กระบวนการของเราเนี่ยเป็นกระบวนการในการเรียนแบบทางธรรมชาติเกสรตัวผู้ก็คือลักษณะหน้าตาเหมือนกับโพดการแทงออกมาจากจานปุ๊บเกสรตัวผู้จะบานก่อนเลย1ดอกจะมีระยะได้1วันเกสรตัวผู้ใน1ก้านเนี่ยจะมีระยะเวลาตั้งแต่ดอกที่1จนถึงดอกสุดท้ายเนี่ยครับประมาณ28วันพอเมื่อเกสรตัวผู้หมดนะครับเกสรตัวเมียถึงจะเริ่มบานเพราะฉะนั้นเกสรตัวเมียตัวนี้จะสามารถกลายมาเป็นลูกได้จะต้องอาศัยเกสรจากต้นอื่นมาทำการผสมเป็นการป้องกันการสูญพันธุ์ทางธรรมชาติ
0: ธรรมชาติป้องกันไม่ให้มะพร้าวเป็นหมันแต่นี่แหละคือสิ่งที่เราจะทำกัน
1: เราสามารถจะทำให้เกิดกระบวนการในการกลายมาเป็นกะทิได้ถึง 95% ด้วยกระบวนการในการช่วยผสมเกสรเราจะต้องทำการตัดเอาเกสรตัวผู้ที่มันจะต้องบานก่อนเก็บรักษาไว้ก่อนเนี่ยครับจะเป็นส่วนที่เราจะนำไปทำการแช่เย็นเก็บรักษาไว
0: ้ตัดเกสรตัวผู้เก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อรอเกสรตัวเมียให้ถึงเวลาพร้อมสำหรับการผสมพันธุ์
1: ในก้านนี้ลูกนี้นะครับทำรหัสเอาไว้จากนั้นเกสรที่เหลือทั้งหมดที่อยู่ในก้านที่มีลูกนั้นนะครับรูดทิ้งทั้งหมดเลยครับแล้วก็คลุมถุงเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกสรจากต้นอื่นมาทำการผสมจากนั้นเนี่ยรอระยะเวลาให้เกสรตัวเมียเนี่ยพร้อมในการผสมเราก็จะเอาเกสรตัวผู้ที่ทำการเก็บรักษาไว้เนี่ยครับมาทำการผสมใส่พอเมื่อเราทำการบี้ละอองเรนูใส่ไปที่เกสรตัวเมียที่บานออกมาถ้ามันติดในระยะเวลาในการดูเนี่ยครับประมาณ1อาทิตย์ถ้าไม่มีการหลุดร่วงนะครับแสดงว่าลูกนั้นติดกระบวนการในการผสมลักษณะนี้นะครับถ้ามันติดเรียบร้อยแล้วครับปันธงเลยครับ 95% เป็นกะทิแน่นอน
0: นอกเหนือจากความลับในการทำมะพร้าวกะทิบ้านสวนวิทยายังเป็นศูนย์รวมความรู้เกษตรอินทรีย์ของชุมชน
1: ทุกวันนี้เราได้รับมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์มาทั้งหมดอยู่3ปีแล้วนะครับเราใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงแปลงมาประมาณ5ปีกว่าจะได้รับรองมาตรฐานของเราที่นี่นะครับก็คือเราจะมีการเผาถ่านเป็นภูมิปัญญาคนสมัยก่อนเขาเรียกเตามุ่นเราจะใช้กิ่งไม้เนี่ยมาทำการกองทับๆกันไว้ลักษณะของนูนหลังเตาจากนั้นก็จะใช้ขุยมะพร้าวที่บ้านเรามีเยอะมากเนี่ยมาทำการกองทับพอเมื่อเกิดการจุดปุ๊บเนี่ยความร้อนก็จะไปไล่ความชื้นขึ้นมาแล้วหน้าที่ของขุยมะพร้าวก็คือการซับเอาน้ำซุปฝันไม้เอาไว้แล้วเป็นการอับอากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เราจะใช้ปุ๋ยถ่านเนี่ยครับไปทำการฟื้นฟูดินทำหน้าที่เป็นตัวดูดซับเอาสารเคมีที่มันมีมากเกินไปเนี่ยออกจากดินแล้วทำหน้าที่ในการปลดปล่อยตัวที่มีคุณภาพเนี่ยให้กับพืชกระบวนการในการปลูกผักอย่างเราเขาเรียกว่าเป็นการปลูกผักแบบปาณีตเพราะฉะนั้นนะครับเมล็ดผักทุกเมล็ดที่เราทำการส่งลงไปในดินเนี่ยเวลาเกิดขึ้นมาแล้วจะต้องสามารถขายได้เป็นการขายแบบแบ่งปันไม่ว่าราคาถูกแพงไงก็ตามแต่เราจะขายทุกอย่างแค่10บาทคำว่า10บาทก็คือครึ่งกิโลเกิดขึ้นจากแนวคิดของแม่ครับแม่บอกว่าขายแบ่งปันให้เขาเอาไปให้พอกิน
0: นี่คือเสน่ห์ของวิถีเกษตรอินทรีย์ที่ผู้มาเยือนจะได้เรียนรู้จากชุมชนทุ่งประดู่แห่งนี้การท่องเที่ยวเชิงชุมชนบ้านทุ่งประดู่เปิดรับนักท่องเที่ยวทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ซึ่งถูกออกแบบโดยคนในชุมชนเอง
1: เรามีการดึงเอาศาสตร์พระราชาในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยมาใช้เนี่ยอย่างเต็มรูปแบบเลยคือการดูจากปัจจัยภายในเป็นสำคัญว่าเราเนี่ยครับมีทรัพยากรอะไรอยู่เท่าไหร่นะครับทรัพยากรบุคคลของเรามีเท่าไหร่แล้วเราจะสามารถรองรับคนที่มาเที่ยวของเราได้เท่าไหร่
0: วันนี้มีคณะนักเรียนมาเยี่ยมกว่า250คนฐานการเรียนรู้จึงถูกจัดให้อยู่ในบริเวณสวนและชายหาดมีฐานการทำสังเชือกเพื่อการอนุรักษ์
3: ใช้เชือกยักษ์เวลาเรามาขี้มาขยายแล้วมันจะเหนียว สั่งเชือกถ้าอยู่ในน้ำมันอยู่ได้ถึง10ปี20ปีนะครับจะไม่เปื่อยไง
0: เรียนรู้การเท้าสกัดเย็นการลงมือทำเองได้ประสบการณ์มากกว่าที่คิด
1: กระบวนการอย่างเราเนี่ยครับเราขายที่กระบวนการในการทำสินค้าเราไม่ได้ขายที่

0: นก็จะเป็นนะเป็นหมูกะทิแล้วก็ตักส่วนบนออกมา
1: อันบนนี้ถ้าเกิดวางไว้
2: ภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกถ่ายทอดให้ผู้มาเยือน
1: ใส่เลยนะ
3: ครั้งแรกเนี่ยมันจะช้าหน่อยครับเพราะว่าเราเริ่มทำพอเราทำเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยการประกอบจะเร็วมาก
2: กะลามะพร้าวไม่สูญเปล่ากลายมาเป็นของที่ระลึกที่น่ารัก
4: ถ้าจะทำลายที่เป็นง่ายที่สุดก็ลายมินิพัดให้เป็นลูกพัด
2: ส่วนเปลือกกากมะพร้าวนำไปใช้ในกิจกรรมผ้ามัดย้อมหรือจะเป็นการทำสบู่เพื่อใช้เอง
4: ก็ได้นะแต่ว่าเป็นสีพวกสีผสมอาหารใส่สบู่โดยเฉพาะค่ะ
2: ที่ชายหาดทับสแกมีอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจ
5: คือการบำบัดด้วยทรายหรือใครเป็นอะไรเนี่ยคนสมัยโบราณไม่มีโรงหมอจะหามกันมาลงห่มทรายกันที่นี่แหละเป็นโรงพยาบาลชายหาดไปเลยลึกประมาณ30เซนลงไปถึง60เซนซึ่งทรายตรงนี้จะต้องขุดปลายคลื่นซัดมาถึงชายหาดขนาดไหนเราก็ขุดตรงปลายคลื่นนั้นเลยเพราะว่าทรายที่อยู่ปลายคลื่นเนี่ยสามารถที่ว่าจะดูดซับนะคะดูดซับแร่ธาตุนะพวกซิลิเกตฟอสเฟตแคลเซียมคาร์บอเนตที่มันอยู่ในนี้108ชนิดถ้าหากสารซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วสัมพันธ์กับแรงดึงดูดแม่เหล็กโลกแล้วก็ประจุไฟฟ้าในร่างกายเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่ามันจะดูดตุบตุบตุบ
6: รู้สึกนุกๆค่ะดูดทั้งตัวเลย
7: เย็นตอนแรกนึกว่าจะร้อนเย็นสบายแล้วก็เบา
8: ขึ้นมายืนลูก
9: ชุมชนของเราเนี่ยครับอยู่ได้ด้วยกระบวนการในการแบ่งปันจะทำยังไงครับให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในกลุ่มได้อยู่ในกิจกรรมได
10: ้วิทยาเขาก็บอกว่าสาเล้งเรามีเมื่อไหร่คันเรามาอยู่ในวิสาหกิจชุมชนกันจะดีไหมและแล้วเราได้รับผลดีครับถ้าหากว่ามีนักท่องเที่ยวมาเราจะได้วันละ500หรือ400บาทอย่างแม่บ้านก็ทำของมาขายเรามีกะปิเราก็เอากะปิมาขายเรามีปลาเค็มเราก็เอาปลาเค็มมาขาย
9: พอเมื่อทำการส่งคณะกลับเรียบร้อยจะต้องประชุมกันทุกอย่างมันก็เลยดีขึ้นไปเรื่อยๆ
10: ไม่เคยคิดว่าจะมี
11: เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนอันดับหนึ่งของจังหวัด
10: แต่แล้วก็มามี
11: แค่นี้ก็ปลื้มมากครับ
2: การท่องเที่ยวที่ขับเคลื่อนโดยคนในชุมชนนอกจากรายได้ที่เพิ่มเข้ามาแล้วยังสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอีกด้วย

0: สิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อกี้วลีสุดท้ายที่แม่ให้กับดาวเอาไว้คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดลงมาแต่โคกหนองนาเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่ง ที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในชีวิตแต่พอลงมือทำแล้วอะค่ะแล้วจุดคุ้มทุนนะคะอาจารย์เริ่มจากการลงมือทำกี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือจุดคุ้มทุนที่จะเวียนกลับมาแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเรามีอะไรต่ออะไรที่เพียงพอหรือพอเพียงกับชีวิตเราต้องเดินต่อไปอะค่ะตรงนี้อาจารย์ช่วยไขแก๊กให้ดาวหน่อยได้ไหมคะว่ามันมองกันยังไงได้บ้าง
1: มันอยู่ที่เรามีทุนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือเป็นทุนที่เป็นแรงหรือทุนที่เป็นปัญญาหรือทุนที่เป็นเพื่อนสมมติเราล

0: ลงทุนอย่างผมทำเนี่ยผมลงทุนไม่ได้ลงทุนเงินเลยเพราะเนื่องจากตอนทำไม่มีเงินแกมีแต่แรงมีแรงมีประสบการณ์อยู่เพราะว่าตอนทำเนี่ยก็อายุพอสมควรเลยมีเพื่อนเยอะลุยเลยวันที่6วันที่7เนี่ยแค่เมล็ดพืชมันงอกออกมาอ่อนๆเนี่ยตัดเอามากินเนี่ย7วันผมถือว่าคุ้มทุนทันทีแต่ว่าไอ้ทุนที่ลงมาเนี่ยมันไม่ใช่เงินไงเพราะนั้นคำว่าคุ้มทุนเนี่ยมันมีนัยยะที่ต้องคำนวณเยอะแต่ถ้าจ้างอย่างเดียวต้อง1บวกค่าแรงใช่มั้ยซื้อเมล็ดพันธุ์โอ้โหแล้วเมล็ดพันธุ์แพงมาก
1: ค่ะ
0: ใช่มั้ยครับจ้างรถไถค่าน้ำมันโอ้ค่าปุ๋ยค่ายาอันนั้นคุ้มทุนเมื่อไหร่เดายากเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงว่าต้องไปซื้อกินน่ะแล้วไม่ต้องซื้อกินน่ะแค่นี้ก็สุดคุ้มแล้วแล้วมันอร่อยกว่าสดกว่าคุณภาพเหนือกว่าไม่มีพิษบนคณานี่พริกผักสารพัดเลยทั้งมันทั้งถั่วทั้งอะไรทั้งดอกแคที่จริงพระอยู่อธิบายละเอียดยิบเลยอธิบายผมยังคิดไม่ถึงนะท่านอธิบายแม้กระทั่งว่าข้าวเนี่ยก็อย่าไปขายทำยุ้งข้าวเก็บไว้ในเปลือกแล้วไปหาครกไปหาสีมาชาวบ้านเขาทำเป็นท่านว่าอย่างนี้นะแล้วตำข้าวสารกรอบหม้อสดๆเปลือกนี่มันเก็บคุณภาพข้าวไว้ได้ดีเยี่ยมเลยกินแล้วเนี่ยร่างกายจะโตดีไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเลยเพราะว่าไอ้ตัวชีวิตมันอ
1: ะ
0: จมูกข้าวอะ MBO อะมันยังมีชีวิตอยู่กินแล้วร่างกายจะแข็งแรงมากท่านบอกว่าเนี่ยบรรพบุรุษท่านรู้ท่านทำไว้ดีแล้วเราต่างหากเราเอาไปจ้างโรงสีแล้วก็เก็บของดีไปหมดแล้วได้แต่แป้งกลับมาบ้านที่เหลือโรงสีเอาไปหมด
1: ให้
0: ทำเองแล้วก็จะมีอาหารไว้เลี้ยงปลาอาหารไว้เลี้ยงไก่มีไข่กินท่านอธิบายจนผมฟังแล้วตกใจ
1: ทำไมพระองค์ท่านทรงรู้ลึกจังเลยทั้งที่พระองค์ท่านอยู่ในวังพระองค์ท่านไม่เคยทำนาเราคาดว่าแบบนั้นพระองค์ท่านไม่น่าจะเคยทำสวนมันยิ่งตอบย้ำอะค่ะให้ดาวมั่นใจว่าสิ่งที่ดาวคิดกับเด็กคนหนึ่งคิดเนี่ยไม่ได้ผิดเลยเพราะสิ่งที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ตลอดรัชสมัยที่ทรงแข็งแรงเดินไปตามป่าเขานั่นคือแผนที่ที่พระองค์ทำด้วยพระองค์เองเพราะทุกท้องที่และคนไทยทุกท้องที่อยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์และดาวจำได้ค่ะว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเดินตามสมเด็จพ่อเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าคนและทุกท้องที่ก็อยู่ในพระราชหฤทัยของทั้งสองพระองค์เช่นเดียวกันคนไทยโชคดีเหลือเกินนะคะที่เรามีพระมหากษัตริย์ผู้เมตตาที่สำคัญที่สุดทำเพื่อแผ่นดินนี้โดยที่พระองค์ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนสิ่งที่พระองค์อยากได้จริงๆนั่นคือรอยยิ้มและความสุขของประชาชนที่พระองค์รักแบบไม่มีความว่าเครือบแคลงค่ะดังนั้นแล้วดาวเชื่อนะคะว่าคนไทยทั้งประเทศถ้าคุณมองเหรียญสองหน้าแล้วกล้าที่จะระเบิดจากข้างในด้วยตัวคุณเองคุณจะพบเลยค่ะว่าโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านทำเพื่อคนไทยเนี่ยเป้าหมายจริงๆเลยคือเพื่อความสุขของเราทั้งประเทศไม่ได้เพื่ออะไรเลยและไม่ได้ต้องการอะไรเป็นการตอบแทนเพียงแค่รอยยิ้มและความสุขของคนไทยทั้งหมดโคกหนองนาโมเดลเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่กำลังจะบอกว่าถ้าเราเรียนรู้สิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดแล้วสอนเราเอาไว้ไปปรับประยุกต์ใช้กับภูมิสังคมไม่ได้ใช้เงินเยอะค่ะใช้กำลังเท่าที่เรามีแต่สิ่งที่ต้องมีมากจริงๆคือคำว่าเพื่อนค่ะนั่นหมายความว่าคำว่าเพื่อนจะช่วยทำให้งานเราสำเร็จและนั่นก็คือเครือข่ายและที่สำคัญที่สุดคำว่าเพื่อนจะนำมาซึ่งคำว่าสามัคคีและนี่คือรับสั่งหนึ่งของรัชกาลรัชกาลที่9ที่เคยบอกว่าถ้าคนไทยสามัคคีกันเราไม่เคยน้อยหน้าชาติใดในโลกนี้และถ้าเราเปิดใจค่ะตอบแทนพระองค์สักนิดเดียวทำหน้าที่ของเราให้ดีสุดแค่นั้นแล้วก็หัดที่จะหันกลับมามองว่าเราจะเดินต่อไปข้างหน้าด้วยคำว่าอาหารที่มั่นคงเป็นแบบไหนโคกหนองนาโมเดลน่าจะเป็นคำตอบให้กับคำว่าแหล่งอาหารที่มั่นคงแล้วนี่ก็คือครัวของโลกที่เรียกว่าไทยแลนด์ที่หนึ่งได้ใช่ไหมคะขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะทั้งสองท่านขอบคุณค่ะ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194

0: างการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้เรียนรู้เรื่องปัญหาของดินไปแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราจำเป็นต้องใช้ดินนั้นในการเพาะปลูกล่ะเราจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: ปัญหาของดินในแต่ละพื้นที่นั้นแตกต่างกันทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำพุทธถ้าหากเราต้องใช้ดินที่มีปัญหาในการเพาะปลูกเราจึงจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาสภาพดินและมีการปรับปรุงดินให้ดีขึ้นโดยวิธีต่างๆดังนี้ค่ะ 1. ปัญหาดินเปรี้ยวจัดเป็นการที่ดินมีความเป็นกรดสูงทำให้ขาดแคลนธาตุอาหารที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นไนโตรเจนและฟอสฟอรัสดินที่มีสภาพเป็นกรดสูงยังทำให้ธาตุเหล็กและอลูมิเนียมละลายออกมาอยู่ในดินมากจนเกินไปและเป็นพิษต่อพืชที่ปลูกเราสามารถปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดได้โดยการทำให้กรดเจือจางลงโดยการใช้น้ำชะล้างความเป็นกรดในดินหรือการขังน้ำไว้นานๆแล้วระบายออกก่อนปลูกพืชหรือร่วมกับการเลือกพันธุ์พืชที่ทนต่อดินกรดหรืออาจใช้วิธีการใส่ปูนขาวหรือปูนมาลผสมคลุกเคล้ากับหน้าดินเพื่อช่วยลดความเป็นกรดในดินหรือใช้ปูนควบคู่ไปกับการใช้น้ำชะล้างและควบคุมระดับน้ำใต้ดิน 2. ปัญหาดินอินทรีย์เป็นดินที่มีชิ้นส่วนของพืชเป็นองค์ประกอบมากพืชที่มักจะมีน้ำขังหากระบายน้ำออกจนแห้งดินจะยุบตัวมากมีน้ำหนักเบาติดไฟง่ายและต้นพืชที่ปลูกไม่สามารถตั้งตรงอยู่ได้ถ้าหากในบริเวณนี้เป็นดินเปรี้ยวจัดอยู่ตอนล่างหลังจากมีการระบายน้ำออกดินจะกลายเป็นดินกรดจัดอย่างรุนแรงด้วยการปรับปรุงแก้ไขควรเลือกพื้นที่ที่มีชั้นวัสดุอินทรีย์หนาน้อยกว่า100ซมจากผิวดินมีแหล่งน้ำจืดและมีระบบการควบคุมน้ำโดยมีแนวป้องกันน้ำท่วมร่วมกับคลองระบายน้ำและคลองส่งน้ำทั้งนี้ควรมีระบบให้น้ำและการระบายน้ำแยกส่วนเพื่อป้องกันการนำน้ำที่เป็นกรดอย่างรุนแรงกลับมาใช้อีกหากดินเป็นดินกรดมากควรปรับสภาพความเป็นกรดในดินด้วยการใส่วัสดุปูนแล้วไถคลุกเคล้ากับดินเลือกปลูกข้าวพื้นเมืองหรือเลือกชนิดพืชที่ทนต่อสภาพดินอินทรีย์เช่นหมากแดงปาล์มน้ำมันเป็นต้น 3. ปัญหาดินเค็มการที่มีปริมาณเกลือที่ละลายน้ำได้ง่ายอยู่ในดินมากเกินไปทำให้เกิดอันตรายต่อพืชที่เพาะปลูกได้เนื่องจากพืชจะเกิดอาการขาดน้ำและได้รับพิษจากธาตุที่มีองค์ประกอบของเกลือที่ละลายออกมาและสะสมอยู่ในดินโดยเฉพาะโซเดียมและคลอไรด์ทำให้ปลูกพืชไม่ได้ผลดีหรือผลผลิตลดลงและมีคุณภาพต่ำการปรับปรุงแก้ไขการจัดการดินเค็มของชายทะเลทำได้2ลักษณะใหญ่ๆคือ 1. การจัดการให้เหมาะสมกับสภาพธรรมชาติที่มีอยู่เช่นการปลูกป่าชายเลนการทำนาเกลือหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2. การดัดแปลงสภาพธรรมชาติเช่นการสร้างเขื่อนปิดกั้นน้ำทะเลเพื่อพัฒนาให้เป็นพื้นที่ปลูกถาวรและการยกเป็นร่องสวนเพื่อปลูกไม้ทนเค็มการจัดการดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยการใช้เทคโนโลยีพื้นบ้านเช่นการใช้พืชทนเค็มการไถกลบปุ๋ยพืชสดปุ๋ยอินทรีย์หรือใส่วัสดุปรับปรุงดินเช่นแกลบเพื่อปรับปรุงโครงสร้างและปากดำด้วยจำนวนต้นมากกว่าปกติ 4. ปัญหาดินทรายดินระบายน้ำดีเกิน

ไปอุ้มน้ำได้น้อยความอุดมสมบูรณ์ต่ำมากมีธาตุอาหารน้อยเกิดการชะล้างพังทลายได้ง่ายการปรับปรุงแก้ไขปรับปรุงบำรุงดินและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์เช่นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกหรือปลูกพืชปุ๋ยสดแล้วไถกลบเพื่อเพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ำของดินและปริมาณธาตุอาหารให้เพียงพอแก่ความต้องการของพืชและควรจะต้องมีระบบการอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างเหมาะสมด้วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ decadence d e c a d e n c e decadence ว่าความเสื่อมโทรม soil pollution s o i l p o lLUTION Soil Pollution แปลว่ามลพิษทางดิน Dilution DILUTION Dilution แปลว่าการเจือจางแม้ว่าดินจะถูกปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นแล้วนะคะแต่ดินที่จะเหมาะสำหรับการเพาะปลูกนั้นยังจำเป็นต้องมีองค์ประกอบอื่นๆอีกค่ะไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุที่มีในดินอย่างเพียงพอมีอินทรีย์วัตถุย่อยสลายเศษพืชโดยจุลินทรีย์อย่างพอเพียงและมีความชื้นที่เหมาะสมนั่นเองค่ะและในตอนหน้าเราเรียนรู้กันต่อนะคะว่าธาตุอาหารที่จำเป็นต่อดินนั้นมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: คะ
1: ค่ะ
0: มาดูซิคุณนกทำอะไร
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
4: พี่คุณนกแม่หรอ
0: ค่ะใช่ครับ
3: คนไหนคะที่อยากเรียนขนมไทยคะ
2: แม
0: ่ค่ะทุกคนอย่างนั้นเดี๋ยวฝากเด็กๆไว้บ้านคุณนกนะคะแล้วเดี๋ยวแม่ค่อยมารับ
3: ได้ค่ะคุณแม
2: ่เดี๋ยวพวกเราจะช่วยดูน้องอีกแรงนึงนะคะ
4: นี่ก็คีบทองใส่อยู่ใช่ไหม
3: คะนี่เราจะติดทองนะคะ
0: แสดงว่าภารกิจของเราวันนี้ต้องสำคัญมากๆเลยใช่ไหม
2: โอ้แน่นอนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะพายีน้องโชกุนมารู้จักกับขนมที่มีชื่อว่าขนมทองเอกซึ่งมีความหมายดีๆว่าเป็นที่หนึ่งค่ะ
5: ใช่ค่ะเป็นสินค้าติดทองด้วย
2: เป็นไงบ้างครับกลิ่นโชกุนดมดมดมอีก
0: ดมดม
2: น้องชอบคุณรู้จักขนมทองเอกมาก่อนไหมเคยรู้จักมาก่อนหรือเปล่าแล้วพอเห็นหน้าตาข้างแรกเป็นไงบ้างครับ
4: อยากจะกิน
2: อยากกิน
3: หิวแล้วใช่ไหมคะเรามาช่วยกันทำดีกว่าไหมคะ
2: ได
3: ้ค่ะงั้นเตรียมมาเลยค่ะอุปกรณ์มาเลยค่ะ
0: อ
3: ุ
0: ปกรณ์ของเรา
3: ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำน้ำเชื่อมก่อนนะคะ
2: ได้ครับ
3: ค่ะเด็กๆตวงน้ำตาลทราย4ถ้วยเลยค่ะนะคะเต็มเลยค่ะปาดด้วยนะคะ
0: ชึบชึบ
3: หนูตวงกะทิเลยลูก4ถ้วยตวง
2: ตวงกะทิ4ถ้วยตวง
3: ค
0: ่
3: ะ
0: แล้วปาด
2: กะทิใช้เท่าไหร
6: ่1ถ้วยตวง
3: 4ถ้วยตวงค่ะเท่ากับน้ำตาลนะคะเทไปเลยค่ะ
2: ระวังนะครับ
3: เสร็จแล้วก็คนให้ละลายค่ะ
2: อ่ะช็อกกุนคนครับ
6: จับตรงนี้คนเลย
2: มีแรงหรือเปล่า
6: แล้วกว่ามันจะละลายให้อีกนานไหมคะ
3: แป๊บเดียวค่ะเสร็จแล้วก็ยกขึ้นไปตั้งไฟเลยนะคะ
2: อ
3: ๋
2: อแล้วเดี๋ยวก็ต้องคนต่อไหมคะ
3: ไม่ต้องคนแล้วค่ะทิ้งไว้นะคะประมาณ40นาทีนะคะ
0: แล้วทำไมเราไม่ตั้งไฟทางที่มันไม่ละลายเลยคะมันจะได้ละลายไง
3: อ๋อเดี๋ยวมันจะไหม้ค่ะค่ะไปตั้งไฟค่ะ
0: ตั้งไฟ
2: อึ๊บ
5: เอายกไปเลย
3: ระหว่างที่รอเราก็แยกไข่นะคะ
2: แยกไข่นี
3: ่20ฟองนะคะ
2: ตอกกันครับ
3: ตอกเลย
4: ตอกนี้นั่นแหละแตกแล้วยังไม่แตกใช้เล็กจิ๋งนี
2: ้โอ้ยโอ้ดีนะคะไม่แตก
0: เอาไข่แดงไว้ตรงนี้ก็ได
4: ้มีไข่แดงมาแล้ว
2: เดี๋ยวเราตอกนี้ก่อน
4: แล้วทีนี้ชกุนเอาเปลือกก่อนเอาไข่แดงออกมาจากไข่ค่ะ
3: ทำให้น้องดูก่อนไหม
2: เดี๋ยวพี่ทำให้ดูก่อนนะ
0: เฮ้ยยกใส่ก็ไข่แดง
4: มาก่อนนะคะ
2: มาท่านหนูตอกแล้วเดี๋ยวพี่เฟย์เห็นนะ
0: โอเค
2: นี่อย่าง
3: น
2: ี
3: ้
2: เห็นไหมทำเป็นยังครับ
4: คนเนี่ย
2: ที่คุณเอามาแบบนี้เราเอาไปทำไข่เจียวได้นะครับโชกุน
4: เย
2: ้ออกแล้วไม่เป็นไรนี่โชกุนเห็นไหมฝีมือพี่เฟย
3: ์ไหนสวยจัง
2: จิ้มแต่ยิบบ๊องมันดิ้นอึ๊บอึ๊บ
3: นี่เก่งจังเลยได้แล้ว
4: โชซองใหญ่ด้วย
2: ไหนทองใหญ่ด้วยโอ้โห
3: เก่งจังเลย
2: ฝีมือใครครับ
4: เก่ง
2: ครูคะแล้วเราต้องคอยดูกระทะด้วยไหมคะ
3: ปล่อยไว้เลยค่ะเดี๋ยวเขาจะเดือดของเขาเองค่ะ
4: พอได้ค่ะได้ตั้ง5ฟองเดี๋ยวมันแตกไป
2: โอ้ยเก่งเลย5ฟองแล้วนะ5ฟองแล้วนะนับด้วยนะ
4: นับด้วยนะ
2: ได้แล้วครับ
3: เจ็ดอีก3อีก3
0: แล้ว
2: ของพี่แฟนใบสุดท้ายแล้วนะ
3: ได้10แล้วนะ
2: ให้ใบหนึ่งให้ใบหนึ่ง
4: เอาว่าไม่เอา
2: ไม่เอาเลยพอแล้วค่อยๆใส่ไปเอาไหมค่อยๆใส่ไปใส่ใช่ไหมครับแล้วหนูก็ค่อยๆเทมือของน้องไปเออครบหรือยังคะน้องปัด
3: ครบแล้วค่ะแยกไข่เสร็จแล้วนะคะเด็กๆไปล้างมือก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาตวงแป้งกันนะคะ
2: ได้ค่ะ
3: ไปล
2: ้
3: างมือก
2: ่
3: อน
2: ขอบคุณมาล้างมือมา
3: ตวงแป้งนะคะเด็กๆ4ถ้วยตวง
2: 4ถ้วยตวงถ้างั้นตักคนละ2ถ้วยตวงนะคะ
3: ค่ะ
2: ปัดเองจับนี้จับไม้จับไม้ด้วยนั่นแหละคร
3: ับ ค่ะ
2: ไม่ใช่ค่ะ
0: โอ้โห
2: โชกุนจำได้หรือเปล่าครั้งที่แล้วที่เราไปทำขนมท้องทัดน้องโชกุนทำอะไร6นะ
4: แป้ง
2: หรือน้ำตาล
4: น้ำตาล
2: แล้วไม่ได้จะทำ6อีกไหมไม่แล้วนี่เนี่ยทำแป้ง6เอง
3: กี่ถ้วยแล้วคะ
4: 3
2: เรียบร้อยแล้วค่ะ
3: เสร็จแล้วเดี๋ยวเรายกไปคั่วนะคะเด็กๆ
2: เดี๋ยวเฟย์ช่วยยกค่
3: ะ
2: นี่ค่ะ
3: ช้ไฟอ่อนๆ นะคะ
0: เราต้องคนอะไรไหม
3: ค่ะคนไปเรื่อยๆค่ะ5นาทีค่ะ
1: เออหยีลองทำ
3: เพื่อไล่ความชื้นของแป้งนะคะระวัง
1: ค่อยนะครับเดี๋ยวกระเด็นลงกระทะ
7: พี่เฟย์เลย
3: นู่น
0: ได
3: ้
0: คน
3: คนเลยค่ะ
0: คนเลยคนเลย
7: ร้อนอยู
3: ่ร้อน
1: เอออย่างนั้นแหละ
0: คนเลย
1: คนวงกลมๆครับ
0: วงกลมปาดลงปาดแป้งลงปาดแป้งลงก่อน
1: นะโอ้ปาดไม่ใช่ปาดแป้งลงปาดแป้ง
7: คนเลยคนเลยเดี๋ยวไม
5: ่วาย
3: เอาแป้งลง
1: เอาแป้งลงกระทะต่อไปนี้มีเวลา
3: ก็ได้แล้วนะคะ
0: ได้แล้ว
3: แป้งแห้งแล้วก็ได้แล้วนะคะ
0: ค่ะ
3: ค
1: ือลองจับดู
3: นะคะจับก็ร้อนอยู
1: ่นี่ค่ะอุปกรณ์เตรียมพร้อมมา
3: โชว์ไปเลยค่ะ
1: ได้ไหมคะพี่เฟย
0: ์ระวังนะคะโชว์คุณหน่อยโชว์คุณหน่อย
3: วางเลยค่ะ
1: ว้าโชกุนนี่ฝีมือโชกุนเหรอเนี่ย
0: ฝีมือของหยีด้วยแล้วก็ของโชกุนด้วย
3: ได้กลิ่นหอมไหมคะ
5: จากไหนคะเนี่ยจากแป้งเหรอคะ
3: จากแป้งค่ะ
5: โอ้แสดงว่าคุณครูอมมาให้เราเรียบร้อยแล้ว
3: ใช่ค่ะมาต้องแอบอบมาแล้ว
1: อบอะไร
5: อบอะไรมันที
3: เก่งจังเลยมาดูน้ำเชื่อมหน่อยไหม
1: ได้ค่ะ
5: คุณครูคะมันเดือดขึ้นเยอะเลยอะค่ะอย่างนี้ได้หรือยังคะ
3: ยังค่ะยังค่ะดูจนฟองเขาเริ่มเป็นฟองละเอียดอะค่ะถึงจะได้นะคะ
1: ฟองละเอียดเป็น
3: ตอนนี้ฟองเขายังใหญ่อยู่เห็นไหมคะฟ
1: อง
3: เยอะหาสักครู่หนึ่งอะฟองเขาจะยุบลงไปเป็นฟองละเอียด
5: ยีเคยกินขนมทองเอกบ้างไหมอะ
6: เคยค่ะ
5: เคยกินทองเอกแล้วเคยกินทองข้างหน้าบนขนม
0: แต่ก่อนอย่าคิดว่าทองข้างบนขนมมันกินไม่ได้ก็เลยเอาทิ้งหมดเลย
5: เอาทิ้งหมดโอ้โหเสียดาย
1: วันหลังบอกนะวันหลังบอกพี่เฟย์กับพี่ปั้นเดี๋ยวจะไปกินทอง
3: ทองกินได้นะคะเด็กๆทองนี่เป็นทองคำเปลว 100% นะคะ
5: ใช่ทองคำเปลวเดียวกับที่ติดขนมจับมงกุฎด้วยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะใช่ตัวเดียวกันนะคะ
5: ซึ่งอันนี้ก็เป็นทองแท้ด้วย
3: แท้ 100% นะคะเด็กๆคะน้ำเชื่อมเราได้แล้วนะ
1: ค
3: ่ะเดี๋ยวครูยกมาให้นะคะ
1: ค่ะ
5: เดี๋ยวหลบคุณหน่อยต้องทำยังไงต่อคะ
3: เดี๋ยวเราจะต้องพักให้เขาเย็นก่อนนะคะ
1: หอมไหมหอมบ้าง
7: หอมหอม
1: หอมหอมไหมหอมไหมหอมค่ะ
5: เหนียวนะ
1: ร้อน
3: ค่ะต้องปล่อยให้เย็นก่อนนะคะแล้วเราจะใส่ไข่นะคะ
0: ค่ะใส่ไปในนี้เลยใช่ไหมคะ
3: ใส่ไปในนี้เลยนะคะ
1: แป้งที่เราคั่วเมื่อกี้ก็เย็นแล้วค่ะ
3: ค่ะ
1: พออุ่นๆ
0: ถ้าเกิดเราใส่ไข่ลงไปเลยไข่มันจะสุก
3: ไข่จะสุกเกินไปนะคะมันไม่เสียแล้วค่ะแต่ว่าขนมออกมามันจะแห้งแข็งนะคะ
5: อุ่นๆอย่างนี้ได้หรือยัง
3: ได้แล้วค่ะเด็กๆนะคะต่อไปเราก็จะเอาไข่ลงไปเลยทีละฟอง
0: ทีละฟองนะคะ
7: แต่ประมา
5: ณนี้แป้งนี้ระหว่างนี้ต้องใส่แป้งไปด้วยหรือเปล่า
3: ใส่ไข่ให้เรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะใส่แป้ง
7: เกือบมันละมันน้อง
5: คนละสีสวยเลยนะคะ
1: ไม่ต้องใช้สีของขมิ้นเลยนะคะใช้เป็นสีของไข
5: ่
1: เลย
5: ใช
3: ่ต้องเลือกไข่ที่มันเป็นไข่สดๆใหม่ๆนะคะถึงจะสีสวยนะเดี๋ยวจะให
5: ้
3: โชกุนล่อนแป้งใส่นะครับ
1: โอ้โห
0: โ
1: ช
0: ว์ถึงมือ
1: ขอแป้ง
0: แล้วพี่ปั้นค่ะขอแป้ง
5: ต
0: ัก
5: ให้ค่ะ
3: คนด้วยค่ะ
1: ล่อนในกระทะนะไม่ใช่ล่อนทอดกระทะพี่เฟย์คนไหวนะคะ
5: ไหวค่ะ
0: เดี๋ยว
1: โอ้
0: โหโอ้โหโอ้โ
3: หรอให้พี่เฟย์คนให้เรียบร้อยก่อนลูกเดี๋ยวแป้งมันไม่เข้ากัน
0: ชึบชึบชึบ
3: รอแป๊บนึง
1: น่ะจะเทแล้วนะ
7: เกลี้ยงเลย
5: เทแล้วใส่ใส่ใส่ก่อนจะคนหมดเลยหมดเลย
1: เดี๋ยวเราเป็นที่
0: หยีขอแน่นอนนะคะหยีขอไอพีขูดขูดหน่อย
7: thank you
1: ทำตรงกลางครับตรงกลางตรงกลางครับโอ้อันนี้เป็นการเป็นการ
5: ข้อ
1: บีบบีบบีบบีบไปหนึ่งใหญ่พี่ไปหนึ่งใหญ่ข้อหมายถึงไม่เอาอันนี้ไปข้อมือตัวเองไม่ใช่เอออย่าง
3: นั้น
0: เก่งมากใช้แป้งอย่างคุ้มค่าที่เหลือแข็งหมดเลย
1: สองมือครับสองมือสองมือ
7: มันเหนียวมากเลย
3: น้องจะคนไม่ไหวเพราะมัน
1: มาเดี๋ยวพี่เฟย์ช่วยดีกว่าท่านน้องช่วยจับหมูกระทะพี่เฟย์จับไหม
3: คะได้ยังคะเด็กๆเดี๋ยวยกขึ้นไปตั้งไฟเลย
0: เสียง
3: เข้ากันได้ยังค่ะแล้วเราจะไปยกไปตั้งไฟได้ไ
5: หมยังอันนี้ยังไม่เอง
0: อ่ะเดี๋ยวพี่ยกให้ครับไปวางเลย
3: ไป
1: ไหนก็ยกพี่ตั้งไฟสิ
7: เจ้าคนทำเองคน
1: มาเนี่ยพี่เฟย์
3: ตอนนี้ต้องให้พี่ก็ทำนะลุงนะ

0: วนอีกนานไหมคะ
1: ควรจนเนื้อของแป้งอะล่อนออกจากกระทะนะคะใช้ได้เลยค่ะประมาณสัก10นาทีได้เลยนะคะ
2: โอ้ไม่นาน
1: ดูสิคะ
2: ต้องคนตรงกลาง
1: ต้องคนอย่างนี้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวไหม
2: ้ไม่เป็นไรหรอกค่ะครั้งแรกเราอาจจะมีผิดพลาดกันบ้างถ้างั้นเราก็ชิมแบบไม่
0: เรานี่ต้องใช้ไฟปานกลางอ่อนหรือว่าใช้ไฟแรง
1: ใช้ไฟอ่อนนะคะ
3: พี่เฟย์ครับไม่เลยค่ะ
2: พี่เฟย์ก็มาไม่เฟย์น้ำลายจะไหลระวังหน้าน้องปั้นจ้ะ
0: ต้องให้หนืดกว่านี
1: ้ใช่ค่ะ
4: ขนมทองเอกเป็นขนมในตระกูลทองอีกชนิดหนึ่งที่ต้องใช้ความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนนะครับมีลักษณะที่สง่างามและโดดเด่นกว่าขนมตระกูลทองชนิดอื่นๆตรงที่มีทองคำเปลวติดไว้ที่ด้านบนของขนมซึ่งทองคำเปลวที่จะนำมาติดขนมได้นั้นต้องเป็นทองคำเปลวที่ทำมาจากแผ่นทองคำบริสุทธิ์ 99.99% เท่านั้นนะครับเพราะสามารถกินได้ปลอดภัยถ้าเป็นทองคำเปลวไม่แท้จะไม่ติดหน้าขนมและไม่สามารถกินได้ซึ่งเชื่อกันว่าความศักดิ์สิทธิ์ของขนมอยู่ตรงนี้ด้วยครับขนมทองเอกขนมมงคลชื่อดีมีความหมายคำว่าทองเป็นของมีค่าทุกยุคทุกสมัยส่วนคำว่าเอกก็หมายถึงความเป็นเอกคนจึงนิยมใช้ขนมทองเอกประกอบพิธีมงคลสำคัญต่างๆหรือใช้มอบเป็นของขวัญในงานฉลองการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งซึ่งเปรียบเสมือนคำอวยพรให้เป็นที่หนึ่งด้วยล่ะครับ
2: ได้แล้วค่ะคุณ
1: ได้แล้วค่ะ
2: ยกไปนะคะ
1: ยกไปเลยค่ะ
2: ถอยช่วยฟังไว้ก่อนอึ๊บ
0: หอม
1: หอมไหมคะ
0: หอมค่ะ
1: ค่ะเด็กๆนะคะยกมาแล้วเทใส่ในถาดเลยค่ะ
0: ชึบ
2: เ
0: นี่ย
2: หอมมาเดี๋ยวไม่แฟนช่วยดีกว่า
1: ช่วย
2: อือใช่ไหมเอาเลยครับช่วยนี้เอาอันนี้ลงมาให้หน่อยเอานี้ลงมาให้หน่อยอึ๊บอึ๊บว้า
1: วอึ๊บ
3: อึ๊บ
1: โอเคนะคะ
2: เสร็จแล้วค่ะ
3: ขั้นต่อไปเราก็จะ
2: เอามาใส่ลงในพิมพ์
1: นะค่ะเอามาใส่ลงในพิมพ์เลยนะคะ
2: แจ็คพิมพ์
1: แจ็คพิมพ์
2: ใส่คล้ายขนมสัมปันนีใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะอาจเป็นในพิม
2: แต่จะใส่ง่ายกว่านะคะพี่เฟรม
1: ค่ะ
2: แล้วก็ต้องเคาะแน่เลยใช่ไหม
1: ได้แน่นนะคะนี่นะคะ
3: คือได้หนึ่งอันแล้วว่า
2: เอากินไปด้วยอัดไปด้วยได้แล้ว
0: ดังไหมเคาะยังไงคะพี่เฟร
2: มนี่ค่ะเคาะเอียงเนี้ย
0: ออกแล้วสนุกเหมือนกันการทำขนมไทย
3: มันไม่ออกค่ะเฮ้ยออกกระเด็นเลยเฮ้ยได้กลายเป็นหนึ่งตัว
2: เห็นไหมบอกแล้วอ่ะมาระวังให
0: ้โอ้โหแป๊บเดียวเองตกลงมันคือรูปอะไรอะคะ
2: นี่มาขอมา
1: หอยไหม
2: หุ้ยอย่างนี้นี่เต็มถาดแล้วเดี๋ยวเราติดทองคำเปลวกันเลยดีกว่าไหมคะ
1: ได้ค่ะค่ะชาวเด็กๆคะสมัยก่อนเนี่ยค่ะเวลาเราจะทำอัดขนมลงพิมพ์นะคะเราก็จะเอาทองแผ่นทองแปะไว้ก่อนนะคะแล้วก็เอาตัวขนมลงไปแป้งลงไปนะคะเดี๋ยวนี้ก็สะดวกขึ้นมาเราก็ตัดเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็เอามาแปะได้เลยเด็กๆจะติดไหมคะ
3: ได
0: ้ค่ะ
3: อยากติ
2: ดเหมือนกันเลย
1: เราติดดูนะ
2: ถ้าเอาอันนี้ติดก่อนเอาทองอันนี้ติดก่อน
0: โอ้โหมาช่วย
2: ทำเบลเลอร์เลยได้ได้ด้วยแต่ได้นิดเดียวอ่ะอุ้ยปิดทองได้แล้วค่ะ
3: นี่ไง
2: มามา
0: ติดเลยชึบ
2: พี่เบลขาติดตรงกลางไม่เป็นไร
0: แปะไม่ต้องตรงกลางมันจะเป็นอะไรไหมคะ
2: คุณพี่เฟย์อดใจไม่ไหวแล้วอะ

0: พี่เฟย์ว่าเราชิมกันเลยดีกว่าดีไหมคะ
1: ได้ค่ะ
2: เรากินทั้งนิ่มๆอย่างนี้ได้เลย
3: ได้ค่ะได้ค่ะแต่ที่ถูกนะ

0: คือเราจะต้องปล่อยให้มันแห้งนะคะแล้วมันจะออกมาเป็นลักษณะนี
1: ้อร่อยไหมคะ
2: อร่อยค่ะ
0: ค่ะเด็กๆนะคะพอเราใส่พิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องเอาไปอบเทียนก่อนนะคะมันจะได้มีกลิ่นหอมนะคะไปเอาโหลมาค่ะ
3: งั้นเดี๋ยวหยิบมาให้นะคะแต่คือตอนแรกคุณครูน่าจะพูดแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเรากิน
4: ไม่รู้
3: ก็เลยไม่พูดดีกว่าน
0: ะคะจับขนมลงเลียงเข้าไปนะคะ
3: แล้วอันนี้เราไม่ใส่ไปก่อนเหรอคะ
0: ไม่ค่ะเดี๋ยวเราจะวางไว้ตรงกลางนะคะใส่ถ้วยด้วยค่ะ
3: เห็นช่องตรงกลางนี
0: ่ใส่เด็กเดี๋ยวเราจะอบเทียนไว้นะ
3: คะ
0: แล้วก็ก่อนนะคะจับไว้ปิดฝาอบไว้นะคะขนมเราจะได้มีกลิ่นหอมนะคะเด็ก
2: ๆงั้นเดี๋ยวระหว่างรออบเทียนเราไปดูทองคำเปลก่อนนะคะ
3: ขอบคุณคุณครูนกมากๆเลยนะคะที่สอนวิธีการทำขนมทองเอง
4: ค่ะ
3: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
4: ขอบคุณค่ะ
2: วันนี้สนุกมากๆเลยค
3: ่
2: ะ
3: ไปเร็ว
5: ส่วนผสมทองเอกแป้งสาลี4ถ้วยตวงไข่แดงของไข่ไก่20ฟองกะทิ4ถ้วยตวงน้ำตาลทราย4ถ้วยตวงทองคำเปลว
3: นี่ใช่บ้านนี้แน่ๆเลยค่ะ
4: เราเข้าไปดูดีกว่า
3: อ้าวสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะลูกมาดูเขาทำทองคำเปลวเหรอคะ
3: ค่ะ
6: เชิญค่ะเข้ามาเลยลูกเข้ามาเลย

0: ็คือการทำรอนทองเข้าไปประมาณเซนหนึ่งแล้วก็700ตัวเราจะเลี้ยงเข้าไปในตัวกลุ่มนี้แล้วก็ถึงจะมาตีจะตีประมาณ1ชั่วโมงครึ่ง
1: โอ้
0: ใช่ค่ะใช่

0: ่ะลองจับดูมันจะร้อนมาก
1: มันจะร้อนด้วยเหรอคะ
0: ค่ะการตีตีทองนี่ต้องตีประมาณชั่วโมงครึ่งต่อเนื่องกันนะคะหยุดไม่ได้
1: เดี๋ยว
0: พอถ้าหย
1: ุ
0: ดแล้วความร้อนมันจะลดลง
1: ทำไมถึงร้อนนะคะ
0: ร้อนค่ะเพราะมันเสียดสีกันระหว่างค้อนกับหนัง
2: แล้วอันนี้นี่ทำมาจากอะไรเหรอคะ
0: ทองเหลืองค่ะค้อนนี่หนักประมาณ10 กว่ากิโลได
2: ้ผลแล้วทุก

0: นึกว่าเปิดเองได้
1: ต้องมีเทคนิคอยากที่ลุงตีแล้วจากชั่วโมงครึ่งก็ได้เป็นแบบนี้ค่ะเนี่ย
0: จากเส้นหนึ่ง
1: ได้ได้ให้แต่เบาๆจ้าจ้า
2: บางมากๆเลย
1: กบจ้า
0: เฮ้ยแบบนึง
1: หลังจากได้ขนาดนี้แล้วเราก็จะมาถ่ายใส่ฝักทองเขาจะเรียกฝักทองประมาณนี้เขาจะ
0: ไปทำไมถึงต้องย้ายไปใส่ฝักทอง
1: ให้มันขยายใหญ่อะคะ
0: แล้วมันใช่ทองคำเดียวกับนี่ไปร่อนทอง
3: ใช่ค่ะอันนี้ก็ทองบริสุทธิ์เหมือนกันที่ร่อนมา
1: ที่หลังจากที่เราถ่ายจากกระดาษกลมมาใส่ฝักแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะจากที่เราใส่เสร็จฝัก
3: แล้ว
1: เราก็เอาไปตีอีก7ชั่วโมงก็จะได้มาประมาณ
0: ว้าวมันก็จะขยายใหญ่ขึ้น
1: ใช่ใช่
0: แต่ตอนนี้ก็จะไม่ได้
1: จากที่เราตี7ชั่วโมงก็ได้มาแบบนี้แล้วเราก็จะไปถ่ายใส่กระดาษสาอีกทีนึงพร้อมที่จะตัดต่อไป
3: ลูกค้าแล้วเป็นไงอยู่ในนี้ร้อนไหมคะ
0: นิดนึง
3: เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแรกๆของการทำทองคำเปลวกันไหมคะ
0: ได้ค่ะ
3: ค่ะไปตามป้ามาเลยค่ะ
0: ขอบคุณนะคะคุณลุงนะคะ
4: โอ้ยคุณลุงก็ต้องตีต่อตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บ
3: เด็กๆเรามาดูขั้นตอนการทำทองคำเปลวกันนะคะขั้นตอนแรกๆเลยค่ะเวลาเราได้ทองแท่งจากร้านทองมาแล้วเราก็เอาไปรีดพอรีดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ
0: ก็คือทองแท่งที่อยู่ในร้านทองคือแท้ๆเลยเหรอคะ
3: ใช่ค่ะทองแท่ง 100% นำไปรีดแล้วก็เอามาพับพอออกมาเป็นรีดอย่างนั้นเสร็จแล้วเขาก็จะมาตัดเขาเรียกรอนรอนเป็นประมาณ1เซนใช่ค่ะให้พี่จีนอธิบาย
0: อันนี้คือที่คุณลุงเขาทุบอันนี้คือ

0: ตัวนี้แหละ
1: ลูกจะเห็นตัวนั้นเล็กมากถ้าสำเร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้ค่ะ
2: หูเฟย์รู้แล้วล่ะค่ะว่าทำไมคุณลุงตีนานขนาดนั้นเพราะว่าทองมันแค่นี้เอง
1: ใช่ความลำบากเห็นไหมคะ7ชั่วโมงกว่าจะได้ทองออกมาขยายขนาดนี
2: ้แล้วอันนี้นี่คือเสร็จเป็นทองคำเปลวแล้ว
1: ใช่ค่ะพร้อมที่จะไปตัดใส่กระดาษ
2: พี่ไม่ใช้กรรไกรหรือมีดเพราะว่ามันจะติดหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะมันความแวววาวของมีดหรือโลหะอื่นมันจะทำให้ทองติดเราต้องใช้ไม้ไผ่หรือเขาเรียกว่าไม้เลี้ย
2: ไม้เลี้ยแฟนขอดูหน่อยได้ไหม
1: ค่ะได้ค่ะลูกต้องจับระวังนะคะเพราะไม้ไผ่อันนี้คมมากเหมือนกับที่สมัยก่อนหมอตำแยใช้ตัดสายสะดือ
2: โอ้ใช่ไม้ไผ่อันนี้
1: ใช่ค่ะความคมของไม้ไผ่ตัวนี้ค่ะ
2: แฟนเพิ่งรู้ว่าไม้ไผ่นี่มีความคม
1: ใช่
2: คมกับมีดหรือเปล่า
1: ประมาณมีดอะค่ะ
2: เราต้องเอามาเหลา
1: ใช่ค่ะเหลาเพื่อให้คม
2: หูยทองคำเปลวนี่ทำยากจริงๆเลยนะคะแถมยังเป็นภูมิปัญญาแล้วยังเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะอย่างด้วยนะคะเนี่ย
1: ก็ทองนี่มันก็จะมีคุณค่าในตัวของมันเองเหมือนกับขนมทองเอกที่ลูกทำ ลูกก็จะใช้ทองเป็นส่วนประกอบใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: น
2: ั
1: ่นนะคะทำให้ขนมทองเอกมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเพราะว่าทองก็มีคุณค่าในตัวของมันเองอยู่แล้ว
2: เฟย์เข้าใจแล้วล่ะค่ะว่าทำไมขนมทองเอกถึงเป็นขนมที่หนึ่งเพราะว่าขนมทองเอกเนี่ยนอกจากจะมีรูปร่างลักษณะที่สวยแล้วยังมีทองคำแท้ๆที่มีคุณค่าติดอยู่หน้าขนมด้วยค่ะ
3: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
2: น้องๆเดี๋ยวเราต้องไปเตรียมตัวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณแม่มารับ
4: โอ้ยลืมเลย
2: ลืมหรือเปล่าเนี่ยอบกลับบ้านนะถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราลาแล้วนะคะขอบคุณค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปรอบ้านคุณนกเหมือนเดิมใช่ไหมคะไปโอ้ยเมื่อกี้นี่ทำเสกกินทองได้กินไปแล้วนะ
5: น้องปันกิน
6: เป็นยังไงบ้างแดง
2: นี่ใครมา
6: สนุกไหม
5: สนุกมากค่ะ
2: หนูวันนี้นี่ทำให้พวกเรารู้จักคุณค่าของทองใช่ค่ะ
5: และที่สำคัญนี่คือทะเล
6: ซื้อหมดแล้ว
7: แล้วคนนี้ได้อะไรมาบ้างครับวันนี้
8: ได้ลูกปูนะคะ
7: ได้อะไรมา
8: ได้ทักษะของการทำขนม
7: ทักษะการทำขนม
2: ที่งั้นเดี๋ยวพวกเราไปแล้วนะคะ
6: สวัสดีค่ะ
5: บ๊ายบาย
2: เจอกันใหม่นะชมตุ้น
7: ไปเรากลับบ้านกัน
8: ผมของให้แม
7: ่อะไรนะ
8: ผมให้แม่ครับ
7: มีลูกเหรอครับ
8: ใช่ครับแม่อุ่นเป็นที่หนึ่งของโชกุนโชกุนให้แม่ครับ
7: ขอบคุณนะครับแม่ขอเอาไปแบ่งให้พ่อด้วยได้ไหมคะ
8: ได้ครับป้าจะรีบกลับบ้านกันเลยดีไหม
7: ครับพ่อจะได้เลื่อนยศเร็วๆนี้ดีไหมลูก
8: ดี
9: ขนมไทยไรเอ่ย
3: พลังแสงทะลุมิติ
10: โอ้โหนี่มันนอกโลก
11: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
11: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นนะคะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์บริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมอุทัยธานีสมุทรสาครและสมุทรสงครามบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่และสตูลโดยมีฝนตกมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและในระยะนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ตามรุ่มน้ำโขงที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: คนนั้นแหละครับพ
2: ่อ
1: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงเหรอคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9น่ะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติเมินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: โอ้กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: นี่ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไปแล้วครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเ
2: อ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
3: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
3: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
3: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
3: แล้วก็คุณธรรม
1: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ

0: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
1: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
2: โอ้โหมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
3: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
4: คือง่วงนอนจังผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
3: อ้าวโอ้เหลือบ้างไหมเนี่ยอยากกินเหมือนกัน
5: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ณลุงครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติต้นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันเผลอหลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี่
1: อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
1: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การ

นของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโด

0: ไฟที่เกิดขึ้นเลยลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์และเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
0: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในช่องหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
2: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
3: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
2: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
0: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
1: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
2: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
1: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
0: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
3: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
2: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
0: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดี
1: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
2: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอก

โลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอ่ะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อะไรเหรอ

0: ันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50 บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดดินนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตามพี่ฝนมาเลยค่ะ
1: ดินสามารถแบ่งเป็นชั้นดินต่างๆตามความลึกคือผิวดินดินชั้นบนดินชั้นล่างชั้นผุพังและชั้นหินพื้นซึ่งแต่ละชั้นมีลักษณะโครงสร้างและคุณสมบัติที่แตกต่างกันโดยทั่วไปเรามองเห็นดินเป็นแผ่นดินที่มีความกว้างและความยาวถ้าหากเราพิจารณาดินในรูปแบบ3มิติจะเห็นได้ว่าดินมีความลึกหรือความหนาไปตามแนวดิ่งทับถมกันเป็นชั้นๆภายในดินเรียกว่าหน้าตัดดินในหน้าตัดของดินหนึ่งๆนั้นประกอบด้วยดินที่ทับถมกันเป็นชั้นที่เรียกว่าชั้นดินชั้นดินหลักๆมีอยู่ด้วยกัน6ชั้นคือ O A E B และ C แต่ในบางหน้าตัดดินอาจพบชั้น R ซึ่งเป็นชั้นหินพื้นที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับชั้นดินหลักตอนบนหรือไม่ก็ได้ชั้น O หรือชั้นดินอินทรีย์วัตถุคือชั้นที่มีการสะสมสารอินทรีย์ที่ได้จากซากพืชและซากสัตว์ซึ่งส่วนใหญ่มาจากพืชเช่นใบไม้กิ่งไม้หญ้าและพืชอื่นๆเมื่อสารอินทรีย์ถูกย่อยสลายจนกลายเป็นฮิวมัสดินในชั้นนี้จะเหมาะสมต่อการเจริญพันธุ์ของพืชชั้น A หรือชั้นดินบนชั้นดินที่ประกอบด้วยอินทรีย์วัตถุที่สลายตัวแล้วผสมคลุกเคล้าอยู่กับแร่ธาตุในดินมักมีสีคล้ำชั้น E หรือชั้นชะล้างเป็นชั้นดินที่มีสีซีดจางมีปริมาณอินทรีย์วัตถุน้อยกว่าชั้น A และมีเนื้อดินหยาบกว่าชั้น B ที่อยู่ตอนล่างชั้น B หรือชั้นดินล่างเป็นชั้นที่มีการสะสมสูงสุดของตะกอนและแร่ธาตุต่างๆที่ถูกชะล้างมาจากดินชั้นบนดินชั้นนี้จึงมีเนื้อดินแน่นมีความชื้นสูงและส่วนมากจะเป็นดินเหนียวชั้น C หรือชั้นการผุพังของหินเป็นชั้นที่หินต้นกำเนิดหรือหินดินดานเกิดการผุพังสลายตัวกลายเป็นเศษที่มีลักษณะเป็นก้อนเป็นผืนชั้น R หรือชั้นหินพื้นเป็นชั้นหินแข็งชนิดต่างๆที่เชื่อมติดกันแน่นและอยู่ลึกที่สุดที่ยังไม่ผุพังสลายตัวการสังเกตความแตกต่างของลักษณะที่ปรากฏอยู่ในแต่ละชั้นดินและการเรียงตัวของชั้นดินและในหน้าตัดดินนี้เองที่ทำให้นักปฏิพีวิทยาสามารถจัดแบ่งดินที่พบออกเป็นชนิดต่างๆได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมกับพื้นดินในที่นั้นๆค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ agronomist A G R O NOMIST agronomist แปลว่านักปฏิพีวิทยา soil profile soil profile soil profile แปลว่าหน้าตัดดิน soil horizon soil horizon soil horizon แปลว่าชั้นดินเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆก็ทราบแล้วนะคะว่าชั้นดินนั้นแบ่งตามความลึกของเขานั่นเองนั่นก็คือชั้นผิวดินดินชั้นบนดินชั้นล่างชั้นผุพังและชั้นพื้นหินค่ะสำหรับในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อนะคะว่าลักษณะโครงสร้างและความแตกต่างของแต่ละชั้นนั้นมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะแล้ววันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ฝันข้าว
1: ล้า
2: โอ้ยโอ้โ
0: หเย้ขอบาวสิลูก

0: เล่นกันดีๆนะลูก
1: นี่ผมไม่ได้กลับมาทำนากับพ่อกี่ปีแล้วเนี่ย
2: ก็ตั้งแต่ที่เอ็งมีขวัญข้าวนั่นแหละ
1: ขอโทษนะครับพ่อที่ผมต้องพาลูกมาฝากพ่อไว
2: ้
1: อะ
2: ไม่เป็นไรหรอกเอ็งไม่เห็นหรือว่าขวัญข้าวกำลังโตขึ้นเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงไปช่วยกันเกี่ยวข้าวต่อเถอะ
1: ครับพ่อ

0: ่อให้เราไม่ปลูกข้าวก็ยังมีข้าวกินนะคะเนี่ย
1: คิดแบบนี้ไม่ได้นะลูกจำเอาไว้ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องปลูกข้าวเพราะถ้าคนไทยไม่ปลูกข้าวกันหมดแล้วเราจะเอาข้าวที่ไหนกิน
2: ปีนี้ได้ข้าวเยอะจริงๆนะพ่อ
1: ปีนี้ดินดีน้ำดีนะ
2: แบบนี้พ่อทำคนเดียวไม่ไหวแน่เอาไปลงสีไหม
1: ไม่ต้องหรอกกินแค่ไหนก็ทำแค่นั้นพ่อไม่ได้จะเอาไปขายซะหน่อย
0: แล้วทำไมเราไม่ขายล่ะคะ
1: โอ้ยปู่ทำคนเดียวไม่ไหวหรอก

0: สวัสดีครับ
1: หมอไอ้ครับ
2: น้องป้าครับมาพบกับรายการ Animal Speak กันอีกครั้งนะครับแล้ววันนี้นะครับสัตว์ที่น้องป้าจะพาเพื่อนๆไปชมนั้นมันแฝงไปด้วยความน่าตื่นเต้นและก็น่าสงสารไปด้วยกันครับ
1: คนทั่วไปเนี่ยเข้าใจผิดว่าสัตว์ชนิดนี้เนี่ยทานแล้วแข็งแรงเอาเอาอวัยวะต่างๆมากินแล้วแบบบำรุงร่างกายจริงๆแล้วไม่ใช่เลยซึ่งสัตว์ชนิดนั้นก็คือตัวนิ่มหรือว่าตัวลิ้นครับน้องปาร์ควันนี้คุณหมอจะพาน้องปาร์คไปพบกับภารกิจของสัตวแพทย์ในการดูแลสัตว์ชนิดนี
2: ้น่าตื่นเต้นจังเลยครับหมออ้อยผมชักอยากจะไปแล้วสิ
1: โอเคก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปกัน
2: ครับ
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
2: ถึงต้องมี
0: Animal Speak

0: ายนี่ไงน้องปาร์คสวัสดีครับ
1: ครับผม
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คนนี้น้องปาร์คนะครับ
1: อ๋อครับผมสวัสดีครับ
0: พี่หมอฟุ้ง
3: อ๋อพี่หมอฟุ้ง
0: ได
3: ้ยินคุณหมออ้อยบอกว่าพี่หมอฟุ้งเป็นสัตวแพทย์แต่ทำงานด้านอะไรอะครับ
1: หลักๆแล้วทำงานด้านสัตว์ป่าครับแต่จริงๆแล้วสัตวแพทย์พอจบมาทุกคนเนี่ยจะเรียนทางด้านสัตว์เลี้ยงและสัตว์ปศุสัตว์หมดนะครับแล้วก็ใครสนใจทำงานด้านไหนโดยเฉพาะพอเข้ามาทำงานก็จะทำงานด้านนั้นซ
3: ึ่
1: งของพี่หมอเนี่ยทำงานด้านสัตว์ป่าโดยตรงครับ
0: น้องป้าสงสัยไหมสัตว์ป่าเนี่ยมีตัวอะไรบ้างที่เราเรียกว่าสัตว์ป่ากันน้องป้าเคยเที่ยวสวนสัตว์ไหม
3: เคยครับเคยอยู่
0: น้องป้าเข้าไปปุ๊บเจอสัตว์อะไรเนี่ยสัตว์ป่าเกือบหมดเลย
3: ม้าลายด้วยครับ
1: ม้าลายก็ใช่แต่จริงแล้วมีสัตว์ป่าเยอะแยะมากมายเลยทั้งโลกนี่มีสัตว์ป่าอาจจะเป็นล้านชนิดเลยน้องป้า
3: โอ้เยอะกว่าสัตว์เลี้ยงเลยใช่ไหม
1: โอ้เยอะเยอะกว่ามหาศาลไม่รู้กี่หมื่นเท่า
0: สัตว์เลี้ยงมีอะไรบ้างน้องป้าลองนึกสิ
3: มีหมามีแมวมีปลามีนก
0: แล้วบางครั้งเนี่ยคนก็เอาสัตว์ป่าเนี่ยกลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงก็มี
3: งูอะครับ
0: งูก็ส่วนนึงใช่
1: เต่าก็ใช่หร
0: อ
1: กแต่ว่าเต่ามันมีหลายชนิดหรืองูมีหลายชนิดบางชนิดเท่านั้นที่คนเอามาเลี้ยงได้แต่หลายชนิดยังอยู่ในป่า
3: ครับ
0: เห็นไหมสัตว์เนี่ยในโลกเราเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วส่วนใหญ่สัตว์ในโลกเราใบนี้คือสัตว์ป่าทั้งนั้นเลย
3: โอ้โหที่เราเห็นกันส่วนใหญ่เป็นสัตว์ป่าใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับน้องปาร์คแล้ววันนี้เนี่ยพี่หมอฟุ้งจะพาน้องปาร์คไปพบกับสัตว์ป่าอีกหนึ่งชนิด
3: ชื่อว่า
0: ตัวลิ้นหรือว่าตัวนิ่มครับ
1: น้องปาร์ครู้จักไหมครับ
3: รู้จักครับ
1: รู้จักรูปร่างหน้าตา
0: ไหมเคยเห็นไหม
3: ไม่เคยครับ
1: ไม่เคยเห็น
0: ทาง
1: น
0: ั้
1: นวันนี้มีโอกาสแล้ววันนี้มาที่นี่นะครับเดี๋ยวพี่หมอพาไปดูพร้อมยังครับ
3: พร้อมแล้วครับ
1: ทางนั้นเราไปดูกันเลย
3: ไปเลยครับลุยนะครับ

0: นะครับเป็นพื้นที่ที่เราใช้ในการดูแลเจ้าตัวนิ่มหรือตัวลิ้น
1: ครับ
0: แต่เดิมเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นคอกม้า
1: อ๋อนี่มีม้าด้วย
0: ในนี้มีม้าอยู่จะเห็นว่าห้องแรกกับห้องที่2มีม้าอยู่นะครับแต่คราวนี้ในห้องบางส่วนเนี่ยเราก็มาดูแลเจ้าตัวนิ่มหรือตัวลิ้นนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยอันนี้เราติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับเพราะว่าห้องนี้จะมีตัวแม่และลูกที่เขาเป็นสัตว์ป่าของกลางแล้วก็มาอยู่ที่นี
1: ่แล้วเราก็ขโมยติดกล้องวงจรปิดไว
0: ้ส่วนหนึ่งสัตว์ป่าของกลางเนี่ยเราจะปล่อยให้ขโมยไม่ได้เพราะว่ายังอยู่ในการดำเนินคดีซึ่งสัตว์ป่าของกลางเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยจับแล้วส่วนหนึ่งก็จะส่งมาที่เราเพื่อให้ช่วยในการฟื้นฟูดูแลสุขภาพก่อนที่จะไปปล่อยป่าหรือว่าจะเข้าไปอยู่ในสถานีเพาะเลี้ยงที่อื่น
1: คราวนี้การที่เราถ่ายเนี่ยเพื่อเอาไปศึกษาด้วยดูพฤติกรรมด้วย
0: ถูกต้องครับเพราะว่าจริงๆแล้วจะว่าไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะทุกประเทศเลยที่มีตัวนิ่มหรือตัวลิ่มอยู่เนี่ยเรามีข้อมูลของเขาน้อยมากๆน้อยจนแทบไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วควรจะต้องเลี้ยงหรือดูแลยังไง
1: นี่ไปดูตัวจริงดีกว่าน้องปาร์ค
2: แล้วตัวนิ่มนี่มันมีแบบแหล่งกำเนิดจากเอเชียหรือยุโรปครับ
0: ถ้าในกลุ่มนี้ในเอเชียก็มียุโรปไม่มีครับแล้วก็มีที่แอฟริกาที่แอฟริกานี่จะมี
2: เมืองร้อนอะไร
0: ใช่ครับในกลุ่มเมืองร้อนนะครับซึ่งตอนแรกๆที่เราได้มาเนี่ยครับเราใส่ทุกตัวไว้ในห้องเดียวกันแล้วเราพบว่ามันมีปัญหา
1: ก็คือเครียด
0: ด้วย
2: มันทะเลาะกันนะครับ
0: ก็ไม่เชิงทะเลาะกันละครับแต่โดยปกติแล้วสัตว์พวกนี้เขาจะอยู่ต่างคนต่างอยู
1: ่ตัวใครตัวมัน
0: คราวนี้พอมาอยู่รวมกันปุ๊บอันนี้มีปัญหาเรื่องการแย่งกันแล้ว

0: แต่แม่เนี่ยน้องปารู้ไหมว่าทำไมมันชอบมุดอยู่ในนี
1: ้มันอายมันกลัวหรือมันไม่คุ้นครับ
0: จริงๆแล้วไม่ใช่เลยพวกนี้เป็นสัตว์หากินกลางคืนดังนั้นเนี่ย
1: เป็นนกฮูก
0: ไม่ใช่นกฮูกก็หากินกลางคืน
2: กลางคืนเหมือนก
0: ัน แต่ว่ามันเป็นสัตว์ที่กลางคืนเนี่ยเขาจะแอคทีฟจะตื่นตัวหาอาหารกินกลางวันจะนอนใช่ไหมครับคุณหมอฟง
2: ใช่ครับแล้วก็โดยปกติแล้วพอเวลากลางวันที่เขานอนเนี่ยเขาจะหาโพรงอาจจะเป็นโพรงไม้ก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นโพรงดินหรือโพรงหิน
1: มันอบอุ่นนะครับ
2: ถูกต้องครับถูกต้องประเด็นสำคัญอยู่ที่เรื่องความอบอุ่นและความเย็นเรื่องอุณหภูมิเนี่ยเป็นประเด็นหลักเลย

0: แต่คราวนี้เขาไม่ได้ต้องการอุ่นมากหรือไม่ได้ต้องการเย็นมากมันมีความเย็นที่เขาต้องการพอเหมาะพอเจาะอยู
1: ่
0: อาจจะอยู่ที่ประมาณอุณหภูมิที่ประมาณสัก25 26 27องศาเพราะนั้นเขาจะหาอุณหภูมิแบบนี้ในการที่เขาอยู
2: ่
0: แต่คราวนี้ถ้าเป็นในธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะอยู่ตามโพรงไม้นะครับในบางฤดูแล้วไปอยู่ตามซอกหินในบางฤดูแต่พอมาถึงที่เนี่ยเราขนต้นไม้ใหญ่ๆมาไม่ได้นะครับเราก็อาจจะต้องดัดแปลงมีอะไรบ้างที่จะมีความเย็นมีอุณหภูมิใกล้เคียงกับที่เขาอยู่ตามธรรมชาติเราก็พบว่าเจ้าท่อที่เราใช้ในการก่อสร้างเนี่ยครับบางรุ่นบางแบบคือท่อใหญ่หินเนี่ยมีอุณหภูมิต่างอย่างใกล้เคียงกันเราก็จัดมาให้เขาอยู
1: ่เขาเลือกใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: เพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราเลือกให้เขาอยู่ในที่ที่มีหญ้
0: า
1: ที่มีหินที่มีดินเขาก็จะเลือกเขาเองว่าเขาชอบแบบไหน
0: ซึ่งความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงเนี่ยจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยเรามีความรู้เรื่องนี้น้อยมากเพราะนั้นเราก็ต้องทดลองวิธีการทดลองเราก็จัดหลากหลายแบบเลยในห้องนึงก็มีจัดอุปกรณ์3อย่าง4อย่าง5อย่างแล้วสังเกตดูว่าเขาเลือกที่จะอยู่ตรงไหน
1: ครับ
0: แล้วเราค่อยหาเหตุผลว่าน่าจะเพราะอะไร
2: ครับแล้วเมื่อกี้พูดถึงเรื่องออกหากินตอนกลางคืนมันกินอะไรเป็นอาหารนะครับ
0: ถ้าชื่อของเขาเจ้าแพงกอลินเนี่ยชื่อภาษาไทยเรียกว่าตัวกินมดเป็นสัตว์กลุ่มตัวกินมดเพราะนั้นอาหารหลักของเขาก็คือมดแต่ว่าจริงๆไม่ใช่มดอย่างเดียวอาจจะเป็นทั้งมดทั้งปลวกโดยเขากินทั้งตัวที่เป็นมดตัวจริงๆอย่างที่เราเห็นที่กัดเจ็บๆนะครับ กับที่เป็นตัวอ่อนที่เป็นไข่ที่อยู่ในรังโดยเฉพาะอย่างไข่เนี่ย
1: ตัวมด
0: กลางรังเนี่ยโอ้โหชอบมาก
2: มดแดง
0: ใช่มดแดงก็เป็นมดชนิดนึงที่เขากินแต่กลุ่มนึงก็จะเป็นมดไม้ที่ตัวสีน้ำตาลนะคร
2: ับ แล้วมันมีฟันไหมครับมันมีฟันไหมครับ
0: พวกนี้เป็นตัวกินมดแต่ว่าไม่มีฟันครับ
2: ไม่มีฟันแล้วมันจะเคี้ยวยังไงอะครับ
0: ปกติแล้วเขาไม่เคี้ยวเลยครับวิธีการที่เขาหาอาหารก็คือใช้ลิ้นที่ยาวเป็นพิเศษแนบลิ้นออกมาแตะที่ตัวสัตว์ใช่ครับทำท่าได้เหมือนมาก
1: เหมือนเหมือนมาก
0: ที่ตัวมดแล้วก็ดึงเข้าปากไปแล้วก็กลืนเลยนะคร
1: ับ ไม่ต้องเคี้ยว
0: ไม่ต้องเคี้ยว
1: ใช้ลิ้นตวัดคือลิ้นจะจับเอาไว้เหมือนจะแตะตัวมดแล้วก็จะติดลิ้นเข้าไปแล้วลิ้นพวกนี้ยาวยาวมากลึกถึงซวงอกเลยไหมฮะ
0: ลิ้นถึงกลางอกเลยครับ
1: ลิ้นเขาอยู่ข้างในเนี่ย
0: ถ้าเป็นตัวนิ่มในเอเชียเนี่ยโคนของลิ้นเนี่ยจะมีจุดเชื่อมต่อมาจนถึงกลางอกแต่ถ้าเป็นลิ้นของแอฟริกาเท่าที่เคยผ่าซากมาไปจนถึงด้านข้างของซี่โครงเลย
3: 10เรื่องน่ารู้ของตัวนิ่มมีวิวัฒนาการอยู่บนโลกมากกว่า49ล้านปีปัจจุบันพบ8ชนิดบนโลกโดย4ชนิดอยู่ในทวีปเอเชียและอีก4ชนิดพบในทวีปแอฟริกาลิ้นของตัวนิ่มสามารถยืดออกมาได้ยาวมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นใดบนโลกเมื่อเทียบกับความยาวลำตัวอาจจะยืดออกมาได้ยาวราว 20-40 เซนติเมตรแล้วแต่ชนิดและขนาดตัวแพงโกลินมีรากศัพท์มาจากภาษามาเลย์ที่แปลว่าม้วนขดเป็นก้อนกลมตัวนิ่มเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียงไม่กี่ชนิดบนโลกที่มีเกล็ดปกคลุมลำตัวเกล็ดบนตัวนิ่มเกิดจากสารเทราตินซึ่งเป็นสารเดียวกับเล็บของคนกรงเล็บของสัตว์นอแรดจงอยปากของนกตัวนิ่มมีเกล็ดที่แข็งแรงมากปกคลุมลำตัวเพื่อป้องกันการกัดทำร้ายจากสัตว์อื่นโดยการม้วนตัวแต่ส่วนท้องของตัวนิ่มไม่มีเกล็ดจึงเป็นจุดอ่อนทำให้ถูกผู้ล่าทำร้ายได้ตัวนิ่มสามารถขับสารที่มีฤทธิ์เป็นกรดและมีกลิ่นฉุนออกจากบริเวณต่อมก้นเพื่อขับไล่ศัตรูสายตาของตัวนิ่มไม่ดีนักจึงพัฒนาการดมกลิ่นและการได้ยินมาเพื่อใช้ในการหาอาหารเชื่อกันว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมามีตัวนิ่มถูกจับไปประมาณ1ล้านตัวโดยในปี2013มีการประมาณการว่ามีตัวนิ่มถูกฆ่าไปแล้วประมาณ 40,000 ถึง 80,000 ตัวตัวนิ่มบางชนิดจัดเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์และบางชนิดเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งตามบัญชีของ IUCN
2: สมมติว่าถ้าไปรูปมันแล้วโดนตรงไหนแล้วมันจะไม่ชอบไหมครับผมกลัวตรงนี้นี่แหละเหมือนหมาเหยียบหางหมามันก็จะโกรธ
0: จริงๆก็อาจจะเกือบทั้งตัวเลยเพราะว่าการที่เขาเป็นสัตว์ป่าเนี่ยจริงๆแล้วชีวิตหนึ่งของนิ่มตัวหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่เคยพบเจอมนุษย์มาก่อนเลยในชีวิตอันนี้อาจจะเป็นครั้งแรกในชีวิตเขาที่มาเจอเราเพราะนั้นช่วงเวลาตอนต้นเนี่ยเขาจะตื่นกลัวเรามากแต่ด้วยความที่เราค่อยๆทำความคุ้นเคยแล้วก็ค่อยๆเลี้ยงค่อยๆให้อาหารช่วยเหลือเขาเรื่อยๆสักพักหนึ่งเขาก็จะเริ่มชินนะครับก็จะปรับตัวให้อยู่กับเราได้

0: แล้วตัวที่มันป่วยกับไม่ป่วยมันแตกต่างกันยังไงครับแล้วมันป่วยแบบไหนบ้าง
1: จริงๆแล้วเราสังเกตได้ตั้งแต่วันแรกที่เขามาเลยนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเวลาคนเขาไปจับจากป่าแล้วมาขายเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจเอาไปเลี้ยงเพราะฉะนั้นอาหารเขาก็ไม่ได้ให้น้ำเขาก็ไม่ได้ให้เพราะนั้นมาถึงเวลาทางเจ้าหน้าที่ที่ตำรวจที่เขาจับเนี่ยแจ้งมาทางที่คณะทีมงานเราก็ไปรับพอไปรับกลับมาปุ๊บสิ่งที่เราเห็นเนี่ยบางตัวนี่คือตายมาแล้วอยู่ในถุงแล้วก็ตายมาเลยนะครับอาจจะประมาณสัก 10-20%
2: ถึงป่วยหนักไง
1: ที่ป่วยหนักมาแล้วแล้วก็ตายมาเลยแล้วก็บางตัวเนี่ยอาการที่เห็นได้ชัดก็คือไม่มีแรงนอนนิ่งเลยแต่ยังหายใจอยู่ครับพวกนี้ก็จะนอนนิ่งไม่บางตัวก็ยังหายใจอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับแต่ไม่มีแรงที่จะเดินแล้วแต่บางตัวก็ยังพอจะเดินไหวพอจะเดินได้บ้างแต่ว่าพอถึงจะกินอะไรเนี่ยไม่อยากจะกินแล้วครับแล้วก็จะเหลือบางตัวที่สุขภาพยังพอไปได้นะครับคราวนี้เราจะเทสว่าเขาพอไปได้หรือไม่ได้เนี่ยเรามาเริ่มต้นเราให้ใช้วิธีการให้กินน้ำเลยนะครับพอมาถึงเนื่องจากว่าเขาอาจจะขาดน้ำมา3 วัน 7 วันหรือว่า2 อาทิตย์ด้วยซ้ำไปมาถึงเราดูการกินน้ำพอถึงดูการกินน้ำปุ๊บเราสามารถแบ่งกลุ่มได้ว่าตัวเนี้ยอ่ะร่างกายพอไหวแล้วเราก็จัดมาอยู่กลุ่มหนึ่งก
2: ับ
1: อีกตัวหนึ่งถ้าเผื่อว่าเขากินน้ำไม่ได้เราเริ่มให้น้ำเกลือเลยนะครับเราก็ต้องพยายามช่วยชีวิตเขาให้เร็วที่สุด
2: ครับ
0: แล้วที่นี่มีตัวป่วยกับตัวไม่ป่วยให้ดูไหมครับ
1: ก็เดี๋ยวถ้าเผื่อจะดูก็อีกห้องนึงนะครับซ
2: ึ่
1: งปกติแล้วเราจะแยกระหว่างตัวป่วยกับตัวสุขภาพแข็งแรงออกจากกัน
0: ครับ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวพาไปดูอีกห้องน
0: ึ
1: ง
0: ได้เลยครับมารอตรงนี้เลยสวัสดี
1: เข้ามาเลยครับเข้ามาเลย
2: เข้าไป
1: เข้ามาเลยครับ
0: หมอฟงครับทำไมมันติดกันอย่างนั้นนะครับ
1: อ๋ออันนี้เป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติเขาครับน้องวะก็คือในตัวนิ่มเนี่ยถ้าเผื่อว่าตั้งแต่เป็นตัวลูกเลยพอเขาคลอดออกมาตัวเล็กๆเนี่ยครับเขาก็จะเกาะหางแม่แบบนี้ครับ
2: แม่ไปไหนลูกไปด้วย
0: คือ
2: เ
0: กาะ
2: เหมือนเป็นเปลเลย
1: เหมือนคนก็คือจะอุ้มลูกแต่ว่าวิธีการอุ้มของเขาคือแบบนี
2: ้
1: นะครับแต่ว่าพอโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็ยังคงพฤติกรรมเดิมของเขาอยู
2: ่
1: นะครับไปไหนก็จะเกาะติดกันแล้วเนี่ยเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่พอเวลาเราเลี้ยงตัวนิ่มแล้วเลี้ยงตัวใหญ่อยู่รวมกันหลายๆตัวไม่ได้เพราะพอเวลาเขาเกาะมาปักสังเกตเห็นไหมครับเขาใช้เล็บเนี่ยเกาะที่หางแน่นเลยซ
0: ึ่
1: งบางตัว
0: ใ
1: ช่มันจิกถ้าเผื่อว่าเป็นตัวใหญ่ไปเกาะตัวเล็กปุ๊บกล้ามเนื้อของตัวเล็กผิวหนังตัวเล็กเนี่ยจะรับไม่ไหวแล้วจะเกิดเป็นแผลได้ง่าย
2: นี่ไหมนี่
1: แล้วแผลก็จะอักเสบ
2: ตัวเกาะก็ตัวใหญ่กว่าตัวนั่นก็ตัวเล็กกว่า
0: แล้วแผลนี่มันสามารถแบบว่าถึงเนื้อแบบลดลงไปได้เลยหรือเปล่าคร
1: ับ
0: หร
1: ือ
0: ว่าเป็นแค่แผลถลอก
1: โอ้ลึกเลยครับเพราะว่าเล็บของเขาเนี่ยจริงๆแล้วตัวกินมดหรือตัวนิ่มตัวลิ้นเนี่ยครับเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งลิ้นชวาเป
0: ็
1: นสัตว์ที่กินมดที่อยู่บนต้นไม้เป็นหลักในขณะที่ลิ้นจีนเนี่ยหากินปลวกเป็นหลักคราวนี้นิ่มที่เราได้รับการดูแลอยู่ตรงนี้ครับเป็นตัวที่ปีนต้นไม้เป็นหลักเพราะนั้นเล็บเขาจะยาวมากเขาเพื่อที่จะได้
2: เกาะ
1: ต้นไม้ได้แข็งแรง
0: มีดแทงมาเลยคร
1: ับ ใช่แล้วครับโอ้โหเหมือนมีดคมๆเล็กๆเดี๋ยวถ้าเผื่อว่าเขามาเกาะแขนเรานี่รู้สึกเลยเจ็บเลยครับ
2: เจ็บ
0: แล้วอันนี้คือนิ่มที่ป่วยอยู่ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับกลุ่มนี้ที่ป่วยอยู่ซึ่งปกติแล้วทุกห้องเนี่ยพอเวลาเช้ามาเราจะทำความสะอาดแต่ว่าห้องที่ป่วยเนี่ยพี่หมอจะให้เจ้าหน้าที่เขาเว้นการทำความสะอาดไว้ก่อนจุดประสงค์หลักคือเราจะได้มาดูว่ามูลของเขากับฉี่ของเขาที่เห็นอยู่ตรงหน้าน้องปักเนี่ยเป็นมูลกับฉี่นะครับดูสภาพของมูลเขาว่าใกล้เคียงปกติแล้วหรือยังซ
2: ึ่
1: งเป็นส่วนหนึ่งที่เราวัดได้นะครับว่าสัตว์ที่มีสุขภาพดีไม่ดีเนี่ยถ้าเราดูจากฉี่เขานะครับเราจะเห็นว่าเป็นน้ำใสๆออกมาแต่ถ้าเผื่อผิดปกติเนี่ยบางทีฉี่เขาจะเหลืองเกินไปนะครับหร
2: ือ
1: ว่าบางทีก็จะมีเมือกมีเลือดติดไว้ด้วยในขณะที่มูลเขาเนี่ยก็ถ้าเผื่อว่าปั้นตัวออกมาเป็นก้อนได้ดีนะครับก็แสดงว่าระบบทางเดินอาหารของเขา
0: แข็งแรงแล้ว
2: น้องป้าดูครับเห็นหัวไหมหัวมดเนี่ยอยู่ในอุจจาระเขาเลยเนี่ย
0: โอ
2: ้ซึ่งมันแตกต่างกับตรงนู้นนี่ด
1: ู
2: นี่ดูอ่ะ
0: เป็นดินเลย
2: ตรงนี้ก็จะเป็นดินเห็นไหมอันนี้ขี้มันแตกต่างกันเพราะว่าอะไรครับคุณหมอฟู
1: เพราะว่าจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับทางสุขภาพของเขาถ้าเผื่อว่าตัวไหนที่สุขภาพดีเนี่ยระบบทางเดินอาหารการย่อยอาหารของเขาจะทำหน้าที่ได้เต็มที
0: ่
1: ย่อยดีแล้วก็ปั้นเขาเรียกว่าปั้นมูลของเขาออกมาได้เหมือนตามธรรมชาตินะครับอย่างเจ้าตัวเนี้ยเจ้าตัวนี้จะเห็นว่าเขาปั้นมูลมาเป็นก้อนได้ดีนะครับ
0: แล้วเวลานิ่มป่วยเนี่ยมันจะฟื้นตัวระยะเวลาของการฟื้นตัวมันใช้เวลานานแค่ไหนคะ
1: จริงๆแล้วเป็นคำถามที่ดีมากครับน้องปักทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเขาป่วยเป็นอะไรถ้าเขาป่วยเป็นประเภทแบบร่างกายอ่อนเพลียธรรมดาเน
0: ื่อง
1: จากขาดน้ำขาดอาหารอันนี้จะฟื้นได้ไวแต่ถ้าเผื่อว่าเขามีโรคมาด้วย เพราะว่าในเวลาที่คนเขาจับสัตว์ป่าของกลางมาขายเนี่ยเขาก็เอามารวมๆกันแล้วยัดใส่รถ
0: บางตัวก็มีเชื้ออะไร
1: ใช่บางตัวป่วยอยู่แล้วมันก็แพร่เชื้อให้ตัวอื่นเลยคราวนี้แพร่เชื้อให้ตัวอื่นปุ๊บคราวนี้เจ้าตัวใหม่พอติดโรคปุ๊บอันนี้จะรักษายากแล้ว

0: เป็นไงบ้างน้องปาร์คได้จับตัวนิ่มเป็นรู้สึกไงในจินตนาการกับความจริงนี่เป็นไง
1: ตอนแรกในจินตนาการเห็นตอนแรกจะเป็นเกล็ดๆใช่ไหมจะเป็นชั้นๆใช่ไหมครับพอจับไปแล้วมันจะเนียนๆนะครับเหมือนพื้นไม
0: ้
1: สำหรับผมนะ
0: แต่พอจริงพอจับแล้วไม่มีความน่ากลัวเลยนะ
1: ครับ
0: เป็นตัวที
1: ่
0: น่ารักแล้วก็ไม่มีพิษภัยกับใครทั้งนั้น
1: ครับมันกัดไม่ได้ครับถ้ากัดได้ผมกลัว
0: ไม่มีพิษภัยกับใครทั้งนั้นจนคนนี่แหละมันล่ามัน
2: โดยปกติแล้วหลังจากที่เขามาอยู่ที่เนี่ยเราบำรุงสุขภาพฟื้นฟูสุขภาพเขาขึ้นมาแต่ก่อนที่จะปล่อยป่าเนี่ยครับก่อนที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเราต้องมั่นใจว่าสุขภาพเขาดีจริงๆก่อน
0: แข็งแรงพอนะ
3: สำหรับขั้นตอนการตรวจสุขภาพของตัวนิ่มนั้นสามารถทำได้ดังต่อไปนี้ครับลำดับแรกทำการตรวจสอบข้อมูลไมโครชิปที่ฝังเอาไว้ต่อมาทำการชั่งน้ำหนักและวัดความยาวเพื่อดูการเจริญเติบโตของตัวนิ่มและสุดท้ายต้องมีการเจาะเลือดตรวจเพื่อดูความสมบูรณ์ของตัวนิ่มก่อนจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติซึ่งการเจาะเลือดตรวจทำได้ยากมากครับเพราะเราไม่สามารถมองเห็นเส้นเลือดจากภายนอกได้เลยครับ

0: คราวนี้ก่อนที่เราจะเอาตัวนี้ไปปล่อยน้องปาร์ค
1: ครับ
0: น้องปาร์คเนี่ยไม่สามารถเข้าไปได้เนื่องจากว่าตอนกลางคืนแล้วเนี่ยมันค่อนข้างอันตราย
1: ครับ
0: แล้วก็ตัวนี้อย่างที่น้องปาร์ครู้มันจะแอคทีฟช่วงกลางคืนใช่ไหมครับเราต้องรอดึกนิดนึงเพื่อนำไปปล่อยนะครับ
1: ครับ
0: คราวนี้ก่อนที่เราจะไปปล่อยผมอยากให้พี่ฟุ้งเนี่ยช่วยฝากข้อคิดอะไรให้กับท่านผู้ชมและก็น้องๆที่อยู่ทางบ้านนิดนึงครับ
2: ครับก็สำหรับผู้คนทุกท่านเลยนะครับจะเห็นว่าวันนี้ทั้งวันที่เราได้ติดตามมาเนี่ยเราจะพบถึงความยากลำบากในการช่วยเหลือเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้ที่เรายังไม่มีในสัตว์กลุ่มนี้นะครับ แล้วจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวนิ่มเท่านั้นอีกสัตว์มากมายหลายชนิดเลยนะครับที่เรายังไม่มีความรู้เขามากพอเพราะฉะนั้นการที่เราจะช่วยเขาเนี่ยเรายังไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที
0: ่
2: ทุกวันนี้เราพยายามที่จะช่วยให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะพาเขากลับสู่บ้านเดิมนะครับผลประโยชน์จากการที่คนบางกลุ่มบางคนไปล่าเขามาจากในป่าเนี่ยอาจจะได้ประโยชน์อาจจะได้เงินเล็กๆน้อยๆแต่อย่างวันนี้เราจะเห็นเลยว่าปัญหาตามมามันเยอะแยะมากมายนะครับเราจะต้องเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียทั้งกำลังคนที่จะมาช่วยเหลือเขานะครับมันอย่างน้อยก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจนะครับว่าอย่างน้อยก็มีส่วนหนึ่งที่เราสามารถพาเขากลับบ้านได้แล้วก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยเราน่าจะทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆครับผม
0: นี่เป็นแค่ตัวอย่างของสัตว์ป่าชนิดเดียวที่เราเอาเขามาจากป่ายังมีอีกมากมายที่เราเอาเขามาแล้วก็ไม่ได้กลับเข้าบ้านอีกเลย
1: น่าสงสารมาก
0: ครับวันนี้อย่างน้อยก็โชคดีนะครับที
1: ่
0: เรามีสัตวแพทย์ท่านนี้แล้วก็ทีมงานคุณภาพที่ช่วยเหลือสัตว์ป่าตลอดมานะครับ
2: จริงๆแล้วยังมีอีกมากมายเลยนะครับทีมเรามีเป็นร้อยไม่ใช่เฉพาะแค่ที่สถาบันเราที่เดียวนะครับหลายๆที่ก็ทำงานร่วมไม้ร่วมมือกัน
0: ครับ
2: แล้วหวังว่าจะได้รับความร่วมมือดีๆอย่างนี้ตลอดไป
0: ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะล้ำลาท่านผู้ชมก็ต้องขอบคุณคุณหมอฟุ้งนะครับวันนี
1: ้
2: ขอบคุณครับ
0: ทั้งวันเลย
2: ครับ
0: นะครับแล้วก็ต้องขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับ
3: สวัสดีครับ
4: และภารกิจสุดท้ายของวันนี้ก็คือการพานิ่มกลับบ้านคงไม่มีความสุขใดเท่ากับเราได้อยู่บ้านของเราเองจริงไหมครับ

สดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการอีเข้าเรียนเน่งวิทย์ลาดซึ้งห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจลาดซึ้งสกูลนะคะช่วงนี้ดอกดาหลาก็ออกดอกสีชมพูสวยงามน้องๆรู้ไหมคะว่าดอกดาหลาสามารถทานได้วันนี้พี่เนทเลยจะมาชวนน้องๆทำน้ำและวุ้นดอกดาหลาถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยจ้ะ

0: ว่าดอกดารานอกจากเป็นไม้ประดับแล้วก็ยังมีสรรพคุณทางยาช่วยปรับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับเรียนจบการเกษตรที่เมืองไทยไปทำงานที่ซาอุแล้วก็กลับมาเป็นมนุษย์เงินเดือนที่กรุงเทพมหานครสุดท้ายครับเขากลับมามีความสุขบนแผ่นดินบ้านเกิดด้วยการเป็นเกษตรกรผู้ปลูกผักหวานป่า

0: ครอบครัวช่วยกันเก็บอยู่นี้แต่ละต้นมีอายุไม่ต่ำกว่า10ปีเลยนะครับบนพื้นที่กว่า10ไร่นี้พี่ประดิษฐ์เขาก็ปลูกต้นผักหวานป่าเอาไว้กว่า 1,000 ต้นเลยทีเดียวว
1: ันหนึ่งเก็บประมาณเท่าไหร่พี
2: ่เอาสัก20โล30โลก็พอมั้ง
1: และเก็บทีนะก็ไม่ได้ขึ้นเก็บคนเดียวนะครับผมโอ้โหมาเป็นครอบครัวเลยครับ
2: มีทีมงานครับมีทีมงาน
0: โอ้โห

0: แล้ววิธีเด็ดที่จะเลือกเก็บไปขายเนี่ยจะต้องเลือกไซส์ไหน
1: เลือกไซส์ยาวประมาณคืบกว่าแล้วใบก็ไม่แก่มากนักถ้าใบมากเกินไปเราไม่มันไม่แตกยอดให้นะ
0: ถ้าอย่างเงี้ยขายไม่ได้เอาไปกินได้ไหม
1: ได้กินได้เนี่ยอย่างเงี้ย
2: มียอดสั่งซื้อเข้ามาทุกวันวันละ 20-30 กิโลกรัมก็เลยต้องแบ่งเก็บเป็นโซนๆเพื่อให้ผักหวานมีเวลาแตกยอดทันสำหรับเก็บในรอบวันถัดไปนั่นเองล่ะครับ
3: มันเป็นการเก็บที่ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับ
0: คิดเยอะอ่ะกลัวเด่นแล้วเสียไง

0: แล้ววันหนึ่งพี่เก็บได้แค่กี่ต้นเนี่ย
1: เราเอาแค่ต้นละขีด
0: 1ต้น1ขีด
1: 1ขีดแต่มันกว่านะขีด2ขีดต่อต้นนะตอนเนี้ย
0: อย่างนี้ถึงขีด
1: แล้วเนี่ยเกือบขีดแล้วอะ
0: ต้องเก็บกี่กิโล
1: ประมาณ 20-30 โล
0: พี่ต้องเก็บ100ต้นวันนี้
1: ใช่ใช่
0: คุณพระคุณพระ
2: ใน1ปีพี่ประดิษฐ์เขาจะเก็บยอดผักหวานป่าต่อเนื่องทุกวันเป็นระยะเวลาถึง8เดือนเต็มหลังจากนั้นก็จะพักต้นคืองดเก็บยอดผักหวานป่าเป็นเวลา4เดือนด้วยกันเพื่อให้ต้นผักหวานป่าได้สะสมอาหารเลี้ยงลำต้นนั่นเองล่ะครับ
0: ปลูกทีเดียวนี
1: ้เก็บได้ชั่วลูกชั่วหลาน
0: ชั่วลูกชั่วหลานครับก็ประมาณต้นนึงอายุเฉลี่ยก็ประมาณเป็น100 200ปี
1: 100ถึง100ถึง200ปีครับ
0: นี่มันผักหวานป่าหรือเต่าเนี่ย
1: ผักหวานป่าครับ

0: สวยๆทั้งนั้นนะฮะรับรองว่าจะต้องหนึ่งในนี้ต้องมีของผมแน่นอนในนี้นะ
1: ฮะอันนี้เป็นของน้องเบียร
0: ์พี่รู้ได้ยังไงพี่รู้ได้ยังไงพี่ปักปามผมหรือเปล่า
1: เพราะว่าการเก็บผักหวานเนี่ยมันต้องไม่เกินประมาณ 2-3 นาทีเราต้องรีบกำแล้วเอาแช่น้ำแต่ถ้าเราเกยกันไปปั๊บมันจะเริ่มเหี่ยวทันที
0: พี่รู้ได้ยังไงนี่ผมตอนเดินผมหลบแหลกเลยนะ
1: การปลูกผักหวานเนี่ยไร่หนึ่งเนี่ยถ้าเราปลูก2เมตรคูณ2เมตรมันจะได้400ต้นต่อไร่แต่ตอนนี้ผมเสริมเข้าไปเป็นเมตร50แล้วมันจะได้ถึง600ต้นต่อไร่
0: แล้วมันไม่แออัดเกินไปเหรอ
1: มันไม่แออัด
0: แต่สูงมีเตี้ย
1: ใช่คือแต่ระยะ3เมตรยังคงไว้เราดูแล้วว่ามันขยายตัวได้ช้าเราจึงแซมต้นไปอีกระยะเมตร50ระหว่างกลางอย่างที่เห็นใช่มั้ยครับ
0: อ๋อก็คือมีขั้นต้นเล็กๆนะ
1: ใช่
0: คือสูงสุดจะให้สูงแค่นี้แหละ
1: ใช่ๆ
0: เพราะว่าถ้าจริงๆแบบปล่อยเขาโตไปสุดๆนี่เขาโตได้แค่ไหน
1: โอ้เป็น15 20เมตรเชียวแหละที่เราเห็นตามป่า
0: คือสูงพอๆต้น
1: มะขามเทศเลยครับเราปลูกมะขามเทศก่อนสัก2ปีพอมันโตพอที่จะเป็นไม้พี่เลี้ยงให้ผักหวานได
0: ้ครับ
1: เราค่อยมาปลูกผักหวานอีก
0: คำว่าไม้พี่เลี้ยงนี่คือประโยชน์เขายังไงฮะให้ร่มเงา
1: ให้ร่มเงา
0: เอางั้นต้นอื่นก็ใช้ได้ดิพี่ทำไมต้องเป็นมะขามเทศอย่างนี
1: ้ไม้มะขามเทศมันเป็นพืชตระกูลถั่วเสร็จแล้วมันสามารถที่จะดึงไนโตรเจนไปช่วยรากผักหวานได้ซึ่งมันกระจายอยู่เต็มพื้นดินที่เราปลูกเนี่ย
0: คือราก
1: มะขามเทศ
0: ใช่จะตรึงไนโตรเจน
1: จะตรึงไนโตรเจนไปช่วยรากผักหวานนอกจากเป็นร่มผักหวานแล้วเรายังเป็นร่มให้กับคนเก็บด้วย
0: เอ้ยนี
1: ่สำคัญ
2: รู้เทคนิคการปลูกผักหวานป่ากันแล้วต่อไปก็คือวิธีดูแลยอดผักหวานป่าให้สวยงามน่ารับประทานอย่างนี้ล่ะครับต้องทำยังไงบ้างล่ะครับพี่ประดิษฐ
1: ์ผักหวานเนี่ยมันจะมีสารป้องกันตัวเองอ่ะจะสังเกตไหมมันไม่มีอะไรที่จะมากินใบมัน
0: คือไม่เห็นใบมัน
1: เนี่ยน้องเบียร์ลองดมดิมันจะมีกลิ่นเหม็นเฉียวเหม็นเขียวอะ
0: ดมแล้วกินเลย
1: มันจะป้องกันของมันเองอ่ะมันจึงเป็นแบบว่าปลอดสารพิษเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงเลย
0: ต้องฉีดเลย
1: เราก็ใช้แต่ปุ๋ยคอกด้วย
2: ยาก็ไม่ต้องฉีดปุ๋ยก็ใส่ไม่เยอะแล้วผักหวานป่าตั้งพันกว่าต้นจะรดน้ำยังไงไหว
1: ถ้าปลูกจำนวนมากเราไม่มีปัญญาที่จะไปรดน้ำให้มันได้ทีละต้น
0: จริงครับผม
1: เราต้องเดินท่อน้ำท่ออะไรไว้สำหรับปลูกให้เขาตั้งตัวได้ก่อนพอตอนนี้ผมให้น้ำเดือนละครั้งเอง
0: พี่แรงน้ำมากเลยอ่ะ
1: เนี่ย
0: แรงน้ำใจกับผักหวานเหลือเกินเดือนละครั้ง

0: ก็ไม่ชอบน้ำเยอะ
1: การปลูกผักหวานเนี่ยไม่ได้ปลูกง่ายๆนะถึงแม้จะอยู่ในถุงดำ
0: ใช่มีวิธีการปลูกและการระมัดระวังในระยะแรกซึ่งสำคัญมาก
1: พี่ประดิษฐ์พาผมไปดูหน่อยนะครับ
0: เดี๋ยวเราพาขึ้นไปปลูกกัน
2: ก่อนจะไปปลูกผักหวานป่าก็ต้องมารู้จักวิธีการเลือกต้นกล้าที่สมบูรณ์และพร้อมจะนำไปปลูกกันก่อนนะครับ
3: นี่ขึ้นมาใช้เวลาเท่าไหร่
4: ครับประมาณไม่นานครับประมาณ 2-3 เดือนก็ขึ้นนะครับเราเลือกต้นที่มันแข็งแรงแล้วก็อวบตรงโคนมันจะ
1: โคนอวบๆหน่อย
4: แล้วมีก็มีใบอย่างน้อย 3-4 ใบต้นกล้าผักหวานเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเลือกดีสมบูรณ์ดีเราก็ไปปลูกมันก็จะตั้งตัวได้เร็วนะครับ
2: ได้กล้าผักหวานมาแล้วเลือกทำเลเหมาะๆใต้ต้นมะขามเทศนี่ละครับ
0: เดี๋ยวเราจะปลูกคนละต้นเนาะ
1: ได้ครับพี่เป็นบริเวณที่ปลูกคือต้องเลือกยังไงครับ
0: ต้องเลือกมีร่มลำไรนะครับแบบนี้มีไม้มะขามเทศเป็นหลัก
2: ขุดหลุมไม่ต้องกว้างมากลึกเท่ากับความยาวของถุงเพาะกล้าท่านตอนนี้ต้องระวังเป็นพิเศษครับห้ามทำให้รากผักหวานป่าขาดเด็ดขาด
1: ดินในถุงเนี้ย
0: ห้ามแตกเลยใช่ตอนปลูกเนี่ย
5: โอ้
0: น
5: ะ
0: เห็นรากเขา
5: คิบคิบเลยนะ
0: เห็นไหมครับรากเขา
1: ตรงนี้สำคัญมาก
0: สำคัญมาก
2: ผสมปุ๋ยคอก 2-3 กำมือแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันวางกล้าผักหวานป่าให้ตรงกลบดินรอบโคนถุงให้แน่นแล้วค่อยๆดึงถุงพลาสติกออกเบาๆเห็นวิธีปลูกผักหวานป่าจะกันอย่างนี้แล้วผมชักร้อนวิชาแล้วล่ะครับขอลองปลูกบ้างสักต้นจะเป็นไร

0: เอาละครับผมขออนุญาตรดน้ำนะจ๊ะโอ้เร็วๆนะ
1: นอกจากเพาะต้นกล้าแล้วอีกวิธีหนึ่งที่พี่ประดิษฐ์ใช้ขยายพันธุ์ผักหวานป่าก็คือการตอนกิ่งครับซึ่งขั้นตอนก็เหมือนกับการตอนกิ่งมะม่วงหรือมะนาวนั่นเองล่ะครับ

0: ข้อดีของการตอนก็คือให้ผลผลิตได้เร็วแค่ปีเดียวเก็บผลผลิตได้แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นผักหวานปลูกด้วยเม็ดเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ3ปีขึ้นไป
1: ผักหวานป่ายอดอวบอวบบรรจุในถุงเรียบร้อยอย่างนี้จะส่งไปขายที่ไหนกันล่ะครับพี
0: ่ตลาดส่วนใหญ่แล้วเราก็จะส่งไปกับพร้อมกับดอกเห็ดของเราที่เราทำฟาร์มเห็ดด้วยนะฮะเราทำฟาร์มเห็ดเราก็ส่งไปกับแม่ค้าผักหวานป่ากับดอกเห็ดเอาไปแกงร่วมกันพอดีครับ
2: เห็ดก็คือเห็ด
0: ขอนดำครับส่วนใหญ่แล้วแม่ค้าก็บอกว่าถ้าเอาผักหวานไปไม่มีเห็ดมันก็ขายไม่ค่อยดี
2: มันขาด
0: มันขาด
2: กิโลละ
0: ตอนนี้ราคาส่งราคาส่งอยู่ที่90บาทช่วงที่มันแพงที่สุดก็คือ150 160นั่นหมายถึงช่วงที
2: ่กิโล
0: ผักหวานออกใหม่ๆแล้วก็ไข่มดแดงออกมกราคมกุมภาเนี่ยจะไข่มดแดงเริ่มออกผักหวานเราก็จะราคาพีขึ้นเยอะเลย
2: นับจากนี้ไปคิดว่าทิศทางเป็นไง
0: ผมว่าถ้าหากว่าคนยังนิยมบริโภคผักอินทรีย์นะครับนับวันผักหวานป่าก็ถือว่าเป็นผักอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ปลอดสารพิษโดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงทำให้คนนิยมบริโภคผักหวานป่าขึ้นไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าไม่มีสารเคมีนั่นแหละแล้วตลาดมันก็จะสามารถขยายไปเรื่อยๆการทำเกษตรตอนนี้เราต้องทำแบบผสมผสานอย่าทำอย่างเดียวนะครับเมื่อเราหยุดเก็บผักหวานป่า4เดือนถ้าเราไม่มีอาชีพอื่นเสริมอย่างตอนนี้เรามีฟาร์มเราเนี่ยที่ศูนย์เรียนรู้ของเราเนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริด้วยเราก็มีฟาร์มเห็ดเสริมอยู
2: ่
0: เห็ดเราก็เก็บทุกวันเราสลับมาให้มันหมุนเวียนกันอย่างนี้แหละเราแบ่งเวลาแบ่งอะไรให้มันได
2: ้คือปลูกให้หลากหลายและจัดการเวลาให้ดี
0: ครับนอกจากนั้นเราก็ยังทำไร่อ้อยไปด้วยอย่างที่เห็นนะครับเรากำลังปลูกอ้อยเพื่อผสมผสานการทำเกษตรเชิงเดียว

ทุกวันนี้อยู่ยากแล้วครับต้องทำสองอย่างสามอย่างขึ้นไปแต่ทำเพื่อให้มันได้เงินทุกวันนะครับเราไม่จำเป็นต้องทำให้มันรวยภายในวันเดียวนะครับเราค่อยๆเก็บค่อยๆทำไปนะครับมันก็สามารถที่จะทำให้

0: ในที่สุดครับพี่ประดิษฐ์เนตรสว่างก็พบความสุขที่ลงตัวตามแบบฉบับความพอเพียงของตัวเองและพร้อมที่จะแบ่งปันความรู้ให้กับผู้ที่สนใจทุกคนเลยล่ะครับนี่ล่ะครับคุณสมบัติของเกษตรไทยไอดอลของเราล่ะครับ
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ประดิษฐ์เนตรสว่างคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ

0: วัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทย
1: ไอ้โน
0: อาชีพการเลี้ยงกุ้งนั้นถือว่าอยู่คู่กับคนไทยมานานแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูฟาร์มกุ้งครับแต่เป็นฟาร์มกุ้งน้ำจืดนี่เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้เขามีวิธีการเลี้ยงกุ้งอย่างไรจัดการน้ำอย่างไรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผมว่าอย่าช้ากันเลยครับตามไปหาคำตอบพร้อมกันเลยดีกว่าไปกันเลยโย หัวใจของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำก็ต้องอยู่ที่น้ำใช่ไหมล่ะครับที่ประกอบฟาร์มมีบ่อบำบัดน้ำใช้เองเปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีปรับค่า pH และความเค็มให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของลูกกุ้งเพื่อส่งไปใช้ในโรงเพาะเลี้ยงต่อไปยังไงล่ะครับ
2: พี่ประกอบครับตรงนี้ห้องที่เราอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าห้องอะไรฮะ
3: อันนี้เป็นโรงเพาะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า hatchery เพราะลูกกุ้งจากพ่อแม่พันธุ์ของก้ามกามเนี่ย
2: จากแบบตัวเล็กๆ
3: เล็กเป็นไข่เลยที่อยู่ติดในท้องเลยแล้วก็เพาะจนสลัดไข่ค่อยๆให้อาหารวัยอ่อนจนเขาสามารถว่ายน้ำได้ใช้เวลาประมาณเดือนนึงแล้วก็เอากลับไปเลี้ยงในบ่อดินใหม
2: ่โอ้แล้วจะต้องเปิดให้แสงลงอย่างเงี้ยนะพี่นะ
3: กุ้งก้ามกามต้องการแสงแล้วแสงที่ลงมาเนี่ยกอง UV ด้วย
2: ขอถามหน่อยพี่ดูน้ำตาลนี่คืออะไรฮะ
3: มันเป็นสาหร่ายใส่ลงไปแล้วมันก็จะทำสีน้ำให้เป็นสีน้ำตาล
2: ครับ
3: พอถ้ามันเป็นสีน้ำใสๆปกติแล้วเนี่ยมันจะเกิดแพลงก์ตอนแล้วก็เป็นตัวซูไปเกาะตามผิวแล้วกุ้งจะไม่ลอกคราบแต่ถ้าเป็นสีน้ำตาลเนี่ยเหมือนกุ้งเขาก็จะไม่เห็นกันไม่กินกัน
2: ลูกกุ้งกล้ามกรามเนี่ยจะต้องอยู่ในที่แบบมืดๆ
3: ใช
2: ่มีแสงหน่อยๆ
3: ใช่
2: ปราศจาก UV
3: ใช่
2: อยู่อย่างเงี้ย
3: แล้วก็ต้องปรับอุณหภูมิด้วยอุณหภูมิต้องอยู่ที่ประมาณ29-31มากเกินก็ไม่ได้น้อยเกินก็ไม่ได้
2: อุตะบอบบาง รู้สึกเป็นอะไรที่แบบต้องเข้าใจและดูแลจริงๆเลยนะ
3: ใช่ใช
0: ่ส่วนเรื่องอาหารของลูกกุ้งกล้ามกรามเขากินไข่ตุ๋นเป็นอาหารครับวันละ3มื้อเช้ากลางวันแล้วก็เย็นช้าก่อนครับพี่ทำไมลูกกุ้งมันท่าทางประหลาดอย่างนั้นล่ะครับเฮ้ยนั่นมันหงายท้องนะครับหรือว่ามันกำลังจะตายล่ะครับพี่ประกอบ
3: คือก้ามกรามเนี่ยเขาแปลกับกุ้งขาวคือเขาจะหงายท้องกินและเวลาเขาไปไหนมาไหนเขาก็จะหงายท้องไปพอเขาลอกประมาณ12คาบเขาจะคว่ำหน้าเดิน
0: โอ้ยโล่งอกไปทีครับขอบคุณพี่ประกอบที่ช่วยไขข้อข้องใจให้นะครับที่แท้ธรรมชาติของลูกกุ้งกล้ามกรามจะเกิดมาหงายท้องอยู่อย่างนี้ล่ะครับรอเวลาลอกคราบประมาณ12ครั้งแต่ละครั้งจะกินเวลาราว2วันจนครบกำหนดลูกกุ้งจึงจะคว่ำหน้าล่ะครับ
2: ก็คือแรกๆที่ออกมาเนี่ยเหมือนหงายท้องกิน
3: ใช่ใช่
2: พอ12ครั้งปุ๊บ
3: คว่ำหน้าใช่แล้วพุ่งไปข้างหน้า
2: แล้วกินเลย
3: ใช่ถูก
2: แล้วก็ก้มหน้าตลอดชีวิตเลย
3: ตลอดชีวิต
2: เฟี้ยวมาก
0: ส่วนกุ้งขาวก็เพาะในโรงเพาะเลี้ยงเช่นเดียวกันนะครับแต่จะแตกต่างกันตรงที่ไม่ต้องใส่สาหร่ายให้น้ำขุ่นสามารถเลี้ยงในน้ำใสได้ครับเพราะกุ้งขาวจะไม่กินกันเองนอกจากนี้ยังต้องปิดปากบ่อด้วยกระเบื้องก็เพื่อเป็นการยับยั้งการสังเคราะห์แสงไม่ให้เกิดแพลงก์ตอนและซูซึ่งมีผลทำให้กุ้งไม่ลอกคราบและตายในที่สุดครับกุ้งขาวจะกินอาร์ทิเมียหรือที่เรียกกันว่าไรทะเลเป็นอาหารมันจะกินทุกๆ2ชั่วโมงครับโอ้โหเรียกได้ว่ากินทั้งวันทั้งคืนกันเลยทีเดียวดึกดื่นแค่ไหนก็ต้องตื่นมาให้อาหารเขาล่ะ

0: ครับและด้วยเหตุนี้กุ้งขาวก็เลยโตไวใช้เวลาเลี้ยงในโรงเพาะเพียง21วันเท่านั้นล่ะครับส่วนลูกกุ้งกล้ามกรามเมื่อครบกำหนด1เดือนก็ย้ายออกจากโรงเพาะเลี้ยงไปต่อในบ่ออนุบาลอีก70วันก่อนจะย้ายลงบ่อดินครับทางด้านกุ้งขาวเมื่อครบกำหนด21วันแล้วก็สามารถย้ายลงบ่อดินเดียวกันกับกุ้งกล้ามกรามได้เลยนะครับแต่เราจะทำข้อกั้นน้ำเค็มเอาไว้ก่อนแล้วค่อยๆลดคอกลงให้น้ำจืดเข้าไปเจือจางลูกกุ้งจะใช้เวลาปรับตัวราว2วันก็สามารถอยู่กับน้ำจืดได้ในที่สุดยังไงล่ะครับกุ้งขาวจะว่ายอยู่ในน้ำส่วนกุ้งกล้ามกรามจะนอนอยู่ก้นบ่อครับแหมแบ่งปันพื้นที่เอื้อเฟื้อกันดีจริงๆเรื่องอาหารของกุ้งถัง2ชนิดเขาก็กินอาหารเม็ดวันละ3มื้อเหมือนกันเลยนะครับถึงเวลานี้เราไปดูกันหน่อยดีกว่านะครับว่ากุ้งในบ่อเขาโตกันแค่ไหนแล้ว
1: นี่ก็สุดแล้ว
2: อ้าวแล้วไม่มีได้เหรอ
1: ไม่เกี่ยว
2: ป๊าด
1: โอ้ติดใบมะพร้าวแล้วมันจะติดกุ้งมั้ยเนี่ย
0: กุ้งถังมะพร้าว
3: อันนี้นะครับก็เป็นลูกกุ้งกล้ามกรามอายุประมาณ2เดือนกับอีก7วันถ้านับจากนี้พี่เขาก็บอกว่าเลี้ยงอีกประมาณสัก3เดือนนี่ก็ขายได้โอ้โหแข็งแรงแล้วดิ้นปุ๊บๆเลย

0: เรือนับหนวดว่ากุ้งมีกี่หนวด
1: กุ้งมีกี่หนวดนะครับ
0: เนี่ย
1: เอากี่เส้นแล้วกัน
0: เออเอาก
1: ี่เส้นนี่อ่ะ1เส้น2เส้น3เส้น4เส้น5เส้น6เส้นไอ้นี้นับมั้ย
0: ไม่นับ
1: เกียงเนี่ยไม่นับ
0: ทั้งหมดมี8
1: หายไปไหนอีก2อ่ะ
0: มันซ่อนไว้ตรงนี้อีกหน่อย
1: เฮ้ย
0: 8เห็นป่ะ
1: เห็นพี่อันนี้เห็นละ
0: แต่ถ้าเราดูปกติไอ้2หนวดจะไม่ให้เราเห็น
1: แล้วไอ้2หนวดนี้มีไว้ทําอะไรอ่ะ
0: โหผมก็ไม่ใช่กุ้งด้วยอ่ะ
2: กุ้งขาวจะใช้เวลาเลี้ยงราว3เดือนส่วนกุ้งกล้ามกรามใช้เวลาประมาณ 7-8 เดือนครับจึงจะโตเต็มวัยพร้อมส่งถึงมือของผู้บริโภคครับลูกค้าของประกอบฟาร์มวางใจหายห่วงครับเพราะที่นี่ได้รับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจากกรมประมงเรียบร้อยแล้วล่ะครับ
1: อันนี้ก็ตัวผู
0: ้
1: โอ้โอ้
2: จับกุ้งเรียบร้อยแล้วก็ต้องเตรียมบ่อสำหรับกุ้งรุ่นต่อไปนะครับน้ำที่ใช้แล้วพันไปเก็บไว้ในคลองด้านข้างไม่ต้องกลัวว่าน้ำนี้จะปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำธรรมชาตินะครับเพราะเป็นคลองปิดพี่ประกอบจะทำการบำบัดน้ำเพื่อมาใช้ใหม่ละครับไถพื้นบ่อให้เรียบปรับสภาพดินด้วยปูนขาวแล้วจึงผันน้ำเข้าบ่อเพื่อรอลูกกุ้งรอบใหม่อีกครั้งละครับนอกจากนี้ยังมีการปรับคุณภาพน้ำด้วยเชื้อจุลินทรีย์ที่ทางกรมประมงแจกให้ฟรีนะครับนำหัวเชื้อจุลินทรีย์1ซองหมักกับกากน้ำตาล5กิโลกรัมและน้ำ200ลิตรหมักทิ้งไว้3วันก็เป็นอันใช้ได้แล้วครับจากนั้นก็นำจุลินทรีย์ไปราดบ่อก่อนจะลงลูกกุ้งและราดทุกๆ15วันทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำครับโดยน้ำที่มีคุณภาพดีจะต้องมีค่า pH ระหว่าง 7.7 ถึง 8 นะครับซึ่งที่ประกอบฟาร์มก็จะเช็คทุกวันเลยครับแม่เยี่ยมจริงๆแต่ก็ยังมีข้อสงสัยนะครับว่าน้ำจากการเลี้ยงกุ้งจะส่งผลกระทบต่อดินและสิ่งแวดล้อมหรือไม่คำตอบก็อย่างที่เห็นนี่ล่ะครับ
0: ผมคิดว่าทุกอาชีพทุกการทำงานทำลายสิ่งแวดล้อมหมดแต่เราเนี่ยจะต้องมีจรรยาบรรณอย่างไรเราต้องมีการจัดการอย่างไรให้เรารักษาสิ่งแวดล้อมได้ต่างประเทศเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลาวพม่ามาเลเซียอินโดนีเซียก็มาดูที่เราไปหมดเขาเอาไปพัฒนาได้ดีกว่าเราแต่เราเนี่ยขาดความเข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้น

0: ึ้น
1: คือแต่ก่อนเนี่ยเราอันดับหนึ่ง
0: อันดับหนึ่งเราต้องถอยกลับเสียดายไหมผมเสียดายอยากให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเข้ามาพื้นที่แล้วก็มาช่วยกันมาเอื้ออาทรกันสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็มาดูว่าเกษตรกรแต่ละคนเนี่ยเขาพัฒนากันยังไงเขาขายยังไงเขาอยู่กินกันยังไง
2: รูปแบบที่เหมาะสมนะครับก็ที่กรมวงนะครับวางไว้ก็คือก็คงต้องเป็นระบบปิดห้ามมีการปล่อยน้ำทิ้งนะน้ำจากการเพาะเลี้ยงเนี่ยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งขาวต้องมีความรับผิดชอบต่อชุมชนต่อสภาพแวดล้อมนะครับการเลี้ยงต้องไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรรมอื่นๆที่อยู่รอบด้านครับก็มีความจำเป็นจะต้องมีระบบการจัดการที่ดีก็สามารถปรึกษาสำนักงานประมงจังหวัดในทุกจังหวัดอยู่แล้วนะครับแล้วก็รวมทั้งมีศูนย์วิจัยพัฒนาประมงนะครับซึ่งสามารถจะเป็นแหล่งที่เกษตรกรไปรับความรู้ได้อันนี้เป็นบริการของกรมประมงนะครับ
3: เรารู้เรื่องการเลี้ยงกุ้งน้ำจืดกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องการตลาดกันบ้างดีกว่านะครับลูกค้าของประกอบฟาร์มคือใครกันบ้าง
0: ตลาดเนี่ยเรามีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ
1: ครับ
0: ในประเทศเฉพาะก้ามกามเนี่ยประมาณถึง 90-95% ส่งออกแค่ประมาณ 5% เพราะว่าก้ามกามบ้านเราเนี่ยเขานิยมบริโภคมากกว่าตัวมันใหญ่ต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ชอบกินหัวเขาจะต้องเด็ดหัวออกคราวนี้หัวออกเนี่ย 30-40% แล้วมันเป็นน้ำหนักหายไป
1: ครับ
0: ต้นทุนมันก็จะสูงตลาดต่างประเทศเขาก็บอกว่าเขาสู้ไม่ไหว
1: ครับ
0: เขาก็เลยต้องหันมาใช้เป็นกุ้งขาวแทน
1: กุ้งขาว
0: ถ้าเราจับเป็นตันเนี่ยก็ส่งเข้าห้องเย็นเข้าแพไปถ้ามีน้อยนะสัก 2-300 โล 500 โลเนี่ยแม่ค้าเล็กๆน้อยๆเขาก็จะมาซื้อไป
1: แต่ถ้าจะให้แนะนำเกษตรกรรุ่นใหม่ที่แบบโอ้ยสนใจการเลี้ยงกุ้งมากเลยอะไรคือหัวใจสำคัญที่ทำให้แบบประสบความสำเร็จเหมือนพี่ประกอบเนี่ยแล้วควรเริ่มต้นอะไรยังไงพี
0: ่ปัจจัยแรกเลยคือเราต้องดูในศักยภาพของพื้นที่ก่อนว่าพื้นที่เนี่ยเหมาะสมไหมการเลี้ยงกุ้งไม่ได้เลี้ยงได้ทุกพื้นที่1น้ำสมบูรณ์ไหม
1: ครับ
0: สภาพอากาศเป็นยังไงแล้วเราต้องดูตรงนี้มีเป็นรายละเอียดพื้นฐานก่อนอันดับแรก
1: อ
0: ันดับที่2ก็คือความตั้งใจในการทำงานความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็ไม่โลภ
1: เห็นบอกว่าที่ฟาร์มเนี่ยใครอยากได้ความรู้หรืออยากจะแบบรู้เรื่องกุ้งเรื่องอะไรเดินเข้ามาหาพี่ประกอบได้เลย
0: ทุกคนเนี่ยอยากรู้เข้ามาเลยให้หมดแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยมันคือนวัตกรรมเรื่องจริงนะไม่ได้แต่งขึ้นมาประสบการณ์20ปีที่มีอยู่เนี่ย มันสามารถเอาไปทำอาชีพได้ดีเพราะณวันนี้เนี่ยปริมาณของเนี่ยมันก็ไม่พอที่จะขายแล้วก็ราคามันแพงถ้าทุกคนหันมาทำแล้วก็มีคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็มีความรับผิดชอบมันจะได้มีกินกันทุกระดับคนไม่รวยก็กินได้คนไม่มีสตางค์น้อยก็กินได้
3: การลงมือศึกษาค้นคว้าทดลองพัฒนาด้วยตนเองให้รู้ชัดรู้ลึกรู้จริงเพื่อพิสูจน์และรักษาอาชีพที่รักไว้ให้ลูกหลานได้ทำกินสิ่งนี้เองครับที่ทำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ลังเลใจเลยที่จะบอกว่าพี่ประกอบทรัพย์ยอดแก้วคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ

0: ซุปเปอร์มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินเดียวก็ถึง

0: ปู่ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: พิทูลประทักขินังเคยมองว่าลาภยศสรรเสริญคือเครื่องวัดความสุขของความเป็นคนที่ดีที่สุดแต่การเดินลายแทงความสุขในนิยามที่ผ่านมาเขาพบว่าแผ่นดินที่ยืนอยู่คือความสุขที่แท้จริงมากกว่าสิ่งใด
1: ผมเองนี่ผ่านการเผชิญอะไรมาเยอะแยะสุดท้ายนี่คืออาชีพเกษตรกรนี่ดีที่สุด

0: วันนี้พี่ทูลมีความสุขกับการเป็นเกษตรกรมีความพึงพอใจกับพืชผักหลายชนิดที่ลงมือปลูกและมีความอบอุ่นในครอบครัว
1: สุดยอด
0: แต่ในอดีตเขากลับมีความสุขกับการแสวงหาการยอมรับจากชุมชนและสังคม

0: จากผู้ใหญ่บ้านสู่กำนันพิทูลทุ่มเทเวลาให้กับการพบปะชาวบ้านและการเป็นผู้นำ
1: มัน
0: แม้จะมีที่ดินเป็นของตัวเองแต่เขาก็ไม่เคยทำอะไรมากไปกว่าการปล่อยให้เช่า
2: ชาวบ้านไปประมาณเนี่ย
3: เป็นผู้ใหญ่บ้านปี32เป็นกำนันปี35คือช่วงที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำชุมชนภาคการเกษตรนี่ไม่ชอบก็จะหลงหรือว่าลืมตัวเองก็จะไปกับสังคม
2: สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเป็นยังไงชอบไหม
4: จะเยอะมากภาษีสังคมไม่ว่างานแต่งงานบวชงานขาวดำทุกงานงานขึ้นบ้านใหม่งานทุกอย่างจะทั้งตำบลเยอะมากค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ต้องมีทุกเดือนทุกเทศกาลทุกประเพณีมีหมดค่ะกระทบแน่นอนเพราะว่าส่วนมากก็ไปใช้จ่ายในเรื่องภาษีสังคมมากกว่าในครอบครัวก็จะลดลงเกือบจะไม่พอ
0: 20ปีกับการแสวงหาความสุขเชิงอำนาจแต่มันกลับไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นนั่นจึงอาจเป็นเวลาที่เหมาะสมที่พิทูลเริ่มทบทวนถึงชีวิตตัวเองและครอบครัว
3: การเมืองมันเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนแล้วก็ไม่แน่นอนแล้วก็จะเป็นมารยาถ้าเราขืนไปตามการเมืองยึดติดกับการเมืองอนาคตเราก็คงไม่ยั่งยืนไม่ดี

0: นั้นถึงจุดอิ่มตัวเพราะว่าบางทีเราทำดีก็อาจจะมีปัญหาอาจจะมีคนไม่เข้าใจอาจจะท้อแท้กำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะเป็นหนีไม่พ้นในเรื่องการเมือง
1: ปกติผมไม่ทำการเกษตรมาตั้งแต่เด็กแต่พอเห็นนายหลวงท่านทรงเป็นกษัตริย์เกษตรองค์เดียวในโลกนะครับที่พยายามห่วงใยประสงค์นิกรผมก็เคยตั้งปณิธานไว้ว่าเกิดมาทั้งทีนะครับก็จะทำภาคการเกษตรนะครับเพื่อที่จะถวายนายหลวง
2: ยายหวานจ้า
3: เออนี่บอกครับหวาน
2: จ้า
3: ครับคุ้มเท่าไหร่ครับยาย
2: มีสิบจ้าม
3: ีสิบบาทครับทุกคนได้ไหม
2: ไปร้ายยายไปร้าย
4: ด้วยความเป็นนักวางแผนพี่ทูลใช้เวลาเดินสำรวจตลาดว่าพืชผักอะไรที่ตลาดต้องการและมีราคาสูง
3: ผักหวานป่า
5: ผักหวานป่าค่ะ
3: ผักหวานป่า
5: ค่ะเอามาปลูกที่บ้
3: านอ๋ออันนี้ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ย
5: ราคา250
3: 250
5: ค่ะ
3: โอ้โหน่า
4: แล้วเขาก็พบคำตอบ
3: ได้หลายเยอะๆเนาะ
1: ผักหวานป่านี่คนปลูกน้อยผู้บริโภคต้องการโดยเฉพาะไปดูตามตลาดที่เขาขายค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหา
4: ต้นพันธุ์ผักหวานป่าถูกนำมาปลูกอย่างรวดเร็วโดยคิดว่าการเดินกลับมาบนทางสายเกษตรไม่น่าจะเป็นเรื่องยาก

0: ีแรกก็ไม่ได้ผลครับเพราะว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจขุดแล้วก็ปลูกไม่มีขั้นมีตอนไม่รู้เท่าไหร่ปีที่สองก็เริ่มรู้บ้างแต่ไม่ได้ประสบผลสำเร็จ
1: โดยพื้นฐานสภาพจิตใจเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนมีความพยายามมีความมุ่งมั่นนะคือเขาทำอะไรก็ทำแบบจริงจังแต่ก็เชื่อมั่นในตัวเขา

0: พี่ทูลเริ่มศึกษาดูงานและหาความรู้เรื่องการปลูกผักหวานด้วยตนเองอย่างจริงจัง
1: ไปอบรมศึกษาดูงานที่โคราชแล้วก็ไปที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีหลายรอบด้วยกันครับศึกษาหาความรู้ขั้นตอนการปลูกการเอาใจใส่ดูแล
0: เริ่มต้นนับหนึ่งกับผักหวานป่าอีกครั้งโดยในครั้งนี้เขาเอาใจใส่ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก
1: ก็จะต้องมาเตรียมดินคือดินเหนียวนะครับแล้วก็ขุดลึกประมาณ70คูณ70ขุดขึ้นมาก่อนดินแล้วเราก็เอาขี้วัวผสมคลุกเข้ากับขุยมะพร้าวเพื่อที่จะซึมซับเก็บกักน้ำแล้วก็ให้มันชอนชัยรากเนี่ยเข้ากันแล้วเราก็เอาเข้าหลุมคืน
2: เจอแล้วตอนนี
1: ้ถ้าเป็นถุงเราก็ควรระวังรากอย่าให้หักถ้าหักแล้วมันจะเจริญเติบโตช้าเพราะว่ารากมันจะเปราะบางหลักๆของผักหวานป่าหัวใจหลักๆเทคนิคต่างๆนี่คือรากผักหวานป่านี่จะชอนชัยอยู่ข้างล่างควรที่จะก่อนที่จะปลูกนี่ไม่ควรที่จะรดน้ำล่วงหน้าควรที่จะไม่รดน้ำอยู่ประมาณสัก7วันหรือ10วันแล้วเราก็ตัดเฉพาะข้างล่างออกตอนที่ตัดก็ให้วางนะครับอย่าให้รากหักเป็นอันขาดถ้ารากหักแล้วมันจะโตช้าหรืออาจจะไม่โตเลยนะครับที่ไม่ฉีกถุงก็กลัวว่าถุงดำเนี่ยถุงผักหวานเนี่ยมันจะแตกออกตอนที่เราฉีกผ่าอีกส่วนหนึ่งถ้าเราผ่ามีดลงไปอย่างนี้ครับมันก็จะตัดถูกรากผักหวานตัดถูกรากผักหวานป่าทำให้รากผักหวานป่าแล้วก็ไม่ขาดแล้วก็ไม่โต
0: ในครั้งนี้พี่ทูลเริ่มต้นอย่างถูกต้องตามที่ได้เรียนรู้มาซึ่งมันไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาด

0: ดยธรรมชาติผักหวานป่าเป็นพืชที่ชอบแดดรำไรในสวนจึงควรมีต้นไม้ใหญ่เพื่อให้ร่มเงาซึ่งจะทำให้ผักหวานป่าโตเร็ว
1: จะมีไม้พี่เลี้ยงก็คืออย่างเช่นต้นแคมะขามเทศตะขบและต้นหม่อน4ชนิดนี้ค่อนข้างที่จะได้ผลส่วนใบที่ผมว่า4ชนิดนี้ก็เวลาร่วงลงมาก็จะเป็นปุ๋ยอย่างดี

0: การที่จะปลูกผักหวานนะครับควรที่จะเตรียมดินนะครับเตรียมดินช่วงเดือนมีนาแล้วก็เมษานะครับสองนะครับพันธุ์ผักหวานเนี่ยถ้ามันข้ามปีแล้วรากผักหวานนี่มันจะงอกไปก่อนยอดนะครับถ้าข้ามปีแล้วมันยังไม่โตถ้าควรที่จะปลูกนี่ผักหวานป่าจะให้ได้ผลดีเนี่ยก็คือเดือนพฤษภากับมิถุนานะครับมันรากจะไม่แกนไม่หักคือไม่ชะงักชะลอ
1: ต้องการจะเพิ่มจำนวนยอดผักหวานป่าต้องทำการเด็ดใบแก่ทิ้งเพื่อให้ผักหวานป่าแตกยอดออกมาใหม่

ยอดผักหวานป่าเนี่ยถ้าเราลิไปแต่งกิ่งให้น้ำใส่ปุ๋ยดูแลดีๆเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับ3 วันเก็บทีนึง

วันนี้สวนผักหวานป่าของพี่ทุนกลายเป็นตลาดสดผักหวานป่าที่ทำให้ชาวบ้านเข้ามาเก็บมาซื้อราวกับมาจ่ายตลาด

0: ันนี้ข้างล่างฝากใช่ไหม
1: คะกิโลละ200บาทคืออีก
0: อันนี้ข้างล่างเนาะ
1: 1กิโล
2: เราไปซื้อตลาดน่ะบางทีเขาเก็บมาค้างคืนแล้วมาทำมันไม่อร่อยใบมันจะร่วงเรามาซื้อที่สวนเราได้เก็บแล้วมันก็มีความสุกแล้วก็สดด้วยอร่อยด้วย
0: มาม่ามีขายมีเขาคิวมา
1: ข้าวนี่เหลืออยู่
0: บ้านลุงดูปุ่นหนาเสื้อสีออกมาได
1: ้ในรอบปีที่ผ่านมาก็พอได้อยู่ครับปีหนึ่งก็ประมาณสัก 4-5 หมื่นเฉพาะยอดเพราะว่าช่วงปีที่4เนี่ยสามารถที่จะแต่งยอดลิใบนะครับแต่งกิ่งในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาแล้วก็ให้น้ำแล้วก็ใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยเดือนธันวาแล้วยอดผักหวานก็จะออกเดือนมกรากุมภามีนาแล้วก็มาสิ้นสุดเดือนเมษา
3: ณตอนนี้ก็คือพอใจค่ะพอใจตรงที่ว่าทำแล้วมันได้ผลแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือทำแล้วทำให้มีความสุขสุขภาพเขาก็เริ่มดีคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ประสบผลสำเร็จในปีนี้นะคะ

0: สวนของพี่ทุนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนเข้ามาศึกษาเรื่องผักหวานป่า
1: ตลอดที่มาพิจารณาเราตัดนี้เลยถึงแม้ว่าจะใบมากอย่างนี้เราตัดที่มันเกี้ยงไปเลยเพื่อที่จะเอายอด
0: และยังมีเพื่อนบ้านเริ่มนำไปปลูกตามที่เขาแนะนำ
2: ก็ใจยุบปลูกที่หาหกต้นเหลือยุบสามที่ต้นถือว่าพอได้กันยุบ
3: ผมชอบปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้ไปก็เลยเห็นเขาปลูกผักหวานมันเป็นผักที่หายากเพราะว่าตามทุ่งนาเลยก็ไปขุดมาขายหมดที่แรกผมก็ไม่รู้วิธีเหมือนกันก็เสียหายไปไม่ใช่น้อยๆตอนนั้นครับก็พอได้ไปอบรมมาก็เริ่มรู้วิธีการปลูกมันก็ไม่ยากครับเขาบอกว่าประมาณ3ปีได้ผลที่แรกผมก็ไม่เชื่อเขาหรอกมันก็ได้ผลจริงครับ
2: ผักหวานที่ผมปลูกที่ได้เห็นตามขอบรั้วเนี่ยปลูกเจ็บถึง4ปีแล้วก็ได้เจ็บปีที่ผ่านมาก็พอได้แจงตามพอได้แจงได้กินนี่แหละ

0: พิทูลยังเริ่มต้นทำพันธุ์ผักหวานป่าออกขายซึ่งเป็นรายได้อีกทางหนึ่งในช่วงที่ผักหวานป่าไม่มียอดจำหน่าย
1: คือเราเตรียมดินทรายเพื่อให้มันชุ่มนะครับเพื่อให้มันชุ่มชื้นสองเราก็เอากระสอบป่านไปรองแล้วก็เอาเม็ดผักหวานที่เราขัดเกลือหรือตะแกรงเราก็เอาไปใหญ่ๆเรียงๆแล้วก็เอาผ้าขนหนูนะครับไปคลุมไว้แล้วก็รดน้ำเช้าเย็นอยู่ประมาณสัก5-7วันนะครับมันก็จะเป็นหน่อเหมือนถั่วงอกแล้วเราก็หยิบออกจากที่เราเพาะไว้นะครับไปใส่ถุงดำอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปเพาะปลูกได้เลย

การดำเนินชีวิตบนเส้นทางสายเกษตรอาจจะไม่ราบรื่นและง่ายดายดังที่ฝันไว้แต่หากไม่ยอมแพ้และรู้ว่าใจต้องการอะไรความสุขที่แสวงหาก็ไม่ได้อยู่ไกลเกินกว่าที่จะฝันถึง

0: ค้นพบแล้วค่ะค้นพบตัวเองค้นพบความสุขของตัวเองแล้วเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยดูจากการใช้ชีวิตดูมีความสุขมากการได้ออกมาที่สวนมาดูต้นผักหวานมารดน้ำมาดูความเจริญเติบโตของต้นไม้มีความสุขมากตอนนี
1: ้ปัจจุบันนี้ผมไม่ได้ไปวิ่งหาความสุขข้างนอกความสุขนี่มันอยู่ที่ใจอยู่ที่ตัวเราเองแล้วก็ธรรมชาติก็คืออยู่ที่สวนอยู่ที่นาความสุขอยู่ที่เราปลูกแล้วก็บำรุงเห็นทุกเช้าเห็นทุกวันเห็นทุกเดือนเห็นทุกปีแล้วก็โตขึ้นทุกวันโตขึ้นทุกปีครับนี่แหละคือความสุข
2: ถึงวันนี้พี่ทูลไม่ต้องไปแสวงหาความสุขจากที่ไหนเพราะเขาพบมันแล้วในพื้นดินของตนเอง

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันนี้เวลา 19:20 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครพระประเนตรการแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตโดยคณะบอนชอยเทอเตอร์ออฟเบลารุสคณะบัลเล่แห่งชาติของสาธารณรัฐเบลารุสในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพมหานครครั้งที่28ซึ่งบริษัท International Cultural Promotion จำกัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โรมิโอแอนด์จูเลียตบทประพันธ์โศกนาฏกรรมความรักอมตะของวิลเลียมเชกสเปียร์เป็นเรื่องราวความรักท่ามกลางความขัดแย้งจากสองตระกูลที่เป็นคู่อริกันความรักต้องห้ามที่ตราตรึงใจผู้ชมทั่วโลกมาอย่างยาวนานเมื่อภาพสะท้อนของอดีตกลับมาตัดสินอนาคตของคนรุ่นหลังบีบให้ความรักที่ควรจะงดงามต้องดำเนินไปตามเส้นทางความพยาบาทที่พวกเขาไม่ได้เป็นผู้ก่อการแสดงทั้ง3องค์ได้นำท่าเต้นของวาเลนตินเอลิซารีเยฟศิลปินแห่งประชาชนของสหภาพโซเวียตผู้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในประวัติศาสตร์ของวงการบัลเล่มาถ่ายทอดเรื่องราวทั้งความรักความขัดแย้งและจุดจบที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้โดยนักบัลเล่จากคณะบอนชอยเทอเตอร์ออฟเบลารุสคณะบัลเล่เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงและมีประวัติศาสตร์ยาวนานของทวีปยุโรปประสานเข้ากับบทประพันธ์ดนตรีของเชียเกโปรโกฟีภายใต้การอำนวยเพลงของอาร์เทมมาคารอฟวัทยากรผู้มีชื่อเสียงบรรเลงโดยวงมูลนิธิ Royal Bangkok Symphony Orchestra และวงเบลารุส Symphony Orchestra เมื่อการแสดงจบทรงพระกรุณาโปรดกระรับกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินและวัทยากรสำหรับงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพมหานครจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอศิลปวัฒนธรรมระดับโลกในหลากหลายประเภทจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมส่งเสริมความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างประเทศเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักแสดงและนักดนตรีรุ่นใหม่ของไทยมีความมุ่งมั่นสู่มาตรฐานในระดับสากลและมุ่งหวังให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของศิลปวัฒนธรรมของโลกครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่28ระหว่างวันที่5กันยายนถึง17ตุลาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีทั้งโอเปร่าบัลเล่การแสดงร่วมสมัยการแสดงซิมโฟนีออฟคอนเสิร์ตและละครเพลงติดตามรายละเอียดการแสดงทั้งหมดได้ที่ www.bangkokfestivals.comสมเด็จพระนางเจ้าที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 14:52 น.สมเด็จพระนางเจ้าที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องสำคัญอาทิรายงานกิจการของมูลนิธิในรอบปี2568เช่นการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายบรรพบรมราชสมภพการดำเนินงานของอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยอุทยานรัชกาลที่2อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามและการบูรณะวัดอัมพวันจติยารามจังหวัดสมุทรสงคราม
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยตั้งขึ้นเมื่อปี2511เพื่อเผยแพร่งานศิลปะวรรณคดีดนตรีโขนละครและบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเผยแพร่ศิลปะวรรณคดีของชาติเวลา 17:56 นาทีสมเด็จพระกฤษฎาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนอกบางสะปทุมพระราชทานพระราชบรมการให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉนียนกรรมการทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถเฝ้าทูลอองพระบาทดังนี้นายกิตติพงษ์บุญเกิดผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรภาษาฮินดีจากมหาวิทยาลัย North Eastern Hill สาธารณรัฐอินเดียเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและนางสาวกมลรัตน์เลขยนนท์ผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2569เฝ้าทูลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ณมหาวิทยาลัย College London สหราชอาณาจักรในโอกาสนี้หม่อมหลวงกัลยาวันเลขยานนท์มารดาร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตขัตติยราชนารีทรงเปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินและทรงลงพระนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับองค์กรในประเทศไทยและต่างประเทศวันนี้เวลา 8:45 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปยังโรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินครั้งที่3ประจำปี2569 The Third CRA Disaster and Emergency Management Conference2026ซึ่งศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรุงเทพมหานครจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11กันยายน2569ภายใต้แนวคิด Stronger After Storm Transforming Crisis into Opportunity เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และงานวิจัยด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินตลอดจนส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับผู้เชี่ยวชาญและสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มุ่งส่งเสริมแนวการนำทางผ่านวิกฤตซ้อนวิกฤตเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการรับมือกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินรูปแบบใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์สร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรทางการแพทย์นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์นักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับนานาชาติโดยมีผู้เข้าร่วมกว่า300คนโอกาสนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินและการตอบโต้ภัยพิบัติและรางวัล Person of the Yearจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่นำเสนอความสำเร็จในการเป็นผู้นำการผลิตยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลหลักสูตรต่างๆของศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์และนิทรรศการของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินำเสนอเรื่องการขับเคลื่อนระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้เกิดความครอบคลุมทั่วทั้งประเทศทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงทีต่อจากนั้นทรงลงพระนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับองค์กรในประเทศไทยและต่างประเทศรวม4ฉบับประกอบด้วยสมาคมแพทย์ภัยพิบัติและสาธารณสุขสหรัฐอเมริกาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการการวิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะภัยพิบัติ
วิทยาลัยวิชาชีพเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินการแพทย์สหราชอาณาจักรเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการฝึกอบรมนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์สมาคมนานาชาติด้านเหตุการณ์ขนาดใหญ่และภัยพิบัติทางการแพทย์มุ่งสร้างมาตรฐานการฝึกอบรมด้านการแพทย์ภัยพิบัติโดยใช้ระบบจำลองสถานการณ์และกลุ่มคณาจารย์แพทย์ฮาร์วาร์ดประจำศูนย์การแพทย์เบธอิสราเอลดีคอนเนสสหรัฐอเมริการ่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและราชวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและวิทยาศาสตร์รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านภัยพิบัติและเวชศาสตร์ฉุกเฉินร่วมกันณราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกทุกคนเสด็จไปในการประทานเข็มที่ระลึกและเข็มกิตติคุณแก่ผู้บริหารครูบุคลากรในภาคีมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรราชสุดาวันนี้เวลา 14:30 นพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอวชิราวุธานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายและสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังห้องศรีอยุธยาในการประทานเข็มที่ระลึกและเข็มเกียรติคุณแก่ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่อยู่ในภาคที่อยู่ในภาคีมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าพระเจ้ารัตนราชสุดาประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้ารับตำแหน่งใหม่4คนครูและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ24คนครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ30ปี20ปีและ10ปีมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าพระเจ้ารัตนราชสุดาก่อตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมสถาบันการศึกษาที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จเจ้าฟ้าจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพระเจ้ารัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาและพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและสืบสานพระราชปณิธานและพระปณิธานด้านการพัฒนาการศึกษาปัจจุบันมีสถานศึกษาในภาคีมูลนิธิทั่วประเทศรวม23แห่งประกอบด้วยระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 10:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวันสุดท้ายซึ่งในวันนี้เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาเกียรติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารวม7คนโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารวม 1,382 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาขับเคลื่อนการแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูลโดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคมในการพัฒนาดำเนินการควบคู่กับการผลิตครูที่มีสมรรถนะสูงสำหรับพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนด้วยการผลิตผลงานวิจัยนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ซึ่งใน

ชาติภายใต้ชื่อโขนราชภัฏสงขลาเพื่อสร้างโอกาสศึกษาเยาวชนและผู้สนใจได้เรียนรู้ฝึกฝนและมีส่วนร่วมในการสืบทอดองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทยและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถตลอดจนสมรรถนะทางวิชาชีพและทักษะที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกยุคดิจิทัลโดยผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมของพื้นที่ชายแดนใต้และให้ความสำคัญกับการให้บริการวิชาการผ่านรูปแบบงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมสังคมมาปรับใช้ในพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างรายได้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากบนพื้นฐานของความสมัครสมานสามัคคีเคารพซึ่งกันและกันเพื่อสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริงองค์กรมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรองวันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรองซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดสถาปนาสมณศักดิ์เลิศอิสริยฐานันดรพระธรรมวชิรดีโลกขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญญบัตรว่าพระพรหมวชิรมุนีศรีปริยัติกิจถาวรกิจวิธานศาสนภาระธุระดีโลกสาธกธรรมวิจิตตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นพรหมสถิตณวสุทัศน์เทพวรารามราชบรมหาวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานุศักดิ์ตั้งฐานุกรมได้8รูปท่านนี้ตั้งแต่วันที่16 สิงหาคม 2569องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดตากวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดลำพูนอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสริภัทรมหาวชิรราชธิดาเพื่อสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมแม้ผลโทษออกไปสู่สังคมภายนอกจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจเรือนจำจังหวัดลำพูนควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน15 ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวมจำนวน 2,341 รายมีโรงพยาบาลลำพูนเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายสถาพยาบาลของเรือนจำนี้มีบุคลากรรวม6คนประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ4คนและนักจิตวิทยา2คนมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจ.จำนวน165คนทั้งนี้โรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจรักษาโรคติดต่อไม่เรื้อรังด้านทันตกรรมและด้านจิตเวชเป็นประจำปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชรวม83รายได้รับการดูแลรักษาทุกรายมีการจัดตั้งบ้านจามจุรีสำหรับพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังติดยาเสพติดทั้งศาสนบำบัดและบำบัดเช่นการทอผ้าไหมยกดอกซึ่งเป็นเอกลักษณ์และภูมิปัญญาพื้นถิ่นของจังหวัดลำพูนให้มีทักษะความรู้สามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองหลังพ้นโทษได้ทั้งนี้มีการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายครบทุกรายมีการขึ้นทะเบียนคนพิการและทะเบียนผู้สูงอายุต่อจากนั้นเดินทางไปยังโรงพยาบาลลำพูนอำเภอเมืองลำพูนโอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่แพทย์พยาบาลและบุคลากรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่โรงพยาบาลลำพูนเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำจังหวัดลำพูนโดย

มีห้องราชทัณฑ์ปันสุขสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยปัจจุบันนี้ผู้ต้องขังเข้ารับการรักษาจำนวน2รายคือรอคลอดและผ่าตัดต้อกระจกตาทั้งมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้ต้องขังทำให้สามารถเข้าได้รับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงจากนั้นรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังเรือนจำกลางตากอำเภอเมืองตากจังหวัดตากซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน20ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 2,062 รายสถานพยาบาลของเรือนจำนี้มีพยาบาลวิชาชีพ3คนนักจิตวิทยา2คนและมีอสรจจำนวน110คนมีโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายโดยจัดแพทย์ทันตแพทย์และจิตแพทย์เข้าตรวจรักษาภายในเรือนจำเป็นประจำทุกเดือนรวมทั้งมีการตรวจรักษาผ่านระบบเทเลเมดิซินด้านการป้องกันและควบคุมโรคมีการจัดห้องและสถานที่แยกกักโรคมีการคัดกรองหาเชื้อ HIV ซิฟิลิสวัณโรคและไวรัสตับอักเสบในผู้ต้องขังทุกรายมีการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพครบทุกรายมีการคัดกรองสุขภาพจิตในผู้ต้องขังแรกรับและทำการประเมินสุขภาพจิตด้วยแบบคัดกรองทุกรายปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวชรวม67รายได้รับการดูแลรักษาครบทุกรายท่านได้ดำเนินการประสานหน่วยงานปกครองชุมชนและสาธารณสุขในพื้นที่ก่อนผู้ต้องขังจิตเวชจะพ้นโทษเพื่อทำการรักษาและดูแลต่อเนื่องมีการส่งต่อผู้ต้องขังป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษามีการจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังจิตเวชและผู้ต้องขังติดยาเสพติดด้วยกิจกรรมศิลปะบำบัดศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดเช่นการปักผ้าและอาชีพคาแคร์นอกจากนี้เรือนจำกลางตากร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเปิดให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนทั่วไปณบริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางตากโดยรองรับทุกสิทธิการรักษาประกอบด้วยบริการทางการแพทย์ศูนย์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดผู้ป่วยสโตรกคลินิกฟื้นฟูกายภาพครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในบริเวณเรือนจำและศูนย์การแพทย์แผนไทยต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอำเภอเมืองตากซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำกลางตากและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตากมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินซึ่งผู้ต้องขังไม่ต้องเดินทางไปรักษาในโรงพยาบาลสามารถได้รับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงทำให้ผู้ต้องขังได้รับการรักษาทันท่วงทีอีกทั้งมีห้องสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตากอำเภอเมืองตากที่ทำหน้าที่ในการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ์แก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือกระทำความผิดโดยเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้โอกาสในการกลับตัวและสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนชายช่วงอายุ 12-18 ปีรวม52รายโดยมีพยาบาลวิชาชีพจำนวน1คนนักจิตวิทยาจำนวน2คนในการดูแลเด็กและเยาวชนดังกล่าวซึ่งส่วนใหญ่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและทรัพย์สินมีโรงพยาบาลพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนมีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช11รายประกอบด้วยโรคซึมเศร้า7รายโรคสมาธิสั้น3รายและโรคจิตเพศชนิดหลงผิดชอบใช้ความรุนแรง1รายโดยให้รับประทานยาต่อเนื่องและมีอาการดีขึ้นสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ทางนี้เมื่อเด็กและเยาวชนจิตเวชได้รับการปล่อยตัวจะส่งต่อข้อมูลให้โรงพยาบาลตามภูมิลำเนาเพื่อได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือนจำอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน10ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 1,132 รายสถานพยาบาลของเรือนจำนี้มีบุคลากรรวม3คนประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ1คน

คนพยาบาลเทคนิค1คนและนักจิตวิทยา1คนมีอสรจจำนวน58คนมีโรงพยาบาลแม่สอดเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจรักษากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้านทันตกรรมและด้านจิตเวชเป็นประจำทุกเดือนปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชรวม38รายได้รับการดูแลรักษาทุกรายโดยมีคลินิกคลายเครียดขอให้คำปรึกษาด้านจิตเวชแก่ผู้ต้องขังทั้งจัดตั้งบ้านจิตสัมพันธ์เพื่อบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในเรือนจำโดยมีกิจกรรมพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังติดยาเสพติดทั้งอาชีวบำบัดและศาสนาบำบัดมีการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายมีการขึ้นทะเบียนคนพิการทะเบียนผู้สูงอายุและทะเบียนเด็กติดผู้ต้องขังโดยผู้ต้องขังซึ่งเป็นคนไทยมีจำนวน624รายและมีบัตรประจำตัวประชาชน604รายคิดเป็นร้อยละ97ทีนี้ทางเรือนจำจะจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ต้องขังที่ไม่มีบัตรหรือสูญหายในเดือนพฤษภาคม2570ต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลแม่สอดตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอดซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำอำเภอแม่สอดโดยมีห้องรัชทันปันสุขสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยและมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้ต้องขังทำให้สามารถได้รับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าที่อาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาถรุติตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานของสถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงประจำปีงบประมาณ2569และกำหนดแนวทางดำเนินงานในปีงบประมาณ2570รวมทั้งกรอบในการดำเนินงานในระยะ5ปีต่อไปของโครงการหลวงและการพัฒนาพื้นที่สูงช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในการนี้ได้ประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยที่ส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวแก่เกษตรกรสมาชิกจำนวน230รายมีพื้นที่เพาะปลูกรวม 564.84 ไร่อาทิผักกาดหอมห่อผักกาดขาวปลีกระหล่ำปลีและสตรอเบอรี่ภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยสามารถสร้างรายได้แก่เกษตรกรเฉลี่ย35ล้านบาทต่อปีและการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ที่ส่งเสริมการผลิตพืชในระบบซับสเตรทภายใต้โรงเรือนและการเกษตรตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยอาทิผักกาดหอมห่อกระหล่ำปลีมะเดื่อฝรั่งและมะเขือเทศเชอรี่เหลืองมีเกษตรกรสมาชิก1

่อจากนั้นองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตน้ำดื่มและน้ำแร่ธรรมชาติของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งใช้ระบบกรองแบบอันตราฟิลเทรชันมีกำลังการผลิต 432,000 ขวดต่อสัปดาห์หรือประมาณ 20.4 ล้านขวดต่อปีและเยี่ยมชมแปลงผักแปลงองุ่นและพื้นที่ปลูกป่าที่ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนเพื่อสมุนไพรเช่นกระวานขมิ้นเพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวรรณเกษตรจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ตรวจเยี่ยมอาคารคัดบรรจุซึ่งทำหน้าที่รองรับผลผลิตของเกษตรกรสมาชิกจำนวน400ตันต่อปีและเยี่ยมชมนวัตกรรมประดิษฐ์โครงการหลวงซึ่งบุคลากรของศูนย์คิดค้นและพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานลดรายจ่ายสร้างรายได้โดยยึดหลักการออกแบบที่ใช้งานง่ายอุปกรณ์จัดหาได้สะดวกซ่อมบำรุงง่ายและมีต้นทุนประหยัดแก่เครื่องหยอดเมล็ดรุ่น2ที่สามารถลดแรงงานและเพิ่มความเร็ว

0: การทำงานได้ถึง 5-6 เท่าเครื่องรดน้ำต้นกล้าแบบรางคู่ช่วยประหยัดน้ำลดแรงงานและกระจายน้ำได้อย่างสม่ำเสมอและต้นแบบโรงเรือนที่เหมาะสมกับต้นพืชภายใต้แนวคิดสูงโปร่งโล่งสบายเพื่อให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด็จพระราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด็จยศราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามณวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชนิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด็จธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบัติราชาวาสและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นมณฑลทหารบกที่16จังหวัดราชบุรีสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยสมาคมนักสะสมตราไปรษณียกรแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบริษัทโซลูชั่นจำกัดและบริษัทไดมอนด์ลอว์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดทุ่งสว่างวัดบ้านตลาดวัดบ้านตลาดจังหวัดศรีสะเกษวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดศรีวิหารเจริญวัดแสงสว่างราชบำรุงวัดวังปลัดสามัคคีจังหวัดสุรินทร์วัดหาดงิ้วจังหวัดกาญจนบุรีและวัดโพเผือกจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมสตรีมหาพฤทธารามในพระบรมราชินูปถัมภ์โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา ริษัทรียูซิประเทศไทยจำกัดบริษัท MIS ประเทศไทยจำกัดและคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลหนองแคจังหวัดสระบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดธรรมโพสีวัดใหม่กรงทองจังหวัดปราจีนบุรีวัดอุดมพรมวิหารวัดบุญสโนวัดปราสาทบ้านจานวัดป่าธรรมวงศารามจังหวัดสุรินทร์วัดกันมาตุยารามกรุงเทพมหานครวัดธรรมาธิปไตยจังหวัดอุตรดิตถ์วัดอรัญญารามวัดหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสัปปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทนฤพักจำกัดบริษัท PRK Safety Training ประเทศไทยจำกัดนางรุ่งนภาชัยประสิทธิ์พร้อมคณะคณะศิษยานุศิษย์พระอาจารย์นิคมปัญญาธโรวัดป่าสันติสุขยานสัมปันโนจังหวัดกำแพงเพชรและบริษัท Pens Marketing จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดนบทองดีศรีพฤทธารามวัดเขาไม้แก้ววัดนาลิกะวนารามวัดหนองเกตน้อยวัดห้วยใหญ่วัดศรีธรรมารามจังหวัดชลบุรีวัดพระงามวัดทับหลวงวัดสิงห์จังหวัดนครปฐมสวดมาติกาสัปปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภาคณะกรรมการศิษย์เก่านักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนหรือปรม.รุ่นที่22บริษัทเซอร์คอนพาวเวอร์โซลูชั่นจำกัดและบริษัทไอพาวเวอร์เอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชเทวราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนยุพราชยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลตำบลแม่บ้านแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็กจังหวัดบุรีรัมย์ศูนย์การทหารอากาศโยธินเทศบาลตำบลชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงจังหวัดชัยภูมิองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตกจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรีและโรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมาพดุงวิทย์จังหวัดสุพรรณบุรีและณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์การทหารอากาศโยธินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงจังหวัดชัยภูมิเทศบาลตำบลชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตกจังหวัดนครศรีธรรมราชมณฑลทหารบกที่16จังหวัดราชบุรีสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา โรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมานพดุงวิทย์จังหวัดสุพรรณบุรีและบริษัทนฤพักจำกัดทันนิสนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสริศวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: ถังเก็บวัตถุดิบทุกอย่างมีหมดมีขาดอยู่อย่างเดียว
2: อะไรครับ
1: ตัง
2: โอเคเชฟวันนี้เรามาหาวัตถุดิบอะไรครับ
1: ผมทำการบ้านนะครับมาแล้วว่าที่นี่มีการปลูกเห็ดนะครับแต่ผมมาที่นี่ไม่เห็นเลย
2: ผมเห็นวัวเยอะๆบางทีเห็ดมันก็ขึ้นตาม
1: เฮ้ย
2: วัวขี้ควาย
1: เห็ดอะไรอย่างงี
2: ้ไม่รู
1: ้มีแต่ก๋วยเตี๋ยวนะครับอย่างงั้นเดี๋ยวไปหาวัตถุดิบ
2: ได
1: ้ให้ผม
2: เดี๋ยวผมจะเดินถามชาวบ้านแถวนี้น่าจะเจอเองแหละครับ
1: โอเคเดี๋ยวผมรออยู่ที่รถครับ
2: รอเลยป่ะเห็ดอยู่ไหนเห็ดเชฟเปลี่ยนเป็นอ้อยได้ป่ะ
1: ไม่ได้มีแล้ว
2: เดินมาไม่จะ2กิโลแล้วมั้งซ้ายก็อ้อยขวาก็ป่าเห็ดหลากชนิดปลอดสารพิษสู้ชีวิตพอเพียง

0: พี่วันใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: รอนานไหมครับเนี่ย
1: นานค่ะ
0: นานนะครับอันนี้ต้องไปบอกเชฟนะครับเพราะว่าพอดีก็มาตั้งนานแล้วแต่ว่าเขาไม่บอกผมว่าที่ไหนเขาบอกว่าคริสลองเดินไปเรื่อยๆเดินประมาณ180กิโลเมตรครับค่ะเรามาพูดถึงพลังงานดีๆที่อยู่ที่นี่ดีกว่าครับว่ามันคืออะไร
1: อันนี้เราจะใช้พลังงานจากฟืนมานึ่งเป็นพลังงานไอ้น้ำแล้วก็มานึ่งเป็นก้อนเห็ดอะค่ะเนี่ยค่ะเป็นก้อนเห็ดที่เรานึ่ง
0: ไม่ได้ปลูกอย่างเดียวหรอครับ
1: ใช่อันนี้เราจะทำก้อนเองทุบก้อนเองนึ่งก้อนเองแล้วก็หยอดเชื้อแล้วก็มาเปิดเป็นดอกค่ะ
0: แล้วเห็ดมันอยู่ตรงไหนครับ
1: ก็คือตัวนี้ค่ะจะเป็นเชื้อราขาวๆแล้วเดินจนเต็มก้อนแล้วถึงจะเปิดเป็นดอกออกมาค่ะอันนี้คือเชื้อเพิ่งเริ่มเดินอันนี้คือเชื้อเดินจะเต็มแล้วค่ะ
0: แล้วเราก็จะรอให้มันเดินมาจนถึงข้างล่าง
1: ค่ะขาดหมดทั้งก้อนเลย
0: หลังจากนั้นเอาไปทำอะไร
1: ก็เราก็จะเปิดอันนี้ออก
2: เอาไปเข้า
1: เปิดอันนี้ออกแล้วก็ไปเข้าลงบ่มเปิดดอกค่ะ
0: มันจะออกมา
1: เป็นดอกเห็ด
0: เป็นดอกเห็ดเลย
1: ค่ะตัวนี้คือตัวเชื้อที่เราหย่อนลงไป
0: เป็นตัวเชื้อเห็ดที่หย่อนลงไป
1: เราอัดก้อนเสร็จนะคะเราต้องเอาก้อนเนี้ยไปนึ่งให้สุกแล้วก็เย็นเราถึงจะมาหย่อนตัวนี้ได้ค่ะ
0: ก็คือมันต้องมีความร้อนและความชื้นที่พอดีก่อนที่จะใส่เชื้อลงไป
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วนึ่งด้วยอะไรครับ
1: ใช้อันนี้เราจะใช้พลังงานจากฟืนค่ะ
3: ว้าว
0: ใช้เครื่องนี้ป่ะครับ
1: ตู้นี้ค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวเราเดินไปตู้ก่อนไปดูตู
1: ้อันนี้จะเป็นตู้พลังงานทดแทนที่จะพิเศษกับตู้นู้นคือเราจะต้องเป็นไอ้น้ำอยู่ที่หนึ่งแล้วก็ใช้ไอ้น้ำข้ามมาทางนี้
0: แล้วปกติใช้อะไรในการนึ่งครับในเครื่องเนี้ย
1: ถ้าแรงความสะดวกเขาจะใช้แก๊สแต่ที่เนี้ยบ้านเราอ่ะจะเป็นแบบต้นไม้เยอะเราก็จะตัดแต่งต้นไม้โดยการเอาฟืนเนี้ยค่ะมานึ่ง
0: บ้านไหนที่เขาใช้แก๊สทำไม่ได้ใช้ฟืนเนี่ยมันถือว่าแพงกว่ากันเยอะไหมครับ
1: แพงกว่าค่ะ
0: แพงกว่าแต่เราไม่ต้องใช้เลย
1: เราไม่ต้องใช้เพราะว่าในพื้นที่เรามีไม้

0: ก็มี
1: สมมติว่าเรานึ่งแล้วมันจะมีถ่านนะคะถ่านตัวนี้เราสามารถที่ว่าจะเอาไปใช้ในครัวเรือนได้อีกเอาไปทำกับข้าวได้เอาไปแปรรูปพวกแปรรูปเห็ดสมุนไพรทำแหนมเห็ดเราก็จะใช้ถ่านตัวนี้ค่ะไปนึ่ง
0: พอเพียง
1: ค่ะครบวงจร
0: ครับ
1: ขอแรงยกเห็ดเข้าเตาหน่อยนะคะทำได้ไหมคะลูกสาวเราสวยนะ
0: จัดไปครับผมเอากี่ถังต่อมา
1: เต็มเตาเลยค่ะ
0: เห็นลูกสาวแล้วนะเอาอีกกี่ถังฮะว่ามาเลยเราจะไม่บอกว่าทำเพื่อลูกสาวเราบอกว่าทำเพื่อเขาเรียกว่าอะไรคือแม่เขยเนาะแม่ยายทำแม่ยายครับผม
1: เตาด้วย
2: พลังงานดีๆได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน
0: คือพอมันออกดอกแล้วเราแกะฝา
1: ใช่
0: แล้วก็ค่อยๆให้มัน
1: เป็น
0: โตออกมาอย่าง
1: น
0: ี้ครับ
1: เป็นสปอร์เล็กๆออกมาก็จะเป็นดอกอย่างนี้ครับ
0: อันนี้เห็ดอะไรครับ
1: อันนี้เห็ดนางลมครับ
3: คิดเด็ดชอบกับชอบ
0: เลยเด็ดอยู่แล้ว

0: เออแม่วันครับพอดีว่า
1: เรียกแม่แล้วเหรอ
0: เรียกแม่ครับพอดีว่าข้างหน้าเนี่ยผมเห็นมีเห็ดที่ตากแห้งแล้วด้วยซึ่งก็เลยอยากจะขอเพื่อเป็นตัวเลือกให้เชฟทำอาหารหลายๆอย่างได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะอ๋อเห็ดที่เราตากนี่คือเห็ดที่เรานำมาฉีกเพื่อแปรรูปอะค่ะเอาไปทำเห็ดสมุนไพรเอาไปทำน้ำพริกเห็ดอันนี้เราจะทำได้หลายเมนูนะคะสมมติว่าตอนช่วงที่ราคาตกต่ำอะค่ะเราสามารถจะทำให้มูลค่าเห็ดมีราคาขึ้นแล้วก็มาแปรรูป
0: การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
1: ใช่ค่ะ
0: เวทวัตถุดิบ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคถ้างั้นไปเอาเห็ดตากแห้งแล้วก็ไปหาเชฟกัน
1: ค่ะ

0: ชฟ
1: เอ้าโคตรนานเลยอะไปไหนมา
0: โคตรนานเลยอะอ๋อเดินไปแค่นี้แหละข้างหน้าเนี่ย
1: แล้วทำไมอะทำไมช้าจังเลยอะ
0: กิโล
1: สวัสดีครับพี่สวัสดีครับนานครับ
0: เดินไปกิโลรู้ไหมสิบ
1: เดินไปสิบโล
0: แค่เนี้ยได้เห็ดมาแล้ว
2: โอ้โห
0: เรามีทั้งเห็ดนางรมแล้วก็เห็ดภูถัง
1: ภูฐาน
0: ภูฐาน
1: อ่าน
0: ี่ลืมแล้ว
1: โอ้โหสดมากอันนี้คือ
3: เป็นเห็ดตากแห้งค่ะก็คือเราจะเอาเห็ดสดอะค่ะมาฉีกแล้วก็ไปใส่ตู้ตากพลังงานแสงอาท
1: ิ
3: ตย์เพื่อเอามาแปรรูป
1: แล้วพี่ตอนนี้พี่แปรรูปเป็นอะไรแล้วบ้างคะ
3: ใช่เห็ดสมุนไพร
1: เห็ดสมุนไพรน้ำพริกเห็ด
3: น้ำเห็ดมีน้ำเห็ดแล้วก็มีทอดมันเห็ด
1: ทอดมันเห็ดเอาน่ากินมาก
0: วันนี้เชฟทำเมนูอะไรครับผม
1: วันนี้นะครับเป็นตัวของโปรตีนจากเห็ดนะครับไว้สำหรับโรยข้าวสไตล์ญี่ปุ่นเลยครับ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวณตอนนี้ผมฝากเชฟทำอาหารไปก่อนเดี๋ยวผมจะรอชิมด้วยความที่ผมเดินมาก็นานแล้ว
1: สงสารมากเลย
0: ให้พี่เชฟทำงานบ้าง
1: ไปนอนฝั่งนู้นนะครับโอเคครับ

ตานี้เป็นเตาประหยัดพลังงานนะครับฉะนั้นเดี๋ยวผมจะตั้งกระทะก่อนนะครับนี่นะครับเมนูนี้ง่ายมากครับเรามีหอมเนาะแล้วก็เอาหอมเนี่ยคั่วก่อนคั่วหอมแล้วก็ใส่กระเทียมเนี่ยไปด้วย

0: ครับผมตอนนี้เชฟจากั่วทําเมนูของเราเสร็จแล้วนะฮะเรามาตั้งแต่เช้าจนมืดแล้วในที่สุดวันนี้มันก็เสร็จสิ้นมีอะไรบ้างครับ
1: ครับเมนูแรกเลยนะครับไอ้ตัวนี้ครับอยากจะนําเสนอเลยก็คือว่าเป็นผงนะครับเป็นผงเห็ดนะครับปรุงรสไว้สําหรับโรยข้าวนะครับตัวนี้ครับเป็นน้ําพริกเห็ดนะครับเป็นน้ําพริกเห็ดผัดนะครับแล้วเก็บไว้ได้นาน
0: ตัวนี้ผมแอบชิมแล้ว
1: ใช่อันนี้อร่อยนะครับแล้วช่วงเจเนี่ยรับประกันแล้วว่าตัวนี้เนี่ยคนชื่นชอบแน่หน่อยครับ
0: ครับงั้นขอพี่ๆชิมก่อนเลยครับเปิดเลย
1: ครับอ้าวนะครับพอโรยข้าวก็จะมีรสชาติมากขึ้นเลยทันทีเลยนะครับเป็นยังไงครับหอมไหม
2: หอมหวานมันเค็ม
1: ลอง
2: นะครับครับ
0: ลองกินควบคู่กับอันนี้ด้วยครับเป็นสองอันเลย
1: ครับเอาตัวนี้มาโรยตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับ
0: จัด

0: ด้านครับเป็นไงครับผม
1: อร่อย
2: อร่อยครับสองอันนี้สองกันก็อร่อยยอดเลยครับ
0: สำหรับรายการของเราในวันนี้ก็คงเสร็จสิ้นไปเพียงเท่านี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปนะฮะแน่นอน
3: ฝั่งนู้น
0: กินกันแค่4คนไม่ได้แน่
3: ต้องกินหลายๆคนถึงจะอร่อยครับ
0: ครับผมเอามาครับผมมากินมันกินข้าวน้ํากันครับ
3: เชิญเลยครับเช
0: ิ
3: ญเลยครับนี่ครับนี่เติมน้ํา
0: แทบว่าแทบว่าจาน

0: สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วกับรายการ e-journey ตอนนี้เราอยู่ที่ชุมชนสายยาวจังหวัดบุรีรัมย์ที่นี่มีพลังงานดีๆอะไรบ้างผมได้ข่าวว่ามีหลายอย่างมากและจะมีวัตถุดิบเพื่อให้เชฟไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อะไรเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับชนสายยาว
1: ครับชุมชนสายยาวเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่ยาวที่สุดเป็นศูนย์เรียนรู้ที่หลากหลายนะครับครับผมชุมชนสายยาวตำบลเฟียงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับยินดีต้อนรับครับผม
0: พี่เดชครับยุ่นพี่นี่มีอีหยังเป็นของดีเนี่ย
1: โอ้ของเขานี่มีหลากหลายนะครับหลากหลายเป็นผ้าได้ผ้าไหมนะครับเป็นผักอินทรีย์เป็นน้ำอ้อยนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนสายยาวของเรานะครับ
0: พลังงานทดแทนพลังงานธรรมชาติพลังงานดีๆนี่ใช้อะไรบ้างครับ
1: ที่ใช้ในชุมชนของเรานะครับก็มีหลากหลายด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเตาชิมมวนนะครับเตาอิวาเตะนะครับเตาเผาถ่านสกัดน้ำพ่นทำไม้นะครับนะแล้วก็บ่อหมักแก๊สชีวภาพที่ทำแบบโอ่งนะครับอย่างยกตัวอย่างตัวนั้นจะมีเรื่องของบ่อหมักแก๊สชีวภาพที่เอาโอ่งมาทำ
0: ครับผมนะโอ้แต่ผมว่าที่เนี้ยแดดห้อนๆเลย
1: แมนครับห้อนครับห้อนนะฮะพักหลังนี่เราได้งบประมาณในเรื่องของโรงอบพลังงานแสงอาทิตย
0: ์
1: ก็จะมีหลากหลายผลิตภัณฑ์
0: ที่เอาม
1: าใช้ในโรงอบมีพริกนะครับมีกล้วยนะครับเนาะมีถั่วลิสงมีผลิตภัณฑ์ในชุมชนเนี่ยหลากหลายชุมชนเนี่ยเขาจะเอาผลิตภัณฑ์ต่างๆมาใช้ในโรงอบนะครับเพื่อถนอมอาหารนะครับเก็บอาหารไว้ใช้ได้นานแล้วก็เพิ่มมูลค่าจากกล้วยเนี่ยราคาไม่กี่บาทนะคร
0: ับ พอเราไปแปรรูปเป็นกล้วยตากล้วยแห้งแล้วไปขายก็ได้มูลค่าเพิ่ม
1: ใช่ครับ
0: น
1: ั่
0: นแหละแต่วันนี้ผมมีเชฟติดมือมาด้วยแล้วผมต้องไปหาวัตถุดิบเพื่อที่จะให้เขานำมาแปรรูปให้มีมูลค่าเพิ่มยิ่งขึ้นไปอีกครับมีอะไรแนะนำไหมครับในวันนี้
1: เดี๋ยวเราไปดูที่ในโรงอบเลยนะครับเลือกได้เลยครับ
0: ถึงเวลาเข้าไปช้อปปิ้งกันแล้ว
1: โอ้ยินดีครับเชิญครับนี่เป็นไม้สมุนไพร
0: สมุนไพรอะไรครับ
1: เป็นสมุนไพรที่รักษาได้หลายโรคนะไม่ว่าจะเป็นพวกมะเร็งพวกโรคตับโรคอะไรนี่เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนะเขาเอามาใช้บริการที่นี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล้วยเบกแดดฝากกันทอดไปแล้ว
0: ตายแน่นอนเบก
1: ไม่ตายไม่ตายนะครับทำไมเอามาใช้บริการตัวนี้ก็เนื่องจากว่ามันอาจจะมีน้ำมันอยู่เนาะ
0: ครับ
1: ถ้ามีน้ำมันเนี่ยก็คือมีความชื้นอยู่เรามาใช้บริการในส่วนนี้ก็จะทำให้น้ำมันระเหยไปนอกห้อง
0: เพิ่มความกรอบด้วยไหมครับ
1: เพิ่มความกรอบด้วย
0: กินได้ไหมครับ
1: กินได้ครับกินได้ชิมได้เลย
0: อร่อย
1: นะครับมาซีก่อนนี้จะเป็นถั่วลิสงเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะครับเขาจะปลูกในชุมชนนี่แหละนะครับในส่วนนี้ก็เป็นอะไรที่มาสร้างมูลค่าเพิ่ม
0: แปรรูปเป็นอะไรครับพวกนี
1: ้เอาไปคั่วหรือไปอะไรก็สุดแล้วแต่ที่จะทำนะครับก็สามารถเอามาทำมาปรุงอาหารได้หลากหลาย
0: อันต่อไปเนี่ยผม
1: ตัวนี้ก็คือ
0: ผมมีพี่คนนึงพี่คนนี้เขาเก่งมากพี่คนนี้เขาสามารถกินพริกแห้งได้ทั้งอัน
1: เอาเหรอ
0: โดยที่ไม่เผ็ดเลย
2: ชิม
0: คนละครึ่ง
2: ทำไงไม่ได้
0: เผ็ดไหมจะให้กินจริงเหรอ
2: จริง
0: เ
2: นี่ย
0: อยากเห็นฝรั่งร้องไห
2: ้
0: เหรอ
2: เฮ้ย
0: โอ้โห
3: เป็นไงคะรสชาติ
0: ก็ถือว่าไม่เผ็ดมากก็กินได้กินไ

0: ท่านสันเขารีบเก็บของดีกว่า
1: โอเคครับเชิญ
0: เพราะท่านสันสิได้บักฝรั่งอบ
1: โอ้
0: ว่าดีแล้วครับผมว่าเราเอาวัตถุดิบต่างๆไปให้เชฟดีกว่าแล้วดูว่าเขาจะทำเมนูอะไรให้กินกัน
1: ครับผม

0: คิด
1: มาแล้ว
0: โอ้โหสมคิดกว่าจะมาเนาะ
1: ครับ
0: นี่ไปตั้งนานได้กล้วยมาแค่นี้
1: คือรอตากล้องนานหน่อยครับผมก็เลยแบบกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆมีมือจากไหนก็ไม่รู
0: ้ผมเห็นไกลๆมาเต็มตะกร้า
1: เขาถึงเรียกว่ากล้วยเบรกแตก
0: อ๋อชื่อมัน
1: ใช
2: ่
0: พอว่ากินแล้วก็
1: อร่อยอร่อยอร่อยลองชิมดูครับเป็นไง
0: กรอบ
1: ใช่
0: กร
1: อบส่วนนี้ถั่วลิสง
2: ถั่วลิสงถั่วดินบ้านเฮาน
0: ี่กินถั่วดิบยืนห่านจะตดตดทั้งวัน
1: ชิมครับชิม
0: โอ้โหไม่ไหว
1: เชฟเราไม่ได
0: ้นี
1: ่เชฟมีเมนูอะไรมานำเสนอในวันนี
0: ้วันนี้เป็นนี่ครับ
1: โอ้กล้วย
0: บานาน่าเค้กสายยาวมาก
1: นี่ยาวแล้วล่ะครับเนี่ย
0: เขาบอกว่าที่นี่ไม่ธรรมดาครับพี่เพราะว่าที่นี่เป็น
2: ชุมชนสายยาวนะครับเนาะเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่ยาวที่สุดในโลก3กิโลเมตรอ่ะ
1: 3กิโล
2: ตั้งแต่ปากทางมาถึงปลายจุดท้าย
0: ฉะนั้นชื่อเมนูนี้ต้องยาวเหมือนกัน
1: ครับ
0: โอเคนะ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวเชฟทำเสร็จลองชิมแล้วผมจะลองมาตั้งชื่อเมนูกับเชฟ
0: โอเคเดี๋ยวผมช่วยเพราะมันยาวแน่นอนโอเคนะ
1: ได้
0: โอเคได้ครับสำหรับเมนูนี้นะครับง่ายมากนะครับเราเอานมนะครับปั่นกับกล้วยก่อนครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอาน้ำตาลทรายที่ทำมาจากน้ำตาลอ้อยเอามาตีกับไข่ก่อนครับแล้วก็เราเอาเนยนะครับใส่นะครับลงไปเราก็ใส่เกลือนะครับลงไปแล้วเราก็ตีครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอากล้วยที่ปั่นกับนมนะครับใส่ลงไปครับตามไปด้วยผงฟูครับนะครับและตาม

หลังจากที่หยอดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาไปทำการนึ่งนะครับซึ่งวันนี้นะครับสิ่งที่พิเศษที่สุดก็คือตัวเตาชีวมวลนะครับเตานี้นะครับถูกออกแบบนะครับสำหรับการใช้ความร้อนนะครับที่ประหยัดพลังงานนะครับโดยเฉพาะวันนี้เราใช้ถ่านชีวมวลนะครับซึ่งได้จากตัวของกะลามะพร้าวนะครับข้อดีของตัวเตาชีวมวลนะครับก็คือตัวความร้อนเนี่ยครับจะไม่กระจายและไม่สูญเสียฉะนั้นการเผาไหม้ของตัวของถ่านนะครับก็จะประหยัดพลังงานและก็ทำอาหารได้อร่อยในวันนี้ครับสำหรับตัวท็อปนะครับที่ใช้โรยหน้านะครับเราจะใช้กล้วยเบรกแตกนะครับถั่วลิสงอบนะครับเราก็จะตำนะครับรวมกัน

0: เสร็จแล้วเมนูอะไรครับเนี่ย
1: เมนูนี้ก็คือปลาหน้านะ
2: ผมต้องหาชิมก่อน
1: เรื่องชิมมาก่อนเน
2: า
1: ะ
2: เด
1: ี๋ยวเลยครับ
0: โอ้ครับ
1: นี่นี่นี่บีบบีบบีบบีบอ้า
2: วเขาบีบด้วย
1: มันร่อนเลยเป็นไงครับมันครันชี่ไหม
0: ครันชี
1: ่สวีตตี้ไหม
0: สวีตตี
1: ้สวีตตี้
0: ซิกกี
1: ้ดีลิเชียสซี่มีหมดเลย
0: ดีลิเชียสซี
1: ่
0: อูมามิ
2: เป็นจังไหนแซ่บบ่ครับผม
0: แซ่บดี
1: คร
0: ับ ผมกลมกล่อมเหนียวนุ่มแซ่บดี
1: ครับ
0: ชื่ออะไรดีเมนูนี้
1: เป็นบานาน่าเค้กครันชี่
0: สติกกี
1: ้ดีลิเชียสลี
0: อูมามิ
1: very goodly
0: ผมว่าพอแล้วผมว่าที่นี่เลยชุมชนสายยาวเพราะฉะน
1: ั้
0: นชื่อต้องยาวแบบโลก
1: โลก
0: จำครับโลกมันยาว
1: โลกจำไม่ได้ก็มันยาวไป
0: เป็น crunchy
1: crunchy ก็คือกรอบกล้วยเบรกแตกหวานจากน้ำผึ้ง
0: honey banana cake
1: โอเค crunchy honey banana cake โอ้โหสุดยอด

0: อันนี้ทันคล้ายนี่คิดว่าตกประมาณชิ้นละจักบาท
1: ปกติทั่วๆไปเนี่ยมันเราขายชิ้นใหญ่ชิ้นละ5บาทที่เป็นขนมกล้วยเนาะไอ้ตัวนี้ชิ้นเล็กลงมาครึ่งของครึ่งเลยนะครับเราขายเนี่ยตัวนี้ชิ้นละ5บาทก็ได้เลย
2: 5บาทก็ได้
1: ก็คือทำน้อยลงแต่มูลค่ามากขึ้นแล้วก็ตัวนี้เชื่อเลยว่าเมนูนี้ไม่มีที่ไหนในโลกมีที่นี่ที่เดียว
2: เดี๋ยวจนสายยาวเนาะ
1: การ
2: ท่องเที่ยวที่ยาวที่สุดในโลก
1: ตั
2: วนี
1: ้ครับครันชี่ฮันนี่บานาน่าเค้ก
0: ครับผมเดี๋ยวผมต้องขอสูตรไว้กลับไปทำที่บ้าน
1: สำหรับคุณผมขายนะสูตรแต่คนนี้ผมให้สูตรไปเลย
0: อะไรอ่ะ
1: ขอบคุ
0: ณ
1: หลาย
0: ก็สำหรับวันนี้เราก็จบไปกับเทปนี้นะครับที่ชุมชนสายยาวจังหวัดบุรีรัมย์ยังไงที่เราจะไปกันต่อคือที่ไหนแล้วจะมีพลังงานดีๆอะไรบ้างรอชมกันครับผมอันนี้นี่น่าสิถึกใจกับปากของเด็กหน่อยในหมู่บ้านนะครับผม
1: ต้องเรียกมากินนะ
0: มีเด็กหน่อยมากป่ะครับเนี่ย
1: เด็กเหลือน้อยก็มาได้นะครับ
0: มาเดี๋ยวเราลงไปแจกเลยมาคิดกันไปคนละชิ้นเลยครับผม
1: นะครับลองกินเลย
0: โอ้ยผู้นี้ให้ต้องเอา2อันเด้อเนี่ยเอาไปเลย2อัน
2: บางอยู่นี่บางเราก็มี
0: เป็นยังไงครับ
3: แซ่บเด้อ
0: แซ่บอยู่ว่ะบ่ได้ตัวน่ะ
4: แดดน้ำลมก๊าซอะไรไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเดี๋ยวไอบอกให้วัตถุดิบธรรมดาให้พี่เชฟบุกออกมาเดี๋ยวก็เป็นเมนูใหม่เลยก็จ้า

นี่เราแอบเห็นข้างหน้าแล้วดูมีแบบแสงไฟนิดนิดหน่อยหน่อยโอเคเราเริ่มเข้าเขตที่มีแสงไฟแล้วนะอุ่นใจขึ้นมานิดนึงหิมะตกน้อยลงกว่านี้ก็ได้นะโหดมากนี่ไงมีแสงไฟแล้วเดี๋ยวมีแสงไฟอยู่ตึ้งนึงแล้วก็กลับสู่ความมืดอีกรอบ

มาถึงอีกหนึ่งเมืองหลังจากที่เมื่อวานฝ่าพายุหิมะเข้ามาถึงเมืองนี้ตอนดึกมากแล้วค่ะประมาณ5 ทุ่มได้มั้งก็มีจุดประสงค์ปกติเนี่ยเราชอบอยู่ป่าอยู่เขากันใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เนี่ยเข้ามาเมืองเลยเมืองจริงๆเมืองใหญ่ด้วยชื่อว่าเอ็ดมอนตันนะคะมาเพื่อการนี้เลย Silver Skate Festivalดูข้างล่างเนี่ยหลังจากพายุหิมะถล่มเมื่อวานนะคะพื้นนี่เละมากเดี๋ยวอันนี้รถเขาจะเข้าหรือเปล่าคะขอหลบข้างๆนิดนึงการเคลื่อนไหวร่างกายวันนี้ค่อนข้างลำบากดูชุดที่ใส่เนี่ยจะบอกว่าใส่มาเพื่อกิจกรรมบางอย่างในงานนี้เลยนะดูไม่ค่อยเข้ากับชาวบ้านเขาซะเท่าไหร่ เด็กน่ารักนั่นแหละจะบอกว่าเทศกาลวันนี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับหิมะความเป็นท้องถิ่นแล้วก็มีกิจกรรมเจ๋งๆเยอะมากจัดตั้งแต่วันที่10ถึง20กุมภาในแต่ละปีเนี่ยเขาจะเปลี่ยนวันนะเราต้องคอยเช็คดูว่าปีนี้เขาจะจัดขึ้นวันที่เท่าไหร่เรามาในช่วงปลายท้ายของเทศกาลแล้วพอคิดว่าเอ้ยมันจะอาจจะมีบางอย่างเป็นฟินาเล

บอกว่าโอ้ยทางนี้มีนี่นี่นี่โน่นนี่โอ้โหเดี๋ยวเราค่อยๆไล่เก็บแล้วกันนี่เลยข้างหน้าคือพื้นที่ในการจัด Fire Sculpture ของเราในคืนนี้1ทุ่ม45ตรงเดี๋ยวเราจะมาดูตอนนี้เขากำลังก่อสร้างกันอยู่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสร้างเป็นรูปอะไรบ้างอะนะแต่ว่าจริงๆอยากเข้าไปคุยกับเขาว่าแต่มันกั้นเขตแดนไว้อะเราอาจจะต้องอ้อมไปทางนู้นมาแพทเห็นเด็กไต่เดี๋ยวเราอ้อมไปดูทางนู้นนี่ก่อนนะ

0: าเลื่อนได้เลยอ่ะ
1: เป็นการละเล่นอย่างหนึ่งนะคะของคนที่นี่อีกหนึ่งการละเล่นคือด้านนี้เด็กเล่นฮอกกี้ใหญ่เลยผู้ใหญ่ก็เล่นได้เหมือนเป็นกิจกรรมของครอบครัวนะเออน่ารักดีเมื่อกี้ไปถามพี่เขามาแล้วค่ะเรื่อง sculpture ว่าคืออยากจะไปคุยกับเขาว่าเอ้ยปีนี้มีคอนเซปต์อะไรยังไงไอเดียอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่เขาบอกว่าโอ้พอก่อนตอนนี้ยุ่งมากเลย busy I'm busy เดี๋ยวรอบเย็นนี้แล้วกันเดี๋ยวค่อยไปคุยเดี๋ยวแพทอาจจะแวะกลับเข้าไปตรงโซนก่อสร้างนั้นอีกทีนึงแต่ว่าระหว่างนี้เนี่ยก็เดินดูอย่างอื่นไปก่อนอยากเผาบ้างอ่ะต้องทำยังไงอ่ะนี่เหมือนปิ้งเผือกปิ้งมันบ้านเราเลยเราถามใครได้บ้างเนี่ยโอ้ยนั่นไงเจอแล้วไ
2: ฮ it's bannock so it's like a bread and then you just cook it under the fire for like 5 to 7 minutes it's brown and crispy and then you just twist it off
1: โอเคอะไรนะYou think it's okay?
3: That's good. Yeah.
1: Okay, แล้วนะคะ I ได้เวลาชิมมันแล้วนะ
3: Try a little piece. It's good. Okay, you want to put mine back too?
1: Thank you. เฮ้ยกลิ่นมันคุ้นมากเลยมันเหมือนกลิ่นมันคุ้นมากแต่แผ่นนึงไม่ออกอ่ะ
3: Better than it looks, right?
1: Yeah. เขาบอกว่าเนี่ยดูรูปร่างข้างนอกมันไม่ค่อยน่ากินนะแต่ว่าข้างในอร่อยดีกลิ่นมันคุ้นมากเลยเดี๋ยวแพทให้ตากล้องช่วยชิมดีกว่าแต่นึกไม่ออกว่ามันคืออะไรอ่ะแต่มันโอเคนะกรอบนอกนุ่มในเดี๋ยวไปชิมก่อนชิมต่อก่อนเดี๋ยวนึกออกจะมาบอกเราลุกให้เซตใหม่ได้ปิ้งบ้างเมื่อกี้ชิมแล้วตอนนี้ก็ยังนึกไม่ออกอยู่ดีว่ามันรสชาติเหมือนอะไรแต่เพราะว่าบรรยายคร่าวๆนะอุ๊ยขอโทษมันคือขนมปังที่ข้างนอกก็กรอบๆแข็งๆอ่ะข้างในนุ่มๆมีกลิ่นซินนามอนเล็กๆแต่แพ้ว่ากลิ่นมันคล้ายไข่ต้มอ่ะหรืออะไรสักอย่างไม่รู้แต่ว่าแพ้ควรจะเข้าไปถามเขาดีกว่านะว่ามันมีส่วนผสมอะไรบ้างว่าไปตรงนี้เหรอนี่ไงเห็นเขาปั้นอยู่แล้วก็เทน้ำมันอะไรลงไปด้วยเราควรจะต้องเด็ดออกก่อนไหมกินให้หมดไหม Excuse me. Oh, can I ask you something about this?
2: Oh, for sure. Yeah.
1: What does it made from?
2: It's flour, baking powder, water, a little bit of salt, and then we mix in some cinnamon sugar as well.
4: สูตรนี้อาจเปลี่ยนไปจากแบบดั้งเดิมในอดีตชนพื้นเมืองแคนาดาไม่ได้ใช้แป้งสาลีแต่ใช้แป้งที่ทำจากส่วนผสมของพืชป่าและพวกเขายังได้เผยแพร่ความรู้นี้ไปให้นักสำรวจยุคแรกและผู้ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในแคนาดาตะวันตกด้วยแต่ในทางกลับกันข้อมูลบางแหล่งระบุว่าพ่อค้าขนสัตว์ชาวสกอตแลนด์ต่างหากล่ะที่เป็นผู้นำแบนน็อกเข้ามายังทวีปอเมริกาเหนือก่อนที่จะไปแนะนำให้ชนพื้นเมืองรู้จักตกลงใครเป็นผู้ริเริ่มการทำแบนน็อกกันแน่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู
1: ่แล้วกินไข่ต้มแพนมาจากไหน มั่วสุดๆไปเลยแล้วเดินไปฟังเพลงกันไหมอยู่ตรงนี้เอง

0: ออกมาจากซุ้มดนตรีเราไปซุ้มต่อไปอุ้ยมีอะไรให้ดูเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเราจะเริ่มจากไหนดีล่ะนี่ไหมคืออะไรอะไ
1: ฮ How are you
0: Good and you
2: นี่คือเต็นท์ที่จัดแสดงและจำหน่ายเครื่องแต่งกายของชาวเผ่าเมทิมีทั้งผ้าคาดเอวหมวกผู้ห้อยและกระเป๋ารูปแบบต่างๆซึ่งของแต่ละชิ้นจะถูกถักทอด้วยลวดลายแบบดั้งเดิมโดยเฉพาะลายหัวลูกศรและลายสายฟ้าอย่างผ้าชิ้นนี้มีชื่อว่าเมทิแซชซึ่งได้ยินมาว่ามีวิธีการใช้ที่เป็นเอกลักษณ์เราเลยขอให้ผู้รู้ชาวเมทิช่วยแนะนำและสาธิตการใช้สักหน่อย
3: Are you married?
0: No.
3: Okay, this is the right side. You wear it on the...
0: Oh.
3: Yeah.
0: Married, and married and not married yeah, people is different?
3: Yeah, you're left if you're not married and you're right if
0: oh,
3: you are.
0: Okay.
3: That's how I learned it.
0: Yeah. ข้างซ้ายคนยังไม่แต่งงานนะคะ โอ้ มีการแบ่งด้วย
3: So, the way I tie it, just mm-hmm. to keep it like stable,
0: yeah.
3: is so long over short. Wait, no, it's... Sorry. Long over short.Around, up, and then through the hole there to make a knot like a necktie. Yeah, so those are, but it's usually just the men who wear it around the waist.
0: Yeah.
3: And then I'll show you how women usually wear it.
0: อันนี้เป็นแบบผู้ชายผู้หญิงก็แตกต่างกันไปทำเองไม่ได้แน่นอน
3: So for women,
0: Yeah?
3: It's like so.
0: โอ้ยสะพายข้างเหมือนนางสาวไทย
3: And then a nice loop around here.
0: Yes.
3: Like so.
0: Oh, it's easier. เรียบร้อยแล้วนะคะผู้หญิงเป็นแบบนี้ผู้ชายเป็นอีกแบบนึงเขาจะใช้เป็นเหมือนสายรัดคล้ายๆผ้าขาวม้าบ้านเราแต่ว่ามีแตกต่างกันคือถ้าผู้ชายแต่งงานแล้วจะไว้ข้างขวาไม่แต่งงานไว้ข้างซ้าย
4: And what about a woman married and married is this different
3: no, it's always for women
4: always over always this position
3: yeah.
4: right
3: always yeah so it should be on your left shoulder because it should go over your heart
0: อยู่ทางด้านซ้ายเสมอเพราะอยู่ตรงหัวใจเออดีอ่ะเขามีโปรดักต์ขายเป็นแบบว่าของท้องถิ่นนะถึงแม้ว่าจะไม่ท้องถิ่นสุดๆเพราะว่าถ้าเป็นแฮนด์เมดจริงๆเนี่ยราคามันสูงมากอันนี้เนี่ยของท้องถิ่นแฮนด์เมดแต่อันนี้เนี่ยของเครื่องจักรทำราคาต่างกันมากผืนนี้เพิ่งเท่าไหร่เอง20แต่อันนี้เนี่ย
3: would be about $1,500
0: $1,500
3: yeah.
0: for this oh so different
3: that's whyWe sell these ones.
0: รู้สึกว่าตอนนี้เครื่องนุ่งห่มบนตัวเยอะมากนะฮะเมื่อกี้เขาอธิบายนี่ให้ฟังด้วย Infinity สัญลักษณ์นี้มีความหมายด้วยถึง2ชนเผ่าไม่ใช่2ชนเผ่าสิเป็นบรรพบุรุษของ2เชื้อชาติฝั่งนี้จะเป็นของชนเผ่าที่เป็นชาวบอยจินดั้งเดิมในพื้นที่ส่วนอีกฝั่งนึงคือเป็นบรรพบุรุษที่อพยพมาจากฝั่งยุโรปสองชาตินี้มีวัฒนธรรมที่มาเมิร์จรวมกันก็กลายเป็นแบบนี้นะคะมีความหมายมากกว่านั้น
2: สองชนชาติที่ว่านี้คือกลุ่มวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองแคนาดาและชาวยุโรปซึ่งเดินทางเข้ามาเพื่อค้าขนสัตว์ในทวีปอเมริกาเหนือตั้งแต่ช่วงปีคศ1650และต่อมาพวกเขาก็ได้แต่งงานกับชาวพื้นเมืองเกิดเป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมจนกลายเป็นกลุ่มชนเผ่าที่ชื่อว่าเมทิ

0: Manitoba that build cabins for the home.
1: ข้างในมีเก้าอี้3ตัวมีเตาไฟอยู่ตรงกลางแล้วก็มีคนนั่งอยู่3คนนั่งคุยกันปาฐกถาออกมาดีกว่าเพราะว่าพื้นที่จำกัดแพทไม่รู้ว่าแพทจะไปอยู่ตรงไหนในเต็นท์นี้นะเดินทางออกมาจากโซน Heritage Village แล้วนะคะอีกโซนหนึ่งตรงนี้เขียนว่า Kick Slates มีอุปกรณ์การเล่นให้ด้วยไม่รู้เล่นฟรีหรือเปล่าคิกเตะนั่นเลยเห็นวิธีการเล่นเหมือนใช้ขาเนี่ยฟึดฟึดฟึดนะคะเตะหิมะออกไปข้างหลังแต่แบบแปลกมากเลยนะมันคล้ายๆกับสเลดผสมเก้าอี้อ่ะคือถ้าเกิดมีคนนั่งข้างหน้าก็สามารถแบบเป็นที่นั่งได้ปกติเคยเจอแต่ด็อกสเลดอันนี้เป็นคิกสเลดแปลกมาก Can you teach me?
2: Yeah, sure. So you basically just stand on one side like one foot and then you push with your other foot.
1: This one.
2: Yeah, whichever one.
1: Oh, okay. Oh, okay. Thank you. เฮ้ยนี่สนุกมากเลยแต่ติดอะไรรู้ไหมกระโปรงชนเผ่าเดี๋ยวขอถกได้ไหมถกก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นไหมขาหนึ่งเหยียบไว้ตรงนี้ที่มันจะมีที่เหยียบเฉพาะแล้วก็ขาหนึ่งคิกค่ะคิกคิกวู้นี่ไงถ้าเกิดว่าให้คนข้างหน้ามานั่งเนี่ยคนข้างหน้าน่าจะสนุกเรามากัน2คนนะสนใจไหมฮะตากล้องนั่งไหมนั่งไหมเดี๋ยวเข็นให้เดี๋ยวคลิกสเลดให้ตัวจะหนักไปเนี้ยโอเคฝีกล้องดีๆฮะไปนะวู้โอ้ยหน่วงมากหน่วงโอ้ยโอ้ยออกน้องเลยแล้วไปตรงนี้ไปตรงนี้สับที่กันบ้างนี่เดี๋ยวถือกล้องให้ฮึบมาไปเข็นไปเข็นโอ้ยนั่งเห็นไหมอ่ะโอเคส่องไปข้างหน้าไปเร็วโอ้ยทำไมช้าจังเลย

0: แข่งอกแข่งอกอีกแล้ว
1: แต่ว่านี่เขาปิดกั้นทางไว้ไม่ให้คนลงไปเดินมันอาจจะไม่แข็งแบบสมบูรณ์แบบเฮ้ยมีเตาผิงด้วยอุ่นมีคนนี้ใส่เสียยนต์ขยะเข้าไปข้างในด้วยอ่ะแย่มากดูสิเขาเอาถุงมือไปโปะไว้เหมือนอังไฟโอเคไปตรงนู้นดีกว่า
2: ฟ้ามืดลงอย่างไม่ทันตั้งตัวแสงอาทิตย์ลับหายไปความมืดกำลังพาเราเข้าสู่อีกดินแดนหนึ่ง
3: Welcome to the land of golden apples and I will bring youTo the beginning of this story. Once upon a time, in a far, far land, lived a king and his queen peacefully. But one day, everything has changed.
2: ดินแดนแสนสงบได้เปลี่ยนไปนับตั้งแต่วันที่พระราชินีสิ้นพระชนจากการให้กำเนิดเจ้าหญิงซัมเมอร์ความทุกข์เศร้าเปลี่ยนหัวใจพระราชาให้กลายเป็นน้ำแข็งพระองค์สั่งขังเจ้าหญิงซัมเมอร์ไว้ในปราสาทส่วนประชาชนในอาณาจักรถูกสาปให้เป็นมนุษย์หมาป่า

0: จ้าชายจากอาณาจักรเพื่อนบ้านได้ยินข่าวจึงพาเจ้าหญิงหลบหนีไปอยู่ในถ้ำน้ำแข็งทั้งคู่ตกหลุมรักกันและทันใดนั้นถ้ำน้ำแข็งก็เริ่มละลายพระราชาติดตามมาจนเจอเหตุการณ์จึงได้รู้ว่าสิ่งที่จะสามารถทำลายคำสาปและความเย็นชาในหัวใจได้คือพลังแห่งรักแท้น้ำตาของเขาร่วงหล่นและต้นแอปเปิลทองคำเริ่มเติบโตขึ้นณจุดนั้นมนุษย์หมาป่ากลับคืนสู่ร่างเดิมอาณาจักรฟื้นคืนสู่ความรุ่งเรืองและตั้งแต่นั้นมาพระราชาจึงประกาศให้จัดพิธีนี้ขึ้นทุกปี
1: To celebrate, we will go down to the Great Fire Sculpture, and we will light it on fire.
2: Hooray!
1: We call for summer.
3: เขากำลังจะเดินกันไปที่จุดที่จะเผาแล้วBurn for summer ค่ะเผาเพื่อที่จะเอาฤดูร้อนของเรากลับคืนมาเพื่อความอบอุ่นมา
1: Tonight we come together to burn away the winterPlease join me in my royal decree. Let's burn this thing. Burn it.
4: Burn it.
1: Burn it. Burn it.
5: Burn it. Burn it.
6: Burn it.
7: Burn it.
8: Burn it.
1: Burn it.
7: Burn it.
1: That's right.Children, burn it!
9: Burn it!
7: Burn it!
1: Burn it! I love the children of this kingdom. They form an angry mob very well.
3: ตามที่กำหนดเอาไว้ตอนแรกที่แพทบอกว่าแพทอยากจะเข้ามาคุยกับศิลปินคนที่สร้างงานนี้ขึ้นมาเนี่ยตอนนี้อยู่กับเขาแล้วนะคะชื่อสตีฟทูเซนเป็นอาร์ติสที่สร้างนี้ขึ้นมานะคะสตีฟ Can I ask you about the inspiration of this creation?
10: There's a story that goes with the festival and it's about a country that is encased in ice and snow and there's a magic tree in the story
3: ต้นไม้วิเศษมีผลเป็นแอปเปิลนะคะภายในผลนี้เนี่ยที่เขาจำลองมาห่อหุ้มความเศร้าความเสียใจความรู้สึกที่แย่ๆที่เราอยากจะทิ้งมันไปแล้วสุดท้ายเนี่ยต้นไม้ทั้งต้นนี้ก็จะถูกเผาทิ้งไป
10: As well we asked people to write their regrets and we put them in some of these apples So when we light the tree we will burn their regrets
3: นี่คือคอนเซ็ปต์ของงานศิลปะชิ้นนี้ที่เขามีทุกๆปีเลยก็คือว่าเขาจะสร้างสิ่งเนี้ยขึ้นมาความเศร้าความเสียใจเนี่ยแล้วก็เผาทิ้งเหมือนกับจะสื่อความว่าหน้าหนาวที่มันเยือกเย็นแห้งแล้งมันทําให้เรารู้สึกไม่ดีเนี่ยมันกําลังจะหมดไปแล้วนะเรากําลังจะเข้าสู่ฤดูที่อบอุ่นมากขึ้นความอบอุ่นกําลังจะเข้ามาเนี่ยแหละเป็นความหมายของต้นไม้แล้วก็เทศกาลนี้

แอปเปิลแห่งความเศร้าโดนเผาไปแล้วแพทว่าประมาณ 80% นะเหลืออีกประมาณ 2-3 ลูกห้อยอยู่ตรงนั้นได้ความสุขขลังดีนะถึงแม้จะไม่ใช่คนท้องถิ่นของที่นี่แต่ว่ามันก็เป็นประเพณีเป็นอะไรที่สืบต่อกันมาแบบแปลว่ามันมีเสน่ห์มากอะแล้วทำให้คนในท้องถิ่นหรือว่านักท่องเที่ยวคนอื่น

0: ได้เข้ามารวมตัวกันอยู่ที่นี
1: ่วันนี้กลับเข้าสู่โปรแกรมการเดินทางป่าเขาของเรานะคะหลังจากเมื่อวานสนุกสนานกับกิจกรรมรอบกองไฟไปพอหอมปากหอมคอเนี่ยสองข้างทางกลับมาเป็นต้นไม้อีกครั้งรู้สึกดีมากเลยค่ะสถานที่ที่เรากำลังจะไปวันนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่เขาบอกว่าเราจะได้เห็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือไปพร้อมๆกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เล็กที่สุดมันอยู่ที่เดียวกันเป็นบ้านของสัตว์ป่านอกจากนี้ก็ยังมีสัตว์ป่าให้เห็นอีกหลายชนิดติดอันดับโลกเลยนะว่าเป็นสถานที่ที่สามารถดูสัตว์ป่าได้เยอะก็ไม่รู้วันนี้จะดวงดีหรือเปล่า

0: ่ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ู่ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: วุ้นมะพร้าวค่ะวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
4: นี่หนูทำเองเหรอลูก
3: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
4: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมาๆมาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอ

0: ิเท่าไหร่จ๊ะหนู
1: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
1: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

0: แก่ปั๊บคุณรู้จักขยะในมือคุณมากแค่ไหนครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าที่แยกขยะกันอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังตอนนี้นะครับมีเพจอยู่เพจนึงทาง Facebook นะครับเขานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแยกขยะได้น่าสนใจมากๆจนมีผู้ติดตามจำนวนหลายหมื่นคนเลยนะครับตอนนี้ซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้นัดคุยกับเขานะครับเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันว่าวิธีการแยกขยะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยมันควรทำยังไงเขาคือเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปและตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ที่ร้านรับซื้อขยะแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อที่จะมาเจอกับเจ้าของเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปนะครับเขาอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับผมคุณเปรมสวัสดีครับผมตอนแรกผมนึกว่าจะต้องเป็นคุณลุงมีอายุหน่อยอะไรอย่าง
1: เ
0: งี้ยฮะ
1: ก็เป็นความตั้งใจว่าเราอยากจะให้คนนึกภาพเวลาเราพูดถึงคนรับซื้อของเก่าก็จะมองภาพเป็นคุณลุงก็มีรถซาเล้งก็ปั่นมามีของเก่ามาแลกอะไรนี้เหมือนเป็นตัวแทนมากกว่าตัวแทนของคนทำอาชีพนี้จริงๆก็ทำธุรกิจรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นของที่บ้านนะครับก็ทำมานานแล้วครับตั้งแต่เกิดผมก็อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้วแล้ววันนึงเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนถึงไม่ค่อยเข้าใจการแยกขยะรู้สึกว่าคนทั่วไปมองการแยกขยะมันเหมือนทิ้งให้ถูกถังเฉยๆ
0: ครับ
1: เราก็ลองเปิดเพจดูให้ความรู้สิแต่เราก็ต้องให้แบบง่ายๆให้แบบดูเข้าถึงถ้าจะแยกขยะให้มันถูกอ่ะมันต้องมีมูลค่าอย่างน้อยๆต้องมีมูลค่าขายได้อย่างที่2คือทัศนคติต่อขยะของบ้านเรายังเรียกขยะว่าขยะอยู่แต่ถ้าเราเปิดดูมันดีๆของแต่ละอย่างอ่ะมันจะมีชื่อเรียกของมันจะมีวัสดุของมันซึ่งถ้าเราเข้าใจมันอ่ะเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือพลาสติกนะนี่คือกระดาษนะอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้มีราคามั้ยอันนี้เป็นโลหะอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: มาถึงร้านรับซื้อขยะนะครับเขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้เห็นไหมฮะอันเนี้ยขวดน้ำดื่มนะครับที่เราดื่มกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับหลายๆคนก็ต้องทราบอยู่แล้วว่าเป็นขวด PET ที่เรียกว่าเพชรนะคร
1: ับ ใช่ครับพลาสติกนะครับให้แยกเป็น2ชนิด
0: ครับ
1: ชิ้นแรกคือถ้ามันใสมันต้องเป็นขวดน้ำเท่านั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นถึงจะรีไซเคิลได้ถึงจะมีตลาดรองรับถ้ามันไม่ใช่ขวดใสแล้วมันเป็นสีทึบหรือสีขุ่นมากๆจะต้องเหนียวคือมันบีบได้ครับบีบไม่แตกอย่างเงี้ยบีบไม่แตกใช่ไหมครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าพลาสติกประเภทอะไรนะครับ
1: อันนี้เป็นไฮเดนพีอีครับ HDPE ครับ
0: HDPE
1: สอง
0: ครับผม
1: ก็จะมีอีกแบบนึงเป็น PP
0: ครับอันนี้ก็รีไซเคิลได้เหมือนกัน
1: ก็ได้ก็คือขุ่นๆสีขุ่น
0: แบบนี
1: ้เหนียว
0: ๆอ๋อครับผม
1: ขวดนมก็เป็นให้ DPE เหมือนกันก็คือมันขุ่น
0: ครับผม
1: ขุ่นแล้วเหนียว
0: อันนี้ก็มีปริมาณมากเหมือนกันก
1: ็
0: ร
1: ี
0: ไซเคิลได้
1: รวมกันเลย
0: แล้วอะไรที่รีไซเคิลไม่ได้ครับ
1: ที่รีไซเคิลไม่ได้คือ1พลาสติกที่มันเป็นมัลติเลเยอร์หรือเป็นพลาสติกหลายๆชนิดรวมกันเช่นถุงขนมที่มันมีชั้นฟอยล์ด้วยมีชั้นพลาสติกด้วยพอมันเป็นหลายชนิดรวมกันมันรีไซเคิลไม่ได้ละมันต้องแยกออกจากกัน
0: ซองขนมกรุบกรอบอันนี
1: ้
0: รีไซเคิลไม่ได้
1: แต่ถ้าพูดถึงเฉพาะเนื้อพลาสติกจริงๆเลยเนี่ยตัวที่รีไซเคิลไม่ได้คือพวกเทอร์โมเซตติ้งพลาสติก
0: ครับ
1: พวกเมลานีนอะไรพวกนี้ครับคือมันโดนความร้อนแล้วมันไม่หลอมอ่ะ
0: ครับแล้วขวดแบบไหนที่แบบว่าขายไม่ได้ฮะ
1: ก็มันจะมีขวดที่เป็นแบบนี้แต่ว่ามันมีสี
0: ครับ
1: ก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับมันใสแต่ว่าเขาใส่สีไปหน่อยเวลาการรีไซเคิลมันต้องแยกสีเขาเลยไม่เอาดีกว่า
0: เรียกง่ายๆว่าโรงงานเขาไม่รับซื้อนะครับแล้วเขาแก้ปัญหาไงครับปลายทางเขาไปอยู่ตรงไหน
1: บ่อขยะ
0: บ่อขยะ
1: ใช
0: ่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีคำถามมากมายนะครับ ถุงพลาสติกต้องแยกยังไง
1: คนชอบคิดว่าถุงพลาสติกรีไซเคิลไม่ได้แต่จริงมันรีไซเคิลได้นะเพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยถ้ามันเหนียวใช้ได้เหนียวยังไง
0: ครับ
1: ให้คุณลองแบบดึงดูครับถ้ามันอย่างเงี้ยยืดผมพูดในเหตุว่าถ้ามันกดไลได้เนี่ยมันกดไลได้ตึ๊บเนี่ยรีไซเคิลได้แล้วมีคนซื้อ
0: ขออนุญาตดูถุงก๊อบแก๊บหน่อยฮะกดไลได้ไหมครับอันนี
1: ้ได้ครับได้แต่มันจะได้อ
0: ันนี้ก็คือรีไซเคิลได้นะครับถุงตามซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทได้หมดต่อให้มีสกรีนมีโลโก้อะไรอย่างนี
1: ้
0: ได้เหมือนกันนี่ก็คือหมวดหมู่วิชาถุงพลาสติกนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับวันนี้กระจ่างแจ้งเลยนะครับคราวนี้มาถึงหมวดหมู่วิชากระป๋องบ้างนะครับผมมีอะไรบ้างและต้องจัดการยังไงบ้างครับเป็น
1: ถ้ากระป๋องโลหะนะครับมีแค่2อย่างก็คือจะมีกระป๋องเหล็กกับกระป๋องอลูมิเนียม
0: ให้ดูก่อนดีกว่าว่าอันไหนเหล็กอันไหนอลูมิเนียม
1: ให้สังเกตที่ก้นมัน
0: ครับผม
1: ครับพลิกก้นขึ้นมาดูนะครับ
0: นี่ครับ
1: ตัวอลูมิเนียมเนี่ยก้นมันจะเว้าครับแล้วก็ตัวเหล็กก้นมันจะแบน
0: ครับ
1: แล้วก็ดูบริเวณรอยต่อครับ ถ้ามีรอยต่อเนี่ยแปลว่าเหล็กถ้าไม่มีแปลว่าอลูมิเนียม
0: นี่ไงรอยต่ออย่างนี้ใช่ไหมฮะ
1: มันจะมีรอยต่
0: อ
1: เป็น2ชิ้นนะครับ
0: ระหว่างก้นกับตัวนะครับจะมี2ชิ้นส่วนถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะแบบว่าสมูทเรียบเป็นชิ้นเดียวกันเลย
1: แค่นี้เอง
0: ก็แบ่งให้คนละถุงนะครับ เหล็กถุงหนึ่งอลูมิเนียมถุงหนึ่งนะครับชีวิตก็จะง่ายขึ้นมาดูวิธีการคัดแยกกระป๋องอลูมิเนียมนะครับที่เขาบอกว่าจะต้องแกะไอ้ฝานี้ไปแยกออกมาเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นไหมฮะ
1: ถ้าเป็นอลูมิเนียมไม่จำเป็นครับเพราะว่าอันนี้ก็อลูมิเนียมถูกไหมฮะ
0: ครับผม
1: อันนี้ก็อลูมิเนียมมันเป็นชนิดเดียวกันคร
0: ับผม
1: แต่ถ้าเป็นเหล็กถ้าเป็นกระป๋องเหล็ก
0: ครับ
1: ตัวเนี้ยมันเป็นเหล็กใช่ไหมคร
0: ับ
1: แต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมครับ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดเราเอาไปรีไซเคิลเพื่อเอาเนื้อเหล็กใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ไอ้ส่วนอลูมิเนียมเนี่ยจะกลายเป็นขยะในโรงงาน
0: ครับผม
1: มันก็เอาไปทิ้งเพราะนั้นถ้าเราอยากประหยัดมันเราก็แกะออกมันออกมาสักหน่อย
0: ครับผม
1: ก็เอามารวมกับอลูมิเนียม
0: ครับผม
1: อันนี้ก็เหล็ก
0: นี่อันนี้ก็เป็นฝาพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับ
1: อันนี้เป็นอลูมิเนียมคร
0: ับ เป็นอลูมิเนียมนะ
1: แต่ว่าก่อนการเอาไปหลอมทำอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องแกะออก
0: ครับผม
1: แต่บางอย่างมันก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาถ้ามันแกะได้นะก็เอาเป็นเข็มหรือช้อนก็ได้ครับงัดออก
0: ครับผมแงะเลยวันละฝาก็ไม่เสียเวลามากนะครับอ่ะคราวนี้มาดูกระดาษกันบ้างนะครับกระดาษเราต้องมีวิธีการจัดการหรือว่าแบ่งประเภทยังไงบ้างครับพี่เปรม
1: กระดาษแล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องแบ่งก็ได้นะรวมไปเลยก็ได้ขอให้มันเป็นกระดาษให้มันฉีกได้ก็รวมกันได้เลยเพียงแต่ถ้าเราอยากได้ราคามากขึ้นเราก็แยกเกรดมาสักหน่อยซึ่งกระดาษจริงๆแล้วมีแค่3เกรด
0: ครับ
1: ครับผมก็คือ1คือกระดาษกล่องกระดาษลัง
0: ครับ
1: คนเราจะเรียกว่ากระดาษกล่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อของมัน
0: อ
1: ่ะให้ดูที่เนื้อเร
0: ีย
1: กว่ากระดาษคราฟเป็นกระดาษไม่ฟอกสีเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยครับ
0: ที่เขาเรียกกระดาษลูกฟูกก็คร
1: ับ ใช่ครับ
0: เ
1: กรดที่2ก็คือกระดาษ A4
0: ครับ
1: เป็นกระดาษฟอกสีนะฮะกลายเป็นสีขาวไปเลย
0: คำว่าฟอกสีก็คือฟอกเป็นสีขาว
1: ใช
0: ่ครับ
1: แต่ว่าพอดีมันมีเขาเรียกว่ามันมีปิ้นมีเขียนสีดำมากเขาเลยเรียกว่าขาวดำ
0: กระดาษขาวดำ
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ต้องเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้นนะฮะสีอื่นไม่ได
0: ้หมายถึงหมึกที่พิมพ์ลงไปนี่แหละครับ
1: เพราะว่ากระบวนการรีไซเคิลอ่ะเขาจะดีอิงเอาหมึกออก
0: ครับ
1: ซึ่งวิธีการเอาหมึกออกเอาออกได้เฉพาะสีดำกับสีเงินเท่านั้น
0: ครับ
1: สีอื่นมันจะออกยากหน่อยต้องใช้สารเคมีหลายชนิด
0: รวมถึงหมึกปากกาด้วยไหมครับ
1: ปากกานี่ได้สีเงินได
0: ้แล้วถ้าปากกาแดง
1: ปากกาแดงไฮไลท์ไงไม่ได้หรอก
0: ปิ้นสีอื่นสีแดงสีเหลืองอะไรก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับ
0: อ๋อคำว่าไม่ได้ก็คือจะไม่ถูกจัดอยู่ในกระดาษขาวดำ
1: ใช่ครับแต่ว่าก็จะไปอยู่ในกระดาษหมดท้ายคือกระดาษคืออะไรก็ได้ที่เหลือขอให้เป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้คือผมบอกว่าฉีกได้ก็เป็นกระดาษ
0: ครับ
1: ถ้ามันฉีกเงี้ยกระดาษละ
0: โบชัวแผ่นพับ
1: ได้อะไรฉีกได้ได้หมดคร
0: ับ
1: อ
0: ะไรที่ฉีกได้ได้หมดอันนี้คืออีกกลุ่มนึงแยกไว้อีกถุงนึง
1: ใช
0: ่นะครับ
1: ซึ่งราคาจะถูกสุด

0: ขอยกตัวอย่างเทคนิคเล็กๆของการแยกขยะอย่างถูกวิธีและเมื่อนำไปขายยังได้ราคาดีขึ้นอีกด้วยนะครับกระดาษ A4ราคาขายอยู่ที่1บาทต่อกิโลกรัมครับแต่ถ้าเราแยกกระดาษสีและกระดาษขาวดำออกจากกันกระดาษสีจะขายได้ประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัมส่วนกระดาษขาวดำจะขายได้ 6-8 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับต่างกันเยอะนะเห็นไหมล่ะส่วนขวดแก้วที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับจะขายได้เพียง1บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเมื่อเราแยกขวดแก้วและฝาออกจากกันแต่ต้องแงะโฟมที่อยู่ในฝาออกด้วยนะครับขวดแก้วจะขายได้ประมาณ1บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาจะขายได้ประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับนี่แยกแค่นิดเดียวราคาต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนกระป๋องเหล็กที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 3-4 บาทแต่ถ้าเราแยกตัวกระป๋องและฝาอลูมิเนียมออกจากกันกระป๋องจะขายได้ประมาณ 3-4 บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาเนี่ยที่เห็นจิ๋วๆแค่นี้สามารถขายได้ถึง20บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับซึ่งราคาที่พูดมาก็ขึ้นอยู่กับการผันผวนของแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับแต่ก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าแค่แยกด้วยวิธีการง่ายๆแค่นี้นอกจากจะได้ราคาดีขึ้นแล้วยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายนำกลับมาใช้ใหม่ได้เร็วดีต่อเราดีต่อโลกด้วยดีไหมล่ะ
1: อยากจะให้พี่เปรมช่วยฝากอะไรหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนและสำคัญต่อใครบ้าง
2: เรื่องขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกทุกคนมีส่วนรับผิดชอบไม่มากก็น้อยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือผมอยากให้ทุกคนแบบมีความรับผิดชอบมีสำนึกและคิดว่าขยะเนี่ยมันเป็นของเราก่อนให้ความรับผิดชอบกับมันก่อนว่าขยะเป็นของเราแล้วเราก็ต้องจัดการมันให้ดีที่สุดก
1: ่
2: อนที่เราจะทิ้งออกปล่อยออกไปเอาส่งต่อให้ใครให้ใครครับมันไม่ใช่หน้าที่ของใครไม่ของเราเลยเราทำอะไรได้ก็ช่วยทำ
1: ครับบางทีมันอยู่ผ่านมือเราเนี่ยแค่วันละชิ้นมันสามารถใช้เวลาแป๊บเดียวในการคัดแยกตรงนั้นได้เลย
2: ใช่ครับ
1: แต่พอมันรวบรวมมาเป็นปริมาณมหาศาลมาอยู่ที่โรงรับซื้อขยะเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาในการจัดการมากขนาดนั้นบางทีมันอาจจะต้องปล่อยปะละเลยออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยคาดหวังว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจริง 100% อย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเรามันก็จะดีที่สุดใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: แหมวันนี้มาเที่ยวกองขยะกับคุณลุงซาเล้งนะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้มากเลยนะครับรู้ทั้งหมดนี้แล้วก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับส่งต่อบอกต่อแชร์ต่อกันด้วยนะครับโลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ The Green Diary วันนี้ครับพาขึ้นมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยฮะเพราะว่าเราจะมาดูกับกลุ่มคนเก็บขยะรูปแบบใหม่ครับเขาเป็นกลุ่มคนที่คอยไปรับขยะในเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ของเหลือใช้ที่คนไม่ต้องการแล้วนะครับนำไปขายนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งหรือว่าของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เนี่ยก็นำไปแบ่งปันต่อให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสนะครับกลุ่มคนนี้เรียกกันว่า EMD Recycle ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเจ๋งขนาดไหนฮะพี่โดมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: โอ้ไม่เจอนาน
3: ครับต้อง
0: พี่โดมครับ EMD Recycle ครับผม
3: ครับผม
0: ถือว่าผมมาเจอพี่โดมในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ EMD เนี่ยผ่านมาประมาณสักเกือบปี
3: นะเดือนนี้1ปีละ
0: ถือว่ามีการเติบโตขึ้นอะไรประมาณไหนครับพ
3: ี่เราเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการที่คนเห็นรถคันเหลืองก็คือรถเก็บขยะแต่พอทำได้สักระยะนึงเนี่ยครับปริมาณคนที่เขาใช้บริการมันเยอะขึ้น
0: ครับ
3: ก็เลยรถคันนั้นอาจจะไม่พอละประกอบกับเราใช้มาได้ระยะนึงเนี่ยก็รถก็มีการสึกหรอไปบ้างแต่คันนั้นก็ยังใช้อยู่นะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคันนี้ปุ๊บมันใส่ของได้เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีทีมงานเข้ามาช่วย
0: มีทีม
3: เม
0: ื่อก่อนมีคนขับรถให้ด้วย
3: ใช่ครับมีคนขับรถ
0: วันนี้คำจำกัดความสั้นๆของคำว่า EMD Recycle นี่มันคือบริการอะไร
3: EMD วันนี้คือมันเป็นธุรกิจจัดการขยะถึงบ้านถึงโรงรถเขาถึงร้านค้าเข
0: า
3: โดยที่เริ่มต้นจากการที่ให้ความรู้เขาก่อน
0: ต้องให้ความรู้ด้วย
3: ต้องให้ความรู้เขาให้เขาแยกขยะได้ถูกโดยที่ 30% เนี่ยของรายได
0: ้
3: ที่เป็นกำไรแล้วเนี่ยเราเอาไปดูแลสังคมเราเริ่มเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีของเหลือใช
0: ้
3: กับกลุ่มคนที่เขายังมีความขาดแคลนไปถึงคนด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ1ปีที่ผ่านมาเราทำเรื่องนี้ทุกวัน
0: วันนี้มีนัดไหม
3: วันนี้มีนัด
0: ผมไปด้วยนะ
3: ได้เลยต้องไปด้วยกัน
0: รถมีที่ว่าง

0: โอเค
1: อัดไปด้วยกัน
0: ไม่ใช่นั่งกระบะนะ
1: ไปด้วยข้างใน
0: ข้างในเลยนี่ครับผมนี่ทีมงานฮะ
2: คิดว่าให้เอี่ยมดีเนี่ยต่อให้มันเป็นธุรกิจเล็กๆเล็กมากในเมืองเชียงใหม่นะครับแต่มันควรจะเป็นธุรกิจที่มันสามารถที่จะช่วยคนอื่นหรือว่าสามารถที่จะเป็นความหวังของคนบางกลุ่มได้บ้างเพราะเขาไม่มีทางออกธุรกิจเราเป็นธุรกิจจัดการปัญหานะก
0: ็ครับ
2: มันเป็นธุรกิจจัดการปัญหาเราเลยคิดว่าถ้าเรายึดโยงอยู่กับแนวคิดแบบนี
0: ้ครับ
2: พี่คิดว่าเราก็ปันเงินส่วนนี้มาดูแลกันวันนี
0: ้ซึ่งทำได
2: ้ทำได้
0: อยู่ได
2: ้อยู่ได
0: ้สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ไม่อยากออกกล้อง
1: อันนี้ยังใช้ได้นะแต่แกให้ไปเช็คไอ้ตัวไอ้สายไฟมันอาจจะรั่ว
0: ครับอ๋อแต่ว่าแกให
1: ้ให้เลย
0: ให้เลย
1: อันนี้
0: ให้เลย
1: อาจารย์นี่ดีมากคือให้จะหมดบ้านแล้วเขาเนี่ยคืออะไรที่ให้ได้ที่ให
0: ้วันนี้ให้เนี่ยฮะเครื่องซักผ้าแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะต้องมีไปเช็คอะไรนิดหน่อยเอาแม่เหล็กไฟฟ้าปรินเตอร์นี่ใช้ได้เหรอพี่อัน
3: ใช้ได้ทุกอย่างเลย
0: โอ้นี่ก็ให้โอ้โหอ๋อหลอดไฟ
3: หลอดไฟ
0: โ
3: ซลาร์เซลล์แล้วก็มีรางด้วย
0: อ๋อ
3: เอาไปต่อใช้ได้เลยคร
0: ับ หลอดไฟพร้อมติดตั้งเลย
1: เป็นที่นอนได้
0: ที่ของเนี่ยมีคนใช้แน่นอน
1: ใช่ได้ขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณนะครับโอเคพี่จีนขอบคุณมากนะพี่นะ
4: ขอบคุณมาก
1: ได้ประโยชน์เยอะเลยมีทั้งเสื้อผ้าตุ๊กตา
0: คือจะบอกว่าเอี่ยมดีเนี่ยจะไปรับเนี่ยต้องนัดคิว
2: นัด
0: มาทางไลน์ใช่ไหมพี่
2: น
0: ั
2: ดมาทางไลน
0: ์แล้วก็ส่งโลเคชั่นมา
2: ส่งโลเคชั่นถ่ายรูปตัวอย่างสินค้า
0: ครับอ๋อครับ
2: แล้วก็แจ้งบ้านเลขที่มาหน่อย
0: ครับ
2: พร้อมเบอร์ติดต่ออะไรไว้หน่อย
0: วันหนึ่งไปรับสักกี่เจ้าดิพ
2: ี่ประมาณ6 เจ้า
0: เฉลี่ย
2: จาก
0: ว
2: ัน
0: นักศึกษานะครับถือขวดลงมามาขายที่เอี่ยมดีนะครับ
1: เนี่ยน้องเขาก็มีวิธีการนะกล้องนะ
0: อ๋อนี่ไง
1: คือเบื้องต้นบีบไว้ลดการใช้การจัดเก็บพื้นที่ในหอได
0: ้
1: นะครับแล้วก็ถ้าทำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็จะเรียกว่าครบกระบวนการเลยก
0: ็
1: คือพี่อั๋นต้องทำยังไง
3: ก็คือจะ
1: สอนน้องไปด้วยเลยก็ได้นะ
3: เออจริงๆเขารู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาทำก็ทำติ๊กเกอร
0: ์
3: ออก
0: กระดาษออก
3: อันนี้ก็ทิ้งเป็นขยะทั่วไป
0: ครับ
3: อันนี้เป็นพลาสติกสีเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเพชร
0: ครับ
3: พลาสติกเพชร PET ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง
0: ครับ
1: ช่างรวมแบบเนี้ยมี2อย่างนี้ติดไปเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่อัน6บาท
3: น่าจะ6บาท7บาทประมาณเนี้ย
1: แต่ถ้าเราแกะอย่างเงี้ยอาจจะได้ถึง9บาท
0: รู้จักกับเอี่ยมดีได้ไงครับ
5: หนูเซิร์ชในเน็ตอะค่ะว่าแบบรับซื้อขยะแบบเพื่อนที่อะค่ะเพราะว่าพวกหนูก็อยู่หอในแล้วไม่มีรถ
0: ครับ
5: ก็ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยเซิร์ชดูแล้วก็เจออันนี้
6: การแยกขยะนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะปัญหาของการไม่แยกขยะที่เรากำลังเจออยู่นี้ไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับดูได้จากเมื่อปี2561ที่ผ่านมาประเทศไทยมีขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตันเป็นขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตันกำจัดอย่างถูกวิธีได้เพียง 10.88 ล้านตันที่เหลือกำจัดแบบไม่ถูกวิธีถึง 7.36 ล้านตันและยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นขยะตกค้างต่อไปเพราะไม่สามารถแยกไปกำจัดได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้างมาจนถึงปัจจุบันและกองขยะเหล่านี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะครับเช่นของเหลวจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเป็นแหล่งพาหะนำโรคและเกิดการหมักหมมจนเกิดเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลต่ออากาศโดยตรงเราช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยเริ่มต้นจากการแยกขยะให้ถูกต้องก่อนนำไปทิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้แล้วล่ะครับศูนย์บัญชาการเอี่ยมดีครับบุกมาถึงบ้านเลยโอ
1: ้คือโซนนี้จะเป็นโซนแรกรับนะคือของมาก็จะถูก

0: เอามาคัดแยกเบื้องต้นที่นี
1: ่ครับผม
2: ของที่เราได้มาเนี่ยม
1: ัน
2: จะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะก้องนะหนึ่งก็คือถ้าเป็นขยะทั่วไปขวดแก้วพลาสติกกระดาษเราจะไปขายเลยเราจะขายระหว่างวันไปเลยนะครับ
1: ขยะรีไซเคิลก็
2: ขยะรีไซเคิลเคลียร์ไปเลย
1: ครับผม
2: สองก็คือถ้าเป็นขยะที่เป็นของเหลือใช้แล้วอันนี้นะครับของเหลือใช้ถ้ายังสภาพดีอยู่เราจะมาเก็บไว้โซนนี
1: ้กระเป๋า
2: จะเป็นพวกกระเป๋านะครับเป็นพวกกระเป๋าซึ่ง
1: ครับ
2: กระเป๋าก็มีตั้งแต่สภาพดีกับสภาพที่อาจจะต้องซ่อมแซมหน่อย
1: อ่ะ
2: อย่างเงี้ยนะครับ
1: แต่อย่างเงี้ยผมสงสัยมากเลยว่ามันต้องสภาพแบบไหนโยม
2: ครับ
1: เราถึงควรจะบริจาคต่อ
2: คืออยู่ในสภาพที่เอาไปใช้ต่อได้
1: ใช้งานได้อยู่
2: ใช้งานได้แต่ถ้าดูแล้วเนี่ยบางทีมันไม่มีอะไรแล
1: ้
2: วบางทีไม่รู้จะไปเย็บอะไรยังไงไอ้อย่างเงี้ยเราก็เสียดายตรงที่ว่าเราส่งต่อไม่ได
1: ้
2: แต่ถ้าอยู่ในสภาพที่พอส่งต่อได้แบบเนี้ยเราส่งต่อไม่ส่งต่อแล้วก็ไปขายแปลงเป็นไงกลับมานะคร
1: ับ
2: เอาไปดูแลคนอื่นต่อถ้าบางอย่างถ้ามันไม่ได้จริงเราก็ขออนุญาตที่จะตีเป็นของใช้การไม่ได้ไปอะไรเงี้ยนะครับแต่อันไหนใช้ได้เนี่ยเราพยายามจะทำให้ของทุกชิ้นมันกลับมามีชีวิตให้ได
1: ้
2: มันกลับไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นให้ได
1: ้
2: อันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจไว้เลยกับน้องกับทีมงานว่าเฮ้ยเราจะไม่ทิ้งของนะ
1: ครับ
2: ถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มมาเนี่ยก็จะไม่ทิ้งด้วยนะก็นะครับคือทำให้มันซีโร่เวสต์ที่สุด
1: โอ้โหครับลู่วิ่งไฟฟ้าคล้องใส่ปลานะครับก็อุปกรณ์กีฬานี่อันนี้รู้เลยนะฮะไปที่ไหนนะครับโรงเรียนนะครับ
2: เอาละอันพ
1: ะเอาขยะมาขายกันครับ
2: มีขวดน้ำพลาสติก
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็เครื่องซักผ้าแต่เดี๋ยวเราเอาไปซ่อม
1: อัน
2: น
1: ั้
2: นเราไปซ่อมแล้วก็บริจาคต
1: ่อ
2: ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจที่
1: สวัสดีครับพี่
2: ทุกครั้งก็จะได้เจนี่แหละที่คอยคิดเงินให้
1: ครับผมนี่ได้กี่บาทครับจัดสรรปันส่วนเงินที่ได้มายังไงพ
2: ี่ครับเงินที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นต้นทุนในการไปซื้อของมาวันนี้สมมติเราได้200นะครับเราได้200เงิน200บาทเนี่ยส่วนแรกเลยเนี่ยเราหักต้นทุนซึ่งเป็นค่าน้ำมันออกไปก่อนค่าซื้อของออกไปก่อนส่วนที่2ก็คือ 30% นะครับได้กำไรมาเนี่ยนะครับเราจะหักออกมาเพ
1: ื
2: ่อที่จะเอาไปดูแลคนด้อยโอกาสที่เราดูแลอยู
1: ่
2: เด็กกำพร้าคนพิการคนไร้บ้านพวกเก็บขยะรายย่อยเนี่ยเราจะเอาเงินก้อนนี
1: ้
2: เอาไปดูแลผ่านวิธีการต่างๆ
1: ครับผม
2: นะครับ
1: ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ่าย
2: ใช่
1: ของทีม
2: ใช่ครับของทีมไปเป็นค่ากินค่าอยู่เพราะเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
1: ครับผม
2: นะครับ
1: แล้วมันคุ้มเหรอพี
2: ่พี่ทำมาถึงวันนี้พี่ตอบกับตัวเองได้ว่านี่คือความคุ้มของพี
1: ่
2: นะครับมันคุ้มด้วยอะไรหนึ่งก็คือว่าพี่ได้ทำหน้าที่ในการขนย้ายจัดสรรขยะคัดแยกขยะให้กับเมืองนี
1: ้
2: ให้กับคนตามหมู่บ้านชุมชนต่าง
1: ๆ
2: ให้เขามีทางออกกับเรื่องของการจัดการขยะในบ้านเขาในร้านค้าเขาในออฟฟิศเขา
1: ครับ
2: อันนี้คือความคุ้มที่หนึ่งแล้วไอ้เงินกำไรนี่แหละที่พี่คิดว่าเป็นความคุ้มตรงที่ว่านอกจากเราจะได้กำไรแล้วจะมากน้อยก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่กำไรเนี้ยมันปันไปถึงคนอื่น
1: ครับ
2: พี่คิดว่าเนี่ยคือความคุ้ม
1: นี่คือความคุ้ม
2: อาจจะไม่มากแต่มันก็เพียงพอที่จะดูแลพวกเรากันเอง
1: ครับผม
2: แล้วก็ดูแลคนด้วยโอกาส
1: คำว่าธุรกิจจัดการขยะของเอี่ยมดีรีไซเคิลเนี่ยนะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาไม่ได้จัดการเพียงแค่ซื้อขยะมาแล้วก็ขายไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีความใส่ใจในการจัดการในทุกขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นใส่ใจในเรื่องของอยากจะไปรับขยะของทุกๆคนที่ติดต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะครับหรือว่าใส่ใจในเรื่องของการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะครับกับทุกคนใส่ใจในเรื่องของการนำขยะหรือว่าของเหลือใช้เนี่ยมาจัดการมาแยกหมวดหมู่มาทำความสะอาดมาซ่อมแซมนะครับแล้วก็ใส่ใจไปจนถึงคัดเลือกของผู้ที่เหมาะสมที่ต้องการของเหล่านั้นจริงๆนะครับทำให้ทุกอย่างทั้งกระบวนการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและมันเกิดขึ้นจริงและมันเป็นจริงเห็นผลจริงมากนะครับซึ่งตอนนี้เอี่ยมดีรีไซเคิลก็ยังคงต้องการจิตอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันอยู่นะครับถ้าคุณมีความสามารถนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเย็บปักถักร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะร่วมช่วยให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เอี่ยมดีรีไซเคิลได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าโลกนี้ไม่ยากที่จะรักนะครับกับ Green Diary นะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็ Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: ัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าโครงสร้างของดินนั้นจะมีความแตกต่างในทั้งเรื่องของรูปร่างและขนาดนั่นเองและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อนะคะว่าเนื้อดินนั้นมีกี่ประเภทและแต่ละชนิดนั้นบอกอะไรเราได้บ้างพร้อมแล้วใช่ไหมคะตามพี่ฝนมาเลยค่ะเนื้อดินเป็นลักษณะทางกายภาพของดินที่บอกถึงความหรือความละเอียดของดินมีผลต่อการดูดซับน้ำการดูดยึดธาตุอาหารที่เกิดขึ้นในดินเนื้อดินเป็นผลมาจากการรวมตัวกันของชิ้นส่วนเล็กๆของดินที่เรียกว่าอนุภาคของดินดินแต่ละชนิดมีสัดส่วนของอนุภาคที่แตกต่างกันนะคะเรามารู้จักขนาดของอนุภาคของดินแต่ละชนิดกันดีกว่าค่ะ 1. อนุภาคขนาดทรายเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 ถึง 0.05 มิลลิเมตร 2. อนุภาคขนาดทรายแป้งเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.05 ถึง 0.002 มิลลิเมตรและ 3. อนุภาคดินเหนียวเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 0.002 มิลลิเมตรดินที่เราเห็นตามพื้นที่ต่างๆมีสัดส่วนของอนุภาคดินไม่เท่ากันจึงทำให้มีดินชนิดต่างๆโดยสามารถแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆได้ดังนี้ค่ะกลุ่มดินทรายมีอนุภาคขนาดทรายเป็นองค์ประกอบอยู่มากกว่า85%มีลักษณะเนื้อดินที่เกาะตัวกันหลวมๆมีความละเอียดต่ำสัมผัสดินจะรู้สึกหยาบๆที่มือเป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศได้ดีมากแต่มีความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำมีความอุดมสมบูรณ์ที่ต่ำเพราะความสามารถในการดูดยึดธาตุอาหารพืชมีน้อยแต่ยังสามารถปลูกพืชได้บางชนิดเช่นกระบองเพชรหรือพืชทะเลทรายกลุ่มดินเหนียวประกอบด้วยอนุภาคขนาดดินเหนียวตั้งแต่ร้อยละ40ขึ้นไปเป็นดินที่มีเนื้อละเอียดที่สุดเมื่ออยู่ในสภาพดินแห้งจะเป็นก้อนแข็งแต่เมื่อเปียกน้ำจะมีความยืดหยุ่นสามารถปั้นเป็นก้อนหรือรูปทรงต่างๆได้เป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศได้ไม่ดีแต่สามารถอุ้มน้ำได้ดีเหมาะที่จะใช้ดินเหนียวในการทำนาปลูกข้าวเพราะเก็บน้ำได้นานกลุ่มดินร่วนประกอบด้วยอนุภาคขนาดทรายทรายแป้งและดินเหนียวในปริมาณใกล้เคียงกันเป็นดินที่เนื้อดินค่อนข้างละเอียดนุ่มมือเมื่ออยู
1: ่ soil particle แปลว่าอนุภาคดิน soil proportion S O I L P R O P O R T I O N soil proportion แปลว่าสัดส่วนดินเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ทราบกันแล้วนะคะว่าดินแต่ละชนิดนั้นเหมาะกับการเพาะปลูกพืชอะไรได้บ้างและในตอนหน้าค่ะเราไปเรียนรู้กันต่อนะคะว่าสีของดินนั้นจะบ่งบอกอะไรเราได้อีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะนะนะนะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
1: สวัสดีค่ะเรานัดเจ้าของบ้านไปแล้ว
2: ครับ
1: นะฮะนี่คือคุณหมิวฮะ
2: ครับ
3: นะครับสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคร
2: ับ แล้วก็เราเดินเข้ามาเนี่ยเราเห็นเลยว่าเป็นคนที่รักต้นไม้มากๆเป็นบ้านที่รักต้นไม้มาก
1: อันนี้ปลูกเองหมดเลยเหรอฮะ
3: อันนี้ก็คือเป็นต้นไม้ที่ซื้อมาด้วยค่ะแล้วก็เหมือนขยายพันธุ์แบบเพาะพันธุ์กันเองอะไรเงี้ยใช
1: ่ก็คือเป็นบ้านทำสวนเลยแหละ
3: ใช่ก็คือส่วนตัวก็คือชอบต้นไม้อยู่แล้วแล้วก็เหมือนแฟนเขาก็ชอบด้วย
2: ครับ
1: ไม้ใบกับไม้ดอกนี่ลักษณะของการเลี้ยงหรือว่าพื้นที่แตกต่างกันเยอะไหม
3: ถ้าอย่างไม้ใบที่แฟนเขาชอบเลี้ยงค่ะก็จะชอบอยู่ในที่แบบแดดลำไรหน่อยนะก็เลยจะไว้เป็นข้างบ้านเป็นหลักเพราะว่ามันจะมีเนี่ยรอบบ้านก็จะมีที
1: ่
3: เด
1: ีย
3: วที่แบบเออใช่มีร่มเงาบังเนี่ยค่ะแต่ว่าส่วนกุหลาบเนี่ยเขาต้องการแดดแบบอย่างน้อยสักครึ่งวันได้เลยใช่ก็คือก็เลยให้น้องอยู่กลางแดดไปเลย
1: แบบ
3: ใช่หลังบ้านก็คือจะโดนแดดเต็ม
2: ๆถ้าเป็นคนก็คนละนิสัยกันเลย
1: ใช่ใช่อ
2: ยู่ไม่เหมือนกัน
3: ใช่
1: วันนี้นี่เห็นส่งเรื่องมาที่ช่างประจำบ้านให้เรามานี่อยากให้เรามาทำอะไร
3: พอดีก็จะมีส่วนพื้นที่ที่แบบไม่ได้ใช้งานนะคะแบบค่อนข้างรกเลยก็จะเป็นมุมตรงนี
1: ้
3: เนาะก็คือมุมตรงนี้ก็เหมือนแทนกันไว้ว่าจะทําเป็นเหมือนโรงเรือนนะคะเพื่อขอชําต้นไม้พวกไม้ใบ
1: เป็นเรือนชํา
3: ใช่เป็นเรือนขอชํา
1: อนุบาล
2: น่าจะมีไอเดียแล้วล่ะว่าอยากจะทําแบบไหน
3: ก็มีในใจก็อยากได้เป็นคล้ายๆกัสเฮาที่แบบเป็นโครงไม้แล้วก็มีตะข่ายล้อมรอบตรงส่วนของไอโครงกัสเฮาเนี่ยค่ะใช่แล้วก็จะได้เหมือนมีอากาศถ่ายเทระบายได้ทําให้ปลูกต้นไม้ในไทยได
2: ้หลังคาต้องกันฝนได้ไหมครับ
3: หลังคาก็จะให้กันฝนได้แต่มีความแบบเหมือนมีความโปร่งแสงหน่อยค่ะเหมือนกรองแสงระดับนึง
1: จะคงให้แสงลงมาได้แต่ว่าป้องกันฝน
3: ใช่ให้มีอากาศแบบถ่ายเทได้หน่อย
1: ได้เลยรับโจทย
2: ์นะวันนี้เราท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรามาถึงว่าแบบมาดูพื้นที่ก่อนแล้วมันเดี๋ยวจะสร้างอะไรที่มันใหญ่โตขึ้นเราจะบอกว่าเราเล่นใหญ่ขึ้น
1: นี่รูปแบบใหม่ของเรานี่คือเราจะมาเนรมิตมุมใหม่ให้กับบ้านของคุณ
2: คือเราอาจจะไม่ได้ทำได้ด้วยตัวเองทั้งหมดแต่ว่าเรามานำเสนอไอเดีย
1: เอาจริงทั้งประจำบ้านเราก็ไม่ได้ทำได้ด้วยเองมาสักพักแล้วนะครับ เราก็มีช่างผู้เชี่ยวชาญมาที่แบบว่ามาช่วยเราใช่ไหมคือเราไม่ได้บอกคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมครับมาทำเองทั้งหมด 100% เลยครับนะแต่ว่าเราพูดแค่ว่าวิธีการเทคนิคไอเดียต่างๆมันเกิดขึ้นได้โดยตัวเราแต่ว่าวิธีการจัดการกับงานช่างสกิลช่างเนี่ยใช้ช่างก็ได้
2: คือในการปฏิบัติอ่ะเราต้องยกให้ช่างนะที่เป็นผู้ชำนาญทั้งการติดตั้งทั้งวัสดุแต่ว่าตัวเราเนี่ยในฐานะเจ้าของเนี่ยเราเสนอไอเดียได้
1: ถูกต้อง
2: และเราบอกช่างได้ว่าอยากได้แบบนั้นแบบนี้
1: ถูกต้องรวมถึงดีเทลต่างๆเราสามารถบอกช่างได้ว่าเราอยากดีเทลแบบนี้คือถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านที่ใส่ใจในรายละเอียดซะหน่อยนึงมันจะทำให้งานออกมาได้ตรงใจเรามาก
2: ใช่แล้วอย่างวันนี้คิดว่าโรงเรือน
1: อ
2: ะผมเดานะต้องการประตูด้วยเปิดปิดเข้าออก
3: ใช่ใช่ค่ะประตู
2: เป็นไงเป็นไงรู้ใจ
1: เก่งเก่ง
2: ไม
1: ่เลย
2: มันต้องมีมันต้องมีถ้าเกิดเราทำการเท้าแล้วต้องแบบเข้าออกได้กันพวกสัตว์เลื้อยคานอะไรได้นะรู้ใจ
1: เก่ง
4: สวัสดีครับคิดครับ
1: นี่เอาไปตรงนู้นเลยดิไม่ไก่เหรอ
2: ตัวเจ๋ง
1: เฮ้ย
2: อันนี้คืออะไรครับเนี่ยร้อนซะด้วย

0: พี่โกนี่พี่โกครับพี่โกมาช่วยเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาช่วยเราในการทำโรงเรียนเอาต้องไว้นำทุกครั้งเลยเผื่อคนดูเป็นเทปแรกไง
1: ครับ
0: เออฮะโอเคตอนนี้เราอยู่ตรงพื้นที่ที่เราจะทำเป็นโรงเรือนตัวโจทย์ที่เราได้รับมาพี่คือเราอยากเขาอยากได้โรงเรือนที่แบบว่าเป็นโคไม
2: ้ครับ
0: แล้วก็ป้องกัน
2: แมลง
0: ป้องกันแมลงแล้วก็ระบายอากาศได้ดีด้วย
2: ครับ
0: อืมอันนี้เราแนะนำเขาได้ไหม
2: ได้ครับเราก็เลือกเป็นใช้ไม้เนื้อแข็ง
0: เออ
2: เป็นกลุ่มไม้เนื้อแข็งทั้งหมดเลย
0: เพราะว่ามันอยู่ข้างนอก
2: ใช่ครับแล้วเราก็เรื่องของการป้องกันแมลงเราก็ใช้เป็นมุ้งแทน
0: ครับ
2: นะถ้าเป็นก๊าซเฮาส์เราจะใช้กระจกใช่ไหม
0: ใช่ใช่
2: อันนี้เราจะปลูกต้นไม้
0: เ
2: ป็นไม้ใบเนี่ยเราควรใช้แค่มุ้ง
0: ให้มันระบายอากาศได้เนาะ
2: ให้ระบายอากาศ
0: ไม่อย่างนั้นเราก็อบอบแล้วเฉาหมด
1: แต่มันมีโจทย์อีกข้อนึงคือหลังคาต้องป้องกันฝนได
2: ้
1: ใช่พี่เลือกใช้อะไรครับ
2: เลือกใช้เป็นหลังคาไวนิลสีขาวกรองแสง
0: ไวนิลเป็นหลอนไหม
2: เป็นหลอน
0: อ๋อเป็นหลอน
2: เป็นหลอน
0: โอเค
2: เป็นสีขาวเพื่อจะกรองแสงไม่ให้แสงมันลง 100%
0: รูปแบบหน้าตาของมันเนี่ยมันจะเป็นยังไงพี
2: ่มันก็เป็นทรงบ้านนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็น3ด้านเราก็จะเป็นระบายอากาศหมดเลย
0: ก็คือจั่วนะเป็นบ้านจั่ว
2: เป็นจั่ว
0: เห็นด้านหน้าเป็นสามเหลี่ยมเงี้ยนะ
2: ใช่ครับแล้วก็มีประตูขนาดที่เราใช้สถานที่นี้เราใช้เมตร50
0: เออ2
2: ครับแล้วลึกเข้าไป2เมตรแล้วความสูงที่2เมตร
0: สามารถที่
2: เขาสามารถที่จะเดินเข้าไป
0: จัดการโอเปเรตต้นไม้ข้างในได้
2: หมดเรียงต้นไม้จัดต้นไม้ได้เลยนะครับ
0: โอเคครับทางเราไปลุยเลยดีกว่าเริ่มโครงสร้างก่อนเลย
1: มาวาง
0: ปึ๊บคือเป็นอันนี้คือเป็น
2: ผนัง
0: โอเคนี่มีการ
1: อันนี้คือบากไว้แล้ว
2: ใช่ครับ
1: สวมพอดีอย่างเงี้ยครับ
2: ใช่
1: นี่คือผนังของโรงเรือน
2: ใช่ครับเดี๋ยวเราตีโครงก่อนใช่ไหมฮะตีให้เป็นรูปตามแบบก่อนแล้วเราก็จะปิดด้วยมุ้งลวด
1: อันนี้คือหน้า
2: อันนี้คือข้าง
1: ข้าง
0: อันนี้ข้าง
1: เห็นไหม
0: เพราะว่าหน้าต้องมีประตูเหมือนไม่ได้มาด้วยกันนะ
1: ผิดเลย
0: โอเคแล้วนี้เรายึดด้วยอะไรพี
2: ่เราจะเริ่มยึดด้วยลูกแม็กก่อน
0: อ๋อยิงเหมือนต่อกรอบแคนวาสนี้เลย
2: ใช่ครับ
0: มันยิงเฟรมเลย
2: ใช่ครับ
1: แล้วต้องช่วยไหมผมต้องช่วยไหมครับเนี่ย
2: อ๋อไม่ต้องก็ได้ครับ
1: โอ้โหไม่มีประโยชน์เลย
0: ฟังเหมือนมีคำว่าเกะกะอยู่ข้างในแล้วนิดนึงอันนี้คือไม้อะไรพี่ไม่ใช่ไม้ยางไม่ใช่ไม้เฟอร์นิเจอร์ภายในอ่ะ
2: ใช่ครับ
0: เพราะว่ามันอยู่ภายนอกเลยนะ
2: ใช่เป็นไม้เต็งฮะ
1: ไม้เต็ง
0: โอ้แข็งเลย
2: ใช่ครับ
1: ขั้นต่อไป
2: ยิง
0: ตัว
1: ยิงหัวมัน
0: ยิงหัว

0: มผมต้องเหยียบเนี่ยต้องช่วยนะ
1: ครับ
2: ครับ
0: นะอ่ะต่อ
2: ก็เสร็จ
3: เอาความดีของชอบตลอดแปลกๆ
2: อ่านกระทาสีจบ
3: อันนี้คือเราจะไป
0: ยิงมุ้ง
3: แล้วแล้วติดมุ้งลวดนี่คือเราใช้อะไรยิงนี
2: ่ก็คือใช้แมส
3: เด
2: ิ
3: มเลย
2: ใช้แมส
3: เอาล่ะตอนนี้เราจะมาประกอบร่างแล้ว

0: ี่คือเราจะเอาไป
1: ยิงมุ้ง
0: แล้วแล้วติดมุ้งรั่วนี่คือเราใช้อะไรยิงนี
2: ่ใช้แม็ก
0: นี่แหละใช
2: ้แม็กไ
0: ม่ผิด
1: ที่ไม่เรียกมุ้งเลยตรงน
0: ั้นไนลอน
2: มุ้งไนลอน
0: ไนลอน
1: มุ้งไนลอน
0: ใช่
2: ครับ
1: อันนี้เราติดให้เกินออกไปก่อนใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับเดี๋ยวมุมด้านที่ไม่สวยเนี่ยเดี๋ยวเราจะพับกลับเข้าไปตรงด้านนี
1: ้ครับ
2: ใช่ไหม
0: แล้วก็ไปแล้วก็เอาโครงงานทับ
2: แล้วแล้วเดี๋ยวมันจะ
0: เก็บโอยิ่งขี่เลยนี
2: ่ครับ
0: เสร็จแล้ว
1: ครบ4ด้าน
0: โอเค
1: ด้านนี้ก็ยิงแล้ว
0: ยิงแล้วยิงหมดแล้วตึงแล้ว
1: ทำไมไม่ใช้มุ้งลวด
2: โดนน้ำไง
0: โดนน้ำไงหลายคนทำไมไม่ทำให้มันแข็งแรงไปเลยล่ะ
1: คือมัน
0: ผูกขึ้น
1: ผูก
0: เออ
1: เรียกว่าผูกก็ได้
2: ใช่
0: ขึ้นสนิมอ่ะเออขึ้นสนิมนะแล้วก็ไม่สวยด้วยเวลามันยาวๆผ่านไป
2: ใช่
0: อันนี้มันจะแบบทนกว่า
1: ตัดต้องสวยเนี้ยบไหมครับ
2: อันนี้เดี๋ยวเวลาพอเราไปยึดกับโรงเรือนหลักเราอ่ะมันจะมองไม่เห็นครับเพราะมันจะถูกบังอยู
1: ่นั่นก็หมายความว่าแค่ตัดให้พอดี
2: ใช่ครับ
0: โอเคจากนี้เราก็คือทำอีก
2: สามด้าน
0: สามด้าน
2: ใช่
0: สามด้านที่เหลือไปเคลียร์พื้นที่กันครับ

0: เอาล่ะตอนนี้ก็จะมาประกอบร่างแล้วก
1: ็
0: คือพื้นที่ตรงนี้โดนเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วครับ
2: ครับ
0: โดยทีมคนสวนของเราโอ้โหแบบว่ามากันยกใหญ่เลยเมื่อกี้
2: เตรียมพื้นที่ไว้แล้วเรียบร้อย
1: ครับ
2: นะครับงานที่เหลือคือประกอบหน้างานตรงน
0: ี้เอามาเลยดีกว่า
2: ป้าไป
0: มาเข้ามาเลยดีกว่า
1: เดี๋ยวนะจะหมุนก่อนแล้วเดี๋ยวพอไปถึงปั๊บมันจะเข้าที่เลย
0: ครับ
1: เอา
2: โอเคโอเคอย่างเงี้ย
1: อ๋อ
2: ด้านมุ้งคือด้านใน
0: มุ้งอยู่ด้านใน
1: มุ้งอยู่ด้านในโชว์ไม้ดิโชว์ไม
0: ้อยู่ด้านใน
1: ใช่ไหมเราจะได้เก็บความไม่เรียบร้อยของไอ้ตัวนี
0: ้อันนี้คือแผ่นหลังนะครับ
1: ใช่เราจะพิงไว้ก่อนเลยครับ
0: พิงไว้ก่อนเลย
2: ชิ้นที่สองนะครับชิ้นที่สองคือชิ้นด้านข้าง
0: ด้านข้าง
2: เอาพิงไหนครับ
1: เอาด้านนี้เลยฮะ
2: เอาด้านนี้
1: ใช่นะครับ
2: โอ้โหแล้วเหลือชิ้นหน้าไว้ให้เราinsert ภาพแบบ
0: เอามาที
2: ่อะไรมาสิ
0: เอามาที
2: ่โอ้ยชิ้นหนักสุดอะ
0: โอ้โหนี่คืองานใหญ่เลยอะ
2: เออ
0: ครับโอเค
2: ตั้ง
0: อ่ะเดี๋ยวเราประกอบกันยังไงพี่
1: เราจะเริ่มประกอบให้เป็นตัว U ก่อน
0: ครับ
1: แล้วแผงข้าง2แผงแล้วก็แผงอันนี้1แผงแล้วเราค่อยเอาด้าน
0: หน้ามาประกบ
1: มาประกบ
2: ครับ
0: ก็คือว่าเราจะเอาตัวมุ้งเนี่ยไว้ตรงรอยต่อ
1: ใช่ครับ
0: จะได้ปิดเรียบร้อยพอดี
1: นี
0: ่
2: เรายึดไปก่อนเดี๋ยวเราขยับได้ใช่มั้ย
1: ถูกต้องเดี๋ยวเรามาตั้งระดับเพราะน้ำหนักมันไม่มากยืดไว้คร่าวๆ
0: okay.
1: เพื่อเราอยากจะตั้งแผ่นข้างหน้าให้
0: มันได
1: ้4ชิ้น
0: 4ด้านก่อน
2: พงเต้ยกมา
0: พี่อยู่นั้นไปเลยพี
2: ่ประกบสวยแล้ว
0: เจฟก็คืออยู่นั้นเลยจ้าเอ๋จ้าเอ๋
2: มาหาใครครับ

0: คก็คือเราได
1: ้เป็นสี่เหลี่ยมแล้ว
0: ภาพรวมแล้วใหญ่นะเนี่ยใหญ่มากเลยนะ
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะติดชั้น2ฝั่ง
0: ครับ
1: เพื่อให้ยึดให้มันแข็งแรงก่อน
0: อือ
1: แล้วขั้นตอนสุดท้ายคือ

0: ไปแล้วเมื่อกี
1: ้โอเค
2: อย่านะอย่านะ
0: ใช่ป่ะฮะ
2: เดี๋ยวก่อนเรื่อง
0: ทำไง
2: อ่ะค่อยๆ
1: โอเค
2: อ
1: ยู่มัน
0: ตอนนี้เราก็ติดชั้นเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าชั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นฟังก์ชันของการวางของแล้วยังคงเป็นโครงสร้าง
2: เพิ่มความแข็งแรง
1: แต่ตอนนี้ชั้นเนี้ยไม่ค่อยได้ทำอะไร
0: ครับ
1: ชั้นว่าง
0: ครับผม
1: ต่อเลยอันนี้มันเป็นแผ่นสำเร็จขนาดนี้หรือพี่ตัดมาครับ
2: ปกติจะเป็นความยาวที่2เมตร20
1: แต่ว่าอันนี้คือตัดให้พอดี
2: ให้พอดีแล้ว
0: หน้ากว้างเท่านี้
2: หน้ากว้าง
0: มาตรฐาน
2: ใช่หน้ากว้างมาตรฐานเอาเลยต่ออีกสักตัวนึง

0: ที่ดูไว้ก็จะเป็นพวกไม้ใบที่เลี้ยงอยู่อะค่ะก็อาจจะเน้นเป็นพวกใบด่างด้วยแล้วก็พยายามสะสมพวกใบด่างสวยๆที่เราชอบอยู่ในช่วงนี้ค่ะ
1: เรียบร้อยนะฮะสำหรับโรงเรือนเรียกว่าคือเรียกว่าก๊าซเฮ้าส์โรงเรือนเพาะทำอะไรก็แล้วแต
2: ่วันนี้พี่โกก็เหนื่อยตั้งแต่เช้าทั้งวันเลย
1: ใช่
2: นะคร
1: ับ
2: วันนี้ก็ถือว่าทำให้ช่างประจำบ้านในวันนี้ เป็นช่างประจำบ้านเนรมิต
1: และอย่าลืมนะครับใครที่มีมุมที่แบบว่าอยากจะมุมที่บ้านที่อยากจะให้เราไปเนรมิตก็ส่งเรื่องเข้ามาในแชทส่งเข้ามาในเพจช่างประจำบ้านได้เลยรับรองว่าเดี๋ยวทีมงานแอดมินเราก็จะดูแล้วก็เอ้ยอันไหนหน้าไปเนรมิตเราก็จะไปกันนะฮะ
2: ทั้งในบ้านก็ได้นอกบ้านก็ได้มุมไหนของบ้านก็ได้นะครับส่งรูปปัจจุบันมาแล้วก็รูปที่เป็นตัวอย่างที่อยากจะได้เข้ามา
1: ใช่ๆเรฟเฟอร์เรนซ์ที่อยากได้อะไรอย่างนี้ส่งเข้ามานะครับขอบคุณพี่โกครับ
2: ขอบคุณนะครับเชิญครับคุณหมิวเสร็จแล้วนะ
1: เสร็จแล้ว
2: มาเชิญมาดูเชิญมาดูครับ
1: ครับผมนี่ครับ
2: นี่เราดูก่อน
3: มากเลย
1: เปิดประตูนี่ให้เปิดนี่
2: เราก็ไปดูก่อนได้ครับ
1: แล้วก็ขังคุณหมิวไว
3: ้โอ้น่ารักมากเลยค่ะ
1: ตรงตามดีไหม
3: ตรงตามเล็บเลย
1: นี่ตรงตามเล็บเลยนี่ข้างในเราโรยกรวดไว้ด้วย
2: ใช่ให้ดูหน่อยเนี่ยนะ
3: ดีเลยค่ะเหมือนเข้ากับสวนในสวนเลย
1: ยอดเลย
2: คือนี่ประโยชน์ที่เขาบอกก็คือว่ามันทำให้ปลวกเนี่ยกับไม้เนี่ยมันไม่เจอกันมันก็ไม่รอบปลวกมา
1: ใช่ใช่
2: ก็ใช้โรยหินเข้าไป
3: ตรงตามที่แบบอยากได้เลย
1: เราต้องต้นไม้มาใส
3: ่
1: เดินไปชี้แล้วฮะเดินไปชี้เดี๋ยวช่วยยกมา
2: ไอ้คลีปวานเนี่ยใช่ไหม
3: ได้นะคะคลีปวาน
1: ไหนนะฮะ
2: ดูไม่ออก
1: ฮอคีบอลนี่อ๋อ
2: คีบเล็กอ่ะคีบเล็ก
3: คีบเล็กนิดนึง
1: อันนี้เป็นคีบอันนี้เป็นคีบประวาน
2: นี่นะ
1: แล้วก็กวาดไหม
3: ได
1: ้กวาดนี่กวาดนี่อยู่ข้างนอกเนี่ยโดนใบไหม้หมดแล้วเนี่ยแดดแรงเนี่ยอยู่นั้นจะดีขึ้น
3: หล่อมแหลมนิดนึง
2: นั่นแหละครับเหมาะแล้วเพราะว่าเราต้องให้เขาไปโตในโรงเรือนของเรา

0: ะไว้ตรงนี้
1: ถอนวัชพืชด้วย
0: ครับโอเคแบบนี้
1: เรียบร้อยเรียบร้อยสวยงาม
2: สวยงามเลยค่ะ
0: สวยงามครับ
1: ชอบไหมฮะชอบไหมฮะ
2: ชอบมากเลยค่ะ
1: โอเคน่ารักมากโอเคโอเคส่งมอบส่งมอบงานเรียบร้อย
0: วันนี้ถือว่าคุณหมิวก็พอใจนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งใจไว้แล้วว่าจะอยู่ตรงนี
2: ้
0: ที่เหลือก็คือว่าก็ฝากด้วยว่าพาน้องๆต้นไม้นะครับเข้ามาอยู่ในนี้อย่างมีความสุขให้เติบโตนะครับ
1: ถึงอยากจะย้ายก็ย้ายไม่ได้แล้วอยู่กับที่ไปแล้วเรียบร้อยขอบคุณมากครับผม
2: ขอบคุณมากนะคะถูกใจมากสวยมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต้องขอบคุณมากเลยค่ะรายการช่างประจำบ้านก็คือตอนจากที่แบบเหมือนเคยส่งเล

เฟอร์เรนซ์ให้ไปอะไรเงี้ยคือก็คือแบบทำมาได้แบบถูกใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันใช้งานได้จริงค่ะแล้วก็ดูแบบฟังก์ชันการใช้งานมันมีประโยชน์กับเหมือนต้นไม้ที่เราแพลนว่าจะเอาเข้าไปใส่เงี้ยค่ะ

วันนี้เราจะมาแก้ปัญหาฝาชักโครกเหลืองกันครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับแล็บแป้งไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 12% ครับถุงมือครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทำการรื้อฝาชักโครกก่อนคอสลักด้านนี้ออกแยกชิ้นครับอันนี้นะครับน้ำยาไฮโดรเจนตัวนี้นะครับเราทาให้ทั่วเลยนะครับทั้งด้านบนนี้แล้วก็ด้านล่างนะครับใช้ตัวแล็บตัวนี้ปิดทับนะครับแล้วก็รีดอากาศออกนะครับ

แรปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นนะครับไปพึ่งแดดนะฮะ 3-5 ชั่วโมงนะครับแล้วมาทำความสะอาดดู

0: อมรินทร์ทีวี
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนกับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อกี้วลีสุดท้ายที่แม่ให้กับดาวเอาไว้คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดลงมาแต่โคกหนองนาเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในชีวิตแต่พอลงมือทำแล้วอะค่ะแล้วจุดคุ้มทุนนะคะอาจารย์เริ่มจากการลงมือทำกี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือจุดคุ้มทุนที่จะเวียนกลับมาแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเรามีอะไรต่ออะไรที่เพียงพอหรือพอเพียงกับชีวิตเราต้องเดินต่อไปอะค่ะตรงนี้อาจารย์ช่วยไขแก๊กให้ดาวหน่อยได้ไหมคะว่ามันมองกันยังไงได้บ้าง
1: มันอยู่ที่เรามีทุนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือเป็นทุนที่เป็นแรงหรือทุนที่เป็นปัญญาหรือทุนที่เป็นเพื่อนสมมติเราลงทุนอย่างผมทำเนี่ยผมลงทุนไม่ได้ลงทุนเงินเลยเพราะเนื่องจากตอนทำไม่มีเงินแกมีแต่แรงมีประสบการณ์อยู่เพราะว่าตอนทำเนี่ยก็อายุพอสมควรเลยมีเพื่อนเยอะลุยเลยวันที่6วันที่7เนี่ยแค่เมล็ดพืชมันงอกออกมาอ่อนๆเนี่ยเดี๋ยวตัดเอามากินเนี่ย7วันผมถือว่าคุ้มทุนทันทีแต่ว่าไอ้ทุนที่ลงมาเนี่ยมันไม่ใช่เงินไงเพราะนั้นคำว่าคุ้มทุนเนี่ยมันมีนัยยะที่ต้องคำนวณเยอะแต่ถ้าจ้างอย่างเดียวต้อง1บวกค่าแรงใช่มั้ยซื้อเมล็ดพันธุ์โอ้โหแล้วเมล็ดพันธุ์แพงมาก
0: ค่ะ
1: ใช่มั้ยครับจ้างรถไถค่าน้ำมันโอ้ค่าปุ๋ยค่ายาอันนั้นคุ้มทุนเมื่อไหร่เดายากเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงว่าต้องไปซื้อกินน่ะแล้วไม่ต้องซื้อกินน่ะแค่นี้ก็สุดคุ้มแล้วแล้วมันอร่อยกว่าสดกว่าคุณภาพเหนือกว่าไม่มีพิษบนคณานี่พริกผักสารพัดเลยทั้งมันทั้งถั่วทั้งอะไรทั้งดอกแครที่จริงพระอยู่อธิบายละเอียดยิบเลยอธิบายผมยังคิดไม่ถึงนะท่านอธิบายแม้กระทั่งว่าข้าวเนี่ยก็อย่าไปขายทำยุ้งข้าวเก็บไว้ในเปลือกแล้วไปหาครกไปหาสีมาชาวบ้านเขาทำเป็นท่านว่างี้นะแล้วตำข้าวสารกรอบหม้อสดๆเปลือกนี่มันเก็บคุณภาพข้าวไว้ได้ดีเยี่ยมเลยกินแล้วเนี่ยร่างกายจะโตดีไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเลยเพราะว่าไอ้ตัวชีวิตมันอ
0: ะ
1: จมูกข้าวอะเอ็มบิดมันยังมีชีวิตอยู่กินแล้วร่างกายจะแข็งแรงมากท่านบอกว่าเนี่ยบรรพบุรุษท่านรู้ท่านทำไว้ดีแล้วเราต่างหากเราเอาไปจ้างโรงสีแล้วก็เก็บเอาของดีไปหมดแล้วได้แต่แป้งกลับมาบ้านที่เหลือโรงสีเอาไปหมด
0: ใช่
1: ให้ทำเองแล้วก็จะมีอาหารไว้เลี้ยงปลาอาหารไว้เลี้ยงไก่มีไข่กินท่านอธิบายจนผมฟังแล้วตกใจ
0: ทำไมพระองค์ท่านทรงรู้ลึกจังเลยทั้งที่พระองค์ท่านอยู่ในวังพระองค์ท่านไม่เคยทำนาเราคาดว่าแบบนั้นพระองค์ท่านไม่น่าจะเคยทำสวนมันยิ่งตอกย้ำอะค่ะให้ดาวมั่นใจว่าสิ่งที่ดาวคิดกับเด็กคนหนึ่งคิดเนี่ยไม่ได้ผิดเลยเพราะสิ่งที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ตลอดรัชสมัยที่ทรงแข็งแรงเดินไปตามป่าเขานั่นคือแผนที่ที่พระองค์ทำด้วยพระองค์เองเพราะทุกท้องที่และคนไทยทุกท้องที่อยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์และดาวจำได้ค่ะว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเดินตามสมเด็จพ่อเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าคนไทยและทุกท้องที่ก็อยู่ในพระราชนิพนธ์ของทั้งสองพระองค์เช่นเดียวกันคนไทยโชคดีเหลือเกินนะคะที่เรามีพระมหากษัตริย์ผู้เมตตาที่สำคัญที่สุดทำเพื่อแผ่นดินนี้โดยที่พระองค์ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนสิ่งที่พระองค์อยากได้จริงๆนั่นคือรอยยิ้มและความสุขของประชาชนที่พระองค์รักแบบไม่มีคำว่าเคลือบแคลงค่ะดังนั้นแล้วดาวเชื่อนะคะว่าคนไทยทั้งประเทศถ้าคุณมองเหรียญสองหน้าแล้วกล้าที่จะระเบิดจากข้างในด้วยตัวคุณเองคุณจะพบเลยค่ะว่าโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านทำเพื่อคนไทยเนี่ยเป้าหมายจริงๆเลยคือเพื่อความสุขของเราทั้งประเทศไม่ได้เพื่ออะไรเลยและไม่ได้ต้องการอะไรเป็นการตอบแทนเพียงแค่รอยยิ้มและความสุขของคนไทยทั้งหมดโคกหนองนาโมเดลเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่กำลังจะบอกว่าถ้าเราเรียนรู้สิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดแล้วสอนเราเอาไว้ไปปรับประยุกต์ใช้กับภูมิสังคมไม่ได้ใช้เงินเยอะค่ะใช้กำลังเท่าที่เรามีแต่สิ่งที่ต้องมีมากจริงๆคือคำว่าเพื่อนค่ะนั่นหมายความว่าคำว่าเพื่อนจะช่วยทำให้งานเราสำเร็จและนั่นก็คือเครือข่ายและที่สำคัญที่สุดคำว่าเพื่อนจะนำมาซึ่งคำว่า

ามัคคีและนี่คือรับสั่งหนึ่งของล้นเก้ารัชกาลที่9ที่เคยบอกว่าถ้าคนไทยสามัคคีกันเราไม่เคยน้อยหน้าชาติใดในโลกนี้และถ้าเราเปิดใจค่ะตอบแทนพระองค์สักนิดเดียวทำหน้าที่ของเราให้ดีสุดแค่นั้นแล้วก็หัดที่จะหันกลับมามองว่าเราจะเดินต่อไปข้างหน้าด้วยคำว่าอาหารที่มั่นคงเป็นแบบไหนโคกหนองนาโมเดลน่าจะเป็นคำตอบให้กับคำว่าแหล่งอาหารที่มั่นคงแล้วนี่ก็คือครัวของโลกที่เรียกว่าไทยแลนด์ที่หนึ่งได้ใช่ไหมคะขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะทั้งสองท่านขอบคุณค่ะ

0: วัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปบุกฟาร์มปลากระพงขนาดใหญ่ยังฟาร์มราชาวดีด้วยเนื้อที่กว่า100ไร่มีอยู่45บ่อที่ดูแลโดยพี่เจี๊ยบเกษตรกรหนุ่มวัย24ปีที่มุ่งมั่นตั้งใจสานต่องานของครอบครัวจนพัฒนาให้ราชาวดีฟาร์มเป็นฟาร์มที่มีชื่อเสียงโด่งดังและที่สำคัญเฮ้ยรายได้ที่ขอบอกเลยล่ะครับว่ามหาศาลอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าพี่เจี๊ยบของเราเขาจะวางแผนการตลาดแบบเกษตรกรรุ่นใหม่แบบไหนและพัฒนาผลผลิตไปยังไงบ้างติดตามชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับ
1: ฮะไม่เห็นมีใครแถวนี้เลยฮะแล้วฉันจะมาตามหาเจ้ากระพงเจอได้ยังไงเนี่ยเอ้ยแล้วนี่มันน้ำจืดเนี่ยใครบอกฉันได้มาแถวนี้วะเนี่ยฮะไม่เจอคนเลยว้ายว้าย
2: เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
1: เจอหน้ากันขนาดนี้สงสัยต้องแนะนำตัวเท่ๆหน่อยแล้วเด้เด้เด้เด้ฉันคือ
3: เจ้าคือใคร
1: อาควาแมน
4: เป็นไงเป็นไงเป็นไง
3: โอ้ตกใจมากเลยครับอลังการงานสร้าง
1: เดี๋ยวคนแถวนี้ก็ตกใจหน้านี้ไม่หน้านิ่งก็เกินฉันมาตามหาพวกลูกน้องเกิดที่ทะเลกับฉันแต่เดี๋ยวนี้มันไม่รู้ไปโตกันตรงไหนทำไมไม่เจอตอนโตเลยเจอแต่ตอนเกิด
3: จริงเหรอครับ
1: ใช่ลูกน้องฉันชื่อ
3: ชื่ออะไร
1: กระพง
3: อ๋อเจ้ากระพงใช่ไหมอันนั้นลูกน้องผม
1: อะไรอะไรอะไรอะไรอะไรวังท่านตรงนี้เป็นน้ำจืดหมดเลยท่านจะมาเป็นลูกน้องมีกระพงเป็นลูกน้องได้ยังไงกระพงต้องอยู่ในทะเลกระพงต้องอยู่ในน้ำเค็ม
3: ไม่ใช่ปลากระพงเนี่ยอยู่ในน้ำจืด
1: เนี่ยนะกระพงอยู่แถวเนี้ยนะ
3: ใช่ปลากระพงนี่แหละอยู่ในน้ำจืดอย่างนี้นี่แหละ
1: แสดงว่าท่านคือนายใหญ่แห่งวังที่นี
3: ่ถูกต้องครับ
1: เอ้ยค่อยน่าคุยหน่อยข้าเขาอยากจะรู้ว่าท่านมีอะไรดีทำไมเจ้ากระพงถึงไม่ยอมเติบโตในทะเลข้าหนีมาโตน้ำจืดผิดวิสัยมนุษย์มนาเฮ้ยไงไหนขอพาไปดูใกล้ๆหน่อยได้ไหม
3: ได้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมปลากระพงน้ำเค็มที่อยู่ในน้ำจืด
1: โอ้โหพูดเป็นปลากระป๋องอยู่ในซอสมะเขือเทศได้ที่บอกว่ามันซ่อนตัวแถวนี้จะไปไม่ได้ยังไงนี่มันไม่ใช่ทะเล
3: นี่ไงน้ำที่บ่อนี่แหละมันมาซ่อนตัวอยู่ได
1: ้เฮ้ยน้ำจืด
2: โกหกทำไมโกหกทำไมโกหกทำไม
3: ไม่ได้โกหกไม่ได้โกหกแต่ปลาชนิดนี้สามารถอยู่ในน้ำจืดได
1: ้มันจะไปอยู่น้ำจืดได้ยังไงปลากระพงใครๆก็รู้ว่าต้องเป็นปลากระพงที่อยู่ในน้ำทะเล
2: พูดความจริงมาเถอะนี่พูดความจริงมาเถอะนี้ยังไง
3: ความจริงก็คือปลาชนิดนี้สามารถปรับตัวอยู่น้ำได้ถึง3ประเภทน้ำเค็มน้ำก่อยและน้ำจืด
1: ปลากระพงอยู่ใน3น้ำได้
3: ใช่
1: คือเขาอยู่น้ำเค็มก็ได้
3: ใช่
1: น้ำก่อยก็ได้
3: ใช่
1: น้ำจืดก็ได้
3: ใช่ครับคือปลากระพงเนี่ยด้วยพันธุ์มันเนี่ยเป็นปลาน้ำเค็มคือปลาทะเลอย่างที่ว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า sea bass ใช่ไหมครับ
1: ซีนี่ไงแบบชื่ออย่างซีเลย
3: ใช่ใช่แต่มันสามารถปรับตัวได้ให้อยู่ในน้ำก่อยและน้ำจืดได้ที่เป็นความสามารถเฉพาะตัวของปลากระพง
2: มีปลาชนิดอื่นที่เขาเปลี่ยนน้ำได้อีกไหม
3: เท่าที่ผมทราบเนี่ยอาจจะมีนะแต่ว่าผมอาจจะไม่แน่ใจว่าเป็นปลาอะไรแต่ผมว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยสัตว์น้ำมีความสามารถในการปรับตัวได้
1: เรื่องไอ้คนต้องถามก่อนนะทำไมถึงคิดมาเลี้ยงเจ้าปลากระพงสามน้ำนี
3: ่แรกเนี่ยเป็นอาชีพของคุณพ่อคุณแม่แต่ก่อนเนี่ยเราทำเกษตรจริงๆแต่เราไม่ทำปลากระพงอย่างเดียว
1: หมายถึงว่ารุ่นพ่อแม่ทำการเกษตร
3: ใช่ครับเลี้ยงกุ้งกุลากุ้งก้ามกามเลี้ยงปลานิลปลาดุกปลาช่อนจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นปลากระพงครับ
1: เลี้ยงมาเยอะ
3: เลี้ยงมาเยอะเลี้ยงมาเยอะเลี้ยงมาทั้งหมด26ปีครับ
1: เดี๋ยว
3: ครับ
1: เลี้ยงกุ้งก็ดีอยู่แล้วกุ้งก็รวยกันรวยเอารวยเอาจะเปลี่ยนทำไมอ่ะ
3: เราอาจจะไม่ถนัดมากกว่ากับการเลี้ยงกุ้งด้วยการที่ใช้พื้นที่เท่ากันใช่มั้ยครับใช้รอบท่านกว่าแต่ว่าวิธีการเลี้ยงอาจจะจุกติดกว่าแล้วกุ้งเนี่ยที่สำคัญป่วยง่ายแล้วเวลาตายแล้วคือตายหมดบ่อตายโดยที่เรามองไม่เห็นครับถ้าปลาเนี่ยตายปุ๊บมันลอยขึ้นมาเรานับได้1ตัวแต่ถ้ากุ้งเนี่ยไม่เห็นเลย ตายอยู่ก้นบ่อ
5: นะครับตายก้นบ่อแล้วกินกันเองแล้วก็ไปกันใหญ่
3: หมดบ่อที่เดียวก็เจ๊งเลยครับใช่ครับ
5: อ๋อแต่ถ้าปลาเนี่ยมันตายลอยทุกปล่องขึ้นมาถ้าตัว2ตัวเรารู้แล้วว่าข้างล่างต้องมีอะไรแน่นอนก็เอาปลาไปดูได
3: ้
5: อ
3: ัน
5: นี้คือแรงบันดาลใจจากการเปลี่ยนกุ้งมาเป็นปลา
3: ใช่ครับ
5: แต่การเปลี่ยนกุ้งมาเป็นปลามันก็ต้องมีที่มาก่อนสิไอเลี้ยงในน้ำก็มีอีกตั้งหลายอย่างที่เขาเลี้ยงกันนึกออกป่ะในน้ำจืดอ่ะถ้าเลี้ยงกันซื่อๆเขาก็เลี้ยงปลานิล
3: ครับ
5: แมนบอ
3: แมน
5: ทำไมต้องเป็นกระพง
3: แต่ยังปลากระพงเนี่ยที่เราลองเลี้ยงเนี่ยมันเป็นปลาที่ราคาค่อนข้างดี
5: มี
3: สามารถทำให้สร้างรายได้ให้เราได้เป็นกอบเป็นกำ
5: ก็คือง่ายๆว่าเราไปร้านไหนก็ต้องมีแต่เมนูปลากระพง
3: ใช่ครับ
5: เป็นหลักเน
3: า
5: ะ
3: ใช่ครับ
5: บางร้านไม่มีเมนูปลานิลบางร้านไม่มีเมนูปลาทับทิมแต่ร้านส่วนใหญ่ข้าวต้มร้านเล็กๆก็ต้องมีปลากระพง
3: มีปลากระพงเป็นหลัก
5: อันนี้คิดอย่างนี
3: ้ครับ
5: เออ
3: คือมีความต้องการทางตลาดมากกว่า
5: แล้วหลังจากนั้นไปเอาความรู้ด้านกระพงมาจากไหน
3: ความรู้ด้านปลากระพงเนี่ยเราใช้วิธีการลองผิดลองถูกจากคุณพ่อคุณแม่นี่แหละ คือเราเริ่มจากศูนย์ครับเรามีความรู้เลยเราไม่ได้จบประมงมาไม่ได้จบเกษตรมาครับแต่ทางบ้านเนี่ยลองผิดลองถูกเลี้ยงอย่างนี้ถูกไหมเลี้ยงอย่างนี้ผิดไหมนี่ครับลองมาเรื่อยใช้เวลาไป10ปีกว่าจะอยู่ตัวใช่ครับแต่เรามีแค่พื้นฐานการเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดอื่น
5: งั้นย้อนกลับไปสมัยวัยรุ่นแล้วท่านเจี๊ยบไปไหนไหมหรือไม่มาอยู่กับปลากระพงได
3: ้เริ่มแรกเนี่ยเลี้ยงสัตว์น้ำมาตั้งแต่เกิดมาคือคุณพ่อแม่เลี้ยงใช่ไหมครับเราเกิดมาเราคุกคีกับบ่อกับธรรมชาติอย่างนี้อยู่แล้วแต่ผมเนี่ยด้วยความชอบส่วนตัวชอบด้านอื่น อยากรับราชการผมเลยไปเรียนที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
5: ์เรียนรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร
3: ์ครับสาขาการเมืองการปกครองจบมาเมื่อปี57
5: แล้วไม่ไปปกครอง
3: ใช่ไหมดูแตกต่างใช่ไหมแต่พอเราเรียนเนี่ยเรารู้มากขึ้นเราเรียนมากขึ้นเราเห็นอะไรมากขึ้นทำให้เราเนี่ยเห็นปัญหาของที่บ้านว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเกษตรที่บ้านเรามีเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะแล้วยิ่งที่ผมเรียนมาเนี่ยมันมีความรู้ที่เราเอามาประยุกต์กับบ่อใช้ได้เยอะแยะเลยเช่นเรื่องนึงเกี่ยวกับความได้เปรียบทางการแข่งขันครับซึ่งก็คือหมายถึงว่าเรามีอะไรเราทำอะไรเราทำมันนั้นเราก็จะไม่ต้องไปเริ่มจากศูนย
5: ์
3: ครับเราก็มากลับมาพัฒนาตรงนี้ได้
5: เพราะว่าถ้าอย่างคนที่จะเริ่มเลี้ยงอ่ะถ้าไม่รู้อะไรเลยแม้ตั้งแต่แรกเหมือนเราเนาะต้องมานั่งเริ่มตั้งแต่ขุดบ่อขุดบ่อไม่ได้ถูก
3: โอ้โหแค่ขุดก็แพงแล้วครับ
5: กว่าจะวางระบบไฟระบบน้ำมาได้ขนาดนี้เนาะ
3: ใช่ครับ
5: แต่ว่าไอ้นี่เราเลี้ยงอยู่แล้วนะ
3: เลี้ยงอยู่แล้ว
5: มาถึงก็จัดโจ๊ะเขาเลย
3: ใช่คร
5: ับ แค่เอาปลากระพงมาเลี้ยงแค่นั้นเอง
3: ใช่แล้วก็เมื่อตอนที่เรียนจบครับตอนแรกก็มีความฝันว่าจะไปเรียนต
5: ่อ
3: ครับก็ไปสอบภาษาอังกฤษสอบไอเอลสอบโทอีกสอบได้แล้วก็ไปสมัครมหาลัยต่างชาตินะครับได้มหาวิทยาลัยค่อนข้างดีได้มหาวิทยาลัยเซนแอนดูมหาวิทยาลัยกาสโกมหาวิทยาลัยลีดทำไมข้างหน้า
5: ข้านี่ตัวเล็กไปเลยนะ
3: ไม่หรอกครับ
5: ท่านได้แต่ละมหาลัยนี่นะถ้าไม่ธรรมดานะ
3: โอ้ยก็เหมือนกับเราก็อยากไปเรียนนะเนาะแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยเราคิดไปคิดมาเราต้องกลับมาพัฒนาที่บ้านก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเรียนใหม่ตอนที่เราพร้อมจริงตอนที่เราเก่งกว่านี้ครับตอนที่มีประสบการณ์มากกว่านี้ดีกว่าครับ
5: ไม่ธรรมดาถ้าอย่างนั้นก็อยากจะรู้ว่าเจ้าปลากระพงในวังของท่านเนี่ยพื้นที่ของท่านเนี่ย
3: ครับ
5: มันมีจุดเด่นกว่าของที่อื่นเค้าเนี่ยนอกจากเรื่องสารน้ำ
3: ครับจุดเด่นนะครับเริ่มแรกเลยเราต้องพูดถึงจุด

0: เด่นของฟาร์มก่อนคือฟาร์มเราเนี่ยไม่เล็กไม่เล็กคือเราไม่กล้าเคลมว่าเราใหญ่เพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะเลี้ยงบนพื้นที่150ไร่ก็ตามแต่เราก็มั่นใจว่ามีคนใหญ่กว่าแล้วเราก็ไม่มีอะไรยืนยันว่าความใหญ่ที่แท้จริงคืออะไรแต่เราก็ไม่เล็กที่จะเลี้ยงแค่บ่อ2บ่อเพราะนั้นเนี่ย
1: ถ้าเทียบจากเกษตรกรทั่วไปเราถือว่าเป็นแฟร์ฟาร์มขนาดใหญ
0: ่
1: แต่เราก็ไม่ได้บอกว่าเราใหญ่ที่สุดแหละ
0: ใช
1: ่แต่ว่าจำนวนพื้นที่จำนวนบ่อที่เรามีอยู
0: ่
1: จำนวนกำลังเลี้ยงกำลังผลิตเนี่ยถือว่าเป็นฟาร์มขนาดใหญ
0: ่ครับเราสามารถผลิตปลากระพงได้ปีละประมาณ400ตันนะครับก็คือจะมีปลาไซส์200ตันปลายักษ์200ตันครับเราเลี้ยงอัตราส่วนตอนนี้เป็นครึ่งๆอยู
1: ่
0: คร
1: ับทีนี้ก็มีอยากรู้ไปอีกว่าในเมื่อบอกว่าจุดเด่นของเดมเป็นฟาร์มขนาดใหญ
0: ่ครับ
1: แล้วฟาร์มขนาดใหญ่มันจะเด่นกว่าที่อื่นไงถ้าปลูกเน้นบ่อ2บ่อแล้วเลี้ยงดี
0: ๆก็จุดเด่นอีกอย่างนึงของเราก็คือเวลาที่เราทำอะไรด้วยจำนวนเยอะๆเนี่ยเราจะมีความได้เปรียบในการบริหารจัดการที่ง่ายขึ้นเช่นการลงทุนต่าง
1: ๆ
0: การที่เราเดินสายไฟมาทีนึงเนี่ยเราเดินจากปากทางเข้ามาถึงเนี่ยบ่อเดียวไม่คุ้มแต่ถ้าเราเดินเข้ามา10บ่อ20บ
1: ่
0: อเกิดความคุ้มค่าต้นทุนต่อบ่อถูกลงต้นทุนต่อ1ตัวถูกลงรวมถึงการซื้ออาหารค่าอาหารเราซื้อจำนวนแค่1ตันต่อปีค่าอาหารก็ราคาเต็มแต่ถ้าซื้อราคา600ตันต่อปีก็อีกราคานึงเพราะนั้นเนี่ยเราได้ความสามารถในการที่ลดค่าใช้จ่ายและบริหารจัดการให้ง่ายขึ้นเราใช้เวลาเท่าเดิม6เดือนเท่าเดิม1ปีเท่าเดิมแต่เราได้จำนวนสินค้าที่มากขึ้น
1: โอ้โห
0: ส่วนอีกจุดเด่นอีกอย่างนึงของฟาร์มก็คือทำเลของเราครับทำเลที่เนี่ยอยู่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับทำให้ตรงเนี้ยน้ำไม่ท่ว
1: ม
0: และน้ำไม่แห้งทำให้เราเนี่ยสามารถมีน้ำในการหมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายปลาได้ทุกๆเดือนทำให้ปลาเราเนี่ยไม่คาวปกติเนี่ยปลาน้ำจืดเนี่ยจะคาวไม่ได้คาวที่ปลานะครับคาวที่ขี้เหร่ใต้ดินพอถึงเวลาปุ๊บขึ้นปลาเสร็จตักบ่อแล้วก็ดันปรับหน้าดินใหม่ใส่น้ำเข้าไปใหม่เนี่ยครับทำให้ปลาเราไม่เหม็นนี่คือเป็นจุดเด่นอีกอย่างนึงครับ
1: นี่น่าสนใจเลยถ้าอย่างนั้นแล้วก็วันนี้ขอเจาะลึกเลย
0: ครับ
1: ไหนๆท่านก็เอาลูกน้องข้ามาเลี้ยงน้ำจืด เสียสถาบันปลาน้ำเค็มหมดเลย
0: ครับ
1: แล้วดูซิว่าพอมันเป็นปลาน้ำจืดแล้วมันส่งประโยชน์ต่อคนต่อพวกมวลมนุษยชาติไงบ้าง
0: ได้ครับ
1: นะวิธีกรวิธีการเป็นยังไงถ้าเกิดแบบเลี้ยงแล้วไปบังคับขืนใจปลาให้มันอยู่แบบนี้เอากลับหมดเลยนะ
0: ครับ
1: ขอดูหน่อยว่าอยู่สบายไหม
0: ได
1: ้พาไปดูหน่อย
0: ไปครับเชิญเลยครับ
2: พี่เจี๊ยบนี่ก็ถือได้ว่าเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงที่นำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับอาชีพได้อย่างเหมาะสมจึงทำให้ปลากระพงขาวของที่นี่เป็นที่ต้องการของตลาดครับเพราะนอกจากปลาจะสดอร่อยไร้กลิ่นดินแล้วปลาของที่นี่เนี่ยก็มีให้เลือกครบทุกไซส์เลยช่วงหน้านะครับเราจะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าราชวดีฟาร์มเขาจะมีการประคบประหงมดูแลปลาของเขากันยังไงให้ได้มาตรฐานแบบนี้ห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่ทำไมปลากระพงถึงสามารถอยู่ได้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม

0: รู้หรือไม่ทำไมปลากระพงถึงสามารถดูดได้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มโดยธรรมชาติแล้วปลากระพงขาวจะเป็นปลาที่อพยพไปมาระหว่างทะเลกับน้ำจืดอยู่แล้วโดยพ่อปลาแม่ปลาจะว่ายน้ำจากฝั่งเข้ามาวางไข่ในป่าชายเลนหรือตามปากแม่น้ำครับจนกระทั่งลูกปลาฟักและเติบโตแข็งแรงดีแล้วจึงจะว่ายกลับเข้าสู่ทะเลและในบางครั้งครับเราจะสามารถพบปลากระพงขาวอยู่ไกลจากทะเลนับเป็นร้อยๆกิโลเมตรเลยเช่นที่แม่น้ำโขงของเราแหละครับ
1: โอ้โหเพิ่งรู้ว่าบนดินนี่มันก็บรรยากาศดีเหมือนกันอยู่ในทะเลไม่ค่อยมีโอกาสขึ้นมารับลมอย่างนี้หรอกทำไมในมาตามหาเจ้าปลากระพงมันอ่ะ
2: ครับ
1: เฮ้อว่าแต่ไอ้เกณฑ์เจ้าปลากระพงพวกนี้ไปเอาพงเอาพันมาจากไหนล่ะฮะ
2: พันของปลาพงเนี่ยจริงๆอย่างที่ผมบอกว่าเป็นปลาทะเลนะครับเราก็จะเอามาจากแหล่งหมู่บ้านที่เขาอยู่ติดชายทะเลคือชุมชนสองคลอง
1: สองกอง
2: สองคลองอยู่จังหวัดฉะเชิงเทราเราจะไปรับมาตั้งแต่ตัวเท่าเล็บครับหรือว่าที่เขาเรียกว่าปลาใบมะขาม
1: ปลาใบมะขาม
2: ใช่ขนาดเท่าใบมะขามแล้วเราก็ค่อยเลี้ยงขึ้นมาจนตัวถึงที่สองโลครับผม
1: มันมีชื่อพันธุ์ของมันไหมกระพง
2: เป็นปลากระพงขาวครับ
1: กระพงขาว
2: ใช่ครับ
1: ก็คือกระพงขาวที่มันอยู่ในทะเลแหละ
2: ใช่
1: แต่ว่าเราเอามาตอนเบบี
2: ๋ใช่
1: เวลามันย้ายถิ่นย้ายฐานจะได้ไม่ตกใจกันมาก
2: มันก็จะไม่รู้ครับวิธีค่อยๆหลอกมันค่อยๆปรับเปลี่ยนน้ำไปจากน้ำเค็มมาเป็นน้ำกร่อยแล้วค่อยเป็นน้ำจืด

0: ครับ
1: วิธีการก็คือต้นกำเนิด
0: ครับ
1: เกิดที่น้ำเค็ม
0: ใช่
1: เอามาถึงก็ต้องน้ำก่อยก่อน
0: ใช่อ
1: ย
0: ่
1: างนี้ที่นี่มีบ่อน้ำก่อยหรือว่าต้องมีที่อื่น
0: เราจะใช้บ่อน้ำจืดนี่แหละแต่เราเอาน้ำทะเลเนี่ยมาใส่คือน้ำเค็มครับเอามาลงให้เกิดการผสมกันแล้วเป็นน้ำก่อยปลาเนี่ยมันก็ยังคิดว่าเหมือนกับน้ำเค็มอยู
1: ่ต้องวัดค่าต้องอะไรอย่างนี้ไหม
0: เราจะใช้อัตราส่วนต่อบ่อหนึ่งไร่ต่อรถ1คันน้ำเนี่ยสูงประมาณเข่า
1: น้ำทะเลเลยสูบมาจากทะเลเลย
0: ใช่ครับเป็นรถน้ำเค็มใช่เขาก็จะมาสูบแล้วก็มาเทใส่บ่อเราเลยครับ
1: แล้วก็ตึงเติมน้ำจืดลงไป
0: พอโตไปได้สักระยะหนึ่งเริ่มโตแล้วเริ่มรู้เรื่องนี้ค่อยให้น้ำจืดไป
1: เข้าใจแล้วคือตอนที่เอามาตอนแรกเนี่ยก็ให้เขาอยู่แต่ว่าน้ำยังไม่เต็มบ่อขนาดน
0: ี้ใช่ครับแค่เข่า
1: น้ำเค็มล้วน
0: น้ำจืดผสมน้ำเค็ม
1: อ๋อแต่แค่เข่าก่อนเมื่อตัวเล็กอยู
0: ่ใช่ครับ
1: พอเริ่มโตขึ้นก็เติมน้ำไปเรื่อยๆเติมน้ำไปเรื่อยจากนั้นก็จะกลายเป็นน้ำเกือบจืด
0: 100%
1: แต่ว่าจริงๆอันนี้ก็ยังไม่จืด 100%
0: ใช่ครับ
1: เพราะมีของเก่าปนอยู่ด้วย
0: ใช่แต่พอโตเริ่มจะเปลี่ยนน้ำไปเรื่อยสุดท้ายแล้วจะกลายเป็นน้ำจืดอย่างเดียว
1: อ๋อวิธีการพัฒนาให้ปลากระพงขาวเลี้ยงในน้ำจืดได้ก็คือต้องค่อยๆปรับน้ำไปเรื่อยๆครับเพื่อให้ปลาชินกับการอยู่ในน้ำจืดโดยระยะแรกในขณะที่ยังเป็นลูกปลาอยู่นั้นเราจะให้อยู่ในน้ำกร่อยก่อนโดยการผสมน้ำเค็มเข้ากับน้ำจืดเพื่อให้ปลาค่อยๆปรับตัวหลังจากนั้นสักระยะเราก็ค่อยๆเติมน้ำจืดผสมลงไปเรื่อยๆและในที่สุดมันก็จะกลายเป็นน้ำจืด 100% นั่นเองเลยครับตั้งแต่ครั้งแรกเข้ามาเท่าใบมะขาม
0: ใช
1: ่จนเอามาลงตอนแรกเนี่ย
0: ครับ
1: นานเท่าไหร่เขาถึงจะเติบโตและอยู่ในน้ำจืดได้ 100%
0: นานเท่าไหร่เนี่ยประมาณ1เดือนคือให้โตเป็นปลานิ้วก่อนครับพอมีการเติบโตแล้วเนี่ยเราจะค่อยๆเติมน้ำเข้าไปจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเกือบจืดสนิทแล้วพอหลังนั้นเนี่ยเราค่อยเอามาย้ายถ่ายบ่อเพราะว่าบ่อมันจะแน่นขึ้นหมายถึงว่าบ่อเท่าเดิมจำนวนปลาเท่าเดิมแต่ปลามันใหญ่ขึ้นแล้วค่อยลากแล้วไปใส่บ่ออื่นจริงๆภายในเป็นน้ำจืด 100% แล้วครับ
1: ตอนนี้นี่มีพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยในวังของท่านเนี่ย
0: ทั้งหมดตอนนี้นะครับมีอยู่150ไร่
1: 150ไร
0: ่ใช่ครับ
1: เป็นพื้นที่เลี้ยงทั้งหมดเลย
0: เป็นพื้นที่เลี้ยงจริงประมาณ120ไร่ที่เหลือเป็นจะเป็นคันบ่อถนนครับเลี้ยงจริงอยู่ประมาณ120ไร่ถ้าเทียบเป็นจำนวนบ่อประมาณ46บ่อ
1: ไม่มีบ่อไหนว่างเลย
0: ไม่ว่างนะครับแน่นทั้งปี
1: เลี้ยงท
0: ุ
1: กบ่อ
0: ใช่อาจจะมีแค่บ่อพักน้ำที่เป็นบ่อว่างครับซึ่งมีความจำเป็นที่เราต้องการพื้นที่ส่วนหนึ่งประมาณ 10% ของฟาร์มในการทำบ่อพักน้ำครับผม
1: เลขนี้มีการแบ่งยังไงคือหมายถึงว่ามันจะมีชุดเซตบ่อชุดนี้เป็นอายุกี่ปีถึงกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยแบ่ง
0: อ๋อจริงๆครับแล้วก็จะมีบ่อหลักๆเนี่ยจะแบ่งประมาณอยู่3ไซส์คือตอนแรกคือลูกปลาอย่างที่ว่าคือปลาใบมะขามนะครับบ่อพวกเนี้ยจะจุปลาได้เยอะเพราะปลาตัวเล็กเต็มที่เลยเนี่ยบ่อใหญ่เลย 3-4 ไร่เนี่ยได้ถึง 200,000 ตัวลูกปลานะครับหลังจากที่มันเริ่มโตแล้วเนี่ยเราค่อยเริ่มถ่ายบ่อเป็นปลานิ้วปลานิ้วก็ถูกถ่ายมาจะอยู่หลักหมื่นละ 20,000 ตัวแล้วจากเดิมบ่อเดียวเนี่ย 200,000 ตัวมาขยายได้เป็น 5-10 บ่อที่เป็นปลานิ้วพอมาเริ่มโตขึ้นไปเข้าระดับ3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วเนี่ยแล้วก็ขยายถ่ายอีกคือสุดท้ายแล้วเนี่ยปลาจะอยู่ในความหนาแน่นที่มันอยู่ได้ถ้ามันแน่นเกินไปมันจะไม่โตครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเข้าสู่ช่วงปลาไซส์ปลาไซส์คือปลา700กรัมนะครับมันก็จะโตมาตั้งแต่ปลา3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วจนถึงปลา700กรัมหลังจากนั้นเนี่ยเวลาผ่านไป7เดือนผ่านไปปลาเริ่มโตเป็นปลาไซส์แล้วเนี่ยเราก็จะคัดว่าปลาตัวไหนที่รุ่นเดียวกันแต่โตเร็วกลายเป็นปลาโลก่อนเพื่อนเราก็จะคัดปลาพวกนั้นเนี่ยเอาไปเป็นปลายักษ์เพราะถือว่าพวกนี้เป็นปลาที่มีความแข็งแรงม
1: ี
0: การ
1: โตเร็วแน่นอน
0: ใช่เราก็เลยคัดพวกนี้เราเรียกว่าหัวปลาเอาไปปล่อยบ่อปลายักษ์เพื่อทำปลายักษ์ตัวละ3โลขึ้นไปอีกทีนึงครับ
1: แบบนี้เองเนี่ยอัตราการรอดล่ะ
0: อัตราการรอดเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยอัตราการรอดจะอยู่ที่ประมาณ 40-60% ถือว่ารอดน้อยมากแต่ทุกวันเนี่ยเราสามารถทำอัตราการรอดถึง 80%หมายถึงว่าปลา 10,000 ตัวเรารอดได้ 8,000 เพราะปกติเนี่ยปลามันจะมีช่วงที่มันตายอยู่อาจจะช่วง1เดือนเค้าเรียกว่าตายเดือนนี้ครับก็มีช่วงนึงที่มันตายมันจะเป็นโรคของมันซึ่งตอนนี้ยังหาวิธีแก้ไม่ได้แต่เราสามารถทำให้มันเป็นน้อยที่สุดได
1: ้
0: ครับ
1: แสดงว่าทุกบ่อที่เลี้ยงจะต้องมีอัตราการตายแบบนี
0: ้ใช่ครับ
1: อาหารล่ะ
0: อาหารที่เราใช้เนี่ยเริ่มแรกเลยถ้าเป็นลูกปลาใช่มั้ยครับต้องใช้ปลาสดก็คือเป็นปลาทะเลนี่แหละจะเป็นปลาทูหรือว่าปลากุแลเอามาโม่เอามาปั่นให้มันละเอียดมาก
1: เนื้อละเอียดเลย
0: เนื้อละเอียดเลยเหลวอะไรเป็นน้ำเป็นโจ๊กเลย
1: โอ้โห
0: ใช่เพราะปลาพวกนี้มีกลิ่นคาวมากมันสามารถดึงดูดให้ปลากระพงที่เป็นปลากินเนื้อเนี่ยเข้ามากินได
1: ้
0: ฝึกไปเรื่อยๆจนถึงประมาณ20วันเราค่อยเริ่มใช้อาหารเบอร์เล็กสุดเลยเป็นอาหารเม็ดเบอร์เล็กสุดค่อยๆฝึกมัน

0: าจจะมีการผสมกันก่อนในช่วงแรกแล้วพอหลังๆก็จะเป็นอาหารเม็ดเพียวๆตั้งแต่เบอร์เล็กสุดจนถึงเบอร์9ก
1: ็
0: คือไล่ลงมาเรื่อยๆครับ
2: แหล่งน้ำที่เอามาใช้ทำน้ำนี่เห็นบอกเนี่ยตอนแรกว่าเราใช้น้ำจากธรรมชาติ
0: ครับ
2: จริงๆแล้วน้ำธรรมชาตินี่มันมาจากไหนตรงไหน
0: น้ำธรรมชาติเนี่ยคือคลองเนี่ยเป็นคลองที่เขาใช้ผ่านน้ำกันตั้งแต่สมัยโบราณนะครับก็คือมาจากคลองพระเจ้าชัยนุชิตคือคลองใหญ่ที่อยู่ในละแวกนี้นะครับแล้วก็จะผ่านไปถึงคลองบางบ่อของสำโรงออกคลองด่านเพราะนั้นเนี่ยน้ำตรงเนี่ยจะเป็นน้ำที่ไม่นิ่งเพราะน้ำไม่นิ่งเนี่ยเกิดการหมุนเวียนของน้ำทำให้น้ำเนี่ยมีความสะอาดมากกว่าน้ำที่นิ่งครับแล้วก็ใช้น้ำตรงนี้ออกมาแล้วเราก็จะถ่ายออกไปเราจะมีทางเข้า1ทางทางออก1ทาง
2: นี่คือสิ่งที่ได้เปรียบด้วยมั้ย
0: ใช่ครับถือว่าเป็นข้อได้เปรียบในเรื่องของทำเลที่ตั้งครับ
2: แสดงว่าบ่อที่เลี้ยงเนี่ยภาพรวมก็จะเป็นประมาณนี้
0: ประมาณนี้ครับ
2: จะต้องมีอันนั้นเค้าเรียก
0: ใบตีน้ํา
2: ใบตีน้ํา
0: ใช่
2: ไอ้นี่มันสําเร็จรูปไปอยู่แล้วหรือไง
0: เราต้องมาประกอบเองครับมันจะมีใบเป็นใบๆมาจะมีท่อแป๊บใช่มั้ยครับแล้วจะมีทุ่นแล้วก็ไม้ปักมีสี่ส่วนประกอบเรามาประกอบกันให้เป็นชุดๆอย่างนี้เป็นชุดของเล่น
2: อ
0: ่ะประกอบกันแล้วก็ตั้งตรง
2: แน่ประกอบเป็นชุดของเล่นเลย
0: ใช่ครับ
2: ในเซตมันก็คือมีเจ้าใบมีประกอบมีฐานลอยน้ำชุดลอยน้ำ
0: ใช่
2: และอย่างมอเตอร์เองล่ะ
0: มอเตอร์เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเป็นตัวขับเคลื่อนทั้งหมดใช่ไหมครับมอเตอร์เราใช้มอเตอร์สามแรงถ้าเป็นไปได้เราใช้มอเตอร์ที่มาจากญี่ปุ่น
2: เปิดทั้งวันเลยไหม
0: เปิดเวลาประมาณ15ชั่วโมงครับ
2: 15ชั่วโมงเขาต้องรับพาร์ลัส15ชั่วโมงนอกจากมีส่วนของใบตีน้ำไอ้นี่อะไรนี่เป็นบ่อว่ายน้ำคือแบบชิลๆมาว่ายก็ดูกันขอบบ่ออะไรอย่างเงี้ยเหรอ
0: ไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนี้เป็นแค่มุ้งกักอาหารไม่อาหารออกไปคือเหตุที่เห็นอย่างเงี้ยลึกลงน้ำแค่ประมาณครึ่งเดียวเท่านั้นแค่การไม่อาหารลอยออกผิวน้ำออกไปข้างนอก
2: เพราะว่าปกติอาหารเม็ดนี่มันลอยน้ำ
0: ใช
2: ่
0: ถ้ากระจายออกไปเนี่ยดูแลลำบากอันนี้ถ้าเหลือเรายังช้อนเก็บไม่ได้เพื่อไม่เกิดอาหารตกค้างในน้ำทำให้น้ำเสีย
2: มันน้ำเสีย
0: ใช่ครับ
2: แถวบ้านนี่เรียกโรงอาหาร
0: อ
2: ันนี้โรงอาหารปลา
0: ใช่ครับโรงอาหารปลา
2: เอออะไรก็ได้นะ
0: ครับ
2: ช่วยพัฒนาสะพานหน่อยเมื่อกี้ลงไป
0: พอดีสะพานเนี่ยเพิ่งจะหักเมื่อวานวันนี้เราก็เลยทำไม่ทันพอดีเมื่อวานมีนักท่องเที่ยวชาวฮอลแลนด์มาเที่ยวแล้วตัวใหญ
2: ่
0: ก็เลยหักเพราะน้ำหนักเกินคนไทยนะครับพอหักก็เลยวันนี้ยังไม่มีเวลาซ่อมก็เลยแค่เอามาประกอบไว้เฉย
2: ล่ะ
0: ใช้ได
2: ้และที่สำคัญที่เห็นพวกเราไม่ให้อาหารบ่อนี
0: ้
2: เป็นเพราะว่ามันยังอิ่มจากนักท่องเที่ยวฮอลแลนด์เมื่อวานที่ตกมาในนี้อยู่มันได้อิ่มอยู
0: ่ใช่คร
2: ับ ผมบอกอาหารมีหลายไซส์
0: ใช่ครับ
2: อย่างที่นี่มีกี่ไซส์อะไรแบ่งกันยังไงให้ปีไหนอะไร
0: ถ้าเป็นอาหารเม็ดเนี่ยสิบไซส์มีทั้งหมด10ไซส์ครับ
2: 10ไซส์แล้วแบ่งให้ยังไง
0: ก็คือตั้งแต่เราจะคำนวณจากน้ำหนักปลาเช่นถ้าน้ำหนักเป็นปลานิ้วเล่นเนี่ยครับแล้วว่าเริ่มใช้เบอร์เล็กแล้วคือจากเดิมที่เป็นปลาป่นก็คือปลาสดใช่ไหมเอามาทำเป็นโจ๊กเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจะเป็นอาหารเบอร์เล็กสุดแล้วก็จนใหญ่สุดเนี่ยคือปลาตัวละ2โลครึ่งขึ้นไปจะกินอาหารในเบอร์9คือเบอร์ใหญ่สุดโลครึ่งถึง2โลครึ่งก็จะเป็นเบอร์8ก็จะลดหลั่นลงมาเป็นอย่างเงี้ยครับ
2: อันนี้เป็นบ่อปลาใหญ
0: ่ใช่
2: เราจึงให้อาหารเป็นนักท่องเที่ยวชาวออนแลนด์นั่นแหละ
0: ไม่ใช่ครับเป็นอาหารมื้อใหญ่เท่านั้นครับผม
3: โอ้ยไม่ง่ายเหมือนกันนะครับกับการเลี้ยงปลากระพงเราต้องอาศัยความเข้าใจและละเอียดอ่อนพอสมควรเลยถ้าเกษตรกรท่านไหนสนใจแล้วก็เอาเป็นว่าแนะนำให้มาศึกษาดีกันก่อนนะครับช่วงหน้าครับเราจะได้ทราบกันสักทีว่าการเลือกทำเลในการทำฟาร์มและการจัดการฟาร์มที่ดีนั้นควรจะต้องเป็นอย่างไรตามแบบฉบับของฟาร์มราชาวดีห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่ปลากระพงชนิดใดมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

0: รู้หรือไม่ปลากระพงชนิดใดมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกปลากระพงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกก็คือปลากระพงแม่น้ำนายครับซึ่งเป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่มีรูปร่างคล้ายปลากระพงขาวอยู่ในวงเดียวกันสกุลเดียวกันต่างกันที่ปลากระพงแม่น้ำนายนั้นจะมีครีบหลังที่ยกสูงกว่าและมีขนาดตัวเมื่อโตเต็มที่ได้ใหญ่มากกว่ามากโดยปลากระพงแม่น้ำนายนั้นมันจะยาวได้ถึง2เมตรและหนักได้ถึง200กิโลกรัมจัดได้ว่าเป็นปลาที่มีความใหญ่ที่สุดในวงนี้เลยก็ว่าได้
1: พื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลแบบนี้โอ้โหว่างของท่านนี่ไม่ธรรมดาจริงเลย
2: ครับ
1: นี่แถมนี่บรรยากาศดีลมเย็นเย็นนี่ชอบลมมากี่ตัวนี่เย็นขนาดนี
2: ้ลมธรรมชาติครับ
1: ลมธรรมชาติเลย
2: ครับผม
1: ลมธรรมชาติพัดพาความรู้มาให้คนรุ่นใหม่อย่างท่านเนี่ยเอามาใช้ในการเกษตร
2: ครับ
1: แต่ไอความรู้เหล่านี้นอกจากพัดมาเองตามธรรมชาติแล้วมันจะมาทางไหนอีก
2: มาจากการศึกษาเอง
1: เออ
2: ครับศึกษาเองโดยการที่เราคนเขาด้วยตัวเองและการที่เราเห็นคนอื่นเขาทำมาเราก็มาประยุกต์ใช้กับของเราครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร
1: ์
2: การดูตลาดการดูดีมานด์ซัพพลายนะครับการที่เราจะดูว่าเอ๊ะทำไมปลาช่วงนี้ราคาถูก
1: เอ๊
2: ะทำไมช่วงนี้ราคาแพงเกิดอะไรขึ้น
1: มีด้วยเหรอปลาช่วงราคาถูก
2: มีครับช่วงราคาถูกก็คือช่วงที่มีความต้องการทางตลาดน้อยหมายถึงว่าช่วงที่ตลาดกินปลาน้อยใช้ปลาน้อยอาจจะเป็นช่วงกินเจใช่ครับช่วงกินเจในทุกๆปีเนี่ยจะเป็นช่วงที่ปลาราคาถูกแล้วช่วงไหนล่ะที่ปลาราคาแพงใช่ไหมครับก็เป็นช่วงที
1: ่เนี่ยเป็นช่วงที่คนอื่นปลายังไม่โตแล้วเราโตแล้ว
2: ถูกต้องครับ
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอ
2: จริงครับ
1: มีช่วงที่คนอื่นปลาไม่โตด้วยเหรอ
2: มีครับ
1: ยังไงอ่ะ
2: มันจะเป็นช่วงที่คนเนี่ยเลี้ยงยากมันจะมีช่วงหนึ่งก็คือช่วงหน้าแล้งหน้าแล้งเนี่ยความต้อง
1: ความต้องการจริงจริง
2: แต่ผู้เลี้ยงเนี่ย
1: ผลผลิต
2: น้อยลงเช่นบางแหล่งที่เขาเนี่ยขาดแคลนน้ำบางที่เนี่ยจะขาดแคลนน้ำครึ่งปีถ้าเป็นแถวชายเชิงเทาขึ้นไปเนี่ยเขาต้องกักตุนน้ำกันไว้ถึง6เดือนเลยทีเดียวแต่เองเราเนี่ยมีน้ำเลี้ยงทั้งปีเพราะนั้นเนี่ยจะมีช่วงหนึ่งที่ผู้เลี้ยงเนี่ยน้อยลงแต่ความต้องการเท่าเดิมเพราะนั้นเนี่ยทำให้ความต้องการมันสวนทางกับจำนวนที่เรามีทำให้ราคาปลาเนี่ยสูงขึ้น
1: อย่างสูงสุดที่เคยเจอมาเลยเนี่ยในชีวิตเนี่ยประมาณโลเท่าไหร
2: ่โลละ200ถ้าจะไม่ผิดได้220นะครับ
1: โล220นี่คือปลาสด
2: ใช่ครับแต่เป็นตัวใหญ่นะ
1: ตัวใหญ
2: ่
1: ปลาเนื้อ
2: ใช
1: ่โล220
2: ใช่แต่ในช่วงที่ต่ำสุดก็มีเหมือนกันที่เคยเจอมาก็60 70 75
1: มันคุ้มค่าไฟค่าอาหารแล้วเหรอ
2: ไม่คุ้มครับขาดทุน
1: เอาตายแล้ว
2: แต่ก่อนเราเลี้ยงโดยเราไม่รู้ไงตอนไหนเลี้ยงได้เราเลี้ยงเลี้ยงไม่ได้เราก็ไม่เลี้ยงนี่ครับสุดท้ายเราก็ไปเจอกันเองไปเจอกับคู่แข่งในตลาดไปเจอกันสุดท้ายพอเรามาวิเคราะห์เกิดอะไรขึ้นกลไกการตลาดทำไมถึงเป็นอย่างนี้เราก็เลยรู้ว่าอ๋อเราควรจะเลี้ยงช่วงไหน
1: ปรับการเลี้ยง
2: ตอบสนองตลาดให้ได
1: ้ครับอย่างเรื่องฟาร์มเราเองเนี่ยตอนนี้150ไร่เป็นพื้นที่เลี้ยงสัก120ไร
2: ่ใช
1: ่ใช้คนทั้งหมดกี่คนกำลัง
2: ใช้คนทั้งหมดประมาณ 5-6 คนครับโดยปกติแล้วเนี่ยพื้นที่เราจะแบ่งเป็น4ส่วนส่วนแรกที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ย90ไร่แค่แปลงนี้นะครับแล้วมีส่วนข้างหลังนู้นอีก30ไร่แล้วก็มีส่วนนาข้าวขับรถไปสักประมาณกิโลนึงอีก30ไร่แล้วก็มีข้ามคลองไปอีก10ไร
1: ่
2: ครับรวมๆได้อยู่ที่ประมาณ150ไร
1: ่ทั้งหมดนี้5คน
2: ประมาณแค่นั้นเองครับ
1: hey.
2: คนนึงก็ประมาณแถบ1คนละประมาณ3ไร่30ไร่40ไร
1: ่แล้วก็ขับรถมาให้อาหาร
2: ให
1: ้อาหารเสร็จก็ว่ากันไปตรวจดูเรื่องมอเตอร์อะไรถ้ามันวิ่งปกติดีก็ไม่มีปัญหา
2: ใช่ครับเราใช้ระบบการแบ่งงานกันทําแต่เราแบ่งกันโดยเป็นแอเรียแบ่งตามพื้นที
1: ่
2: ใช่อย่างคนนี้รับผิดชอบปลาขนาดเท่านี้ถึงเท่านี
1: ้
2: ก็จะตั้ง 6:30 ถึง 9:00 ก็จะเลี้ยงปลาพวกนี้ไปอีกคนนึงอีกขนาดนึงก็รับผิดชอบแต่ 6:30 ถึง 9:00 ก็เลี้ยงไปอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญที่ต่างกันแต่ทั้งนี้นั้นเนี่ยเราจะพยายามฝึกให้เขาเนี่ยเลี้ยงได้ทุกชนิดวันใดวันหนึ่งที่เขาขาดหรือมีคนใหม่เข้ามาเขาจะสอนให้ได้เป็นการถ่ายทอดความรู้การเก็บความรู้ครับ
1: ก็แสดงว่าทุกคนก็จะทำได
2: ้ทุกอย่าง
1: หน้าที่แหละ
2: ใช่ครับแต่จะถนัดเนี่ยหนึ่งอย่างครับเป็นเหมือนกับความสามารถพิเศษแล้วกันใช่อ
1: ย่างนี้เองเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับผู้เลี้ยงปลากระพง
2: ครับ
1: ต้องดูเรื่องอะไรเป็นพิเศษ
2: ผมว่าสำหรับผมคือเรื่องน้ำเพราะน้ำเนี่ยมันจะมาซึ่งความเจริญเติบโตและโรคภัยไข้เจ็บ
1: ยังไง
2: ของปลาถ้าน้ำดีใช่ไหมครับปลาจะมีอัตราการเจริญเติบโตที่เร็วเพราะว่าน้ำถ้าเป็นคนเนี่ยก็เปลี่ยนสมดุลอากาศปลาต้องอยู่ต้องกินอยู่ในน้ำตลอดเพราะนี้น้ำที่สะอาดน้ำที่ใสดีไหลแรงทำให้ปลาได้ออกกำลังกายทำให้ปลาได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีปลาแข็งแรงปลาแข็งแรงปุ๊บปลาโตเร็วขายได้เร็วลดต้นทุนเรื่องเวลาได้ถ้าเราลดต้นทุนเรื่องเวลาได้เราก็จะลดต้นทุนทุกอย่างได้ไม่เป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอาหาร
3: จาก ที่ประสบการณ์ที่ทางกรมประมงได้มีการเพาะเลี้ยงกันมานะจริงๆแล้วปลากระพงขาวเป็นปลาที่ทนนะคะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องโรคมากโรคของปลากระพงขาวจะเกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีเป็นหลักนะคะมีอย่างเช่นคุณภาพน้ำไม่ดีน้ำมีสารพิษของเสียเจือปนอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกระทันหันทำให้ปลามีความเครียดอะไรพวกนี้เมื่อเครียดแล้วก็โรคก็จึงจะมารุมเร้านะฮะปัญหาสำคัญที่มักจะเจอก็คือเหมือนพอสภาพแวดล้อมไม่ดีก็จะมีพวกปรสิตนะฮะพวกเห็บปลาพวกอะไรพวกนี้ที่มาทำความระคายเคืองก็ทำให้ปลาเนี่ยมันคล้ายๆคันนะฮะระคายเคืองก็เอาตัวไปถูกับบ่อบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยทีหลังพอเป็นแผลพอเกล็ดถลอกเมือกถลอกไปก็

0: ็อาจจะมีพวกเชื้อโรคอาหารเชื้อแบคทีเรียเข้ามาอีกทีหนึ่งส่วนใหญ่ที่จะเจอก็คือมาจากเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีซะมากกว่านะ
1: ตั้งแต่มาเนี่ยจนวันนี้เนี่ยฟาร์มเราเนี่ยมีปลากระพงเป็นหลักของฟาร์มเนี่ยนานแค่ไหนแล้ว
2: มา15ปีได้แล้วครับ
1: 15 ปีเคยเจอวิกฤตหนักๆของฟาร์มเราไหม
2: เคยครับ
1: เป็นยังไง
2: วิกฤตอย่างแรกก็คือภัยที่มาจากธรรมชาตินะครับก็คือภัยที่มาจากน้ำแล้งเพราะนั้นเนี่ยเราจะเลี้ยงไม่ค่อยได้เลยครับแต่หมายถึงว่าเรายังมีปลาที่คงอยู่ในบ่ออยู
1: ่
2: แต่ปลาเราเนี่ยจะอยู่ในน้ำที่ไม่ค่อยดีน้ำที่สกปรก
1: แล้วทำยังไงอ
2: ่
1: ะ
2: อันนี้ครับคือวิกฤตทำให้ปลาเรา
1: เรียกว่าทำใจ
2: แล้วป้องกันปีหน้าต่อให้น้ำแล้งเราจะตุนน้ำไว้ก่อนเราจะมีการเก็บกักตุนน้ำเหมือนที่ตอนเนี้ยคนที่เขาอยู่ในพื้นที่น้ำแล้งแต่เขายังเลี้ยงได้เพราะเขาก็ต้องใช้วิธีการป้องกันตุนน้ำไว
1: ้ต้องมีเว้นพื้นที่ไว้สำหรับเก็บกักเก็บน้ำด้วย
2: ถูกต้องครับ
1: เรื่องน้ำแล้งอ่ะพาไปหนึ่งวิกฤตหนึ่ง
2: ต่อไปเป็นภัยตามตลาดอย่างที่ว่าคือช่วงไหนเนี่ยคือถ้าปลาราคาดีมากๆเนี่ยเกษตรกรก็จะแห่มาเลี้ยงคนไทยเราก็จะแห่มาเลี้ยงปลาคงจนสุดท้ายแล้วเนี่ยราคาก็จะตกควบเลยเพราะว่าคนเลี้ยงเยอะขึ้น
1: อ
2: ่ะครับมันก็ทำให้ปลาราคาตกแล้วอย่างสมมติเนี่ยถ้าเราเลี้ยงแล้วขาดทุนแค่โลละ20บาทสมมติถ้าเราเลี้ยงแค่โลเดียวเนี่ยไม่ใช่ปัญหา20บาทแต่ถ้าเราเลี้ยง400ตันนะครับ 400,000 กิโลเงี้ยก็เอา20เข้าไปคูณอันนี้คือสิ่งที่เราเนี่ยเสีย
1: อ
2: ันนี้คือเป็นภัยที่เราเนี่ยต้องป้องกันหลังจากนั้นผมก็เลยมีการป้องกันว่าเราจะเลี้ยงไงให้ราคาไม่ถูกแล้วอย่างที่3คือภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุอุบัติเหตุในที่นี้คือไฟดับการที่ไฟดับเนี่ยชั่วขนาดหนึ่งก็ตามไม่ว่า3ชั่วโมง4ชั่วโมงถ้าบ่อไหนที่มีจำนวนปลาแน่นๆและปลาตัวใหญ่มากเนี่ยจะขาดออกซิเจนทันทีแล้วถ้าไฟมาไม่ทันให้ออกซิเจนไม่ทันปลาจะตายทั้งบ่
1: อ
2: ที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยเคยเกิดขึ้นแล้วครับหลายครั้งด้วยบ่อหนึ่งขาดทุนก็ที2ล้าน3ล้านนี่ครับก็เกิดขึ้นได
1: ้
2: วิธีแก้ไขของเราคือต้องมีเครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นไฟเนี่ยเราลงทุนเลยซื้อปั่นไฟใหม่วิซูบิชิ 800,000 บาทซื้อเอามาตั้งปีนึงเนี่ยใช้ได้แค่ครั้งเดียวก็คุ้มแล้วหรือไม่ใช้เลยก็ยังดีกว่าที่เราจะใช้แล้วมันไม่
1: ม
2: ีหรือตรงไหนที่ไม่มีเราก็ต้องมีการเช่าเครื่องปั่นไฟมีการเอาเครื่องไปวางเทียบกับมอเตอร์เผื่อฉุกเฉินก็ใช้ระบบแมนนวลไปก่อนได
1: ้
2: ครับต้องมีปัญหาก่อนเราถึงจะมาแก้ไขอันนี้คือวิธีการที่เราได้เรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตของเราครับ
1: วันนี้ได้วิธีการแก้ไขแล้วนะสิ่งที่สำคัญเลยเท่าที่ฟังมาคือเรื่องของออกซิเจนในน้ำนี่แหละ
2: ถูกต้องครับ
1: ยิ่งกว่าเรื่องอาหารอีก
2: ครับ
1: คือของไม่อาหารนี่ไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าไม่มีออกซิเจนนี
2: ่
1: ตายเลย
2: ใช่ครับอาหารแค่ทำให้ไม่โตช้า
3: สิ่งสำคัญที่สุดในการทำฟาร์มปลากระพงก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของน้ำครับเราควรจะเลือกทำเลที่ตั้งที่มีน้ำพอเพียงทั้งปีและควรมีการเก็บกักตุนน้ำไว้เอาไว้ใช้ในหน้าแล้งเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับปลาของเรานั่นเองแหละครับช่วงหน้าครับเราจะกลับมาถามพี่เจี๊ยบกันต่อให้พี่เจี๊ยบของเราเผยเคล็ดลับเป็นความสำเร็จและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับโปรดักต์ของเราคุณผู้ชมอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับสักครู่เดียวรู้หรือไม่ปลาไทยชนิดใดมีโอเมก้า3สูง

0: รู้หรือไม่ปลาไทยชนิดใดมีโอเมก้า3สูงปกติแล้วเมื่อเราได้ยินคำว่าโอเมก้า3เราก็มักจะนึกถึงกรดไขมันดีที่มีอยู่ในปลาทะเลที่มีราคาแพงๆอย่างเช่นปลาแซลมอนปลาเท้าปลาทูน่าซึ่งก็เป็นปลาที่นำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดเลยครับแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าเมืองไทยของเราก็มีปลาที่มีประโยชน์อยู่เหมือนกันโดยเฉพาะกับปลาที่เราไม่ค่อยจะนึกถึงอย่างปลากระพงขาวนั่นเองแหละครับรู้ไหมว่าปลากระพงขาวที่เราเห็นกันทั่วไปเนี่ยเขามีโอเมก้า3ประมาณ310ต่อน้ำหนัก100กรัมเลยทีเดียวและแถมยังมีไขมันต่ำอีกด้วยแหละครับเฮ้ยดีจริง
1: ๆนี่บรรยากาศดีเพราะว่าจริงๆแล้วนี่คืออีกที่หนึ่งที่บอกว่าสำคัญต่อฟาร์มเรามาก
2: สำคัญมากครับ
1: ก็คือน้ำเขาเรียกว่าระบบน้ำตามธรรมชาติ
2: ใช่ครับ
1: อันนี้เป็นคลองชลประทาน
2: อันนี้เป็นคลองครับไม่ใช่คลองชลประทานคลองตามธรรมชาติ
1: คลองธรรมชาติเลย
2: ใช่ครับชื่อคลองบัลลังก์
1: อ
2: ๋
1: อ
2: ครับ
1: แล้วเจ้าตัวคลองนี้เองก็พาเอาน้ำธรรมชาติมา
2: ใช่มีน้ำทั้งปีไม่แห้งไม่ท่วมครับ
1: มาถึงตรงนี้คงจะต้องถามท่านนิดนึงว่าณวันนี้เองฟาร์มของเราเนี่ยลูกค้าที่ซื้อส่วนใหญ่เป็นลูกค้าแบบไหน
2: ลูกค้าที่ซื้อใช่ไหมครับคือสำหรับผมเนี่ยผมมองงี้ครับว่าลูกค้าเราเนี่ยมี2กลุ่มกลุ่มแรกคือลูกค้าทางตรงกับลูกค้าทางอ้อมลูกค้าทางอ้อมคือคนทั่วไปนี่แหละที่กินปลากระพงพวกนี้ผมถือว่าเป็นลูกค้าเราหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงจะมีใจมีพลังในการที่จะทำปลาที่ดีทำปลาที่สะอาดให้กับเขาส่วนลูกค้าทางตรงเนี่ยก็คือคนที่มาซื้อปลาจากหน้าบ่อเรานี่แหละ
1: อ
2: ันนี้คือเราถือเป็นลูกค้าทางตรงซึ่งเราต้องดูแลเขาดูว่าเขาต้องการปลาขนาดไหนไซส์อะไรแล้วสเปคเขาเป็นยังไงเราก็จะจัดตามนั้นให้เขาเนี่ยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยผู้บริโภคปลากระพงเราถือว่าเป็นลูกค้าเราครับ
1: ทุกคนที่กินปลาเรากันเป็นลูกค้าเราหมดแหละ
2: ใช่เพราะปลานี้ได้ส่งไปหลายที่บางที่เชียงใหม่เงี้ยก็เป็นปลาที่บ้านเราก็มีครับ
1: แล้ววันนี้ลูกค้าแบบไหนเยอะกว่ากันระหว่างลูกค้าที่มาซื้อแบบเล็กๆน้อยๆไปขายตามตลาดหรือว่าจริงๆแล้วขายล็อตใหญ่ๆมาก
2: ส่วน 100% จะเป็นลูกค้าที่มาซื้อทีล็อตใหญ่ๆซื้อทีละ3ตันถึง10ตันเงี้ยครับก็คือเขาจะซื้อแล้วก็จะไปกระจายกันอีกทีนึงจะเป็น2กลุ่
1: ม
2: กลุ่มแรกคือลูกค้าปลาไซส
1: ์
2: ปลาไซส์ใช่ไหมครับก็จะซื้อปลาตัวละ5ถึง800กรัมในการที่จะไปทำร้านอาหารเข้าร้านอาหารขนาดเท่าจาน
1: อ
2: ันนี้ครับเขาก็จะเอารถมาคันรถกระบะ4ล้อเอาใส่ถังน้ำมาแล้วก็เอาปลาเนี่ยหยอดใส่ถังน้ำแล้วก็ไปเป็นๆส่งไปถึงร้านอาหารเลยอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็จะเป็นคนที่ซื้อปลายักษ์หรือว่าปลาตัวขนาด3โลขึ้นไปอันนี้เขาก็จะซื้อเอาไปแล่เนื้อครับเพราะปลาชนิดนี้จะมีเนื้อเยอะแล้วจะไปแล่ส่งทางภาคใต้หรือส่งทางชลบุรีแล้วหรือว่าส่งออกต่างประเทศนี่ครับจะเป็นปลาตัวใหญ่ยิ่งใหญ่ลูกค้ายิ่งชอบเพราะเนื้อเยอะครับ
1: เอาแล้วในระหว่างอายุที่มันยังไม่ถึงเกณฑ์ปลาเนื
2: ้
1: อแล้วก็มันเลยเกณฑ์ปลาจาน
2: อ
1: ะปลาไซ
2: ส์
1: อะ
2: อันนี้เขาเรียกว่าปลาโลก็คือน้ำหนักตั้งแต่9ขีดขึ้นไปอันนี้แหละที่จะเป็นช่วงที่ราคาตกต่ำของปลาจะเป็นช่วงที่เป็นปลาที่มีความต้องการทางตลาดน้อยที่สุดเพราะว่ามันขนาดมันเกินจานเอาไปแล่เนื้อก็เนื้อไม่เยอะเพราะนั้นเนี่ยเราช่วงนี้แหละเราก็จะปลาตัวนี้มาเลี้ยงเป็นปลายักษ์คือเหมือนกับเป็นปลาวัยรุ่นใหม่ที่เราจะพร้อมที่เติบใหญ่เป็นปลา3โลขึ้นไป
1: ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าไม่ได้ตามน้ำหนักที่ต้องการหรือไม่ได้ตามไซส์ที่ต้องการเราจะต้องเลี้ยง
2: อีก
1: ให้จบ
2: ใช่ให้ถึงรอบมันที่จะไปได้
3: สำหรับปลากระพงขาวเนี่ยปัจจุบันนะฮะตอนนี้ก็มีเป็นที่น่ายินดีว่าเรามีตลาดที่เป็นตลาดระดับสูงนะระดับไฮเอนด์ขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างเช่นล่าสุดเนี่ยก็สมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาพงขาวนะฮะก็มีการจำหน่ายปลาพงขาวเนี่ยขึ้นสู่ครัวการบินไทยนะฮะล่าสุดก็กรมประมงก็ได้ประสานช่วยเหลือในเรื่องนี้นะฮะทำให้ในที่สุดเนี่ยผลผลิตของปลาพงขาวจากเกษตรกรของไทยเราเนี่ยก็สามารถที่จะขึ้นสู่ครัวระดับโลกอ่ะนะคะคือการบินไทยก็ไปทั่วโลกอ่ะนะคะแล้วก็เริ่มมีการที่จะใช้เนื้อปลาพงขาวในการทำอาหารในภัตตาคารในโรงแรมหรูๆมากขึ้นนะคะเพราะนั้นก็มีตลาดที่สำคัญเพิ่มขึ้นมาอีกแต่ว่าตลาดปลาขนาดนี้จะเป็นปลากระพงขนาดใหญ่นะคะไม่ใช่ปลาจานที่เราทานกันตามภัตตาคารนะคะก็จะเป็นปลาที่เลี้ยงให้มีอายุแบบ 2-3 ปีขึ้นไปเพื่อจะได้ขนาดแบบไม่ต่ำกว่า3กิโลเพื่อที่จะแล่เนื้อเป็น เป็นปลาที่เรียกว่าเขาเรียกฟิลเล่นะคะเนื้อปลาเป็นก้อนๆเพื่อที่จะไปทำอาหารได้หลายอย่างอันนี้ก็เป็นตลาดสำคัญอันหนึ่งซึ่งพัฒนามาทดแทนปลากระพงแดงที่เคยใช้อยู่เดิม
1: และนอกจากขายเป็นปลาสดแล้วที่เขาเอาถังน้ำเอาปลาสดไปวันนี้เองมีแบบอื่นไหม
2: มีครับ
1: ขายเป็นตัว
2: มีมันเกิดจากว่าเราเห็นปัญหาอย่างที่พี่ถามผมว่าปลาที่มันอยู่ระหว่างเกินปลาไซส์ไปแล้วแต่ยังไม่ถึงปลาเนื้อเนี่ยจะไปทำไรราคามันถูกใช่ไหมผมก็เกิดว่าเอ้ยแล้วเราทำอะไรดีทำให้เราอยู่ได้โดยที่อยู่ในราคาเท่าเดิ
1: ม
2: เราก็เลยเกิดการเอาไปแปรรูปณวันนี้เนี่ยเราทำเป็นปลากระพงหอมแดดเดียว
1: ปลากระพงหอมแดดเดียว
2: ใช่ปลากระพงหอมแดดเดียวเนี่ยจะต่างจากปลาพงแดดเด
1: ีย
2: ว
1: เคยได้ยินแต่ปลาทูหอม
2: ใช่เราด้วยความที่เราเป็นคนบางบ่อใช่ไหมครับเราจะชินกับปลาสลิดหอม
1: ปลาสลิดหอม
2: แต่เราเนี่ยลองเอาวิธีสูตรปลาสลิดนี่แหละมาอัดแอปกับปลากระพงดูด้วยมันจะเป็นยังไงผลที่ได้คือยังไงรู้ไหมครับรสชาติดีกว่ากินง่ายกว่าเพราะไม
1: ่
2: ม
1: ี
2: ก้างก้างน้อยเราล้อก้างออกราคาใกล้เคียงกันแถมทำง่ายกว่าน ี่แหละครับเราก็เลยมาแปรรูปแล้วพอหลังนั้นเนี่ยเราก็เห็นช่องทางโอกาสต่างๆว่าเฮ้ยเนื้อปลากระพงหอมแดดเดียวเนี่ยเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกไม่ว่าจะทำเป็นลุยสวนต้มตำเอาปลากระพงหอมเนี่ยมาทอดแทนปลากระพงสด
1: อย่างแผนการพัฒนามาตรฐานของฟาร์มเราในระดับต่อไป
2: ครับ
1: ทำอะไรต่อ
2: โหหลายด้านมากเลยครับเอาอย่างเช่นเอาพื้นฐานเลยก็คือเป็นฟาร์มเราเนี่ยณวันเนี้ยณคุณพ่อคุณแม่ผมเลี้ยงมาเนี่ยยังไม่เคยมีการได้รับการรับรองมาตรฐานจากภาครัฐบาลหรือจากทางภาครัฐทีเนี้ย
1: พวกอะไรนะ
2: GAP
1: อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามาตรฐานแบบ
2: มาตรฐานฟาร์ม
1: น
2: ั้นตอนนี้เราได้ทำการจดทะเบียนฟาร์มที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการยื่นขอ GAP เรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าณตอนนี้ผมว่าสิ่งที่เราจะสู้คนอื่นได้เนี่ยคือเราต้องทำให้ดีกว่
1: า
2: คือตอนนี้ปลากระพงที่ไหนก็เหมือนกันแต่คุณภาพเนี่ยมันจะต่างกันตรงนี้นี่แหละคือคนเราใส่ใจกับสุขภาพกันมากขึ้นครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าฟาร์มเราทำมาตรฐานต่างๆเราก็จะสามารถขยายตัวได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตลาดการโฆษณาต่างๆนะครับรวมถึงปลาแปรรูปที่จะทำเนี่ยณตอนเนี้ย เรามีการทำพัฒนามาตรฐานของรสชาติมาแล้วเนี่ยผมทำอยู่7เดือนแล้วมีการพัฒนามาเรื่อยๆจนณทุกวันนี้ผมว่าเรื่องรสชาติเนี่ยผมโอเคแล้วอ
1: ยู่ตัวแล้ว
2: แต่ที่ผมจะต้องทำต่อคือการพัฒนาคุณภาพ
1: ผลิตภัณฑ์
2: โดยการม
1: ี
2: การรับรองใช่
1: ครับ
2: ซึ่งตอนนี้สิ่งที่ผมทำก็คือการขอทุนวิจัยจากภาครัฐบาลของสวทช ITAB เป็นหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัยกับผู้ที่ทำการเกษตรแต่ต้องการองค์ความรู้ของภาครัฐบาลเนี่ยในการช่วยพัฒนาสินค้าตัวนี
1: ้
2: ผมก็จะทำให้ปลาเราเนี่ยต่อไปปลาแดดเดียวเราเนี่ยจากที่เราใช้สายตาดูว่าแค่เนี่ยพอแล้วต่อไปเราจะจิ้มหรือว่าความชื้นเท่านี้ถึงจะพ
1: อ
2: ควบคุมแสงแดดว่าแสงแดดเท่านี้ถึงจะพอจะทำตู้อบขึ้นมาครับ
1: ท่านเจี๊ยบถ้าท่านทำสำเร็จเนี่ย
2: ครับ
1: ท่านจะหักปากกาบรรดาบรรพบุรุษแห่งบางบ่อเพราะใครใครมาบางบ่อก็ถามหาปลาสลิด
2: ครับ
1: หลังจากนี้ใครมาบางบ่อถามหาปลากระพงหอมแดดเดียวพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เคยถามหาปลาสลิดกันมาถึงกับซับน้ำตากันได้ไม่ทัน
2: คือจริงๆอันนั้นก็คือเป็นเป้าหมายแรกที่เราอยากจะทำในระดับท้องถิ่นคือในระดับอำเภ
1: อ
2: แต่ต่อไปเนี่ยเรามั่นใจว่าเราจะต้องเป็นระดับจังหวัดให้ได้หมายถึงว่าในจังหวัดเนี้ยถ้าจะมากินปลากระพงเมนูปลากระพงเนี้ยต้องมาที่นี่มาตกไปเลยก็ให้พ่อครัวเราทำได้เลย
1: นั่นนะ
2: ใช่ครับ
1: แสดงว่าต่อไปฟาร์มเรานี่น่าจะพัฒนาให้มีร้านอาหาร
2: ถูกต้องครับ
1: จ้ามีร้านอาหารไม่พอยังมีขายเอาติดไม้ติดมือกลับบ้านได้ด้วย
2: ใช่ครับในการที่ให้มันตกเอาไปเลยตกมาแล้วเลือกทำเล
1: ย
2: คืออย่างทั่วไปเราไปร้านอาหารเนี่ยเราจะเห็นตู้ปลาใช่ไหมชี้ปลาตัวนี้แต่เราไม่เล้าใจเวลาเราเห็นบางอย่างอ่ะเราไม่เห็นเราจะเล้าใจกว่า
1: ชอบตรงนั้นเล้าใจ
2: เราเหวี่ยงเบ็ดไปเลยตัวได้ตัวเท่าไหร่ก็เอาอย่าง
1: นี้ถ้าไม่ได้ก็กลับบ้านไปไม่ต้องกิน
2: ถ้าไม่ได้ก็บอกให้พนักงานเราทำก็ได้ใช่
1: ได้หมด
2: เพราะเราจะทำให้ร้านนี้เป็นร้านเกี่ยวกับเมนูปลากระพงอย่างเดียวครับ
1: แผนการในอนาคตของฟาร์มจะขยายตลาดเติบโตไปยังไงวันนี้เห็นแล้วล่ะว่าหน่วยเล็กๆของเราเนี่ยในแง่ของการ
2: ตลาดใหม่ตลาดใกล้บ้านตลาดอาเซียนที่เราจะทำเพราะผมเชื่อว่าปลากระพงนี่แหละอาหารเนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัย4ของคนทั้งโลกครับ
1: วันนี้เอง หลายคนดูเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวในฐานะที่เราเป็นกูรูผู้รู้มีประสบการณ์มาก่อนอยากจะแนะนำหรือว่าฝากอะไรกับใครที่สนใจอยากจะเป็นเกษตรกรหน้าใหม่หรือหน้าเก่าก็ได้แต่อยากเปลี่ยนหน้าใหม่มาเป็นการเลี้ยงปากกับผม
2: ในเบื้องต้นเนี่ยผมขอพูดถึงภาพรวมก่อนแล้วกันว่าการทำเกษตรยุคนี้มันทำได้มันไปรอดแต่ที่เนี่ยครับเราจะทำยังไงให้มันแตกต่างและเราจะทำยังไงให้มันเกิดนวัตกรรมกับสินค้าที่เราต้องทำทำไงก็ได้ให้สินค้าเรามีความแตกต่างเรื่องอะไรที่มันง่ายๆแต่เราไม่เคยคิดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีขุมทรัพย์รออยู่ครับโดยเฉพาะการที่เรานำความรู้สมัยใหม่มาใช้การตลาดโซเชียลออนไลน์นะครับหรือว่าความสามารถต่างๆที่เรามีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเช่นการวางแผนการตลาดหรือว่าการนำความรู้อย่างอื่นมาใช้ทั้งด้านเศรษฐศาสตร์หรือด้านบริหารธุรกิจเนี่ยมันเอามาใช้ได้หมดอย่างผมจบรัฐศาสตร์มาผมยังคิดว่าความรู้ที่ผมมีณตอนนี้เอามาใช้กับบาพงยังได้ไม่เต็มร้อยด้วยซ้ำยังมีอีกหลายอย่างที่ผมยังอยากจะทำแล้วยังทำไม่ทันขอแค่ให้เราเนี่ยตั้งใจจริงๆรักกับมันสนใจมันจริงๆแล้วเราจะรู้ว่าเกษตรยังมีอะไรที่ต้องการ

0: ียบมาก
1: ครับ
0: แล้วก็เชื่อแล้วว่าปลาสาวกของฉันมันเคยอยู่ในทะเลแต่มันอยู่ในน้ำจืดได้จริง
1: ครับเราดูแลอย่างดี
0: เรามีความรู
1: ้ครับ
0: นะดีมากข้าก็ขอมอบสิ่งนี้ไว้ท่านนี่คือเครื่องหมายสัญลักษณ์แห่งผู้นำท่านสามารถนำปลาทั้งหมดไปสู่ความเจริญได้มากกว่านี
1: ้
0: ใช้นี้สั่งไปด้วยมันจะเชื่อฟังได้เป็นอย่างดีส
1: ่
0: วนข้านั้นจะกลับไปบ้านถอดชุดแล้วไปเลี้ยงปลากระพง
1: ขอบคุณมากครับ
0: ไปแล้ว
2: พี่เจี๊ยบนี่ถือได้ว่าเป็นหนุ่มที่ประสบความสำเร็จในทุกด้านเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนแล้วก็ในด้านเรื่องของการทำงานแต่สิ่งที่ได้มานั้นคงไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่ยังได้แต่ว่าคงเป็นเพราะความตั้งใจแล้วก็การวางแผนที่ดีเพราะในการเลี้ยงปลากระพงนั้นการจัดการและการวางแผนที่ดีถือสำคัญมากๆเลยล่ะครับเพราะการพลาดเพียงแค่ครั้งเดียวอาจหมายความว่าเราอาจต้องสูญเสียเงินเป็นหลักล้านเลยล่ะครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนจะพาเราไปพบกับความรู้ด้านการเกษตรในแขนงไหนอีกห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ลในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆเคยได้ยินการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินไหมคะแล้วน้องๆสงสัยไหมคะว่าเขามีขั้นตอนการทำอย่างไรวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินหรือการปลูกพืชไร้ดินหมายถึงการปลูกพืชในวัสดุใดๆที่ไม่ใช่ดินพืชจะได้รับแร่ธาตุจากสารอาหารต่างๆที่พืชต้องการจากสารละลายธาตุอาหารที่เราให้กับพืช

0: 1การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกในสารละลายธาตุอาหาร 2. การปลูกพืชแบบแอโรโปนิกส์เป็นการปลูกพืชโดยให้รากแขวนอยู่ในอากาศแล้วพ่นละอองน้ำให้แก่รากพืชตลอดเวลา 3. การปลูกพืชแบบซับสเตรทคัลเจอร์เป็นการปลูกพืชโดยใช้วัสดุต่างๆที่เป็นอินทรีย์สารและอนินทรีย์สารซึ่งเราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้ค่ะการปลูกพืชในวัสดุปลูกหรือ substrate culture เป็นการปลูกเรียนแบบการปลูกพืชบนดินโดยใช้วัสดุอื่นทดแทนเช่นแกลบดำขุยมะพร้าวกาบมะพร้าวสับพีทมอสเป็นต้นซึ่งการปลูกในวัสดุปลูกที่ไม่ใช่ดินเหล่านี้ต้องมีการให้สารละลายธาตุอาหารแก่พืชอย่างพอเหมาะและต่อเนื่องจึงจะทำให้พืชเจริญเติบโตโดยมีการให้น้ำที่ผสมสารละลายธาตุอาหาร A และ B ในอัตราส่วนที่เหมาะสมซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองที่พืชต้องการให้แก่ต้นพืชทางสายน้ำหยดพืชที่นิยมปลูกวิธีนี้ได้แก่พริกหวานเมลอนมะเขือเทศแตงกวาการปลูกพืชไร้ดินสามารถทำการปลูกพืชในบริเวณพื้นที่ดินที่ไม่สมบูรณ์หรือสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืชได้ใช้พื้นที่ในการปลูกน้อยและสามารถทำการผลิตได้อย่างสม่ำเสมอใช้แรงงานในการดูแลรักษาน้อยสามารถปลูกพืชได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีในพื้นที่เดียวกันตัดปัญหาเกี่ยวกับศัตรูพืชที่เกิดจากดินใช้น้ำและธาตุอาหารพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดและสามารถปลูกพืชในเชิงพาณิชย์หรือสร้างอาชีพเสริมให้กับผู้ปลูกได้ค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Soilless Culture SOILLESS CULTURE Soilless Culture แปลว่าการปลูกพืชไร้ดิน Substrate Culture SUBSTRATECULTURE Substrate การปลูกพืชในวัสดุปลูก

hydroponics. HYDROPONICS. hydroponics แปลว่าการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเชื่อว่าน้องๆคงเคยลองทานผักที่ปลูกด้วยวิธีแบบ substrate culture กันนะคะและในสัปดาห์หน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องไฮโดรโปนิกค่ะอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ปลาทะเลจัดเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญที่มีความต้องการของตลาดในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องการเพาะเลี้ยงปลาทะเลในกระชังตามแนวชายฝั่งจึงถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชนได้อย่างยั่งยืนโดยปลาทะเลที่นิยมเลี้ยงกันมากได้แก่ปลากระพงขาวปลากระพงแดงและปลากระรังหรือปลาเก๋าเพราะเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายโตเร็วเป็นที่ต้องการของตลาดขายได้ราคาสูงและสามารถหาซื้อพันธุ์ปลาจากสถานีประมงหรือฟาร์มเอกชนได้สะดวกอีกด้วยพันธุ์ปลาที่นำมาเพาะเลี้ยงในกระชังควรมีขนาด4นิ้วขึ้นไปจึงจะมีอัตราการรอดสูงและควรจำกัดปริมาณพันธุ์ปลาที่เลี้ยงในแต่ละคอกตามอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมของพันธุ์ปลาแต่ละชนิดเช่นปลากระพงขาวและปลากระพงแดงมีอัตราการปล่อย100ถึง300ตัวต่อตารางเมตรปลากระรังหรือปลาเก๋ามีอัตราการปล่อย30ถึง75ตัวต่อตารางเมตรทั้งนี้ความหนาแน่นขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำและการจัดการที่ดีถ้ากระแสน้ำไหลถ่ายเทดีสามารถปล่อยในอัตราความหนาแน่นมากขึ้นได้อาหารที่ใช้เลี้ยงปลาทะเลซึ่งเป็นปลากินเนื้อมีอยู่3แบบคือปลาสดหรือเหยื่อปลาอาหารผสมเปียกและอาหารเม็ดสำเร็จรูปซึ่งปลาสดหรือเหยื่อปลาเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมมากที่สุดประกอบด้วยปลาหลายชนิดรวมกันจึงมักเรียกว่าปลาเป็ดหรือปลาเบญจพรรณโดยปลาที่นิยมนำมาเป็นอาหารปลาก็อย่างเช่นปลาหลังเขียวปลาข้างเหลืองปลาทูปลาลังและปลาไส้ตันเทคนิคการให้อาหารด้วยปลาสดจะเลือกให้เป็นช่วงเวลาทุกเช้าหรือเย็นเพื่อให้ปลาเรียนรู้เวลาอาหารที่ถูกต้องใน2เดือนแรกให้อาหารทุกวันวันละ1ครั้งส่วนเดือนต่อๆไปให้อาหารแบบวันเว้นวันและมีข้อควรปฏิบัติในการให้อาหารปลาดังนี้ควรใช้อาหารที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาดปลาควรปรับปริมาณอาหารให้พอเหมาะต่อความต้องการของปลาอย่าให้อาหารมากเกินไปจนเหลือทิ้งจากจะสิ้นเปลืองแล้วยังก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ำซึ่งจะย้อนกลับมาเป็นปัญหาต่อสุขภาพปลาอย่างรุนแรงได้ถ้ามีเศษอาหารเหลือควรนำออกจากกระชังให้หมดระหว่างการให้อาหารต้องสังเกตพฤติกรรมความผิดปกติของปลาอยู่เสมอเพื่อป้องกันหากเกิดโรคหรือมีปัจจัยรบกวนทำให้ปลาเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ในระหว่างการเลี้ยงควรตรวจตรากระชังอวนอย่างสม่ำเสมอหากชำรุดให้รีบซ่อมแซมมันกำจัดเพลียงหรือตะไคร่น้ำที่มาเกาะเนื้ออวนนำเศษอาหารขยะหรือสัตว์ทะเลเล็กๆออกจากกระชังให้หมดเพื่อให้น้ำสามารถถ่ายเทได้สะดวกจะช่วยลดการเกิดโรคเพิ่มอัตราการรอดได้ปลาที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยการเลี้ยงแต่ละรอบจะใช้เวลาประมาณ 6-8 เดือนได้ปลาน้ำหนักประมาณตัวละ500ถึง800กรัม

จึงเป็นขนาดเหมาะสมสำหรับการจับจำหน่ายการทำธุรกิจประมงให้ประสบความสำเร็จนั้นนอกจากความใส่ใจเรื่องการเลี้ยงปลาให้ได้คุณภาพที่ดีแล้วปัจจัยสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือการบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินอย่างมีประสิทธิภาพเริ่มจากการบันทึกบัญชีอย่างเป็นระบบมีการทำเอกสารหลักฐานการรับและจ่ายเงินบันทึกและสรุปบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่ละวันจำนวนเงินสดคงเหลือบัญชีกำไรขาดทุนรวมถึงบันทึกรายการทรัพย์สินหนี้สินและทุนคงเหลือในแต่ละเดือนซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของกิจการได้ทำให้เห็นภาพรวมของการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนสามารถประเมินจุดอ่อนจุดแข็งแก้ไขปัญหาและกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินกิจการได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การลงทุนเป็นไปอย่างคุ้มค่าและได้ผลกำไรสูงสุดถ้าเปรียบการผลิตสินค้าและการทำบัญชีเป็นระบบหลังร้านระบบที่เปรียบเสมือนหน้าร้านซึ่งช่วยในการสื่อสารกับลูกค้าและเพิ่มยอดขายได้ดีที่สุดก็คือการทำการตลาดเบื้องต้นควรเริ่มจากการวิเคราะห์สินค้าที่มีอยู่หาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เพื่อวางแผนในการเสนอขายกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการขายสินค้ามีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายมีการสร้างกลยุทธ์ในการขายเช่นเพิ่มช่องทางการขายแบบ Delivery มีการจัดส่งสินค้าถึงบ้านเพิ่มช่องทางขายส่งให้กับร้านอาหารหรือร้านค้ารวมกลุ่มการจัดตั้งสหกรณ์มีการแปรรูปผลผลิตให้หลากหลายและช่วยยืดอายุการเก็บรักษารวมถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใกล้ตัวขยายโอกาสทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์การตลาดออนไลน์หรือออนไลน์มาร์เก็ตติ้งกำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายผู้ซื้อสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วและกว้างขวางมากขึ้นเราซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายก็สามารถเริ่มต้นทำการตลาดออนไลน์ได้ง่ายๆด้วยการผสมผสานเครื่องมือดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งในมือถือหรือคอมพิวเตอร์ของเราให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการสร้างหน้าร้านออนไลน์ด้วย LINE Official Account ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสื่อสารด้วยข้อความแชทรูปภาพและวิดีโอได้เหมือนแอปพลิเคชัน LINE ทั่วไปแต่จะมีฟีเจอร์ช่วยในการโปรโมทธุรกิจหรือสินค้าให้มีความน่าสนใจมากขึ้นสามารถประกาศข่าวหรือโฆษณาให้กับลูกค้าที่ติดตามทั้งหมดได้ในครั้งเดียวมีระบบตอบกลับอัตโนมัติและระบบฐานข้อมูลลูกค้าสามารถตั้งค่าแสดงภาพหรือวิดีโอโฆษณาสินค้าอัตโนมัติมีปุ่มลัดเพื่อแสดงเมนูหรือรายการสินค้ามีระบบสะสมคะแนนรวมถึงสามารถปองส่วนลดหรือจัดโปรโมชั่นเพิ่มยอดขายอีกเครื่องมือดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งที่น่าสนใจและมีศักยภาพมากคือการสร้างร้านค้าบน Facebook Pageโดยมีวิธีการใช้งานคล้ายกับ Facebook Profile ที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปแต่แตกต่างกันตรงที่ไม่จำกัดผู้ติดตามสามารถเพิ่มสินค้าได้ไม่จำกัดมีระบบโฆษณาช่วยโปรโมทร้านค้าและมีระบบฐานข้อมูลเชิงสถิติช่วยวิเคราะห์ให้ร้านค้าของเราสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเราสามารถเชื่อมโยงร้านค้าออนไลน์เหล่านี้สู่แพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆเพื่อให้เกิดการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายในวงกว้างมากยิ่งขึ้นองค์ความรู้และทักษะต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของประชาชนและชาวประมงไทยให้สามารถประกอบธุรกิจของตนเองสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานสนับสนุนให้ทุกชุมชนร่วมกันพัฒนายกระดับความสามารถในการประกอบวิชาชีพเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

0: ชุมชนทุ่งประดู่อำเภอทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นชุมชนประมงพื้นบ้านที่เคยประสบปัญหาเรื่องทรัพยากรสัตว์น้ำ
1: อุปกรณ์คลองทะเลเยอะออกไปแค่ฟังนี่ก็เยอะแล้ว
2: มันเป็นฤดูกาลเดือนนี้ปลาถูเข้าเดือนหน้าเป็นปลาหลังเขียวเข้าเป็นประมงชายฝั่งจะเป็นเหลือเล็กๆแบบนี้จะออกก็ได้2คน3คน
1: เมื่อก่อนมันดีสมัยก่อนน่ะเหลือมันน้อยไม่กี่หลามพออยู่ๆมาเหลือมันเยอะทีนี้มันก็แบ่งๆกันไป
2: บ้านเราเนี่ยเขาเรียกทะเลเปิดเวลาน้ำไหลเนี่ยไม่มีเกาะที่จะต้านน้ำถ้าปีไหนนะครับน้ำเสียมายึดตรงกันหน้าบ้านเราเนี่ยปีนั้นเกือบทั้งปีจะไม่ได้อะไรกันเลยนะ
0: อีกด้านหนึ่งเป็นชุมชนการเกษตร
3: ชุมชนทุ่งประดู่เนี่ยเป็นชุมชนที่มีเขตพื้นที่ตะวันออกก็ทะเลเลยพอเข้ามาประมาณสัก100เมตรเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของการทำการเกษตรแล้ว
0: แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็มีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้น
3: เดิมทีปกติเนี่ยครับต่างคนต่างทำ
2: ต่างคนก็ต่างอาชีพ
1: ต่างคนต่างทำขายสาวได้สาวเอาแหละ
4: ตัวใครตัวมัน
3: พอทุกคนทำได้นะครับก็ต่างคนต่างขายพอเมื่อต่างคนต่างขายปุ๊บเนี่ยครับปัญหาก็จะเกิดขึ้นมา
1: บางวันก็ได้น้อยได้น้อยจนไม่พอค่าของชีพของครอบครัว
0: ทั้งสองชุมชนจึงร่วมกันเพื่อหาทางออก
3: ฤดูกาลไม่สามารถทำการเกษตรได้ตลอดไม่สามารถออกเรือได้ตลอดเลยนี่คือปัญหาตั้งแต่ตอนต้นเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาที่เราไม่สามารถทำอาหารกินได้เนี่ยครับเราก็เลยเอาช่วงระยะเวลานี้มาทำการสร้างรายได้เสริมโดยการเชื่อมโยงเอากิจกรรมและการท่องเที่ยวเข้ามาจับเราก็เลยมีการพูดคุยในกลุ่มของแกนนำในแต่ละกลุ่มก่อนว่าถ้าเราสามารถเชื่อมโยงกันได้เนี่ยครับกิจกรรมเรื่องการท่องเที่ยวจะเกิด
0: เริ่มจากการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำด้วยศาสตร์พระราชา
2: ช้างเชือกนี่เราก็ได้มาจากศาสตร์พระราชานะครับเขาได้วิจัยได้สำรวจเรื่องการทำช้างเชือกบ้านปลาให้ปลาอยู่อาศัยเนี่ยไปเรียนมาแล้วก็มาทำ
4: เราไปเรียนรู้มาจากจันทบุรีได้ศาสตร์พระราชามาแล้วมาทำครั้งแรกได้ผลเลยครับ
0: ช้างเชือกก่อเกิดระบบนิเวศที่สมบูรณ์ทางท้องทะเล
2: เราจะทิ้งเป็นกอหนึ่งจะทิ้ง10ลูกเป็นวงกลมช้างจะอยู่ใต้น้ำจะห่างจากหน้าน้ำเม็ดปลาฟ้าปลาหมึกนี่ได้ผลมากที่สุดมากกว่าเพื่อนเลยปลาหมึกทุกประเภทเพราะไข่ก็จะไข่เกาะที่เชือกเวลาแตกตัวออกมาลูกอ่อนจะกินแผ่นต้นที่เกาะกับเชือกที่ว่าเราทำเอาไว้นั่นแหละ
4: ผลลัพธ์ออกมาครับเรือลำหนึ่งปันได้ได้ประมาณ200กิโล300กิโลครับช่วงระยะ3เดือนที่ผมไปปล่อยซะ
0: แต่การอนุรักษ์สัตว์น้ำก็ต้องทำควบคู่กันไปด้วยอย่างเช่นการทำธนาคารปูม้า
1: ผมเอาแม่ปูมาใต้กระถางเนี่ยแม่ปูไข่ปล่อยไว้สัก3วันถึง5วันมันก็ปล่อยไข่ไปแม่ปูตัวนึงก็ได้ลูกปูประมาณ 5-6 แสนตัวแหละสมาชิกในกรมเนี่ยหามาแล้วก็เอามาเข้าธนาคารขายได้ก็เอามาตายมาตายเพราะว่ามันปล่อยใครแล้วผมก็เอาไปคืนเขาเขียนชื่อคืนกระดานดำไว้คืนเข้าไปครับ
0: การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลผสานกับวิถีการเกษตรกำลังเปลี่ยนแปลงชุมชนเล็กๆแห่งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัส
3: การท่องเที่ยวจะทำยังไงให้บ้านเราเนี่ยสามารถอยู่ได้นะ

0: ครับพ่อแม่สามารถเจอลูกตอนเช้าได้ลูกเรียนจบไหมครับเพราะกลับมาพัฒนาบ้านเราได้มีงานทำ
1: เราไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงการทำกินของเราเราไม่ต้องไปแต่งหน้าทาปากเอาเดิมๆของเรานี่แหละที่ว่าจะขาย
2: เมื่อก่อนๆนี้รถบัสรถทัวร์ไม่เคยเข้าหมู่บ้าน
1: พอเวลาผ่านไป
2: เดี๋ยวมีรถบัสเข้ามาเดี๋ยวมีรถทัวร์เข้ามาเดี๋ยวมีรถตู้
1: มันได้ผลเกินคาดครับ
3: ไม่เคยคิดว่าจะมีแบบนี้

0: อำเภอทับสะแกขึ้นชื่อเรื่องมะพร้าวแกงมีการเพิ่มมูลค่าของมะพร้าวด้วยการทำเป็นมะพร้าวกะทิ
1: โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยครับมะพร้าวธรรมดาทั่วไปนะครับ 7,500 ลูกจะเกิดปังเป็นมะพร้าวกะทิ1ลูกมะพร้าวกะทิเนี่ยครับคือลักษณะของการกลายพันธุ์แบบลักษณะของยีนด้อยมะพร้าวโดยทั่วไปเนี่ยครับก่อนที่เขาจะงอกขึ้นมาได้เนี่ยจะต้องมีการสร้างภายในให้ได้ก่อนในขณะเดียวกันเนี่ยมะพร้าวกะทิเนี่ยไม่สามารถสร้างเจ้าได้จึงทำให้ลักษณะของเนื้อมะพร้าวเนี่ยฟูน้ำและหนืดถ้าทุกวันนี้นะครับมะพร้าวธรรมดาจะขายกันอยู่ที่ลูกละ7บาทเป็นมะพร้าวแกงทั่วไปที่อยู่ในราคาของท้องตลาดเลยนะครับแต่ถ้ามันเป็นมะพร้าวกะทิ1ลูกนะครับด้วยมาตรฐานของธรรมดาชาวสวนเลยก็คือลูกละ150บาท
2: มีแหล่งเลี้ยวในประเทศไทยที่ทํามะพร้าวให้เป็นมะพร้าวกะทิได
0: ้อย่างแรกต้องทําความรู้จักกับที่มาของการเกิดลูกมะพร้าวเสียก่อน
1: กระบวนการของเราเนี่ยเป็นกระบวนการในการเรียนแบบทางธรรมชาติเกสรตัวผู้ก็คือลักษณะหน้าตาเหมือนข้าวโพดการแทงออกมาจากจานปุ๊บเกสรตัวผู้จะบานก่อนเลย1ดอกจะมีระยะในการบานได้1วันเกสรตัวผู้ใน1ก้านเนี่ยจะมีระยะเวลาตั้งแต่ดอกที่1จนถึงดอกสุดท้ายเนี่ยครับประมาณ28วันพอเมื่อเกสรตัวผู้หมดนะครับเกสรตัวเมียถึงจะเริ่มบานเพราะฉะนั้นเกสรตัวเมียตัวนี้จะสามารถกลายมาเป็นลูกได้จะต้องอาศัยเกสรจากต้นอื่นมาทำการผสมเป็นการป้องกันการสูญพันธุ์ทางธรรมชาติ
0: ธรรมชาติป้องกันไม่ให้มะพร้าวเป็นหมันแต่นี่แหละคือสิ่งที่เราจะทำกัน
1: เราสามารถจะทำให้เกิดกระบวนการในการกลายมาเป็นกะทิได้ถึง 95% ด้วยกระบวนการในการช่วยผสมเกสรเราจะต้องทำการตัดเอาเกสรตัวผู้ที่มันจะต้องบานก่อนเก็บรักษาไว้ก่อนเนี่ยครับจะเป็นส่วนที่เราจะนำไปทำการแช่เย็นเก็บรักษาไว
0: ้ตัดเกสรตัวผู้เก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อรอเกสรตัวเมียให้ถึงเวลาพร้อมสำหรับการผสมพันธุ์
1: ในก้านนี้ลูกนี้นะครับทำรหัสเอาไว้จากนั้นเกสรที่เหลือทั้งหมดที่อยู่ในก้านที่มีลูกนั้นนะครับรูดทิ้งทั้งหมดเลยครับแล้วก็คุมถุงเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกสรจากต้นอื่นมาทำการผสมจากนั้นเนี่ยรอระยะเวลาให้เกสรตัวเมียเนี่ยพร้อมในการผสมเราก็จะเอาเกสรตัวผู้ที่ทำการเก็บรักษาไว้เนี่ยครับมาทำการผสมใส่พอเมื่อเราทำการบี้ละอองเรนูใส่ไปที่เกสรตัวเมียที่บานออกมาถ้ามันติดในระยะเวลาในการดูเนี่ยครับประมาณ1อาทิตย์ถ้าไม่มีการหลุดร่วงเนี่ยครับแสดงว่าลูกนั้นติดกระบวนการในการผสมลักษณะนี้นะครับถ้ามันติดเรียบร้อยแล้วครับปันธงเลยครับ 95% เป็นกะทิแน่นอน
0: นอกเหนือจากความลับในการทำมะพร้าวกะทิบ้านสวนวิทยายังเป็นศูนย์รวมความรู้เกษตรอินทรีย์ของชุมชน
1: ทุกวันนี้เราได้รับมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์มาทั้งหมดอยู่3ปีแล้วนะครับเราใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงแปลงมาประมาณ5ปีกว่าจะได้รับรองมาตรฐานของเราที่นี่นะครับก็คือเราจะมีการเผาถ่านเป็นภูมิปัญญาคนสมัยก่อนเขาเรียกเตามุ่นเราจะใช้กิ่งไม้เนี่ยมาทำการกองทับๆกันไว้ลักษณะของหนูหลังเตาจากนั้นก็ใช้ขุยมะพร้าวที่บ้านเรามีเยอะมากเนี่ยมาทำการกองทับพอเมื่อเกิดการจุดปุ๊บเนี่ยความร้อนก็จะไปไล่ความชื้นขึ้นมาแล้วหน้าที่ของขุยมะพร้าวก็คือการซับเอาน้ำส้มฝันไม้เอาไว้แล้วเป็นการอับอากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เราจะใช้ขุยถ่านเนี่ยครับไปทำการฟื้นฟูดินทำหน้าที่เป็นตัวดูดซับเอาถ่านเคมีที่มันมีมากเกินไปเนี่ยออกจากดินแล้วทำหน้าที่ในการปลดปล่อยตัวที่มีคุณภาพเนี่ยให้กับพืชกระบวนการในการปลูกผักอย่างเราเขาเรียกว่าเป็นการปลูกผักแบบปาณีตเพราะฉะนั้นนะครับเมล็ดผักทุกเมล็ดที่เราทำการส่งลงไปในดินเนี่ยเวลาเกิดขึ้นมาแล้วจะต้องสามารถขายได้เป็นการขายแบบแบ่งปันไม่ว่าราคาถูกแพงไงก็ตามแต่เราจะขายทุกอย่างแค่10บาทคำว่า10บาทก็คือครึ่งกิโลเกิดขึ้นจากแนวคิดของแม่ครับแม่บอกว่าขายแบ่งปันให้เขาเอาไปให้พอกิน
0: นี่คือเสน่ห์ของวิถีเกษตรอินทรีย์ที่ผู้มาเยือนจะได้เรียนรู้จากชุมชนทุ่งประดู่แห่งนี้การท่องเที่ยวเชิงชุมชนบ้านทุ่งประดู่เปิดรับนักท่องเที่ยวทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ซึ่งถูกออกแบบ

0: ดยคนในชุมชนเอง
1: เรามีการดึงเอาศาสตร์พระราชาในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยมาใช้เนี่ยอย่างเต็มรูปแบบเลยคือการดูจากปัจจัยภายในเป็นสำคัญว่าเราเนี่ยครับมีทรัพยากรอะไรอยู่เท่าไหร่นะครับทรัพยากรบุคคลของเรามีเท่าไหร่จะสามารถรองรับคนที่มาเที่ยวของเราได้เท่าไหร
0: ่วันนี้มีคณะนักเรียนมาเยี่ยมกว่า250คนฐานการเรียนรู้จึงถูกจัดให้อยู่ในบริเวณสวนและชายหาดมีฐานการทำสังเชือกเพื่อการอนุรักษ์
2: ใช้เชือกใหญ่ยักษ์เวลาเรามาขี้มาขยายแล้วมันจะเหนียวสังเชือกถ้าอยู่ในน้ำมันอยู่ได้ถึง10ปี20ปีนะครับจะไม่เปื่อยไง
0: เรียนรู้การทำมะพร้าวสกัดเย็นการลงมือทำเองได้ประสบการณ์มากกว่าที่คิด
1: กระบวนการอย่างเราเนี่ยครับเราขายที่กระบวนการในการทำสินค้าเราไม่ได้ขายที่ตัวสินค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยครับตัวสินค้าจะมีเรื่องเล่าของเขาเอง
3: ใส่ข้างล่างจะใส่เป็นน้ำแล้วข้างบนก็จะเป็นน้ำเป็นหมูกระทิแล้วก็ตักส่วนบนออกมา
4: อันบนนี้ถ้าเกิดวางไว้
0: ภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกถ่ายทอดให้ผู้มาเยือน
5: ใส่เลยเนี่ย
6: ครั้งแรกเนี่ยมันจะช้าหน่อยครับเพราะว่าเราเริ่มทำพอแล้วเราทำเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยการประกอบจะเร็วมาก
0: กะลามะพร้าวไม่สูญเปล่ากลายมาเป็นของที่ระลึกที่น่ารัก
7: ถ้าจะทำลายที่เป็นง่ายที่สุดก็ลายมินิพัดให้เป็นลูกพัด
0: ส่วนเปลือกกากมะพร้าวนำไปใช้ในกิจกรรมผ้ามัดย้อมหรือจะเป็นการทำสบู่เพื่อใช้เอง
7: หนูอยากจะใส่สีก็ได้นะแต่ว่าเป็นสีพวกสีผสมอาหารใส่สบู่โดยเฉพาะค่ะ
0: ที่ชายหาดทับสแกมีอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจ
8: คือการบำบัดบำบัดด้วยทรายหรือใครเป็นอะไรเนี่ยคนสมัยโบราณไม่มีโรงหมอจะหามกันมาลงห่มทรายกันที่นี่แหละเป็นโรงพยาบาลชายหาดไปเลยลึกประมาณ30เซนลงไปถึง60เซนซึ่งทรายตรงนี้จะต้องขุดปลายคลื่นคลื่นซัดมาถึงชายหาดขนาดไหนเราก็ขุดตรงปลายคลื่นนั้นเลยเพราะว่าทรายที่อยู่ปลายคลื่นเนี่ยสามารถที่ว่าจะดูดซับนะคะดูดซับแร่ธาตุนะพวกซิลิเกตฟอสเฟตแคลเซียมคาร์บอเนตที่มันอยู่ในนี้108ชนิดถ้าหากสารซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วสัมพันธ์กับแรงดึงดูดแม่เหล็กโลกแล้วก็ประจุไฟฟ้าในร่างกายเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่ามันจะดูดตุบตุบตุบ
9: รู้สึกนุกๆค่ะดูดทั้งตัวเลย
10: เย็นตอนแรกนึกว่าจะร้อนเย็นสบายแล้วก็เบา
11: ขึ้นมายืนลูก
1: ชุมชนของเราเนี่ยครับอยู่ได้ด้วยกระบวนการในการแบ่งปันจะทำยังไงครับให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในกลุ่มได้อยู่ในกิจกรรมได
12: ้วิทยาเขาก็บอกว่าสะเล้งเรามีเท่าไหร่คันเรามาอยู่ในวิสาหกิจชุมชนกันจะดีไหมและแล้วเราได้รับผลดีครับถ้าหากว่ามีนักท่องเที่ยวมาเราจะได้วันละ500หรือ400บาทอย่างแม่บ้านก็ทำของมาขายเรามีกะปิแล้วก็เอากะปิมาขายเรามีปลาเค็มแล้วก็เอาปลาเค็มมาขาย
1: พอเมื่อทำการส่งคณะกลับเรียบร้อยจะต้องประชุมกันทุกอย่างมันก็เลยดีขึ้นไปเรื่อย
12: ๆไม่เคยคิดว่าจะมี
2: เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนอันดับหนึ่งของจังหวัด
12: แต่แล้วก็มามี
2: แค่นี้ก็ปลื้มมาก
0: การท่องเที่ยวที่ขับเคลื่อนโดยคนในชุมชนนอกจากรายได้ที่เพิ่มเข้ามาแล้วยังสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอีกด้วย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: สวัสดีครับน้องๆหลังจากที่พี่ต้าเนี่ยพาน้องๆไปที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมาแล้วเพื่อไปดูว่านักศึกษาแพทย์เขาเรียนกันยังไงเขาเรียนอะไรกันบ้างแต่ยังมีอีกหลายเรื่องมากเลยนะครับที่พี่ต้ายังไม่ได้บอกนะครับวันนี้เนี่ยพี่ได้รวบรวมเอา50เรื่องเกี่ยวกับนักศึกษาแพทย์รามาธิบดีมารวมไว้ให้ใน50 facts about นักศึกษาแพทย์รามาธิบดีส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันครับข้อที่1คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดลเช่นเดียวกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล2มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยเดียวในประเทศไทยที่ประกอบไปด้วย2คณะแพทย์อยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันสถานที่ในโรงพยาบาลรามาธิบดีที่เด็กรามาชอบไปถ่ายกันเนี่ยมีอยู่2ที่1เนี่ยคือบริเวณดาดฟ้าของอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินนะครับเพราะว่ามีป้ายโรงพยาบาลขนาดใหญ่อยู่ข้างหลังกับ2เนี่ยคือบริเวณทางรถไฟหลังโรงพยาบาลนะครับสำหรับใครที่นึกภาพไม่ออกเนี่ยพี่พอจะมีรูปอยู่นี่ก็คือบริเวณทางรถไฟข้างหลังนะครับจะมีป้ายโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือจะไปถ่ายที่ทางรถไฟเลยก็ได้แต่อาจารย์ไม่ค่อยอยากให้ไปเท่าไหร่นะครับชีวิตการเรียน6ปีของเด็กรามาธิบดีของเรานะครับปี1จะเรียนที่ศาลายาปี2ปี3จะเรียนที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ปี4ปี5ปี6จะเรียนที่สถาบันการแพทย์จักรีโรงพยาบาลรามาธิบดีและสถาบันสมทบปี1เนี่ยเราจะเรียนร่วมกับคณะแพทย์เนี่ยหลายคณะนะครับไม่ว่าจะเป็น RA SIPC หรือว่า PI ก็เรียนด้วยกันนะครับที่รามาธิบดีเนี่ยจะมีกิจกรรมห้องเพลงนะครับเป็นกิจกรรมที่พี่ปี2เนี่ยสอนน้องร้องเพลงประจำคณะให้กับน้องๆปี1เป็นกิจกรรมที่รุ่นพี่นี่แหละเป็นคนคิดขึ้นมานะครับค่อยๆปรับรูปแบบมาให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับน้องแม้ว่าเราจะเป็นคณะแพทย์ที่เรียนกันอย่างหนักหน่วงแต่เราก็มีกิจกรรมทางดนตรีถึง4กิจกรรมต่อปีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นดนตรีใต้หอคอนเสิร์ตนั่งเล่นแฟนแทสติกมิวสิกและดราม่า1ในกิจกรรมทางดนตรีที่อยากจะกล่าวถึงที่สุดนั่นก็คือแฟนแทสติกมิวสิกครับเป็นคอนเสิร์ตประจำปีที่จัดขึ้นโดยนักศึกษารามาธิบดีทุกสาขาทุกชั้นปีอลังการมากเด็กรามาธิบดีจะได้ร่วมกันจัดค่ายรามาปณิธานเป็นค่ายสำหรับน้องๆนักเรียนมัธยมที่จะได้เข้ามาศึกษาดูว่าคณะแพทย์ของเราเนี่ยเรียนกันยังไงพี่ก็เป็นเด็กคนนึงที่ได้มีโอกาสเข้าค่ายนี้ตอนอยู่ชั้นม.5ซึ่งชื่อค่ายของเราเนี่ยรามาปณิธานมาจากชื่อเพลงประจำคณะที่อาจารย์ได้แต่งไว้ให้กิจกรรมรามาดราม่าเป็นคอนเวทีการกุศลที่จัดขึ้นโดยนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3เพื่อนำรายได้เนี่ยมาสมทบกับทางสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์และทางโรงพยาบาลรามาธิบดีรายละเอียดเนี่ยเราทำทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเขียนบทเองกำกับเองแสดงเองอย่างพี่ก็เป็นนักแสดงคนนึงเหมือนกันทำฉากเองแต่งเพลงก็แต่งเองซึ่งตำแหน่งเดียวเลยที่จะไม่ใช่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3ก็คือตำแหน่งพระเอกและนางเอกซึ่งจะเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่2ครับรับน้องรามาเหรอครับไม่โหดเลยสนุกมากปี1จะมีกิจกรรมกีฬาที่เรียกว่ากิจกรรม2เข็มเป็นกิจกรรมระหว่างนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งมี RA PC SI PI เล่นกีฬาร่วมกับนักศึกษาแพทย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือ CU ของเรานั่นเองส่วนกิจกรรมกีฬาที่ใหญ่กว่านั้นเนี่ยคือกิจกรรมไซลิงเกมเป็นกิจกรรมที่รวมนักศึกษาแพทย์จากทุกสถาบันทางการแพทย์มาเล่นกีฬาร่วมกันอันนี้เนี่ยเราก็จะรวมนักศึกษาแพทย์ทุกชั้นปีคัดคนที่ดีที่สุดของเราเนี่ยไปสู้ศึกนะครับซึ่งรามาธิบดีของเราเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของฟุตบอลได้เหรียญทุกปีเลยนะครับแต่ไม่เคยได้เหรียญทองทีก็จะวนอยู่เนี่ยครับเงินทองแดงอะไรประมาณนี้ครับที่รามาธิบดีของเราเนี่ยจะมีชมรมเยอะมากนะครับไม่จะเป็นชมรมทางดนตรีชมรมกีฬาคอลัดดำน้ำชกมวยแต่ชมรมที่พี่ต้ารู้สึกว้าวมากที่สุดเลยเนี่ยคือชมรมระหว่างบรรทัดเป็นชมรมที่เราจะมาคุยกันว่าในหนังสือเล่มนึงเนี่ยระหว่างบรรทัดที่คนเขียนเขาต้องการจะสื่อเนี่ยคืออะไรอะไรที่ซ่อนอยู่ในสิ่งที่เรามองไม่เห็นเป็นตัวหนังสือที่เขาเขียนออกมาซึ่งบางทีเนี่ยเราจะเชิญผู้เขียนมาเลยว่าคุณคิดอะไรอยู่หรือว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ถึงเขียนหนังสือเล่มนี้หรือว่าถึงจะสื่อแบบนี้ออกมาอีกหนึ่งกิจกรรมที่ว้าวมากๆนะครับคือชมรมดำน้ำนะครับชมรมดำน้ำเนี่ยได้รับเกียรติจากท่านคณบดีได้มาเป็นที่ปรึกษาชมรมให้เองเลยรวมถึงมาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของการดำน้ำเนี่ยให้กับนักศึกษาในชมรมด้วยท่านจะสอนหลายอย่างมากๆเลยนะครับยังไงพี่ต้าต้องรีบไปเรียนก่อนแล้วนะครับฝ่าย วิชาการของรามาธิบดีนะครับคือตัวแทนของเพื่อนๆที่จะนำความรู้แล้วก็เลคเชอร์ต่างๆเนี่ยเป็นส่วนร่วมแล้วก็แบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกรุ่นเนี่ยจะมีหมดเลยฝ่ายวิชาการนะครับแล้วก็จะมีการสื่อสารกันระหว่างรุ่นด้วยเพื่อส่งต่อความรู้ให้น้องๆครับก่อนที่เราจะจบเอ็กเทิร์นหรือว่านักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่6เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าพิธีอำลานะครับจากน้องๆเนี่ยเป็นกิจกรรมเซอร์ไพรส์ที่น้องๆทำขึ้นให้กับรุ่นพี่ส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมมิลเลอร์ก็คือการเขียนความรู้สึกจากน้องๆเนี่ยต่อว่าตลอด6ปีที่ผ่านมานะครับรู้สึกยังไงกับรุ่นพี่บ้างนะครับแล้วแต่ละปีก็จะมีเซอร์ไพรส์ให้กับรุ่นพี่ด้วยว่าจะทำอะไรอย่างของปีพี่ที่ทำให้รุ่นพี่ขึ้นไปอีกเนี่ยก็คือทำเป็นเหมือนโปรเกรสชั่นทำเป็นพัฒนาการของรุ่นพี่ตั้งแต่ม.6เข้ามาเป็นยังไงปี4เป็นยังไงแล้วและปี6เป็นยังไงแล้วในกระดาษ A4 1แผ่นนะครับเห็นพัฒนาการของพี่แต่ละคนรวมถึงทำเป็นเสื้อโปโลประจำรุ่นให้ด้วยรามาธิบดีเป็นสถาบันที่เปิดกว้างทางความคิดขึ้นชื่อมากเรื่องฟีดแบ็กครับสำคัญมากๆเพราะว่าอาจารย์เนี่ยต้องการความเห็นจากนักศึกษาว่าในแต่ละเลคเชอร์ในแต่ละกิจกรรมเนี่ยนักศึกษามีความเห็นยังไงอาจารย์จะได้ปรับถูกแล้วก็มีการปรับจริงนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับนักศึกษามากที่สุดชีวิตของนักศึกษาแพทย์เรานะครับปี1ถึงปี3เนี่ยจะเริ่มเรียนเลคเชอร์ตอน 8:00 นปี4 5 6นะครับจะเริ่มราวอร์ตอน 7:00 นเช้าพี่ต้าเคยราวเร็วที่สุดเนี่ยคือ 6:15 นะครับซึ่งนั่นหมายความว่าเราจะต้องไปเร็วกว่านั้นส่วนตอนเย็นเนี่ยก็จะราวประมาณ 4:00 นเย็นเคยดึกสุดเนี่ยอยู่ที่ราวๆ 2:00 นเลยนะปี1ถึงปี3เนี่ยจะต้องเรียนวิชาเลือกเสรีนะครับเป็นวิชาที่เรียนอะไรก็ได้ที่ไม่เกี่ยวกับหมอเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทำอาหารลีลาศแสดงละครร้องเพลงวาดรูปของพี่เนี่ยตอนนั้นพี่ต้าเรียนทำอาหารนะครับแล้วก็แสดงละครรวมถึงลีลาศส่วนปี4ปี5ปี6เนี่ยวิชาเลือกที่จะให้เรียนเนี่ยจะเป็นวิชาที่ต้องเกี่ยวกับวิชาทางการแพทย์เรียกกันว่าอิเล็กทีฟคือวิชาที่เราสามารถที่จะอยากเรียนสาขาไหนที่ไหนก็ได้ในโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรือต่างประเทศอย่างของพี่ต้าเองเนี่ยต่างจังหวัดก็เคยไปแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยเคยไปที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อไปดูแลบของเขาซึ่งคณะมีทุนให้เยอะมากนะครับไม่ว่าจะไปไกลไปใกล้นะครับจะอยู่ในโซนเอเชียหรือจะไปโซนอเมริกาโซนยุโรปมีทุนให้หมดเลยซึ่งน้องๆหลักสูตรใหม่นะครับตอนปี5เนี่ยจะได้มีโอกาสเลือกวิชา selective เป็นวิชาที่จะได้มาดูความก้าวหน้าในการรักษาคนไข้ที่ซับซ้อนจากอาจารย์เฉพาะทางแต่ละสาขาของรามาธิบดีพยาไทครับสำหรับเด็กปี63เป็นต้นไปนะครับรามาธิบดีของเรามีแทร็กใหม่นะครับชื่อโปรแกรมว่า MDM Inc นะครับก็คือเรียนทั้งหมด7ปีได้2ปริญญานะครับคือแพทยศาสตร์กับวิศวกรรมศาสตร์นักศึกษาแพทย์ของเราเนี่ยจะต้องเรียนกันทั้งหมด6ปีนะครับปีที่ขึ้นชื่อว่ามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือปีเลขคู่ปี2นะครับเป็นปีแรกที่เราเริ่มศึกษาความรู้ทางการแพทย์นะครับปี4เนี่ยจะเป็นปีที่เราเริ่มศึกษากับคนไข้จริงๆและว่าชีวิตจริงของเราเป็นยังไงบนโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ปี6เป็นปีที่เราจะต้องออกไปซ้อมการเป็นหมอจริงๆจากโรงพยาบาลสมทบข้างนอกนะครับซึ่งจะได้รับการดูแลจากอาจารย์บ่ายของแต่ละสัปดาห์จะไม่มีการเรียนการสอนนะครับเพราะว่าคณะเนี่ยจะให้นักศึกษาแพทย์มารวมตัวกันนะครับในกิจกรรม Faculty Hour ครับเป็นกิจกรรมที่มาอัปเดตความรู้ทางการแพทย์เทคโนโลยีแล้วก็สถานการณ์โลกปี4ปี5ปี6นะครับจะมีการเรียนการสอนที่เรียกว่า Bedside Teaching จะเป็นการเนี่ยพาเราไปเรียนข้างเตียงคนไข้เลยนะครับอธิบายเคสอธิบายความรู้เนี่ยเพื่อให้เราสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงที่สถาบันการแพทย์จากกรีนนฤบดินทร์จะมีหอพักให้นักศึกษาแพทย์ตั้งแต่ปี2ถึงปี6เลยนะครับรวมถึงถ้าสมมติว่าต้องมาเรียนที่รามาธิบดีพญาไทเนี่ยก็มีหอพักเหมือนกันหอพักที่จากกรีนนฤบดินทร์เนี่ยไปอยู่มาแล้วเออครับและปี6นะครับช่วงที่ออกสถาบันสมทบก็มีหอพักให้เหมือนกันไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยหอพักที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์นะครับจะอยู่2คนนะครับยกเว้นห้องมุมห้องมุมเนี่ยจะอยู่ได้ถึง3คนเลยที่รามาธิบดีของเรานะครับจะมีเพลงบูมที่เรียกว่าเอียนะครับเป็นเพลงบูมที่ร้องกรณีสำคัญต่างๆโดยที่จะต้องมีการขึ้นเอียแล้วก็ต้องมีการรับเอียจริงๆอยากร้องให้ฟังเหมือนกันนะครับแต่ว่าการร้องแต่ละครั้งเนี่ยต้องมีคนขึ้นแล้วก็มีคนรับจากปี3ขึ้นปี4นะครับจะมีพิธีรับมอบเสื้อกาวนะครับเป็นพิธีที่เราจะได้สวมเสื้อกาวทางชั้นคลินิกครั้งแรกในชีวิตเลยซึ่งอาจารย์แพทย์จะเป็นคนสวมให้เรานะครับนับเป็นก้าวสำคัญของการเริ่มเรียนทางชั้นคลินิกเลยที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์นะครับจะมี Learning Common นะครับจะเป็นศูนย์รวมของนักศึกษาในการมาทำการบ้านปรึกษางานนะครับหรือว่าประชุมต่างๆซึ่งข้อดีเนี่ยคือฝากเยอะมากที่เด็ดอีกอย่างนึงเลยก็คือครับเวลาที่เปิดเปิด24ชั่วโมงยังไม่จบสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ยังมีฟิตเนสขนาดใหญ่และสนามกีฬาต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟุตซอลบาสเกตบอลแบดมินตันปิงปองและสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ถึง2สระไปมากรามาธิบดีพญาไทนะครับจะมีโรงอาหารชั้น2เป็นโรงอาหารที่นักศึกษาเรียกกันติดปากว่าโรงจืดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นอาหารที่ถูกสุขอนามัยลดเค็มลงครึ่งนึงรวมถึงการจำกัดเครื่องปรุงด้วยครับที่รามาพญาไทนะครับจะมีอาคารหนึ่งที่เราเรียกกันสั้นๆว่าตึกและถามว่าทำไมจะต้องเรียกให้มันสั้นๆเพราะชื่อจริงๆเนี่ยคืออาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้า านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีนั่นแหละครับทุกคนเลยเรียกว่าตึกแร่แร่ดีกว่าเนื่องจากเรามีกิจกรรมทางดนตรีมากมายนะครับทางรามาธิบดีของเราเนี่ยก็มีห้องซ้อมดนตรีและเครื่องดนตรีให้ด้วยซึ่งสามารถใช้ได้ฟรี24ชั่วโมงนักศึกษาแพทย์รามาธิบดีของเราจะได้เข้าค่ายที่เรียกว่าค่ายนพลักษ์นะครับเป็นค่ายที่ทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นเพื่อที่ทำให้เราเนี่ยมีมุมมองชีวิตต่อตัวเองที่ดีแล้วก็สามารถอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขในชีวิตการเรียนเอ็กเทิร์นนะครับหรือว่าปี6เนี่ย6เดือนนะครับเราจะเรียนที่โรงพยาบาลรามาธิบดีอีก6เดือนเราจะเรียนที่โรงพยาบาลสมทบก็คือเราจะได้ประสบการณ์เยอะได้เรียนจริงทำจริงเป็นประสบการณ์สำคัญส่วนหนึ่งเลยนะครับของการเป็นหมอศูนย์รวมทางจิตใจของนักศึกษาแพทย์รามาธิบดีของเราเนี่ยครับคือศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์จะตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีพญาไทนะครับก่อนที่จะมีการสอบก่อนที่จะมีการสัมภาษณ์หรือว่าก่อนที่จะทำกิจกรรมอะไรใหญ่ๆเช่นรามาดราม่านะก็จะต้องไปจุดธูปขอพรนะครับแล้วก็นำอาหารต่างๆนะครับเพื่อไปถวายขอพรท่าน

0: ัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าแสงน้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั้นจำเป็นสำหรับพืชในการสังเคราะห์แสงแต่พืชเขาก็ยังต้องการธาตุอาหารด้วยนะคะเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและช่วยในการดำรงชีวิตค่ะสำหรับวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้ว่าธาตุอาหารนั้นมีความสำคัญสำหรับพืชอย่างไรแต่ถ้าเกิดพืชของน้องๆนั้นขาดธาตุอาหารเราจะต้องแก้ไขอย่างไรค่ะถ้าพร้อมกันแล้วตามพี่ฝนมาเลยค่ะพืชจำเป็นต้องการธาตุอาหารในการเจริญเติบโตและดำรงชีวิตเพราะธาตุอาหารเป็นองค์ประกอบหลักของโครงสร้างต่างๆของพืชอีกทั้งยังเป็นส่วนประกอบของสารที่ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์แสงธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชสามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มดังนี้กลุ่มที่1ธาตุอาหารที่ได้รับจากน้ำและอากาศมี3ธาตุได้แก่คาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนกลุ่มที่2ธาตุอาหารที่ได้จากดินมี14ธาตุได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมกัมมันถันเหล็กแมงกานีสสังกะสีทองแดงโบรอนโมลิบดีนัมคลอรีนและนิกเกิลธาตุอาหารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพืชทุกชนิดเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตในด้านต่างๆหากพืชได้รับในปริมาณที่ไม่เพียงพอหรือขาดพืชจะแสดงอาการผิดปกติให้เห็นโดยสังเกตได้จากใบผลกิ่งยอดดอกและลำต้นการขาดธาตุอาหารของพืชมีหลายสาเหตุเช่นดินมีธาตุอาหารไม่เพียงพอหรือดินมีธาตุอาหารแต่ไม่เหมาะสมต่อการดูดธาตุอาหารไปใช้เราจึงจำเป็นต้องหาทางแก้ปัญหาการขาดธาตุอาหารโดยเพิ่มธาตุอาหารในดินโดยการใส่ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารที่ช่วยสร้างธาตุอาหารให้แก่พืชปุ๋ยสามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้ปุ๋ยเคมีคือปุ๋ยที่มาจากสารประกอบที่สังเคราะห์ขึ้นมีธาตุอาหารที่พืชสามารถดูดซึมนำไปใช้ได้ทันทีปุ๋ยอินทรีย์คือปุ๋ยที่ได้จากการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์เช่นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดปุ๋ยพวกนี้นอกจากจะมีธาตุอาหารที่เหลืออยู่ในซากแล้วยังช่วยปรับสมบัติทางกายภาพของดินให้ดีขึ้นปุ๋ยชีวภาพคือปุ๋ยที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตอยู่และมีคุณสมบัติพิเศษสามารถสังเคราะห์สารประกอบธาตุอาหารพืชได้เองหรือสามารถเปลี่ยนธาตุอาหารพืชที่อยู่ในรูปที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อพืชให้มาอยู่ในรูปที่พืชสามารถดูดไปใช้ประโยชน์ได้เช่นการใช้สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินที่อยู่ในโพรงใบแหน่แดงมาช่วยในการเพิ่มปริมาณไนโตรเจนในนาข้าวนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant nutrientPLANT NUTRIENTS plant nutrient แปลว่าธาตุอาหารพืช chemical fertilizer CHEMICAL FERTILIZER chemical fertilizerแปลว่าปุ๋ยเคมี organic fertilizer organic fertilizer organic fertilizer แปลว่าปุ๋ยอินทรีย์ธาตุอาหารในดินมีความจำเป็นในการเจริญเติบโตของพืชเพราะถ้าหากได้ธาตุอาหารไม่ครบแล้วนะคะพืชจะแสดงอาการผิดปกติออกมาดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องทำให้พืชได้รับธาตุอาหารที่เพียงพอโดยการเพิ่มธาตุอาหารลงไปในดินนั่นเองค่ะและในตอนหน้านะคะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพืชนำธาตุอาหารต่างๆไปใช้ประโยชน์ในแต่ละส่วนอย่างไรอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ชุมชนทุ่งประดู่อำเภอทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นชุมชนประมงพื้นบ้านที่เคยประสบปัญหาเรื่องทรัพยากรสัตว์น้ำ
1: อุปกรณ์คลองทะเลเยอะออกไปแค่ฟังนี่ก็เยอะแล้ว
2: มันเป็นฤดูกาลเดือนนี้ปลาถูเข้าเดือนหน้าเป็นปลาหลังเขียวเข้าเป็นประมงชายฝั่งจะเป็นเหลือเล็กๆแบบนี้จะออกกันได้2คน3คน
1: เมื่อก่อนมันดีสมัยก่อนน่ะเหลือมันน้อยไม่กี่หลามพออยู่ๆมาเหลือมันเยอะทีนี้มันก็แบ่งๆกันไป
2: บ้านเราเนี่ยเขาเรียกทะเลเปิดเวลาน้ําไหลเนี่ยไม่มีเกาะที่จะต้านน้ําถ้าปีไหนนะครับน้ําเสียมายึดตรงกันหน้าบ้านเราเนี่ยปีนั้นเกือบทั้งปีจะไม่ได้อะไรกันเลยนะ
0: อีกด้านนึงเป็นชุมชนการเกษตร
3: ชุมชนทุ่งประดู่เนี่ยเป็นชุมชนที่มีเขตพื้นที่ตะวันออกก็คือติดกับทะเลเลยพอเข้ามาประมาณสัก100เมตรเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของการทำการเกษตรแล้ว
0: แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็มีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้น
3: เดิมทีปกติเนี่ยครับต่างคนต่างทำ
2: ต่างคนก็ต่างอาชีพ
1: ต่างคนต่างทำขายสาวได้สาวเอาแหละ
4: ตัวใครตัวมัน
3: พอทุกคนทำได้นะครับก็ต่างคนต่างขายพอเมื่อต่างคนต่างขายปุ๊บเนี่ยครับปัญหาก็จะเกิดขึ้นมา
1: บางวันก็ได้น้อยได้น้อยจนไม่พอค่าของชีพของครอบครัว
0: ทั้งสองชุมชนจึงร่วมกันเพื่อหาทางออก
3: ฤดูกาลไม่สามารถทำการเกษตรได้ตลอดไม่สามารถออกเรือได้ตลอดเลยนี่คือปัญหาตั้งแต่ตอนต้นเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาที่เราไม่สามารถทำอาหารกินได้เนี่ยครับเราก็เลยเอาช่วงระยะเวลานี้มาทำการสร้างรายได้เสริมโดยการเชื่อมโยงเอากิจกรรมและการท่องเที่ยวเข้ามาจับเราก็เลยมีการพูดคุยในกลุ่มของแกนนำในแต่ละกลุ่มก่อนว่าถ้าเราสามารถเชื่อมโยงกันได้เนี่ยครับกิจกรรมเรื่องการท่องเที่ยวจะเกิด
0: เริ่มจากการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำด้วยศาสตร์พระราชา
2: ช้างเชือกนี่เราก็ได้มาจากศาสตร์พระราชานะครับเขาได้วิจัยได้สำรวจเรื่องการทำช้างเชือกบ้านปลาให้ปลาอยู่อาศัยเนี่ยไปเรียนมาแล้วก็มาทำ
4: เราไปเรียนรู้มาจากจันทบุรีได้ศาสตร์พระราชามาแล้วมาทำครั้งแรกได้ผลเลยครับ
0: ช้างเชือกก่อเกิดระบบนิเวศที่สมบูรณ์ทางท้องทะเล
2: เราจะทิ้งเป็นกอหนึ่งจะทิ้ง10ลูกเป็นวงกลมช้างจะอยู่ใต้น้ำจะห่างจากหน้าน้ำเม็ดปลาฟ้าปลาหมึกนี่ได้ผลมากที่สุดมากกว่าเพื่อนเลยปลาหมึกทุกประเภทเพราะไข่ก็จะไข่เกาะที่เชือกเวลาแตกตัวออกมาลูกอ่อนจะกินแผ่นต้นที่เกาะกับเชือกที่ว่าเราทำเอาไว้นั่นแหละ
4: ผลลัพธ์ออกมาครับเรือลำหนึ่งปันได้ประมาณ200กิโล300กิโลครับช่วงระยะ3เดือนที่ผมไปปล่อยซะ
0: แต่การอนุรักษ์สัตว์น้ำก็ต้องทำควบคู่กันไปด้วยอย่างเช่นการทำธนาคารปูม้า
1: ผมเอาแม่ปูมาใต้กระถางเนี่ยแม่ปูไข่ปล่อยไว้สัก3วันถึง5วันมันก็ปล่อยไข่ไปแม่ปูตัวนึงก็ได้ลูกปูประมาณ 5-6 แสนตัวเลยสมาชิกในกรมเนี่ยมาแล้วก็เอามาเข้าธนาคารขายได้ก็เอามาตายเพราะว่ามันปล่อยใครแล้วผมก็เอาไปคืนเขาเขียนชื่อคืนกระดานดำไว้คืนเข้าไปครับ
0: การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลผสานกับวิถีการเกษตรกำลังเปลี่ยนแปลงชุมชนเล็กๆแห่งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัส
3: การท่องเที่ยวจะทำยังไงให้บ้านเราเนี่ยสามารถอยู่ได้นะครับพ่อแม่สามารถเจอลูกตอนเช้าได้ลูกเรียนจบไม่ต้องรอกลับมาพัฒนาบ้านเราได้มีงานทำ
2: เราไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงการทำกินของเราเราไม่ต้องไปแต่งหน้าทาปากเอาเดิมๆของเรานี่แหละที่ว่าจะขาย
4: มาก่อนๆนี้รถบัสรถทัวร์ไม่เคยเข้าหมู่บ้าน
2: พอเวลาผ่านไป
4: เดี๋ยวมีรถบัสเข้ามาเดี๋ยวมีรถทัวร์เข้ามาเดี๋ยวมีรถตู้
2: มันได้ผลเกินคาดครับ
1: ไม่เคยคิดว่าจะมีแบบนี้

0: อำเภอทับสะแกขึ้นชื่อเรื่องมะพร้าวแกงมีการเพิ่มมูลค่าของมะพร้าวด้วยการทำเป็นมะพร้าวกะทิ
1: โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยครับมะพร้าวธรรมดาทั่วไปนะครับ 7,500 ลูกจะเกิดความเป็นมะพร้าวกะทิ1ลูกมะพร้าวกะทิเนี่ยครับคือลักษณะของการกลายพันธุ์แบบลักษณะของยีนด้อยมะพร้าวโดยทั่วไปเนี่ยครับก่อนที่เขาจะงอกขึ้นมาได้เนี่ยจะต้องมีการสร้างเจ้าภายในให้ได้ก่อนในขณะเดียวกันเนี่ยมะพร้าวกะทิเนี่ยไม่สามารถสร้างเจ้าได้จึงทำให้ลักษณะของเนื้อมะพร้าวเนี่ยฟูน้ำและหนืดถ้าทุกวันนี้นะครับมะพร้าวธรรมดาจะขายกันอยู่ที่ลูกละ7บาทเป็นมะพร้าวแกงทั่วไปที่อยู่ในราคาของท้องตลาดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นมะพร้าวกะทิ1ลูกนะครับด้วยมาตรฐานของธรรมดาชาวสวนเลยก็คือลูกละ150บาท
2: มีแหล่งเดียวในประเทศไทยที่ทํามะพร้าวให้เป็นมะพร้าวกะทิได
0: ้อย่างแรกต้องทําความรู้จักกับที่มาของการเกิดลูกมะพร้าวเสียก่อน
1: กระบวนการของเราเนี่ยเป็นกระบวนการในการเรียนแบบทางธรรมชาติเกสรตัวผู้ก็คือลักษณะหน้าตาเหมือนกับโพดการแทงออกมาจากจานปุ๊บเกสรตัวผู้จะบานก่อนเลย1ดอกจะมีระยะในการบานได้1วันเกสรตัวผู้ใน1ก้านเนี่ยจะมีระยะเวลาตั้งแต่ดอกที่1จนถึงดอกสุดท้ายเนี่ยครับประมาณ28วันพอเมื่อเกสรตัวผู้หมดนะครับเกสรตัวเมียถึงจะเริ่มบานเพราะฉะนั้นเกสรตัวเมียตัวนี้จะสามารถกลายมาเป็นลูกได้จะต้องอาศัยเกสรจากต้นอื่นมาทำการผสมเป็นการป้องกันการสูญพันธุ์ทางธรรมชาติ
0: ธรรมชาติป้องกันไม่ให้มะพร้าวเป็นหมันแต่นี่แหละคือสิ่งที่เราจะทำกัน
1: เราสามารถจะทำให้เกิดกระบวนการในการกลายมาเป็นกะทิได้ถึง 95% ด้วยกระบวนการในการช่วยผสมเกสรเราจะต้องทำการตัดเอาเกสรตัวผู้ที่มันจะต้องบานก่อนเก็บรักษาไว้ก่อนเนี่ยครับจะเป็นส่วนที่เราจะนำไปทำการแช่เย็นเก็บรักษาไว
0: ้ตัดเกสรตัวผู้เก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อรอเกสรตัวเมียให้ถึงเวลาพร้อมสำหรับการผสมพันธุ์
1: ในก้านนี้ลูกนี้นะครับทำรหัสเอาไว้จากนั้นเกสรที่เหลือทั้งหมดที่อยู่ในก้านที่มีลูกนั้นนะครับรูดทิ้งทั้งหมดเลยครับแล้วก็คลุมถุงเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกสรจากต้นอื่นมาทำการผสมจากนั้นเนี่ยรอระยะเวลาให้เกสรตัวเมียเนี่ยพร้อมในการผสมเราก็จะเอาเกสรตัวผู้ที่ทำการเก็บรักษาไว้เนี่ยครับมาทำการผสมใส่พอเมื่อเราทำการบี้ละอองเรนูใส่ไปที่เกสรตัวเมียที่บานออกมาถ้ามันติดในระยะเวลาในการดูเนี่ยครับประมาณ1อาทิตย์ถ้าไม่มีการหลุดร่วงนะครับแสดงว่าลูกนั้นติดกระบวนการในการผสมลักษณะนี้นะครับถ้ามันติดเรียบร้อยแล้วครับปันธงเลยครับ 95% เป็นกะทิแน่นอน
0: นอกเหนือจากความลับในการทำมะพร้าวกะทิบ้านสวนวิทยายังเป็นศูนย์รวมความรู้เกษตรอินทรีย์ของชุมชน
1: ทุกวันนี้เราได้รับมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์มาทั้งหมดอยู่3ปีแล้วนะครับเราใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงแปลงมาประมาณ5ปีกว่าจะได้รับรองมาตรฐานของเราที่นี่นะครับก็คือเราจะมีการเผาถ่านเป็นภูมิสมัยก่อนเขาเรียกเตามุ่นเราจะใช้กิ่งไม้เนี่ยมาทำการกองทับๆกันไว้ลักษณะของนูนหลังเตาจากนั้นก็จะใช้ขุยมะพร้าวที่บ้านเรามีเยอะมากเนี่ยมาทำการกองทับพอเมื่อเกิดการจุดปุ๊บเนี่ยความร้อนก็จะไปไล่ความชื้นขึ้นมาแล้วหน้าที่ของขุยมะพร้าวก็คือการซับเอาน้ำซุปฝันไม้เอาไว้แล้วเป็นการอับอากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เราจะใช้ปุ๋ยถ่านเนี่ยครับไปทำการฟื้นฟูดินทำหน้าที่เป็นตัวดูดซับเอาสารเคมีที่มันมีมากเกินไปเนี่ยออกจากดินแล้วทำหน้าที่ในการปลดปล่อยตัวที่มีคุณภาพเนี่ยให้กับพืชกระบวนการในการปลูกผักอย่างเราเขาเรียกว่าเป็นการปลูกผักแบบปาณีตเพราะฉะนั้นนะครับเมล็ดผักทุกเมล็ดที่เราทำการส่งลงไปในดินเนี่ยเวลาเกิดขึ้นมาแล้วจะต้องสามารถขายได้เป็นการขายแบบแบ่งปันไม่ว่าราคาถูกแพงไงก็ตามแต่เราจะขายทุกอย่างแค่10บาทคำว่า10บาทก็คือครึ่งกิโลเกิดขึ้นจากแนวคิดของแม่ครับแม่บอกว่าขายแบ่งปันให้เขาเอาไปให้พอกิน
0: นี่คือเสน่ห์ของวิถีเกษตรอินทรีย์ที่ผู้มาเยือนจะได้เรียนรู้จากชุมชนทุ่งประดู่แห่งนี้การท่องเที่ยวเชิงชุมชนบ้านทุ่งประดู่เปิดรับนักท่องเที่ยวทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ซึ่งถูกออกแบบโดยคนในชุมชนเอง

0: เรามีการดึงเอาศาสตร์พระราชาในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยมาใช้เนี่ยอย่างเต็มรูปแบบเลยคือการดูจากปัจจัยภายในเป็นสำคัญว่าเราเนี่ยครับมีทรัพยากรอะไรอยู่เท่าไหร่นะครับทรัพยากรบุคคลของเรามีเท่าไหร่แล้วเราจะสามารถรองรับคนที่มาเที่ยวของเราได้เท่าไหร
1: ่วันนี้มีคณะนักเรียนมาเยี่ยมกว่า250คนฐานการเรียนรู้จึงถูกจัดให้อยู่ในบริเวณสวนและชายหาดมีฐานการทำสังเชือกเพื่อการอนุรักษ์
2: ใช้เชือกใหญ่ยักษ์เวลาเรามาขี้มาขยายแล้วมันจะเหนียวสังเชือกถ้าอยู่ในน้ำมันอยู่ได้ถึง10ปี20ปีนะครับจะไม่เปื่อยไง
1: เรียนรู้การทำมะพร้าวสกัดเย็นการลงมือทำเองได้ประสบการณ์มากกว่าที่คิด
0: กระบวนการอย่างเราเนี่ยครับเราขายที่กระบวนการในการทำสินค้าเราไม่ได้ขายที่ตัวสินค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยครับตัวสินค้าจะมีเรื่องเล่าของเขาเอง
3: ใส่ข้างล่างจะใส่เป็นน้ำแล้วข้างบนก็จะเป็นน้ำเป็นหมูกะทิแล้วก็ตักส่วนบนออกมา
4: อันบนนี้ถ้าเกิดวางไว้
1: ภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกถ่ายทอดให้ผู้มาเยือน
4: ใส่เลยนะ
5: ครั้งแรกเนี่ยมันจะช้าหน่อยครับเพราะว่าเราเริ่มทำพอแล้วเราทำเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยการประกอบจะเร็วมาก
1: กะลามะพร้าวไม่สูญเปล่ากลายมาเป็นของที่ระลึกที่น่ารัก
6: ถ้าจะทำลายที่เป็นง่ายที่สุดก็ลายมินิพัดให้เป็นลูกพัด
1: ส่วนเปลือกกากมะพร้าวนำไปใช้ในกิจกรรมผ้ามัดย้อมหรือจะเป็นการทำสบู่เพื่อใช้เอง
6: หนูอยากจะใส่สีก็ได้นะแต่ว่าเป็นสีพวกสีผสมอาหารใส่สบู่โดยเฉพาะค่ะ
1: ที่ชายหาดทับสแกมีอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจ
7: คือการบำบัดด้วยทรายหรือใครเป็นอะไรเนี่ยคนสมัยโบราณไม่มีโรงหมอจะหามกันมาลงห่มทรายกันที่นี่แหละเป็นโรงพยาบาลชายหาดไปเลยลึกประมาณ30เซนลงไปถึง60เซนซึ่งทรายตรงนี้จะต้องขุดปลายคลื่นซัดมาถึงชายหาดขนาดไหนเราก็ขุดตรงปลายคลื่นนั้นเลยเพราะว่าทรายที่อยู่ปลายคลื่นเนี่ยสามารถที่ว่าจะดูดซับนะคะดูดซับแร่ธาตุนะพวกซิลิเกตฟอสเฟตแคลเซียมคาร์บอเนตที่มันอยู่ในนี้108ชนิดถ้าหากสารซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วสัมพันธ์กับแรงดึงดูดแม่เหล็กโลกแล้วก็ประจุไฟฟ้าในร่างกายเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่ามันจะดูดตุบตุบตุบ
8: รู้สึกนุ่มๆค่ะดูทั้งตัวเลย
9: เย็นตอนแรกนึกว่าจะร้อนเย็นสบายแล้วก็เป่า
10: ขึ้นมายืนลุกให้
0: ชุมชนของเราเนี่ยครับอยู่ได้ด้วยกระบวนการในการแบ่งปันจะทำยังไงครับให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในกลุ่มได้อยู่ในกิจกรรมได
11: ้วิทยาเขาก็บอกว่าเออสะเล้งเรามีเมื่อไหร่คันเรามาอยู่ในวิสาหกิจชุมชนกันจะดีไหมและแล้วเราได้รับผลดีครับถ้าหากว่ามีนักท่องเที่ยวมาเราจะได้วันละ500หรือ400บาทอย่างแม่บ้านก็ทำของมาขายเรามีกะปิเราก็เอากะปิมาขายเรามีปลาเค็มเราก็เอาปลาเค็มมาขาย
0: พอเมื่อทำการส่งคณะกลับเรียบร้อยจะต้องประชุมกันทุกอย่างมันก็เลยดีขึ้นไปเรื่อย
11: ๆไม่เคยคิดว่าจะมี
2: เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนอันดับหนึ่งของจังหวัด
11: แต่แล้วก็มามี
2: แค่นี้ก็ปลื้มมากครับ
1: การท่องเที่ยวที่ขับเคลื่อนโดยคนในชุมชนนอกจากรายได้ที่เพิ่มเข้ามาแล้วยังสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอีกด้วย

สิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อกี้วลีสุดท้ายที่แม่ให้กับดาวเอาไว้คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดลงมาแต่โคกหนองนาเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่ง ที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในชีวิตแต่พอลงมือทำแล้วอะค่ะ

0: ช่วยไขแก๊กให้ดาวหน่อยได้ไหมคะว่ามันมองกันยังไงได้บ้าง
1: มันอยู่ที่เรามีทุนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือเป็นทุนที่เป็นแรงหรือทุนที่เป็นปัญญาหรือทุนที่เป็นเพื่อนสมมติเราลงทุนอย่างผมทำเนี่ยผมลงทุนไม่ได้ลงทุนเงินเลยเพราะเนื่องจากตอนทำไม่มีเงินแกมีแต่แรงมีแรงมีประสบการณ์อยู่เพราะว่าตอนทำเนี่ยก็อายุพอสมควรเลยมีเพื่อนเยอะลุยเลยวันที่6วันที่7เนี่ยแค่เมล็ดพืชมันงอกออกมาอ่อนๆเนี่ยตัดเอามากินเนี่ย7วันผมถือว่าคุ้มทุนทันทีแต่ว่าไอ้ทุนที่ลงมาเนี่ยมันไม่ใช่เงินไงเพราะนั้นคำว่าคุ้มทุนเนี่ยมันมีนัยยะที่ต้องคำนวณเยอะแต่ถ้าจ้างอย่างเดียวต้อง1บวกค่าแรงใช่มั้ยซื้อเมล็ดพันธุ์โอ้โหแล้วเมล็ดพันธุ์แพงมาก
0: ค่ะ
1: ใช่มั้ยครับจ้างรถไถค่าน้ำมันโอ้ค่าปุ๋ยค่ายาอันนั้นคุ้มทุนเมื่อไหร่เดายากเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงว่าต้องไปซื้อกินน่ะแล้วไม่ต้องซื้อกินน่ะก็สุดคุ้มแล้วแล้วมันอร่อยกว่าสดกว่าคุณภาพเหนือกว่าไม่มีพิษบนคะน้านี่พริกผักสารพัดเลยทั้งมันทั้งถั่วทั้งอะไรทั้งดอกแครที่จริงพระอยู่อธิบายละเอียดยิบเลยอธิบายผมยังคิดไม่ถึงนะท่านอธิบายแม้กระทั่งว่าข้าวเนี่ยก็อย่าไปขายทำยุ้งข้าวเก็บไว้ในเปลือกแล้วไปหาครกไปหาสีมาชาวบ้านเขาทำเป็นท่านว่างี้นะแล้วตำข้าวสารกรอบหม้อสดๆเปลือกนี่มันเก็บคุณภาพข้าวไว้ได้ดีเยี่ยมเลยกินแล้วเนี่ยร่างกายจะโตดีไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเลยเพราะว่าไอ้ตัวชีวิตมันอ
0: ะ
1: จมูกข้าวอะ MBO อะมันยังมีชีวิตอยู่กินแล้วร่างกายจะแข็งแรงมากท่านบอกว่าเนี่ยบรรพบุรุษท่านรู้ท่านทำไว้ดีแล้วเราต่างหากเราเอาไปจ้างโรงสีแล้วก็เก็บของดีไปหมดแล้วได้แต่แป้งกลับมาบ้านที่เหลือโรงสีเอาไปหมด
0: ใช่
1: ให้ทำเองแล้วก็จะมีอาหารไว้เลี้ยงปลาอาหารไว้เลี้ยงไก่มีไข่กินท่านอธิบายจนผมฟังแล้วตกใจ
0: ทำไมพระองค์ท่านทรงรู้ลึกจังเลยทั้งที่พระองค์ท่านอยู่ในวังพระองค์ท่านไม่เคยทำนาเราคาดว่าแบบนั้นพระองค์ท่านไม่น่าจะเคยทำสวนมันยิ่งตอบย้ำอะค่ะให้ดาวมั่นใจว่าสิ่งที่ดาวคิดกับเด็กคนหนึ่งคิดเนี่ยไม่ได้ผิดเลยเพราะสิ่งที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ตลอดรัชสมัยที่ทรงแข็งแรงเดินไปตามป่าเขานั่นคือแผนที่พระองค์ทำด้วยพระองค์เองเพราะทุกท้องที่และคนไทยทุกท้องที่อยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์และดาวจำได้ค่ะว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเดินตามสมเด็จพ่อเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าคนไทยและทุกท้องที่ก็อยู่ในพระราชหฤทัยของทั้งสองพระองค์เช่นเดียวกันคนไทยโชคดีเหลือเกินนะคะที่เรามีพระมหากษัตริย์ผู้เมตตาที่สำคัญที่สุดทำเพื่อแผ่นดินนี้โดยที่พระองค์ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนสิ่งที่พระองค์อยากได้จริงๆนั่นคือรอยยิ้มและความสุขของประชาชนที่พระองค์รักแบบไม่มีความว่าเครือบแคลงค่ะดังนั้นแล้วดาวเชื่อนะคะว่าคนไทยทั้งประเทศถ้าคุณมองเหรียญสองหน้าแล้วกล้าที่จะระเบิดจากข้างในด้วยตัวคุณเองคุณจะพบเลยค่ะว่าโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านทำเพื่อคนไทยเนี่ยเป้าหมายจริงๆเลยคือเพื่อความสุขของเราทั้งประเทศไม่ได้เพื่ออะไรเลยและไม่ได้ต้องการอะไรเป็นการตอบแทนเพียงแค่รอยยิ้มและความสุขของคนไทยทั้งหมดโคกหนองนาโมเดลเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่กำลังจะบอกว่าถ้าเราเรียนรู้สิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดแล้วสอนเราเอาไว้ไปปรับประยุกต์ใช้กับภูมิสังคมไม่ได้ใช้เงินเยอะค่ะใช้กำลังเท่าที่เรามีแต่สิ่งที่ต้องมีมากจริงๆคือคำว่าเพื่อนค่ะนั่นหมายความว่าคำว่าเพื่อนจะช่วยทำให้งานเราสำเร็จและนั่นก็คือเครือข่ายและที่สำคัญที่สุดคำว่าเพื่อนจะนำมาซึ่งคำว่าสามัคคีและนี่คือรับสั่งหนึ่งของรัชกาลรัชกาลที่9ที่เคยบอกว่าถ้าคนไทยสามัคคีกันเราไม่เคยน้อยหน้าชาติใดในโลกนี้และถ้าเราเปิดใจค่ะตอบแทนพระองค์สักนิดเดียวทำหน้าที่ของเราให้ดีสุดแค่นั้นแล้วก็หัดที่จะหันกลับมามองว่าเราจะเดินต่อไปข้างหน้าด้วยคำว่าอาหารที่มั่นคงเป็นแบบไหนโคกหนองนาโมเดลน่าจะเป็นคำตอบให้กับคำว่าแหล่งอาหารที่มั่นคงแล้วนี่ก็คือครัวของโลกที่เรียกว่าไทยแลนด์ที่หนึ่งได้ใช่ไหมคะขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะทั้งสองท่านขอบคุณค่ะ

0: วันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าดินแต่ละชั้นนั้นแบ่งตามความลึกของเขานั่นเองและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าโครงสร้างของดินแต่ละชั้นนั้นมีลักษณะอย่างไรค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะไปกันเลยค่ะ
1: โครงสร้างของดินเป็นสมบัติทางกายภาพของดินที่เกิดขึ้นจากการเกาะจับกันของอนุภาคที่เป็นของแข็งในดินส่วนที่เป็นแร่ธาตุหรืออนินทรีย์วัตถุและอินทรีย์วัตถุเกิดเป็นเม็ดดินหรือเป็นก้อนดินที่มีขนาดรูปร่างและความคงทนแข็งแรงในการยึดตัวต่างๆกันซึ่งแบ่งออกเป็นดังนี้ค่ะแบบก้อนกลมมีรูปร่างคล้ายทรงกลมเม็ดดินมีขนาดเล็กประมาณ 1-10 มิลลิเมตรมักพบในดินชั้นเอกที่คลุกเคล้าด้วยอินทรีย์วัตถุเนื้อดินมีความพรุนมากจึงระบายอากาศและน้ำได้ดีแบบก้อนเหลี่ยมมีรูปร่างคล้ายกล่องเม็ดดินมีขนาดประมาณ 1-5 เซนติเมตรมักพบในดินชั้น B มีสภาพที่น้ำและอากาศซึมผ่านไปได้ในเกณฑ์ปานกลางแบบแผ่นก้อนดินมีรูปร่างแบนวางตัวในแนวราบและซ้อนเหลื่อมกันเป็นชั้นขัดขวางการไหลซึมของน้ำการระบายอากาศและการชอนชัยของรากพืชมักเป็นดินชั้นเอกที่ถูกบีบอัดจากกดถ่ายของเครื่องจักรกลการเกษตรแบบแท่งหัวเหลี่ยมก้อนดินแต่ละก้อนเกาะกันมีรูปร่างเป็นแท่งลักษณะคล้ายปริซึมก้อนดินมีขนาดเม็ดดิน 10-100 เซนติเมตรมักพบในดินชั้น B น้ำและอากาศซึมได้ปานกลางแบบแท่งหัวมนมีการจับตัวคล้ายคลึงกันกับแบบแท่งหัวเหลี่ยมแต่ส่วนบนของปลายแท่งมีลักษณะมนกลมปกคลุมด้วยเกลือเม็ดดินมีขนาด 10-100 เซนติเมตรมักพบในดินชั้น B และเกิดได้ในเขตแห้งแล้งน้ำและอากาศซึมผ่านได้น้อยและมีการสะสมของโซเดียมสูงค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Soil structure S

0: SOILSTRUCTURE Soil Structure แปลว่าโครงสร้างของดิน Conglomerate CONGLOMERATE Conglomerate แปลว่าการจับตัวเป็นก้อน Shape SHAPE Shape แปลว่ารูปร่างเด็กๆคะโครงสร้างของดินนั่นก็คือการที่ทรายดินตะกอนและดินเหนียวรวมกันเป็นก้อนหรือรวมกันเป็นก้อนเป็นเม็ดดินมีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะและในตอนหน้านะคะเราไปเรียนรู้กันต่อค่ะว่าดินนั้นจะสามารถแบ่งได้ทั้งหมดกี่ประเภทและแต่ละประเภทนั้นสามารถบอกอะไรเราได้บ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
1: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
0: ่ค่ะ
1: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
0: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำไมวันนี้คุณปู่เก็บผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู
1: ่จัดเต็มที
2: ่
1: อ้าวอ้าวนุ่มๆที่จะมาช่วยดำนามาทางนี้ส่วนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจ๋ววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
3: ขวัญข้าวพ่อเธอโทรมาโอ้ยโอ้ย
0: หรอหรอฮัลโหลพ่อพ่ออยู่ไหนแล้วฮะรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พ่อมาไม่ได้แล้วเหรอคะ

0: พามาบ้านครูนกนะคะ
1: ค
0: ่ะดูซิครูนกทำอะไร
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
4: พี่ครูนกแม่เหรอ
0: ค่ะใช่ค่ะ
3: คนไหนคะที่อยากเรียนขนมไทยคะ
2: แม
0: ่
2: ค่ะ
0: ทุกคนนะเดี๋ยวฝากเด็กๆไว้บ้านครูนกนะคะแล้วเดี๋ยวแม่ค่อยมารับ
3: ได้ค่ะคุณแม่
2: เดี๋ยวพวกเราจะช่วยดูน้องอีกแรงนึงนะคะ
4: นี่ก็คีบทองใส่ใช่ไหม
3: คะนี่เราจะติดทองนะคะ
0: แสดงว่าภารกิจของเราวันนี้ต้องสำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะ
2: โอ้แน่นอนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะพายีน้องโชคุนมารู้จักกับขนมที่มีชื่อว่าขนมทองเอกซึ่งมีความหมายดีๆว่าเป็นที่หนึ่งค่ะ
4: ใช่ค่ะดูสิคะติดทองด้วย
2: เป็นไงบ้างครับกลิ่นโชคุนดมๆๆอีก
0: ดมๆ
2: น้องชอบคุณรู้จักขนมทองเอกมาก่อนไหมเคยรู้จักมาก่อนหรือเปล่าแล้วพอเห็นหน้าตาข้างแรกเป็นไงบ้างครับ
4: อยากจะกิน
2: อยากก
3: ินหิวแล้วใช่ไหมคะเรามาช่วยกันทำดีกว่าไหมคะ
2: ได
3: ้ค่ะงั้นเตรียมมาเลยค่ะอุปกรณ์มาเลยค่ะ
0: อ
3: ุ
0: ปกรณ์ของเรา
3: ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำน้ำเชื่อมก่อนนะคะ
2: ได้ครับ
3: ค่ะเด็กๆตวงน้ำตาลทราย4ถ้วยเลยค่ะนะคะเต็มเลยค่ะปาดด้วยนะคะ
0: ชึบชึบ
3: หนูตวงกะทิเลยลูก4ถ้วยตวง
2: ตวงกะทิ4ถ้วยตวง
3: ค
0: ่
3: ะ
0: แล้วปาด
2: กะทิใช้เท่าไหร
5: ่1ถ้วยตวง
3: 4ถ้วยตวงค่ะเท่ากับน้ําตาลนะคะเทป่ะ
2: ระวังนะครับ
3: เสร็จแล้วก็คนให้ละลายค่ะ
2: ช็อกโกนคนครับ
5: จับตรงนี้คนเลย
2: มีแรงหรือเปล่า
5: แล้วกว่ามันจะละลายให้อีกนานไหมคะ
3: แป๊บเดียวค่ะเสร็จแล้วก็ยกขึ้นไปตั้งไฟเลยนะคะ
2: อ
3: ๋
2: อแล้วเดี๋ยวก็ต้องคนต่อไหมคะ
3: ไม่ต้องคนแล้วค่ะทิ้งไว้นะคะประมาณ40นาทีนะคะ
0: แล้วทำไมเราไม่ตั้งไฟทางที่มันไม่ละลายเลยคะมันจะได้ละลายไง
3: อ๋อเดี๋ยวมันจะไหม้ค่ะค่ะไปตั้งไฟค่ะ
0: ตั้งไฟ
2: อึ๊บเอายกไปเลย
3: ระหว่างที่รอเราก็แยกไข่นะคะ
2: แยกไข่นี
3: ่20ฟองนะคะ
2: ตอกกันครับ
3: ตอกเลย
4: ตอกนี้นั่นแหละแตกหรือยังยังไม่แตกใช้เล็กจิ๋งนี
2: ่โอ้ยโอ้ดีนะคะไม่แตก
0: เอาไข่แดงไว้ตรงนี้ก็ได
4: ้มีไข่แดงมาแล้ว
2: เดี๋ยวเราตอกนี้ก่อน
4: แล้วท
2: ี
4: นี้ชอคุณเอาเปลือกก่อนเอาไข่แดงออกมาจากไข่ค่ะ
3: ทำให้น้องดูก่อนไหม
2: เดี๋ยวพี่ทำให้ดูก่อนนะ
0: เฮ้ยยกใส่ไข่แดง
4: มาก่อนนะคะ
2: มาท่านหนูตอกแล้วเดี๋ยวพี่เฟย์เห็นนะ
0: โอเค
2: นี่อย่าง
3: น
2: ี
3: ้
2: เห็นไหมทำเป็นยังครับ
4: คนเนี่ย
2: ที่คุณเอามาแบบนี้เราเอาไปทำไข่เจียวได้นะครับโชกุน
4: เย้
2: ออกเลยไม่เป็นไรนี่โชกุนเห็นไหมฝีมือพี่เฟย
3: ์ไหนสวยจังเลย
2: จิ้มแต่ยิบบ๊องมันดิ้นอึ๊บอึ๊บ
3: นี่เก่งจังเลยได้แล้ว
4: โชซองใหญ่ด้วย
2: ไหนทองใหญ่ด้วยโอ้โห
3: เก่งจังเลย
2: ฝีมือใครครับ
4: เก่ง
2: ครูคะแล้วเราต้องคอยดูกระทะด้วยไหมคะ
3: ปล่อยไว้เลยค่ะเดี๋ยวเขาจะเดือดของเขาเองค่ะ
4: พอได้ค่ะได้ตั้ง5ฟองแต่มันแตกไป
2: โอ้เก่งเลย5ฟองแล้วนะ5ฟองแล้วนะนับด้วยนะ
4: นับด้วยนะ
2: ได้แล้วครับ
3: เจ็ดอีก3อีก3
0: แล้ว
2: ของพี่แฟนใบสุดท้ายแล้วนะ
3: ได้10แล้วนะ
2: ให้ใบหนึ่งให้ใบหนึ่ง
4: เอาว่าไม่เอา
2: ไม่เอาเลยพอแล้วแล้วค่อยใส่ค่อยใส่ไปเอาไหมค่อยใส่ไป
4: หนูแบมืออย่างนี้ใช่ไหมครับ
2: แล้วหนูก็ค่อยๆเทมือของหนูลงไป
3: เ
2: ออครบหรือยังคะน้องปั้น
3: ครบแล้วค่ะได้ไข่เสร็จแล้วนะคะเด็กๆไปล้างมือก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาตวงแป้งกันนะคะ
2: ได้ค่ะ
3: ไปล
2: ้
3: างมือก่อน
2: ชาวบ้านมาล้างมือมา
3: ตวงแป้งนะคะเด็กๆ4ถ้วยตวง
2: 4ถ้วยตวงถ้างั้นตักคนละ2ถ้วยตวงนะคะ
3: ค่ะ
2: ปัดเองจับนี้จับไม้จับไม
3: ้ด้วย
2: นั่นแหละคร
3: ับ
2: ค่ะไม่ใช่ค่ะ
0: โอ้โห
2: โชกุนจำได้หรือเปล่าครั้งที่แล้วที่เราไปทำขนมท้องทัดน้องโชกุนทำอะไร6นะ
4: แป้ง
2: หรือน้ำตาล
4: น้ำตาล
2: แล้ววันนี้จะทำ6อีกไหมไม่แล้วนี่เนี่ยทำแป้ง6เอง
3: กี่ถ้วยแล้วคะ
4: 2
2: เรียบร้อยแล้วค่ะ
3: เสร็จแล้วเดี๋ยวเรายกไปคั่วนะคะเด็กๆ
2: ค่ะเดี๋ยวแม่ช่วยยกค่ะ
3: ค่ะ
2: นี่ค่ะ
3: ช้ไฟอ่อนๆ นะคะ
5: แล้วเราต้องคนอะไรไหม
3: ค่ะคนไปเรื่อยๆค่ะ5นาทีค่ะ
2: เออหยีลองทำ
3: เพื่อไล่ความชื้นของแป้งนะคะระวัง
2: ค่อยนะครับเดี๋ยวกระเด็นลงกระทะ
1: พี่เฟย์เลย
2: นู่น
5: ได
2: ้
3: คนเลยค่ะ
5: คนเลย
4: ร้อนอยู
3: ่ร้อน
2: เอออย่างนั้นแหละ
5: คนเลย
2: คนวงกลมๆครับ
5: ปาดลงปาดแป้งลงปาดแป้งลงก่อน
2: นะโอ้ปาดไม่ใช่ปาดแป้งลงนี่ปาดแป้ง
1: คนเลยหรือไม
2: ่วาย
5: เอาแป้งลง
2: เอาแป้งลงกระทะต่อไปนี้นี่เวลา
3: ก็ได้แล้วนะคะ
2: ได้แล้ว
3: นะแป้งแห้งแล้วก็ได้แล้วนะคะ
2: ค่ะคือลองจับดู
3: นะคะจับก็ร้อนอยู
2: ่คือแบบอุปกรณ์เตรียมพร้อมมา
3: โชว์ไปเลยค่ะ
2: ได้ไหมคะพี่เฟย์
0: ระวังนะคะขอบคุณทางด้านของคนทางด้าน
3: วางเลยค่ะ
2: ว้าโชกุนนี่ฝีมือโชกุนเหรอเนี่ย
5: ฝีมือของหยีด้วยแล้วก็ของโชกุนด้วย
3: ได้กลิ่นหอมไหมคะ
2: จากไหนคะเนี่ยจากแป้งเหรอคะ
3: จากแป้งค่ะ
2: โอ้แสดงว่าคุณครูอมมาให้เราเรียบร้อยแล้ว
3: ใช่ค่ะมาแอบอบมาแล้ว
2: อบอะไร
4: อบอะไรมันที
3: เก่งจังเลยมาดูน้ำเชื่อมหน่อยไหม
2: ได้ค่ะ
4: คุณครูคะมันเดือดขึ้นเยอะเลยอะค่ะอย่างนี้ได้หรือยังคะ
3: ยังค่ะยังค่ะดูจนฟองเขาเริ่มเป็นฟองละเอียดอะค่ะถึงจะได้นะคะ
2: ฟองละเอียดเป็น
3: ตอนนี้ฟองเขายังใหญ่อยู่เห็นไหมคะ
2: ฟองเยอ
3: ะหาสักครู่หนึ่งอะฟองเขาจะยุบลงไปเป็นฟองละเอียด
2: ยีเคยกินขนมทองเอกบ้างไหมอะ
5: เคยค่ะ
2: เคยกินทองเอกแล้วเคยกินทองข้างหน้าบนขนมด้วย
5: แต่ก่อนอย่าคิดว่าทองข้างบนขนมมันกินไม่ได้ก็เลยเอาทิ้งหมดเลย
2: เอาทิ้งหมดโอ้โหเสียดายวันหลังบอกนะวันหลังบอกพี่เฟย์กับพี่ปั้นเดี๋ยวจะไปกินทอง
3: ทองกินได้นะคะเด็กๆทองนี่เป็นทองคำเปลว 100% นะคะ
2: ใช่ทองคำเปลวเดียวกับที่ติดขนมจับมงกุฎด้วยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะใช่ตัวเดียวกันนะคะ
2: ซึ่งอันนี้ก็เป็นทองแท้ด้วย
3: แท้ 100% นะคะเด็กๆคะน้ำเชื่อมเราได้แล้วนะ
2: ค
3: ่ะเดี๋ยวครูยกมาให้นะคะ
2: ค่ะ
4: เ
2: ดี๋ยวหลบคุณหน่อย
4: ต้องทำยังไงต่อคะ
3: เดี๋ยวเราจะต้องพักให้เขาเย็นก่อนนะคะ
2: หอมไหมหอมเปล่า
4: หอมหอม
2: หอมหอมไหมหอมไหม
4: หอม
2: ค่ะ
4: เหนียวนะ
2: ร้อน
3: ค่ะต้องปล่อยให้เย็นก่อนนะคะแล้วเราจะใส่ไข่นะคะ
5: ค่ะใส่ไปในนี้เลยใช่ไหมคะ
3: ใส่ไปในนี้เลยนะคะ
2: แป้งที่เราคั่วเมื่อกี้ก็เย็นแล้วค่ะ
3: ค่ะ
2: พออุ่นๆ
5: ถ้าเกิดเราใส่ไข่ลงไปเลยไข่มันจะสุก
3: ไข่จะสุกเกินไปนะคะมันไม่เสียแล้วค่ะแต่ว่าขนมออกมามันจะแห้งแข็งนะคะ
2: อุ่นๆอย่างนี้ได้หรือยัง
3: ได้แล้วค่ะเด็กๆนะคะต่อไปเราก็จะเอาไข่ลงไปเลยทีละฟอง
5: ทีละฟองนะคะ
4: แต่ประมา
2: ณแป้งนี้ระหว่างนี้ต้องใส่แป้งไปด้วยหรือเปล่า
3: ใส่ไข่ให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็ใส่แป้ง
4: เกือบมันตึงแล้วอ่ะ
2: คนละสีสวยเลยนะคะ
4: ไม่ต้องใช้สีของขมิ้นเลยนะคะใช้เป็นสีของไข่เลย
2: ใช่
3: ต้องเลือกไข่ที่มันเป็นไข่สดๆใหม่ๆนะคะถึงจะสีสวยนะเดี๋ยวจะให
2: ้
3: โชกุนล่อนแป้งใส่นะครับ
2: โอ้โห
5: โชว์ถึงมือ
2: ขอแป้งแล้ว
0: พี่ปั้นค่ะขอแป้ง
2: ต
0: ัก
2: ให้ค่ะ
3: คนด้วยค่ะ
2: ล่อนในกระทะนะไม่ใช่ล่อนนอกกระทะพี่เฟย์คนไหวนะคะ
4: ไหวค่ะ
5: เดี๋ยว
2: โอ้
3: ร้อยพี่เฟย์คนให้เรียบร้อยก่อนลูกเดี๋ยวแป้งมันไม่เข้ากัน
5: ชึบชึบชึบ
3: รอแป๊บนึง
2: น่ะจะเทแล้วนะ
4: เกลี้ยงเลย
2: เทแล้วใส่ก่อนเจ้าคนหมดเลยหมดเลย
3: เดี๋ยวเราไปที่เรา
5: จะขายแล้วนะคะหยีขอไอที่ขูดหน่อย
4: thank you
2: ทำตรงกลางครับตรงกลางครับอันนี้เป็นการข้อบีบพี่เป็นตัวใหญ่พี่เป็นใบหนึ่งใหญ่ข้อใหม่ถึงไม่เอาอันนี้ไปข้อมือตัวเองไม่ใช่เอออย่าง
3: นั้น
2: แห
5: ละเก่งมากใช้แป้งอย่างคุ้มค่าที่เหลือแข็งหมดเลย
2: สองมือ
4: มันเหนียวมากเลย
3: น้องจะคนไม่ไหวเพราะมัน
2: เดี๋ยวพี่เฟย์ช่วยดีกว่าท่านน้องช่วยจับหมูกระทะพี่เฟย์จับได้ไ
3: หมได้ยังคะเด็กๆเดี๋ยวยกขึ้นไปตั้งไฟเลย
5: เสียง
3: เข้ากันได้ยังไปแล้วเราจะไปยกไปตั้งไฟได้
2: ไหมอันน
4: ี้ยัง ไม่เอง
5: เดี๋ยวพี่ยกให้ครับไปวางเลย
3: ไป
2: ไหนไปพี่ตั้งไฟสิ
4: เจ้าคนทำเองคน
2: มาเนี่ยพี่เฟย์
3: ตอนนี้ต้องให้พี่ก็ทำนะลุงนะ
5: ต้องกวนอีกนานไหมคะ
3: คนจนเนื้อของแป้งอะล่อนออกจากกระทะนะคะไปใช้ได้เลยค่ะประมาณสัก10นาทีได้เลยนะคะ
2: โอ้ไม่นานไม่นาน
3: นี่ดูสิคะ
2: ต้องคนตรงกลาง
3: ไหมคะต้องคนอย่างนี้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวไหม
2: ้ไม่เป็นไรหรอกค่ะครั้งแรกเราอาจจะมีผิดพลาดกันบ้างถ้างั้นเราก็ชิมแบบไม่ไหม้
5: เรานี่ต้องใช้ไฟปานกลางอ่อนหรือว่าใช้ไฟแรง
3: ใช้ไฟอ่อนนะคะ
4: พี่เซค่ะไม่เลยค่ะ
2: พี่เซก็มาไม่เป็นน้ำลาย
4: จะไ
2: หลระวังนะ
4: คร
2: ับปั้นอ่ะ
5: ต้องให้หนืดกว่านี้
3: ใช่ค่ะ
6: ขนมทองเอกเป็นขนมในตระกูลทองอีกชนิดหนึ่งที่ต้องใช้ความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนนะครับมีลักษณะที่สง่างามและโดดเด่นกว่าขนมตระกูลทองชนิดอื่นๆตรงที่มีทองคำเปลวติดไว้ที่ด้านบนของขนมซึ่งทองคำเปลวที่จะนำมาติดขนมได้นั้นต้องเป็นทองคำเปลวที่ทำมาจากแผ่นทองคำบริสุทธิ์ 99.99% เท่านั้นนะครับเพราะสามารถกินได้ปลอดภัยถ้าเป็นทองคำเปลวไม่แท้จะไม่ติดหน้าขนมและไม่สามารถกินได้ซึ่งเชื่อกันว่าความศักดิ์สิทธิ์ของขนมอยู่ตรงนี้ด้วยครับขนมทองเอกขนมมงคลชื่อดีมีความหมายคำว่าทองเป็นของมีค่าทุกยุคทุกสมัยส่วนคำว่าเอกก็หมายถึงความเป็นเอกคนจึงนิยมใช้ขนมทองเอกประกอบพิธีมงคลสำคัญต่างๆหรือใช้มอบเป็นของขวัญในงานฉลองการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งซึ่งเปรียบเสมือนคำอวยพรให้เป็นที่หนึ่งด้วยล่ะครับ
2: ได้เนี่ยค่ะคุณ
3: ได้แล้วค่ะ
2: ยกไปนะคะ
3: ยกไปเลยค่ะ
2: ถอยช่วยฟังไว้ก่อนอึ๊บ
5: หอม
3: หอมไหมคะ
5: หอมค่ะ
3: ค่ะเด็กๆนะคะยกมาแล้วเทใส่ในถาดเลยค่ะ
5: ชึบเหนียว
2: มายกให้หมาเนี่ยไม่เฟย์ช่วยดีกว่า
3: พี่ช่วย
2: อื้อช่วยเอาเลยครับช่วยนี้เอาอันนี้ลงมาให้หน่อยอึ๊บอึ๊บว้าว
5: อึ๊บ
4: อึ๊ย
3: โอเคนะคะ
2: เสร็จแล้วค่ะ
4: แล้วต่อไปเราก็จะ
2: เอามาใส่ลงในพิมพ์น
3: ะเอามาใส่ลงในพิมพ์เลยนะคะเด็ก
2: แจ็คพิมพ์
3: แจ็คพิมพ์
2: ใส่คล้ายขนมสัมปันนีใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะอัดเป็นในพิมพ
2: ์แต่จะใส่ง่ายกว่านะคะพี่เฟรมแล้วก็ต้องเคาะแน่เลยใช่ไหม
3: อะไรแน่นนะคะนี่นะคะ
4: คือได้หนึ่งอันแล้วว่า
2: เอา
3: แล้วก็
2: กินไปด้วยอัดไปด้วยได้แล้ว
5: ดังไหมเคาะยังไงคะพี่เฟร
2: มนี่ค่ะเคาะเอียงเนี้ยขออย่างนี้ไม่ต้อง
5: ลองออกเร็วสนุกเหมือนกันการทำขนมไทย
4: มันไม่ออกค่ะเฮ้ยออกกระเด็นเลยเฮ้ยได้กลายเป็นหนึ่งตัว
2: เห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วอ่ะมาระวัง
5: ให้โอ้โหแป๊บเดียวเองตกลงมันคือรูปอะไรอะคะ
2: นี่มามาเคาะมา
3: หอยไหม
5: หรอคะ
2: หุยอย่างนี้นี่เต็มถาดแล้วเดี๋ยวเราติดทองคำเปลวกันเลยดีกว่าไหมคะ
3: ได้ค่ะค่ะอาจารย์เด็กๆคะสมัยก่อนเนี่ยค่ะเวลาเราจะทำอัดขนมลงพิมพ์นะคะเราก็จะเอาทองแผ่นทองแปะไว้ก่อนนะคะแล้วก็เอาตัวขนมลงไปแป้งลงไปนะคะเดี๋ยวนี้ก็สะดวกขึ้นมาเราก็ตัดเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็เอามาแปะได้เลยเด็กๆจะติดไหมคะ
5: ได้ค่ะ
3: ค
5: ่
3: ะ
4: อยากติ
2: ดเหมือนกันเลย
3: เราติดดูนะ
2: แล้วเอาอันนี้ติดก่อนเอาทองอันนี้ติดก่อน
5: โอ้มาช่วย
2: ทำบัลเลอร์เลยได้ได้ด้วยแต่ได้นิดเดียวอ่ะอุ้ยติดทองได้แล้วค่ะ
4: นี่ไง
2: มามา
5: ติดเลยชึบ
2: พี่เป๋ขาติดตรงกลางไม่เป็นไร

0: แปะไม่ต้องตรงกลางมันจะเป็นอะไรไหมคะ
1: หุ่นพี่เฟย์อดใจไม่ไหวแล้วอะ

0: พี่เฟย์ว่าเราชิมกันเลยดีกว่าดีไหมคะ
1: ได้ค่ะ
2: เรากินทั้งนิ่มๆอย่างนี้ได้เลย
3: ได้ค่ะได้ค่ะแต่ที่ถูกนะคะคือเราจะต้องปล่อยให้มันแห้งนะคะแล้วมันจะออกมาเป็นลักษณะนี้อร่อยไหมคะ
4: อร่อยค่ะ
3: ค่ะเด็กๆนะคะพอเราใส่พิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องเอาไปอบเทียนก่อนนะคะมันจะได้มีกลิ่นหอมนะคะไปเอาโหลมาค่ะ
5: งั้นเดี๋ยวหยิบมาให้นะคะ
2: แต่คือตอนแรกคุณครูน่าจะพูดแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเรากิน
5: ไม่พูด
2: แล้วก็เลยไม่พูดดีกว
3: ่
2: าน
3: ะคะจับขนมลงเลี้ยงเข้าไปนะคะ
2: แล้วอันนี้เราไม่ใส่ไปก่อนเหรอคะ
3: ไม่ค่ะเดี๋ยวเราจะวางไว้ตรงกลางนะคะใส่ถ้วยด้วยค่ะ
2: เห็นช่องตรงกลางนี
3: ่ใส่เด็กเดี๋ยวเราจะอบเทียนไว้นะคะแล้วก็ก่อนนะคะจับไว้ปิดฝาอบไว้นะคะขนมเราจะได้มีกลิ่นหอมนะคะเด็กๆ
5: งั้นเดี๋ยวระหว่างรออบเทียนเราไปดูทองคำเปลก่อนนะคะ
2: ขอบคุณคุณครูนกมากๆเลยนะคะที่สอนวิธีการทำขนมทองเอง
5: ค่ะ
2: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
5: ขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยค่ะ
2: ไปเร็ว
6: ส่วนผสมขนมทองเอกแป้งสาลี4ถ้วยตวงไข่แดงของไข่ไก่20ฟองกะทิ4ถ้วยตวงน้ำตาลทราย4ถ้วยตวงทองคำเปลว

0: ค่ะลองจับดูมันจะร้อนมาก
1: มันจะร้อนด้วยเหรอคะ
0: ค่ะการตีทองนี่ต้องตีประมาณชั่วโมงครึ่งต่อเนื่องกันนะคะหยุดไม่ได้
1: เดี๋ยว
0: ถ้าหย
1: ุ
0: ดแล้วความร้อนมันจะลดลง
1: ทำไมถึงร้อนนะคะ
0: ร้อนค่ะเพราะมันเสียดสีกันระหว่างค้อนกับหนัง
2: แล้วอันนี้นี่ทำมาจากอะไรเหรอคะ
0: ทองเหลืองค่ะค้อนนี่หนักประมาณ10 กว่ากิโลได
2: ้ผลละพง

0: มันเบา
1: เปิดเองได้
2: ต้องมีเทคนิคอยากที่ลุงตีแล้วจากชั่วโมงครึ่งก็ได้เป็นแบบนี้ค่ะเนี่ย
1: จากเส้นหนึ่ง
2: ได้ได้ให้แต่เบาๆจ้าจ้า
3: บางมากๆเลย
2: กรุบจ้า
1: เฮ้ยแบบนึง
2: หลังจากได้ขนาดนี้แล้วเราก็จะมาถ่ายใส่ฝักทองเขาจะเรียกฝักทองประมาณนี้จะ
1: ไปทำไมถึงต้องย้ายไปใส่ฝักทอง
2: ให้มันขยายใหญ่อะคะ
1: แล้วมันใช่ทองคำเดียวกับที่ไปร่อนทอง
4: ใช่ค่ะอันนี้ก็ทองบริสุทธิ์เหมือนกันที่ร่อนมา
2: ที่หลังจากที่เราถ่ายจากกระดาษกลมมาใส่ฝักแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะจากที่เราใส่เสร็จฝัก
4: แล้ว
2: เราก็เอาไปตีอีก7ชั่วโมงก็จะได้มาประมาณน
1: ี้มันก็จะขยายใหญ่ขึ้น
2: ใช่ใช่
1: แต่ตอนนี้ก็จะไม่ได้
2: จากที่เราตี7ชั่วโมงก็ได้มาแบบนี้แล้วเราก็จะไปถ่ายใส่กระดาษสาอีกทีนึงพร้อมที่จะตัดต่อไป
4: ลูกค้าแล้วเป็นไงอยู่ในนี้ร้อนไหมคะ
1: นิดนึง
4: เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแรกๆของการทำทองคำเปลวกันไหมคะ
1: ได้ค่ะ
4: ค่ะไปตามป้ามาเลยค่ะ
1: ทำ

0: รู้ก็ต้องตีต่อตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บ
1: เด็กๆเรามาดูขั้นตอนการทำทองคำเปลวกันนะคะขั้นตอนแรกๆเลยค่ะเวลาเราได้ทองแท่งจากร้านทองมาแล้วเราก็เอาไปรีดพอรีดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ
2: ก็คือทองแท่งที่อยู่ในร้านทองคือแท้ๆเลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะทองแท่ง 100% นำไปรีดแล้วก็เอามาพับพอออกมาเป็นรีดอย่างนั้นเสร็จแล้วเขาก็จะมาตัดเขาเรียกรอนรอนเป็นประมาณ1เซนใช่ค่ะให้พี่จีนอธิบายอ
2: ันนี้คือที่คุณลุงเขาทุบ
3: ใช่อ
2: ันนี้คือ
3: ตัวนี้แหละ
1: ลูกจะเห็นตัวน
2: ั้
1: นเล็กมากถ้าสำเร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้ค่ะ
2: หูเฟย์รู้แล้วล่ะค่ะว่าทำไมคุณลุงต้องตีนานขนาดนั้นเพราะว่าทองมันแค่นี้เอง
1: ใช่ความลำบากเห็นไหมคะ7ชั่วโมงกว่าจะได้ทองออกมาขยายขนาดนี
2: ้แล้วอันนี้นี่คือเสร็จเป็นทองคำเปลวแล้ว
1: ใช่ค่ะพร้อมที่จะไปตัดใส่กระดาษ
2: พี่ไม่ใช้กรรไกรหรือมีดเพราะว่ามันจะติดหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะมันความแวววาวของมีดหรือโลหะอื่นมันจะทำให้ทองติดเราต้องใช้ไม้ไผ่หรือเขาเรียกว่าไม้เลี้ย
2: ไม้เลี้ยแฟนขอดูหน่อยได้ไหม
1: ค่ะได้ค่ะลูกต้องจับระวังนะคะเพราะไม้ไผ่อันนี้คมมากเหมือนกับที่สมัยก่อนหมอตำแยใช้ตัดสายสะดือ
2: โอ้ใช่ไม้ไผ่อันนี้สะดือ
1: ใช่ค่ะความคมของไม้ไผ่ตัวนี้ค่ะ
2: แฟนเพิ่งรู้ว่าไม้ไผ่นี่มีความคม
1: ใช่
2: คมกับมีดหรือเปล่า
1: ประมาณมีดอะค่ะ
2: เราต้องเอามาเหลา
1: ใช่ค่ะเหลาเพื่อให้คม
2: หูยทองคำเปลวนี่ทำยากจริงเลยนะคะแถมยังเป็นภูมิปัญญาแล้วอย่างเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะอย่างด้วยนะคะเนี่ย
1: ก็ทองนี่มันก็จะมีคุณค่าในตัวของมันเองเหมือนกับขนมทองเอกที่ลูกทำลูกก็จะใช้ทองเป็นส่วนประกอบใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: นั่นแหละค่ะทำให้ขนมทองเอกมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเพราะว่าทองก็มีคุณค่าในตัวของมันเองอยู่แล้ว
2: เฟย์เข้าใจแล้วล่ะค่ะว่าทำไมขนมทองเอกถึงเป็นขนมที่หนึ่งเพราะว่าขนมทองเอกเนี่ยนอกจากจะมีรูปร่างลักษณะที่สวยแล้วยังมีทองคำแท้ๆที่มีคุณค่าติดอยู่หน้าขนมด้วยค่ะ
4: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
2: น้องๆเดี๋ยวเราต้องไปเตรียมตัวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณแม่มารับ
5: โอ้ยลืมเลย
2: ลืมหรือเปล่าเนี่ยอบกลับบ้านนะถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราลาแล้วนะคะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: งั้นเดี๋ยวเราไปรอบ้านคุณนกเหมือนเดิมใช่ไหมคะ
0: ไ
2: ปโอ้ยเมื่อกี้นี่ทำพี่เสกกินทองได้กินไปแล้วนะ
0: เอาปันกิน
6: เป็นยังไงบ้างเด็ก
2: นี่ใครมา
6: สนุกไหม
0: สนุกค่ะ
2: หนูวันนี้นี่ทำให้พวกเรารู้จักคุณค่าของทองใช่ค่ะ
0: และที่สำคัญนี่คือทะเล
6: ซื้อหมดแล้ว
7: แล้วคนนี้ได้อะไรมาบ้างครับวันนี้
8: ได้ทุกคนนะคะ
7: ได้อะไรมา
8: ได้ทักษะของการทำขนม
7: ทักษะการทำขนม
2: ที่งั้นเดี๋ยวพวกเราไปแล้วนะคะ
6: สวัสดีค่ะ
2: บ๊ายบาย
7: กลับบ
8: ้
7: านก
8: ัน ผมของให
7: ้
8: แม่
7: ใครนะ
8: ผมให้แม่ครับ
7: หิวลูกเหรอครับ
8: ใช่ครับแม่อุ่นเป็นที่หนึ่งของโชกุนโชกุนให้แม่ครับ
7: ขอบคุณนะครับแม่ขอเอาไปแบ่งให้พ่อด้วยได้ไหมคะ
8: ได้ครับป้าจะรีบกลับบ้านกันเลยดีไหม
7: ครับพ่อจะได้เลื่อนยศเร็วๆนี้ดีไหมลูก
8: ดี
9: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
10: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
9: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
11: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรๆก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใหญ่เลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น 7:00 นยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ปู่ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

อำเภอเบตงจังหวัดยะลาแดนดินปลายด้ามขวานทองและด้วยความเป็นเมืองแห่งความรักความหลากหลายของวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตที่นี่จึงงดงามอยู่เสมอ

วัสดีค่ะตอนนี้นะคะทีมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนจังหวัดยะลาค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาก็ได้รับรางวัล1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ด้วยค่ะรางวัลนี้นะคะเขาก็จัดทำขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชุมชนในการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่มีอยู่ในชุมชนนี่แหละค่ะนำมาพัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์เชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยววิถีชุมชนค่ะ wow. เดี๋ยววันนี้ทีมจะพามาหาคำตอบกันนะคะว่าทำไมชุมชนเล็กๆนี้ถึงได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจระดับชาติกันค่ะ yeah.

เราเริ่มต้นกันที่นี่ค่ะร้านเฉาก๊วยโบราณเจ้าแรกบ้านไม้ดั้งเดิมถ้าทีมเชื่อว่าความเป็นอยู่และวัฒนธรรมที่ผู้มาเยือนพลาดไม่ได้เมื่อได้เดินทางท่องเที่ยวก็คือวัฒนธรรมทางด้านอาหารค่ะ

ากเราลองสังเกตดูดีๆนะคะก็จะเห็นเขม่าวควันที่จับตัวอยู่รอบบ้านเนี่ยแหละค่ะเป็นที่มาที่ทำให้ชาวกล้วยที่นี่เขามีความพิเศษไม่เหมือนใครด้วยกรรมวิธีการผลิตที่ยังคงความดั้งเดิมไว้ซึ่งได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่โบราณจากการใช้เตาโบราณกับไม้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงกระซิบบอกกันตรงนี้นะคะว่าขอให้โทรมาจองกันก่อนจะได้ไม่ผิดหวังค่ะอร่อยชื่นใจมากๆเลยค่ะ

0: ขึ้นชื่อว่าชุมชนคุณธรรมบ่อน้ำร้อนนะคะแน่นอนว่าต้องมีบ่อน้ำร้อนแล้วก็ตอนนี้ค่ะทัพทีมอยู่ที่นี่เลยบ่อน้ำร้อนเบตงบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่แห่งนี้นะคะโดยเฉพาะบริเวณที่น้ำเดือดๆสามารถต้มไข่ไก่ให้สุกได้ภายใน7นาทีค่ะโดยอุณหภูมิของน้ำที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆที่นี่ก็จะอยู่ที่ประมาณ80องศาเซลเซียสค่ะที่นี่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของชาวยะลาและใกล้เคียงนะคะด้วยพื้นที่ที่ได้รับการออกแบบอย่างได้มาตรฐานถูกสุขลักษณะทั้งบ่อน้ำร้อนบ่อใหญ่บ่อแช่น้ำร้อนใหม่แล้วก็อาคารทาราบำบัดตลอดจนอาคารสำหรับพักค้างคืนค่ะเดี๋ยวทีมจะพาไปเจอคนที่รู้จักที่นี่ดีกว่าใครนะคะตามมาเลย
1: ส่วนนั้นที่มีลูกกรงเหล็กนะครับ
0: จะ
1: เป็นบ่อตาน้ำครับที่มีน้ำพุร้อน180องศานะครับสำหรับลวกไข
0: ่เฉพาะจุดตรงนั้นที่มันจะร้อนกว่าใช่ไหม
1: ใช่ครับที่เป็นตะแกรง3ตะแกรงนะครับก็นักท่องเที่ยวมาก็จะเอาไข่ไปลวกเป็นลักษณะไข่ออนเซ็น
0: ครับอ๋อแล้วปกติตอนแรกที่มันเป็นบ่อเล็กๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะแบบถ่ายรวมกันเป็นบ่อใหญ่มันอยู่ที่อุณหภูมิเท่าไหร่อ่ะคะ
1: ก
0: ็แต่ละบ่อไม่เท่ากัน
1: อยู่ที่แต่ละจุดครับว่าตาน้ำที่ออกมามันร้อนแค่ไหนครับสำหรับบ่อนี้ก็สำหรับให้นักท่องเที่ยวได้มาแช่เท้าผ่อนคลายนะครับว่ามันมีคุณสมบัติสามารถให้รักษาโรคผิวหนังได
0: ้
1: แล้วก็คลายเมื่อยตัวได้ด้วยครับ
0: ตอนนี้อุณหภูมิกำลังดีเลยนะคะนี่จะอยู่ประมาณกี่องศาคะ
1: ประมาณ40องศาครับ
0: อ๋อเหมือนอาบน้ำร้อนที่บ้านแช่น้ำที่บ้าน
1: ผ่อนคลายเวลาเดินเยอะๆเนาะไปท่องเที่ยวจากข้างในมาแล้วก็มาพักผ่อนที่นี่ครับ
0: อ๋อดีเลยอ่ะพี่ผู้ใหญ่คะแล้วปกติที่เนี้ยก่อนที่มันจะมาเป็นแบบหมู่บ้านบ่อน้ำร้อนอ่ะจะเป็นแบบคนที่ไหนที่เข้ามาตั้งรกรากในพื้นที่ตรงนี้อ่ะ
1: เดิมถิ่นคนแรกๆที่เข้ามาก็จะเป็นคนจีนครับ
0: คนจี
1: นยกมาจากเมืองจีนเลยนะครับแล้วก็คนต่อมาก็จะเป็นพวกคนอีสานครับแล้วก็คนใต
0: ้อ๋อมีคนอีสานมาถึงนี่ด้วยเหรอ
1: มีครับ
0: อ๋อ
1: กับนี่ว่าตั้งรกรากเรียกว่าเป็นซอยอีสานเลย
0: จริงเหรอคะ
1: ก็ชุมชนคนล่าสุดก็เป็นชาวเขาครับเขาลาหูมาจากทางแม่ฟ้าหลวงครับ
0: โอ้มาไกลจังเลยอ่ะ
1: ใช่ครับทั้งมีทั้งคนไทยเชื้อสายจีนเนา
0: ะ
1: คนไทยพุทธมุสลิมมาลายูแล้วก็คนเขาลาหูครับ
0: เรามีสามารถไปเที่ยวแบบว่าหมู่บ้านคนเผ่าด้วยไหมคะ
1: ได้คร
0: ับได้เหรอ
1: ได้ครับไปดูวิถีชีวิตของเขานะครับ
0: เอ้ยน่าสนใจจังเลยอ่ะ
1: อาหารดั้งเดิม
0: ค่ะแต่ว่าเรามีที่เที่ยวตรงไหนอีกบ้างคะในชุมชนนี
1: ้นอกจากบ้านบ่อน้ำร้อนที่เป็นจุดศูนย์รวมของคนในหมู่บ้านนะครับเวลามีกิจกรรมก็มาจัดที่นี่นอกจากนี้ก็ยังมีสวนไม้ดอกเมืองหนาวนะครับเป็นแค่สวนไม้ดอกเมืองหนาวแห่งเดียวของภาคใต
0: ้แสดงว่าอารมณ์จะเหมือนแบบเมืองหนาวตามภาคเหนือที่เราแบบเคยไปเที่ยวๆกันแบบนี้เลยหรอ
1: ใช่ครับก็มีการมีโรงเรือนในการปลูกดอกไม้ด้วยอุณหภูมิก็ประมาณ18องศานะครับแล้วก็ความสูงจากระดับน้ำทะเลก็800เมตร
0: ค่ะ
1: แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีอุโมงค์ประวัติศาสตร์ปีนิดนะครับของเรียกผู้ร่วมบรรณาชาติไทยนะครับที่เขาได้มอบตัวแล้วก็เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเขานะครับ
0: นอ
1: กจากนั้นก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรไม่ว่าจะสวนส้มโชกุนนะครับสวนทุเรียนมูซันคิง
0: เราเคยได้ยินเพราะว่าถ้าพูดถึงแบบว่าจังหวัดยะลาเบตงส้มดังใช่ไหมส้มโชกุนทุเรียนเบตง
1: นอกจากนั้นก็ยังมีพวกปลานิลสายน้ำไหล
0: อ๋ออันนี้ก็ได้ยินอันนี้เคยได้ยินเลยเพราะว่าเป็นของขึ้นชื
1: ่อใช่ครับ
0: ของที่นี่
1: เป็นการเลี้ยงแบบน้ำไหลเวียนตลอดให้ปลามีเขาเรียกว่ามีความอร่อย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับไม่เหม็นกลิ่นคาวของปลาครับ
0: พี่ผู้ใหญ่คะแล้วอันนี้ทำไมถึงที่นี่เขาถึงได้แบบได้รางวัล1ใน10ชุมชนต้นแบบอะคะ
1: ก็อย่างที่เล่าให้น้องทัพทิมฟังไปว่าเรามีเขาเรียกว่าความหลากหลายทางหูวัฒนธรร
0: ม
1: แล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเชิงประวัติศาสตร
0: ์
1: ทางศาสนาหูวัฒนธรรมแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วก็มีสิทธิ์พันธุ์หรือว่าครบวงจรตามเขาเรียกตามแบบที่กระทรวงเขากำหนดมาครับ
0: แล้วปกติก่อนที่เราจะแบบจัดตั้งชุมชนที่จะรวมตัวกันได้เพราะว่าเข้าใจว่าคนแต่ละหลากหลายเชื้อชาติกว่าจะมารวมตัวกันได้อะก็ ยากพอสมควรนะ
1: ก็เรียกว่าเราอยู่ด้วยกันแบบค่อยทีค่อยอาศัยกัน
0: ค่ะ
1: ทำให้เราอยู่กันได้แบบความสามัคคีก็พึ่งพาอาศัยกันโดยไม่ได้เอาเปรียบซึ่งกันและกันครับ
0: ก่อนที่เราจะแบบก่อตั้งเป็นแบบจัดตั้งเป็นชุมชนคุณธรรมหรือว่าเป็นแบบชุมชนคุณธรรมต้นแบบอะไรเงี้ยใช้ระยะเวลานานไหมคะ
1: มันเป็นการเรียกว่าอะไรครับสะสมมาเรื่อยๆครับไม่ใช่ว่ามาก่อตั้งปั๊บก็จะเป็นชุมชนคุณธรรมในชุมชนของเรานะครับก็แต่ละกลุ่มนะครับอย่างชนเชื้อสายจีนนะครับก็จะอยู่อีกโซนหนึ่งจะเป็นเจ้าของสวนลูกสวนไร่นาอย่างสวนทุเรียนสวนยางพารานะครับแล้วก็ส่วนคนอีสานนี่ก็จะอยู่อีกโซนหนึ่งแล้วก็จะเป็นการเข้าวัดการทำบุญนะครับส่วนมุสลิมก็จะมีประเพณีวัฒนธรรมที่เขาจะเข้ามัสยิดนะสำหรับเขาครับส่วนคนเผ่าลาหูครับส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาคริสต์หลักครับก็จะมีโบสถ์คริสต์ก็คือแต่ถึงทุกคนจะอยู่นับถือศาสนาที่แตกต่างกันครับแต่เราก็อยู่ร่วมกันได้อย่างเรียกฟองดองสามัคคีพึ่งพาใส่ซึ่งกันและกันเพิ่มก็คือคนไทยเชื้อสายจีนด้วย
0: ค่ะ
1: แต่ก็นับถือเขาเรียกว่ามีศาลเจ้าประจำหมู่บ้านด้วยครับ
0: สี่เลยนะเนี่ยถ้าพูดถึงอ่ะเป็นแบบรวมแบบสี่พระหูวัฒนธรรมไม่ใช่แค่สามนะคะ
1: มีความพิเศษกว่าที่อื่นครับ
0: แล้วอย่างนี้ที่ต่อไปทีมควรไปที่ไหนดีคะ
1: ที่ต่อไปก็น่าจะไปใกล้ๆนี้นะครับสวนส้มช้างโชกุนนะครับ
0: เราไปเที่ยวได้ทั้งปีเลยเหรอเขามีแบบส้มออกทั้งปีเลยเหรอคะหรือว่าถ้านักท่องเที่ยวจะมาต้องมาแบบเป็นช่วงเป็นหน้าเป็นฤดูเขาหรือเปล่าแล้วส้มจะออก
1: คือส้มครับจะแต่เราสามารถเข้าเที่ยวชมได้ตลอดเวลานะครับแต่ที่ส้มที่ออกส่วนใหญ่จะออกช่วงพฤศจิกาธันวามกรากุมภานะครับช่วงชุดใหญ่ครับ
0: ไปเราต้องไปชิมส้มสดๆจากต้นให้ได้

เห็นวิวขั้นบันไดแบบนี้นะคะอาจจะคิดว่าเราอยู่กันที่ภาคเหนือแต่ไม่ใช่ค่ะเพราะพื้นที่กว่า170ไร่ที่เห็นอยู่นี้คือพื้นที่ของสวนส้มโชกุนช้างบ่อน้ำร้อนของชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนจังหวัดยะลาค่ะส้มโชกุนช้างบ่อน้ำร้อนเป็นผลไม้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอเบตงจังหวัดยะลาโดยส้มโชกุนของที่นี่นะคะก็เกิดจากการผสมสายพันธุ์ระหว่างส้มบางมดกับส้มจีนบิงก้าเนื้อเดิมของส้มโชกุนนี้อยู่ที่ยะลาแต่เมื่อนำมาปลูกที่เบตงเนี่ยส้มโชกุนที่ได้กลับมีรสชาติที่ดีที่สุดถือว่าเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวชุมชนเลยค่ะ

ื้อตัวนี้นะคะคือเครื่องแต่งกายของชนเผ่าลาหูหรือชาวมูเซอร์ซึ่งเป็นชนเผ่าหนึ่งในประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือค่ะชนเผ่าลาหูหรือมูเซอร์ตั้งชุมชนอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า500คนเลยล่ะค่ะพวกเขายังคงรักษาวัฒนธรรมอันดีงามที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษไว้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายรวมไปถึงประเพณีต่างๆเพื่อสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นให้ดีที่สุดชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนจังหวัดยะลานี้นะคะเปลี่ยนไปด้วยความหลากหลายทางชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์ไทยชาติพันธุ์จีนชาติพันธุ์มาลายูหรือชนเผ่าลาหูซึ่งคนในชุมชนต่างก็อยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามัคคีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีน้ำใจไมตรีนำไปสู่ความพร้อมร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งจนได้รับการเรียกขานว่าเบตงคือต้นแบบเมืองสมานฉันท์ค่ะด้วยสภาพพื้นที่ของเบตงที่เป็นเขาสูงซะส่วนใหญ่นะคะการทำเกษตรต่างๆบางครั้งก็ต้องทำแบบขั้นบันไดโดยนอกจากสวนส้มขั้นบันไดแล้วเนี่ยก็ยังมีการเลี้ยงปลาแบบขั้นบันไดด้วยค่ะโดยเขาจะใช้แหล่งน้ำธรรมชาติจากเทือกเขาสันกลาคีรีมาเลี้ยงปลานิลในบ่อแบบขั้นบันไดโดยจะมีน้ำไหลผ่านต่อเนื่อง24ชั่วโมงที่อุณหภูมิของน้ำเนี่ยเฉลี่ยไม่เกิน24องศาตลอดทั้งปีค่ะทำให้ปลานิลที่นี่ไม่คาวไม่เหม็นกลิ่นดินโคลนแล้วก็มีเนื้อที่แน่นอร่อยค่ะ

แหมเผิ่มแป๊บเดียวนะคะได้เวลามื้อเที่ยงแล้วค่ะตอนนี้ทีมอยู่ที่ร้านปลานิลสายน้ำไหลโกงิ๋วนะคะเขาว่ากันว่าปลานิลสายน้ำไหลที่เบตงเนี่ยอร่อยที่สุดแล้วก็ขึ้นชื่อมากที่สุดอยากรู้แล้วสิว่าทำไมไปชิมกันดีกว่าค่ะนอกจากเมนูจากปลานิลสายน้ำไหลแล้วนะคะเราก็ยังมีเมนูเลิศรสอยู่ตรงนี้อีกเยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นขุยปลานิลมีเบตงผัดผักน้ำและผักกูดผัดกะปิต้องบอกนะคะว่าอร่อยแบบตะโกนอร่อยมาก

สวนหมื่นบุปผาสวนไม้ดอกเมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในตำบลตะเนาะแมเราะและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องมาเยือนเมื่อมาเบตงเลยค่ะโดยที่นี่นะคะเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการไม้ดอกเมืองหนาวตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

อรุณสวัสดิ์ค่ะตื่นเช้ามารับบรรยากาศที่สดชื่นของชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนกันอย่างเต็มปอดนะคะวันนี้ทีมขอเอาใจนักท่องเที่ยวสายประวัติศาสตร์ด้วยการพามาที่นี่ค่ะอุโมงค์ปิยมิตรอุโมงค์ปิยมิตรตั้งอยู่ที่บ้านปิยมิตร1ตำบลตะเนาะแมเราะอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2520ใช้ระยะเวลาสร้าง3เดือนโดยใช้คนงาน50คนในการขุดมีความยาวกว่า1กิโลเมตรค่ะแต่เดิมอุโมงค์ดินแห่งนี้นะคะเคยถูกใช้เป็นฐานในการหลบซ่อนตัวแล้วก็เป็นแหล่งสะสมเสบียงในการต่อสู้ของกลุ่มผู้ขัดแย้งทางการเมืองในคาบสมุทรมาลายาอุโมงค์ก็จะถูกแบ่งออกเป็นห้องหรือช่องต่างๆตามการใช้งานค่ะโดยตลอดอุโมงค์นี้เราก็จะพบเห็นร่องรอยของการดำเนินชีวิตที่ยังคงหลงเหลืออยู่นะคะ

และสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอุโมงค์ปิยมิตรนั่นก็คือพื้นที่ป่าของที่นี่ค่ะโดยเฉพาะต้นไทรพันปีรุกขมรดกแผ่นดินใต้ร่มพระบารมีรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะจังหวัดยะลาเป็น1ใน4จังหวัดของไทยที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามค่ะโดยคิดเป็นจำนวนมากถึง 75.42 รองลงมาก็คือศาสนาพุทธ 24.25 และศาสนาอื่นๆอีก 0.33 ค่ะวัดบ่อน้ำร้อนหนึ่งในวัดพุทธของจังหวัดยะลาแห่งนี้จึงมีความโดดเด่นน่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะผู้ที่มีความศรัทธาในสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์หรือหลวงปู่ทวดนะคะเพราะที่นี่เป็นที่ประดิษฐานหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะสำหรับใครที่ชอบกินทุเรียนนะคะเราทีมแนะนำให้มาที่นี่เลยค่ะชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนช่วงเดือนมิถุนากรกฎานะคะเพราะว่าจะเป็นหน้าเขาเลยแพลนทริปแล้วก็มาเที่ยวกันที่นี่ค่ะสวนทุเรียนศักดิ์ศรีทุเรียนเสด็จน้ำพันมูซานคิงของสวนทุเรียนศักดิ์ศรีนี้นะคะว่ากันว่ามูซานคิงเนี่ยเป็นทุเรียนสายพันธุ์ดีของมาเลเซียที่คนรักทุเรียนต้องลองชิมเพราะว่ามีรสอร่อยมากค่ะเนื้อแห้งสีเหลืองเข้มไม่มีเส้นใยเม็ดรีบมีกลิ่นหอมรสสัมผัสเนี่ยนะคะนุ่มเหนียวเนียนรสชาติหวานมันอร่อยครบเครื่องเลยค่ะอร่อยมากค่ะหอมมากกลิ่นมันแบบหอมสุดๆเลยอ่ะคนชอบทุเรียนก็ห้ามพลาดเลยฟิน

หมู่บ้านกม4อำเภอเบตงจังหวัดยะลานี้นะคะถือเป็นถิ่นอาศัยของชาวไทยเชื้อสายจีนฮักกาหรือจีนแคะที่เรียกว่าบ้านกม4เนี่ยเนื่องมาจากมีระยะทางอยู่ห่างจากตัวอำเภอเบตงประมาณกิโลเมตรค่ะโดยสภาพพื้นที่ที่นี่นะคะเขาก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ทำให้เป็นพื้นที่ที่หมายปองในการลงหลักปักฐานของชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่อพยพมาจากประเทศมาเลเซียค่ะต้นตระกูลลู่ที่ได้สร้างบ้านหลังนี้เมื่อประมาณ150ปีที่แล้วนะคะออกแบบมาจากแบบตัวอักษรจีนที่ออกเสียงว่าเกาหมายถึงสูงค่ะตัวบ้านเนี่ยจะเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างจีนกับยุโรปที่สำคัญนะคะบ้านโบราณหลังนี้สร้างด้วยการเข้าสลักโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว

ทุกๆสถานที่ย่อมมีเรื่องราวในตัวของมันเองและที่นี่ค่ะชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนจังหวัดยะลาไม่ได้มีเพียงเรื่องเล่าผ่านประวัติศาสตร์ความเป็นมาวิถีเกษตรและชุมชนชาวบ้านเท่านั้นนะคะหากแต่ที่นี่เต็มไปด้วยเรื่องราวของพหูวัฒนธรรมอันกลมเกลียวที่สร้างเอกลักษณ์ที่น่าจดจำให้กับชุมชนแห่งนี้ไม่รู้จบเลยค่ะ

แดนสยามแห่งนี้พร้อมเสมอที่จะต้อนรับทุกๆคนให้มาเที่ยวมายนต์1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะอย่าลืมนะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะเอาทีมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ล้วครับครู
1: ใกล้แล้วลูกนี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
0: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
1: นี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: ยค่ะคุณปู่คะแล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4ถึง5วัน
0: เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอะจอม
2: โอ้ย
0: นี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

ข่อนข้าว

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลย
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อะไรเหรอ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วุ้นมะพร้าวค่ะวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
2: นี่หนูทำเองเหรอลูก
1: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
2: อืมอร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมาๆมาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
1: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
3: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมด
1: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

0: จารย์วันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านวัตถุดิบของเรานั้นนะคะก็คือลูกชิดหรือที่ภาษาเหนือเรียกกันว่าลูกเต๋านั่นเองค่ะโดยใน1ปีนั้นนะคะจะมีช่วงเวลาเดียวที่เต๋านั้นจะให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ซึ่งชาวบ้านที่มีอาชีพหาลูกเต๋านั้นนะคะก็จะเข้าป่าเพื่อไปเก็บลูกเต๋าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะ
1: ตอนนี้นั่งรถมานี่คืออากาศเย็นมากนะคะ10กว่าองศานี่หน้านี่ชาหมดเลยเจอลมก็ไปแล้วซึ่งมันก็เป็นช่วงนี้แหละที่เต๋ามันออกนะก็คือช่วงหนาวๆหน่อยเนาะถูกไหมคะ
2: ประมาณกันยาตุลามาถึงนะเนี่ยถ้ามีนามันก็แก่หมดแล้ว
1: ปลายปีเนี่ยเริ่มออกไล่มาเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าเกิดมีนาจะแก่เกินแล้ว

0: งนี้จะเป็นจุดที่เราจอดรถแล้วก็ต้องเดินเท้าต่อนะคะรวมถึงอุปกรณ์พวกนี
1: ้
0: นี่คือเราขนไปหมดเลย
1: จ้ะ
0: กระมังด้วยเหรอแม่ถือกระมังขึ้นไปเลยเหรอ
2: เดี๋ยวเอา
3: ไปหมดเลย
0: แม่เอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยอันนี้เป็นเสบียงนะคะ
4: เป็น
0: ขนมข้าวเหนียวก็คือเอาไว้สำหรับแม่พ่อทีมงานด้วย
4: ท
0: ีมงานพวกเราด้วยนะคะเพราะว่าคือการขึ้นไปเก็บเสาเนี่ยมันต้องเดินเท้า
4: ครับเดินเท้า
0: จากตรงนี้ไปนี่สักกิโลได้นะคะ
4: ประมาณครับ
0: 3
4: กิโลกว่าเนี่ยแหละ
0: 3กิโลกว่า3กิโลกว่าอุปกรณ์ของเรานะคะมีทั้งเสบียงด้วยมีทั้งอุปกรณ์ในการต้มเสาด้วยรวมถึงกระมังก้นดำๆเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเอาไปต้มเสาเนาะแล้วก็ก่อนอื่นเราต้องไปหาก่อนอันนี้มีมองดูกันไว้ยังคะว่ามีแล้วเนาะมีทำเลแล้วเนาะโอเคไปจ้ะเกือบ3กิโล

0: นี่เดินเข้ามาสักพักหนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นเหมือนดงกล้วยป่านี่เต็มเลยนะคะเนี่ยที่เราเดินกันอยู่นี่เป็นดงกล้วยหมดเลยมันไม่ได้เป็นลักษณะเขามากนะแม่เนาะจะเป็นแบบที่ราบค่ะแต่ว่าจะเป็นต้นไม้อุ้ยแต่ต้นกล้วยสูงมากนี่ดูดิต้นกล้วยสูงมากอย่ามันจะอยู่ใกล้ห้วยอันนี้ก็ใช่เหรอคะนี่เราเดินเข้ามานี่เริ่มจะมีต้นเต่าแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆ เป็นกอเล็กๆแบบนี้เหมือนอารมณ์เหมือนพวกปาล์มเหมือนอะไรเงี้ยนี่อันนี้ก็ใช่เนาะอันนี้ก็ใช่เหมือนกันแต่ยังไม่เห็นต้นใหญ่ๆนะคะอันนี้ต้นนี้ก็เต๋าใช่ไหมคะแม่
1: ต้นเต๋าจ้ะ
0: แต่มันยังไม่โตเนาะ
1: มอกลูกเสือเต๋าอยู
0: ่ยังสาวอยู่นี่เป็นต้นเต๋าที่แม่มาดูเอาไว้นะคะว่าน่าจะได้แล้วก็อยู่ริมน้ำด้วย
2: เดี๋ยวพ่อเดชจะลองบิดลูกเต๋านะคะมาดูว่ามันแก่มันอ่อนเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ลูกคือเขียวเป็นมันเงาเลยเนาะแล้วก็เขียวแบบเขียวออกดำๆหน่อย
0: ม้วนมาอย่างนี้เลย
3: เหนียว
2: เหนียวเนาะ
4: ตรงนี
2: ้โอ้มาแล้วโอเคโอ้ลูกเขานะคะก้นเขาจะเป็นจุกๆเหมือนลูกชกเหมือนกันนะที่โนเคยไปหาที่ใต้อ่ะคล้ายกันเลยวิธีการดูก็คือต้องเฉาะดูเหมือนกันเนาะโอเค
1: พอดี
2: แก่ไหมแม
1: ่บอแก่พอดีเลย
2: เริ่มขุ่นๆ นิดนึงเนาะ
1: ดีกำลังดีอยู
2: ่ไม่อ่อนเกินเนาะ
1: บ่อ่อนเกินบ่แข็งเกินจ้ะเอานี่ดีกว่าเนาะ
2: จับหน่อยเนาะ
1: คั้นลูก
2: จับแค่นี้ได้เนาะ
1: ได้ๆไม่เพิ่งถูกยัง
2: ตอนนี้พ่อเดชพาลูกเต๋ามาให้ดูนะคะเพื่อเช็คว่าเขาแก่เกินไปไหมอันนี้เนื้อของเขาเนี่ยเป็นสีขาวแต่ข้างในเริ่มมีความขาวขุ่นๆหน่อย
1: เกิน
2: ตรงไหนบ้างที่เราห้ามโดนแม
1: ่ยังจ้ะ
2: ขอบเหลืองๆใช่ไหม
1: ย
2: ัง
1: มัน
2: เลยอ๋อเหมือนลูกชกเลย
1: เหมือนเดียวกัน
2: คือหนูเคยไปหาทางใต้เหมือนกันลักษณะลูกก็คล้ายกันนะคะต้นเขาก็จะมีความเป็นต้นสูงๆขึ้นไปแล้วใบก็จะมีความตั้งๆไม่เหมือนมะพร้าวเนาะมันต่างกันชัดเจนเลยเนาะแล้วก็มี3เม็ดเหมือนกันก้นก็จะเป็นแบบมีเป็นแหลมๆ3อันแบบนี้สีแบบเขียวเข้มเลยนะคะนี่แหละคือลูกเต๋า

0: วหรือว่าลูกคิดลูกเต๋าเนี่ยสดๆแบบนี้ก็ไม่ก็กินไม่ได้เหมือนกันคันเน
1: า
0: ะ
1: แล้วหลังจากเขาต้มแล้วกินได
0: ้ต้มแล้วกินได้เลยโอเคจุดที่ควรระวังนะคะหลักๆเลยก็คือตัวยางเขาหลังจากผ่าแล้วเนี่ยโดยเฉพาะตรงสี
2: เ
0: หลืองๆที่เขาหุ้มเนื้อของตัวลูกเต๋าหรือว่าเมล็ดลูกเต๋าอยู่นะคะนี่แหละตัวนี้ตัวคันเลยหลังจากที่พ่อเดชเช็คแล้วนะคะว่าเนื้อของลูกเต๋าต้นนี้เนี่ยไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่เกินไปถือว่ากำลังดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นทลายนี้นะคะจะเป็นทลายที่เราจะเลือกตัดกันค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะกลับมาดูหน้าตาของเนื้อลูกเต๋าชัดๆกันว่าก่อนที่จะเป็นลูกชิดอย่างที่เราคุ้นเคยนั้นจะมีหน้าตาเป็นยังไงสักครู่เดี๋ยวค่ะตามอำเภอจาวันนี้นะคะเราเข้าป่ามาหาลูกเต๋ากันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านต้นเต๋าที่เราเลือกจะตัดวันนี้นะคะเป็นต้นที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็อยู่ริมลำธารตอนนี้เราจะแบ่งการทำงานออกเป็น2ส่วนค่ะพ่อเดชจะเป็นคนตัดนะคะก็จะอยู่ด้านบนส่วนแม่ปทุมกับแม่ทอนั้นจะลงไปรอด้านล่างเพื่อเตรียมขนลูกเต๋าค่ะโอเคไปแล้วนะคะตอนนี้พ่อเดชปีนขึ้นไปแล้วก็คือใช้ไม้ไผ่ที่วางพาดนี่แหละเป็นตัวเชื่อมไปที่ต้นเต๋าเนาะเราตัดแล้วเราปล่อยร่วงเลยไหมพ่อ
3: ปล่อยร่วงเลย
0: ปล่อยร่วงเลยนะโอ้ตัดทั้งทลายเลยใช่ไหมคะไปแล้วทลายเต๋านั้นถูกตัดลงไปด้านล่างแล้วนะคะจริงๆแล้วใน1ต้นจะมีอยู่ด้วยกันหลายทลายค่ะส่วนขนาดทลายนั้นจะใหญ่เล็กหรือว่าลูกจะแน่นขนาดไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับอายุแล้วก็ความสมบูรณ์ของต้นค่ะซึ่งเต๋านั้นนะคะเวลาที่สุกเนี่ยเขาจะไม่ได้สุกพร้อมกันทั้งต้นค่ะแต่จะไล่สุกไปทีละทลายห่างกันประมาณ1ปีค่ะทลายไหนนะคะที่เนื้อด้านในกำลังดีก็จะเริ่มเก็บได้ตั้งแต่เดือนกันยายนเรื่อยไปจนถึงประมาณเดือนมีนาคมค่ะซึ่งถ้าเลยจากช่วงนี้ไปนะคะเต๋านั้นจะเริ่มแก่ซึ่งก็ถือว่าเป็นการหมดฤดูในการเก็บเต๋าแล้วค่ะที่สำคัญนะคะในแต่ละปีเต๋า1ต้นนั้นสามารถที่จะตัดได้ประมาณแค่1ทลายเท่านั้นค่ะต้นเต๋าที่หมดรุ่นหลังจากออกลูกจนหมดแล้วนะคะต้นจะค่อยๆแห้งแล้วก็ตายลงไปค่ะส่วนเต๋าที่แก่จัดนะคะชาวบ้านเขาก็จะไม่ตัดไปค่ะแต่ว่าเลือกที่จะปล่อยให้ร่วงหล่นลงมาเพื่อเป็นอาหารของสัตว์ป่าแล้วก็เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ต้นเต๋าต่อไปค่ะเต๋านั้นเป็นหนึ่งในพืชตระกูลปาล์มที่พบมากในป่าดิบชื้นนะคะทางเหนือจะเรียกว่าต้นเต๋าต้นมะเต๋าส่วนทางภาคใต้ก็จะเรียกว่าต้นหนาวหรือว่าต้นชกค่ะวิธีการที่จะนำเมล็ดด้านในออกมาไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือหรือว่าภาคใต้นั้นก็จะใช้วิธีเดียวกันก็คือต้องนำไปต้มซะก่อนนะคะซึ่งการต้มนี้ก็จะเป็นการช่วยลดความคันและเมื่อสุกแล้วเนี่ยก็จะทำให้การนำเมล็ดด้านในออกมานั้นทำได้ง่ายขึ้นค่ะทำให้ทำเลที่ชาวบ้านจะเลือกเวลาที่มาหาหรือมาต้มเต๋านะนะคะก็มักจะเลือกใกล้ๆกับริมลำธารค่ะเนี้ยเราโชคดีที่เจอต้นเต๋าที่เขาอยู่ริมน้ำใช่ไหมคะพ่อบอกว่าถ้าเกิดว่าต้นที่มันอยู่ไกลๆลึกๆบนเขาแล้วต้องแบกมาเพื่อมาหาแหล่งน้ำอ่ะมันต้องมีตัวช่วยก็คืออันเนี้ยพ่อทำให้ดูว่ามันจะต้องทำเป็นเหมือนคานแบกตัวช่อของลูกเต๋าค่ะก็ต้องแบบเฉาะให้เขาหักนิดนึงแล้วก็จะได้พาดได้มันจะได้ไม่ลื่นไปลื่นมาเวลาที่เราแบกเนาะหมดทั้งทลายก็คือแบกในคานนี่อันเดียวเลยใช่ไหมพ่อ
1: ทีละน้อย
0: ทีละน้อยอันนี้น้อย
1: เพราะ
0: มันหนักมากนะคะพวงนึงอ่ะพวงนึงเนาะว่ามันมีเป็นโลอ่ะเอาจริงๆนะเป็นกิโลอ่ะเนี่ยพวงนี้น่าจะแบบเกือบ2โลได้อ่ะเราจะเป็นคนหาเต๋าแบบโบราณหนูยกเลยนะเฮ้ยโอเคโอ้หนักมากนี่หนักมากแล้วก็จะบอกระยะเดินของโนอ่ะประมาณ5เมตรเลยนะหนักมากไปแล้วจ้าคนหาเต๋าโอ้โหหนักมากลงเลยนะแม่
4: เ
0: หนื่อยเลยแค่นี้หนักมากเสียงหายเลย
1: น
0: ี่
1: ห
0: ่
1: าง
0: ไกลๆจะขนาดไหนเน
1: า
0: ะโอ้นี่นะคะคือกว่าจะได้กินนี่มันยากมากนะคะมันยากมากแล้วกว่าจะได้เต๋านี่คือตัดก็สูงเสี่ยงตกลงมาแบกมาก็หนักได้มาแล้วต้องมานั่งตัดต้มนี่ยังไม่ได้รวมเอาเม็ดออกนะเนี่ย

0: วนั้นนะคะจะเห็นว่าใน1ทลายนั้นจะมีลูกเต๋าเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งเราจะปลิดลูกเต๋าออกทีละลูกแบบนี้แล้วก็จะนำไปต้มค่ะการต้มนั้นนะคะแม่บอกว่าจะต้มประมาณอย่างน้อยๆเนี่ย40นาทีหลังจากที่เริ่มเห็นว่าเปลือกของเต๋านั้นเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการนำมาหนีบหรือว่าการรีดเม็ดเต๋าออกมาด้วยไม้หนีบเต๋าค่ะเต๋าที่ต้มถูกแล้วนะคะเขาก็จะตักออกมาแล้วก็จะพักเอาไว้แป๊บนึงให้มันคลายความร้อนนะพอเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ในการที่นำเมล็ดเต๋าออกมาเป็นอุปกรณ์บ้านๆเลยนะคะก็คือใช้ไม้เป็นแบบเป็นลำอย่างนี้แหละปุ๊บแล้วก็หวายที่พ่อเดชตัดมาเนาะ
1: ใช่
0: มั้ยแล้วก็อันนี้ก็เป็นไม้อันนึงเอามามัดติดกันตรงนี้เราเฉือนไม่ให้มันลื่นเขียงก็บ้านมาก
1: ใช่
0: เขียงก็แบบต้นไม้กิ่งไม้นี่แหละในนี้พอต้มสุกแล้วนะคะฝานออกมาก็จะเห็นว่าเนื้อของเต๋าเขาก็จะเป็นสีใสๆแบบนี้ตัวยางที่เราบอกว่าเยื่อหุ้มที่เราบอกว่ามันคันอ่ะตอนนี้เราจับได้ไหมพ่อ
1: ได้
0: ไม่คันแล้วไม่คันแล้วแต่ว่าควรจะไปล้างก่อนเอามากินเนาะ
1: ถูกต้อง
0: โอเคถ้าเป็นทางใต้เนี่ยเวลาเขาจะเอาออกเขาก็จะใช้ไม้ควักออกมามันก็จะเป็นเม็ดกลมๆหน่อยแต่ที่นี่เขาจะใช้เครื่องรีดออกมามันก็จะเป็นเม็ดลีลีแบบนี้นะคะนี่หน้าตาของลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแต่ว่าอันนี้ยังไม่ผ่านการเชื่อมนะคะเป็นลูกเต๋าที่ต้มแบบสดๆใหม่ๆอยู่อย่างนี้พอเราใช้เครื่องหนีบนะคะเม็ดที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบใกล้เคียงกันหมดเลยขนาดเนาะแล้วก็สีจะเป็นขาวๆขุ่นๆอมเหลืองๆนวลๆหน่อยไอตัวเมือกเขาอะที่หุ้มๆเมล็ดอยู่มันก็หลุดติดไปกับเปลือกด้วยเน
1: า
0: ะเหมือนกับที่ออกมาจริงๆก็จะมีแต่ตัวเม็ดเลยอุ้ยน่ากินอ่ะหน้าตาคือเป็นลูกชิดที่เราคุ้นเคยมากๆแต่ว่าอันนี้เขายังไม่ได้เชื่อมนะคะแล้วก็ชิมรสชาตินะคะคือจะหวานนิดเดียวหวานน้อยมากไม่ได้หวานมากไม่เหมือนตอนเราเชื่อมเนาะแต่ว่ามันจะมีความหนึบๆหยุ่นๆแล้วก็ออกขมนิดๆแม่บอกว่าอันนี้ด้วยความที่มันเป็นลูกชิดที่ต้มใหม่ๆจะมีรสขมอยู่ซึ่งพอเอาไปเชื่อมปุ๊บรสขมรสอะไรมันก็จะไม่มีลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่ผ่านการต้มแล้วนะคะยังมีรสขมอ่อนๆค่ะซึ่งก็เกิดจากยางของเขาที่อยู่ในเปลือกสีเหลืองที่ห่อหุ้มเมล็ดเอาไว้ในตอนแรกค่ะลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแบบนี้นะคะถือว่ายังเป็นแบบสดค่ะยังไม่ผ่านการเชื่อมจะเก็บไว้ได้ไม่นานนะคะส่วนใหญ่โรงงานเชื่อมลูกชิดจะมารับซื้อกับชาวบ้านเพื่อนำไปเชื่อมขายค่ะลูกเต๋าก่อนที่จะนำไปเชื่อมได้นะคะเขาจะต้องนำมาล้างเพื่อนำเยื่อหุ้มสีเหลืองๆที่ปะปนมาออกให้หมดค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่จะทำให้คันค่ะหลังจากนั้นก็จะแช่น้ำทิ้งเอาไว้1คืนเพื่อลดความคันแล้วก็ยังช่วยให้เมล็ดของลูกเต๋านั้นขยายตัวใหญ่ขึ้นอีกด้วยค่ะเมล็ดเต๋าที่ผ่านการแช่น้ำแล้วจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยค่ะขั้นตอนต่อมานั้นนะคะจะต้องนำมาล้างน้ำเปล่าอีกประมาณ 2-3 น้ำจนกว่าน้ำจะใสและที่สำคัญก็คือต้องบีบส่วนที่เป็นเม็ดเล็กๆสีเหลืองๆนี้ออกแม่ๆจะเรียกกันว่าตาค่ะเม็ดสีเหลืองๆแบบนี้นะคะจะมีในเต๋าทุกเม็ดเพราะว่าเป็นส่วนของหน่ออ่อนที่พร้อมจะงอกรากทันทีหากเขาแก่จัดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่เราจะนำมาทานเนี่ยถ้าไม่เอาออกนั้นจะทำให้เต๋ายังมีรสขมอยู่แล้วก็อาจจะทำให้หลงเหลือความคันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยต้องนำมาล้างแล้วก็บีบเอาตาออกทุกเม็ดเลยค่ะก่อนที่จะนำไปรวกน้ำร้อนอีกครั้งและนำไปเชื่อมในขั้นตอนต่อไปค่ะกว่าจะได้กินลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่เราคุ้นเคยกันนะคะมีขั้นตอนเยอะมากตั้งแต่การเก็บการล้างไปจนถึงการต้มนะคะซึ่งที่ชุมชนบ้านที่เหนือนั้นจะมีการต้มเต๋าเชื่อมเต๋ากันปีละ1ครั้งตามฤดูกาลค่ะหากคุณผู้ชมดูแล้วสนใจอยากที่จะลองชิมลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดที่ชาวบ้านหากันเองเก็บกันเองนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้กับทางชุมชนบ้านที่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาหาลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดกันที่อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะเต๋านั้นนะคะนอกจากจะนำผลมารับประทานได้แล้วหน่อของต้นเต๋านั้นยังนำมาทำเป็นอาหารได้อีกด้วยค่ะตอนนี้โนตามมาเพื่อที่จะมาหายอดเต๋ายอดเต๋าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นของที่ชาวบ้านเขากินกันอารมณ์เหมือนยอดหวายแบบนี้ค่ะซึ่งมันไม่ได้เอาจากต้นใหญ่ถูกไหมพ
2: ่
0: อ
2: ไม่
0: มันต้องเป็นต้นเล็กเหรอคะ
2: มันมีต้นพอดีของมัน
0: อ๋อมันมีต้น
2: โตเกินไปมันก็ไม่ได
0: ้มันต้องยังไม่ออกลูกถูกไหมคะ
2: ยัง
0: ้นเตี้ยมันเยอะนะพ่อเนาะนี่ก็ใช่นะคะเนาะ
2: ใช่
0: นี่ก็ใช่
2: ใช
0: ่ตรงนี้จะมีต้นเต๋ากระจายกันอยู่เยอะนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆเตี้ยๆพ่อบอกนี่แหละพอมันสุกบางทีเขาก็แบบว่านอกจากจะหล่นตามพื้นแล้วบางทีน้ำมาหน้าน้ำฤดูฝนน้ำหลากก็จะพาพวกลูกเต๋าเนี่ยพัดไปด้วยไปติดตรงไหนเนี่ยเขาก็ไปขึ้นตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่หลักๆก็จะอยู่ริมลำธารเยอะหน่อย
2: ถ้าต้นอ้วนจะเป็นอย่างนี
0: ้แต่ต้นนี้อ้วนไหมคะ
2: ยังโตไม่ได
0: ้ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์ไหมคะ
2: สมบูรณ์แล้ว
0: ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์นะคะแต่ว่ายังเล็กเกินไปถ้าจะเอาหน่อ
2: ทำไม่ได้
0: ลักษณะต้นของเขานะคะพอเรามาดูกับต้นเตี้ยๆเนี่ยก้านเขาค่อนข้างจะเกลี้ยงเลยไม่มีหนามนะคะแล้วก็ออกแนวกลมๆมนๆนิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็มีกาบแบบนี้เหมือนพวกปาล์มเหมือนพวกมะพร้าวนี่แหละใบก็คล้ายแต่ต้นนี้ยังไม่ได้ต้นนี้เล็กเกินไปต้นนี้นะคะจะใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้อันนี้พ่อบอกกำลังดีเลยอย่างนี้มันสักประมาณกี่ปีได้พ่อประมาณได้ไหม
2: 5ปีน่าจะถึง
0: เนาะต้องเลาะไหมพ่อหรือตัดเลย
2: มันต้องตัดออกมาทีละ
0: ตัดออก
2: กาบ
0: ทีละกาบเอาเลาะโอเคค่ะ
2: จริงๆถ้าต้นสูงกว่านี้เราจะเอาประมาณนี้นะนี่เราต้องเอาประมาณนี้เลย
0: มันเตี้ย
2: มันต้องต่ำถ้างั้นเราไม่ได้นอม
0: ตกตรงไหนก็ไม่พ้นมีดแต่ดูความกรอบมันนะคะมันดูลั่นอะเมื่อกี
2: ้ถ้าเราออกหมดนะแล้วก็ตรงนี้ทิ้งหน่อยเดียวก็กินได้แล้ว
0: แล้วต้นเขาคันเหมือนลูกมันไหมคะ
2: ต้น
0: มันอะไม่คัน
2: ไม่คัน
0: แต่ลูกมันคัน
2: แต่ลูกมันคัน
0: ขาวเลยเนาะแต่ก็ต้องไปลอกไปเลาะไปอีก
2: เ
0: น
2: า
0: ะไปลอกอีก
2: เลาะตรงนี้ออกหมดแล้วก็จะเหลือแค่ข้างใน
0: จ้ะ
2: ที่กินได
0: ้โอเค
2: เออถ้ามันสมบูรณ์นะขนาดนี้แหละที่พอดีเลย
0: อันนี้คือพอดีต้นนี้จะสูงกว่าต้นแรกที่เราเจอนะคะ
2: เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 7มันอยู่ตรงไหนคนอยู่ตรงไหนมันจะพอดีเลยประมาณนี
0: ้มาโอ้ขาวมากลั่นอีกแล้วโอ้เห็นไหมมันกรอบมากชิมได้ไหมพ่อ
2: ได้
0: ฮะขอชิมหน่อยวางเลยอ่ะนี่อันนี้เป็นหน่อเต๋านะคะหรือว่ายอดเต๋าสดๆเลยขาวๆกรอบๆเลยหวาน
2: ยอดหวาน
0: หวานถ้ากินนะไม่รู้เลยนึกว่ายอดมะพร้าวเหมือนกันเลยกรอบลั่นเลยอะค่ะแล้วมันเย็นด้วยมันเย็นเพราะอากาศมันเย็นด้วยนะเหมือนแจ๊ตัวเย็นเลยอร่อยอาหารที่เราจะทำกินในวันนี้นะคะเป็นอาหารที่เวลาชาวบ้านเข้ามาหาลูกเต๋าเขาก็จะเตรียมของแห้งเข้ามาค่ะแล้วก็มาหาพืชผักในป่าทำกับข้าวกินกันนะคะอย่างวันนี้เราจะหลามหน่อเต๋าแล้วก็จะมีผักป่าบางส่วนด้วยที่แม่เก็บมาแล้วก็มีกุ้งมีปลาที่แม่ผินหามาได้จากลำธารค่ะนี่มีใส่อะไรไปแล้วบ้างคะแม่ผิน
1: ตะไคร้กระกอพริกแล้วก็กะปิ
0: กะปิ
1: เกลือ
0: ค่ะและไอ้เส้นก้านก้านเขียวๆนี่คืออะไรคะเน
1: ี่
0: ย
1: ผักคู่ไว้ก่อน
0: ผักที่เราเก็บมาตามทางเนาะ
1: จ้ะจ้ะ
0: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่หน่อเต๋าแล้วนะคะ
1: หน่อเต๋าค
0: ่
1: ะ
0: ปกติเวลาคนที่มาหาเต๋าก็จะทำกินกันอย่างนี้แหละเน
1: า
0: ะ
1: ทำอย่างนี้แหละมันต้องเอาหม้อมาไม่เนี่ยเขาเรียกหม้อปลา
0: อ๋อหม้อปลาก็คือกระบอกไม้ไผ่เป็นหม้อนะคะใช้หม้อจากป่าก็คือกระบอกไม้ไผ่นี่แหละอันนี้คือที่พ่อเดชไปหามานะคะเป็นสมุนไพรป่าหน้าตาเหมือนแบบกิ่งไม้เรียกอะไรนะคะพ่อจักข้านที่มันเผ็ดๆเหรอคะเราใส่ในแกงด้วย
3: มันจะออกเผ็ดๆหน่อย
0: เผ็ดๆหน่อย

0: หอมมากๆแกงหน่อเต๋านะคะกลิ่นนะเหมือนแกงเลียงเลยอ่ะอันเนี้ยอร่อย
1: เผ็ดหน่อย
0: เค็มเค็มเค็มเค็มเผ็ดนิดๆหวานหวานไม่มากค่ะแต่ว่ามันน่าจะหวานหน่อเต๋านะหนูขอชิมหน่อยซอสจอกใบตามไปเลยนะพ่อ
2: เอ้ากินตามหมายก่อน
0: ไม่ใช่ตามหัวปีแม
2: ่เออตามหัวปีก่อนตามหัวปีอร่อยนะ
0: หน่อเต๋าตอนกินสดๆอ่ะมันกรอบหวานใช่ไหมคะแต่พอมันต้มสุกมันหวานกว่าเดิมนะหนูว่ามันหวานแล้วก็เหมือนน้ำของตัวหน่อเต๋าความหวานของหน่อเต๋าอะค่ะมันออกมาในน้ำอ่ะอร่อยมากอันนี้อร่อยมากคือทำไม่ได้มีอะไรเยอะเลยเนาะไม่ได้มีเครื่องเยอะเลยอร่อยมากค่ะ

0: วันนี้นะคะต้องขอบคุณพ่อแม่ทุกคนเลยเนาะที่พาหนูมาดูวิธีการทำเต๋านะคะแบบดั้งเดิมเลยเนาะแล้วก็ได้กินอาหารอร่อยๆนะคะเป็นอาหารแบบบ้านๆเลยเขาเรียกอาหารเมืองเนาะใช่ไหมคะอาหารเมืองอาหารบ้านๆเนี่ยแหละค่ะที่ทำกินกันในป่าก็ต้องขอบคุณพ่อเดชพ่อไทยนะคะแม่ทอนเนาะแล้วก็แม่ประทุมแล้วก็แม่ผินแล้วขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่พาหนูกับทีมงานมากับข้าวอร่อยมากแล้วก็ทำให้เราได้รู้ว่ากว่าที่เราจะได้ตาออกไปหรือว่าลูกชิดเชื่อมที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้คือมันยากมากจริงๆนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะได้ลูกเต๋าสดๆก็คือหมายถึงว่าต้มล้างอะไรไว้ให้เรียบร้อยเลยยังไม่ได้เชื่อมเนาะหรือว่าอยากได้ลูกเต๋าเชื่อมหรือลูกชิดเชื่อมเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อได้กับชุมชนเลยชาวบ้านหาเองต้มเองแล้วก็ขายเองนะคะอันนี้ก็ติดต่อมาได้ที่บ้านพี่เหนือนะคะอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านนะคะอร่อยน่ารักแล้วก็สนุกมากๆชุมชนนี้นะคะขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะนะคะวันนี้ตาเพื่อจะเอาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปแนะนำติชมรายการได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะวันนี้โนและพ่อแม่บ้านพี่เหนือลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ลำขนาดเดี๋ยวชิมอันนี้ตำหัวปีไม่เคยกินตำหัวปีแบบเอาหัวปีมาเผาอะค่ะนิดเดียวเองเนาะเครื่องแล้วก็พวกหอมกระเทียมที่มันผักที่เราเผานะคะนัว
2: อมรินทร์ทีวีพาชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าดินนั้นเกิดจากแร่ธาตุต่างๆนั่นเองแต่อะไรกันนะที่เป็นปัจจัยในการกำเนิดดินวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการสลายตัวของหินแร่และสารอินทรีย์จำพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมรวมกันเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันตามสภาพการเกิดของดินนั้นๆซึ่งในกระบวนการเกิดดินนั้นมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายแต่ที่มีความสำคัญต่อลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของดินนั้นมีด้วยกันอยู่5ปัจจัยได้แก่วัตถุต้นกำเนิดดินลักษณะภูมิอากาศสิ่งมีชีวิตลักษณะภูมิประเทศและเวลา 1. วัตถุต้นกำเนิดดินวัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายของหินแร่และเศษซากพืชและสัตว์ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่ณบริเวณนั้นๆหรือเป็นพวกตะกอนที่ถูกน้ำหรือลมมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเกิดการผุพังตามธรรมชาติและแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เกิดเนื้อดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 2. ลักษณะภูมิอากาศเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่นความชื้นหรือปริมาณน้ำฝนช่วยกัดกร่อนหินให้กลายเป็นดินอุณหภูมิช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในดินถ้าอุณหภูมิสูงจะทำให้หินและแร่สลายตัวได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีขึ้นด้วยลมช่วยกัดกร่อนหินและพัดพาดินจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง 3. สิ่งมีชีวิตหรือปัจจัยทางชีวภาพเช่นสัตว์มีการเหยียบย่ำทำให้หินแตกพืชมีรากช้อนชัยลงไปตามรอยร้าวของหินและดันหินให้แตกจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นฮิวมัสต่อไปทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 4. ลักษณะภูมิประเทศที่ราบจะมีชั้นดินที่หนากว่าที่ลาดเอียงเนื่องจากมีการสะสมและการทับถมของตะกอนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ 5. เวลาถ้าเวลายิ่งนานการพังทลายของหินยิ่งเกิดขึ้นได้มากและยิ่งเกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุมากบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นพันปีทำให้ลักษณะของดินที่เกิดใหม่มีสภาพแตกต่างไปจากดินเก่าโดยสิ้นเชิงค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ parent material p a r e n t m a t e r i a l parent materialแปลว่าวัตถุกำเนิดดิน climate c l i m a t e climate แปลว่าภูมิอากาศ terrain t e r r a i n แปลว่าภูมิประเทศเด็กๆคะการกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่อาจมีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลัง จากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับเรียนจบการเกษตรที่เมืองไทยไปทำงานที่ซาอุแล้วก็กลับมาเป็นมนุษย์เงินเดือนที่กรุงเทพมหานครสุดท้ายครับเขากลับมามีความสุขบนแผ่นดินบ้านเกิดด้วยการเป็นเกษตรกรผู้ปลูกผักหวานป่า

0: ครอบครัวช่วยกันเก็บอยู่นี้แต่ละต้นมีอายุไม่ต่ำกว่า10ปีเลยนะครับบนพื้นที่กว่า10ไร่นี้พี่ประดิษฐ์เขาก็ปลูกต้นผักหวานป่าเอาไว้กว่า 1,000 ต้นเลยทีเดียวว
1: ันหนึ่งเก็บประมาณเท่าไหร่พี
2: ่เอาสัก20โล30โลก็พอมั้
1: งแล้วเก็บทีนะก็ไม่ได้ขึ้นเก็บคนเดียวนะครับผมโอ้โหมาเป็นครอบครัวเลยครับ
2: มีทีมงานครับมีทีมงาน
3: โอ้โห
1: แล้ววิธีเด็ดที่จะเลือกเก็บไปขายเนี่ยจะต้องเลือกไซส์ไหน
2: เลือกไซส์ยาวประมาณกว่าแล้วใบก็ไม่แก่มากนักถ้าใบมากเกินไปเราไม่นี้มันไม่แตกยอดให้นะ
1: ถ้าอย่างเงี้ยขายไม่ได้เอาไปกินได้ไหม
2: ได้กินได้เนี่ยอย่างเงี้ย
0: มียอดสั่งซื้อเข้ามาทุกวันวันละ 20-30 กิโลกรัมก็เลยต้องแบ่งเก็บเป็นโซนๆเพื่อให้ผักหวานมีเวลาแตกยอดทันสำหรับเก็บในรอบวันถัดไปนั่นเองล่ะครับ
4: มันเป็นการเก็บที่ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับ
1: คิดเยอะอ่ะกลัวเด็ดแล้วเสียไง

0: แล้ววันหนึ่งพี่จะเก็บได้แค่กี่ต้นเนี่ย
1: เราเอาแค่ต้นละขีด
0: 1ต้น1ขีด
1: 1ขีดแต่มันกว่านะขีด2ขีดต่อต้นนะตอนเนี้ย
0: อย่างนี้ถึงขีด
1: แล้วเนี่ยเกือบขีดแล้วอะ
0: ต้องเก็บกี่กิโล
1: ประมาณ20ถึง30โล
0: พี่ต้องเก็บ100ต้นวันนี้
1: ใช่ใช่
0: คุณพระคุณพระ
2: ใน1ปีพี่ประดิษฐ์เขาจะเก็บยอดผักหวานป่าต่อเนื่องทุกวันเป็นระยะเวลาถึง8เดือนเต็มหลังจากนั้นก็จะพักต้นคืองดเก็บยอดผักหวานป่าเป็นเวลา4เดือนด้วยกันเพื่อให้ต้นผักหวานป่าได้สะสมอาหารเลี้ยงลำต้นนั่นเองล่ะครับ
0: ปลูกทีเดียวนี
1: ้เก็บได้ชั่วลูกชั่วหลาน
0: ชั่วลูกชั่วหลานครับก็ประมาณต้นหนึ่งอายุเฉลี่ยก็ประมาณเป็นร้อยร้อยสองร้อยปี
1: ร้อยถึงสองร้อยปีครับ
0: นี่มันผักหวานป่าหรือเต่าเนี่ย
1: ผักหวานป่าครับ

0: สวยๆทั้งนั้นฮะรับรองว่าจะต้องหนึ่งในนี้ต้องมีของผมแน่นอนอันนี้นะ
1: อันนี้เป็นของน้องเบียร
0: ์พี่รู้ได้ยังไงพี่รู้ได้ไงพี่ปักปามผมหรือเปล่า
1: เพราะว่าการเก็บผักหวานเนี่ยมันต้องไม่เกินประมาณ 2-3 นาทีเราต้องรีบกำแล้วเอาแช่น้ำแต่ถ้าเราเกยกำเกินไปปั๊บมันจะเริ่มเหี่ยวทันที
0: พี่รู้ได้ยังไงนี่ผมตอนเดินผมหลบแหลกเลยนะ
1: การปลูกผักหวานเนี่ยไร่หนึ่งเนี่ยถ้าเราปลูก2เมตรคูณ2เมตรมันจะได้400ต้นต่อไร่แต่ตอนนี้ผมเสริมเข้าไปเป็นเมตร50แล้วมันจะได้ถึง600ต้นต่อไร่
0: แล้วมันไม่แออัดเกินไปเหรอ
1: มันไม่แออัด
0: แต่สูงมีเตี้ย
1: ใช่คือแต่ระยะ3เมตรยังคงไว้เราดูแล้วว่ามันขยายตัวได้ช้าเราจึงแซมต้นไปอีกระยะเมตร50ระหว่างกลางอย่างที่เห็นใช่ไหมครับ
0: อ๋อก็คือมีขั้นต้นเล็กๆนะ
1: ใช่
0: คือสูงสุดจะให้สูงแค่นี้แหละ
1: ใช่ๆ
0: เพราะว่าถ้าจริงๆแบบปล่อยเขาโตไปสุดๆเนี่ยเขาโตได้แค่ไหน
1: โอ้เป็น 15-20 เมตรเชียวแหละที่เราเห็นตามป่า
0: คือสูงพอๆต้นมะข
1: ามเทศเลยครับเราปลูกมะขามเทศก่อนสัก2ปีพอมันโตพอที่จะเป็นไม้พี่เลี้ยงให้ผักหวานได
0: ้ครับ
1: เราค่อยมาปลูกผักหวานอีกท
0: ีคำว่าไม้พี่เลี้ยงนี่คือประโยชน์เขายังไงฮะให้ร่มเงา
1: ให้ร่มเงา
0: เอางั้นต้นอื่นก็ใช้ได้ดิพี่ทำไมต้องเป็นมะขามเทศอย่างนี
1: ้ไม้มะขามเทศมันเป็นพืชตระกูลถั่วเสร็จแล้วมันสามารถที่จะดึงไนโตรเจนไปช่วยรากผักหวานได้ซึ่งมันกระจายอยู่เต็มพื้นดินที่เราปลูกเนี่ย
0: คือราก
1: มะขามเทศ
0: มะขามเทศเนี่ย
1: ใช่
0: จะตรึงไนโตรเจน
1: จะตรึงไนโตรเจนไปช่วยรากผักหวานนอกจากเป็นร่มผักหวานแล้วเรายังเป็นร่มให้กับคนเก็บด้วย
0: เออนี่
1: สำคัญ
2: รู้เทคนิคการปลูกผักหวานป่ากันแล้วต่อไปก็คือวิธีดูแลยอดผักหวานป่าให้สวยงามน่ารับประทานอย่างนี้ล่ะครับต้องทำยังไงบ้างล่ะครับพี่ประดิษฐ
1: ์ผักหวานเนี่ยมันจะมีสารป้องกันตัวเองอ่ะจะสังเกตไหมมันไม่มีอะไรที่จะมา

0: กินใบมัน
1: คือไม่เห็นใบมัน
0: เบียร์น้องเบียร์ลองดมดิมันจะมีกลิ่นเหม็นเฉียวๆเหม็นเขียวอะ
2: ดมแล้วกินเลย
0: มันจะป้องกันของมันเองอะมันจึงเป็นแบบว่าปลอดสารพิษเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงเลย
1: ต้องฉีดเลย
0: เราก็ใช้แต่ปุ๋ยคอกด้วย
3: ยาก็ไม่ต้องฉีดปุ๋ยก็ใส่ไม่เยอะแล้วผักหวานป่าตั้งพันกว่าต้นจะรดน้ำยังไงไหว
0: ถ้าปลูกจำนวนมากเนี่ยเราไม่มีปัญญาที่จะไปรดน้ำให้มันได้ทีละต้น
2: จริงครับผม
0: เราต้องเดินท่อน้ำท่ออะไรไว้สำหรับปลูกให้เขาตั้งตัวได้ก่อนพอตอนนี้ผมให้น้ำเดือนละครั้งเอง
2: พี่แรงน้ำมากเลย
0: เนี่ยเนี่ยเนี่ยแม่
2: แรงน้ำใจกับผักหวานเหลือเกินเดือนละครั้ง
0: เขาไม่ชอบน้ำเยอะ
1: การปลูกผักหวานเนี่ยไม่ได้ปลูกง่ายๆนะถึงแม้จะอยู่ในถุงดำ
0: ใช่มีวิธีการปลูกและการระมัดระวังในระยะแรกซึ่งสำคัญมาก
1: พี่ประดิษฐ์พาผมไปดูหน่อยนะครับ
0: เดี๋ยวเราพาขึ้นไปปลูกกัน
3: ก่อนจะไปปลูกผักหวานป่าก็ต้องมารู้จักวิธีการเลือกต้นกล้าที่สมบูรณ์และพร้อมจะนำไปปลูกกันก่อนนะครับ
4: นี่ขึ้นมาใช้เวลาเท่าไหร่
5: ครับประมาณไม่นานครับประมาณ 2-3 เดือนก็ขึ้นนะครับเราเลือกต้นที่มันแข็งแรงแล้วก็อวบตรงโคนมันจะ
1: โคนอวบๆหน่อย
5: แล้วมีก็มีใบอย่างน้อย 3-4 ใบต้นกล้าผักหวานเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเลือกดีสมบูรณ์ดีเราก็ไปปลูกมันก็จะตั้งตัวได้เร็วนะครับ
3: ได้กล้าผักหวานมาแล้วเลือกทำเลเหมาะๆใต้ต้นมะขามเทศนี่ละครับ
0: เดี๋ยวเราจะปลูกคนละต้นเนาะ
1: ได้ครับพี
0: ่
1: เป็นบริเวณที่ปลูกคือต้องเลือกยังไงครับ
0: ต้องเลือกมีร่มลำไรนะครับแบบนี้มีไม้มะขามเทศเป็นหลัก
3: ขุดหลุมไม่ต้องกว้างมากลึกเท่ากับความยาวของถุงเพาะกล้าขั้นตอนนี้ต้องระวังเป็นพิเศษครับห้ามทำให้รากผักหวานป่าขาดเด็ดขาด
1: ดินในถุงเนี้ย
0: ห้ามแตกเลยใช่ตอนปลูกเนี่ย
4: โอ้
0: น
4: ะ
0: เห็นรากเขาย
4: ิบๆเลยนะ
0: เห็นไหมครับรากเขา
1: ตรงนี้สำคัญมาก
0: สำคัญ
3: ผสมปุ๋ยคอก 2-3 กำมือแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันวางกล้าผักหวานป่าให้ตรงกลบดินรอบโคนถุงให้แน่นแล้วค่อยๆดึงถุงพลาสติกออกเบาๆเห็นวิธีปลูกผักหวานป่าจะๆกันอย่างนี้แล้วผมชักร้อนวิชาแล้วล่ะครับขอลองปลูกบ้างสักต้นจะเป็นไร

0: เอาละครับผมขออนุญาตรดน้ำนะจ๊ะโอ้เร็วๆนะ
1: นอกจากเพาะต้นกล้าแล้วอีกวิธีหนึ่งที่พี่ประดิษฐ์ใช้ขยายพันธุ์ผักหวานป่าก็คือการตอนกิ่งครับซึ่งขั้นตอนก็เหมือนกับการตอนกิ่งมะม่วงหรือมะนาวนั่นเองล่ะครับ

0: ข้อดีของการตอนก็คือให้ผลผลิตได้เร็วแค่ปีเดียวเก็บผลผลิตได้แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นผักหวานปลูกด้วยเม็ดเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ3ปีขึ้นไป
1: ผักหวานป่ายอดอวบอวบในถุงเรียบร้อยอย่างนี้จะส่งไปขายที่ไหนกันล่ะครับพี
0: ่ตลาดส่วนใหญ่แล้วเราก็จะส่งไปกับพร้อมกับดอกเห็ดของเราที่เราทำฟาร์มเห็ดด้วยใช่ไหมเราทำฟาร์มเห็ดเราก็ส่งไปกับแม่ค้าผักหวานป่ากับดอกเห็ดเอาไปแกงร่วมกันพอดีครับ
2: เห็ดก็คือเห็ด
0: ขอนดำครับส่วนใหญ่แล้วแม่ค้าก็บอกว่าถ้าเอาผักหวานไปไม่มีเห็ดมันก็ขายไม่ค่อยดี
2: มันขาด
0: มันขาด
2: กิโลละ
0: ตอนนี้ราคาส่งราคาส่งอยู่ที่90บาทช่วงที่มันแพงที่สุดก็คือ150 160นั่นหมายถึงช่วงที
2: ่กิโล
0: ผักหวานออกใหม่ๆแล้วก็ไข่มดแดงออกมกราคมกุมภาเนี่ยจะไข่มดแดงเริ่มออกผักหวานเราก็จะราคาพีขึ้นเยอะเลย
2: นับจากนี้ไปคิดว่าทิศทางเป็นไง
0: ผมว่าถ้าหากว่าคนยังนิยมบริโภคผักอินทรีย์นะครับนับวันผักหวานป่าก็ถือว่าเป็นผักอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ปลอดสารพิษโดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงทำให้คนนิยมบริโภคผักหวานป่าขึ้นไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าไม่มีสารเคมีนั่นแหละแล้วตลาดมันก็จะสามารถขยายไปเรื่อยๆการทำเกษตรตอนนี้เราต้องทำแบบผสมผสานอย่าทำอย่างเดียวนะครับเมื่อเราหยุดเก็บผักหวานป่า4เดือนถ้าเราไม่มีอาชีพอื่นเสริมอย่างตอนนี้เรามีฟาร์มเราเนี่ยที่ศูนย์เรียนรู้ของเราเนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริด้วยเราก็มีฟาร์มเห็ดเสริมอยู
2: ่
0: เห็ดเราก็เก็บทุกวันเราสลับมาให้มันหมุนเวียนกันอย่างนี้แหละเราแบ่งเวลาแบ่งอะไรให้มันได
2: ้คือปลูกให้หลากหลายและจัดการเวลาให้ดี
0: ครับนอกจากนั้นเราก็ยังทำไร่อ้อยไปด้วยอย่างที่เห็นนะครับเรากำลังปลูกอ้อยเพื่อผสมผสานการทำเกษตรเชิงเดียวทุกวันนี้อยู่ยากแล้วครับต้องทำสองอย่างสามอย่างขึ้นไปแต่ทำเพื่อให้มันได้เงินทุกวันนะครับเราไม่จำเป็นต้องทำให้มันรวยภายในวันเดียวนะครับเราค่อยๆเก็บค่อยๆทำไปนะครับมันก็สามารถที่จะทำให้ชีวิตที่เราอยู่แบบพอเพียงเนี่ยสามารถที่จะอยู่ชนบทได้แบบสบายใจโดยไม่ต้องหันสู่กลับไปสู่กรุงเทพเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้ว จริงๆนะนี่ความคิดของผมมันเป็นอย่างนั้น

0: ในที่สุดครับพี่ประดิษฐ์เนตรสว่างก็พบความสุขที่ลงตัวตามแบบฉบับความพอเพียงของตัวเองและพร้อมที่จะแบ่งปันความรู้ให้กับผู้ที่สนใจทุกคนเลยล่ะครับนี่ล่ะครับคุณสมบัติของเกษตรไทยไอดอลของเราล่ะครับ
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ประดิษฐ์เนตรสว่างคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ

0: วัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทย
1: ไอ้โน
0: อาชีพการเลี้ยงกุ้งนั้นถือว่าอยู่คู่กับคนไทยมานานแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูฟาร์มกุ้งครับแต่เป็นฟาร์มกุ้งน้ำจืดนี่เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้เขามีวิธีการเลี้ยงกุ้งอย่างไรจัดการน้ำอย่างไรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผมว่าอย่าช้ากันเลยครับตามไปหาคำตอบพร้อมกันเลยดีกว่าไปกันเลยโย หัวใจของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำก็ที่น้ำใช่ไหมล่ะครับที่ประกอบฟาร์มมีบ่อบำบัดน้ำใช้เองเปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีปรับค่า pH และความเค็มให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของลูกกุ้งเพื่อส่งไปใช้ในโรงเพาะเลี้ยงต่อไปยังไงล่ะครับ
2: ที่ประกอบครับตรงนี้ห้องที่เราอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าห้องอะไรฮะ
3: อันนี้เป็นโรงเพาะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า hatchery เพาะลูกกุ้งจากพ่อแม่พันธุ์ของก้ำกามเนี่ย
2: จากแบบตัวเล็กๆ
3: ตัวเล็กๆเป็นไข่เลยที่อยู่ติดในท้องเลยแล้วก็เพาะจนสลัดไข่ค่อยๆให้อาหารไวอ่อนจนเขาสามารถว่ายน้ำได้ใช้เวลาประมาณเดือนนึงแล้วก็เอากลับไปเลี้ยงในบ่อดินใหม
2: ่โอ้แล้วจะต้องเปิดให้แสงลงอย่างเงี้ยนะพี่นะ
3: กุ้งก้ำกามต้องการแสงแล้วแสงที่ลงมาเนี่ยกอง UV ด้วย
2: ขอถามหน่อยพี่ดูน้ำตาลนี่คืออะไรฮะ
3: มันเป็นสาหร่ายใส่ลงไปแล้วมันก็จะทำสีน้ำให้เป็นสีน้ำตาล
2: ครับ
3: พอถ้ามันเป็นสีน้ำใสๆปกติแล้วเนี่ยมันจะเกิดแพลงก์ตอนแล้วก็เป็นตัวซูไปเกาะตามผิวแล้วกุ้งจะไม่ลอกคราบแต่ถ้าเป็นสีน้ำตาลเนี่ยเหมือนกุ้งเขาก็จะไม่เห็นกันไม่กินกัน
2: ลูกกุ้งก้ามกรามเนี่ยจะต้องอยู่ในที่แบบมืดๆ
3: ใช
2: ่มีแสงหน่อยๆ
3: ใช่
2: ปราศจาก UV
3: ใช่
2: อยู่อย่างเงี้ย
3: แล้วก็ต้องปรับอุณหภูมิด้วยอุณหภูมิต้องอยู่ที่ประมาณ29-31มากเกินก็ไม่ได้น้อยเกินก็ไม่ได้
2: อุตตะบอบบางรู้สึกเป็นอะไรที่แบบต้องเข้าใจและดูแลจริงๆเลยนะ
3: ใช่ใช
0: ่ส่วนเรื่องอาหารของลูกกุ้งก้ามกรามเขากินไข่ตุ๋นเป็นอาหารครับวันละ3มื้อเช้ากลางวันแล้วก็เย็นช้าก่อนครับพี่ทำไมลูกกุ้งมันท่าทางประหลาดอย่างนั้นล่ะครับเฮ้ยนั่นมันหงายท้องนะครับหรือว่ามันกำลังจะตายล่ะครับพี่ประกอบ
3: คือก้ามกรามเนี่ยเขาแปลกกับกุ้งขาวคือเขาจะหงายท้องกิน

0: แล้วเวลาเขาไปไหนมาไหนเขาก็จะหงายท้องไปพอเขาลอกประมาณ12คาบอะเขาจะคว่ำหน้าเดิน
1: โอ้ยโล่งอกไปทีครับขอบคุณพี่ประกอบที่ช่วยไขข้อข้องใจให้นะครับที่แท้ธรรมชาติของลูกกุ้งกล้ามกรามจะเกิดมาหงายท้องอยู่อย่างนี้ล่ะครับรอเวลาลอกคราบประมาณ

0: ส่วนกุ้งขาวก็เพาะในโรงเพาะเลี้ยงเช่นเดียวกันนะครับแต่จะแตกต่างกันตรงที่ไม่ต้องใส่สาหร่ายให้น้ำขุ่นสามารถเลี้ยงในน้ำใสได้ครับเพราะกุ้งขาวจะไม่กินกันเองนอกจากนี้ยังต้องปิดปากบ่อด้วยกระเบื้องก็เพื่อเป็นการยับยั้งการสังเคราะห์แสงไม่ให้เกิดแพลงก์ตอนและซูซึ่งมีผลทำให้กุ้งไม่ลอกคราบและตายในที่สุดครับกุ้งขาวจะกินอาร์ทิเมียหรือที่เรียกกันว่าไรทะเลเป็นอาหารมันจะกินทุกๆ2ชั่วโมงครับโอ้โหเรียกได้ว่ากินทั้งวันทั้งคืนกันเลยทีเดียวดึกดื่นแค่ไหนก็ต้องตื่นมาให้อาหารเขาละครับและด้วยเหตุนี้กุ้งขาวก็เลยโตไวใช้เวลาเลี้ยงในโรงเพาะเพียง21วันเท่านั้นละครับส่วนลูกกุ้งกล้ามกรามเมื่อครบกำหนด1เดือนก็ย้ายออกจากโรงเพาะเลี้ยงไปต่อในบ่ออนุบาลอีก70วันก่อนจะย้ายลงบ่อดินครับทางด้านกุ้งขาวเมื่อครบกำหนด21วันแล้วก็สามารถย้ายลงบ่อดินเดียวกันกับกุ้งกล้ามกรามได้เลยนะครับแต่เราจะทำคอกกั้นน้ำเค็มเอาไว้ก่อนแล้วค่อยๆลดคอกลงให้น้ำจืดเข้าไปเจือจางลูกกุ้งจะใช้เวลาปรับตัวราว2วันก็สามารถอยู่กับน้ำจืดได้ไหนที่สุดยังไงล่ะครับกุ้งขาวจะว่ายอยู่ในน้ำส่วนกุ้งกล้ามกรามจะนอนอยู่ก้นบ่อครับแม่แบ่งปันพื้นที่เอื้อเฟื้อกันดีจริงๆเรื่องอาหารของกุ้งทั้ง2ชนิดเขาก็กินอาหารเม็ดวันละ3มื้อเหมือนกันเลยนะครับถึงเวลานี้เราไปดูกันหน่อยดีกว่านะครับว่ากุ้งในบ่อเขาโตกันแค่ไหนแล้ว
1: นี่ก็สุดแล้ว
2: อ้าวแล้วไม่มีได้เหรอ
1: ไม่เกี่ยว
2: ป๊าด
1: โอ้ติดใบมะพร้าวแล้วมันจะติดกุ้งมั้ยเนี่ย
0: กุ้งถังมะพร้าว
3: อันนี้นะครับก็เป็นลูกกุ้งกล้ามกรามอายุประมาณ2เดือนกับอีก7วันถ้าน้ำจากนี้พี่เขาก็บอกว่าเลี้ยงอีกประมาณสัก3เดือนนี่ก็ขายได้โอ้โหแข็งแรงแล้วเด่นตุ๊บๆเลย

0: เรียนนับตรวจว่ากุ้งมีกี่หนวด
1: กุ้งมีกี่หนวดนะครับ
0: เนี่ย
1: เอากี่เส้นแล้วกัน
0: เออเอาก
1: ี่เส้นดีกว่า1เส้น2เส้น3เส้น4เส้น5เส้น6เส้นไอ้นี้นับมั้ย
0: ไม่นับ
1: เพียงเนี่ยไม่นับ
0: ทั้งหมดมี8
1: หายไปไหนอีก2อ่ะ
0: มันซ่อนไว้ตรงนี้อีกหน่อย
1: เฮ้ย
0: 8เห็นป่ะ
1: เห็นพี่อันนี้เห็นละ
0: แต่ถ้าเราดูปกติไอ้2หนวดจะไม่ให้เราเห็น
1: แล้วไอ้2หนวดนี้มีไว้ทำอะไรอ่ะ
0: โหผมก็ไม่ใช่กุ้งด้วยอ่ะ
2: กุ้งขาวจะใช้เวลาเลี้ยงราว3เดือนส่วนกุ้งกล้ามกรามใช้เวลาประมาณ 7-8 เดือนครับจึงจะโตเต็มวัยพร้อมส่งถึงมือของผู้บริโภคครับลูกค้าของประกอบฟาร์มวางใจหายห่วงครับเพราะที่นี่ได้รับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจากกรมประมงเรียบร้อยแล้วล่ะครับ
1: อันนี้ก็ตัวผู้ติดกันโอ้โอ้
2: จับกุ้งเรียบร้อยแล้วก็ต้องเตรียมบ่อสำหรับกุ้งรุ่นต่อไปนะครับน้ำที่ใช้แล้วพันไปเก็บไว้ในคลองด้านข้างไม่ต้องกลัวว่าน้ำนี้จะปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำธรรมชาตินะครับเพราะเป็นคลองปิดพี่ประกอบจะทำการบำบัดน้ำเพื่อมาใช้ใหม่ละครับไถพื้นบ่อให้เรียบปรับสภาพดินด้วยปูนขาวแล้วจึงผันน้ำเข้าบ่อเพื่อรอลูกกุ้งรอบใหม่อีกครั้งละครับนอกจากนี้ยังมีการปรับคุณภาพน้ำด้วยเชื้อจุลินทรีย์ที่ทางกรมประมงแจกให้ฟรีนะครับนำหัวเชื้อจุลินทรีย์1ซองหมักกับกากน้ำตาล5กิโลกรัมและน้ำ200ลิตรหมักทิ้งไว้3วันก็เป็นอันใช้ได้ละครับจากนั้นก็นำจุลินทรีย์ไปราดบ่อก่อนจะลงลูกกุ้งและราดทุกๆ15วันทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำครับโดยน้ำที่มีคุณภาพดีจะต้องมีค่า pH ระหว่าง 7.7 ถึง 8 นะครับซึ่งที่ประกอบฟาร์มก็จะเช็คทุกวันเลยครับแม่เยี่ยมจริงๆ

0: แต่ก็ยังมีข้อสงสัยนะครับว่าน้ำจากการเลี้ยงกุ้งจะส่งผลกระทบต่อดินและสิ่งแวดล้อมหรือไม่คำตอบก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับ
1: ผมคิดว่าทุกอาชีพทุกการทำงานทำลายสิ่งแวดล้อมหมดแต่เราเนี่ยจะต้องมีจรรยาบรรณอย่างไรเราต้องมีการจัดการให้เรารักษาสิ่งแวดล้อมได้ต่างประเทศเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลาวพม่ามาเลเซียอินโดนีเซียก็มาดูที่เราไปหมดเขาเอาไปพัฒนาได้ดีกว่าเราแต่เราเนี่ยขาดความเข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้น
2: คือแต่ก่อนเนี่ยเราอันดับหนึ่ง
1: อันดับหนึ่งเราต้องถอยกลับเสียดายไหมผมเสียดายอยากให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเข้ามาพื้นที่แล้วก็มาช่วยกันมาเอื้ออาทรกันสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน
2: ครับ
1: แล้วก็มาดูว่าเกษตรกรแต่ละคนเนี่ยเขาพัฒนากันยังไงเขาขายยังไงเขาอยู่กินกันยังไง
3: รูปแบบที่เหมาะสมนะครับก็ที่กรมวงนะครับวางไว้ก็คือก็คงต้องเป็นระบบปิดห้ามมีการปล่อยน้ำทิ้งหรือน้ำจากการเพาะเลี้ยงเนี่ยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งขาวต้องมีความรับผิดชอบต่อชุมชนต่อสภาพแวดล้อมนะครับการเลี้ยงต้องไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรรมอื่นๆที่อยู่รอบด้านครับก็มีความจำเป็นจะต้องมีระบบการจัดการที่ดีก็สามารถปรึกษาสำนักงานประมงจังหวัดในทุกจังหวัดอยู่แล้วนะครับแล้วก็รวมทั้งมีศูนย์วิจัยพัฒนาประมงนะครับซึ่งสามารถจะเป็นแหล่งที่เกษตรกรไปรับความรู้ได้อันนี้เป็นบริการของกรมประมงนะครับ
0: เรารู้เรื่องการเลี้ยงกุ้งน้ำจืดกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องการตลาดกันบ้างดีกว่านะครับลูกค้าของประกอบฟาร์มคือใครกันบ้าง
1: ตลาดเนี่ยเรามีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ
2: ครับ
1: ในประเทศชาวกล้ามกรามเนี่ยประมาณถึง 90-95% ส่งออกแค่ประมาณ 5% เพราะว่ากล้ามกรามบ้านเราเนี่ยเขานิยมบริโภคมากกว่าตัวมันใหญ่ต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ชอบกินหัวเขาจะต้องเด็ดหัวออกคราวนี้หัวออกเนี่ย 3-40% แล้วมันเป็นน้ำหนักหายไป
2: ครับ
1: ต้นทุนมันก็จะสูงตลาดต่างประเทศเขาก็บอกว่าเขาสู้ไม่ไหว
2: ครับ
1: เขาก็เลยต้องหันมาใช้เป็นกุ้งขาวแทน
2: กุ้งขาว
1: ถ้าเราจับเป็นตันเนี่ยก็ส่งเข้าห้องเย็นเข้าแพ
2: ร
1: ไปถ้ามีน้อยนะสัก 2-300 โล 500 โลเนี่ยแม่ค้าเล็กๆน้อยๆเขาก็จะมาซื้อไป
2: แต่ถ้าจะให้แนะนำเกษตรกรรุ่นใหม่ที่แบบโอ๊ยสนใจการเลี้ยงกุ้งมากเลยอะไรคือหัวใจสำคัญที่ทำให้แบบประสบความสำเร็จเหมือนพี่ประกอบเนี่ยแล้วควรเริ่มต้นอะไรยังไงพี
1: ่ปัจจัยแรกเลยคือเราต้องดูในศักยภาพของพื้นที่ก่อนว่าพื้นที่เนี่ยมันเหมาะสมไหมการเลี้ยงกุ้งไม่ได้เลี้ยงได้ทุกพื้นที่1น้ำสมบูรณ์ไหม
2: ครับ
1: สภาพอากาศเป็นยังไงนั้นเราต้องดูตรงนี้มีเป็นรายละเอียดพื้นฐานก่อนอันดับแรก
2: อ
1: ันดับที่สองก็คือความตั้งใจในการทำงานความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็ไม่โลภ
2: เห็นบอกว่าที่ฟาร์มเนี่ยใครอยากได้ความรู้หรืออยากจะแบบรู้เรื่องกุ้งเรื่องอะไรเดินเข้ามาหาพี่ประกอบได้เลย
1: ทุกคนเนี่ยอยากรู้เข้ามาเลยให้หมดแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยมันคือนวัตกรรมเรื่องจริงนะไม่ได้แต่งขึ้นมาประสบการณ์20ปีที่มีอยู่เนี่ย มันสามารถเอาไปทำอาชีพได้ดีเพราะณวันนี้เนี่ยปริมาณของเนี่ยมันก็ไม่พอที่จะขายแล้วก็ราคามันแพงถ้าทุกคนหันมาทำแล้วก็มีคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็มีความรับผิดชอบมันจะได้มีกินกันทุกระดับคนไม่รวยก็กินได้คนไม่มีสตางค์น้อยก็กินได้
0: การลงมือศึกษาค้นคว้าทดลองพัฒนาด้วยตนเองให้รู้ชัดรู้ลึกรู้จริงเพื่อพิสูจน์และรักษาอาชีพที่รักไว้ให้ลูกหลานได้ทำกินสิ่งนี้เองครับที่ทำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ลังเลใจเลยที่จะบอกว่าพี่ประกอบทรัพย์ยอดแก้วคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะถ้าพี่ฝนพูดถึงดินน้องๆคงทราบกันดีใช่ไหมคะว่าคือส่วนประกอบหนึ่งของแผ่นดินที่เราเหยียบกันอยู่ทุกวันนี้มีใครสงสัยกันบ้างไหมเอ่ยว่ากระบวนการกำเนิดดินและองค์ประกอบของดินนั้นมีอะไรบ้างวันนี้พี่ฝนมีคำตอบให้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้ด้วยกันเลยค่ะ
1: ดินหมายถึงเคหะวัตถุทางธรรมชาติที่เกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆผสมคลุกเคล้ากับอินทรีย์วัตถุซึ่งปกคลุมอยู่บนผิวโลกเป็นชั้นบางๆเป็นวัตถุที่ค้ำจุนการเจริญเติบโตและการทรงตัวของพืช

0: การแบ่งชั้นที่สามารถสังเกตเห็นได้จากตอนบนลงไปตอนล่างจะปรากฏลักษณะและเกิดเป็นชั้นดินต่างๆขึ้นประกอบด้วยแร่ธาตุ 45% สารอินทรีย์ 5% อากาศ 25% และน้ำ 25%องค์ประกอบของดินมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ 1. อนินทรีย์วัตถุหรือแร่ธาตุเป็นส่วนประกอบที่มีปริมาณมากที่สุดในดินทั่วไปได้มาจากการผุพังสลายตัวของหินและแร่จากเปลือกโลก 2. อินทรีย์วัตถุในดินในที่นี้มีความหมายครอบคลุมตั้งแต่ส่วนของซากพืชซากสัตว์ที่กำลังสลายตัวเซลล์จุลินทรีย์ทั้งที่มีชีวิตอยู่และในส่วนที่ตายแล้วตลอดจนสารอินทรีย์ที่ได้จากการย่อยสลายหรือส่วนที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่แต่ไม่รวมถึงรากพืชหรือเศษซากพืชหรือสัตว์ที่ยังไม่มีการย่อยสลาย 3. อากาศในดินหมายถึงส่วนของก๊าซต่างๆที่แทรกอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดดินในส่วนที่ไม่มีน้ำอยู่ก๊าซที่พบโดยทั่วไปในดินคือก๊าซไนโตรเจนออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งรากและจุลินทรีย์ดินใช้ในการหายใจและสร้างพลังงานในการดำรงชีวิต 4. น้ำในดินหมายถึงส่วนของน้ำที่พบอยู่ในช่องว่างระหว่างอนุภาคดินหรือเม็ดดินมีความสำคัญมากต่อการปลูกและการเจริญเติบโตของพืชเนื่องจากเป็นตัวช่วยในการละลายธาตุอาหารต่างๆในดินและเป็นส่วนสำคัญในการเคลื่อนย้ายอาหารพืชจากรากไปสู่ส่วนต่างๆของพืชพัฒนาการของดินเกิดจากกระบวนการต่างๆหลายกระบวนการแบ่งได้เป็น2ลักษณะใหญ่ๆคือ 1. กระบวนการทำลายและ 2. กระบวนการสร้างกระบวนการทั้ง2แบบนี้อาจเกิดขึ้นพร้อมๆกันหรือเกิดกระบวนการทำลายก่อนแล้วเกิดกระบวนการสร้างดินตามมาก็ได้ค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ soil aggregate SOILAggregate Soil Aggregate แปลว่าเม็ดดิน Horizon HorizonHorizon แปลว่าการแบ่งชั้น Mineral Matter MineralMatterMineral Metal แปลว่าแร่ธาตุทีนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าดินมีองค์ประกอบได้แก่แร่ธาตุที่มีสถานะเป็นของแข็งอินทรีย์วัตถุน้ำและอากาศในสัดส่วนที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องในกระบวนการกำเนิดดินอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พิทูลประทักขินังเคยมองว่าลาภยศสรรเสริญคือเครื่องวัดความสุขของความเป็นคนที่ดีที่สุดแต่การเดินตามลายแทงความสุขในนิยามที่ผ่านมาเขาพบว่าแผ่นดินที่ยืนอยู่คือความสุขที่แท้จริงมากกว่าสิ่งใด
1: ผมเองนี่ผ่านการเผชิญอะไรมาเยอะแยะสุดท้ายนี่คืออาชีพเกษตรกรนี่ดีที่สุด

0: วันนี้พี่ทูลมีความสุขกับการเป็นเกษตรกรมีความพึงพอใจกับพืชผักหลายชนิดที่ลงมือปลูกและมีความอบอุ่นในครอบครัว
1: สุดยอด
0: แต่ในอดีตเขากลับมีความสุขกับการแสวงหาการยอมรับจากชุมชนและสังคม

0: จากผู้ใหญ่บ้านสู่กำนันพิทูลทุ่มเทเวลาให้กับการพบปะชาวบ้านและการเป็นผู้นำแม้จะมีที่ดินเป็นของตัวเองแต่เขาก็ไม่เคยทำอะไรมากไปกว่าการปล่อยให้เช่า
1: ชาวบ้านไปประมาณเนี่ย
2: เป็นผู้ใหญ่บ้านปี32เป็นกำนันปี35คือช่วงที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ชนเนี่ยภาคการเกษตรนี่ไม่ชอบก็จะหลงหรือว่าลืมตัวเองก็จะไปกับสังคม
1: สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยไม่ได้ใช่ไหม
3: จะเยอะมากภาษีสังคมไม่ว่างานแต่งงานบวชงานขาวดำทุกงานงานขึ้นบ้านใหม่งานทุกอย่างจะทั้งตำบลเยอะมากค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ต้องมีทุกเดือนทุกเทศกาลทุกประเพณีมีหมดค่ะกระทบแน่นอนเพราะว่าส่วนมากก็ไปใช้จ่ายในเรื่องภาษีสังคมมากกว่าในครอบครัวก็จะลดลงเกือบจะไม่พอ
0: 20ปีกับการแสวงหาความสุขเชิงอำนาจแต่มันกลับไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นนั่นจึงอาจเป็นเวลาที่เหมาะสมที่พิทูลเริ่มทบทวนถึงชีวิตตัวเองและครอบครัว
2: การเมืองมันเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนแล้วก็ไม่แน่นอนแล้วก็จะเป็นมารยาถ้าเราขืนไปตามการเมืองยึดติดกับการเมืองอนาคตเราก็คงไม่ยั่งยืนไม่ดี

0: นั่นถึงจุดอิ่มตัวเพราะว่าบางทีเราทำดีก็อาจจะมีปัญหาอาจจะมีคนไม่เข้าใจอาจจะท้อแท้กำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะเป็นหนีไม่พ้นในเรื่องการเมือง
1: ปกติผมไม่ทำการเกษตรมาตั้งแต่เด็กแต่พอเห็นนายหลวงท่านทรงเป็นกษัตริย์เกษตรองค์เดียวในโลกนะครับที่พยายามห่วงใยประสงค์นิกรผมก็เคยตั้งปณิธานไว้ว่าเกิดมาทั้งทีนะครับก็จะทำภาคการเกษตรนะครับเพื่อที่จะถวายนายหลวง
2: หวานจ้า
3: เออวันนี้บอกครับหวาน
2: จ้า
3: ครับคุ้มเท่าไหร่ครับยาย
2: มีสิบจ้าย
3: ี่สิบบาทครับ
4: เป็นเยอะกว่าใน
2: ร
4: ้านเลย
2: ร้านยายใจร้าย
5: ด้วยความเป็นนักวางแผนพี่ทูลใช้เวลาเดินสำรวจตลาดว่าพืชผักอะไรที่ตลาดต้องการและมีราคาสูง
3: ผักหวานป่า
6: ผักหวานป่า
3: ผักหวานป่า
6: เอามาปลูกที่บ้
3: านอ๋ออันนี้ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ย
6: ราคา250
3: 250
6: ค่ะโอ้โ
3: หน่าครับ
5: แล้วเขาก็พบคำตอบ
3: ได้หลายเยอะๆเนาะ
1: ผักหวานป่านี่คนปลูกน้อยผู้บริโภคต้องการโดยเฉพาะไปดูตามตลาดที่เขาขายค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหา
5: ต้นพันธุ์ผักหวานป่าถูกนำมาปลูกอย่างรวดเร็วโดยคิดว่าการเดินกลับมาบนทางสายเกษตรไม่น่าจะเป็นเรื่องยาก

0: ปีแรกก็ไม่ได้ผลครับเพราะว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจขุดแล้วก็ปลูกไม่มีขั้นมีตอนไม่รู้เท่าไหร่ปีที่สองก็เริ่มรู้บ้างแต่ไม่ได้ประสบผลสำเร็จ
1: โดยพื้นฐานสภาพจิตใจเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนมีความพยายามมีความมุ่งมั่นนะคือเขาทำอะไรก็ทำแบบจริงจังแต่ก็เชื่อมั่นในตัวเขา

0: พี่ทูลเริ่มศึกษาดูงานและหาความรู้เรื่องการปลูกผักหวานด้วยตนเองอย่างจริงจัง
1: ไปอบรมศึกษาดูงานที่โคราชแล้วก็ไปที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีหลายรอบด้วยกันครับศึกษาหาความรู้ขั้นตอนการปลูกการเอาใจใส่ดูแล
0: เริ่มต้นนับหนึ่งกับผักหวานป่าอีกครั้งโดยในครั้งนี้เขาเอาใจใส่ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก
1: ก็จะต้องมาเตรียมดินคือดินเหนียวนะครับแล้วก็ขุดลึกประมาณ70คูณ70ขุดขึ้นมาก่อนดินแล้วเราก็เอาขี้วัวผสมคลุกเข้ากับปุ๋ยมะพร้าวเพื่อที่จะซึมซับเก็บกักน้ำแล้วก็ให้มันชอนชัยรากเนี่ยเข้ากันแล้วเราก็เอาเข้าหลุมคืนถ้าเป็นถุงเราก็ควรระวังรากอย่าให้หักถ้าหักแล้วมันจะเจริญเติบโตช้าเพราะว่ารากมันจะเปราะบางหลักๆของผักหวานป่าหัวใจหลักๆเทคนิคต่างๆนี่คือรากผักหวานป่านี่จะชอนชัยอยู่ข้างล่างควรที่จะก่อนที่จะปลูกนี่ไม่ควรที่จะรดน้ำล่วงหน้าควรที่จะไม่รดน้ำอยู่ประมาณสัก7วันหรือ10วันแล้วเราก็ตัดเฉพาะข้างล่างออกตอนที่ตัดก็ให้ระมัดระวังนะครับอย่าให้รากหักเป็นอันขาดถ้ารากหักแล้วมันจะโตช้าหรืออาจจะไม่โตเลยนะครับที่ไม่ฉีกถุงก็กลัวว่าถุงดำเนี่ยถุงผักหวานเนี่ยมันจะแตกออกตอนที่เราฉีกผ่าอีกส่วนหนึ่งถ้าเราผ่ามีดลงไปอย่างนี้ครับมันก็จะตัดถูกรากผักหวานตัดถูกรากผักหวานป่าทำให้รากผักหวานป่าแล้วก็ไม่ขาดแล้วก็ไม่โต
0: ในครั้งนี้พี่ทูลเริ่มต้นอย่างถูกต้องตามที่ได้เรียนรู้มาซึ่งมันไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาด

0: โดยธรรมชาติผักหวานป่าเป็นพืชที่ชอบแดดรำไรในสวนจึงควรมีต้นไม้ใหญ่เพื่อให้ร่มเงาซึ่งจะทำให้ผักหวานป่าโตเร็ว
1: จะมีไม้พี่เลี้ยงก็คืออย่างเช่นต้นแคมะขามเทศตะขบและต้นมอน4ชนิดนี้ค่อนข้างที่จะได้ผลส่วนใบที่ผมว่า4ชนิดนี้ก็เวลาร่วงลงมาก็จะเป็นปุ๋ยใหญ่

0: การที่จะปลูกผักหวานนะครับควรที่จะเตรียมดินนะครับเตรียมดินช่วงเดือนมีนาแล้วก็เมษานะครับ2นะครับพันธุ์ผักหวานเนี่ยถ้ามันข้ามปีแล้วรากผักหวานเนี่ยมันจะงอกไปก่อนยอดนะครับถ้าข้ามปีแล้วมันจะไม่โตถ้าควรที่จะปลูกเนี่ยผักหวานป่าจะให้ได้ผลดีเนี่ยก็คือเดือนพฤษภากับมิถุนานะครับมันรากจะไม่แกนไม่หักหรือไม่ชะงักชะลอ
1: หากต้องการจะเพิ่มจำนวนยอดผักหวานป่าต้องทำการเด็ดใบแก่ทิ้งเพื่อให้ผักหวานป่าแตกยอดออกมาใหม่

ยอดผักหวานป่าเนี่ยถ้าเราริไปแต่งกิ่งให้น้ำใส่ปุ๋ยดูแลดีๆเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับ3 วันเก็บทีหนึ่ง

วันนี้สวนผักหวานป่าของพี่ทุนกลายเป็นตลาดสดผักหวานป่าที่ทำให้ชาวบ้านเข้ามาเก็บมาซื้อราวกับมาจ่ายตลาด

0: 500บาทขึ้นอีก
1: อันนี้ข้างนอกเนาะ
0: 1กิโลข้าวเหนียว
2: เราไปซื้อตลาดน่ะบางทีเขาเก็บมาค้างคืนแล้วมาทำมันไม่อร่อยใบมันจะร่วงเรามาซื้อที่สวนเราได้เก็บแล้วมันก็มีความสุขแล้วก็สดด้วยอร่อยด้วย
1: มาม่ามีไอ้มีเขาคิ้วมา
0: ข้าวเหนียวเยอะ
1: มาลุงดูคุณหนาเสื้อสีออกมาได
3: ้ในรอบปีที่ผ่านมาก็พอได้อยู่ครับปีหนึ่งก็ประมาณสัก 4-5 หมื่นเฉพาะยอดเพราะว่าช่วงปีที่4เนี่ยสามารถที่จะแต่งยอดลิใบนะครับแต่งกิ่งในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาแล้วก็ให้น้ำแล้วก็ใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยเดือนธันวาแล้วยอดผักหวานก็จะออกเดือนมกรากุมภามีนาแล้วก็มาสิ้นสุดเดือนสา
4: ณตอนนี้ก็คือพอใจค่ะพอใจตรงที่ว่าทำแล้วมันได้ผลแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือทำแล้วทำให้มีความสุขสุขภาพเขาก็เริ่มดี

0: สวนของพี่ทุนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนเข้ามาศึกษาเรื่องผักหวานป่า
1: ตลอดที่มาเราตัดนี่เลยถึงแม้ว่าจะใบมากอย่างนี้ว่าตรงนี้มันเกี้ยงไปเลยเพื่อที่จะเอาย
0: อดและยังมีเพื่อนบ้านเริ่มนำไปปลูกตามที่เขาแนะนำ
2: ก็ใจอยู่ปลูกที่หาหกต้นเหลืออยู่สามที่ต้นถือว่าพอได้กันอย
3: ู่ผมชอบปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้ไปก็เลยเห็นเขาปลูกผักหวานมันเป็นผักที่หายากเพราะว่าตามทุ่งนาเลยก็ไปขุดมาขายหมดที่แรกผมก็ไม่รู้วิธีกันก็เสียหายไปไม่ใช่น้อยตอนนั้นครับก็พอได้ไปอบรมมาก็เริ่มรู้วิธีการปลูกมันก็ไม่ยากครับเขาบอกว่าประมาณ3ปีได้ผลผลที่แรกผมก็ไม่เชื่อเขาหรอกมันก็ได้ผลจริงครับ
4: ผักหวานที่ผมปลูกที่ได้เห็นตามขอบรั้วเนี่ยปลูกเก็บถึง4ปีแล้วก็ได้เจ็บปีที่ผ่านมาก็พอได้แจงตามพอได้แจงได้กินนี่แหละ

0: พี่ทูลยังเริ่มต้นทำพันธุ์ผักหวานป่าออกขายซึ่งเป็นรายได้อีกทางหนึ่งในช่วงที่ผักหวานป่าไม่มียอดจำหน่าย
1: คือเราเตรียมดินทรายเพื่อให้มันชุ่มนะครับเพื่อให้มันชุ่มชื้นสองเราก็เอากระสอบป่านไปรองแล้วก็เอาเม็ดผักหวานที่เราขัดเกาเหลือแต่แกนเราก็เอาไปใหญ่ๆเรียงๆแล้วก็เอาผ้าขนหนูนะครับไปคุมไว้แล้วก็รดน้ำเช้าเย็นอยู่ประมาณสัก5-7วันนะครับมันก็จะเป็นหน่อเหมือนถั่วงอกแล้วเราก็หยิบออกจากที่เราเพาะไว้นะครับไปใส่ถุงดำอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปเพาะปลูกได้เลย

การดำเนินชีวิตบนเส้นทางสายเกษตรอาจจะไม่ราบรื่นและง่ายดายดังที่ฝันไว้แต่หากไม่ยอมแพ้และรู้ว่าใจต้องการอะไรความสุขที่แสวงหาก็ไม่ได้อยู่ไกลเกินกว่าที่จะฝันถึง

0: ค้นพบแล้วค่ะค้นพบตัวเองค้นพบความสุขของตัวเองแล้วเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยดูจากการใช้ชีวิตดูมีความสุขมากการได้ออกมาที่สวนมาดูต้นผักหวานมารดน้ำมาความเจริญเติบโตของต้นไม้มีความสุขมากตอนนี
1: ้ปัจจุบันนี้ผมไม่ได้ไปวิ่งหาความสุขข้างนอกความสุขนี่มันอยู่ที่ใจอยู่ที่ตัวเราเองแล้วก็ธรรมชาติก็คืออยู่ที่สวนอยู่ที่นาความสุขอยู่ที่เราปลูกแล้วก็บำรุงเห็นทุกเช้าเห็นทุกวันเห็นทุกเดือนเห็นทุกปีแล้วก็โตขึ้นทุกวันโตขึ้นทุกปีครับนี่แหละคือความสุข
2: ถึงวันนี้พี่ทูลไม่ต้องไปแสวงหาความสุขจากที่ไหนเพราะเขาพบมันแล้วในพื้นดิน

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทาง DLTV

ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าโครงสร้างของดินนั้นจะมีความแตกต่างในทั้งเรื่องของรูปร่างและขนาดนั่นเองและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อนะคะว่าเนื้อดินนั้นมีกี่ประเภทและแต่ละชนิดนั้นบอกอะไรเราได้บ้างพร้อมแล้วใช่ไหมคะตามพี่ฝนมาเลยค่ะเนื้อดินเป็นลักษณะทางกายภาพของดินที่บอกถึงความหยาบหรือความละเอียดของดินมีผลต่อการดูดซับน้ำการดูดยึดธาตุอาหารที่เกิดขึ้นในดินเนื้อดินเป็นผลมาจากการรวมตัวกันของชิ้นส่วนเล็กๆของดินที่เรียกว่าอนุภาคของดินดินแต่ละชนิดมีสัดส่วนของอนุภาคที่แตกต่างกันนะคะเรามารู้จักขนาดของอนุภาคของดินแต่ละชนิดกันดีกว่าค่ะ 1. อนุภาคขนาดทรายเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 ถึง 0.05 มิลลิเมตร 2. อนุภาคขนาดทรายแป้งเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.05 ถึง 0.002 มิลลิเมตรและ 3. อนุภาคดินเหนียวเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 0.002 มิลลิเมตรดินที่เราเห็นตามพื้นที่ต่างๆมีสัดส่วนของอนุภาคดินไม่เท่ากันจึงทำให้มีดินชนิดต่างๆโดยสามารถแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆได้ดังนี้ค่ะกลุ่มดินทรายมีอนุภาคขนาดทรายเป็นองค์ประกอบอยู่มากกว่า85%มีลักษณะเนื้อดินที่เกาะตัวกันหลวมๆมีความละเอียดต่ำสัมผัสดินจะรู้สึกหยาบๆที่มือเป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศได้ดีมากแต่มีความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำมีความอุดมสมบูรณ์ที่ต่ำเพราะความสามารถในการดูดยึดธาตุอาหารพืชมีน้อยแต่ยังสามารถปลูกพืชได้บางชนิดเช่น

0: ่นกระบองเพชรหรือพืชทะเลทรายกลุ่มดินเหนียวประกอบด้วยอนุภาคขนาดดินเหนียวตั้งแต่ร้อยละ40ขึ้นไปเป็นดินที่มีเนื้อละเอียดที่สุดเมื่ออยู่ในสภาพดินแห้งจะเป็นก้อนแข็งแต่เมื่อเปียกน้ำจะมีความยืดหยุ่นสามารถปั้นเป็นก้อนหรือรูปทรงต่างๆได้เป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศได้ไม่ดีแต่สามารถอุ้มน้ำได้ดีเหมาะที่จะใช้ดินเหนียวในการทำนาปลูกข้าวเพราะเก็บน้ำได้นานกลุ่มดินร่วนประกอบด้วยอนุภาคขนาดทรายแป้งและดินเหนียวในปริมาณใกล้เคียงกันเป็นดินที่เนื้อดินค่อนข้างละเอียดนุ่มมือเมื่ออยู่ในสภาพดินแห้งจะจับกันเป็นก้อนแข็งพอประมาณส่วนในสภาพดินชื้นจะยืดหยุ่นได้บ้างเป็นดินที่มีการระบายน้ำได้ดีปานกลางจัดเป็นเนื้อดินที่มีความเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกกับพืชที่สุดอย่างพืชทางการเกษตรไม้ยืนต้นไม้ดอกและไม้ประดับค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี
2: ้ soil texture S O I L T E X T U R E soil texture
1: แปลว่าเนื้อดิน
2: soil particle S O I L P A R T I C L E S soil particle
1: แปลว่าอนุภาคดิน
2: soil proportion S O I L P R O P O R T I O N soil proportion
1: แปลว่าสัดส่วนดินเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ทราบกันแล้วนะคะว่าดินแต่ละชนิดนั้นเหมาะกับการเพาะปลูกพืชอะไรได้บ้างและในตอนหน้าค่ะเราไปเรียนรู้กันต่อว่าสีของดินนั้นจะบ่งบอกอะไรเราได้อีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ยาเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: โอเคครับถึงกิจกรรมที่4นะครับเป็นรถยนต์บังคับส่งของระยะไกลถ้าคิดดูดีๆจากกิจกรรมที่แล้วเราก็มีรถยนต์ต้นแบบของเราแล้วเนาะนี้เดี๋ยวเรามาดูว่ากิจกรรมนี้เราจะมาประยุกต์ใช้ยังไงได้ต่อนะครับทีนี้จากกิจกรรมที่1กับ3เนี่ย1เนี่ยมีใช้เรดิโอแน่นอนเรดิโอนี่ใช้ทำอะไรส่งข้อมูลจากบอร์ดหนึ่งไปยังอีกบอร์ดหนึ่งใช่ไหมต่อไปถ้าเป็น DC มอเตอร์หรือว่ามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงที่เราใช้ทำอะไรกับรถยนต์ให้ล้อมันหมุนได้นะครับโอเคทีนี้คิดว่าจากชื่อกิจกรรมถ้าเกิดเราจะทำตัวเรดิโอให้สั่งงานกับมอเตอร์ทำได้ไหมต้องมีไมโครบิดกี่อัน
1: 2
2: แน่นอนถูกไหมครับถ้าจะมีเรดิโอต้องมี2อันอันหนึ่งก็ต้องเป็นอะไรอันหนึ่งติดกับรถยนต์อยู่แล้วแน่นอนถูกไหมอีกตัวหนึ่งส่งสัญญาณสั่งอะไรดีสั่งให้มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวให้ลองดูตัวนี้นะครับเป็นคลิปนะครับนะครับ
3: แฮปปี้บอทพร้อมจะไปทำงานแล้วดีใจจ้ะ

0: ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ Happy Bot เป็นหุ่นยนต์บริการมีหน้า
1: ทีนี้พอเราดูคลิปจบแล้วใช่ไหมครับก็จะได้รับภารกิจไปบอกว่าให้ลองคิดดูว่าถ้าเกิดนักเรียนเป็นพนักงานเดินเอกสารเนาะต้องส่งของระหว่างโต๊ะหนึ่งไปยังอีกโต๊ะหนึ่งของหนักมากเนาะเราจะพัฒนางานยังไงก็คือทำจากรถคันเก่าเนี่ยสมมุติว่ามันรับน้ำหนักไหวจะต้องส่งเอกสารเนี่ยจะทำยังไงได้บ้างเนาะเราจะมาเริ่มใบกิจกรรมที่ 4.1 แต่เราจะต้องรู้จักคำคำหนึ่งก่อน Accelerometer เคยได้ยินมาก่อนไหมไม่แต่ถ้าพูดคำว่าเช็ครู้จักไหมเคยเช็คไหมใช่ไหมใช่ตัวโอเคตัวนั้นแหละก็คือมันเป็นชื่อเซ็นเซอร์ที่เราเอามาใช้เช็คก็คือการเขย่าตัวนั้นน่ะก็คือตัวนี้สามารถจับการเคลื่อนไหวของบอร์ดได้เนาะว่ามันเคลื่อนไปซ้ายขวายังไงนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูการทำงานของแอคเซลโลมิเตอร์นิดนึงนะครับตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ว่าทำงานกันยังไงนะครับ
2: How does a phone know which way you're holding itSeriously, how does it know to rotate the image so it's always right side up? There's got to be something in here that does that. This tiny chip on the back of the microbit is an accelerometer. It packs microscopic versions of the lever arms and a way to measure capacitance, just like in our larger demo. That includes acceleration left to right, front to back, and up and down.
1: เมื่อกี้เราทดลองกลุ่มเช็คกันดูแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้ถ้าเกิดเรามีการพลิกซ้ายพลิกขวาก็เป็นคำสั่ง tilt left tilt right ใช่ไหมครับเพื่อแล้วก็เปลี่ยนรูปไอคอนได้นะครับเดี๋ยวเราเอาตรงจุดนั้นแหละไปใช้สั่งงานตัวหุ่นยนต์แต่ก่อนอื่นเนี่ยในการทำงานกับ accelerometer เนี่ยมันยังมีค่าที่ซ่อนอยู่นะครับก็คือค่า x กับค่า y เราต้องรู้จักก่อนนะครับเวลาเราอ่านค่าได้เดี๋ยวลองทำใบงานที่ 4.1 ดูนะครับ

0: 4.1 ทุกกลุ่มทำใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทีนี้มันจะมีข้อ 2.1 กับ 2.2 2.1 เป็นการอ่านค่า 2.2 กับ 2.3 นะครับทีนี้มีใครจะพอจะตอบได้บ้างไหมครับมีไหมครับช่วยตอบเป็น 2.2 ใช่ไหมค่า x y สัมพันธ์ยังไงใช่เนาะโอเค
1: ถ้ายังไปด้านซ้ายค่า x จะเป็นลบค่ะแล้วค่า y จะเป็นบวกแต่ที่ยัง

0: านด้านขวาค่า x จะเป็นบวกค่า y จะเป็นลบด้านหน้าค่า x จะเป็นบวกค่า y จะเป็นลบและเอ็มมาทางด้านหลังค่า x จะเป็นลบค่า y จะเป็นบวก
1: y นะตัวหน้าหลังเป็น y โอเคก็คือเราดูค่าที่อ่านได้จาก 2.1 มาสรุปใน 2.2 ใช่ไหมครับโอเคเอียงซ้ายติดลบเอียงขวา x เป็นบวกเนาะหน้า y เป็น
0: ลบ
1: ยกขึ้นมาด้านหลัง y เป็นบวกโอเค 2.3 เมื่อเรารู้ค่า x y แล้วอะเราจะเอาไปประยุกต์ใช้ยังไงได้บ้างมีไหมโอเคกลุ่มเดิมตอบเลยครับ
2: ควบคุมการเคลื่อนที่ของสิ่งต่างๆค่ะ
1: โอเคในเมื่อเรารู้ค่าแล้วใช่ไหมครับเราก็เอาไปควบคุมการเคลื่อนไหวเนาะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทีนี้นิดนึงนะครับเราต้องมาทบทวนการใช้งานเรดิโอถูกไหมครับเพราะว่านอกจากเราเอียงซ้ายเอียงขวาได้แล้วก็จริงแต่ว่าเราจะต้องสั่งให้การเราเอียงบอร์ดซ้ายขวาเนี่ยส่งข้อมูลหรือส่งการสั่งการไปยังอีกบอร์ดหนึ่งให้มันทำงานได้ดังนั้นเราต้องมาทบทวนตัวเรดิโอใช่ไหมครับถ้าจะทำให้สองบอร์ดคุยกันรู้เรื่องเนี่ยอย่างแรกสุดเลยเราต้องทำอะไรมีอะไรเอ่ยตัวแรกสุดเลยครับเซตกรุ๊ปถูกไหมครับเพื่อจะสื่อสารต้องเป็นเลขเดียวกันดังนั้นเดี๋ยวถ้าวันนี้เราทำการควบคุมตัวรถยนต์หรือหุ่นยนต์เราเนี่ยแต่ละกลุ่มก็ต้องจับคู่แล้วให้กลุ่มอื่นเนี่ยเลขไม่ซ้ำกับเราถูกไหมครับเราก็อาจจะตกลงเลยกลุ่มเราเนี่ยจะใช้กรุ๊ปที่1ในการสื่อสารเนาะกลุ่มอื่นก็ใช้เลขอื่นไปนะครับทีนี้เวลาส่งข้อมูลปกติเราส่งเป็นตัวเลขตัวหนังสือก็คือ send number send value แต่ที่เราวันนี้เราจะต้องทำงานให้ได้เยอะขึ้นก็คือจะต้องมีการสร้างเป็นตัวแปรนะครับตัวแปรก็คือจะเป็น send กับ receive ตัว name แล้วก็ใส่ value ลงมาด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรามีการสั่งงานหลายๆอย่างไปยังบอร์ดนะครับก็ต้องมีการส่งตัวแปรเพิ่มไปด้วยนะครับทีนี้เราจะมาเริ่มตัวใบกิจกรรมที่ 4.2 นะครับตอนนี้เราจะเริ่มทำงานจริงๆแล้วก็คือจะมาประยุกต์ทำเป็นรถยนต์บังคับส่งของระยะไกลกันดูนะครับทีนี้ทุกคนดูใบงานที่ 4.2 ได้เลยครับแล้วเดี๋ยวเราเริ่มทำกิจกรรมเลย

0: เมื่อกี้เราทดสอบรถของเราแล้วเนาะมีกลุ่มที่ทำสำเร็จเต็ม 180-90% บ้างเนาะแล้วแต่กรณีทีนี้ถ้าเราเกิดจะทำตัวเนี้ยพัฒนาต่อยอดเราจะทำอะไรต่อได้บ้างหรือว่าจะมีการแก้ไขปัญหาใดๆบ้างมีใครจะนำเสนอไหมครับได้เลยครับ
1: ในการส่งของรถบรรทุกนะคะก็คือตัวรถของเราตอนนี้ยังมีความแข็งแรงไม่พอต้องเพิ่มความแข็งแรงให้ตัวรถและตัวล้อหน้าค่ะล้อหน้าในตอนนี้เป็นแค่ลูกแก้วธรรมดาคิดว่าน่าจะเป็นล้อที่แข็งแรงกว่านี้และโครงสร้างที่เปลี่ยนเป็นเหล็กค่ะและปรับปรุงข้อเสียของการควบคุมค่ะที่มีความดีเลย์ช้าแบบดีเลย์มากๆเลยค่ะและเมื่อถึงจุดหมายปลายทางให้กำหนดเส้นทางที่จะเลี้ยว

0: ้าเป็นเส้นทางอัตโนมัติค่ะ
1: แล้วเรื่องการขนของจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับหรือว่ายังไง
0: เรื่องการขนของหนูคิดว่าถ้าสมมุติให้ตัวรถเป็นรถที่มีกระบะอยู่ข้างหลังเลยมันอาจจะทำให้ตัวรถหนักเกินไปหนูคิดว่าอาจจะเป็นเหมือนเอาโซ่คล้องหรือว่าเป็นเชือกคล้องแล้วก็เป็นตะกร้าที่มีล้อข้างหลังให้ตามไปแทนค่ะ
1: ก็เป็นสภาพว่าตัวหน้าเป็นตัวขับเคลื่อนไปแล้วก็มีข้างหลังเป็นตัวที่ใช้ขนของ
0: ค
1: ่ะถ้าเรามาพูดถึงข้อควรระวังข้อระมัดระวังเนาะเมื่อกี้มีบางกลุ่มใช้คลื่นเรดิโอที่มีช่องตรงกันบ้างก็คือบางครั้งลากลงมาแล้วช่องหนึ่งเหมือนกันเลยเป๊ะทำให้เวลาทดสอบคนหนึ่งจะสั่งเลี้ยวซ้ายแต่ว่าจะมีคลื่นสัญญาณของกลุ่มอื่นเข้ามารบกวนใช่ไหมรถก็เลยจะเคลื่อนไปได้ในทิศทางที่ไม่ถูกต้องเนาะแล้วทีนี้อีกเรื่องนึงเนื่องจากมันเป็นการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบางครั้งตอนทดสอบเนี่ยบางคนหันหน้าหารถบางคนตอนทดสอบอยู่หลังรถดังนั้นทิศทางมันเลยจะไม่ตรงเนาะสลับเป็นซ้ายเป็นขวาดังนั้นต้องเทสให้ดีก่อนทดสอบให้ดีก่อนนะครับกิจกรรมสุดท้ายนะครับรถยนต์ส่งของทางไกลเสร็จเรียบร้อยไปแล้วเนาะทีนี้เราพอมองย้อนไปตั้งแต่กิจกรรมที่1 2 3และ4เนาะก็ลองไปดูว่าแต่ละกิจกรรมเนี่ยเรามีการใช้งานไมโครบิดทำประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ให้ลองไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันว่าเราอาจจะแก้ปัญหาอย่างอื่นที่ยังไม่ต้องยึดติดกับปัญหาเก่านะครับมองสภาพปัญหาอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันก็ได้แล้วพัฒนาชิ้นงานเพื่อแก้ปัญหาที่เราพบในชีวิตประจำวันนะครับ
2: นักเรียนเคารพ
3: มาถึงกิจกรรมสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นการนำความรู้จากกิจกรรมก่อนหน้านี้ทั้งหมดมาประยุกต์ใช้งานนะครับซึ่งความรู้ที่เรานำมาอย่างเช่นกิจกรรมที่1เนี่ยเป็นการนำความรู้เรื่องการใช้เรดิโอในการสื่อสารระหว่างบอร์ดไมโครบิดนะครับซึ่งเราจะนำมาดัดแปลงให้เป็นรีโมทส่งสัญญาณจากตัวไมโครบิดอีกเครื่องนึงไปยังไมโครบิดอีกเครื่องนึงที่ติดอยู่กับตัวรถนะครับจากนั้นเนี่ยในกิจกรรมที่3เรานำความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนของรถนั่นก็คือการใช้มอเตอร์นะครับในการสั่งงานให้รถเคลื่อนที่ผ่านแผงวงจร IKB1 นั่นเองนะครับแต่ในกิจกรรมนี้นะครับจะมีเนื้อหาเพิ่มเติมเข้ามาอีกนิดนึงนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเอียงหรือว่าการบังคับทิศทางของแผงวงจรไมโครบิดนะครับซึ่งใช้เซ็นเซอร์ที่ชื่อว่า Accelerometerในการตรวจจับการหมุนการเอียงของบอร์ดนะครับในการพัฒนาโปรแกรมเราจะต้องเขียนโปรแกรมตรวจจับค่าจากเซ็นเซอร์นี้ส่งไปให้ไมโครบิดที่อยู่บนรถยนต์ในการบังคับการเคลื่อนที่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าหรือถอยหลังก็ตามในการพัฒนากิจกรรมนี้นะครับถ้าในห้องเรียนเนี่ยมีนักเรียนหลายๆกลุ่มเนี่ยคุณครูจะต้องระมัดระวังนิดนึงก็คือเรื่องของการตั้งค่าสัญญาณไม่ให้ตรงกันของแต่ละกลุ่มไม่งั้นตัวรถนะครับที่มีแผงวงจรไมโครบิดอยู่เนี่ยจะรับค่าสัญญาณจากช่องเดียวกันแล้วเกิดความผิดพลาดจากการสั่งงานจากกลุ่มอื่นได้นอกจากนี้ในการทำกิจกรรมนะครับจะต้องให้นักเรียนเนี่ยตรวจสอบโปรแกรมของนักเรียนให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบังคับรถให้เดินหรือเคลื่อนที่ไปตามทิศทางที่ต้องการรวมถึงการตอบสนองต่อคำสั่งจากรีโมทที่นักเรียนได้พัฒนาขึ้นมานั่นเองครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่าย

ดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์

ที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะถ้าพี่ฝนพูดถึงดินน้องๆคงทราบกันดีใช่ไหมคะว่าคือส่วนประกอบหนึ่งของแผ่นดินที่เราเหยียบกันอยู่ทุกวันนี้แต่มีใครสงสัยกันบ้างไหมเอ่ยว่ากระบวนการกำเนิดดินและออกของดินนั้นมีอะไรบ้างวันนี้พี่ฝนมีคำตอบให้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้ด้วยกันเลยค่ะ
1: ดินหมายถึงเคหะวัตถุทางธรรมชาติที่เกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆผสมคลุกเคล้ากับอินทรีย์วัตถุซึ่งปกคลุมอยู่บนผิวโลกเป็นชั้นบางๆเป็นวัตถุที่ค้ำจุนการเจริญเติบโตและการทรงตัวของพืชมีการแบ่งชั้นที่สามารถสังเกตเห็นได้จากตอนบนลงไปตอนล่างจะปรากฏลักษณะและเกิดเป็นชั้นดินต่างๆขึ้นประกอบด้วยแร่ธาตุ 45% สารอินทรีย์ 5%อากาศ 25% และน้ำ 25% องค์ประกอบของดินมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ 1. อนินทรีย์วัตถุหรือแร่ธาตุเป็นส่วนประกอบที่มีปริมาณมากที่สุดในดินทั่วไปได้มาจากการผุพังสลายตัวของหินและแร่จากเปลือกโลก 2. อินทรีย์วัตถุในดินในที่นี้มีความหมายครอบคลุมตั้งแต่ส่วนของซากพืชซากสัตว์ที่กำลังสลายตัวเซลล์จุลินทรีย์ทั้งที่มีชีวิตอยู่และในส่วนที่ตายแล้วตลอดจนสารอินทรีย์ที่ได้จากการย่อยสลายหรือส่วนที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่แต่ไม่รวมถึงรากพืชหรือเศษซากพืชหรือสัตว์ที่ยังไม่มีการย่อยสลาย 3. อากาศในดินหมายถึงส่วนของก๊าซต่างๆที่แทรกอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดดินในส่วนที่ไม่มีน้ำอยู่ก๊าซที่พบโดยทั่วไปในดินคือก๊าซไนโตรเจนออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งรากและจุลินทรีย์ดินใช้ในการหายใจและสร้างพลังงานในการดำรงชีวิต 4. น้ำในดินหมายถึงส่วนของน้ำที่พบอยู่ในช่องว่างระหว่างอนุภาคดินหรือเม็ดดินมีความสำคัญมากต่อการปลูกและการเจริญเติบโตของพืชเนื่องจากเป็นตัวช่วยในการละลายธาตุอาหารต่างๆในดินและเป็นส่วนสำคัญในการเคลื่อนย้ายอาหารพืชจากรากไปสู่ส่วนต่างๆของพืชพัฒนาการของดินเกิดจากกระบวนการต่างๆหลายกระบวนการแบ่งได้เป็น2ลักษณะใหญ่ๆคือ 1. กระบวนการทำลายและ 2. กระบวนการสร้างกระบวนการทั้ง2แบบนี้อาจเกิดขึ้นพร้อมๆกันหรือเกิดกระบวนการทำลายก่อนแล้วเกิดกระบวนการสร้างดินตามมาก็ได้ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ soil aggregate S O I LA G G R E G A T E soil aggregate แปลว่าเม็ดดิน horizon H O R I Z O N horizon แปลว่าการแบ่งชั้น mineral matter M I N E R A L M A T T E R mineral metal แปลว่าแร่ธาตุทีนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าดินมีองค์ประกอบได้แก่แร่ธาตุที่มีสถานะเป็นของแข็งอินทรีย์วัตถุน้ำและอากาศในสัดส่วนที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะ

0: และในตอนหน้าพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องในกระบวนการกำเนิดดินอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่จูนนะคะวันนี้พี่จะมาเล่า50 Fact ไม่ให้โดนวิทยาเขตกาญจนบุรีกันค่ะมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีนะคะหรือเด็กมหิดลอ่ะจะเรียกตัวย่อว่า KA ค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีค่ะนักศึกษาชั้นปีที่1ของวิทยาเขตกาญจนบุรีนะคะทุกสาขาจะต้องไปเรียนที่มหิดลศาลายาเหมือนกับเพื่อนๆคณะอื่นเลยค่ะชั้นปีที่2เราจะต้องไปเรียนที่วิทยาเขตกาญจนบุรีกันแล้วและเรียนยาวไปจนถึงจบปี4เลยค่ะแต่มีเพียง1หลักสูตรเท่านั้นนะคะที่จะได้กลับไปเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาในชั้นปีที่4นั่นก็คือหลักสูตรบัญชีบัณฑิตนั่นเองค่ะที่วิทยาเขตกาญจนบุรีมีทั้งหมดด้วยกัน7หลักสูตรเลยนะคะนั่นก็คือ
2: หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการอาหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาธรณีศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตนั่นเองค่ะ
1: ที่นี่มีถึง2หลักสูตรเลยนะคะที่เปิดสอนที่มหาวิทยาลัยมหิดลเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยนั่นก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติค่ะโดยพี่จะขอเริ่มเล่าที่หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ก่อนเลยนะคะโดยเด็กมหิดลจะเรียกตัวย่อว่า CB ค่ะโดยรายวิชาของหลักสูตรนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับชีววิทยาเป็นหลักค่ะจะเรียนเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายค่ะซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาจากต่างประเทศเลยนะคะในประเทศไทยถือเป็นเรื่องที่แปลกใหม่มากๆเลยค่ะซึ่งน้องๆอาจจะสงสัยกันใช่ไหมคะว่ามีจุดแตกต่างยังไงจากสาขาชีวะทั่วไปนั่นก็คือเราจะมีวิชา Principle of CB และ CB Impactive ซึ่งเป็นหลักการเกี่ยวกับชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ทำให้เรามีความรู้เกี่ยวกับด้านการอนุรักษ์สามารถวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้หากน้องๆคนไหนสนใจทางด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมพี่แนะนำสาขานี้เลยค่ะตอนปี2ปี3เรามีการออกฟิลหรือออกภาคสนามด้วยนะซึ่งจะมีการทำแผนที่เข็มทิศศึกษาสภาพแวดล้อมต่างๆสภาพดินและมีการสำรวจประชากรสัตว์ป่าอีกด้วยนะส่วนใครสนใจทางด้านการจัดการภัยพิบัติพี่แนะนำหลักสูตรนี้เลยเพราะว่าพี่ก็เรียนอยู่นั่นก็คือหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติโดยเราจะเรียกตัวย่อว่า ED นั่นเองค่ะโดยหลักสูตรนี้จะเป็นการเรียนที่หลากหลายมากๆเลยนะโดยเราจะนำหลักทฤษฎีฟิสิกส์นำไปต่อยอดการเรียนรู้ทางด้านภัยพิบัติในอนาคตด้วยจังหวัดกาญจนบุรีมีรอยเลื่อนสีสวัสดิ์ที่เนี่ยจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของนักศึกษาหลักสูตรนี้เลยนะจะทำให้เรามีองค์ประกอบความรู้ทางด้านการวางแผนฉุกเฉินที่เกิดขึ้นด้วยค่ะโดยอีกหนึ่งหลักสูตรที่น่าสนใจนะคะก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาธรณีศาสตร์โดยจะเรียกตัวย่อว่า GS ค่ะโดยหลักสูตรนี้จะเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานของธรณีโดยวิชาเหล่านี้จะใช้ต่อยอดในอนาคตได้ด้วยนะเช่น
2: ตะกอนวิทยาวิทยาหินผลิตศาสตร์และภาพถ่ายทางอากาศ
1: โดยพี่จะพูดรวมๆก็คือเราจะเรียนเกี่ยวกับสายน้ำมันพลังงานการทำแผนที่ผืนดินตั้งแต่ชั้นลึกสุดไปถึงชั้นบนดินเลยนะโดยตอนปี3เราจะเรียนวิชาที่ต่อลึกเกี่ยวกับสาขามากขึ้นโดยในทุกๆปีของหลักสูตรนี้เราจะได้มีการไปออกฟิลหรือออกภาคสนามกับเพื่อนๆด้วยนะเพื่อไปศึกษาสภาพแวดล้อมจริงโดยมีระยะเวลาตั้งแต่1สัปดาห์จนถึง1เดือนแล้วก็มีโดยมีฟิลได้เหมือนไปเที่ยวกับเพื่อนในหลายๆจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะอีกหนึ่งหลักสูตรที่พี่ภูมิใจนำเสนอมากๆเลยค่ะน้องๆนั่นก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรหรือเรียกตัวย่อว่า AG นั่นเองค่ะโดยหลักสูตรนี้จะเรียนเกี่ยวกับเกษตรครบวงจรปัจจัยการผลิตการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการผลิตพืชรวมถึงการแปรรูปและการทำธุรกิจการเกษตรด้วยนะและยังมีการเรียนที่หลากหลายด้วยทั้งพืชสัตว์แมลงจุลินทรีย์โดยชั้นปีที่2และ3เราจะเลือกวิชาเรื่องที่จะสามารถต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตได้เช่น
2: การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชการผลิตเห็ดการจัดการแมลงที่เป็นประโยชน์และการผลิตแอลกอฮอล์และไบโอดีเซล
1: โดยจะมีอาคารและพื้นที่การทำเกษตรโดยจะเรียกอาคารนั้นว่าตึกเท้านั่นเองค่ะและยังมีกิจกรรมที่สำคัญมากๆของ AG นั่นก็คือกิจกรรมค่ายเกษตรสัมพันธ์สร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยกิจกรรมจะแตกต่างกันไปในแต่ละปีคล้ายๆออกแนวค่ายมหาลัยเลยและอีกหนึ่งหลักสูตรที่น้องถามมากันเยอะมากนั่นก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการอาหารหรือเรียกตัวย่อว่า FT นั่นเองค่ะโดยหลักสูตรนี้จะเรียนเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มจุลินทรีย์ต่างๆรวมถึงการวิเคราะห์แบคทีเรียเพาะเชื้อเพื่อทำการออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆด้วยนะคะในชั้นปีที่4เราสามารถเลือกแผนการเรียนได้2แผนการเรียนเลยนะนั่นก็คือแผนกอและแผนขอโดยแผนกอจะเป็นการฝึกปฏิบัติในงานและทำสเปเชียลโปรเจกต์ส่วนแผนขอจะเป็นการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษานั่นเองค่ะและยังมีกิจกรรมที่น่ารักมากๆของพี่ๆ FT นะ

ือกิจกรรม Food Together เป็นกิจกรรมแชร์ประสบการณ์ของพี่ๆให้กับน้องๆโดยจะมีการทําฐานกิจกรรมที่เกี่ยวกับสาขาให้น้องๆได้ทําด้วยนะคะและยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยนะเพราะว่าเราจะได้เข้าร่วมกับเพื่อนๆสถาบันอื่นด้วยนั่นก็คือกิจกรรม Open Can เป็นกิจกรรมการรวมตัวของเพื่อนๆอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีการอาหารทั่วประเทศเลยนะจะมีการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์และการแข่งขันทางวิชาการด้วยนะคะส่วนใครที่สนใจทางด้านธุรกิจนะคะพี่แนะนำหลักสูตรนี้เลยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตหรือเรียกตัวย่อว่า BA นั่นเองค่ะหลักสูตรนี้นอกจากจะเรียนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจแล้วนะเรายังมีเรียนเกี่ยวกับกฎหมายการจัดการในธุรกิจด้วยนะเมื่อจบไปแล้วอ่ะเราสามารถเข้าสู่วงการการประกอบธุรกิจไปอีกก้าวนึงได้เลยนะคะเรามาถึงหลักสูตรสุดท้ายกันแล้วนะคะนั่นก็คือหลักสูตรบัญชีบัณฑิตนั่นเองค่ะโดยเราจะเรียกตัวย่อว่า AC โดยหลักสูตรนี้จะถูกใจน้องๆที่ชอบสายคำนวณเชิงบัญชีด้วยนะคะเพราะว่าจะมีเรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์งบประมาณองค์กรต่างๆด้วยค่ะโดยรายละเอียดของแต่ละหลักสูตรนะคะน้องๆสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์นี้ได้เลยค่ะโดยอาคารที่พี่เรียนกันอ่ะมีถึง2อาคารเลยนะคะนั่นก็คืออาคารเรียนรวมและอาคารปฏิบัติการหรือตึกแล็บค่ะโดยอาคารเรียนรวมนะคะจะมีห้องโคเวิร์กิ่งสเปซไว้ให้น้องๆได้ใช้บริการด้วยนะส่วนตึกแล็บอ่ะยังมีห้องสมุดไว้ให้น้องๆได้นั่งอ่านหนังสือหรือนั่งทำงานกลุ่มด้วยนะคะโดยทุกหลักสูตรนะคะเราอ่ะจะใส่ชุดนักศึกษามาเรียนกันค่ะแต่มี5หลักสูตรนะคะที่จะใส่เสื้อช็อปค่ะนั่นก็คือ AG GS FP ED แล้วก็ CB ค่ะโดยเสื้อช็อปนะคะเราจะใส่เรียนในวิชาที่เป็นปฏิบัติการเท่านั้นนะคะส่วนหอพักนักศึกษาของเรานะคะตั้งอยู่ภายในวิทยาเขตเลยค่ะสามารถเดินทางไปเรียนได้สะดวกมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีรถบริการรับส่งจากหอพักนักศึกษาไปอาคารเรียนรวมเลยค่ะและตอนนี้เรายังมีหอพักใหม่ให้นักศึกษาได้ใช้บริการด้วยนะเพราะว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันมากๆเลยและบริเวณหอพักอ่ะยังมีฟิตเนสให้นักศึกษาได้ใช้บริการได้ฟรีด้วยนะคะโดยที่หน้าวิทยาเขตของเรานะคะจะมีร้านคาเฟ่ที่จะเป็นขนมหวานและน้ำหวานต่างๆเลยนะโดยพี่อาจจะชอบไปนั่งกินฮันนี่ทอสกับเพื่อนๆหากน้องๆคนไหนอะที่มาวิทยาเขตนะพี่แนะนําให้มาร้านนี้เลยค่ะมาถึงข้อ50กันแล้วนะคะถ้าน้องๆคนไหนอะมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมอะสามารถสอบถามได้ที่ Facebook ของวิทยาเขตกาญจนบุรีกันเลยนะคะ

0: นี่เราแอบเห็นข้างหน้าแล้วดูมีแบบแสงไฟนิดนิดหน่อยหน่อยโอเคเราเริ่มเข้าเขตที่มีแสงไฟแล้วนะอุ่นใจขึ้นมานิดนึงหิมะตกน้อยลงกว่านี้ก็ได้นะโหดมาก
1: นี่ไงมีแสงไฟแล้ว
0: เดี๋ยวมีแสงไฟอยู่ตึ้งนึงแล้วก็กลับสู่ความมืดอีกรอบ

มาถึงอีกหนึ่งเมืองหลังจากที่เมื่อวานฝ่าพายุหิมะเข้ามาถึงเมืองนี้ตอนดึกมากแล้วค่ะประมาณ5ทุ่มได้มั้งก็มีจุดประสงค์ปกติเนี่ยเราชอบอยู่ป่าอยู่เขากันใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เนี่ยเข้ามาเมือง

0: องเลยเมืองจริงๆเมืองใหญ่ด้วยชื่อว่าเอ็ดมอนตันนะคะมาเพื่อการนี้เลย Silver Skate Festival ดูข้างล่างเนี่ยหลังจากพายุหิมะถล่มเมื่อวานนะคะพื้นนี่เละมากเดี๋ยวอันนี้รถเขาจะเข้าหรือเปล่าคะขอหลบข้างๆนิดนึงการเคลื่อนไหวร่างกายวันนี้ค่อนข้างลำบากดูชุดที่ใส่เนี่ยจะบอกว่าใส่มาเพื่อกิจกรรมบางอย่างในงานนี้เลยนะดูไม่ค่อยเข้ากับชาวบ้านเขาสักเท่าไหร่เด็กน่ารักนั่นแหละจะบอกว่าเทศกาลวันนี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับหิมะความเป็นท้องถิ่นแล้วก็มีกิจกรรมเจ๋งๆเยอะมากจัดตั้งแต่วันที่10ถึง20กุมภาในแต่ละปีเนี่ยเขาจะเปลี่ยนวันนะเราต้องคอยเช็คดูว่าปีนี้เขาจะจัดขึ้นวันที่เท่าไหร่เรามาในช่วงปลายท้ายของเทศกาลแล้วพอคิดว่าเอ้ยมันจะอาจจะมีบางอย่างเป็นฟินาเล่แบบเนี้ยซึ่งมันมีจริงๆท่านถามไปแล้วนะฮะเดี๋ยวรอดูเย็นนี้คืนนี้ว่ามีอะไรบ้างงานเนี่ยจัดตั้งแต่เช้ายันเย็นยันดึกเลยแต่ว่าคือประเภทของกิจกรรมก็จะต่างกันไปข้อมูลมาคร่าวๆแล้วจากเมืองไทยแต่ว่าพอเขามาเจอของจริงปั๊บงงไปทางไหนบ้างจนเมื่อกี้ไปถามวอลันเทียมาเขาก็ให้แผนที่มา
1: They have lights and actors they interact
0: Oh like a parade
1: kind of they come and interact with the kids There is bannock making so they cook the bread over a fire at the heritage village you can see the teepees across the field there
0: ก็บอกว่าโอ้ยทางนี้มีนี่โน่นนี่โอ้โหเดี๋ยวเราค่อยๆไล่เก็บแล้วกันนี่เลยข้างหน้าคือพื้นที่ในการจัด Fire Sculpture ของเราในคืนนี้1ทุ่ม45ตรงเดี๋ยวเราจะมาดูตอนนี้เขากำลังก่อสร้างกันอยู่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสร้างเป็นรูปอะไรบ้างอะนะแต่ว่าจริงๆอยากเข้าไปคุยกับเขาว่าแต่มันกั้นเขตแดนไว้เราอาจจะต้องอ้อมไปทางนู้นมาแพทเห็นเด็กไตเดี๋ยวเราอ้อมไปดูทางนู้นนี่ก่อนนะ

0: าเลื่อนได้เลยอ่ะ
1: เป็นการละเล่นอย่างหนึ่งนะคะของคนที่นี่อีกหนึ่งการละเล่นคือด้านนี้เด็กเล่นฮอกกี้ใหญ่เลยผู้ใหญ่ก็เล่นได้เหมือนเป็นกิจกรรมของครอบครัวนะเออน่ารักดีเมื่อกี้ไปถามพี่เขามาแล้วค่ะเรื่อง sculpture ว่าคืออยากจะไปคุยกับเขาว่าเอ้ยปีนี้มีคอนเซปต์อะไรยังไงไอเดียอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่เขาบอกว่าโอ้พอก่อนตอนนี้ยุ่งมากเลย busy I'm busy เดี๋ยวรอบเย็นนี้แล้วกันเดี๋ยวค่อยไปคุยเดี๋ยวแพทอาจจะแวะกลับเข้าไปตรงโซนก่อสร้างนั้นอีกทีนึงแต่ว่าระหว่างนี้เนี่ยก็เดินดูอย่างอื่นไปก่อนอยากเผาบ้างอ่ะต้องทำยังไงอ่ะนี่เหมือนปิ้งเผือกปิ้งมันบ้านเราเลยก็ถามใครได้บ้างเนี่ยโอ้ยนั่นไงเจอแล้วไ
2: ฮ it's bannock so it's like a bread yeah and then you just cook it under the fire for like 5 to 7 minutes it's brown and crispy and then you just twist it off
1: okay อะไรนะดีทั้งนี้โอเค
3: That's good yeah
1: โอเคแล้วนะคะได้เวลาชิมมันแล้วนะ
3: Try a little piece Okay you want to put mine back too
1: เฮ้ยกลิ่นมันคุ้นมากเลยมันเหมือนกลิ่นมันคุ้นมากแต่แพ้นึงไม่ออกอ่ะ
3: Better than it looks, right?
1: Yeah. เขาบอกว่าเนี่ยดูรูปร่างข้างนอกมันไม่ค่อยน่ากินนะแต่ว่าข้างในอร่อยดีกลิ่นมันคุ้นมากเลยเดี๋ยวแพทให้ตากล้องช่วยชิมดีกว่าแต่นึกไม่ออกว่ามันคืออะไรอ่ะแต่มันโอเคนะกรอบนอกนุ่มในเดี๋ยวไปชิมก่อนชิมต่อก่อนเดี๋ยวนึกออกจะมาบอกเรารู้ให้เซตใหม่ได้ปิ้งบ้างเมื่อกี้ชิมแล้วตอนนี้ก็ยังนึกไม่ออกอยู่ดีว่ามันรสชาติเหมือนอะไรแต่เพราะว่าบรรยายคร่าวๆนะอุ๊ยขอโทษมันคือขนมปังที่ข้างนอกก็กรอบๆแข็งๆอ่ะข้างในนุ่มๆมีกลิ่นชินนามอน

0: มอนเล็กๆแต่แพ้ว่ากลิ่นมันคล้ายไข่ต้มอ่ะหรืออะไรสักอย่างไม่รู้แต่ว่าแพ้ควรจะเข้าไปถามเขาดีกว่านะว่ามันมีส่วนผสมอะไรบ้างเราไปตรงนี้เหรอนี่ไงเห็นเขาปั้นอยู่แล้วก็เทน้ำมันอะไรลงไปด้วยเราควรจะต้องเด็ดออกก่อนไหมกินให้หมดไหมCan I ask you something about this?
1: Oh, for sure, yeah.
0: What does it made from?
1: It's flour, baking powder, water, a little bit of salt, and then we mix in some cinnamon sugar as well.
2: สูตรนี้อาจเปลี่ยนไปจากแบบดั้งเดิมในอดีตชนพื้นเมืองแคนาดาไม่ได้ใช้แป้งสาลีแต่ใช้แป้งที่ทำจากส่วนผสมของพืชป่าและพวกเขายังได้เผยแพร่ความรู้นี้ไปให้นักสำรวจยุคแรกและผู้ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในแคนาดาตะวันตกด้วยแต่ในทางกลับกันข้อมูลบางแหล่งระบุว่าพ่อค้าขนสัตว์ชาวสกอตแลนด์ต่างหากล่ะที่เป็นผู้นำแบนน็อกเข้ามายังทวีปอเมริกาเหนือก่อนที่จะไปแนะนำให้ชนพื้นเมืองรู้จักตกลงใครเป็นผู้ริเริ่มการทำแบนน็อกกันแน่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู
0: ่และกินไข่ต้มแพนมาจากไหนมั่วสุดๆไปเลยเราเดินไปฟังเพลงกันไหมอยู่ตรงนี้เอง

0: ออกมาจากสตรีเราไปซุ้มต่อไปอุ้ยมีอะไรให้ดูเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเราจะเริ่มจากไหนดีล่ะนี่ไหมคืออะไรอะไ
1: ฮ How are you
0: Good and you
2: นี่คือเต็นท์ที่จัดแสดงและจำหน่ายเครื่องแต่งกายของชาวเผ่าเมทิมีทั้งผ้าคาดเอวหมวกผู้ห้อยและกระเป๋ารูปแบบต่างๆซึ่งของแต่ละชิ้นจะถูกถักทอด้วยลวดลายแบบดั้งเดิมโดยเฉพาะลายหัวลูกศรและลายสายฟ้าอย่างผ้าชิ้นนี้มีชื่อว่าเมทิแซชซึ่งได้ยินมาว่ามีวิธีการใช้ที่เป็นเอกลักษณ์เราเลยขอให้ผู้รู้ชาวเมทิช่วยแนะนำและสาธิตการใช้ให้ดูสักหน่อย
3: Are you married?
0: No.
3: Okay, this is the right side. You wear it on the...
0: Oh. Yeah. Married and non-married yeah, people is different?
3: Yeah, you're left if you're not married and you're right if you are. That's okay. How I learned it.
0: Yeah. ข้างซ้ายคนยังไม่แต่งงานนะคะ โอ้ มีการแบ่งด้วย
3: So, the way I tie it, just to keep it like stable,
0: yeah.
3: is so long over short. Wait, no, it's... Sorry, long over short.Around, up, and then through the hole there to make a knot like a necktie. Yeah, so those are, but it's usually just the men who wear it around the waist.
0: Yeah.
3: And then I'll show you how women usually wear it.
0: อันนี้เป็นแบบผู้ชายผู้หญิงก็แตกต่างกันไปทำเองไม่ได้แน่นอน
3: Yeah. It's like so.
0: โอ้ยสะพายข้างเหมือนนางสาวไทย
3: And then a nice loop around here.
0: Yes.
3: Like so.
0: Oh, it's easier. เรียบร้อยแล้วนะคะผู้หญิงเป็นแบบนี้ผู้ชายเป็นอีกแบบหนึ่งเขาจะใช้เป็นเหมือนสายรัดคล้ายๆผ้าขาวม้าบ้านเราแต่ว่ามีแตกต่างกันคือถ้าผู้ชายแต่งงานแล้วจะไว้ข้างขวาไม่แต่งงานไว้ข้างซ้าย And what about a woman married and married is this different
3: no, it's always for women
0: always over the oh yes always this position
3: yeah.
0: right
3: always yeah so it should be on your left shoulder because it should go over your heart
0: อยู่ทางด้านซ้ายเสมอเพราะอยู่ตรงหัวใจเออดีอ่ะเขามีโปรดักต์ขายเป็นแบบว่าของท้องถิ่นนะถึงแม้ว่าจะไม่ท้องถิ่นสุดๆเพราะว่าถ้าเป็นแฮนด์เมดจริงๆเนี่ยราคามันสูงมากอันนี้เนี่ยของท้องถิ่นแฮนด์เมดแต่อันนี้เนี่ยของเครื่องจักรทำ

0: ราคาต่างกันมากผืนนี้เพิ่งเท่าไหร่เอง20แต่อันนี้เนี่ย
1: would be about $1,500
0: $1,500
1: yeah
0: for this oh so different
1: that's why we sell these ones
0: รู้สึกว่าตอนนี้เครื่องนุ่งห่มบนตัวเยอะมากนะฮะเมื่อกี้เขาอธิบายนี่ให้ฟังด้วย infinity สัญลักษณ์นี้มีความหมายด้วยถึง2ชนเผ่าไม่ใช่2ชนเผ่าสิเป็นบรรพบุรุษของ2เชื้อชาติฝั่งนี้จะเป็นของชนเผ่าที่เป็นชาวออริจินดั้งเดิมในพื้นที่ส่วนอีกฝั่งนึงคือเป็นบรรพบุรุษที่อพยพมาจากฝั่งยุโรปสองชาตินี้มีวัฒนธรรมที่มาเมิร์จรวมกันก็กลายเป็นแบบนี้นะคะมีความหมายมากกว่านั้น
2: สองชนชาติที่ว่านี้คือกลุ่มวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองแคนาดาและชาวยุโรปซึ่งเดินทางเข้ามาเพื่อค้าขนสัตว์ในทวีปอเมริกาเหนือตั้งแต่ช่วงปีคศ1650และต่อมาพวกเขาก็ได้แต่งงานกับชาวพื้นเมืองเกิดเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมจนกลายเป็นกลุ่มชนเผ่าที่ชื่อว่าเมจิ
0: เข้าต่อตรงนี้คือ Hunter's Camp เป็นค่ายของนักล่า
3: Manitoba that build cabins for the
0: ข้างในมีเก้าอี้3ตัวมีเตาไฟอยู่ตรงกลางแล้วก็มีคนนั่งอยู่3คนนั่งคุยกันปาฐกถาออกมาดีกว่าเพราะว่าพื้นที่จำกัดแพทไม่รู้ว่าแพทจะไปอยู่ตรงไหนในเต็นท์นี้นะเดินทางออกมาจากโซน Heritage Village แล้วนะคะมาอีกโซนหนึ่งตรงนี้เขียนว่า Kick Slate มีอุปกรณ์การเล่นให้ด้วยไม่รู้เล่นฟรีหรือเปล่าคิกเตะนั่นเลยเห็นวิธีการเล่นเหมือนใช้ขาเนี่ยฟึดฟึดฟึดนะคะเตะหิมะออกไปข้างหลังแต่แบบแปลกมากเลยนะมันคล้ายๆกับสเลดผสมเก้าอี้อ่ะคือถ้าเกิดมีคนนั่งข้างหน้าก็สามารถแบบเป็นที่นั่งได้ปกติเคยเจอแต่ด็อกสเลดอันนี้เป็นคิกสเลดแปลกมาก Can you teach me?
4: Yeah sure so you make the previous sound on one side like one foot and then you push with your other foot
0: this one
4: yeah whichever one
0: oh okay oh okay thank youนี่สนุกมากเลยแต่ติดอะไรรู้ไหมกระโปรงชนเผ่าเดี๋ยวขอถกได้ไหมถกก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นไหมขาหนึ่งเหยียบไว้ตรงนี้ที่มันจะมีที่เหยียบเฉพาะแล้วก็ขาหนึ่งคิกค่ะคิกวู้นี่ไงถ้าเกิดว่าให้คนข้างหน้ามานั่งเนี่ยคนข้างหน้าน่าจะสนุกเรามากัน2คนนะสนใจไหมฮะตากล้องนั่งไหมนั่งไหมเดี๋ยวเข็นให้เดี๋ยวคลิกสเลดให้ตัวจะหนักไว้เนี่ยโอเคสีกล้องดีๆฮะไปนะวู้โอ้ยหน่วงมากหน่วงโอ้ยโอ้ยออกน้องเลยแล้วไปตรงนี้ไปตรงนี้สับที่กันบ้างนี่เดี๋ยวถือกังให้ฮึบมาไปเข็นไปเข็นโอ้ยนั่งเห็นไหมอ่ะโอเคส่องไปข้างหน้าไปเร็วโอ้ยทำไมช้าจังเลย

0: แข่งอกแข่งอกอีกแล้ว
1: แต่ว่านี่เขาปิดกั้นทางไว้ไม่ให้คนลงไปเดินมันอาจจะไม่แข็งแบบสมบูรณ์แบบเฮ้ยมีเตาผิงด้วยอุ่นมีคนนี้ใส่เสียยนต์ขยะเข้าไปข้างในด้วยอ่ะแย่มากดูสิเขาเอาถุงมือไปโปะไว้เหมือนอังไฟโอเคไปตรงนู้นดีกว่า
2: ฟ้ามืดลงอย่างไม่ทันตั้งตัวแสงอาทิตย์ลับหายไปความมืดกำลังพาเราเข้าสู่อีกดินแดนหนึ่ง
3: Welcome to the land of golden apples and I will bring you to the beginning of that story. Once upon a time, in a far, far away land, lived a king and his queen peacefully. But one day, everything has changed.
2: ดินแดนแสนสงบได้เปลี่ยนไปนับตั้งแต่วันที่พระราชินีสิ้นพระชนจากการให้กำเนิดเจ้าหญิงซัมเมอร์ความทุกข์เศร้าเปลี่ยนหัวใจพระราชาให้กลายเป็นน้ำแข็งพระองค์สั่งขังเจ้าหญิงซัมเมอร์ไว้ในปราสาทส่วนประชาชนในอาณาจักรถูกสาปให้เป็นมนุษย์หมาป่าเจ้าชายจากอาณาจักรเพื่อนบ้านได้ยินข่าวจึงพาเจ้าหญิงหลบหนีไปอยู่ในถ้ำน้ำแข็งทั้งคู่ตกหลุมรักกันและทันใดนั้นถ้ำน้ำแข็งก็เริ่มละลายพระราชาติดตามมาจนเจอเหตุการณ์จึงได้รู้ว่าสิ่งที่จะสามารถทำลายคำสาปและความเย็นชาในหัวใจได้คือพลังแห่งรักแท้น้ำตาของเขาร่วงหล่นและต้นแอปเปิลทองคำเริ่มเติบโตขึ้นณจุดนั้นมนุษย์หมาป่ากลับคืนสู่ร่างเดิมอาณาจักรฟื้นคืนสู่ความรุ่งเรืองและตั้งแต่นั้นมาพระราชาจึงประกาศให้จัดพิธีนี้ขึ้นทุกปี
4: To celebrate, we will go down to the great fire sculpture and we will light it on fire.
5: Hooray!
4: We call for summer!
1: เขากำลังจะเดินกันไปที่จุดที่จะเผาแล้วBurn for summer ค่ะเผาเพื่อที่จะเอาฤดูร้อนของเรากลับคืนมาตัวความอบอุ่นมา
4: Tonight we come together to burn away the winterPlease join me in my royal decree. Let's burn this thing. Burn it.
6: Burn it.
4: Burn it. Burn it.
7: Burn it. Burn it.
8: Burn it.
9: Burn it.
10: Burn it.
11: Burn it.
4: Burn it.Children, burn it!
12: Burn it!
4: Burn it!
12: Burn it!
4: Love the children of this kingdom. They form an angry mob very well.
1: ตามที่กำหนดเอาไว้ตอนแรกที่แพทบอกว่าแพทอยากจะเข้ามาคุยกับศิลปินคนที่สร้างงานนี้ขึ้นมาเนี่ยตอนนี้อยู่กับเขาแล้วนะคะชื่อสตีฟทูซันเป็นอาร์ติสต์ที่สร้างนี้ขึ้นมานะคะสตีฟ Can I ask you about the inspiration of this creation?
13: There's a story that goes with the festival and it's about a country that is encased in ice and snow, mm-hmm. And there's a magic tree in the story.
1: ต้นไม้วิเศษมีผลเป็นแอปเปิ้ลนะคะภายในผลแอปเปิ้ลนี้เนี่ยที่เขาจำลองมาห่อหุ้มความเศร้าความ

0: เสียใจความรู้สึกที่แย่ๆที่เราอยากจะทิ้งมันไปแล้วสุดท้ายเนี่ยต้นไม้ทั้งต้นนี้ก็จะถูกเผาทิ้งไป
1: As well we asked people to write their regrets and we put them in some of these apples So when we light the tree we will burn their regrets
0: นี่คือคอนเซ็ปต์ของงานศิลปะชิ้นนี้ที่เขามีทุกๆปีเลยก็คือว่าเขาจะสร้างสิ่งเนี้ยขึ้นมาความเศร้าความเสียใจเนี่ยแล้วก็เผาทิ้งเหมือนกับจะสื่อความว่าหน้าหนาวที่มันเยือกเย็นแห้งแล้งมันทำให้เรารู้สึกไม่ดีเนี่ยมันกำลังจะหมดไปแล้วนะเรากำลังจะเข้าสู่ฤดูที่อบอุ่นมากขึ้นความอบอุ่นกำลังจะเข้ามาเนี่ยแหละเป็นความหมายของต้นไม้แล้วก็เทศกาลนี้

0: แอปเปิลแห่งความเศร้าโดนเผาไปแล้วแพทว่าประมาณ 80% นะเหลืออีกประมาณ 2-3 ลูกห้อยอยู่ตรงนั้นได้ความรู้สึกขลังดีนะถึงแม้จะไม่ใช่คนท้องถิ่นของที่นี่แต่ว่ามันก็เป็นประเพณีเป็นอะไรที่สืบต่อกันมาแบบแปลว่ามันมีเสน่ห์มากอะแล้วทำให้คนในท้องถิ่นหรือว่านักท่องเที่ยวคนอื่นๆอะได้เข้ามารวมตัวกันอยู่ที่นี
1: ่วันนี้กลับเข้าสู่โปรแกรมการเดินทางป่าเขาของเรานะคะหลังจากเมื่อวานสนุกสนานกับกิจกรรมรอบกองไฟไปพอหอมปากหอมคอเนี่ยสองข้างทางกลับมาเป็นต้นไม้อีกครั้งรู้สึกดีมากเลยค่ะสถานที่ที่เรากำลังจะไปวันนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่เขาบอกว่าเราจะได้เห็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือไปพร้อมๆกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เล็กที่สุดมันอยู่ที่เดียวกันเป็นบ้านของสัตว์ป่านอกจากนี้ก็ยังมีสัตว์ป่าให้เห็นอีกหลายชนิดติดอันดับโลกเลยนะว่าเป็นสถานที่ที่สามารถดูสัตว์ป่าได้เยอะก็ไม่รู้วันนี้จะดวงดีหรือเปล่า

0: วัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะน้องๆเคยได้ยินคำว่าป่า3อย่างประโยชน์4อย่างไหมคะแล้วสงสัยไหมคะว่ามันหมายถึงอะไรกันนะเดี๋ยววันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้ค่ะว่าป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนั้นหมายถึงอะไรพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามพี่ฝนมาเลยค่ะ
1: การปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างคือแนวทางจัดการเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดินน้ำป่าโดยเฉพาะพื้นที่ป่าและแหล่งต้นน้ำลำธารพร้อมกับการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการและการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหลักการสำคัญคือการปลูกพันธุ์ไม้3อย่างได้แก่ไม้กินได้เป็นพันธุ์ไม้ที่เราปลูกไว้สำหรับกินเป็นอาหารที่สามารถกินได้ทั้งลำต้นใบดอกผลหรือกินเป็นยารักษาโรคไม้ใช้สอยเป็นพันธุ์ไม้ที่เราปลูกเพื่อนำมาใช้ประโยชน์และใช้สอยในชีวิตประจำวันทั้งใช้เป็นไม้ฟืนเชื้อเพลิงหุงต้มประกอบอาหารใช้สร้างบ้านที่อยู่อาศัยใช้ทำเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรและไม้เศรษฐกิจเป็นพันธุ์ไม้ที่เราปลูกเพื่อนำมาจำหน่ายเป็นการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนโดยสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตและความต้องการของชุมชนในพื้นที่ซึ่งเมื่อปลูกแล้วชุมชนจะได้รับประโยชน์จากป่าคือใช้เป็นอาหารใช้สอยในครัวเรือนและสร้างรายได้ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์ที่4นั่นก็คือต้นไม้จะช่วยอนุรักษ์ดินช่วยฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำลำธารช่วยให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพและทำให้ทรัพยากรธรรมชาติ

0: กลับมาอุดมสมบูรณ์และอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปสำหรับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้จำลองรูปแบบป่า3อย่างแต่ให้ประโยชน์4อย่างในพื้นที่6ไร่ให้ทุกคนได้ศึกษาโดยภายในพื้นที่ได้แบ่งเป็นส่วนๆพร้อมทั้งปลูกพันธุ์ไม้ไว้หลากหลายชนิดเพื่อให้สอดคล้องและตรงตามหลักการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างตามแนวพระราชดำริค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ forest forest forest แปลว่าป่าไม้ benefit benefit benefit แปลว่าประโยชน์Reforestation R-E-F-O-R-E-S-T-A-T-I-O-N Reforestation แปลว่าการฟื้นฟูสภาพป่าเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนั่นก็คือแนวทางการปลูกป่าแบบผสมผสานโดยให้ธรรมชาติเขาฟื้นฟูตนเองจนเกิดความสมดุลและมีความหลากหลายทางชีวภาพทำให้เราได้มีกินมีใช้มีรายได้อีกทั้งยังยั่งยืนตามแนวพระราชดำริอีกด้วยค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: คปั๊บคุณรู้จักขยะในมือคุณมากแค่ไหนครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าที่แยกขยะกันอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังตอนนี้นะครับมีเพจอยู่เพจนึงทาง Facebook นะครับเขานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแยกขยะได้น่าสนใจมากๆจนมีผู้ติดตามจำนวนหลายหมื่นคนเลยนะครับตอนนี้ซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้นัดคุยกับเขานะครับเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันว่าวิธีการแยกขยะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยมันควรทำยังไงเขาคือเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปและตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ที่ร้านรับซื้อขยะแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อที่จะมาเจอกับเจ้าของเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปนะครับเขาอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับผมคุณเปรมสวัสดีครับผมตอนแรกผมนึกว่าจะต้องเป็นคุณลุงมีอายุหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ก็เป็นความตั้งใจว่าเราอยากจะให้คนนึกภาพเวลาเราพูดถึงคนรับซื้อของเก่าก็จะมองภาพเป็นคุณลุงก็มีรถซาเล้งก็ปั่นมามีของเก่ามาแลกอะไรนี้เหมือนเป็นตัวแทนมากกว่าตัวแทนของคนทําอาชีพนี้จริงๆก็ทําธุรกิจรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นของที่บ้านนะครับก็ทํามานานแล้วครับตั้งแต่เกิดผมก็อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้ววันนึงเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทําไมคนถึงไม่ค่อยเข้าใจการแยกขยะรู้สึกว่าคนทั่วไปมองการแยกขยะมันเหมือนทิ้งให้ถูกถังเฉย
0: ๆครับ
1: เราก็ลองเปิดเพจดูให้ความรู้ซิแต่เราก็ต้องให้แบบง่ายๆให้แบบดูเข้าถึงถ้าจะแยกขยะให้มันถูกอ่ะมันต้องมีมูลค่าอย่างน้อยๆต้องมีมูลค่าขายได้อย่างที่2คือทัศนคติต่อขยะของบ้านเราเรายังเรียกขยะว่าขยะอยู่แต่ถ้าเราเปิดดูมันดีๆของแต่ละอย่างอ่ะมันจะมีชื่อเรียกของมันมันจะมีวัสดุของมันซึ่งถ้าเราเข้าใจมันอ่ะเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือพลาสติกนะอันนี้คือกระดาษนะอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้มีราคาไหมอันนี้เป็นโลหะอะไรเงี้ยครับ
0: มาถึงร้านรับซื้อขยะนะครับเขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้เห็นไหมฮะอันนี้ขวดน้ำดื่มนะครับที่เราดื่มกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับหลายคนก็ต้องทราบอยู่แล้วว่าเป็นขวด PET ที่เรียกว่าเพชรนะคร
1: ับ ใช่ครับพลาสติกนะครับให้แยกเป็น2ชนิด
0: ครับ
1: ชิ้นแรกคือถ้ามันใสมันต้องเป็นขวดน้ำเท่านั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นถึงจะรีไซเคิลได้ถึงจะมีตลาดรองรับถ้ามันไม่ใช่ขวดใสแล้วมันเป็นสีทึบหรือสีขุ่นมากๆจะต้องเหนียวคือมันบีบได้ครับบีบไม่แตกอย่างเงี้ยบีบไม่แตกใช่ไหมครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าพลาสติกประเภทอะไรนะครับ
1: อันนี้เป็นไฮเดนพีอีครับ HDPE คร
0: ับ HDPE
1: เลข2
0: ครับผม
1: ก็จะมีอีกแบบหนึ่งเป็น PP
0: ครับอันนี้ก็รีไซเคิลได้เหมือนกัน
1: ก็ได้ก็คือขุ่นๆสีขุ่น
0: ๆสีขุ่นๆแบบนี
1: ้เหนียว
0: ๆอ๋อครับผม
1: ขวดนมก็เป็น HDPE เหมือนกันก็คือมันขุ่น
0: ครับผม
1: และเหนียว
0: อันนี้ก็มีปริมาณมากเหมือนกันก็รีไซเคิลได
1: ้รวมกันเลย
0: แล้วอะไรที่รีไซเคิลไม่ได้ครับ
1: ที่รีไซเคิลไม่ได้คือ1พลาสติกที่มันเป็นมัลติเลเยอร์หรือเป็นพลาสติกหลายๆชนิดรวมกันถุงขนมที่มันมีชั้นฟอยล์ด้วยมีชั้นพลาสติกด้วย
0: คร
1: ับ พอมันเป็นหลายชนิดรวมกันมันรีไซเคิลไม่ได้ละมันต้องแยกออกจากกัน
0: ซองขนมกรุบกรอบอันนี้รีไซเคิลไม่ได้
1: แต่ถ้าพูดถึงเฉพาะเนื้อพลาสติกจริงๆเลยเนี่ยตัวที่รีไซเคิลไม่ได้คือพวกเทอร์โมเซตติ้งพลาสติก
0: ครับ
1: พวกเมลานีนอะไรพวกนี้ครับคือมันโดนความร้อนแล้วมันไม่หลอมอ่ะ
0: ครับแล้วขวดแบบไหนที่แบบว่าขายไม่ได้ฮะ
1: ก็มันจะมีขวดที่เป็นแบบนี้แต่ว่ามันมีสี
0: ครับ
1: ก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับมันใสแต่ว่าเขาใส่สีไปหน่อยเวลาการรีไซเคิลมันต้องแยกสีเขาเลยไม่เอาดีกว่า
0: เรียกง่ายๆว่าโรงงานเขาไม่รับซื้อนะครับแล้วเขาแก้ปัญหาไงครับปลายทางเขาไปอยู่ตรงไหน
1: บ่อขยะ
0: บ่อขยะ
1: ใช
0: ่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีคำถามมากมายนะคร
1: ับ
0: ถุงพลาสติกต้องแยกยังไง
1: คนชอบคิดว่าถุงพลาสติกรีไซเคิลไม่ได้แต่จริงมันรีไซเคิลได้นะเพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยถ้ามันเหนียวได้เหนียวยังไง
0: ครับ
1: ให้ลองให้คุณลองแบบดึงดูครับถ้ามันอย่างเงี้ยยืดผมพูดในเพจว่าถ้ามันกดไลค์ได้เนี่ยมันกดไลค์ได้เนี่ยรีไซเคิลได้แล้วมีคนซื้อ
0: ขออนุญาตดูถุงก๊อบแก๊บหน่อยฮะกดไลค์ได้ไหมครับอันนี
1: ้ได้ครับได้แต่มันจะได้อ
0: ันนี้ก็คือรีไซเคิลได้นะครับถุงตามซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทได้หมดต่อให้มีสกรีนมีโลโก้อะไรอย่างงี
1: ้
0: ได้เหมือนกันนี่ก็คือหมวดหมู่วิชาถุงพลาสติกนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับวันนี้กระจ่างแจ้งเลยนะครับคราวนี้มาถึงหมวดหมู่วิชากระป๋องบ้างนะครับผมมีอะไรบ้างและต้องจัดการยังไงบ้างครับเป็น
1: ถ้ากระป๋องโลหะนะครับ มีแค่2อย่างก็คือจะมีกระป๋องเหล็กกับกระป๋องอลูมิเนีย
0: มให้ดูก่อนดีกว่าว่าอันไหนเหล็กอันไหนอลูมิเนียม
1: ให้สังเกตที่ก้นมัน
0: ครับผม
1: ครับพลิกก้นขึ้นมาดูนะครับ
0: นี่ครับ
1: ตัวอลูมิเนียมเนี่ยก้นมันจะเว้า
0: ครับ
1: แล้วก็ตัวเหล็กก้นมันจะแบน
0: ครับ
1: แล้วก็ดูบริเวณรอยต่อครับ ถ้ามีรอยต่อเนี่ยแปลว่าเหล็กถ้าไม่มีแปลว่าอลูมิเนียม
0: นี่ไงรอยต่ออย่างนี้ใช่ไหม
1: มันจะมีรอยต่
0: อ
1: เป็น2ชิ้นนะครับ
0: ระหว่างก้นกับตัวนะครับจะมี2ชิ้นส่วนถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะแบบว่าสมูทเรียบเป็นชิ้นเดียวกันเลย
1: แค่นี้เอง
0: ก็แบ่งให้คนละถุงนะครับเหล็กถุงหนึ่งอลูมิเนียมถุงหนึ่งนะครับชีวิตก็จะง่ายขึ้นมาดูวิธีการคัดแยกกระป๋องอลูมิเนียมนะครับที่เขาบอกว่าจะต้องแกะไอ้ฝานี้ไปแยกออกมาเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นไหมฮะ
1: ถ้าเป็นอลูมิเนียมไม่จำเป็นครับเพราะว่าอันนี้ก็อลูมิเนียมถูกไหมฮะ
0: ครับผม
1: อันนี้ก็อลูมิเนียมมันเป็นชนิดเดียวกันครับ
0: ครับผม
1: แต่ถ้าเป็นเหล็กถ้าเป็นกระป๋องเหล็กครับตัวเนี้ยมันเป็นเหล็กใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมครับ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดเราเอาไปรีไซเคิลเพื่อเอาเนื้อเหล็กใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ไอ้ส่วนอลูมิเนียมเนี่ยจะกลายเป็นขยะในโรงงาน
0: ครับผม
1: มันก็เอาไปทิ้งเพราะนั้นถ้าเราอยากประหยัดมันเราก็แกะออกมันมันออกมาสักหน่อย
0: ครับผม
1: ก็เอามันลงกับอลูมิเนียม
0: ครับผม
1: อันนี้ก็เหล็ก
0: นี่อันนี้ก็เป็นฝาพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับ
1: นี่เป็นอลูมิเนียมคร
0: ับ เป็นอลูมิเนียม
1: แต่ว่าก่อนการเอาไปหลอมทำอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องแกะออก
0: ครับผม
1: แต่บางอย่างมันก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาถ้ามันแกะได้นะก็เอาเป็นเข็มหรือช้อนก็ได้ครับงัดออก
0: ครับผมแงะเลยวันละฝาก็ไม่เสียเวลามากนะครับคราวนี้มาดูกระดาษกันบ้างนะครับกระดาษเราต้องมีวิธีการจัดการหรือว่าแบ่งประเภทยังไงบ้างครับพี่เปรม
1: กระดาษแล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องแบ่งก็ได้นะรวมไปเลยก็ได้ขอให้มันเป็นกระดาษให้มันฉีกได้ก็รวมกันได้เลยเห็นแต่ถ้าเราอยากได้ราคามากขึ้น
0: ครับ

0: ็แยกเกรดมาซะหน่อยซึ่งกระดาษจริงๆแล้วมีแค่3เกรด
1: ครับ
0: ครับผมก็คือ1คือกระดาษกล่องกระดาษลัง
1: ครับ
0: คนเราจะเรียกว่ากระดาษกล่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อของมัน
1: อ
0: ่ะให้ดูที่เนื้อเร
1: ีย
0: กว่ากระดาษคราฟเป็นกระดาษไม่ฟอกสีเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยครับ
1: ที่เขาเรียกกระดาษลูกฟูกก็คร
0: ับ ใช่ครับเกรดที่2ก็คือกระดาษ A4
1: ครับ
0: เป็นกระดาษฟอกสีนะฮะกลายเป็นสีขาวไปเลย
1: ฟอกสีก็คือฟอกเป็นสีขาว
0: ใช่ครับ
1: อ๋อครับ
0: แต่ว่าพอดีมันมีเขาเรียกว่ามันมีปิ้นมีเขียนสีดำมากเขาเลยเรียกว่าขาวดำ
1: กระดาษขาวดำ
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: ต้องเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้นนะฮะสีอื่นไม่ได
1: ้หมายถึงหมึกที่พิมพ์ลงไปเนี่ยแหละครับ
0: เพราะว่ากระบวนการรีไซเคิลอ่ะครับ
1: ครับ
0: เขาจะดีอิงเอาหมึกออก
1: ครับ
0: ซึ่งวิธีการเอาหมึกออกเอาออกได้เฉพาะสีดำกับสีน้ำเงินเท่านั้น
1: ครับ
0: สีอื่นมันจะออกยากหน่อยต้องใช้สารเคมีหลายชนิด
1: รวมถึงหมึกปากกาด้วยไหมครับ
0: ปากกานี่ได้สีน้ำเงินได
1: ้แล้วถ้าปากกาแดง
0: ปากกาแดงไฮไลท์ไงไม่ได้ละ
1: ปิ้นสีอื่นสีแดงสีเหลืองอะไรก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ครับ
1: คำว่าไม่ได้ก็คือจะไม่อยู่ในจะไม่ถูกจัดอยู่ในกระดาษขาวดำ
0: ใช่ครับแต่ว่าก็จะไปอยู่ในกระดาษหมดท้ายคือกระดาษเศษคืออะไรก็ได้ที่เหลือขอให้เป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้คือผมบอกว่าฉีกได้ก็เป็นกระดาษถ้ามันฉีกเงี้ยกระดาษละ
1: โบชัวแผ่นพับ
0: อะไรฉีกได้ได้หมดครับ
1: อะไรที่ฉีกได้ได้หมดอันนี้คืออีกกลุ่มนึงแยกไว้อีกถุงนึง
0: ใช่
1: นะครับ
0: ซึ่งราคาจะถูกสุด
2: ขอยกตัวอย่างเทคนิคเล็กๆของการแยกขยะอย่างถูกวิธีและเมื่อนำไปขายยังได้ราคาดีขึ้นอีกด้วยนะครับกระดาษ A4 ราคาขายอยู่ที่1บาทต่อกิโลกรัมครับแต่ถ้าเราแยกกระดาษสีและกระดาษขาวดำออกจากกันกระดาษสีจะขายได้ประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัมส่วนกระดาษขาวดำจะขายได้ 6-8 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับต่างกันเยอะนะเห็นไหมล่ะส่วนขวดแก้วที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับจะขายได้เพียง1บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเมื่อเราแยกขวดแก้วและฝาออกจากกันแต่ต้องแงะโฟมที่อยู่ในฝาออกด้วยนะครับขวดแก้วจะขายได้ประมาณ1บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาจะขายได้ประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับนี่แยกแค่นิดเดียวราคาต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนกระป๋องเหล็กที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 3-4 บาทแต่ถ้าเราแยกตัวกระป๋องและฝาอลูมิเนียมออกจากกันกระป๋องจะขายได้ประมาณ 3-4 บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาเนี่ยที่เห็นจิ๋วๆแค่นี้สามารถขายได้ถึง20บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับซึ่งราคาที่พูดมาก็ขึ้นอยู่กับการผันผวนของแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับแต่ก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าแค่แยกด้วยวิธีการง่ายๆแค่นี้นอกจากจะได้ราคาดีขึ้นแล้วยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายนำกลับมาใช้ใหม่ได้เร็วดีต่อเราดีต่อโลกด้วยดีไหมล่ะ
1: อยากจะให้พี่เปรมช่วยฝากอะไรหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนและสำคัญต่อใครบ้าง
0: เรื่องขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกทุกคนมีส่วนรับผิดชอบไม่มากก็น้อยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือผมอยากให้ทุกคนแบบมีความรับผิดชอ
1: บ
0: มีสำนึกและคิดว่าขยะเนี่ยมันเป็นของเราก่อนให้ความรับผิดชอบกับมันก่อนว่าขยะเป็นของเราแล้วเราก็ต้องจัดการมันให้ดีที่สุดก
1: ่
0: อนที่เราจะทิ้งออกปล่อยออกไปเอาส่งต่อให้ใครให้ใครครับมันไม่ใช่หน้าที่ของใครไม่ของเราเลยเราทำแล้วก็ช่วยทำ
1: บางทีมันอยู่ผ่านมือเราเนี่ยแค่วันละชิ้นมันสามารถใช้เวลาแป๊บเดียวในการคัดแยกตรงนั้นได้เลย
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้ามันรวบรวมมาเป็นปริมาณมหาศาลมาอยู่ที่โรงรับซื้อขยะเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาในการจัดการมากขนาดนั้นบางทีมันอาจจะต้องปล่อยปละละเลยออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยคาดหวังว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจริง 100% อย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเรามันก็จะดีที่สุดใช่ไหมครับแหมวันนี้มาเที่ยวกองขยะกับคุณลุงซาเล้งนะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้มากเลยนะครับรู้ทั้งหมดนี้แล้วก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับส่งต่อบอกต่อแชร์ต่อกันด้วยนะครับโลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ The Green Diary วันนี้ครับพาขึ้นมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยฮะเพราะว่าเราจะมาดูกับกลุ่มคนเก็บขยะรูปไหนครับเขาเป็นกลุ่มคนที่คอยไปรับขยะในเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ของเหลือใช้ที่คนไม่ต้องการแล้วนะครับนำไปขายนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งหรือว่าของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เนี่ยก็นำไปแบ่งปันต่อให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสนะครับกลุ่มคนนี้เรียกกันว่า EMD Recycle ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเจ๋งขนาดไหนฮะพี่โดมสวัสดี
3: ครับสวัสดีครับ
1: โอ้ไม่เจอนาน
3: ครับกล้อง
1: พี่โดมครับ

0: เอี่ยมดีรีไซเคิลครับผม
1: ครับผม
0: ถือว่าผมมาเจอพี่โดมในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เอี่ยมดีเนี่ยผ่านมาประมาณสักเกือบๆปี
1: เดือนนี้1ปีละ
0: ถือว่ามีการเติบโตขึ้นอะไรประมาณไหนครับพี
1: ่เราเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการที่คนเห็นรถคันเหลืองก็คือรถเก็บขยะแต่พอทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ยครับปริมาณคนที่เขาใช้บริการมันเยอะขึ้น
0: ครับ
1: ก็เลยรถคันนั้นอาจจะไม่พอละประกอบกับเราใช้มาได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็รถก็มีการสึกหรอไปบ้างแต่คันนั้นก็ยังใช้อยู่นะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคันนี้ปุ๊บมันใส่ของได้เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีทีมงานเข้ามาช่วย
0: มีทีม
1: เมื่อก่อน
0: มีคนขับรถให้ด้วย
1: ใช่ครับมีคนขับรถ
0: วันนี้คำจำกัดความสั้นๆของคำว่าเอี่ยมดีรีไซเคิลนี่มันคือบริการอะไร
1: เอี่ยมดีวันนี้คือมันเป็นธุรกิจจัดการขยะถึงบ้าน
0: ครับ
1: ถึงโรงรถเขาถึงร้านค้าเขาโดยที่เริ่มต้นจากการที่ให้ความรู้เขาก่อน
0: ต้องให้ความรู้ด้วย
1: ต้องให้ความรู้เขาให้เขาแยกขยะได้ถูกโดยที่ 30% เนี่ย
0: ครับ
1: ของรายได
0: ้
1: ที่เป็นกำไรแล้วเนี่ยเราเอาไปดูแลสังคมเราเริ่มเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีของเหลือใช
0: ้
1: กับกลุ่มคนที่เขายังมีความขาดแคลนไปถึงคนด้อยโอกาสคมต่างๆ1ปีที่ผ่านมาเราทำเรื่องนี้ทุกวัน
0: ครับวันนี้มีนัดไหม
1: วันนี้มีนัด
0: ผมไปด้วยนะ
1: ได้เลยต้องไปด้วยกัน
0: รถมีที่ว่างไหม
1: โอเค
0: ไปด้วยกันไม่ใช่นั่งกระบะนะ
1: ไปด้วยข้างใน
0: นั่งข้างในเลยสวัสดีครับผมนี่ทีมงานฮะ
2: คิดว่าให้เอี่ยมดีเนี่ยต่อให้มันเป็นธุรกิจเล็กๆเล็กมากในเมืองเชียงใหม่นะครับแต่มันควรจะเป็นธุรกิจที่มันสามารถที่จะช่วยคนอื่นหรือว่าสามารถที่จะเป็นความหวังของคนบางกลุ่มได้บ้างเพราะเขาไม่มีทางออกธุรกิจเราเป็นธุรกิจจัดการปัญหานะก
0: ็ครับ
2: มันเป็นธุรกิจจัดการปัญหาเราเลยคิดว่าถ้าเรายึดโยงอยู่กับแนวคิดแบบนี
0: ้ครับ
2: พี่คิดว่าเราก็ปันเงินส่วนนี้มาดูแลกันวันนี
0: ้ซึ่งทำได้
2: ทำได้
0: อยู่ได
2: ้อยู่ได
0: ้สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ไม่อยากออกกล้อง
1: อันนี้ยังใช้ได้นะแต่แกให้ไปเช็คไอ้ตัวไอ้สายไฟมันอาจจะรั่ว
0: ครับแต่ว่าจะให
1: ้ให้เลย
0: ให้เลย
1: อันนี้
0: ให้เลย
1: อาจารย์นี่ดีมากคือให้จะหมดบ้านแล้วเนี่ยคืออะไรที่ง่ายได้ดีให
0: ้หมดวันนี้ให้เนี่ยฮะเครื่องซักผ้าแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะต้องมีไปเช็คอะไรนิดหน่อยเอาแม่เหล็กไฟฟ้าปริ้นเตอร์อันนี้ใช้ได้เหรอพี่อัน
3: ใช้ได้ทุกอย่างเลย
0: โอ้นี่ก็ให้อ๋อหลอดไฟ
3: หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แล้วก็มีรางด้วย
0: อ๋อ
3: เอาไปต่อใช้ได้เลยคร
0: ับ หลอดไฟพร้อมติดตั้งเลย
1: เป็นที่นอนได
0: ้ที่ของเริ่มมีคนใช้แน่นอน
1: ใช่ใช่ใช่ขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณนะครับโอเคพี่จินขอบคุณมากนะพี่นะ
4: ขอบคุณมาก
1: ได้ประโยชน์เยอะเลยมีทั้งเสื้อผ้าตุ๊กตา
0: คือจะบอกว่าเอี่ยมดีเนี่ยจะไปรับเนี่ยต้องนัด
2: คิว
0: นัดมาทางไลน์ใช่ไหมพ
2: ี่นัดมาทางไลน์
0: แล้วก็ส่งโลเคชั่นมา
2: ส่งโลเคชั่นถ่ายรูปตัวอย่างสินค้า
0: ครับ
5: อ๋อ
0: ครับ
2: แล้วก็แจ้งบ้านเลขที่มาหน่อย
0: ครับ
2: พร้อมเบอร์ติดต่ออะไรไว้หน่อย
0: วันหนึ่งไปรับสักกี่เจ้าดิพ
2: ี่ประมาณ6เจ้า
0: 6เจ้าเฉลี่ยต่อวันครับนักศึกษานะครับถือขวดลงมาม ีที่เอี่ยมดีนะครับ
1: เนี่ยน้องเขาก็มีวิธีการนะกล้องนะ
0: อ๋อนี่ไง
1: คือเบื้องต้นบีบไว้ลดการใช้การจัดเก็บพื้นที่ในหอได
0: ้
1: นะครับแล้วก็สิ่งถ้าทำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็จะเรียกว่าครบกระบวนการเลยก
0: ็
1: คือพี่อ่านต้องทำยังไง
3: ก็คือจะ
1: สอนน้องไปด้วยเลยก็ได้นะ
3: เออนี่เขาจริงๆเขารู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาทำก็ทำติ๊กเกอร์ออก
0: กระดาษออก
3: อันนี้ก็ทิ้งเป็นขยะทั่วไป
0: ครับ
3: อันนี้เป็นพลาสติกสีเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเพชรพลาสติกเพชร PET ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง
1: ช่างรวมแบบนี้มี2 อย่างนี้ติดไปเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่6บาท
3: น่าจะ6บาท7บาทประมาณน
1: ี้แต่ถ้าเราแกะอย่างเงี้ยอาจจะได้ถึง9บาท
0: รู้จักกับเอี่ยมดีได้ไงครับ
5: หนูเซิร์ชในเน็ตอะค่ะว่าแบบรับซื้อขยะแบบเพื่อนพี่ค่ะเพราะว่าพวกหนูก็อยู่

0: หอในเราไม่มีรถ
1: ก็
0: ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยเสิร์ชดูแล้วก็เจออันนี
2: ้การแยกขยะนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะปัญหาของการไม่แยกขยะที่เรากำลังเจออยู่นี่ไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับดูได้จากเมื่อปี2561ที่ผ่านมาประเทศ

0: ผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้างมาจนถึงปัจจุบันและกองขยะเหล่านี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะครับเช่นของเหลวจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเป็นแหล่งพาหะนำโรคและเกิดการหมักหมมจนเกิดเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลต่ออากาศโดยตรงเราช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยเริ่มต้นจากการแยกขยะให้ถูกต้องก่อนนำไปทิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้แล้วล่ะครับ
1: ศูนย์บัญชาการเอี่ยมดีครับบุกมาถึงบ้านเลยโอ
2: ้คือโซนนี้จะเป็นโซนแรกรับนะคือของมาก็จะถูกเอามาคัดแยกเบื้องต้นที่นี
1: ่ครับผม
2: ของที่เราได้มาเนี่ยม
1: ัน
2: จะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะก้องนะ1ก็คือถ้าเป็นขยะทั่วไปขวดแก้วพลาสติกกระดาษเราจะไปขายเลยเราจะขายระหว่างวันไปเลยนะครับ
1: ขยะรีไซเคิลก็
2: ขยะรีไซเคิลเคลียร์ไปเลย
1: ครับผม
2: 2ก็คือถ้าเป็นขยะที่เป็นของเหลือใช้แล้วอันเนี้ยนะครับของเหลือใช้ถ้ายังสภาพดีอยู่เราจะมาเก็บไว้โซนนี
1: ้กระเป๋า
2: จะเป็นพวกกระเป๋านะครับเป็นพวกกระเป๋าซึ่งกระเป๋าก็มีตั้งแต่สภาพดีกับสภาพที่อาจจะต้องซ่อมแซมหน่อย
1: อ่ะ
2: อย่างเงี้ยนะครับ
1: แล้วอย่างเงี้ยผมสงสัยมากเลยว่ามันต้องสภาพแบบไหนโยม
2: ครับ
1: เราถึงควรจะบริจาคต่อ
2: คืออยู่ในสภาพที่เอาไปใช้ต่อได้
1: ใช้งานได้อยู่
2: ใช้งานได้แต่ถ้าดูแล้วเนี่ยบางทีมันไม่มีอะไรแล
1: ้
2: วบางทีไม่รู้จะไปเย็บอะไรยังไงไอ้อย่างเงี้ยเราก็เสียดายตรงที่ว่าเราส่งต่อไม่ได
1: ้
2: แต่ถ้าอยู่ในสภาพที่พอส่งต่อได้แบบเนี้ย
1: ครับ
2: เราส่งต่อไม่ส่งต่อแล้วก็ไปขายแปลงเป็นไงกลับมา
1: ครับ
2: นะครับเอาไปดูแลคนอื่นต่ออ่ะถ้าบางอย่างถ้ามันไม่ได้จริงเราก็ขอญาติที่จะตีเป็นของใช้การไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับแต่อันไหนใช้ได้เนี่ยเราพยายามจะทําให้ของทุกชิ้นมันกลับมามีชีวิตให้ได
1: ้ครับ
2: มันกลับไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นให้ได
1: ้ครับ
2: อันเนี้ยอันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจไว้เลยกับน้องกับทีมงานว่าเฮ้ยเราจะไม่ทิ้งของนะ
1: ครับ
2: ถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มมาเนี่ยก็จะไม่ทิ้งด้วยนะก็นะครับคือทำให้มันซีโร่เวสที่สุด
1: โอ้โหนะครับลู่วิ่งไฟฟ้าคล้องใส่ปลานะครับก็อุปกรณ์กีฬานี่อันนี้รู้เลยนะฮะไปที่ไหนนะครับโรงเรียนนะ

0: เอาขยะมาขายกันครับ
1: มีขวดน้ำพลาสติกนะ
0: ครับ
1: แล้วก็เครื่องซักผ้าแต่เดี๋ยวเราเอาไปซ่อมอันนั้นเราไปซ่อมแล้วก็บริจาคต
0: ่อ
1: ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจที่
0: สวัสดีครับพี่
1: ทุกครั้งก็จะได้เจนี่แหละที่คอยคิดเงินให
0: ้ครับผมนี่ได้กี่บาทครับจัดสรรปันส่วนเงินที่ได้มายังไงพ
1: ี่ครับเงินที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นต้นทุนในการไปซื้อของมาวันนี้สมมติเราได้200นะครับเราได้200เงิน200บาทเนี่ยส่วนแรกเลยเนี่ยเราหักต้นทุนซึ่งเป็นค่าน้ำมันออกไปก่อนค่าซื้อของออกไปก่อนส่วนที่2ก็คือ 30% นะครับได้กำไรมาเนี่ยนะครับเราจะหักออกมาเพื่อที่จะเอาไปดูแลคนด้อยโอกาสที่เราดูแลอยู
0: ่ครับผม
1: เด็กกำพร้าคนพิการคนไร้บ้านพวกเก็บขยะรายย่อย
0: ครับผม
1: เนี่ยเราจะเอาเงินก้อนเนี้ยเอาไปดูแลผ่านวิธีการต่าง
0: ๆครับผม
1: นะครับ
0: ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ
1: ่
0: าย
1: ใช
0: ่ของทีม
1: ใช่ครับของทีมไปเป็นค่ากินค่าอยู่เพราะเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
0: ครับผม
1: ครับ
0: แล้วมันคุ้มเหรอพี
1: ่พี่ทำมาถึงวันนี้พี่ตอบกับตัวเองได้ว่านี่คือความคุ้มของพี
0: ่
1: นะครับมันคุ้มด้วยอะไรหนึ่งก็คือว่าพี่ได้ทำหน้าที่ในการขนย้ายจัดสรรขยะคัดแยกขยะให้กับเมืองนี
0: ้
1: ให้กับคนตามหมู่บ้านชุมชนต่าง
0: ๆ
1: ให้เขามีทางออกกับเรื่องของการจัดการขยะในบ้านเขาในร้านค้าเขาในออฟฟิศเขา
0: ครับ
1: อันนี้คือความคุ้มที่หนึ่งและไอ้เงินกำไรนี่แหละที่พี่คิดว่าเป็นความคุ้มตรงที่ว่านอกจากเราจะได้กำไรแล้วจะมากน้อยก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่กำไรเนี้ยมันปันไปถึงคนอื่น
0: ครับ
1: พี่คิดว่าเนี่ยคือความคุ้ม
0: นี่คือความคุ้ม
1: อาจจะไม่มากแต่มันก็เพียงพอที่จะดูแลพวกเรากันเอง
0: ครับผม
1: แล้วก็ดูแลคนด้วยโอกาส
0: คำว่าธุรกิจจัดการขยะของเอี่ยมดีรีไซเคิลนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาไม่ได้จัดการเพียงแค่ซื้อขยะมาแล้วก็ขายไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีความใส่ใจในการจัดการในทุกๆขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นใส่ใจในเรื่องของอยากจะไปรับขยะของทุกๆคนที่ติดต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะครับหรือว่าใส่ใจในเรื่องของการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะครับกับทุกคนใส่ใจในเรื่องของการนำขยะหรือว่าของเหลือใช้

เนี่ยมาจัดการมาแยกหมวดหมู่มาทำความสะอาดมาซ่อมแซมนะครับแล้วก็ใส่ใจไปจนถึงคัดเลือกของผู้ที่เหมาะสมที่ต้องการของเหล่านั้นจริงๆนะครับทำให้ทุกอย่างทั้งกระบวนการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันเป็นจริงเห็นผลจริงมากนะครับซึ่งตอนนี้เอี่ยมดีไซเคิลก็ยังคงต้องการจิตอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันอยู่นะครับถ้าคุณมีความสามารถนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเย็บปักถักร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะร่วมช่วยให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เอี่ยมดีไซเคิลได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าโลกนี้ไม่ยากที่จะรักนะครับกับ The Green Diary นะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็ Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ะคะคุณปู
1: ่ใกล้แล้วลูกนี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
0: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
1: นี่ไงนี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: มจังเลยค่ะคุณปู่คะแล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4-5วัน
0: เฮ้ยทำอะไรอะจอม
2: โอ้ย
0: นี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

ัดข้าว

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ของโซนหลังบ้านข้างบ้านตรงเนี้ยค่ะมันค่อนข้างแบบรกมากคือมันเหมือนปลูกหญ้าแล้วก็ไม่ขึ้นสักทีแล้วมันก็แบบมีหญ้าตายมีต้นไม้ตายตลอดเราก็เลยรู้สึกว่าเออมุมเนี้ยมันไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราทำเป็นเหมือนโรงเรือนที่สามารถคือแฟนเขาก็ชอบเลี้ยงพวกไม้ใบด้วยถ้าเป็นวันหยุดก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจะอยู่ในสวนคือแฟนก็จะชอบอยู่ในสวนเหมือนกันก็จะช่วยกันขุดดินทำนู่นทำนี่อะไรค่ะก็คือตั้งใจว่าจะทำเป็นโรงเรือนแล้วก็เหมือนเพาะพันธุ์ไม้ใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นพวกไม้ด่างอะไรที่ชอบด้วยเงี้ยแล้วก็มาประดับบ้านค่ะ

0: น่าจะเป็นทางนี้นะ
1: ต้นไม้เยอะจริงด้วยอ่ะนี่มีหมักปุ๋ยด้วยโอ้โห
0: เป็นบ้านที่รักต้นไม้
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณหมิวสวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: เรานัดเจ้าของบ้านไปแล้ว
0: ครับ
1: นะฮะนี่คือคุณหมิวฮะ
0: ครับ
2: นะครับสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: แล้วก็เราเดินเข้ามาเนี่ยเราเห็นเลยว่าเป็นคนที่รักต้นไม้มากๆเป็นบ้านที่รักต้นไม้มาก
1: อันนี้ปลูกเองหมดเลยเหรอฮะ
2: อันนี้ก็คือเป็นต้นไม้ที่ซื้อมาด้วยค่ะแล้วก็เหมือนขยายพันธุ์แบบเพาะพันธุ์กันเองอะไรเงี้ยใช
1: ่ก็คือเป็นบ้านทำสวนเลยแหละ
2: ใช่ก็คือส่วนตัวก็คือชอบต้นไม้อยู่แล้วแล้วก็เหมือนแฟนเขาก็ชอบด้วย
0: ครับ
1: ไม้ใบกับไม้ดอกนี่ลักษณะของการเลี้ยงหรือว่าพื้นที่แตกต่างกันเยอะไหม
2: ถ้าอย่างไม้ใบที่แฟนเขาชอบเลี้ยงค่ะก็จะชอบอยู่ในที่แบบแดดลำไรหน่อยก็เลยจะไว้เป็นข้างบ้านเป็นหลักเพราะว่ามันจะมีเนี่ยรอบบ้านก็จะมีที่เดียวที่แบบเออใช่มีร่มเงาบังเนี่ยค่ะแต่ว่าส่วนกุหลาบเนี่ยเขาต้องการแดดแบบอย่างน้อยสักครึ่งวันได้เลยใช่ก็คือก็เลยให้น้องอยู่กลางแดดไปเลยแบบใช่หลังบ้านก็คือจะโดนแดดเต็ม
0: ๆถ้าเป็นคนก็คนละนิสัยกันเลย
1: ใช่ใช่ใช่อ
0: ยู่ไม่เหมือนกัน
2: ใช่

0: วันนี้นี่เห็นส่งเรื่องมาที่ช่างประจำบ้านให้เรามานี่อยากให้เรามาทำอะไร
1: พอดีก็จะมีส่วนพื้นที่ที่แบบไม่ได้ใช้งานนะคะแบบค่อนข้างรกเลยก็จะเป็นมุมตรงนี
2: ้
1: เนาะก็คือมุมตรงนี้ก็เหมือนแทนกันไว้ว่าจะทําเป็นเหมือนโรงเรือนนะคะเพื่อขอชําต้นไม้พวกไม้ใบ
0: เป็นเรือนชำ
1: ใช่เป็นเรือนขอชำ
0: อนุบาล
2: น่าจะมีไอเดียแล้วล่ะว่าอยากจะทำแบบไหน
1: ก็มีในใจก็อยากได้เป็นคล้ายๆกัสเฮาที่แบบเป็นโครงไม้แล้วก็มีตะข่ายล้อมรอบตรงส่วนของไอโครงกัสเฮาเนี่ยค่ะใช่แล้วก็จะได้เหมือนมีอากาศถ่ายเทระบายได้ทำให้ปลูกต้นไม้ในไทยได
2: ้หลังคาต้องกันฝนได้ไหมครับ
1: หลังคาก็จะให้กันฝนได้แต่มีความแบบเหมือนมีความโปร่งแสงหน่อยค่ะเหมือนกรองแสงระดับนึง
0: จะคงให้แสงลงมาได้แต่ว่าป้องกันฝน
1: ใช่ให้มีอากาศแบบถ่ายเทได้หน่อย
0: ได้เลยรับโจทย
2: ์นะวันนี้เราท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรามาถึงว่าแบบมาดูพื้นที่ก่อนแล้วมันเดี๋ยวจะสร้างอะไรที่มันใหญ่โตขึ้นเราจะบอกว่าเราเล่นใหญ่ขึ้น
0: รูปแบบใหม่ของเรานี่คือเราจะมาเนรมิตมุมใหม่ให้กับบ้านของคุณ
2: คือเราอาจจะไม่ได้ทำได้ด้วยตัวเองทั้งหมดแต่ว่าเรามานำเสนอไอเดีย
0: เอาจริงทั้งประจำบ้านเราก็ไม่ได้ทำได้ด้วยเองมาพักแล้วนะครับ เราก็มีช่างผู้เชี่ยวชาญมาที่แบบว่ามาช่วยเราใช่ไหมคือเราไม่ได้บอกคุณผู้ชมว่าผู้ชมครับมาทำเองทั้งหมด 100% เถอะครับนะแต่ว่าเราพูดแค่ว่าวิธีการเทคนิคไอเดียต่างๆมันเกิดขึ้นได้โดยตัวเราแต่ว่าวิธีการจัดการกับงานช่างสกิลช่างเนี่ยใช้ช่างก็ได้
2: คือในการปฏิบัติอ่ะเราต้องยกให้ช่างนะที่เป็นผู้ชำนาญทั้งการติดตั้งทั้งวัสดุแต่ว่าตัวเราเนี่ยในฐานะเจ้าของเนี่ยเราเสนอไอเดียได้
0: ถูกต้อง
2: และเราบอกช่างได้ว่าอยากได้แบบนั้นแบบนี้
0: ถูกต้องรวมถึงดีเทลต่างๆเราสามารถบอกช่างได้ว่าเราอยากดีเทลแบบนี้คือถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านที่ใส่ใจในรายละเอียดซะหน่อยนึงมันจะทำให้งานออกมาได้ตรงใจเรามาก
2: ใช่แล้วอย่างวันนี้คิดว่าโรงเรือน
0: อ
2: ่ะผมเดานะต้องการประตูด้วยเปิดปิดเข้าออก
1: ใช่ใช่ค่ะต้องประตู
2: เป็นไงเป็นไงรู้ใจ
0: เก่ง
2: มันต้องมีถ้าเกิดเราทำการเท้าแล้วต้องแบบเข้าออกได้กันพวกสัตว์เลื้อยคานอะไรได้นะรู้ใจ
0: เก่ง
2: คือ
3: สวัสดีครับพี่ครับ
0: นี่เอาไปตรงนู้นเลยพี่ไม่กลายอ
2: ่ะตัวเจ๋ง
0: เฮ้ย
2: อันนี้คืออะไรครับเนี่ย
0: ถัง
2: ร้อนซะด้วย
0: พี่โกนี่พี่โกครับพี่โกมาช่วยเราครับวันนี้ครับวันนี้ครับมาช่วยเราในการทำโรงเรือนเอาต้องไว้นำทุกครั้งเลยเผื่อคนดูเป็นเทปแรกไง
2: ครับ
0: ฮะโอเคตอนนี้เราอยู่ตรงพื้นที่ที่เราจะทำเป็นโรงเรือนตัวโจทย์ที่เราได้รับมาพี่คือเขาอยากได้โรงเรือนที่แบบว่าเป็นโคมไม
3: ้ครับ
0: แล้วก็ป้องกัน
3: แมลง
0: ป้องกันแมลงแล้วก็ระบายอากาศได้ดีด้วย
3: ครับ
0: อันนี้เราแนะนำเขาได้ไหม
3: ได้ครับเราก็เลือกเป็นใช้ไม้เนื้อแข็ง
0: เออ
3: เป็นกลุ่มไม้เนื้อแข็งทั้งหมดเลย
0: เพราะว่ามันอยู่ข้างนอก
3: ใช่ครับแล้วเราก็เรื่องของการป้องกันแมลงเราก็ใช้เป็นมุ้งแทน
0: ครับ
3: นะถ้าเป็นก๊าซเฮาส์เราจะใช้กระจกใช่ไหม
0: ใช่ใช่
3: อันนี้เราจะปลูกต้นไม้เป็นไม้ใบเนี่ย
0: ร
3: เราควรใช้แค่มุ้ง
0: ให้มันระบายอากาศได้เนาะ
3: ให้ระบายอากาศ
0: ไม่อย่างนั้นเราก็อบแล้วเฉาหมด
2: แต่มันมีโจทย์อีกข้อนึงคือหลังคาต้องป้องกันฝนได
3: ้
2: เลยพี่เลือกใช้อะไรครับ
3: เลือกใช้เป็นหลังคาไวนิลสีขาวกรองแสง
0: ไวนิลเป็นหลอนไหม
3: เป็นหลอน
0: อ๋อเป็นหลอน
3: เป็นหลอน
0: โอเค
3: เป็นสีขาวเพื่อจะกรองแสงไม่ให้แสงมันลง 100%
0: รูปแบบหน้าตาของมันเนี่ยมันจะเป็นยังไงพี
3: ่มันก็เป็นทรงบ้านนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็น3ด้านเราก็จะเป็นระบายอากาศหมดเลย
0: ก็คือจั่วนะเป็นบ้านจั่ว
3: เป็นจั่ว
0: เห็นด้านหน้าเป็นสามเหลี่ยมเงี้ยนะ
3: ใช่ครับแล้วก็มีประตูขนาดที่เราใช้สถานที่เนี้ยเราใช้เมตร50
0: เออ2
3: ครับแล้วลึกเข้าไป2เมตรแล้วความสูงที่2เมตร
0: สามารถที่เขา
3: สามารถที่จะเดินเข้าไป
0: จัดการโอเปเรตต้นไม้ข้างในได
3: ้หมดเรียงต้นไม้จัดต้นไม้ได้เลยนะครับ
0: โอเคครับทางเราไปลุยอะไรดีกว่าเริ่มโครงสร้างก่อนเลย
2: มาวาง
0: อึ๊บคือเป็นอันนี้คือเป็น
3: ผนัง
0: โอเคอึ๊บนี่มีการ
2: อันนี้คือบากไว้แล้ว
3: ใช่ครับ
2: สวมพอดีอย่างเงี้ยครับ
3: ใช่
2: นี่คือผนังของโรงเรือน
3: ใช่ครับเดี๋ยวเราตีโครงก่อนใช่ไหมฮะตีให้เป็นรูปตามแบบก่อนแล้วเราก็จะปิดด้วยมุ้งลวด
2: อันนี้คือหน้า
3: อันนี้คือข้าง
0: ข้างอันนี้ข้าง
2: เห็นไหม
0: เพราะว่าหน้าต้องมีประตูเหมือนไม่ได้มาด้วยกันนะ
2: ผิดเลย
0: โอเคแล้วนี้เรายึดด้วยอะไรพี
3: ่เราจะเริ่มยึดด้วยลูกแม็กก่อน

0: อ๋อยิงเหมือนต่อกรอบแคนวาสนี้เลย
1: ใช่ครับ
0: เหมือนยิงเฟรมเลย
1: ใช่ครับ
2: แล้วต้องช่วยไหมผมต้องช่วยไหมครับเนี่ย
1: อ๋อไม่ต้องก็ได้ครับ
2: โอ้โหไม่มีประโยชน์เลย
0: ฟังเหมือนมีคำว่าเกะกะอยู่ข้างในแล้วนิดนึงอันนี้คือไม้อะไรพี่ไม่ใช่ไม้ยางไม่ใช่ไม้เฟอร์นิเจอร์ภายในอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่ามันอยู่ภายนอกเลยนะ
1: ใช่เป็นไม้เต็งฮะ
2: ไม้เต็ง
0: โอ้โหแข็งเลย
1: ใช่ครับ
2: ขั้นต่อไป
1: ยิง
0: ตัว
2: ยิงหัวมัน
0: ยิงหัว

0: ไหมผมต้องเหยียบเนี่ยต้องช่วยนะ
1: ครับ
2: ครับ
0: นะต่อ
2: ก็เสร็จ
1: เอาความดีของชอบตลอดแปลกมาก
2: จะทาสีจบ
1: อันนี้คือเราจะไป
0: ยิงมุ้ง
1: แล้วติดมุ้งรั่วนี่คือเราใช้อะไรยิงพี่ก
2: ็คือใช้แมส
1: เดิมเลย
2: ใช้แมส
1: เอาล่ะตอนนี้เราจะมาประกอบร่างแล้ว

0: นี่คือเราจะไป
1: ยิงมุ้ง
0: แล้วติดมุ้งรั่วนี่คือเราใช้อะไรยิงดิ
2: ใช้แม็ก
0: ซ์เดิมเลย
2: ใช้แม็ก
0: ซ์ไม่ผิดที
1: ่ไม่เรียกมุ้งเลยตรงน
0: ั้
1: น
0: ไนลอน
2: มุ้งไนลอน
0: ไนลอน
1: มุ้งไนลอน
0: ใช่
2: ครับ
1: อันนี้เราติดให้เกินออกไปก่อนใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับเดี๋ยวมุมด้านที่ไม่สวยเนี่ยเดี๋ยวเราจะพับกลับเข้าไปตรงด้านนี
1: ้ครับ
2: ใช่ไหมฮะ
0: แล้วก็เอาโครงงานทับ
2: แล้วแล้วเดี๋ยวมันจะ
0: เก็บโอ้ยิ่งขี่เลยนี
2: ่ครับ
0: เสร็จแล้ว
1: ด้าน
0: โอเค
1: ด้านนี้ก็ยิงแล้ว
0: ยิงแล้วยิงหมดแล้วตึงแล้ว
1: ทำไมไม่ใช้มุ้งลวด
2: โดนน้ำไง
0: โดนน้ำไงเออหลายคนว่าทำไมไม่ทำให้มันแข็งแรงไปเลยล่ะ
1: คือมัน
0: สน
1: ิ
0: มขึ้น
1: ผูก
0: เออ
1: เรียกว่าผูกก็ได้
2: ใช่
0: ขึ้นสนิมอ่ะเออขึ้นสนิมนะแล้วก็ไม่สวยด้วยเวลามันยาวๆผ่านไป
2: ใช่ครับ
0: อันนี้มันจะแบบทนกว่า
1: ตัดต้องสวยเนี้ยบไหมครับ
2: อันนี้เดี๋ยวเวลาพอเราไปยึดกับโรงเรือนหลักเราอ่ะมันจะมองไม่เห็นครับ
0: เ
2: พราะมันจะถูกบังอยู
1: ่นั่นก็หมายความว่าแค่ตัดให้พอดี
2: ใช่ครับ
0: โอเคจากนี้เราก็คือทำอีก
2: ด้าน
0: อีก3ด้าน
2: เออ
0: ทำด้านที่เหลือ ไปเคลียร์พื้นที่กันครับ

0: เอาล่ะตอนนี้เราจะมาประกอบร่างแล้วก
1: ็
0: คือพื้นที่ตรงนี้โดนเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วครับ
2: ครับ
0: โดยทีมคนสวนของเราโอ้โหแบบว่ามากันยกใหญ่เลยเมื่อกี้
2: เตรียมพื้นที่ไว้แล้วเรียบร้อย
1: ครับผม
2: นะครับงานที่เหลือคือประกอบ
1: ประกอบใช่
2: หน้างานตรงน
0: ี้เอาเข้ามาเลยดีกว่า
2: ป้าไป
0: ป้าเข้ามาเลยดีกว่า
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวหมุนก่อนนะเดี๋ยวพอไปถึงปั๊บมันจะเข้าที่เลย
0: ครับ
1: เอา
2: โอเคโอเคอย่างงี้อย่างงี
0: ้
2: ด้านมุ้งคือด้านใน
0: มุ้งอยู่ด้านใน
1: มุ้งอยู่ด้านในโชว์ไม้ดิโชว์ไม
0: ้อยู่ด้านใน
1: ใช่ไหมเราจะได้เก็บความไม่เรียบร้อยของในตัวนี
0: ้อันนี้คือแผ่นหลังนะครับ
1: ใช่เราจะพิงไว้ก่อนเลยครับ
0: พิงไว้ก่อนเลย
2: ชิ้นที่2นะครับชิ้นที่2คือชิ้นด้านข้าง
0: ด้านข้าง
2: ตรงไหนครับ
1: เอาด้านนี้เลยฮะ
2: ด้านนี
1: ้ใช่นะครับ
2: โอ้โหแล้วเหลือชิ้นหน้าไว้ให้เราinsert ภาพแบบ
0: เอาออกมาดิ
2: อะไรมาสิ
0: เอามาสิ
2: โอ้ยชิ้นหนักสุดอะ
0: โอ้โหนี่คืองานใหญ่เลยอะ
2: เออ
0: ครับโอเค
2: ตั้ง
0: อ่ะเดี๋ยวเราประกอบกันยังไงพี
1: ่เราจะเริ่มประกอบให้เป็นตัว U ก่อน
0: ครับครับ
1: แล้วแผงข้าง2แผงแล้วก็แผงอันนี้1แผงแล้วเราค่อยเอาด้าน
0: หน้ามาปะโป
1: ะมาโป
0: ะ
2: ครับ
0: ก็คือว่าเราจะเอาตัวมุ้งเนี่ยไว้ตรงรอยต่อ
1: ใช่
0: จะได้ปิดเรียบร้อยพอดี

0: เรายึดไปก่อนเดี๋ยวเราขยับได้ใช่ไหม
1: ถูกต้องเดี๋ยวเรามาตั้งระดับเพราะน้ำหนักมันไม่มากยืดไว้คร่าวๆ
2: okay.
1: เพื่อเราอยากจะตั้งแผนข้างหน้าให้
2: มันได
1: ้4ชิ้น
2: 4ด้านก่อน
0: คงเต้ยกมา
2: พี่อยู่นั้นไปเลยพี
0: ่ครบสวยแล้ว
2: เจฟก็คืออยู่นั้นเลยกะเอ๊ะ
0: กะเอ๊ะมาหาใครครับ

0: คก็คือเราได
1: ้เป็นสี่เหลี่ยมแล้ว
0: รวมแล้วใหญ่นะเนี่ยใหญ่มากเลยนะ
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะติดชั้น2ฝั่ง
0: ครับ
1: เพื่อให้ยึดให้มันแข็งแรงก่อนแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือใส่
0: หลังคา
1: หลังคาแล้วก็ปูหลังคา
0: ต้องมีโครงหลังคาก่อนด้วย
1: มี
0: คือชั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นตัวที่วางของอะไรยังเป็นตัวที่ดัก
1: ใช่ครับ
0: ดามเหมือนเป็น
1: ริ
0: ฟเหม
1: ือ
0: นเป็นโครงเหมือนเป็นซี่โครงให้กับตัวบ้านนี้ด้วย
2: ชั้นจะชั้นเข้าใจละ
0: ก็คือ
2: เข้าใจละ
0: ใช่ครับ
2: ชั้นเข้าใจละ
0: ต้องการแค่นี
2: ้เอาชั้นมาได้

0: ไปแล้วเมื่อกี
1: ้โอเค
2: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ
1: เฮ้ยได้ไหมฮะ
2: เดี๋ยวก่อนเรื่อย
1: ๆทำไง
2: อ่ะค่อยๆ
1: โอเคดูมัน
0: ตอนนี้เราก็ติดชั้นเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าชั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นฟังก์ชันของการวางของเนี่ยยังคงเป็นโครงสร้าง
2: เพิ่มความแข็งแรง
1: แต่ตอนนี้ชั้นเนี้ยไม่ค่อยได้ทำอะไร
0: ครับ
1: ชั้นว่าง
0: ครับผม
1: ต่อเลยอันนี้มันเป็นแผ่นสำเร็จขนาดนี้หรือพี่ตัดมาครับ
2: ปกติจะเป็นความยาวที่2เมตร20
1: แต่ว่านี่คือตัดให้พอดี
2: ให้พอดีแล้ว
0: หน้ากว้างเท่านี้
2: หน้ากว้าง
0: มาตรฐาน
2: ใช่หน้ากว้างมาตรฐานเอาเลยต่ออีกสักตัวนึง

0: ที่ดูไว้ก็จะเป็นพวกไม้ใบที่เลี้ยงอยู่อะค่ะก็อาจจะเน้นเป็นพวกใบด่างด้วยแล้วก็พยายามสะสมพวกใบด่างสวยๆที่เราชอบอยู่ในช่วงนี้ค่ะ
1: เรียบร้อยนะฮะสำหรับโรงเรือนเรียกว่าคือเรียกว่าก๊าซเฮ้าส์โรงเรือนเพาะชำอะไรก็แล้วแต
2: ่วันนี้พี่โกก็เหนื่อยตั้งแต่เช้านะครับทั้งวันเลย
1: ใช่
2: คร
1: ับ
2: วันนี้ก็ถือว่าทำให้ช่างประจำบ้านในวันนี้ เป็นช่างประจำบ้านเนรมิต
1: และอย่าลืมนะครับใครที่มีมุมที่แบบว่าอยากจะมุมที่บ้านที่อยากจะให้เราไปเนรมิตก็ส่งเรื่องเข้ามาในแชทส่งเข้ามาในเพจช่างประจำบ้านได้เลยรับรองว่าเดี๋ยวทีมงานแอดมินเราก็จะดูแล้วก็เอ้ยอันไหนน่าเป็นเนรมิตเราก็จะไปกันนะฮะ
2: ทั้งในบ้านก็ได้นอกบ้านก็ได้มุมไหนของบ้านก็ได้นะครับส่งรูปปัจจุบันมาแล้วก็รูปที่เป็นตัวอย่างที่อยากจะได้เข้ามา
1: ใช่ๆ reference ที่อยากได้อะไรอย่างงี้ส่งเข้ามานะครับขอบคุณพี่โกครับ
2: ขอบคุณนะครับเชิญครับคุณหมิวเสร็จแล้วนะ
1: เสร็จแล้ว
2: มาเชิญมาดูเชิญมาดูครับ
1: ครับผมนี่ครับนี่ครับ
2: นี่ลองดูก่อน
1: เปิดประตูนี่ให้เปิดนี่
2: เราก็ไปดูก่อนได้ครับ
1: แล้วก็ขังคุณหมิวไว
0: ้โอ้น่ารักมากเลยค่ะ
1: ตรงตามดีไหม
0: ตรงตามเล็บเลย
1: นี่ตรงตามเล็บเลยนี่ข้างในเราโรยกรวดไว้ด้วย
2: ใช่ให้ดูหน่อย
0: เนี่ยนะดีเลยค่ะเหมือนเข้ากับสวนในสวนเลย
1: ยอดเลย
2: คือนี่ประโยชน์ที่เขาบอกก็คือว่ามันทำให้ปลวกเนี่ยกับไม้เนี่ยมันไม่เจอกันมันก็ไม่รอบปลวกมา
1: ใช่ๆ
2: ก็ใช้โรยหินเข้าไป
0: ตรงตามที่แบบอยากได้เลย
1: เราต้องต้นไม้มาใส
0: ่ในปี
1: เดินไปชี้แล้วฮะเดินไปชี้เดี๋ยวช่วยยกมา
2: ไอ้ครีปวานเนี่ยใช่ไหม
0: ได้นะคะประวาน
1: ไหนนะฮะ
2: ดูไม่ออก
1: คีบอนี่อ๋อ
2: คีบเล็กอ่ะคีบเล็ก
0: คีบเล็กนิดนึง
1: อันนี้เป็นคีบอันนี้เป็นคีบประวาน
2: นี่นะ
1: แล้วก็กวาดไหม
0: ได
1: ้กวาดนี่กวาดนี่อยู่ข้างนอกนี่โดนใบไหม้มาแล้วแดดแรงเนี่ยอยู่นั้นจะดีขึ้น
0: หล่อมแหลมนิดนึง
2: นั่นแหละครับเหมาะแล้วเพราะว่าเราต้องให้เขาไปโตในโรงเรือนของเรา

0: ไว้ตรงนี้
1: ถอนวัชพืชด้วย
0: ครับโอเคแบบนี้
1: เรียบร้อยเรียบร้อยสวยงาม
2: สวยงามเลยค่ะ
0: สวยงามครับ
1: ชอบไหมฮะชอบไหมฮะ
2: ชอบมากเลยค่ะน่ารักมาก
1: โอเคโอเคส่งมอบส่งมอบงานเรียบร้อย
0: วันนี้ถือว่าคุณหมิวก็พอใจนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งใจไว้แล้วว่าจะอยู่ตรงนี
2: ้
0: นะครับที่เหลือก็คือว่าก็ฝากด้วยว่าพาน้องๆต้นไม้นะครับเข้ามาอยู่ในนี้อย่างมีความสุขให้เติบโตนะครับ
1: ถึงอยากจะย้ายก็ย้ายไม่ได้แล้วอยู่กับที่ไปแล้วเรียบร้อยขอบคุณมากครับผม
2: ขอบคุณมากนะคะถูกใจมากสวยมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต้องขอบคุณมากเลยค่ะรายการช่างประจำบ้านก็คือตอนจากที่แบบเหมือนเคยส่งเรฟเฟอเรนซ์ให้ไปอะไรเงี้ยก็คือแบบทำมาได้แบบถูกใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันใช้งานได้จริงค่ะแล้วก็ดูแบบฟังก์ชันการใช้งานมันมีประโยชน์กับเหมือนต้นไม้ที่เราแพลนว่าจะเอาเข้าไปใส่เงี้ยค่ะ

วันนี้เราจะมาแก้ปัญหาฝาชักโครกเหลืองกันครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับแรปแป้งไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 12% ครับถุงมือครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทำการรื้อฝาชักโครกก่อนพอสลักด้านนี้ออกแยกชิ้นครับอันนี้นะครับน้ำยาไฮโดรเจนตัวนี้นะครับเราทาให้ทั่วเลยนะครับทั้งด้านบนนี้แล้วก็ด้านล่างนะครับใช้ตัวแรปตัวนี้ปิดทับนะครับแล้วก็รีดอากาศออกนะครับ

แรปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นนะครับไปพึ่งแดดนะฮะ 3-5 ชั่วโมงนะครับแล้วมาทำความสะอาดดู

0: อมรินทร์ทีวี
1: วุ้นมะพร้าวค่ะวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
2: นี่หนูทำเองเหรอลูก
1: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
2: อืม

0: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
1: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะหมดเลยค่ะคุณปู่
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
1: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

0: ันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Rajput School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Rajput School นะคะน้องๆคะวันนี้พี่ทรายจะมาชวนน้องๆไปเก็บมะเขือเทศกันค่ะมะเขือเทศที่สวนออกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะจะมาชวนน้องๆไปทำแยมมะเขือเทศกันถ้าพร้อมกันแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

ไงกันบ้างคะน้องๆแยมมะเขือเทศน่าทานกันไหมเอ่ยน้องๆคนไหนไม่ชอบทานมะเขือเทศสามารถนำมาทำเป็นแยมได้นะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ทรายด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปบุกฟาร์มปลากระพงขนาดใหญ่ยังฟาร์มราชาวดีด้วยเนื้อที่กว่า150ไร่มีอยู่45บ่อที่ดูแลโดยพี่เจี๊ยบเกษตรกรหนุ่มวัย24ปีที่มุ่งมั่นตั้งใจสานต่องานของครอบครัวจนพัฒนาให้ราชาวดีฟาร์มเป็นฟาร์มที่มีชื่อเสียงโด่งดังและที่สำคัญเฮ้ยรายได้ที่ขอบอกเลยแล้วครับว่ามหาศาลอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าพี่เจี๊ยบของเราเขาจะวางแผนการตลาดแบบเกษตรกรรุ่นใหม่แบบไหนและพัฒนาผลผลิตไปยังไงบ้างติดตามชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับ
1: ฮะไม่เห็นมีใครแถวนี้เลยฮะแล้วฉันจะมาตามหาเจ้ากระพงเจอได้ยังไงเนี่ยแล้วนี่มันน้ำเจอเนี่ยใครบอกจะได้มาแถวนี้วะเนี่ยฮะไม่เจอคนเลยว้ายว้าย
2: เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
1: เจอหน้ากันขนาดนี้สงสัยต้องแนะนำตัวเท่ๆหน่อยแล้วเด้เด้เด้เด้ฉันคือ
3: เจ้าคือใคร
1: อะควาแมนเป็นไงเป็นไงเป็นไง
3: ตกใจมากเลยครับอลังการงานสร้าง
1: เดี๋ยวคนแถวนี้ก็ตกใจหน้านี้ด้วยหน้านิ่งเกินฉันมาตามหาพวกลูกน้องเกิดที่ทะเลกับฉันแต่เดี๋ยวนี้มันไม่รู้ไปโตกันตรงไหนทำไมไม่เจอตอนโตเลยเจอแต่ตอนเกิด
3: จริงเหรอครับ
1: ใช่ลูกน้องฉันชื่อ
3: ชื่ออะไร
1: กระพง
3: อ๋อเจ้ากระพงใช่ไหมอันนั้นลูกน้องผม
1: อะไรอะไรอะไรอะไรอะไรวังท่านตรงนี้เป็นน้ำจืดหมดเลยท่านจะมาเป็นลูกน้องมีกระพงเป็นลูกน้องได้ไงกระพงต้องอยู่ในทะเลกระพงต้องอยู่ในน้ำเค็ม
3: ไม่ใช่ปลากระพงเนี่ยอยู่ในน้ำจืด
1: เนี่ยนะกระพงอยู่แถวเนี้ยนะ
3: ใช่ปลากระพงนี่แหละอยู่ในน้ำจืดอย่างนี้นี่แหละ
1: แสดงว่าท่านคือนายใหญ่แห่งวังที่นี
3: ่ถูกต้องครับ
1: อย่างนี้ค่อยน่าคุยหน่อยข้าเขาอยากจะรู้ว่าท่านมีอะไรดีทำไมเจ้ากระพงถึงไม่ยอมเติบโตในทะเลข้าหนีมาโตน้ำจืดผิดวิสัยมนุษย์มนาเฮ้ยไงไหนขอพาไปดูใกล้ๆหน่อยได้ไหม
3: ได้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมปลากระพงน้ำเค็มที่อยู่ในน้ำจืด
1: โอ้โหพูดเป็นปลากระป๋องอยู่ในซอสมะเขือเทศได้ไหนฮะที่บอกว่ามาซ่อนตัวแถวนี้จะไปไม่ได้ยังไงนี่มันไม่ใช่ทะเล
3: นี่ไงน้ำที่บ่อนี่แหละมันมาซ่อนตัวอยู่ได
1: ้เฮ้ยน้ำจืด
2: โกหกทำไมโกหกทำไมโกหกทำไม
3: ไม่ได้โกหก
2: ฮะ
3: ไม่ได้โกหกแต่ปลาชนิดนี้สามารถอยู่ในน้ำจืดได
1: ้มันจะไปอยู่น้ำจืดได้ยังไงปลากระพงใครๆก็รู้ว่าต้องเป็นปลากระพงที่อยู่ในน้ำทะเล
2: พูดความจริงมาเดี๋ยวนี้พูดความจริงมาเดี๋ยวนี้ยังไง
3: ความจริงก็คือปลาชนิดนี้สามารถปรับตัวอยู่น้ำได้ถึง3ประเภทน้ำเค็มน้ำจืด
1: ปลากระพงอยู่ใน3น้ำได้
3: ใช่
1: คือเขาอยู่น้ำเค็มก็ได้
3: ใช
1: ่น้ำก่อยก็ได้
3: ใช่
1: น้ำจืดก็ได้
3: ใช่ครับคือปลากระพงเนี่ยด้วยพันธุ์มันเนี่ยเป็นปลาน้ำเค็มคือปลาทะเลอย่างที่ว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าซีเบสใช่ไหมครับ
1: ซีนี่ไงแบบชื่ออย่างซีเลย
3: ใช่ใช่แต่มันสามารถปรับตัวได้ให้อยู่ในน้ำก่อยและน้ำจืดได้นี่เป็นความสามารถเฉพาะตัวของปลากระพง
2: มีปลาชนิดอื่นที่เขาเปลี่ยนน้ำได้อีกไหม
3: เท่าที่ผมทราบเนี่ยอาจจะมีนะแต่ว่าผมอาจจะไม่แน่ใจว่าเป็นปลาอะไรแต่ผมว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยสัตว์น้ำมีความสามารถในการปรับตัวได้
1: เรื่องอะไรก็ต้องถามก่อนนะทำไมถึงคิดมาเลี้ยงเจ้าปลากระพงสามน้ำนี
3: ่เริ่มแรกเนี่ยเป็นอาชีพของคุณพ่อคุณแม่แต่ก่อนเนี่ยเราทำเกษตรจริงๆแต่เราไม่ทำปลากระพงอย่างเดียว
1: หมายถึงว่ารุ่นพ่อแม่ทำการเกษตร
3: ใช่ครับเลี้ยงกุ้งกุลากุ้งก้ามกามเลี้ยงปลานิลปลาดุกปลาช่อนจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นปลากระพงครับ
1: เลี้ยงมาเยอะ
3: เลี้ยงมาเยอะเลี้ยงมาเยอะเลี้ยงมาทั้งหมด26ปีครับ
1: เดี๋ยว
3: ครับ
1: เลี้ยงกุ้งก็ดีอยู่แล้วกุ้งก็รวยกันรวยเอารวยเอาจะเปลี่ยนทำไมอ่ะ
3: เราอาจจะไม่ถนัดมากกว่ากับการเลี้ยงกุ้งด้วยการที่ใช้พื้นที่เท่ากันใช่ไหมครับใช้รอบท่านกว่าแต่ว่าวิธีการเลี้ยงอาจจะจุกจิกกว่าแล้วกุ้งเนี่ยที่สำคัญป่วยง่ายแล้วเวลาตายแล้วคือตายหมดบ่อตายโดยที่เรามองไม่เห็นครับถ้าปลาเนี่ยตายปุ๊บมันลอยขึ้นมาเรานับแล้ว1ตัวแต่ถ้ากุ้งเนี่ยไม่เห็นเลย ตายอยู่ก้นบ่อ
4: ตายก้นบ่อแล้วกินกันเองแล้วก็ไปกันใหญ่
3: หมดบ่อทีเดียวก็เจ๊งเลยครับใช่ครับ
4: แต่ถ้าปลาเนี่ยมันตายลอยทุกป่องขึ้นมาถ้าตัว2ตัวเรารู้แล้วว่าข
3: ้
4: างล่างต้องมีอะไรแน่นอนก็เอาปลาไปดูได
3: ้
4: อ
3: ัน
4: นี้คือแรงบันดาลใจจากการเปลี่ยนกุ้งมาเป็นปลา
3: ใช่ครับ
4: แต่การเปลี่ยนกุ้งมาเป็นปลามันก็ต้องมีที่มาก่อนสิไอเลี้ยงในน้ำก็มีอีกตั้งหลายอย่างที่เขาเลี้ยงกันนึกออกป่ะในน้ำจืดอ่ะถ้าเลี้ยงกันซื่อๆเขาก็เลี้ยงปลานิล
3: ครับ
4: แมนบอ
3: แมน
4: ทำไมต้องเป็นกระพง
3: แต่อย่างปลากระพงเนี่ยที่เราลองเลี้ยงเนี่ยมันเป็นปลาที่ราคาค่อนข้างดี
4: มี
3: สามารถทำให้สร้างรายได้ให้เราได้เป็นกอบเป็นกำ
4: ก็คือง่ายๆว่าเราไปร้านไหนก็ต้องมีแต่เมนูปลากระพง
3: ใช่ครับ
4: เป็นหลักเน
3: า
4: ะ
3: ใช่ครับ
4: บางร้านไม่มีเมนูปลานิลบางร้านไม่มีเมนูปลาทับทิมแต่ร้านส่วนใหญ่ข้าวต้มร้านเล็กๆก็ต้องมีปลากระพง
3: มีปลากระพงเป็นหลัก
4: อันนี้คิดอย่างนี
3: ้ครับ
4: เออ
3: คือมีความต้องการทางตลาดมากกว่า
4: แล้วหลังจากนั้นไปเอาความรู้ด้านกระพงมาจากไหน
3: ความรู้ด้านปลากระพงเนี่ยเราใช้วิธีการลองผิดลองถูกจากคุณพ่อคุณแม่นี่แหละ คือเราเริ่มจากศูนย์ครับเรามีความรู้เลยเราไม่ได้จบประมงมาไม่ได้จบเกษตรมาครับแต่ทางบ้านเนี่ยลองผิดลองถูกเลี้ยงอย่างนี้ถูกไหมเลี้ยงอย่างนี้ผิดไหมนี่ครับลองมาเรื่อยใช้เวลาไป10ปีกว่าจะอยู่ตัวใช่ครับแต่เรามีแค่พื้นฐานการเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดอื่น
4: งั้นย้อนกลับไปสมัยวัยรุ่นแล้วท่านเจี๊ยบไปไหนมาหรือไม่มาอยู่กับปลากระพงได
3: ้เริ่มแรกเนี่ยเลี้ยงสัตว์น้ำมาตั้งแต่เกิดมาคือคุณพ่อแม่เลี้ยงใช่ไหมครับแล้วเกิดมาเราคุกคีกับบ่อกับธรรมชาติอย่างนี้อยู่แล้วแต่ผมเนี่ยด้วยความชอบส่วนตัวชอบด้านอื่น อยากรับราชการผมเลยไปเรียนที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
4: ์เรียนรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร
3: ์ครับสาขาการเมืองการปกครองจบมาเมื่อปี57
4: แล้วไม่ไปปกครอง
3: ใช่ไหมดูแตกต่างใช่ไหมแต่พอเราเรียนเนี่ยเรารู้มากขึ้นเราเรียนมากขึ้นเราเห็นอะไรมากขึ้นทำให้เราเนี่ยเห็นปัญหาของที่บ้านว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเกษตรที่บ้านเรามีเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะแล้วยิ่งที่ผมเรียนมาเนี่ยมันมีความรู้ที่เราเอามาประยุกต์กับบ่อใช้ได้เยอะแยะเลยเช่นเรื่อง

0: ึงเกี่ยวกับความได้เปรียบทางการแข่งขันครับซึ่งก็คือหมายถึงว่าเรามีอะไรเราถนัดอะไรเราทำมันนั้นเราก็จะไม่ต้องไปเริ่มจากศูนย
1: ์
0: ครับเราก็มากลับมาพัฒนาตรงนี้ได้
1: เพราะว่าถ้าอย่างคนที่จะเริ่มเลี้ยงอ่ะถ้าไม่รู้อะไรเลยแม้แต่แรกเหมือนเราเนาะต
0: ้
1: องมานั่งเริ่มตั้งแต่ขุดบ่อขุดบ่อไม่ได้ถูก
0: โอ้โหแค่ขุดก็แพงแล้วครับ
1: กว่าจะวางระบบไฟระบบน้ำมาได้ขนาดนี้เนาะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าไอ้นี่เราเลี้ยงอยู่แล้วนะ
0: เลี้ยงอยู่แล้ว
1: มาถึงก็จัดโจ๊ะเขาเลย
0: ใช่คร
1: ับ แค่เอาปลากระพงมาเลี้ยงแค่นั้นเอง
0: ใช่แล้วก็เมื่อตอนที่เรียนจบครับตอนแรกก็มีความฝันว่าจะไปเรียนต
1: ่อ
0: ครับก็ไปสอบขีดสอบไอเอลสอบโทอีกสอบได้แล้วก็ไปสมัครมหาลัยต่างชาตินะครับได้มหาวิทยาลัยค่อนข้างดีได้มหาวิทยาลัยเซนแอนดูมหาวิทยาลัยกาสโกมหาวิทยาลัยลีดทำไมข้างหน้า
1: ค่านี่ตัวเล็กไปเลยนะ
0: ไม่หรอกครับ
1: ท่านได้แต่มหาลัยนี่นะถ้าไม่ธรรมดานะ
0: โอ้ยก็เหมือนกับเราก็อยากไปเรียนนะเนาะแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยเราคิดไปคิดมาเราต้องกลับมาพัฒนาที่บ้านก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเรียนใหม่ตอนที่เราพร้อมจริงตอนที่เราเก่งกว่านี้ครับตอนที่มีประสบการณ์มากกว่านี้ดีกว่าครับ
1: ไม่ธรรมดาถ้าอย่างนั้นก็อยากจะรู้ว่าเจ้าปลากระพงในวังของท่านเนี่ยพื้นที่ของท่านเนี่ย
0: ครับ
1: มันมีจุดเด่นกว่าของที่อื่นเขายังไงนอกจากเรื่องสารน้ำ
0: ครับจุดเด่นนะครับเริ่มแรกเลยเราต้องพูดถึงจุดเด่นของฟาร์มก่อนคือฟาร์มเราเนี่ยไม่เล็กคือเราไม่กล้าเคลมว่าเราใหญ่เพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะเลี้ยงบนพื้นที่150ไร่ก็ตามแต่เราก็มั่นใจว่ามีคนใหญ่กว่าแล้วเราก็ไม่มีอะไรยืนยันว่าความใหญ่ที่แท้จริงคืออะไรแต่เราก็ไม่เล็กที่จะเลี้ยงแค่บ่อ2บ่อเพราะนั้นเนี่ย
1: ถ้าเทียบจากเกษตรกรทั่วไปเราถือว่าเป็นฟาร์มขนาดใหญ
0: ่
1: แต่เราก็ไม่ได้บอกว่าเราใหญ่ที่สุดแหละ
0: ใช
1: ่แต่ว่าจำนวนพื้นที่จำนวนบ่อที่เรามีอยู
0: ่
1: จำนวนกำลังเลี้ยงกำลังผลิตเนี่ยถือว่าเป็นฟาร์มขนาดใหญ
0: ่ครับเราสามารถผลิตปลากระพงได้ปีละประมาณ400ตันนะครับก็คือจะมีปลาไซส์200ตันปลายักษ์200ตันครับเราเลี้ยงอัตราส่วนตอนนี้เป็นครึ่งๆอยู
1: ่
0: คร
1: ับทีนี้ก็มีอยากรู้ไปอีกว่าในเมื่อบอกว่าจุดเด่นของเดนเป็นฟาร์มขนาดใหญ
0: ่ครับ
1: แล้วฟาร์มขนาดใหญ่มันจะเด่นกว่าที่อื่นไงอ่ะปลูกเน้นบ่อ2บ่อแล้วเลี้ยงดี
0: ๆก็จุดเด่นอีกอย่างนึงของเราก็คือเวลาที่เราทำอะไรด้วยจำนวนเยอะๆเนี่ยเราจะมีความได้เปรียบในการบริหารจัดการที่ง่ายขึ้นเช่นการลงทุนต่าง
1: ๆ
0: การที่เราเดินสายไฟมาทีนึงเนี่ยเราเดินจากปากทางเข้ามาถึงเนี่ยบ่อเดียวไม่คุ้มแต่ถ้าเราเดินเข้ามา10บ่อ20บ
1: ่
0: อเกิดความคุ้มค่าต้นทุนต่อบ่อถูกลงต้นทุนต่อ1ตัวถูกลงรวมถึงการซื้ออาหารค่าอาหารเราซื้อจำนวนแค่1ตันต่อปีค่าอาหารก็ราคาเต็มแต่ถ้าซื้อราคา600ตันต่อปีก็อีกราคานึงเพราะนั้นเนี่ยเราได้ความสามารถในการที่ลดค่าใช้จ่ายและบริหารจัดการให้ง่ายขึ้นเราใช้เวลาเท่าเดิม6เดือนเท่าเดิม1ปีเท่าเดิมแต่เราได้จำนวนสินค้าที่มากขึ้นส่วนอีกจุดเด่นอีกอย่างนึงของฟาร์มก็คือทำเลของเราครับทำเลที่นี่อยู่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับทำให้ตรงนี้น้ำไม่ท่ว
1: ม
0: และน้ำไม่แห้งทำให้เราเนี่ยสามารถมีน้ำในการหมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายปลาได้ทุกๆเดือนทำให้ปลาเราเนี่ยไม่ขาวปกติเนี่ยปลาน้ำจืดเนี่ยจะขาวไม่ได้ขาวที่ปลานะครับขาวที่ขี้เหร่ใต้ดินพอถึงเวลาปุ๊บขึ้นปลาเสร็จตักบ่อแล้วก็ดันปรับหน้าดินใหม่ใส่น้ำเข้าไปใหม่เนี่ยครับทำให้ปลาเราไม่เหม็นนี่คือเป็นจุดเด่นอีกอย่างนึงครับ
1: งี้น่าสนใจเลยถ้าอย่างนั้นแล้วก็วันนี้ขอเจาะลึกเลย
0: ครับ
1: ไหนๆท่านก็เอาลูกน้องข้ามาเลี้ยงน้ำจืด เสียสถาบันปลาน้ำเค็มหมดเลย
0: ครับ
1: ดูซิว่าพอมันเป็นปลาน้ำจืดแล้วมันส่งประโยชน์ต่อคนต่อพวกมวลมนุษยชาติไงบ้าง
0: ได้ครับ
1: นะวิธีการเป็นยังไงถ้าเกิดแบบเลี้ยงแล้วไปบังคับขืนใจปลาให้มันอยู่แบบนี้เอากลับหมดเลยนะ
0: ครับ
1: ขอดูหน่อยว่าอยู่สบายไหม
0: ได
1: ้พาไปดูหน่อยไป
0: ได้ครับเชิญเลยครับ
2: พี่เจี๊ยบนี่ก็ถือได้ว่าเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงที่นำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับอาชีพได้อย่างเหมาะสมจึงทำให้ปลากระพงขาวของที่นี่เป็นที่ต้องการของตลาดครับเพราะนอกจากปลาจะสดอร่อยไร้กลิ่นดินแล้วปลาของที่นี่เนี่ยก็มีให้เลือกครบทุกไซส์เลยช่วงหน้านะครับเราจะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าราชวดีฟาร์มเขาจะมีการประคบประหงมดูแลปลาของเขากันยังไงให้ได้มาตรฐานแบบนี้ห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่ทำไมปลากระพงถึงสามารถอยู่ได้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม

รู้หรือไม่ทำไมปลากระพงถึงสามารถอยู่ได้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มโดยธรรมชาติแล้วปลากระพงขาวจะเป็นปลาที่อพยพไปมาระหว่างทะเลกับน้ำจืดอยู่แล้วโดยพ่อปลาแม่ปลาจะว่ายน้ำจากฝั่ง

0: เข้ามาวางไข่ในป่าชายเลนหรือตามปากแม่น้ำครับจนกระทั่งลูกปลาฟักและเติบโตแข็งแรงดีแล้วจึงจะว่ายกลับเข้าสู่ทะเลและในบางครั้งครับเราจะสามารถพบปลากระพงขาวอยู่ไกลจากทะเลนับเป็นร้อยๆกิโลเมตรเลยเช่นที่แม่น้ำโขงของเรานั่นเองแหละครับ
1: โอ้โหเพิ่งรู้ว่าบนดินนี่มันก็บรรยากาศดีเหมือนกันอยู่ในทะเลไม่ค่อยมีโอกาสขึ้นมารับลมอย่างนี้หรอกทำไมในมาตามหาเจ้าภูกระพงมันอ่ะ
2: ครับ
1: เฮ้อว่าแต่ไอ้เกณฑ์เจ้าปลากระพงพวกนี้ไปเอาพงเอาพันมาจากไหนล่ะฮะ
2: พันของปลาพงเนี่ยจริงๆอย่างที่ผมบอกว่าเป็นปลาทะเลนะครับเราก็จะเอามาจากแหล่งหมู่บ้านที่เขาอยู่ติดชายทะเลคือชุมชนสองคลอง
1: สองกอง
2: สองคลองอยู่จังหวัดฉะเชิงเทราเราจะไปรับมาตั้งแต่ตัวเท่าเล็บครับหรือว่าที่เขาเรียกว่าปลาใบมะขาม
1: ปลาใบมะขาม
2: ใช่ขนาดเท่าใบมะขามแล้วเราก็ค่อยเลี้ยงขึ้นมาจนตัวถึง12โลครับผม
1: มันมีชื่อพันธุ์ของมันไหมกระพง
2: เป็นปลากระพงขาวครับ
1: กระพงขาว
2: ใช่ครับ
1: ก็คือกระพงขาวที่มันอยู่ในทะเลแหละ
2: ใช่
1: แต่ว่าเราเอามาตอนเบบี
2: ใช่
1: เวลามันย้ายถิ่นย้ายฐานได้ไม่ตกใจกันมาก
2: มันก็จะไม่รู้ครับทีค่อยๆหลอกมันค่อยๆปรับเปลี่ยนน้ำไปจากน้ำเค็มมาเป็นน้ำกร่อยแล้วค่อยเป็นน้ำจืด
1: วิธีการก็คือต้นกำเนิดเกิดที่น้ำเค็ม
2: ใช่
1: เอามาถึงก็ต้องน้ำก่อยก่อนอย่างนี้ที่นี่มีบ่อน้ำก่อยหรือว่าต้องมีที่อื่น
2: เราจะใช้บ่อน้ำจืดนี่แหละแต่เราเอาน้ำทะเลเนี่ยมาใส่คือน้ำเค็มครับเอามาลงให้เกิดการผสมกันแล้วเป็นน้ำก่อยปลาเนี่ยมันก็จะยังคิดว่าเหมือนกับน้ำเค็มอยู
1: ่ต้องวัดค่าต้องอะไรอย่างนี้ไหม
2: เราจะใช้อัตราส่วนต่อบ่อหนึ่งไร่ต่อรถหนึ่งคันน้ำเนี่ยสูงประมาณเข่า
1: น้ำทะเลเลยสูบมาจากทะเลเลย
2: ใช่ครับเป็นรถน้ำเค็มใช่เขาก็จะมาสูบแล้วก็มาเทใส่บ่อเราเลยครับ
1: แล้วก็ตึงเติมน้ำจืดลงไป
2: พอโตไปได้สักระยะนึงเริ่มโตแล้วเริ่มรู้เรื่องนี้ค่อยให้น้ำจืดไป
1: อ๋อเข้าใจแล้วคือตอนที่เอามาตอนแรกเนี่ยก็ให้เขาอยู่แต่ว่าน้ำยังไม่เต็มบ่อขนาดน
2: ี้ใช่ครับแค่เขา
1: น้ำเค็มล้วน
2: น้ำจืดผสมน้ำเค็ม
1: อ๋อแต่แค่เขาก่อนเมื่อตัวเล็กอยู
2: ่ใช่ครับ
1: พอเริ่มโตขึ้นก็เติมน้ำไปเรื่อยตอนนั้นก็ไปเรื่อยจากนั้นก็จะกลายเป็นน้ำเกือบจืด 100% แต่ว่าจริงๆอันนี้ก็ยังไม่จืด 100%
2: ใช่ครับ
1: เพราะมีของเก่าปนอยู่ด้วย
2: ใช่แต่พอเราพอโตเรื่อยเราเปลี่ยนน้ำไปเรื่อยสุดท้ายแล้วจะกลายเป็นน้ำจืดอย่างเดียว
0: วิธีการพัฒนาให้ปลากระพงขาวเลี้ยงในน้ำจืดได้ก็คือต้องค่อยๆปรับน้ำไปเรื่อยๆครับเพื่อให้ปลาชินกับการอยู่ในน้ำจืดโดยระยะแรกในขณะที่ยังเป็นลูกปลาอยู่นั้นเราจะให้อยู่ในน้ำกร่อยก่อนโดยการผสมน้ำเค็มเข้ากับน้ำจืดเพื่อให้ปลาค่อยๆปรับตัวหลังจากนั้นสักระยะเราก็ค่อยๆเติมน้ำจืดผสมลงไปเรื่อยๆและในที่สุดมันก็จะกลายเป็นน้ำจืด 100% นั่นเองเลยครับ
1: ตั้งแต่ครั้งแรกเข้ามาเท่าใบมะขาม
2: ใช
1: ่จนเอามาลงตอนแรกเนี่ย
2: ครับ
1: นานเท่าไหร่เขาถึงจะเติบโตและอยู่ในน้ำจืดได้ 100%
2: นานเท่าไหร่เนี่ยประมาณ1เดือนคือให้โตเป็นปลานิ้วก่อนครับพอมีการเติบโตแล้วเนี่ยเราจะค่อยๆเติมน้ำเข้าไปจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเกือบจืดสนิทแล้วพอหลังนั้นเนี่ยเราค่อยเอามาย้ายถ่ายบ่อเพราะว่าบ่อมันจะแน่นขึ้นหมายถึงว่าบ่อเท่าเดิมจำนวนปลาเท่าเดิมแต่ปลามันใหญ่ขึ้นเราค่อยลากแล้วไปถ่ายบ่ออื่นอีกทีนึงคราวนี้เป็นน้ำจืด 100% แล้วครับ
1: ตอนนี้นี่มีพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยในวังของท่านเนี่ย
2: ทั้งหมดตอนนี้นะครับมีอยู่150ไร่
1: 150ไร
2: ่ใช่ครับ
1: เป็นพื้นที่เลี้ยงทั้งหมดเลย
2: เป็นพื้นที่เลี้ยงจริงประมาณ120ไร่ที่เหลือเป็นจะเป็นคันบ่อนครับเลี้ยงจริงอยู่ประมาณ120ไร่ถ้าเทียบเป็นจำนวนบ่อประมาณ46บ่อ
1: ไม่มีบ่อไหนว่างเลย
2: ไม่ว่างนะครับแน่นทั้งปี
1: เลี้ยงท
2: ุ
1: กบ่อ
2: ใช่อาจจะมีแค่บ่อพักน้ำที่เป็นบ่อว่างครับซึ่งมีความจำเป็นที่เราต้องการพื้นที่ส่วนหนึ่งประมาณ 10% ของฟาร์มในการทำบ่อพักน้ำครับผม
1: แล้วอย่างนี้มีการแบ่งยังไงคือหมายถึงว่ามันจะมีชุดเซตบ่อชุดนี้เป็นอายุกี่ปีถึงกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยแบ
2: ่
1: งอ๋อ
2: จริงๆครับแล้วก็จะมีบ่อหลักๆเนี่ยจะแบ่งประมาณอยู่3ไซส์คือตอนแรกคือลูกปลาอย่างที่ว่าคือปลาใบมะขามนะครับบ่อพวกเนี้ยจะจุปลาได้เยอะเพราะปลาตัวเล็กเต็มที่เลยเนี่ยบ่อใหญ่เลย 3-4 ไร่เนี่ยได้ถึง 200,000 ตัว ลูกปลานะครับ หลังจากที่มันเริ่มโตแล้วเนี่ยเราค่อยเริ่มถ่ายบ่อเป็นปลานิ้วปลานิ้วก็ถูกถ่ายมาจะอยู่หลักหมื่นละ 20,000 ตัวแล้วจากเดิมบ่อเดียวเนี่ย 200,000 ตัวมาขยายได้เป็น 5-10 บ่อที่เป็นปลานิ้วพอมาเริ่มโตขึ้นไปเข้าระดับ3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วเนี่ยแล้วก็ขยายถ่ายอีกคือสุดท้ายแล้วเนี่ยปลาจะอยู่ในความหนาแน่นที่มันอยู่ได้ถ้ามันแน่นเกินไปมันจะไม่โตครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเข้าสู่ช่วงปลาไซส์ปลาไซส์คือปลา700กรัมนะครับมันก็จะโตมาตั้งแต่ปลา3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วจนถึงปลา700กรัมหลังจากนั้นเนี่ยเวลาผ่านไป7เดือนผ่านไปปลาเริ่มโตเป็นปลาไซส์แล้วเนี่ย เราก็จะคัดว่าปลาตัวไหนที่รุ่นเดียวกันแต่โตเร็วกลายเป็นปลาโลก่อนเพื่อนเราก็จะคัดปลาพวกนั้นเนี่ยเอาไปเป็นปลายักษ์เพราะถือว่าพวกนี้เป็นปลาที่มีความแข็งแรงม
3: ี
2: การ
3: เติบโตเร็วแน่นอน
2: ใช่เราก็เลยคัดพวกนี้เราเรียกว่าหัวปลาเอาไปปล่อยบ่อปลายักษ์เพื่อทำปลายักษ์ตัวละ3 โลขึ้นไปอีกทีนึงครับ
3: แบบนี้เองเนี่ยอัตราการรอดล่ะ
2: ตาการรอดเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยตาการรอดจะอยู่ที่ประมาณ40-60%ถือว่ารอดน้อยมากแต่ทุกวันเนี่ยเราสามารถทำอัตราการรอดถึง80%

0: หมายถึงว่าปลา 10,000 ตัวเรารอดได้ 8,000 เพราะปกติเนี่ยปลามันจะมีช่วงที่มันตายอยู่อาจจะช่วง1เดือนเค้าเรียกว่าตายเดือนนี้ครับก็มีช่วงนึงที่มันตายมันจะเป็นโรคของมันซึ่งตอนนี้ยังหาวิธีแก้ไม่ได้แต่เราสามารถทำให้มันเป็นน้อยที่สุดได
1: ้
0: ครับ
1: แสดงว่าทุกบ่อที่เลี้ยงจะต้องมีอัตราการตายแบบนี้
0: ใช่ครับ
1: อาหารล่ะ
0: อาหารที่เราใช้เนี่ยเริ่มแรกเลยถ้าเป็นลูกปลาใช่ไหมครับต้องใช้ปลาสดก็คือเป็นปลาทะเลนี่แหละอาจจะเป็นปลาทูหรือว่าปลากุเลเอามาโม่เอามาปั่นให้มันละเอียดมาก
1: เนื้อละเอียดเลย
0: เนื้อละเอียดเลยเหลวอะไรเป็นน้ำเป็นโจ๊กเลย
1: โอ้โห
0: ใช่เพราะปลาพวกนี้มีกลิ่นคาวมากมันสามารถดึงดูดให้ปลากระพงที่เป็นปลากินเนื้อเนี่ยเข้ามากินได
1: ้
0: ฝึกไปเรื่อยๆจนถึงประมาณ20วันเราค่อยเริ่มใช้อาหารเบอร์เล็กสุดเลยเป็นอาหารเม็ดเบอร์เล็กสุดค่อยๆฝึกมันอาจจะมีการผสมกันก่อนในช่วงแรกแล้วพอหลังๆก็จะเป็นอาหารเม็ดเพียวๆตั้งแต่เบอร์เล็กสุดจนถึงเบอร์9ก
1: ็
0: คือไล่ลงมาเรื่อยๆครับ
1: แหล่งน้ำที่เอามาใช้ทำน้ำนี่เห็นบอกตั้งแต่ตอนแรกว่าเราใช้น้ำจากธรรมชาติ
0: ครับ
1: จริงๆแล้วน้ำธรรมชาตินี่มันมาจากไหนตรงไหน
0: น้ำธรรมชาติเนี่ยคือคลองเนี่ยเป็นคลองที่เขาใช้ผ่านน้ำกันตั้งแต่สมัยโบราณนะครับก็คือมาจากคลองพระเจ้าชัยนุชิตคือคลองใหญ่ที่อยู่ในละแวกนี้นะครับแล้วก็จะผ่านไปถึงคลองบางบ่อคลองสำโรงออกคลองด่านเพราะนั้นเนี่ยน้ำตรงนี้จะเป็นน้ำที่ไม่นิ่งพอน้ำไม่นิ่งเนี่ยเกิดการหมุนเวียนของน้ำทำให้น้ำเนี่ยมีความสะอาดมากกว่าน้ำที่นิ่งครับเราก็ใช้น้ำตรงนี้ออกมาแล้วเราก็จะถ่ายออกไปเราจะมีทางเข้า1ทางทางออก1ทาง
1: นี่คือสิ่งที่ได้เปรียบด้วยไหม
0: ใช่ครับถือว่าเป็นข้อได้เปรียบในเรื่องของทำเลที่ตั้งครับ
1: แสดงว่าบ่อที่เลี้ยงเนี่ยภาพรวมก็จะเป็นประมาณนี้
0: ประมาณนี้ครับ
1: จะต้องมีอันนั้นเขาเรียก
0: ใบตีน้ำ
1: ใบตีน้ำ
0: ใช่
1: ไอ้นี่มันสำเร็จรูปไปอยู่แล้วหรือไง
0: เราต้องมาประกอบเองครับมันจะมีใบเป็นใบมาจะมีท่อแป๊บใช่ไหมครับแล้วจะมีทุ่นแล้วก็ไม้ปัก
1: ม
0: ีสี่ส่วนประกอบเรามาประกอบกันให้เป็นชุดๆอย่างนี้เป็นชุดของเล่น
1: อ
0: ่ะประกอบกันแล้วก็ตั้งตรง
1: แน่ประกอบเป็นชุดของเล่นเลย
0: ใช่ครับ
1: ในเซตมันก็คือมีเจ้าใบมีประกอบมีฐานลอยน้ำ
0: ครับ
1: ทุ่นลอยน้ำ
0: ใช่
1: และอย่างมอเตอร์เองล่ะ
0: มอเตอร์เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเป็นตัวขับเคลื่อนครับมอเตอร์เราใช้มอเตอร์สามแรงถ้าเป็นไปได้เราใช้มอเตอร์ที่มาจากญี่ปุ่น
1: เปิดทั้งวันเลยไหม
0: เปิดเวลาประมาณ15ชั่วโมงครับ
1: 15ชั่วโมงเขาต้องรับพาร์ล15ชั่วโมงนอกจากมีส่วนของใบตีน้ำไอ้นี่อะไรนี่เป็นบ่อว่ายน้ำคือแบบชิวๆมาว่ายก็ดูกันขอบบ่ออะไรอย่างเงี้ยเหรอ
0: ไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนี้เป็นแค่มุ้งกักอาหารไม่ให้อาหารออกไปคือเหตุที่เห็นอย่างเงี้ยลึกลงน้ำแค่ประมาณครึ่งเดียวเท่านั้นแค่การไม่ให้อาหารลอยออกผิวน้ำออกไปข้างนอก
1: เพราะว่าปกติอาหารเม็ดนี่มันลอยน้ำ
0: ใช
1: ่
0: ถ้ากระจายออกไปเนี่ยดูแลลำบากอันนี้ถ้าเหลือเรายังช้อนเก็บไม่ได้เพื่อไม่เกิดอาหารตกค้างในน้ำทำให้น้ำเสีย
1: มันน้ำเสีย
0: ใช่ครับ
1: แถวบ้านนี่เรียกโรงอาหาร
0: อ
1: ันนี้โรงอาหารปลา
0: ใช่ครับโรงอาหารปลา
1: อะไรก็ได้นะ
0: ครับ
1: ช่วยพัฒนาสะพานหน่อยเมื่อกี้ลงไปจุด
0: พอดีสะพานเนี่ยเพิ่งจะหักเมื่อวานวันนี้เราก็เลยทำไม่ทันพอดีเมื่อวานมีนักท่องเที่ยวชาวฮอลแลนด์มาเที่ยวแล้วตัวใหญ
1: ่
0: ก็เลยหักเพราะน้ำหนักตัวคนไทยนะครับพอหักก็เลยวันนี้ยังไม่มีเวลาซ่อมก็เลยแค่เอามาประกอบไว้เฉย
1: ละ
0: พอใช้ได
1: ้และที่สำคัญที่เห็นพวกเราไม่ให้อาหารบ่อนี
0: ้
1: เป็นเพราะว่ามันยังอิ่มจากนักท่องเที่ยวฮอลแลนด์เมื่อวานที่ตกมาในนี้อยู่มันได้อิ่มอยู
0: ่ได้คร
1: ับผมบอกอาหารมีหลายไซส์
0: ใช่ครับ
1: อย่างที่นี่มีกี่ไซส์อะไรแบ่งกันยังไงให้ปีไหนอะไร
0: ถ้าเป็นอาหารเม็ดเนี่ยสิบไซส์มีทั้งหมด10ไซส์ครับ
1: 10ไซส์แล้วแบ่งให้ยังไง
0: ก็คือตั้งแต่เราจะคำนวณจากน้ำหนักปลาเช่นถ้าน้ำหนักเป็นปลานิ้วเล่นเนี่ยครับแล้วก็เริ่มใช้เบอร์เล็กแล้วคือจากเดิมที่เป็นปลาป่นก็คือปลาสดใช่ไหมเอามาทำเหมือนโจ๊กเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นหันเบอร์เล็กสุดแล้วก็จนใหญ่สุดก็คือปลาตัวละ2โลครึ่งขึ้นไปจะกินหันในเบอร์9คือเบอร์ใหญ่สุดโลครึ่งถึง2โลครึ่งก็จะเป็นเบอร์8ก็จะลดหลั่นลงมาเป็นอย่างเงี้ยครับ
1: อันนี้เป็นบ่อปลาใหญ
0: ่ใช่
1: เราจึงให้อาหารเป็นนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียเท่านั้น
0: ไม่ใช่ครับเป็นหันเบอร์ใหญ่เท่านั้นครับผม
2: ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับกับการเลี้ยงปลากระพงเราต้องอาศัยความเข้าใจและละเอียดอ่อนพอสมควรเลยถ้าเกษตรกรท่านไหนสนใจแล้วก็เอาเป็นว่าแนะนำให้มาศึกษาดีกันก่อนนะครับช่วงหน้าครับเราจะได้ทราบกันสักทีว่าการเลือกทำเลในการทำฟาร์มและการจัดการฟาร์มที่ดีนั้นควรจะต้องเป็นอย่างไรตามแบบฉบับของฟาร์มราชาวดีห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่ปลากระพงชนิดใดมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

0: กระพงชนิดใดมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกปลากระพงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกก็คือปลากระพงแม่น้ำนายครับซึ่งเป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่มีรูปร่างคล้ายปลากระพงขาวอยู่ในวงเดียวกันสกุลเดียวกันต่างกันที่ปลากระพงแม่น้ำนายนั้นจะมีครีบหลังที่ยกสูงกว่าและมีขนาดตัวเมื่อโตเต็มที่ได้ใหญ่มากกว่ามากโดยปลากระพงแม่น้ำนายนั้นมันจะยาวได้ถึง2เมตรและหนักได้ถึง200กิโลกรัมจัดได้ว่าเป็นปลาที่มีความใหญ่ที่สุดในวงนี้เลยก็ว่าได้
1: พื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลแบบนี้โอ้โหว่างของท่านนี่ไม่ธรรมดาจริงเลย
2: ครับ
1: นี่แถมนี่บรรยากาศดีลมเย็นเย็นนี่ชอบลมมากี่ตัวนี่เย็นขนาดนี
2: ้ลมธรรมชาติครับ
1: ลมธรรมชาติเลย
2: ครับผม
1: ลมธรรมชาติพัดพาความรู้มาให้คนรุ่นใหม่อย่างท่านเนี่ยเอามาใช้ในการเกษตร
2: ครับ
1: แต่ความรู้เหล่านี้นอกจากพัดมาเองตามธรรมชาติแล้วมันจะมาทางไหนอีก
2: มาจากการศึกษาเอง
1: เออ
2: ครับศึกษาเองโดยการที่เราคนเขาด้วยตัวเองและการที่เราเห็นคนอื่นเขาทำมาเราก็มาประยุกต์ใช้กับของเราครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร
1: ์
2: การดูตลาดการมาทับพายนะครับการที่เราจะดูว่าเอ๊ะทำไมปลาช่วงนี้ราคาถูก
1: เอ๊
2: ะทำไมช่วงนี้ราคาแพงเกิดอะไรขึ้น
1: มีด้วยเหรอปลาช่วงราคาถูก
2: มีครับช่วงราคาถูกก็คือช่วงที่มีความต้องการทางตลาดน้อยหมายถึงว่าช่วงที่ตลาดกินปลาน้อยใช้ปลาน้อยอาจจะเป็นช่วงกินเจ
1: อ
2: ๋
1: อ
2: ใช่ครับช่วงกินเจในทุกๆปีเนี่ยจะเป็นช่วงที่ปลาราคาถูกแล้วช่วงไหนล่ะที่ปลาราคาแพงใช่ไหมครับก็เป็นช่วงที
1: ่เนี่ยเป็นช่วงที่คนอื่นปลายังไม่โตแล้วเราโตแล้ว
2: ถูกต้องครับ
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอ
2: จริงครับ
1: มีช่วงที่คนอื่นปลาไม่โตด้วยเหรอ
2: มีครับ
1: ยังไงอ่ะ
2: มันจะเป็นช่วงที่คนเนี่ยเลี้ยงยากมันจะมีช่วงหนึ่งก็คือช่วงหน้าแล้งหน้าแล้งเนี่ยความ
1: ต้องการจริงๆเท่าเดิม
2: แต่ผู้เลี้ยงเนี่ย
1: ผลผลิต
2: น้อยลงเช่นบางแหล่งที่เขาเนี่ยขาดแคลนน้ำบางที่เนี่ยจะขาดแคลนน้ำครึ่งปีถ้าเป็นแถวชายเชิงเทาขึ้นไปเนี่ยเขาต้องกักตุนน้ำกันไว้ถึง6เดือนเลยทีเดียวแต่เองเราเนี่ยมีน้ำเลี้ยงได้ทั้งปีเพราะนั้นเนี่ยจะมีช่วงหนึ่งที่ผู้เลี้ยงเนี่ยน้อยลงแต่ความต้องการเท่าเดิมเพราะนั้นเนี่ยทำให้ความต้องการมันสวนทางกับจำนวนที่เรามีทำให้ราคาปลาเนี่ยสูงขึ้น
1: อย่างสูงสุดที่เคยเจอมาเลยเนี่ยในชีวิตเนี่ยประมาณโลเท่าไหร
2: ่โลละ200ถ้าจะไม่ผิดได้220นะครับ
1: โล220นี่คือปลาสด
2: ใช่ครับแต่เป็นตัวใหญ่นะ
1: ตัวใหญ
2: ่ครับ
1: ปลาเนื้อ
2: ใช่
1: อ๋อโล220
2: ใช่แต่ในช่วงที่ต่ำสุดก็มีเหมือนกันที่เคยเจอมาก็60 70 75
1: มันคุ้มค่าไฟค่าอาหารแล้วเหรอ
2: ไม่คุ้มสิครับขาดทุน
1: เอาตายแล้ว
2: แต่ก่อนเราเลี้ยงโดยเราไม่รู้ไงตอนไหนเลี้ยงได้เราเลี้ยงเลี้ยงไม่ได้เราก็ไม่เลี้ยงเนี่ยครับสุดท้ายเราก็ไปเจอกันเองไปเจอกับคู่แข่งในตลาดไปเจอกันตัวสุดท้ายพอเรามาวิเคราะห์เกิดอะไรขึ้นกลไกการตลาดทำไมถึงเป็นอย่างนี้เราก็เลยรู้ว่าอ๋อเราควรจะเลี้ยงช่วงไหน
1: ปรับการเลี้ยง
2: ตอบสนองตลาดให้ได
1: ้ครับอย่างเรื่องฟาร์มเราเองเนี่ยตอนนี้150ไร่เป็นพื้นที่เลี้ยงสัก120ไร
2: ่ใช
1: ่ใช้คนทั้งหมดกี่คนกำลัง
2: ใช้คนทั้งหมดประมาณ 5-6 คนครับโดยปกติแล้วเนี่ยพื้นที่เราจะแบ่งเป็น4ส่วนส่วนแรกที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ย90ไร่แค่แปลงนี้นะครับแล้วมีส่วนข้างหลังนู้นอีก30ไร่แล้วก็มีส่วนนาข้าวขับรถไปสักประมาณกิโลนึงอีก30ไร่แล้วก็มีข้ามคลองไปอีก10ไร
1: ่
2: ครับรวมๆได้อยู่ที่ประมาณ150ไร
1: ่ทั้งหมดนี้5คน
2: ประมาณแค่นั้นเองครับ
1: hey.
2: คนนึงก็ประมาณแถบ1คนละประมาณ3ไร่30ไร่40ไร
1: ่แล้วก็ขับรถมาให้อาหารให้อาหารเสร็จก็ว่ากันไปตรวจดูเรื่องมอเตอร์อะไรถ้ามันวิ่งปกติดีก็ไม่มีปัญหา
2: ใช่ครับเราใช้ระบบการแบ่งงานกันทำแต่เราแบ่งกันโดยเป็นแอเรียแบ่งตามพื้นที
1: ่
2: ใช่อย่างคนนี้รับผิดชอบปลาขนาดเท่านี้ถึงเท่านี
1: ้
2: ก็จะตั้งแต่หกโมงครึ่งถึง9โมงก็จะเลี้ยงปลาพวกนี้ไปอีกคนนึงอีกขนาดนึงก็รับผิดชอบแต่หกโมงครึ่งถึง9โมงก็เลี้ยงไปอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญที่ต่างกันแต่ทั้งนี้นั้นเนี่ยเราจะพยายามฝึกให้เขาเนี่ยเลี้ยงได้ทุกชนิดวันใดวันหนึ่งที่เขาขาดหรือมีคนใหม่เข้ามาเขาจะสอนให้ได้เป็นการถ่ายทอดความรู้การเก็บความรู้ครับ
1: ก็แสดงว่าทุกคนก็จะทำได
2: ้ทุกอย่าง
1: หน้าที่แหละ
2: ใช่ครับแต่จะถนัดเนี่ยหนึ่งอย่างครับเป็นเหมือนกับความสามารถพิเศษแล้วกันใช่อ
1: ย่างนี้เองเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับผู้เลี้ยงปลากระพง
2: ครับ
1: ต้องดูเรื่องอะไรเป็นพิเศษ
2: ผมว่าสำหรับผมคือเรื่องน้ำเพราะน้ำเนี่ยมันจะมาซึ่งความเจริญเติบโตและโรคภัยไข้เจ็บ
1: ยังไง
2: ของปลาถ้าน้ำดีใช่ไหมครับปลาจะมีอัตราการเจริญเติบโตที่เร็วเพราะว่าน้ำถ้าเป็นคนเนี่ยก็เปรียบเสมือนอากาศปลาต้องอยู่ต้องกินอยู่ในน้ำตลอดเพราะนี้น้ำที่สะอาดน้ำที่ใสดีไหลแรงทำให้ปลาได้ออกกำลังกายทำให้ปลาได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีปลาแข็งแรงปลาแข็งแรงปุ๊บปลาโตเร็วขายได้เร็วลดต้นทุนเรื่องเวลาได้ถ้าเราลดต้นทุนเรื่องเวลาได้เราก็จะลดต้นทุนทุกอย่างได้ไม่เป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอาหาร
3: จาก ที่ประสบการณ์ที่ทางกรมประมงได้มีการเพาะเลี้ยงกันมานะฮะจริงๆแล้วปลากระพงขาวเป็นปลาที่ทนนะฮะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องโรคมากโรคของปลากระพงขาวจะเกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีเป็นหลักนะฮะมีอย่างเช่นคุณภาพน้ำไม่ดีน้ำมีสารพิษของเสียเจือปนอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกระทันหันทำให้ปลามีความเครียดอะไรพวกนี้เมื่อเครียดแล้วก็โรคก็จึงจะมารุมเร้านะฮะปัญหาสำคัญที่มักจะเจอก็คือเหมือนพอสภาพแวดล้อมไม่ดีก็จะมีพวกปรสิตนะฮะพวกเห็บปลาพวกอะไรพวกนี้ที่มาทำความระคายเคืองก็ทำให้ปลาเนี่ยมันคล้ายๆคันนะฮะระคายเคืองก็เอาตัวไปถูกับบ่อบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยทีหลังพอเป็นแผลพอเกล็ดถลอกเมือกถลอกไปก็อาจจะมีพวกเชื้อโรคอะฮะเชื้อแบคทีเรียเข้ามาอีกทีนึงส่วนใหญ่ที่จะเจอก็คือมาจากเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีซะมากกว่านะฮะ
1: ตั้งแต่เลี้ยงกันมาเนี่ยจนวันนี้เนี่ยฟาร์มเรานี่มีปลากระพงเป็นหลักของฟาร์มเนี่ยนานแค่ไหนละ
2: 15ปีได้แล้วครับ
1: 15ปีเคยเจอวิกฤตหนักๆของฟาร์มหรือไหม
2: เคยครับ
1: เป็นยังไง
2: วิกฤตอย่างแรกคือภัยที่มาจากธรรมชาตินะครับก็คือภัยที่มาจากน้ำแล้งเพราะนั้นเนี่ยเราจะเลี้ยงไม่ค่อยได้เลยครับแต่หมายถึงว่าเรายังมีปลาที่คงอยู่ในบ่ออยู
1: ่
2: แต่ปลาเราเนี่ยจะอยู่ในน้ำที่ไม่ค่อยดีน้ำที่สกปรก
1: แล้วทำยังไงอ
2: ่
1: ะ
2: อันนี้ครับคือวิกฤตทำให้ปลาเรา
1: เรียกว่าทำใจ
2: แล้วป้องกันปีหน้าต่อให้น้ำแล้งเราจะตุนน้ำไว้ก่อนเราจะมีการเก็บกักตุนน้ำเหมือนที่ตอนนี้คนที่เขาอยู่ในพื้นที่น้ำแล้งแต่เขายังเลี้ยงได้เพราะเขาก็ต้องใช้วิธีการป้องกันตุนน้ำไว
1: ้ต้องมีเว้นพื้นที่ไว้สำหรับเก็บกักเก็บน้ำด้วย
2: ถูกต้องครับ
1: เรื่องน้ำแล้งผ่านไปหนึ่งวิกฤตหนึ่ง
2: ต่อไปเป็นภัยตามตลาดอย่างที่ว่าคือช่วงไหนเนี่ยคือถ้าปลาราคาดีมากๆเนี่ยเกษตรกรก็จะแห่มาเลี้ยงคนไทยเราก็จะแห่มาเลี้ยงปลาคงจนสุดท้ายแล้วเนี่ยราคาก็จะตกพวบเลยเพราะว่าคนเลี้ยงเยอะขึ้น
1: อ
2: ่ะครับมันก็ทำให้ปลาราคาตกแล้วอย่างสมมติเนี่ยถ้าเราเลี้ยงแล้วขาดทุนแค่โลละ20บาทสมมติถ้าเราเลี้ยงแค่โลเดียวเนี่ยไม่ใช่ปัญหา20บาทแต่ถ้าเราเลี้ยง400ตันล่ะครับ 400,000 กิโลเงี้ยก็เอา20เข้าไปคูณอันนี้คือสิ่งที่เราเนี่ยเสีย
1: อ
2: ันนี้คือเป็นภัยที่เราเนี่ยต้องป้องกันหลังจากนั้นผมก็เลยมีการป้องกันว่าเราจะเลี้ยงไงให้ราคาไม่ถูกแล้วอย่างที่3คือภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุในที่นี้คือไฟดับการที่ไฟดับเนี่ยชั่วขนาดหนึ่งก็ตามไม่ว่า3ชั่วโมง4ชั่วโมงถ้าบ่อไหนที่มีจำนวนปลาแน่นๆและปลาตัวใหญ่มากเนี่ยจะขาดออกซิเจนทันทีแล้วถ้าไฟมาไม่ทันให้ออกซิเจนไม่ทันปลาจะตายทั้งบ
1: ่อ
2: ที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยเคยเกิดขึ้นแล้วครับหลายครั้งด้วยบ่อหนึ่งขาดทุนก็ที่2ล้าน3ล้านนี่ครับก็เกิดขึ้นได
1: ้
2: วิธีแก้ไขของเราคือต้องมีเครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นไฟเนี่ยเราลงทุนเลยซื้อปั่นไฟใหม่ Mitsubishi 800,000 บาทซื้อเอามาตั้งปีนึงเนี่ยใช้ได้แค่ครั้งเดียวก็คุ้มแล้วหรือไม่ใช้เลยก็ยังดีกว่าที่เราจะใช้แล้วมันไม่
1: ม
2: ีหรือตรงไหนที่ไม่มีเราก็ต้องมีการเช่าเครื่องปั่นไฟมีการเอาเครื่องไปวางเทียบกับมอเตอร์เผื่อฉุกเฉินก็ใช้ระบบแมนนวลไปก่อนได
1: ้
2: ครับต้องมีปัญหาก่อนเราถึงจะมาแก้ไขอันนี้คือวิธีการที่เราได้เรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตของเราครับ
1: วันนี้ได้วิธีการแก้ไขแล้ว
2: ครับ
1: นะสิ่งที่สำคัญเลยเท่าที่ฟังมาคือเรื่องของออกซิเจนในน้ำนี่แหละ
2: ถูกต้องครับ
1: ยิ่งกว่าเรื่องอาหารอีก
2: ครับ
1: คือของไม่ให้อาหารนี่ไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าไม่มีออกซิเจนนี
2: ่
1: ตายเลย
2: ใช่ครับอาหารแค่ทำให้ไม่โตช้า
0: สิ่งสำคัญที่สุดในการทำฟาร์มปลากระพงก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของน้ำครับเราควรจะเลือกทำเลที่ตั้งที่มีน้ำพอเพียงทั้งปีและควรมีการเก็บกักตุนน้ำไว้เอาไว้ใช้ในหน้าแล้งเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับปลาของเรานั่นเองแหละครับช่วงหน้าครับเราจะกลับมาถามพี่เจี๊ยบกันต่อให้พี่เจี๊ยบของเราเผยเคล็ดลับแห่งความสำเร็จและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับโปรดักต์ของเราคุณผู้ชมอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับสักครู่เดียวรู้หรือไม่ปลาไทยชนิดใดมีโอเมก้า3สูง

0: รู้หรือไม่ปลาไทยชนิดใดมีโอเมก้า3สูงปกติแล้วเมื่อเราได้ยินคำว่าโอเมก้า3เราก็มักจะนึกถึงกรดไขมันดีที่มีอยู่ในปลาทะเลที่มีราคาแพงๆอย่างเช่นปลาแซลมอนปลาเท้าปลาทูน่าซึ่งก็เป็นปลาที่นำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดเลยครับแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าเมืองไทยของเราก็มีปลาที่มีประโยชน์อยู่เหมือนกันโดยเฉพาะกับปลาที่เราไม่ค่อยจะนึกถึงอย่างปลากระพงขาวนั่นเองแหละครับรู้ไหมว่าปลากระพงขาวที่เราเห็นกันทั่วไปเนี่ยเขามีโอเมก้า3ประมาณ310มิลลิกรัมต่อน้ำหนัก100กรัมเลยทีเดียวและแถมยังมีไขมันต่ำอีกด้วยแหละครับเฮ้ยดีจริง
1: ๆนี่บรรยากาศดีเพราะว่าจริงๆแล้วนี่คืออีกที่นึงที่บอกว่าสำคัญต่อฟาร์มเรามาก
2: สำคัญมากครับ
1: ก็คือน้ำเขาเรียกว่าระบบน้ำตามธรรมชาติ
2: ใช่ครับ
1: อันนี้เป็นคลองชลประทาน
2: อันนี้เป็นคลองครับไม่ใช่คลองชลประทานคลองตามธรรมชาติ
1: คลองธรรมชาติเลย
2: ใช่ครับชื่อคลองบัลลังก์
1: อ
2: ๋
1: อ
2: ครับ
1: แล้วเจ้าตัวคลองนี้เองก็พาเอาน้ำธรรมชาติมา
2: ใช่มีน้ำทั้งปีไม่แห้งไม่ท่วมครับ
1: มาถึงตรงนี้คงจะต้องถามท่านนิดนึงว่าณวันนี้เองฟาร์มของเราเนี่ยลูกค้าที่ซื้อส่วนใหญ่เป็นลูกค้าแบบไหน
2: ลูกค้าที่ซื้อใช่ไหมครับคือสำหรับผมเนี่ยผมมองงี้ครับว่าลูกค้าเราเนี่ยมี2กลุ่มกลุ่มแรกคือลูกค้าทางตรงกับลูกค้าทางอ้อมลูกค้าทางอ้อมคือคนทั่วไปนี่แหละที่กินปลากระพงพวกนี้ผมถือว่าเป็นลูกค้าเราหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงจะมีใจมีพลังในการที่จะทำปลาที่ดีทำปลาที่สะอาดให้กับเขาส่วนลูกค้าทางตรงเนี่ยก็คือคนที่มาซื้อปลาจากหน้าบ่อเรานี่แหละ อันนี้คือเราถือเป็นลูกค้าทางตรงซึ่งเราต้องดูแลเขาดูว่าเขาต้องการปลาขนาดไหนไซส์อะไรแล้วสเปคเขาเป็นยังไงเราก็จะจัดตามนั้นให้เขานี่ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยผู้บริโภคปลากระพงเราถือว่าเป็นลูกค้าเราครับ
1: ทุกคนที่กินปลาเรากันเป็นลูกค้าเราหมดแหละ
2: ใช่เพราะปลานี้ได้ส่งไปหลายที่บางที่เชียงใหม่เนี่ยก็เป็นปลาที่บ้านเราก็มีครับ
1: แล้ววันนี้ลูกค้าแบบไหนเยอะกว่ากันระหว่างลูกค้าที่มาซื้อแบบเล็กๆน้อยๆไปขายตามตลาดหรือว่าจริงๆแล้วขายล็อตใหญ่ๆมาก
2: ส่วน 100% จะเป็นลูกค้าที่มาซื้อทีล็อตใหญ่ๆซื้อทีละ3ตันถึง10ตันเงี้ยครับก็คือเขาจะซื้อแล้วก็จะไปกระจายกันอีกทีนึงจะเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือลูกค้าปลาไซส์ปลาไซส์ใช่ไหมครับก็จะซื้อปลาตัวละ5ถึง800กรัมในการที่จะไปทำร้านอาหารเข้าร้านอาหารขนาดเท่าจานอันนี้ครับเขาก็จะเอารถมาคันรถกระบะ4ล้อเอาใส่ถังน้ำมาแล้วก็เอาปลาเนี่ยหยอดใส่ถังน้ำแล้วก็ไปเป็นส่งไปถึงร้านอาหารเลยอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็จะเป็นคนที่ซื้อปลายักษ์หรือว่าปลาตัวขนาด3โลขึ้นไปอันนี้เขาก็จะซื้อเราไปแล่เนื้อครับเพราะปลาชนิดนี้เนี่ยจะมีเนื้อเยอะแล้วจะไปแล่ส่งทางภาคใต้หรือส่งทางชลบุรีแล้วหรือว่าส่งออกต่างประเทศนี่ครับจะเป็นปลาตัวใหญ่ยิ่งใหญ่ลูกค้ายิ่งชอบเพราะเนื้อเยอะครับ
1: เอาแล้วในระหว่างอายุที่มันยังไม่ถึงเกณฑ์ปลาเนื้อ
2: ครับ
1: แล้วก็มันเลยเกณฑ์ปลาจานอ่ะปลาไซส์อ่ะ
2: อันนี้เขาเรียกว่าปลาโลก็คือน้ำหนักตั้งแต่9ขีดขึ้นไปอันนี้แหละที่จะเป็นช่วงที่ราคาตกต่ำของปลาจะเป็นช่วงที่เป็นปลาที่มีความต้องการทางตลาดน้อยที่สุดเพราะว่ามันขนาดมันเกินจานเอาไปแล่เนื้อก็เนื้อไม่เยอะเพราะนั้นเนี่ยเราช่วงนี้แหละเราก็จะปลาตัวนี้มาเลี้ยงเป็นปลายักษ์คือเหมือนกับเป็นปลาวัยรุ่นใหม่ที่เราจะพร้อมที่เติบใหญ่เป็นปลา3โลขึ้นไป
1: ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าไม่ได้ตามน้ำหนักที่ต้องการหรือไม่ได้ตามไซส์ที่ต้องการเราจะต้องเลี้ยง
2: อีก
1: ให้จบ
2: ใช่ให้ถึงรอบมันที่จะไปได้
3: สำหรับปลากระพงขาวเนี่ยปัจจุบันนะฮะตอนนี้ก็มีเป็นที่น่ายินดีว่าเรามีตลาดที่เป็นตลาดระดับสูงนะระดับไฮเอนด์ขึ้นมาอีกอย่างนึงก็คืออย่างเช่นล่าสุดเนี่ยสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลากระพงขาวนะฮะก็มีการจำหน่ายปลากระพงขาวเนี่ยขึ้นสู่ครัวการบินไทยนะฮะล่าสุดก็กรมประมงก็ได้ประสานช่วยเหลือในเรื่องนี้นะฮะทำให้ในที่สุดเนี่ยผลผลิตของปลาพงขาวจากเกษตรกรของไทยเราเนี่ยก็สามารถที่จะขึ้นสู่ครัวระดับโลกนะคะคือการบินไทยก็ไปทั่วโลกนะฮะแล้วก็เริ่มมีการที่จะใช้เนื้อปลาพงขาวในการทำอาหารในภัตตาคารในโรงแรมหรูๆมากขึ้นนะคะเพราะนั้นก็มีตลาดที่สำคัญเพิ่มขึ้นมาอีกแต่ว่าตลาดปลากระพงขนาดนี้จะเป็นปลากระพงขนาดใหญ่นะฮะไม่ใช่ปลาจานที่เราทานกันตามภัตตาคารนะฮะก็จะเป็นปลาที่เลี้ยงให้มีอายุแบบ 2-3 ปีขึ้นไปเพื่อจะได้ขนาดแบบไม่ต่ำกว่า3กิโลเพื่อที่จะแล่เนื้อเป็นปลาที่ เรียกว่าเขาเรียกฟิเล่นะคะเนื้อปลาเป็นก้อนๆเพื่อที่จะไปทำอาหารได้หลายอย่างอันนี้ก็เป็นตลาดสำคัญอันหนึ่งซึ่งพัฒนามาทดแทนปลากระพงแดงที่เคยใช้อยู่เดิม
1: และนอกจากขายเป็นปลาสดแล้วที่เขาเอาถังน้ำเอาปลาสดไปวันนี้เองมีแบบอื่นไหม
2: มีครับ
1: ขายเป็นตัว
2: มีมันเกิดจากว่าเราเห็นปัญหาอย่างที่พี่ถามผมว่าปลาที่มันอยู่ระหว่างเกินปลาไซส์ไปแล้วแต่ยังไม่ถึงปลาเนื้อเนี่ยจะไปทำไรราคามันถูก

0: ผมก็เกิดว่าเอ้ยแล้วเราทำอะไรดีทำให้เราอยู่ได้โดยที่อยู่ในราคาเท่าเดิ
1: ม
0: เราก็เลยเกิดการเอาไปแปรรูปณวันนี้เนี่ยเราทำเป็นปลากระพงหอมแดดเดียว
1: ปลากระพงหอมแดดเดียว
0: ใช่ปลากระพงหอมแดดเดียวเนี่ยจะต่างจากปลากระพงแดดเด
1: ีย
0: ว
1: เคยได้ยินแต่ปลาทูหอม
0: ใช่เราด้วยความที่เราเป็นคนบางบ่อใช่ไหมครับเราจะชินกับปลาสลิดหอม
1: ปลาสลิดหอม
0: แต่เราเนี่ยลองเอาวิธีสูตรปลาสลิดนี่แหละมาอัดแอปกับปลากระพงดูด้วยมันจะเป็นยังไงผลที่ได้คือยังไงรู้ไหมครับรสชาติดีกว่ากินง่ายกว่าเพราะไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ก้างก้างน้อยเราล้อก้างออกราคาใกล้เคียงกันแถมทำง่ายกว่าน ี่แหละครับเราก็เลยมาแปรรูปแล้วพอหลังนั้นเนี่ยเราก็เห็นช่องทางโอกาสต่างๆว่าเฮ้ยเนื้อปลากระพงหอมแต่เดียวเนี่ยเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกไม่ว่าจะทำเป็นลุยสวนต้มตำเอาปลากระพงหอมเนี่ยมาทอดแทนปลากระพงสด
1: อย่างแผนการพัฒนามาตรฐานของฟาร์มเราในระดับต่อไป
0: ครับ
1: ทำอะไรต่อ
0: โหหลายด้านมากเลยครับเอาอย่างเช่นเอาพื้นฐานเลยก็คือเป็นฟาร์มเราเนี่ยณวันเนี้ยณคุณพ่อคุณแม่ผมเลี้ยงมาเนี่ยยังไม่เคยมีการได้รับการรับรองมาตรฐานจากภาครัฐบาลหรือจากทางภาครัฐทีเนี้ย
1: พวกอะไรนะ
0: GAP
1: GAP อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามาตรฐานแบบ
0: มาตรฐานฟาร์มนั้นตอนนี้เราได้ทำการจดทะเบียนฟาร์มที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการยื่นขอ GAP เรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าณตอนนี้ผมว่าสิ่งที่เราจะสู้คนอื่นได้เนี่ยคือเราต้องทำให้ดีกว่
1: า
0: คือตอนนี้ปลากระพงที่ไหนก็เหมือนกันแต่คุณภาพเนี่ยมันจะต่างกันตรงนี้นี่แหละคือคนเราใส่ใจกับสุขภาพกันมากขึ้นครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าฟาร์มเราทำมาตรฐานต่างๆเราก็จะสามารถขยายตัวได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตลาดการโฆษณาต่างๆนะครับรวมถึงปลาแปรรูปที่จะทำเนี่ยณตอนเนี้ย เรามีการทำพัฒนามาตรฐานของรสชาติมาแล้วเนี่ยผมทำอยู่7เดือนแล้วมีการพัฒนามาเรื่อยๆจนณทุกวันนี้ผมว่าเรื่องรสชาติเนี่ยผมโอเคแล
1: ้
0: วอ
1: ยู่ตัวแล
0: ้วแต่ที่ผมจะต้องทำต่อคือการพัฒนาคุณภาพ
1: ผลิตภัณฑ์
0: โดยการม
1: ี
0: การรับรองใช่คร
1: ับ
0: ซึ่งตอนนี้สิ่งที่ผมทำก็คือการขอทุนวิจัยจากภาครัฐบาลของสวทช. iTap เป็นหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัยกับผู้ที่ทำการเกษตรแต่ต้องการองค์ความรู้ของภาครัฐบาลเนี่ยในการช่วยพัฒนาสินค้าตัวนี
1: ้
0: ผมก็จะทำให้ปลาเราเนี่ยต่อไปปลาแดดเดียวเราเนี่ยจากที่เราใช้สายตาดูว่าแค่นี้พอแล้วต่อไปเราจะจิ้มหรือว่าความชื้นเท่านี้ถึงจะพ
1: อ
0: ควบแสงแดดว่าแสงแดดเท่านี้ถึงจะพ
1: อ
0: จะทำตู้อบขึ้นมาครับ
1: ท่านเจี๊ยบถ้าท่านทำสำเร็จเนี่ย
0: ครับ
1: ท่านจะหักปากกาบรรดาบรรพบุรุษแห่งบางบ่อเพราะใครๆมาบางบ่อก็ถามหาปลาสลิด
0: ครับ
1: หลังจากนี้ใครมาบางบ่อถามหาปลากระพงหอมแดดเดียว
0: ครับ
1: พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เคยถามหาปลาสลิดกันมาถึงกับซับน้ำตากันได้ไม่ทัน
0: คือจริงๆอันนั้นก็คือเป็นเป้าหมายแรกที่เราอยากจะทำในระดับท้องถิ่นคือในระดับอำเภ
1: อ
0: แต่ต่อไปเนี่ยเรามั่นใจว่าเราจะต้องเป็นระดับจังหวัดให้ได
1: ้
0: หมายถึงว่าในจังหวัดเนี้ยถ้าจะมากินปลากระพงเมนูปลากระพงเนี้ยต้องมาที่นี่มาตกไปเลยตกแล้วก็ให้พ่อครัวเราทำได้เลย
1: นั่นนะ
0: ใช่ครับ
1: แสดงว่าต่อไปฟาร์มเรานี่น่าจะพัฒนาให้มีร้านอาหาร
0: ถูกต้องครับ
1: จ้ามีร้านอาหารไม่พอยังมีขายเอาติดไม้ติดมือกลับบ้านได้ด้วย
0: ใช่ครับในการที่ให้มันตกเอาไปเลยตกมาแล้วเลือกทำเลยคืออย่างทั่วไปเราไปร้านอาหารเนี่ยเราจะเห็นตู้ปลาใช่ไหมชี้ปลาตัวนี้แต่เราไม่เล้าใจเวลาเราเห็นบางอย่างอ่ะเราไม่เห็นเราจะเล้าใจกว่า
1: ชอบตรงนั้นเราใจ
0: เราเหวี่ยงเบ็ดไปเลยตัวได้ตัวเท่าไหร่ก็เอาอย่างน
1: ี้ถ้าไม่ได้ก็กลับบ้านไปไม่ต้องกิน
0: ถ้าไม่ได้ก็บอกให้พนักงานเราทำได้ใช่
1: ได้หมด
0: เพราะเราจะทำให้ร้านนี้เป็นร้านเกี่ยวกับเมนูปลากระพงอย่างเดียวครับ
1: แผนการในอนาคตของฟาร์มจะขยายตลาดเติบโตไปยังไงวันนี้เห็นแล้วล่ะว่าหน่วยเล็กๆของเราเนี่ยในแง่ของการทำฟาร์มเราเนี่ยให้กลายเป็นร้านอาหารให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กลายเป็นแต่ว่ามองถึงตัวว่าตลาดส่งออก
0: ครับ
1: หรืออะไรอย่างนี้มา
0: ณตอนนี้ครับเราได้มองช็อตเนี้ยไว้นานแล้วเราได้มองตลาดส่งออกไว้นานแล้วทางฟาร์มเราเนี่ยตัวผมเองได้มีการเขาเรียกว่าพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่างๆมากขึ้นคือปกติถ้าเราทำแต่ฟาร์มเนี่ยเราอยู่ในฟาร์มเนี่ยข้อจำกัดเราเยอะมากเราไม่รู้จะส่งออกยังไงแต่ทุกวันนี้เรามีการทำความร่วมมือกับบริษัทใหญ่ๆเช่นบริษัทที่เขาส่งออกบริษัทที่เขาแปรรูปอาหารทะเลเนี่ยในการที่จะช่วยหาลูกค้าช่วยแปรรูปในการส่งออกอย่างที่ผมได้ติดต่อไปเนี่ยมีทั้งยุโรปรัสเซียไต้หวันรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียงซึ่งผมเพิ่งกลับจากลาวมาแล้วต่อไปนี้ผมก็จะไปแถวๆนี้ต่อจะเป็นพม่าหรืออะไรพวกนี้ครับซึ่งเป็นการเปิดตลาดใหม่ตลาดใกล้บ้านตลาดอาเซียนที่เราจะทำเพราะผมเชื่อว่าปลากระพงนี่แหละอาหารเนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัย4ของคนทั้งโลกครับ
1: วันนี้

0: องหลายคนดูเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวในฐานะที่เราเป็นกูรูผู้รู้มีประสบการณ์มาก่อนอยากจะแนะนำหรือว่าฝากอะไรกับใครที่สนใจอยากจะเป็นเกษตรกรหน้าใหม่หรือหน้าเก่าก็ได้แต่อยากเปลี่ยนหน้าใหม่มาเป็นการเลี้ยงปากกระพง
1: ในเบื้องต้นเนี่ยผมขอพูดถึงภาพรวมก่อนแล้วกันว่าการทำเกษตรยุคนี้มันทำได้มันไปรอดแต่ที่เนี่ยครับเราจะทำยังไงให้มันแตกต่างและเราทำยังไงให้มันเกิดนวัตกรรมกับสินค้าที่เราต้องทำทำไงก็ได้ให้สินค้าเรามีความแตกต่างเรื่องอะไรที่มันง่ายๆแต่เราไม่เคยคิดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีขุมทรัพย์รออยู่ครับโดยเฉพาะการที่เรานำความรู้สมัยใหม่มาใช้การตลาดโซเชียลออนไลน์นะครับหรือว่าความสามารถต่างๆที่เรามีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเช่นการวางแผนการตลาดหรือว่าการนำความรู้อย่างอื่นมาใช้ทั้งด้านเศรษฐศาสตร์หรือด้านบริหารธุรกิจเนี่ยมันเอามาใช้ได้หมดอย่างผมจบรัฐศาสตร์มาผมยังคิดว่าความรู้ที่ผมมีณตอนนี้เอามาใช้กับปลาพงยังได้ไม่เต็มร้อยด้วยซ้ำยังมีอีกหลายอย่างที่ผมยังอยากจะทำแล้วยังทำไม่ทันขอแค่ให้เราเนี่ยตั้งใจจริงๆรักกับมันสนใจมันจริงๆแล้วเราจะรู้ว่าเกษตรยังมีอะไรที่ต้องการพัฒนาเยอะเดินทางให้เยอะท่องเที่ยวให้เยอะครับแล้วเราจะเห็นว่าโลกนี้มันใหญ่กว่าที่เราคิด
0: เอาวันนี้ขอบคุณมากๆเลย
2: ครับผม
0: ข้อมูลความรู้ดีเยี่ยมมาก
1: ครับ
0: แล้วก็เชื่อแล้วว่าปลาสาวกของฉันมันเคยอยู่ในทะเลแต่มันอยู่ในน้ำจืดได้จริง
1: ครับเราดูแลอย่างดี
0: เรามีความรู
1: ้ครับ
0: น่าดีมากข้าก็ขอมอบสิ่งนี้ไว้ท่านนี่คือเครื่องหมายสัญลักษณ์แห่งผู้นำท่านสามารถนำปลาทั้งหมดไปสู่ความเจริญได้มากกว่านี้ใช้นี้สั่งไปด้วยมันจะเชื่อฟังได้เป็นอย่างดีส่วนข้านั้นจะกลับไปบ้านถอดชุดแล้วไปเลี้ยงปลากระพง
1: ขอบคุณมากครับ
0: ไปแล้ว
3: พี่เจี๊ยบนี่ถือได้ว่าเป็นหนุ่มที่ประสบความสำเร็จในทุกด้านเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนแล้วก็ในด้านเรื่องของการทำงานแต่สิ่งที่ได้มานั้นคงไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่ยังใดแต่ว่าคงเป็นเพราะความตั้งใจแล้วก็การวางแผนที่ดีเพราะในการเลี้ยงปลากระพงนั้นการจัดการและการวางแผนที่ดีถือเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยแหละครับเพราะการพลาดเพียงแค่ครั้งเดียวอาจหมายความว่าเราอาจต้องสูญเสียเงินเป็นหลักล้านเลยแหละครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนจะพาเราไปพบกับความรู้ด้านการเกษตรในแขนงไหนอีกห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: สวัสดีครับพี่ฟอร์ดนะครับวันนี้เราจะมาเล่า50แฟกต์ about โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีไหนใคร FC ตัวจริงติดตามให้จบคลิปนะครับข้อ1คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมีหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตที่มีตัวย่อว่า RANS และมีชื่อหนึ่งว่าโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีที่ทุกคนปากว่า NR อาจารย์ที่นี่นะครับให้อิสระทางด้านความคิดแก่นักศึกษามากๆนะครับจะคอยรับฟังปัญหาแล้วก็ปรับปรุงการเรียนการสอนให้เหมาะสำหรับนักศึกษานะครับโดยผ่านโครงการต่างๆเช่น Meet the Director ครับโดยโครงการนี้นะครับผอ.โรงเรียนนะครับก็จะลงมารับฟังปัญหากับนักศึกษาด้วยตัวเองนะครับทำให้เราเนี่ยสนิทกับอาจารย์มากขึ้นไปอีกการเรียนการสอนที่นี่เป็นแบบ flexible โปรแกรมนอกจากหลักสูตรปกติที่เรียน4ปีแล้วยังเปิดหลักสูตรพยาบาลใหม่อีก3หลักสูตรเพื่อตอบโจทย์ของพยาบาลยุคใหม่ที่มีความรู้ข้ามศาสตร์และมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นหลักสูตรที่1 double degree เหมาะสำหรับคนที่อยากทำงานพยาบาลทั้งไทยและต่างประเทศโดยหลักสูตรนี้จะเรียนทั้งหมด5ปีโดยเรียนที่รามาธิบดี4ปีและบินไปเรียนที่ Deakin University อีก1ปีเรียนจบปุ๊บได้ปริญญา2ใบเลยทั้งมหาวิทยาลัยมหิดลและ Deakin Universityความพิเศษสุดๆของแท็กนี้ก็คือเราจะได้ไลเซนส์จากมหาวิทยาลัยดีคินสามารถทำงานพยาบาลที่ประเทศออสเตรเลียได้เลยเฟี้ยวสุดๆตอบโจทย์ Global Citizen มากๆหลักสูตรที่2 Accelerate Program หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับคนที่เพิ่งค้นพบว่าชอบในวิชาชีพพยาบาลหลักสูตรนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่จบวิทยาศาสตร์สุขภาพในคณะอื่นๆเช่นคณะกายภาพบำบัดคณะเทคนิคการแพทย์สามารถเทียบโอนหน่วยกิตที่เรียนไปแล้วมาเรียนต่อที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีได้ในระยะเวลาที่น้อยกว่าหลักสูตรปกติภายใน2ปีครึ่งหลักสูตรที่3 Duo Degree แทร็กนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากเป็นทั้งพยาบาลและอยากเป็นนักวิจัยด้วยโดยจะเรียนควบทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทต่อเนื่อง6ปีโดยปริญญาตรีจะเรียนวิชาการพยาบาล4ปีและเรียนต่อปริญญาโทสาขาวิชาระบาดวิทยาทางคลินิกอีก2ปีหากเรียนจบแทร็กนี้สามารถเป็นพยาบาลนักวิจัยได้เลยถ้าน้องๆอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมของหลักสูตรต่างๆติดตามได้ที่เว็บไซต์นี้ได้เลยนักศึกษาพยาบาลมีโอกาสได้เรียนร่วมกับเพื่อนๆสาขาอื่นๆในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเพราะว่าเราอยู่คณะเดียวกันข้อดีก็คือทำให้เราได้ทำกิจกรรมร่วมกันสนิทกันพอขึ้นไปบนวอร์ดเราก็ทำงานร่วมกับสหวิชาชีพอื่นๆได้อย่างราบรื่นตลอดทั้ง4ปีของนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีเราจะเรียนด้วยกันทั้งหมด3ที่ตอนปี1ปี2เราจะเรียนกันที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาส่วนในปี3ปี4เราจะเรียนและขึ้นวอร์ดกันที่โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพญาไท ยและสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพญาไทเราจะได้อยู่หอพักนักศึกษาและที่สำคัญเราจะได้อยู่หอพักฟรีค่าน้ำฟรีค่าไฟฟรีและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีอาหารให้ฟรีอีก3มื้อนอกจากนี้หลังเลิกเรียนเราอยากไปเที่ยวชิลๆก็สามารถใช้บริการรถรับส่งหน้าตึกเรียนไป BTS ได้ฟรีอีกด้วยธรรมเนียมสุดฮิตที่ไม่ทำไม่ได้แล้วนั่นก็คือการขึ้นไปถ่ายรูปเราจะได้เห็นวิวสวยๆของโรงพยาบาลรามาธิบดีนอกจากนายแบบที่เท่ๆแล้ววิวก็ยังทำให้ภาพของเราเท่ขึ้นไปอีกเรียกยอดไลค์ได้กระหน่ำเลยและอีกหนึ่งที่เรียนสุดล้ำนั่นก็คือสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์สถาบันการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกมีทั้งสนามกีฬาสระว่ายน้ำหอพักครบคันสุดๆแล้วน้องคนไหนที่มีโอกาสได้ไปขึ้นวอร์ดที่นี่ฟินกันไปตามๆกันเลยมาเรามาเล่าการเรียนการสอนกันบ้างดีกว่าในชั้นปี1เราจะเรียนวิชาพื้นฐานกับเพื่อนคณะอื่นๆช่วงนี้เนี่ยพี่แนะนำให้น้องๆเก็บคอนเนคชั่นกับเพื่อนๆคณะอื่นๆให้ได้เยอะๆเลยนะครับข้อต่อมาเราจะได้เรียนกับอาจารย์ใหญ่ในวิชาอนาโตมีกันตั้งแต่ในปี1เลยส่วนตัวพี่นะครับพี่ก็ชอบวิชานี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่พี่ได้เรียนเลยพอขึ้นปี2เราก็ได้รู้สึกถึงการเป็นพยาบาลมากขึ้นเพราะว่าเราจะได้เรียนวิชาการพยาบาลพื้นฐานการทำขั้นการต่างๆเช่นการฉีดยาเจาะเลือดทำแผลและเราจะได้เริ่มขึ้นวอร์ดครั้งแรกตอนปี2เทอม2ด้วยนะครับ1ในเครื่องมือการเรียนที่สำคัญสำหรับนักศึกษาพยาบาลนั่นก็คือหุ่นฝึกทางการแพทย์หรือสติมูเลเตอร์ซึ่งเป็นหุ่นที่เราใช้เรียนกันในตอนปี3เนียนเสมือนคนจริงมากๆเพราะเป็นหุ่นที่มีปฏิกิริยาตอบโต้ทั้งร้องเงทั้งไอทั้งหายใจและสามารถฟังสัญญาณชีพได้ด้วยมีทั้งหุ่นคุณแม่หุ่นเด็กหุ่นผู้หญิงหุ่นผู้ชายแต่ที่โดนใจพี่ๆนั่นก็คือหุ่นเด็กทารกครับที่เนียนเสมือนจริงขนาดนี้ก็จะทำให้เราคุ้นชินกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริงบนวอร์ดครับในปี3ปี4เราจะได้ขึ้นวอร์ดอย่างเต็มตัวได้เจอกับคนไข้จริงๆได้ขึ้นฝึกเวรเช้าเวรบ่ายเวรดึกและในบางวันน้องๆอาจจะเจอเวรเย็นนั่นก็คือวันที่เราขึ้นเวรแล้วเราอาจจะเจองานที่มากกว่าปกติหน่อยครับคำต้องห้ามเวลาขึ้นเวรนั่นก็คือวันนี้ว่างจังเลยไม่งั้นอาจจะเป็นเวรเย็นก็เป็นได้แต่ก็เป็นการพูดเล่นขำๆสนุกๆบนวอร์ดนะครับการที่เราขึ้นวอร์ดบ่อยๆเนี่ยจะทำให้เราได้ฝึกนำความรู้ทางการพยาบาลมาใช้กับการทำงานจริงได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นไอเทมลับที่ขาดไม่ได้ตอนขึ้นวอร์ดนั่นก็คือยาดมนั่นเองเพราะว่าจะช่วยเติมพลังระหว่างตอนที่เราขึ้นวอร์ดได้เป็นอย่างดีเลยหลังโรงเรียนช่วง5ทุ่มสามารถตามหานักศึกษาพยาบาลและนักศึกษาแพทย์ได้ที่ร้านลูกชิ้นทอดหน้าห้องฉุกเฉินนั่นเองและที่เด็ดของร้านนี้นั่นคือมีอยู่ร้านเดียว
4: หล่อเล้ง
3: ในชั้นปีที่4เราจะได้เรียนสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชนและสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตและทุกคนจะได้เลือกสถานที่ฝึกงานก่อนเรียนจบโดยสถานที่ฝึกงานจะมีให้เลือกเยอะมากๆเลย
5: ทั้งที่โรงพยาบาลรามาธิบดีศูนย์การแพทย์ศิริกิติ์ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ครับ
3: และไอเทมสำหรับนักศึกษาพยาบาลนั่นก็คือนักศึกษาพยาบาลชายอย่างผมนี่แหละครับเพราะว่าเราจะเนื้อหอมมากตอนแข่งกีฬานะครับผมอย่างตัวพี่เนี่ยลงไปแล้ว4อย่างนะครับตอนกีฬาเฟชชี่หัวหมุนกันเลยทีเดียวนะครับนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีต้องทำคลอดเป็นทุกคนซึ่งเราจะเรียนทำคลอดกันในตอนปีที่4เป็นการคลอดปกติที่คุณแม่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนโดยทุกครั้งเราจะอยู่ภายใต้การดูแลของพี่ๆพยาบาลวิชาชีพอย่างใกล้ชิดเราจะมีการสอบที่เรียกว่าออสกี้คล้ายๆสอบแลบกิ้งเลยครับโดยอาจารย์จะกำหนดสถานการณ์และให้เราทำหัตถการภายใน5นาทีและวนฐานไปเรื่อยๆถ้าทำไม่ทันก็ต้องออกจากห้องสอบเลยนะครับและก็ไม่มีการสอบแก้ตัวด้วยถ้าได้ยินนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีพูดว่าเคสแห้งหมายถึงเคสที่อาจารย์สมมุติสถานการณ์ขึ้นมาและไปปฏิบัติกับหุ่นทางการแพทย์ไม่ใช่ผู้ป่วยจริงครับนอกจากชุดนักศึกษาและชุดพิธีการของทางมหาวิทยาลัยแล้วนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดียังมีชุดวอร์มชุดพยาบาลหญิงหรือว่าเอี้ยมฟ้าชุดพยาบาลชายสีขาวแบบนี้เลยที่พี่ใส่แล้วก็ชุดลงชุมชนครับและกิจกรรมที่สำคัญสำหรับนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีนั่นก็คือพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีที่จะจัดขึ้นให้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่2ก่อนที่จะไปขึ้นวอร์ดและตอนเรียนจบจะมีพิธีมอบขีดพยาบาลและเน็กไทถือได้ว่าเราเป็นพยาบาลวิชาชีพแล้วครับในช่วงปีที่4เราจะได้เลือกวอร์ดทำงานสำหรับใช้ทุน2ปีโดยวอร์ดที่ฮอตที่สุดนั่นก็คือห้องผ่าตัดโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีของเรานะครับมีทุนให้เยอะมากๆจริงๆนะครับอย่างเช่น
5: ทุนมูลนิธิรามาธิบดีทุนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีทุนโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีและทุนศิษย์เก่าเป็นต้น
3: เราสามารถติดตามรายละเอียดทุนได้ที่นี่เลยนอกจากนี้ยังมีโครงการต้นกล้าดอกแก้วเป็นโครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นอาจารย์พยาบาลในอนาคตให้ทุนเรียนปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศเลยนะโดยจะมีการคัดเลือกกันในปีที่3สำหรับใครที่อยากเรียนต่างประเทศและฝันอยากเป็นอาจารย์พยาบาลก็มาสมัครโคร โครงการนี้ได้เลยสำหรับ FC พยาบาลรามาธิบดีนะครับถ้าใครยังไม่จุใจสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีได้เลยนะครับหวังว่าเราจะได้มาเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันเยอะๆนะครับ

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อ่ะให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อ่ะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันไหม
1: ไปสิ

0: สนุกไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มก้มเงยเงยตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
0: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
1: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
0: เก่งมาก

0: ชุมชนทุ่งประดู่อำเภอทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นชุมชนประมงพื้นบ้านที่เคยประสบปัญหาเรื่องทรัพยากรสัตว์น้ำ
1: อุปกรณ์คลองทะเลเยอะออกไปแค่ฟังนี่ก็เยอะแล้ว
2: ฤดูกาลเดือนนี้ปลาถูเข้าเดือนหน้าเป็นปลาหลังเขียวเข้าเป็นประมงชายฝั่งจะเป็นเหลือเล็กๆกับเนี้ยจะออกกันได้2คน3คน
1: เมื่อก่อนมันดีสมัยก่อนน่ะเหลือมันน้อยไม่กี่หลามพออยู่ๆมาเหลือมันเยอะทีนี้มันก็แบ่งๆกันไป
2: บ้านเราเนี่ยเขาเรียกทะเลเปิดถ้าเวลาน้ําไหลเนี่ยไม่มีเกาะที่จะต้านน้ําถ้าปีไหนนะครับน้ําเสียมายึดตรงกับหน้าบ้านเราเนี่ยปีนั้นเกือบทั้งปีจะไม่ได้อะไรกันเลยนะ
0: อีกด้านหนึ่งเป็นชุมชนการเกษตร
3: ชุมชนทุ่งประดู่เนี่ยเป็นชุมชนที่มีเขตพื้นที่ตะวันออกก็คือติดกับทะเลเลยพอเข้ามาประมาณสัก100เมตรเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของการทําการเกษตรแล้ว
0: แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็มีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้น
3: เดิมทีปกติเนี่ยครับต่างคนต่างทํา
2: ต่างคนก็ต่างอาชีพ
1: ต่างคนต่างทําขายสาวได้สาวเอาแหละ
4: ตัวใครตัวมัน
3: พอทุกคนทําได้เนี่ยครับก็ต่างคนต่างขายพอเมื่อต่างคนต่างขายปุ๊บเนี่ยครับปัญหาก็จะเกิดขึ้นมาม
1: ันก็ได้น้อยๆจนไม่พอค่าของชีพของครอบครัว
0: ทั้ง2ชุมชนจึงร่วมกันเพื่อหาทางออก
3: ฤดูกาลไม่สามารถทําการเกษตรได้ตลอดไม่สามารถออกเรือได้ตลอดเลยนี่คือปัญหาตั้งแต่ตอนต้นเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาที่เราไม่สามารถทำอาหารกินได้เนี่ยครับเราก็เลยเอาช่วงระยะเวลานี้มาทำการสร้างรายได้เสริมโดยการเชื่อมโยงเอากิจกรรมเรื่องการท่องเที่ยวเข้ามาจับเราก็เลยมีการพูดคุยในกลุ่มของแกนนำในแต่ละกลุ่มก่อนว่าถ้าเราสามารถเชื่อมโยงกันได้เนี่ยครับกิจกรรมเรื่องการท่องเที่ยวจะเกิด
0: เริ่มจากการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำด้วยศาสตร์พระราชา
2: ทั้งเชือกนี่เราก็ได้มาจากศาสตร์พระราชานะครับเขาได้วิจัยได้สำรวจเรื่องการทำสังเชือกบ้านปลาให้ปลาอยู่อาศัยเนี่ยไปเรียนมาแล้วก็มาทำ
4: เราไปเรียนรู้มาจากจันทบุรีได้ศาสตร์พระราชามาแล้วมาทำครั้งแรกได้ผลเลยครับ
0: สังเชือกก่อเกิดระบบนิเวศที่สมบูรณ์ทางท้องทะเล
2: เราจะทิ้งเป็นกอหนึ่งจะทิ้ง10ลูกเป็นวงกลมสังจะอยู่ใต้น้ำจะห่างจากหน้าน้ำเม็ดปลาฟ้าปลาหมึกนี่ได้ผลมากที่สุดมากกว่าเพื่อนเลยปลาหมึกทุกประเภทเพราะไข่ก็จะไข่เกาะที่เชือกเวลาแตกตัวออกมาลูกอ่อนจะกินแผ่นต้นที่เกาะกับเชือกที่ว่าเราทำเอาไว้นั่นแหละ
4: ผลลัพธ์ออกมาครับเหลือลำหนึ่งปันใดได้ประมาณ200กิโล300กิโลครับช่วงระยะ3เดือนที่ผมไปปล่อยสัง
0: แต่การอนุรักษ์สัตว์น้ำก็ต้องทำควบคู่กันไปด้วยอย่างเช่นการทำธนาคารปูม้า
1: ผมเอาแม่ปูมาใต้กระถางเนี่ยแม่ปูไข่ปล่อยไว้สัก3วันถึง5วันมันก็ปล่อยไข่ไปแม่ปูตัวนึงก็ได้ลูกปูประมาณ 5-6 แสนตัวแหละสมาชิกในกรมเนี่ยหามาแล้วก็เอามาเข้าธนาคารขายได้ก็เอามาตายมาตายเพราะว่ามันปล่อยใครแล้วผมก็เอาไปคืนเขาเขียนชื่อขึ้นกระดานดำไว้คืนเข้าไปครับ
0: การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลผสานกับวิถีการเกษตรกำลังเปลี่ยนแปลงชุมชนเล็กๆแห่งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัส
3: การท่องเที่ยวจะทำยังไงให้บ้านเราเนี่ยสามารถอยู่ได้นะครับพ่อแม่สามารถเจอลูกตอนเช้าได้ลูกเรียนจบไม่เรียบร้อยกลับมาพัฒนาบ้านเราได้มีงานทำ
2: เราไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงการทำกินของเราเราไม่ต้องไปแต่งหน้าทาปากเอาเดิมๆของเรานี่แหละที่ว่าจะขาย
4: เออมาก่อนๆนี้รถบัสรถทัวร์ไม่เคยเข้าหมู่บ้าน
2: พอเวลาผ่านไป
4: เออเดี๋ยวมีรถบัสเข้ามาเดี๋ยวมีรถทัวร์เข้ามาเดี๋ยวมีรถตู้
2: มันได้ผลเกินคาดครับ
1: ไม่เคยคิดว่าจะมีแบบนี้

0: อำเภอทับสะแกขึ้นชื่อเรื่องมะพร้าวแกงมีการเพิ่มมูลค่าของมะพร้าวด้วยการทำเป็นมะพร้าวกะทิ
1: โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยครับมะพร้าวธรรมดาทั่วๆไปนะครับ 7,500 ลูกจะเกิดความเป็นมะพร้าวกะทิ1ลูกมะพร้าวกะทิเนี่ยครับคือลักษณะของการกลายพันธุ์แบบลักษณะของยีนด้อยมะพร้าวโดยทั่วๆไปเนี่ยครับก่อนที่เขาจะงอกขึ้นมาได้เนี่ยจะต้องมีการสร้างเจ้าภายในให้ได้ก่อนในขณะเดียวกันเนี่ยมะพร้าวกะทิเนี่ยไม่สามารถสร้างเจ้าได้จึงทำให้ลักษณะของเนื้อมะพร้าวเนี่ยฟูน้ำและหนืดถ้าทุกวันนี้นะครับมะพร้าวธรรมดาจะขายกันอยู่ที่ลูกละ7บาทเป็นมะพร้าวแกงทั่วไปที่อยู่ในราคาของท้องตลาดเลยนะครับแต่ถ้ามันเป็นมะพร้าวกะทิ1ลูกนะครับด้วยมาตรฐานของธรรมดาชาวสวนเลยก็คือลูกละ150บาท
2: มีแหล่งเดียวในประเทศไทยที่ทํามะพร้าวให้เป็นมะพร้าวกะทิได
0: ้อย่างแรกต้องทำความรู้จักกับที่มาของการเกิดลูกมะพร้าวเสียก่อน
1: กระบวนการของเราเนี่ยเป็นกระบวนการในการเรียนแบบทางธรรมชาติเกสรตัวผู้ก็คือลักษณะหน้าตาเหมือนกระโพดการแทงออกมาจากจานปุ๊บเกสรตัวผู้จะบานก่อนเลย1ดอกจะมีระยะในการบานได้1วันเกสรตัวผู้ใน1ก้านเนี่ยจะมีระยะเวลาตั้งแต่ดอกที่1จนถึงดอกสุดท้ายเนี่ยครับประมาณ28วันพอเมื่อเกสรตัวผู้หมดนะครับเกสรตัวเมียถึงจะเริ่มบานเพราะฉะนั้นเกสรตัวเมียตัวนี้จะสามารถกลายมาเป็นลูกได้จะต้องอาศัยเกสรจากต้นอื่นมาทำการผสมเป็นการป้องกันการสูญพันธุ์ทางธรรมชาติ
0: ธรรมชาติป้องกันไม่ให้มะพร้าวเป็นหมันแต่นี่แหละคือสิ่งที่เราจะทำกัน
1: เราสามารถจะทำให้เกิดกระบวนการในการกลายมาเป็นกะทิได้ถึง 95% ด้วยกระบวนการในการช่วยผสมเกสรเราจะต้องทำการตัดเอาเกสรตัวผู้ที่มันจะต้องบานก่อนเก็บรักษาไว้ก่อนเนี่ยครับจะเป็นส่วนที่เราจะนำไปทำการแช่เย็นเก็บรักษาไว
0: ้ตัดเกสรตัวผู้เก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อรอเกสรตัวเมียให้ถึงเวลาพร้อมสำหรับการผสมพันธุ์
1: ในก้านนี้ลูกนี้นะครับทำรหัสเอาไว้จากนั้นเกสรที่เหลือทั้งหมดที่อยู่ในก้านที่มีลูกนั้นนะครับรูดทิ้งทั้งหมดเลยครับแล้วก็คลุมถุงเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกสรจากต้นอื่นมาทำการผสมจากนั้นเนี่ยรอระยะเวลาให้เกสรตัวเมียเนี่ยพร้อมในการผสมเราก็จะเอาเกสรตัวผู้ที่ทำการเก็บรักษาไว้เนี่ยครับมาทำการผสมใส่พอเมื่อเราทำการบี้ละอองเรนูใส่ไปที่เกสรตัวเมียที่บานออกมาถ้ามันติดในระยะเวลาในการดูเนี่ยครับประมาณ1อาทิตย์ถ้าไม่มีการหลุดร่วงนะครับแสดงว่าลูกนั้นติดกระบวนการในการผสมลักษณะนี้นะครับถ้ามันติดเรียบร้อยแล้วครับปันธงเลยครับ 95% เป็นกะทิแน่นอน
0: นอกเหนือจากความลับในการทำมะพร้าวกะทิบ้านสวนวิทยายังเป็นศูนย์รวมความรู้เกษตรอินทรีย์ของชุมชน
1: ทุกวันนี้เราได้รับมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์มาทั้งหมดอยู่3ปีแล้วนะครับเราใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงแปลงมาประมาณ5ปีกว่าจะได้รับรองมาตรฐานของเราที่นี่นะครับก็คือเราจะมีการเผาถ่านเป็นภูมิ

0: มันยังคนสมัยก่อนเขาเรียกเตามุ่นเราจะใช้กิ่งไม้เนี่ยมาทำการกองทับๆกันไว้ลักษณะของหนุนหลังเตาจากนั้นก็ใช้ขุยมะพร้าวที่บ้านเรามีเยอะมากเนี่ยมาทำการกองทับพอเมื่อเกิดการจุดปุ๊บเนี่ยความร้อนก็จะไปไล่ความชื้นขึ้นมาแล้วหน้าที่ของขุยมะพร้าวก็คือการซับเอาน้ำซุปฝันไม้เอาไว้แล้วเป็นการอับอากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เราจะใช้ขุยถ่านเนี่ยครับไปทำการฟื้นฟูดินทำหน้าที่เป็นตัวดูดซับเอาถ่านเคมีที่มันมีมากเกินไปเนี่ยออกจากดินและทำหน้าที่ในการปลดปล่อยตัวที่มีคุณภาพเนี่ยให้กับพืชกระบวนการในการปลูกผักอย่างเราเขาเรียกว่าเป็นการปลูกผักแบบปาณีตเพราะฉะนั้นนะครับเมล็ดผักทุกเมล็ดที่เราทำการส่งลงไปในดินเนี่ยเวลาเกิดขึ้นมาแล้วจะต้องสามารถขายได้เป็นการขายแบบแบ่งปันไม่ว่าราคาถูกแพงไงก็ตามแต่เราจะขายทุกอย่างแค่10บาทคำว่า10บาทก็คือครึ่งกิโลเกิดขึ้นจากแนวคิดของแม่ครับแม่บอกว่าขายแบ่งปันให้เขาเอาพอกิน
1: นี่คือเสน่ห์ของวิถีเกษตรอินทรีย์ที่ผู้มาเยือนจะได้เรียนรู้จากชุมชนทุ่งประดู่แห่งนี้การท่องเที่ยวเชิงชุมชนบ้านทุ่งประดู่เปิดรับนักท่องเที่ยวทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ซึ่งถูกออกแบบโดยคนในชุมชนเอง
0: เรามีการดึงเอาศาสตร์พระราชาในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยมาใช้เนี่ยอย่างเต็มรูปแบบเลยคือการดูจากปัจจัยภายในเป็นสำคัญว่าเราเนี่ยครับมีทรัพยากรอะไรอยู่เท่าไหร่นะครับทรัพยากรบุคคลของเรามีเท่าไหร่แล้วเราจะสามารถรองรับคนที่มาเที่ยวของเราได้เท่าไหร่
1: วันนี้มีคณะนักเรียนมาเยี่ยมกว่า250คนฐานการเรียนรู้จึงถูกจัดให้อยู่ในบริเวณสวนและชายหาดมีฐานการทำสังเชือกเพื่อการอนุรักษ
2: ์ใช้เชือกใหญ่ยักษ์เวลาเรามาขี้มาขยายแล้วมันจะเหนียวสังเชือกถ้าอยู่ในน้ำมันอยู่ได้ถึง10ปี20ปีนะครับจะไม่เปื่อยไง
1: เรียนรู้การทำมะพร้าวสกัดเย็นการลงมือทำเองได้ประสบการณ์มากกว่าที่คิด
0: กระบวนการอย่างเราเนี่ยครับเราขายที่กระบวนการในการทำสินค้าเราไม่ได้ขายที่ตัวสินค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยครับตัวสินค้าจะมีเรื่องเล่าของเขาเอง
3: ใส่ข้างล่างจะใส่เป็นน้ำแล้วข้างบนก็จะเป็นงานเป็นหมูกะทิแล้วก็ตักส่วนบนออกมา
4: อันบนนี้ถ้าเกิดวางไว้
1: ภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกถ่ายทอดให้ผู้มาเยือน
5: ใส่เลยเนี่ย
6: ครั้งแรกเนี่ยมันจะช้าหน่อยครับเพราะว่าเราเริ่มทำพอเวลาเราทำเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยการประกอบจะเร็วมาก
1: กะลามะพร้าวไม่สูญเปล่ากลายมาเป็นของที่ระลึกที่น่ารัก
7: ถ้าจะทำลายที่เป็นง่ายที่สุดก็ลายไม่หนีบพัดให้เป็นลูกพัด
1: ส่วนเปลือกกากมะพร้าวนำไปใช้ในกิจกรรมผ้ามัดย้อมหรือจะเป็นการทำสบู่เพื่อใช้เอง
7: หนูอยากจะใส่สีก็ได้นะแต่ว่าเป็นสีพวกสีผสมอาหารใส่สบู่โดยเฉพาะค่ะ
1: ที่ชายหาดทับสแกมีอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจ
8: คือการบำบัดด้วยทรายหรือใครเป็นอะไรเนี่ยคนสมัยโบราณไม่มีโรงหมอจะหามกันมาลงห่มทรายกันที่นี่แหละเป็นโรงพยาบาลชายหาดไปเลยลึกประมาณ30เซนลงไปถึง60เซนซึ่งทรายตรงนี้จะต้องขุดปลายคลื่นซัดมาถึงชายหาดขนาดไหนเราก็ขุดตรงปลายคลื่นนั้นเลยเพราะว่าทรายที่อยู่ปลายคลื่นเนี่ยสามารถที่ว่าจะดูดซับนะคะดูดซับแร่ธาตุนะพวกซิลิเกตฟอสเฟตแคลเซียมคาร์บอเนตที่มันอยู่ในนี้108ชนิดถ้าหากสารซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วสัมพันธ์กับแรงดึงดูดแม่เหล็กโลกแล้วก็ประจุไฟฟ้าในร่างกายเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่ามันจะดูดตุบตุบตุบ
9: รู้สึกนุ่มๆค่ะดูดทั้งตัวเลย
10: เย็นตอนแรกนึกว่าจะร้อนเย็นสบายแล้วก็เบา
11: ขึ้นมายืนลุกให้
0: ชุมชนของเราเนี่ยครับอยู่ได้ด้วยกระบวนการในการแบ่งปันจะทำยังไงครับให้ทุกคนเนี่ยสามารถอยู่ในกลุ่มได้อยู่ในกิจกรรม

0: ได
1: ้วิทยาเขาก็บอกว่าสาเล้งเรามีหลายคันเรามาอยู่ในวิสาหกิจชุมชนกันจะดีไหมและแล้วเราได้รับผลดีครับถ้าหากว่ามีนักท่องเที่ยวมาเราจะได้วันละ500หรือ400บาทอย่างแม่บ้านก็ทำของมาขายเรามีกะปิเราก็เอากะปิมาขายเรามีปลาเค็มเราก็เอาปลาเค็มมาขาย
0: พอเมื่อทำการส่งคณะกลับเรียบร้อยจะต้องประชุมกันทุกอย่างมันก็เลยดีขึ้นไปเรื่อย
1: ๆไม่เคยคิดว่าจะมี
2: เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนอันดับหนึ่งของจังหวัด
1: แต่แล้วก็มามี
2: แค่นี้ก็ปลื้มมากครับ
3: การท่องเที่ยวที่ขับเคลื่อนโดยคนในชุมชนนอกจากรายได้ที่เพิ่มเข้ามาแล้วยังสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอีกด้วย

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอน

ามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ันข้าว
1: ลา
2: โอ้ยโอ้ขี
1: ้เย
0: ้ไอ้ขบ่าวสิลูก
2: ปันข้าวมานี่แล้ว
0: เล่นกันดีๆนะลูกนี่ผมไม่ได้กลับมาทำนากับพ่อกี่ปีแล้วเนี่ย
3: ก็ตั้งแต่ที่เอ็งมีขวัญข้าวนั่นแหละ
0: ขอโทษนะครับพ่อที่ผมต้องพาลูกมาฝากพ่อไว้อ
3: ่
0: ะ
3: ไม่เป็นไรหรอกเอ็งไม่เห็นหรือว่าขวัญข้าวกำลังโตขึ้นเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงไปช่วยกันเกี่ยวข้าวต่อเถอะ
0: ครับพ่อ

0: ่อให้เราไม่ปลูกข้าวก็ยังมีข้าวกินนะคะเนี่ย
1: คิดแบบนี้ไม่ได้นะลูกจำเอาไว้ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องปลูกข้าวเพราะถ้าคนไทยไม่ปลูกข้าวกันหมดแล้วเราจะเอาข้าวที่ไหนกิน
2: ปีนี้ได้ข้าวเยอะจริงๆนะพ่อ
1: ปีนี้ดินดีน้ำดีนะ
2: แบบนี้พ่อทำคนเดียวไม่ไหวแน่เอาไปลงสีไหม
1: ไม่ต้องหรอกกินแค่ไหนก็ทำแค่นั้นพ่อไม่ได้จะเอาไปขายซะหน่อย
0: อ้าวแล้วทำไมเราไม่ขายล่ะคะ
1: โอ้ยปู่ทำคนเดียวไม่ไหวหรอก

ดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Rajput School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Rajput School นะคะน้องๆรู้จักลูกหม่อนหรือว่าลูกมันเบอร์รี่ไหมคะวันนี้พี่แนทจะมาชวนน้องๆทำแยมมันเบอร์รี่โฮมเมดทั้งสดสะอาดปลอดภัยไร้สารกันบูดนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

็นยังไงกันบ้างคะแค่นี้น้องๆก็ได้แยมอร่อยๆเปรี้ยวๆหวานๆทานคู่กับขนมปังแล้วนะคะส่วนน้องคนไหนทำแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาอวดกันด้วยนะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้

0: มาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Lux School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจราชพฤกษ์ครูนะคะ
1: ค่ะพี่เนทช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลวันแม่นะคะวันนี้พี่ทรายก็ไปเก็บดอกมะลิจากสวนไม้หอมมาด้วยค่ะเอาดอกมะลิไปทำอะไรดีคะช่วงนี
0: ้พี่เนทว่าไปทำสครับดอกมะลิกันไหมคะ
1: ดีเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันได้เลยค่ะ

0: ิให้คุณแม่แล้วนะคะนอกจากจะผัดเชลผิวได้ก็ยังมีน้ำมันหอมระเหยนะคะที่ช่วยให้ผ่อนคลายได้แหละค่ะ
1: ดีเลยค่ะพี่เนทงั้นเราไปสักกันดีกว่าสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์
0: กดแชร์
1: เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ๋ยวแม่จะพามาบ้านครูนกนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ดูซิครูนกทำอะไร
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
4: พี่ครูนกแม่หรอ
0: ค่ะใช่ค่ะ
3: คนไหนคะที่อยากเรียนขนมไทยคะ
2: แป้ง
0: ทุกคนเลยเดี๋ยวฝากเด็กๆไว้บ้านครูนกนะคะ
3: แล
0: ้วเดี๋ยวแม่ค่อยมารับ
3: ได้ค่ะคุณแม่
2: เดี๋ยวพวกเราจะช่วยดูน้องอีกแรงนึงนะคะ
4: นี่ก็คีบทองใส่อยู่ใช่ไหม
3: ค่ะนี่เราจะติดทองนะคะ
0: แสดงว่าภารกิจของเราวันนี้ต้องสำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะ
2: โอ้แน่นอนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะพายีน้องโชกุนมารู้จักกับขนมที่มีชื่อว่าขนมทองเอกซึ่งมีความหมายดีๆว่าเป็นที่หนึ่งค่ะ
5: อืมใช่ค่ะดูสิคะติดทองด้วย
2: เป็นไงบ้างครับกลิ่นโชกุนดมๆๆอีก
0: ดมๆ
2: น้องชอบคุณรู้จักขนมทองเอกมาก่อนไหมเคยรู้จักมาก่อนหรือเปล่าแล้วพอเห็นหน้าตาข้างแรกเป็นไงบ้างครับ
4: อยากจะกิน
2: อยากกิน
3: หิวแล้วใช่ไหมคะเรามาช่วยกันทำดีกว่าไหมคะ
2: ได้ค่ะ
3: ครับงั้นเตรียมมาเลยค่ะอุปกรณ์มาเลยค่ะ
0: อุปกรณ์ของเรา
3: ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำน้ำเชื่อมก่อนนะคะ
2: ได้ครับ
3: ค่ะเด็กๆตวงน้ำตาลทราย4ถ้วยเลยค่ะนะคะเต็มเลยค่ะปาดด้วยนะคะ
0: ชึบ
3: หนูตวงกะทิเลยลูก4ถ้วยตวง
2: ตวงกะทิ4ถ้วยตวง
3: ค่ะ
0: แล้วปาด
2: กะทิใช้เท่าไหร
6: ่1ถ้วยตวง
3: 4ถ้วยตวงค
2: ่
3: ะ
2: เทลงไป
3: ตาลนะคะเทไปเลยค่ะ
2: ระวังนะครับ
3: เสร็จแล้วก็คนให้ละลายค
2: ่
3: ะ
2: ช็อกกุนคนครับ
6: จับตรงนี้คนเลย
2: มีแรงหรือเปล่า
6: แล้วกว่ามันจะละลายให้อีกนานไหมคะ
3: แป๊บเดียวค่ะเสร็จแล้วก็ยกขึ้นไปตั้งไฟเลยนะคะ
2: อ
3: ๋
2: อแล้วเดี๋ยวก็ต้องคนต่อไหมคะ
3: ไม่ต้องคนแล้วค่ะทิ้งไว้นะคะประมาณ40นาทีนะคะ
6: แล้วทำไมเราไม่ตั้งไฟทางที่มันไม่ละลายเลยคะมันจะได้ละลายไง
3: อ๋อเดี๋ยวมันจะไหม้ค่ะนะคะไปตั้งไฟค่ะ
0: ตั้งไฟ
2: อึ๊บเอายกไปเลย
3: ระหว่างที่รอเราก็แยกไข่นะคะ
2: แยกไข่นี
3: ่20ฟองนะคะ
2: ตอกกันครับ
3: ตอกเลย
4: ตอกนี้นั่นแหละแตกยังยังไม่แตกใช้เล็กจริงนี
2: ่โอ้ยโอ้ดีนะเขาไม่แตก
6: เอาไข่แดงไว้ตรงนี้ก็ได
4: ้มีไข่แดงมาแล้ว
2: เดี๋ยวเราตอกตอกในนี้ก่อน
4: แล้วท
2: ี
4: นี้โชกุนเอาเปลือกเอาไข่แดงออกมาจากไข่ขา
3: ทำให้น้องดูก่อนไหม
4: เดี๋ยวพี่ทำ
6: เฮ้ยยกไข่แดง
4: ขึ้นมาก่อนนะครับ
2: มาท่านหนูตอกเลยเดี๋ยวพี่เฟย์เห็นนะ
6: โอเค
4: นี่อย่าง
3: น
4: ี
3: ้
2: เห
3: ็
2: นไหมทำเป็นยังครับคนเนี่ย
4: ที่ต้องดู
2: คุณเอาไหมแบบนี้เราเอาไปทำไข่เจียวได้นะครับโชกุน
4: เย
2: ่ของแล้ว
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
2: นี่โชกุนเห็นไหมฝีมือพี่เฟย
3: ์ไหนสวยจัง
2: จิ้มแต่พี่บ๊อบ

0: ังเลยได้แล้ว
1: โชว์ซองใหญ่ด้วย
2: ไหนซองใหญ่ด้วยโอ้โห
3: เก่งจังเลย
4: ฝีมือใครครับ
2: เก่งๆๆ
5: คุณครูคะแล้วเราต้องคอยดูกระทะด้วยมั้ยคะ
0: ปล่อยไว้เลยค่ะเดี๋ยวเขาจะเดือดของเขาเองค่ะ
5: พอได
1: ้ค่ะแต่ตั้ง5ฟองเดี๋ยวมันแตกไป
2: โอ้ยเก่งแล้ว5
6: ฟองแล้วนะ5ฟองแล้วนะนับด้วยนะ
2: นับด้วยนะ
0: ได้แล้วครับค่ะ7อีก3อีก3
2: มาแล้วของพี่แฟนใบสุดท้ายแล้วนะ
0: ฝั่งละ10นะ
2: คะอ่ะให้ให้ใบหนึ่งให้ใบหนึ่ง
1: เอาบ้าไม่เอา
2: ไม่เอาเลยอ่ะ
4: แล้วค่อยๆค่อยๆค่อยๆใส่ค่อยๆใส่ลงไปเอามันค่อยๆใส่ลงไป
2: หนูแบมืออย่างนี้ใช่ไหมครับ
4: แล้วหนูก็ค่อยๆเทมือของหนูลงไป
2: เออครบหรือยังคะน้องปั้น
0: ครบแล้วค่ะค่ะยายไข่เสร็จแล้วนะคะเด็กๆไปล้างมือก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาตวงแป้งกันนะคะ
2: ได้ค่ะ
0: ไปล้างมือก
2: ่
0: อน
2: ขอบคุณมามาล้างมือมา
0: ตวงแป้งนะคะเด็กๆ4ถ้วยตวง
2: 4ถ้วยตวงถ้างั้นตักคนละ2ถ้วยตวงนะคะ
0: ค่ะ
2: ปัดตัดเองตักนี้จับไม้จับไม้ต้องด้วยนั่นแหละคร
0: ับ
2: ค่ะไม่ใช่ค่ะโอ้โหโชกุนจำได้หรือเปล่าครั้งที่แล้วที่เราไปทำขนมท้องทัศน้องโชกุนทำอะไร6นะ
1: แป้ง
2: หรือน้ำตาล
1: น้ำตาล
2: น้ำตาลแล้ววันนี้จะทำ6อีกไหมไม่แล้วนี่เนี่ยทำแป้ง6เอง
0: กี่ถ้วยแล้วคะ
2: 3เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: เสร็จแล้วเดี๋ยวเรายกไปคั่วนะคะเด็กๆ
2: ค่ะเดี๋ยวแฟนช่วยยกค
0: ่ะ
2: นี่ค่ะ
0: ใช้ไฟอ่อนๆนะคะเราต้องคนอะไรไหมค่ะคนไปเรื่อยๆค่ะ5นาทีค่ะ
2: เออหยีลองทำ
0: เพื่อไล่ความชื้นของแป้งนะคะ
2: ค่อยนะครับเดี๋ยวกระเด็นลงกระทะ
6: พี่เฟยเลย
2: นู่น
7: ได้คนคนคนคน
0: คนเลยค่ะ
7: คนเลยคนเลย
1: ร้อนอยู
0: ่ร้อน
2: เอออย่างนั้นแหละ
7: คนเลย
2: คนวงกลมครับ
7: วงกลมปาดลงปาดแป้งลงปาดแป้งลงก่อน
2: นะโอ้ปาดไม่ใช่ปาดแป้งลงปาดแป้งลง
4: คนเลยคนเลยเดี๋ยวไม
1: ่วาย
7: เอาแป้งลง
2: เอาแป้งลงกระทะต่อไปนี้มีเวลา
0: ว่าได้แล้วนะคะ
2: ได้แล้ว
0: แป้งแห้งแล้วก็ได้แล้วนะคะ
7: ค่ะ
2: ลองจับดูนะ
0: จับก็ร้อนอยู
2: ่ค่ะอุปกรณ์เตรียมพร้อมมา
0: ไปเลยค
2: ่
0: ะ
2: ได้ไหมคะพี่เฟ
7: ย์ระวังนะคะขอบคุณหน่อยหน่อยขอบคุณหน่อย
0: วางเลยค่ะ
2: ว้าโชกุนนี่ฝีมือโชกุนเหรอเนี่ย
7: ฝีมือของหยีด้วยแล้วก็ของโชกุนด้วย
0: ได้กลิ่นหอมไหมคะ
1: จากไหนคะเนี่ยจากแป้งเหรอคะ
0: จากแป้งค่ะ
2: โอ้แสดงว่าคุณครูอมมาให้เราเรียบร้อยแล้ว
0: ใช่ค่ะมาตรงแอบอบมาแล้ว
2: อบอะไร
1: อบอะไรมันที
0: เก่งจังเลยมาดูน้ำเชื่อมหน่อยไหม
2: ได้
7: ค่ะ
2: คุณครูคะมันเดือดขึ้นเยอะเลยอะค่ะอย่างนี้ได้หรือยังคะ
0: ยังค่ะยังค่ะดูจนฟองเขาเริ่มเป็นฟองละเอียดอะค่ะถึงจะได้นะคะ
2: ฟองละเอียดเป็น
0: ตอนนี้ฟองเขายังใหญ่อยู่เห็นไหมคะฟ
2: อง
0: เยอะหาสักครู่หนึ่งอะฟองเขาจะยุบลงไปเป็นฟองละเอียด
2: กินขนมทองเอกบ้างไหมอะ
8: เคยค่ะ
2: เคยกินทองเอกแล้วเคยกินทองข้างหน้าบนข้างหน้าบนขนมด้วยไหม
7: แต่ก่อนอย่าคิดว่าทองข้างบนขนมมันกินไม่ได้ก็เลยเอาทิ้งหมดเลย
2: เอาทิ้งหมดโอ้โหเสียดายวันหลังวันหลังบอกนะวันหลังบอกพี่เฟย์กับพี่ปั้นเดี๋ยวจะไปกินทอง
0: ทองกินได้นะคะเด็กๆทองนี่เป็นทองคำเปลว 100% นะคะ
2: ใช่ทองคำเปลวเดียวกับที่ติดขนมจับมงกุฎด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะใช่ตัวเดียวกันนะคะ
2: ซึ่งอันนี้ก็เป็นทองแท้ด้วย
0: แท้ 100% นะคะเด็กๆคะน้ำเชื่อมเราได้แล้วนะ
2: ค
0: ่ะเดี๋ยวครูยกมาให้นะคะ
2: ค่ะเดี๋ยวหลบคุณครูหน่อย
1: แล้วเราต้องทำยังไงต่อคะ
0: เดี๋ยวเราจะต้องพักให้เขาเย็นก่อนนะคะ
2: หอมไหมหอมบ้าง
1: หอมหอม
2: หอมหอมไหมหอมไหมหอม
1: ค่ะเหนียวนะ
2: ร้อน
0: ค่ะต้องปล่อยให้เย็นก่อนนะคะแล้วเราจะใส่ไข่นะคะ
7: ค่ะใส่ไปในนี้เลยใช่ไหมคะ
0: ใส่ไปในนี้เลยนะคะ
2: แป้งที่เราคั่วเมื่อกี้ก็เย็นแล้วค่ะ
0: ค่ะ
2: พออุ่นๆ
7: ถ้าเกิดเราใส่ไข่ลงไปเลยไข่มันจะสุก
0: ไข่จะสุกเกินไปนะคะมันไม่เสียแล้วค่ะแต่ว่าขนมออกมามันจะแห้งแข็งนะคะ
2: อุ่นๆอย่างนี้ได้หรือยัง
0: ได้แล้วค่ะเด็กๆนะคะต่อไปเราก็จะเอาไข่ลงไปเลยทีละฟอง
7: ทีละฟองนะคะ
1: แต่ประมวลเอง
2: เรื่องนี้ระหว่างนี้ต้องใส่แป้งไปด้วยหรือเปล่า
0: ใส่ไข่ให้เรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะใส่แป้ง
1: เกือบมันตึงแล้วอ่ะ
2: คนละสีสวยเลยนะคะ
5: ไม่ต้องใช้สีของขมิ้นเลยนะคะใช้เป็นสีของไข
2: ่
5: เลย
2: ใช่
0: ต้องเลือกไข่ที่มันเป็นไข่สดๆใหม่ๆนะคะถึงจะสีสวยนะเดี๋ยวจะให้โชกุนร่อนแป้งใส่นะครับ
5: โอ้โห
7: โ
5: ช
7: ว์ถึงมือ
5: ขอแป้ง
7: แล้วพี่ป้อมค่ะขอแป้ง
6: ตักให้ค่ะ
0: คนด้วยค่ะ
6: ร่อนในกระทะนะไม่ใช่ร่อนนอกกระทะ
0: ได้เลยค่ะ
6: พี่เป๊กคนไหวนะคะ
0: ไหวค่ะ
7: เดี๋ยว
6: โอ้
0: ร้อยพี่เป๊กคนให้เรียบร้อยก่อนลูกเดี๋ยวแป้งมันไม่เข้ากัน
7: ชึบชึบชึบ
0: รอแป๊บนึง
6: น่ะจะเทแล้วนะ
5: เกลี้ยงเลยเทแล้วใส่ใส่ใส่ก่อนเจ้าคนหมดเลยหมดเลย
6: เดี๋ยวเราไปที่
7: หยีขอนี่นะนะคะหยีขอไอที่ขูดขูดหน่อย
5: thank you ทำตรงกลางครับตรงกลาง
6: ตรงกลางครับ
5: อ๋ออ
6: ันนี้มันการไม่การ
5: ข้อ
6: บีบบีบบีบพี่เป็น
5: หนึ่งใหญ่พี่เป็นใบหนึ่งใหญ่ข้อหมายถึงไม่เอาอันนี้ไปข้อมือตัวเองไม่ใช่
6: เอออย่าง
0: นั้น
7: มีเก่งมากใช้แป้งอย่างคุ้มค่าที่เหลือแข็งหมดเลย
5: สองมือครับสองมือสองมือ
2: มันเหนียวมากเลย
0: น้องจะคนไม่ไหวเพราะม
5: ัน มาเดี๋ยวพี่เฟย์ช่วยดีกว่าท่านน้องช่วยจับจับหมูกระทะพี่เฟย์จับ
0: ไปยังคะเด็กๆเดี๋ยวยกขึ้นไปตั้งไฟเลย
7: เสียง
0: เข้ากันได้ยังไปแล้วเราจะไปยกไปตั้งไฟได้ไหม
5: ยังอันนี้ยังไม่เอง
7: เดี๋ยวพี่ยกให้ครับไปวางเลย
0: ไป
6: ไหนพี่ตั้งไฟสิ
5: เชียวคนทำเองคน
6: มาเดี๋ยวพี่เฟย์ช่วย
0: ตอนนี้ต้องให้พี่ก็ทำนะลุงนะ
7: ต้องกวนอีกนานไหมคะ
0: กวนจนกันเนื้อของแป้งอะร่อนออกจากกระทะนะคะเป็นใช้ได้เลยค่ะประมาณสัก10นาทีได้เลยนะคะ
6: โอ้ไม่นานไม่นาน
0: นี่ดูสิคะนะคะ
6: ต้องคนตรงกลางด้วยนะคะ
0: ต้องคนอย่างนี้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวไหม
6: ้ไม่เป็นไรหรอกค่ะครั้งแรกเราอาจจะมีผิดพลาดกันบ้างถ้างั้นเราก็ชิมแบบไม่ไหม
7: ้ไม่ไหม้เรานี่ต้องใช้ไฟปานกลางอ่อนหรือว่าใช้ไฟแรง
0: ใช้ไฟอ่อนนะคะ
5: พี่เฟย์ครับไม่แล้วค่ะ
6: พี่เฟย์ก็มาไม่เป็นน้ำลาย
5: อะไร
6: ระวังนะ
5: น้อง
6: ปัน
7: จ้ะต้องให้หนืดกว่านี
0: ้ใช่ค่ะ
3: ขนมทองเอกเป็นขนมในตระกูลทองอีกชนิดหนึ่งต้องใช้ความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนนะครับมีลักษณะที่สง่างามและโดดเด่นกว่าขนมตระกูลทองชนิดอื่นๆตรงที่มีทองคำเปลวติดไว้ที่ด้านบนของขนมซึ่งทองคำเปลวที่จะนำมาติดขนมได้นั้นต้องเป็นทองคำเปลวที่ทำมาจากแผ่นทองคำบริสุทธิ์ 99.99% เท่านั้นนะครับเพราะสามารถกินได้ปลอดภัยถ้าเป็นทองคำเปลวไม่แท้จะไม่ติดหน้าขนมและไม่สามารถกินได้ซึ่งเชื่อกันว่าความศักดิ์สิทธิ์ของขนมอยู่ตรงนี้ด้วยครับขนมทองเอกขนมมงคลชื่อดีมีความหมายคำว่าทองเป็นของมีค่าทุกยุคทุกสมัยส่วนคำว่าเอกก็หมายถึงความเป็นเอกคนจึงนิยมใช้ขนมทองเอกประกอบพิธีมงคลสำคัญต่างๆหรือใช้มอบเป็นของขวัญในงานฉลองการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งซึ่งเปรียบเสมือนคำอวยพรให้เป็นที่หนึ่งด้วยล่ะครับ
6: ได้เนี่ยค่ะคุณ
0: ได้แล้วค่ะ
6: ยกไปนะคะ
0: ยกไปเลยค่ะ
7: ถอย
6: ช่วย
5: ฟังไว้ก่อน
6: อึ๊บ
7: หอม
0: หอมไหมคะ
7: หอมค่ะ
0: ค่ะเด็กๆนะคะยกมาแล้วเทใส่ในถาดเลยค่ะ
7: ชึบเหนียว
0: ผมยกให
6: ้มาเดี๋ยวไม่เฟย์ช่วยดีกว่า
7: ช่วย
6: อื้อเอาเลยครับช่วยช่วยนี้เอาอันนี้ลงมาให้หน่อยเอาอันนี้ลงมาให้หน่อยอึ๊บอึ๊บว้าว
7: อึ๊บ
5: เอ้ย
0: โอเคนะคะ
6: เสร็จแล้วค่ะ
5: คนต่อไปเราก็จะ
6: เอามาใส่ลงในพิมพ์แน
0: ่เอามาใส่ลงในพิมพ์เลยนะคะเด็กๆ
6: แจ็คพิมพ์
0: แจ
6: ็
0: คพิม
5: พ์ใส่คล้ายขนมสัมปันนีใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะอัดเป็นในพิมพ
5: ์แต่จะใส่ง่ายกว่านะคะพี่เฟร
0: ม
5: แล้วก็ต้องเคาะแน่เลยใช่ไหม
0: อะไรแน่นนะคะนี่นะคะ
5: เฮ้ยได้หนึ่งอันแล้วว่า
6: เอ
0: ้
6: าก
0: ิน
6: ไปด้วยอัดไปด้วยได้แล้ว
7: ดังไหมเคาะยังไงคะพี่เฟร
6: มนี่ค่ะเคาะเอียงขออย่างนี้ไม่เ
7: ราต้องออกเร็วสนุกเหมือนกันการทำขนมไทย

0: มันไม่ออกอ่ะเฮ้ยออกกระเด็นเลยเฮ้ยได้กลายเป็นหนึ่งตัว
1: เห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วอ่ะมาระวัง
2: โอ้โหแป๊บเดียวเองตกลงมันคือรูปอะไรอะคะ
1: นี่มามาขอมา
2: หอยไหม
1: หรอคะ
0: หุ้ยอย่างนี้นี่เต็มถ่านแล้วเดี๋ยวเราติดพองคำเปลวกันเลยดีกว่าไหมคะ
3: ได้ค่ะค่ะอาชาเด็กๆคะสมัยก่อนเนี่ยค่ะเวลาเราจะทำอัดขนมลงพิมพ์นะคะเราก็จะเอาทองแผ่นทองแปะไว้ก่อนนะคะแล้วก็เอาตัวขนมลงไปแป้งลงไปนะคะเดี๋ยวนี้ก็สะดวกขึ้นมาเราก็ตัดเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็เอามาแปะได้เลยเด็กๆจะติดไหมคะ
0: ได้ค่ะอยากติด
1: อยากติดเหมือนกันเลย
3: เราติดดูนะ
4: ถ้าเอานี้ติดเอานี้ติดก่อนเอานี้ติดก่อนเอาทองนี้ติดก่อน
2: โอ้มาช่วย
0: เป็นเบลเลอร์เลย
1: ได้ได้ด้วยแต่ได้นิดเดียวอ่ะอุ๊ยปิดทองได้แล้วค่ะ
0: นี่ไง
1: มามา
2: ติดเลยชึบ
0: พี่เป๋ขาติดตรงกลางไม่เป็นไร
2: แปะไม่ต้องตรงกลางมันจะเป็นอะไรไหมคะ
0: คุณพี่เฟย์อดใจไม่ไหวแล้วอะ

0: พี่เฟย์ว่าเราชิมกันเลยดีกว่าดีไหมคะ
1: ได้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เรากินทั้งนิ่มๆอย่างนี้ได้เลย
2: ได้ค่ะได้ค่ะแต่ที่ถูกนะคะคือเราจะต้องปล่อยให้มันแห้งนะคะแล้วมันจะออกมาเป็นลักษณะนี้อร่อยไหมคะ
3: อร่อยค่ะ
2: ค่ะเด็กๆนะคะพอเราใส่พิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องเอาไปอบเทียนก่อนนะคะมันจะได้มีกลิ่นหอมนะคะไปเอาโหลมาค่ะ
3: งั้นเดี๋ยวหยิบมาให้นะคะ
1: แต่คือตอนแรกคุณครูน่าจะพูดแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเรากิน
0: ไม่รู้
1: ก็เลยไม่พูดดีกว่าน
2: ะคะจับขนมลงเลียงเข้าไปนะคะ
1: แล้วอันนี้เราไม่ใส่ไปก่อนเหรอคะ
2: ไม่ค่ะเดี๋ยวเราจะวางไว้ตรงกลางนะคะใส่ถ้วยด้วยค่ะ
1: เห็นท้องตรงกลางนี
2: ่ใส่เด็กๆเดี๋ยวเราจะอบเทียนไว้นะคะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: แล้วก็ก่อนนะคะจับไว้ปิดฝาอบไว้นะคะขนมเราจะได้มีกลิ่นหอมนะคะเด็กๆ
3: งั้นเดี๋ยวระหว่างรออบเทียนเราไปดูทองคำเปลวก่อนนะคะ
1: ขอบคุณคุณครูนกมากๆเลยนะคะที่สอนวิธีการทำขนมทองเอง
0: ค่ะ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
3: วันนี้สนุกมากๆเลยค
1: ่
3: ะ
1: ไปไปไปเร็ว
4: ส่วนผสมขนมทองเอกแป้งสาลี4ถ้วยตวงไข่แดงของไข่ไก่20ฟองกะทิ4ถ้วยตวงน้ำตาลทราย4ถ้วยตวงทองคำเปลว

0: หน่อยได
1: ้ค่ะลองจับดูมันจะร้อนมาก
0: มันจะร้อนด้วยเหรอคะ
1: ค่ะการตีทองนี่ต้องตีประมาณชั่วโมงครึ่งต่อเนื่องกันนะคะหยุดไม่ได้
0: เพรา
1: ะถ้าหย
0: ุ
1: ดแล้วความร้อนมันจะลดลง
0: ทำไมถึงร้อนนะคะ
1: ร้อนค่ะเพราะมันเสียดสีกันระหว่างค้อนกับหนัง
0: แล้วอันนี้นี่ทำมาจากอะไรเหรอคะ
1: ทองเหลืองค่ะเพราะนี่หนักประมาณ10กว่ากิโลได
0: ้ผลแล้วทองอย่างนี้ไป

0: จิตให้ด
1: ู
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
3: เปิดเองไม่ได้หรอกค่ะเดี๋ยวมันเสียค่ะ
1: นึกว่าเปิดเองได
0: ้ต้องมีเทคนิคอยากที่ลุงตีแล้วจากชั่วโมงครึ่งก็ได้เป็นแบบนี้ค่ะเนี่ย
1: จาก
0: เส้นหน
1: ึ่
0: งได้ให้แต่เบาๆจ้าจ้า
3: บางมากๆเลย
0: กบจ้า
1: เฮ้ยแบบนึง
0: หลังจากได้ขนาดนี้แล้วเราก็จะมาถ่ายใส่ฝักทองเขาจะเรียกฝักทองประมาณนี
1: ้ทำไมถึงต้องย้ายไปใส่ฝักทอง
0: ให้มันขยายใหญ่อะคะ
1: แล้วมันใช่ทองคำเดียวกับนี่ไนลอนทอง
4: ใช่ไม่ก็ทองบริสุทธิ์เหมือนกันที่ล่อนมา
0: หลังจากที่เราถ่ายจากกระดาษกลมมาใส่ฝักแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะจากที่เราใส่เสร็
4: จ
0: ฝัก
4: แล้ว
0: เราก็เอาไปตีอีก7ชั่วโมงก็จะได้มาประมาณ
1: มันก็จะขยายใหญ่ข
0: ึ้
1: น
0: ใช่ใช่
1: แต่ตอนนี้ก็จะไม่ได้
0: จากที่เราตี7ชั่วโมงก็ได้มาแบบนี้แล้วเราก็จะไปถ่ายใส่กระดาษสาอีกทีนึงพร้อมที่จะตัดต่อไป
4: ลูกค้าแล้วเป็นไงอยู่ในนี้ร้อนไหมคะ
1: นิดนึง
4: เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแรกๆของการทำทองคำเปลวกันไหมคะ
1: ได้ค่ะ
4: ค่ะไปตามป้ามาเลยค่ะ
1: ขอบคุณนะคะคุณลุงนะคะ
3: โอ้ยคุณลุงก็ต้องตีต่อตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บ
4: เด็กๆเรามาดูขั้นตอนการทำทองคำเปลวกันนะคะขั้นตอนแรกๆเลยค่ะเวลาเราได้ทองแท่งจากร้านทองมาแล้วเราก็เอาไปรีดพอรีดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ
5: ก็คือทองแท่งที่อยู่ในร้านทองคือแท้ๆเลยเหรอคะ
4: ใช่ค่ะทองแท่ง 100% นำไปรีดแล้วก็เอามาพับพอออกมาเป็นรีดอย่างนั้นเสร็จแล้วเขาก็จะมาตัดเขาเรียกรอนรอนเป็นประมาณ1เซนใช่ค่ะให้พี่จิตอธิบายอ
5: ันนี้คือที่คุณลุงเขาทุบท
3: ุ
5: บอันนี้คือ
3: ตัวนี้แหละ
4: ลูกจะเห็นตัวนั
5: ้
4: น
5: เล
4: ็กมากถ้าสำเร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้ค่ะ
1: หูไฟรู้แล้วล่ะค่ะว่าทำไมคุณลุงถึงต้องตีนานขนาดนั้นเพราะว่าทองมันแค่นี้เอง
4: ใช่ความลำบากเห็นไหมคะ7ชั่วโมงกว่าจะได้ทองออกมาขยายขนาดนี
1: ้แล้วอันนี้นี่คือเสร็จเป็นทองคำเปลวแล้ว
4: ใช่ค่ะพร้อมที่จะไปตัดใส่กระดาษ
1: พี่ไม่ใช้กรรไกรหรือมีดเพราะว่ามันจะติดหรือเปล่าคะ
4: ใช่ค่ะมันความแวววาวของมีดหรือโลหะอื่นมันจะทำให้ทองติดเราต้องใช้ไม้ไผ่หรือเขาเรียกว่าไม้เลี้ย
1: ไม้เลี้ย
5: แฟนขอดูหน่อยได้ไหม
4: ค่ะได้ค่ะลูกต้องจับระวังนะคะเพราะไม้ไผ่อันนี้คมมากเหมือนกับที่สมัยก่อนหมอตำแยใช้ตัดสายสะดือ
1: ใช่ใช่ไม้ไผ่อันนี้
4: ใช่ค่ะความคมของไม้ไผ่ตัวนี้ค่ะ
1: เพิ่งรู้ว่าไม้ไผ่นี่มีความคม
4: ใช่
1: คมกับมีดหรือเปล่า
4: ประมาณมีดอะค่ะ
1: เราต้องเอามาเหลา
4: ใช่ค่ะเหลาเพื่อให้คม
1: หูยทองคำเปลวนี่ทำยากจริงเลยนะคะแถมยังเป็นภูมิปัญญาแล้วยังเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะอย่างด้วยนะคะเนี่ย
4: ก็ทองนี้มันก็จะมีคุณค่าในตัวของมันเองเหมือนกับขนมทองเอกที่ลูกทำลูกก็จะใช้ทองเป็นส่วนประกอบใช่ไหมคะ
1: ใช่
4: น
1: ั่
4: นแหละค่ะทำให้ขนมทองเอกมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเพราะว่าทองก็มีคุณค่าในตัวของมันเองอยู่แล้ว
1: เฟย์เข้าใจแล้วล่ะค่ะว่าทำไมขนมทองเอกถึงเป็นขนมที่หนึ่งเพราะว่าขนมทองเอกเนี่ยนอกจากจะมีรูปร่างลักษณะที่สวยแล้วยังมีทองคำแท้ๆที่มีคุณค่าติดอยู่หน้าขนมด้วยค่ะ
6: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: น้องๆเดี๋ยวเราต้องไปเตรียมตัวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณแม่มารับ
3: โอ้ยลืมเลย
1: ลืมหรือเปล่าเนี่ยอบกลับบ้านนะถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราลาแล้วนะคะขอบคุณค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปรอบ้านคุณนกเหมือนเดิมใช่ไหมคะ
2: ใช่ไ
1: ปไปโอ้ยเมื่อกี้นี่ทำเสกกินทองได้กินแล้วนะ
2: น้องปันกิน
7: เป็นยังไงบ้างเด็ก
1: มีใครมา
7: สนุกไหม
2: สนุก
1: มาก
7: ค่ะ
1: หรือวันนี้นี่ทำให้พวกเรารู้จักคุณค่าของทองใช่ค่ะ
2: และที่สำคัญนี่คือทะเล
7: ซื้อหมดแล้ว
8: แล้วคนนี้ได้อะไรมาบ้างครับวันนี้
9: ได้ใจลูกคุณนะคะ
8: ได้มา
9: ได้ทักษะของการทำขนม
8: ทักษะการทำขนม
1: ที่งั้นเดี๋ยวพวกเราไปแล้วนะคะ
7: สวัสดีค่ะ

0: ของของให้แม
1: ่อะไรนะ
0: ผมให้แม่ครับ
1: นี่คือลูกเหรอครับ
0: ใช่ครับแม่แม่อุ่นเป็นที่หนึ่งขอโชกุนโชกุนให้แม่ครับ
1: ขอบคุณนะครับแม่ขอเอาไปแบ่งให้พ่อด้วยได้ไหมคะ
0: ได้ครับป้าจะรีบกลับบ้านกันเลยดีไหม
1: ครับพ่อจะได้เลื่อนยศเร็วๆนี้ดีไหมลูก
0: ดี

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับ

0: น้ำด้วย
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

อำเภอเบตงจังหวัดยะลาแดนดินปลายด้ามขวานทองและด้วยความเป็นเมืองแห่งความรักความหลากหลายของวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตที่นี่จึงงดงามอยู่เสมอ

ดีค่ะตอนนี้นะคะทีมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนจังหวัดยะลาค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาก็ได้รับรางวัล1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ด้วยค่ะรางวัลนี้นะคะเขาก็จัดทำขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชุมชนในการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่มีอยู่ในชุมชนนี่แหละค่ะนำมาพัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์เชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยววิถีชุมชนค่ะ wow. เดี๋ยววันนี้ทีมจะพามาหาคำตอบกันนะคะว่าทำไมชุมชนเล็กๆนี้ถึงได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจระดับชาติกันค่ะ yeah.

เราเริ่มต้นกันที่นี่ค่ะร้านเฉาก๊วยโบราณเจ้าแรกบ้านไม้ดั้งเดิมถ้าทิมเชื่อว่าความเป็นอยู่และวัฒนธรรมที่ผู้มาเยือนพลาดไม่ได้เมื่อได้เดินทางท่องเที่ยวก็คือวัฒนธรรมทางด้านอาหารค่ะ

ากเราลองสังเกตดูดีๆนะคะก็จะเห็นขม่าวควันที่จับตัวอยู่รอบบ้านเนี่ยแหละค่ะเป็นที่มาที่ทำให้เฉาก๊วยที่นี่เขามีความพิเศษไม่เหมือนใครด้วยกรรมวิธีการผลิตที่ยังคงความดั้งเดิมไว้ซึ่งได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่โบราณจากการใช้เตาโบราณกับไม้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงกระซิบบอกกันตรงนี้นะคะว่าขอให้โทรมาจองกันก่อนจะได้ไม่ผิดหวังค่ะ